0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นรายการเพื่อท่านผู้ชมทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับนำเอาสาระดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์เปิดมาเจอกันนะครับหลายคนบางทีก็โอ้โหเช้าจังแต่ว่า ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะนั้นก็ เรามาคุยเรามาแลกเปลี่ยนนะครับเรานำเอาสิ่งดีๆมามอบให้เพื่อไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับ2สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของผู้ป่วยนะครับว่ามีหน้าที่ที่ต้องทำอะไรบ้างทั้งในการดูแลทั้งในการที่จะปฏิบัติตามแผนรักษานะครับสัปดาห์นี้พ้นหรือเปล่าผมไม่ทราบต้องไปถามอาจารย์ออยนะครับว่ายังพ้นจากหน้าที่ของผู้ป่วยหรือเปล่าพ้นไหมครับ
0: ยังไม่พ้นสักทีเดียวค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะมีรายละเอียดมากมายนะคะสำหรับวันนี้นะคะแน่นอนยังอยู่ในเรื่องนี้นะคะหน้าที่ของผู้ป่วยแต่ว่าจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่ดีของผู้ป่วยและลดความเสี่ยงต่อผู้อื่นค่ะ
1: ครับนั้นจะดูแลอย่างไรนะครับให้สุขภาพของเรานั้นดีปฏิบัติตามแผนการรักษามีอะไรที่มันเป็นมันมีโอกาสที่จะเป็นทำให้คนอื่นนั้นตกอยู่ในภาวะที่เสี่ยงเราอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลอาจจะต้องบอกแล้วจะต้องให้ความร่วมมือต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะนั้นแม้หลายคนจะบอกว่าเป็นสิทธิ์ก็ตามแต่ว่ามันบางทีมันก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับในการที่จะทำให้ทุกคนนั้นปลอดภัยด้วยนะครับอันนั้นความกระจ่างที่จะได้รับในวันนี้ในเรื่องของหน้าที่อีกส่วนหนึ่งนะครับนั้นก็เป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญนะครับผู้ที่จะให้ความรู้กับเราเป็นใครนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภาค่ะมาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับวันนี
0: ้ค่ะท่านแรกนะคะคุณชนันพัฒน์นพวรรณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: และท่านที่2นะคะคุณปวริษานาวาน้อยค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับนั่นคือผู้ร่วมรายการของเรานะครับ2ท่านสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระมีอะไรที่น่าติดตามในเรื่องของหน้าที่ของเราติดตามได้เลยครับ
5: เสร็จแล้วนะครับถ้ายังไงฝากคุณรุ้งเนี่ยดำเนินงานต่อด้วยละกัน
6: ได้ค่ะผู้จัดการ
5: ส่วนแฟ้มนี้ผมฝากให้กับคุณสมบัติด้วย
6: วันนี้พี่สมบัติไม่มาค่ะเห็นบอกว่าไม่สบาย
5: เอ้าเหรอเอ้าเมื่อวานนี้ก็ยังดูดีเลยนะแล้วพักนี้ก็ลาบ่อยซะด้วยสิ
6: สงสัยเร่งทำงานให้ผู้จัดการอยู่อะค่ะเมื่อวานก็เห็นกับสมืดเลยค่ะ
5: แต่งานเขาก็เรียบร้อยดีนะแต่ตัวเขาที่เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนี่ย
6: แต่คงไม่เป็นอะไรมากมั้งคะแต่พี่สมบัติเขาก็สุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้วอะค่ะผู้จัดการ
5: ใช่ช่วงนี้เห็นลาอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับงานถ้ายังไงเนี่ยงานเนี้ยเป็นของคุณสมบัติก็วันเนี้ยก็ฝากให้กับคุณอัตพลเนี่ยดูแลประสานงานติดต่อแทนคุณสมบัติไปก่อนแล้วกัน
6: ได้ค่ะพี่อัตพลคะ
7: ครับ
6: ผู้จัดการฝากให้ประสานงานแทนพี่สมบัติอะค่ะพอดีพี่สมบัติลาป่วยค่ะขอคำตอบภายในวันนี้นะคะ
7: เอ้าพี่สมบัติไม่มาทำงานเหรอ
6: ใช่ค่ะ
7: โอ้พี่ก็นึกว่าไปติดต่อกับลูกค้าข้างนอกสิ
8: ไม่มาจ้ะเมื่อเช้าอ่ะสมบัติเป็นคนโทรมาบอกพี่เองทำงานเพลินจนลืมกินยาตามที่หมอสั่งอาการก็เลยเริ่มกำเริบคนทำงานก็อย่างนี้แหละเห็นงานดีกว่าสุขภาพ
7: ผมว่าพี่ก็กลัวงานไม่เสร็จกันสิ
6: แต่พี่สมบัติเขาก็สนใจในเรื่องสุขภาพมากอยู่นะคะเพราะวันก่อนเขาเดินผ่านโต๊ะรุ้งแล้วเห็นวารสารเกี่ยวกับสุขภาพวางอยู่เขายังยืมไปอ่านเลยค่ะ
8: เหรอปกติผู้ชายเขาไม่ค่อยจะสนใจหนังสือพวกนี้นี่นา
7: ก็คนสุขภาพดีก็จะไม่อ่านนะแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนนะพี่สมบัติเนี่ยให้พี่ช่วยโหลดข้อมูลสุขภาพจากเว็บไซต์ด้วยนะ
8: แสดงว่าสมบัติอ่ะก็สนใจเรื่องพวกนี้อยู่นี่นา
6: สนใจอ่านแต่ไม่สนใจทำตามคำแนะนำของหมอก็ไม่ค่อยดีหรอกค
8: ่
6: ะ
8: ใช่ๆนี่ก็ลืมกินยาตามที่หมอสั่งอีกนะเนี่ย
7: แต่ผมเนี่ยสงสัยจังเลยอะถ้าผู้ป่วยเนี่ยไม่ปฏิบัติตามที่หมอสั่งเนี่ยจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเนี่ยสุขภาพไม่ดีหรือไม่หายป่วยเนี่ยคุณหมอที่รักษาเนี่ยจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือเปล่านะ
8: นั่นน่ะสิคะ
6: อันนี้ลุงก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไปทำงานก่อนนะคะ

0: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมบัติไม่ได้ปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำแล้วเป็นเหตุทำให้นายสมบัติมีสุขภาพไม่ดีเนื่องจากการดูแลสุขภาพอย่างไม่ถูกต้องแพทย์จะมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือไม่ก็มีส่วนรับผิดชอบขอไม่มีส่วนรับผิดชอบ
1: นะครับอธิบายกติกานะครับมืออยู่ที่แป้นพร้อมกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับแย่งกันกดนะครับถึงจะเป็นเพื่อนกันก็ต้องแย่งนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับ
2: โอ้ย
1: ไม่ทันเนาะแขนก็ยาวกว่าคุณชนันพัฒน
2: ์ค่ะ
1: แพทย์ต้องมีส่วนรับผิดชอบไหมข้อกอมีส่วนข้อขอไม่ต้องมีส่วน
2: ตอบขอไข่ค่ะไม่มีส่วนค่ะ
1: ทำไมอะคะ
2: เพราะว่าแพทย์ได้บอกไปแล้วนะคะว่าได้ให้กินยาอย่างไรแล้วก็บอกการรักษาไปแล้วค่ะแต่ว่าคุณสมบัติไม่ปฏิบัติตามค่ะใช่ค่ะ
1: แพทย์ไม่น่าจะต้องเข้าไป
2: ทุ
1: กส่วนรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับคุณบวริษา
3: ขอไข่เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็แพทย์แจ้งไปแล้วก็น่าคนไข้ก็ต้องปฏิบัติตามค่ะไม่งั้นก็จะไม่หาย
1: เคยไหมเคยไปหาหมอไหมคะ
3: เคยค่ะ
1: แล้วเคยทำตามหมอไหมคะ
3: ทำตามค่ะ
1: เคยไหมเคยมีละเว้นบ้างไหมคะ
3: ก็มีบ้างถ้าลืม
1: เนาะถ้าลืมนะครับเป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
1: คร
3: ับ
1: จริงๆแล้วหมอต้องรับผิดชอบด้วยไหมฮะ
4: จริงหมอถ้าเป็นหมอสั่งให้ทำอะไรแล้วผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเขาก็รับเราก็คงรับประกันช่วยเหลืออะไรไม่ได้บางทีบางอย่างลองข้ามใครบอกว่าอันนี้ห้ามกินเหล้าแล้วตับไม่ดีอยู่แกก็ยังกินทุกวันเลยฉะนั้นพอแย่มากแกบอกอ่ะทำไมแย่ก็เนื่องจากว่าคือสั่งให้ทำแล้วไม่ทำตามหรือให้กินยาแล้วไม่ยอมกินบางทีก็มีปัญหาอันนี้ผมคิดว่าหมอไม่รับผิดชอบเพราะว่าเป็นหน้าที่ของผู้ป่วยต้องปฏิบัติตาม
1: ขอบคุณครับก็คงชัดเจนนะครับข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
0: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
1: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปได้เลยครับ
5: พี่วัดเป็นไงบ้างเขายังโชว์บ้างหรือยังเนี่ย
6: อ่อนเหรอ
5: เห็นนอนตั้งแต่บ่ายแล้วเนี่ยนึกว่าเป็นใครเหรอก็อยู่กันสองคนเนี่ยจำเนียนตัวเองไม่ได้หรือยังไง
6: จำได้สิจ๊ะแหมไม่หรอกพี่ก็นึกว่าคนอื่นมาเยี่ยมพี
5: ่เดี๋ยวออนจะออกไปรับลูกที่โรงเรียนนะเนี่ยใกล้เวลาที่ลูกจะเลิกแล้วแหละ
6: จ้าเออรีบๆไปนะเดี๋ยวลูกๆจะรอนาน
5: พี่ก็พักผ่อนตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะรีบไปรีบกลับเดี๋ยวจะกลับมาทำข้าวต้มร้อนๆให้ทานนะ
6: จ้าๆขับรถดีๆนะ

เราไอเป็นเลือดอีกแล้วล่ะเนี่ยมีหน้าเนี่ยโอ้ที่คุณหมอตรวจภาพรังสีเอ็กซเรย์ปอดน่ะจึงสงสัยว่าเราเป็นวัณโรคเอ๊ะแต่เราก็รักษาหายแล้วนี่นาดีนะเนี่ยที่เราไม่ยอมให้ตรวจเสมหะไม่งั้นน่ะคุณหมอรู้แน่ๆเลยว่าเราเป็นวัณโรค

ู่กันตั้งนานแล้วไม่เคยขันหมอไม่ใช่นกเขาไงก็เลยถามฮัลโหลครับสวัสดีครับผมเฉลิมชัยครับผมอ้าวโทรนึกว่าใครโทรมาโอ้โหเป็นไงสบายดีวะเนี่ยเฮ้ยเราสบายดีโอ้โหนี่เราคิดถึงนายมากเลยเนี่ยว่าโทรนึกว่าใครโทรมาที่ไหนพลาดนี่เองเออไม่ได้เจอกันนานนะเราเนี่ยเฮ้ยเอางี้ไหมเดี๋ยวเย็นเนี้ยเราไปเจอร้านเดิมเลย5 โมงเย็นโอเคป่ะเออโอเคเดี๋ยวเจอกันเออ

0: แม่กับลูกกลับมาพอดีเลยเป็นไงล่ะไปเยี่ยมหลานเนี่ยทำไมดูทำหน้าตาไม่ค่อยจะดีเลยล่ะ
1: จะให้ดีได้ยังไงล่ะสงสารหลานมากเลยอ่ะ
0: เฮ้ยนี่เป็นมากขนาดนั้นเลยเหรอ
2: คุณพ่อคะก็วันนั้นโรคขึ้นสมองจนกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนน่ะสิคะ
0: ฮะเฮ้ยปัญญาอ่อนเพราะวันนั้นโรคเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะก็ครั้งก่อนโน้นอ่ะที่ไปหาวิวัฒน์ที่บ้านอ่ะก็ยังดีๆอยู่เลยนะคะ
2: เอ๊ะหรือว่าพวกเราอ่ะไม่ทันได้สังเกตคะพ่อแม
0: ่วิวัฒน์กับอรพินนี่ดูลูกยังไงถึงได้เป็นหนักขนาดนี้นะแล้วหลานเนี่ยไปติดวัณโรคมาจากใครที่ไหนอ่ะเด็กตัวแค่นี้นะเป็นวัณโรค
1: ก็ลักคาดคันจากวิวัฒน์นั่นแหละค่ะถึงได้รู้ว่าคนที่เป็นวัณโรคอ่ะไม่ใช่ใครที่ไหนตัววิวัฒน์เองนั่นแหละที่เป็นวัณโรค
0: โอ้โห
2: ใช่ค่ะ
0: เวรกรรมแล้วทำยังไงให้อาการหนักถึงกับขั้นปัญญาอ่อนได้นะนี่ถ้าเกิดว่ารักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะโอกาสหายเนี่ยมีแน่ๆหรือไม่ก็อาการก็คงไม่หนักขนาดนี
2: ้ก็น้าอรพินน่ะสิคะบอกว่าน้าวิวัฒน์อ่ะไม่ยอมบอกคุณหมอที่รักษาว่าตัวเองอ่ะเป็นวัณโรค
1: พูดง่ายๆโกหกหมอว่าคนในบ้านอ่ะไม่มีใครไอเลื้อรังหรือว่าป่วยเป็นวัณโรคหมอก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องวัณโรคเด็กก็เลยรักษาตามอาการและก็ประวัติครอบครัวก็เลยทำให้หายช้านะคะ
2: ใช่ค่ะหลานก็เลยได้รับผลกรรมจากการกระทำของคุณพ่อที่ไม่ยอมบอกความจริงกับคุณหมอว่าตัวเองเป็นวัณโรค
1: สงสารหลานก็สงสารรวมทั้งอรพินอีกคนเนี่ยลูกโตขึ้นอ่ะควรที่จะได้บวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่พ่อแม่จะได้ขึ้นสวรรค์
0: นั่นสินะนี่ก็เสียดายแทนเหมือนกัน
2: คุณพ่อคะแล้วอย่างเนี้ยน้าวิวัฒน์อาจจะมีความผิดไหมคะที่ไม่บอกความจริงกับคุณหมอว่าตัวเองเป็นวัณโรคอะคะ
1: นั่นน่ะสิทำให้ลูกตัวเองปัญญาอ่อนซะเองอะ
0: อันนี้พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
3: จากกรณีดังกล่าวการที่นายวิวัฒน์ไม่ได้บอกแพทย์เด็กว่าตนป่วยเป็นวัณโรคนายวิวัฒน์มีความผิดหรือไม่กมีความผิดขไม่มีความผิด
4: กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดกับนี่เอาคืน พร้อมคำตอบนะครับตอบเลยนะครับว่าผิดทำไมคิดว่าผิดนะครับ
5: นายวิวัฒน์ไม่ยอมบอกหมอค่ะว่าเป็นวัณโรคก็เลยทำให้ลูกอะค่ะติดไปด้วยก็มีความผิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ยอมบอก
4: ขอบคุณค่ะคุณชนันพัฒน์นะครับ
6: ค่ะตอบผิดเหมือนกันค่ะ
4: ผิดเหมือนกัน
6: เพราะว่าถ้าไม่ยอมบอกหมอก็จะไม่รู้อาการว่าเป็นยังไงแล้วก็จะรักษาไม่ตรงกับโรคอะค
4: ่ะวางแผนรักษาลำบาก
6: ใช่ค่ะ
4: นั้นก็ฉะนั้นนายวิวัฒน์มีความผิดนะครับยืนยันนะครับจริงๆผิดไหมคร
7: ับ
4: หมอ
7: ผิดครับคือตอนนี้เวลานี้เราหลายคนที่เป็นโรคที่ติดต่อเนี่ยนะบอกพระอายว่าตัวเองเป็นวัณโรคแต่จริงเป็นผลเสียคือถ้าเราทราบว่าพ่อเป็นวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์จะเรียกให้เอาลูกเนี่ยมาตรวจหมดเลยถึงแม้ลูกยังไม่เป็นเลยก็ยังให้ยากินป้องกันไว้ก่
4: อ
7: นเพื่อไม่ให้เกิดเพราะเด็กนี่มีโอกาสรับเชื้อได้แล้วขึ้นสมองได้ง่ายถ้าขึ้นสมองเมื่อไหร่เนี่ยเด็กปัญญาอ่
4: อ
7: นแต่การไม่บอกเนี่ยเวลาเด็กเป็นโรคมาเขาก็จะคิดถึงโรคอื่นไม่ได้คิดถึงวัณโร
4: ค
7: เขาจะถามว่าที่บ้านมีไอเดอรังไหมเสมอบอกไม่มีเลยเขาคงไม่คิดถึงเพราะว่าอยู่ในบ้านเราเชื่อมาจากไหนจริงๆก็เชื่ออยู่ในบ้านนั่นแหละคนในบ้านเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาเป็นโรคติดต่ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องบอกให้แพทย์ทราบแล้วจริงๆตัวเองเวลาเป็นเนี่ยต้องรีบไปรักษาด้วยไอ้ที่อายที่ไม่ยอมไปเนี่ยเป็นผลเสียอาจจะติดคนไปอีกหลายคนเลยชาวบ้านไปอันนี้จริงๆเป็นความผิดเช่นระดับเกี่ยวกับโรคติดต่อนี่ก็เป็นความผิดนะที่เป็นโรคติดต่อแล้วไม่บอกไม่แจ้งเนี่ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วถ้าเป็นลูกตัวเองนี่ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ทำให้ลูกตัวเองเนี่ยกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนไปจริงๆแล้ว
4: มันมีผลกระทบ
7: ป้องกันได
4: ้เอ๊ะจริงๆวัณโรคนี้มันหายไปจากเมืองไทยนานแล้วไม่ใช่หรือ
7: ฮะปัจจุบันเนี่ยวัณโรคมีเพิ่มขึ้น
4: อ๋อเหรอฮะ
7: ที่แล้วมาเนี่ยมันมียารักษา
4: ครับ
7: ก่อนนี้ไม่มียารักษาพอรู้เป็นวัณโรคก็ฆ่าตัวตายเลยเวลานี้มียารักษาก็ดีขึ้น
4: ครับ
7: แต่ตอนนี้คนมาอยู่กันแออัดมากขึ้นอีกอันนึงคือโรคเอสเนี่ยทำให้โอกาสติดเชื้อวัณโรคเพิ่มขึ้นแล้ววิธีการรักษาเริ่มมีปัญหานิดหนึ่งที่แต่เดิมเนี่ยเขาจะมีคนไปตรวจสอบว่ากินยาหรือเปล่าเพราะกลัวไม่กินยาตอนนี้ไอ้ระบบนี่มันหายไปคนไข้ก็เลยเอาไปแล้วไม่กินยากินบ้างไม่กินบ้างทำให้โรคนี้กลับมาใหม
4: ่
7: เป็นปัญหา
4: ทีนี้ถ้าในทางปฏิบัติแล้วข้อแนะนำของคนที่เป็นวัณโรคเนี่ยเราควรจะหาทางหนึ่งป้องกันยังไงหรือว่า

0: แลยังไงครับอาจารย์
1: คนที่เป็นวัณโรคเนี่ยเวลาไอเนี่ยเทมหะมีเชื้อโรคมันต้องไอลงใส่ในภาชนะแล้วต้องปิดฝาคือไอให้ลอยๆไปไม่นานก็ปิวไปทั่วหมดแล้วก็ต้องรักษาคือถ้ากินยารักษาเขาปลอดภัยเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าคนที่เป็นโรคแบบนี้นะโรคทางเดินหายใจเนี่ยเชิงที่ดีเนี่ยควรจะใส่ผ้าปิดปากไว้จะได้ไม่แพร่เชื้อไปคนอื่นแต่คนไทยส่วนใหญ่ที่ปิดเนี่ยกลัวคนอื่นจะติดเราแต่ถ้าในต่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนที่เป็นโรคหวัดเป็นอะไรเขาจะปิดเพราะเขามีความรับผิดชอบเพื่อไม่ต้องการให้แพร่เชื้อคนอื่นไม่ใช่ป้องเราใส่ส่วนใหญ่เพราะป้องกันตัวเรา
2: เราควรติดแต่สังคม
0: รับผิดความรับผิดชอบคนละแบบวิธีคิดคนละแบบเลยนะตรงกันข้ามเลยนะ
1: ใช่เขาอื่นเขากลัวว่าอะไรแพร่เชื้อเขาจะปิดมาเลยเพราะเป็นเราจะรีบบอกเพื่อไม่ให้คนอื่นติดของเราที่ไม่บอก
0: ขอบคุณครับคุณหมอครับงั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
0: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอให้กับท่านผู้ชมว่าเป็นหน้าที่นะครับที่อะไรที่จะต้องช่วยนะการที่ต้องบอกถ้าไม่บอกปุ๊บเนี่ยการวางแผนการรักษาความเสี่ยงมันก็จะสูงขึ้นนะครับอันนั้นคือความห่วงใยนะครับที่มอบให้เรามีสาระที่น่าสนใจรออยู่ครับสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับซึ่งวันนี้
2: เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินค่ะ
0: ที่ดิน
2: การแย่งถือครองที่ดินเนี้ยค่ะแล้วก็จะสงสัยกันค่ะว่าถ้าเกิดมีคนอื่นมาอยู่ในที่ดินของเรานานๆหรือ10เป็น10ปีอย่างเงี้ยเขาจะได้กรรมสิทธิ์ไปเลยมั้ย
0: ครอบครองปรปักษ์รู้จักกันอยู่เยอะนะครับหลายคนก็จะวิ่งเข้าไปเอาของคนอื่นเขา บางคนก็ไม่ดูแลของตัวเอง ฝ่ายไหนจะถูกผิดไงเดี๋ยวท่านอาจารย์วันชัยกับท่านอาจารย์สุจินตนาก็จะขยายความและให้เกิดความชัดเจนขึ้นพบได้เลยครับกับในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายสบาย
3: กับกฎหมายเพื่อประชาชน
4: แหมรู้สึกแบไม้แบมือนี่ม
3: ันสบายจริงๆค่ะอาจารย์ค่ะให้เห็นว่าอาจารย์สบายจริงๆ
4: พร้อมทุกเรื่องทุกคำถาม
3: ใช่เลยค่ะ
4: แบไม้แบมือพร้อมที่จะรับภาระปัญหาของท่านมาอยู่กับพวกเรา
3: และอาจารย์ก็พร้อมที่จะตอบด้วยใช่ไหมคะอาจารย
4: ์วันนี้มีเรื่อง
3: แหมอาจารย์คะเมื่อวันก่อนดิฉันไปสอนหนังสือต่างจังหวัดนะคะมีคนนึงเข้ามาทักทายค่ะบอกว่าเป็นแฟนรายการกฎหมายเพื่อประชาชนมาหลายปีเลยดูมาตลอดเลยค่ะอาจารย์ชอบอาจารย์มากเลยฮะแล้วก็บอกว่าไม่เคยมีคำถามเลยแต่ตอนนี้เริ่มจะมีคำถามถามแล้วก็เลยฝากคำถามมาให้อาจารย์พร้อมหมูยออีกห่อหนึ่ง
4: อันนี้ก็ดีนี
3: ่แต่หมูยอมันเสียไปแล้วค่ะแหมก็เลยเหลือแต่คำถามมาฝากอาจารย์นี่เลยค่ะอาจารย
4: ์โอ้เดี๋ยวจะมาพูดทำไม
3: ให้อาจารย์น้ำลายไหลเล่นนะคะอาจารย
4: ์ถ้าเป็นแฟนรายการตัวจริงเสียงจริง
3: ค่ะ
4: หมูยอไม่ใช่สาระ
3: ค่ะอาจารย
4: ์มีแต่ว่าวันเนี้ยมีคำถามอะไรที่หมูหมูบ้าง
3: หมูแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะ
4: เอาว่ามา
3: คือท่านผู้ชมที่ฝากมาเนี่ยถามงี้ค่ะบอกว่าคุณแม่ท่านผู้ชมเนี่ยมีที่ดินอยู่แปลงนึงค่ะอาจารย
4: ์
3: แล้วเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วคุณแม่ยอมให้คนคนหนึ่งมาปลูกบ้านบนที่ดินนั้นนะคะเวลาผ่านมาเกือบ10ปีแล้วค่ะอาจารย์คะตอนนี้คุณแม่กำลังจะยกที่ดินให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาอยู่ครบ10ปีแล้วเขาจะมาอ้างการครอบครองปรปักษ์เอาที่ดินเป็นของเขาเนี่ยจะได้ไหมยังไงเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วท่านผู้ชมก็ถามว่าแล้วท่านผู้ชมควรจะทำยังไงให้ไอ้คนนี้มันออกไปจากที่ดินได้บ้างเนี่ยค่ะอาจารย์ปรึกษามาค่ะ
4: ความจริงรายการเราเนี่ยก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆอยู่นะ
3: ค่ะ
4: แต่เอาละก็จะบอกทั้งหลักการวิธีการและการวางแผนในอนาคตต่อไป
3: ค่ะ
4: 1.
3: ค่ะ
4: การที่คนอื่นมาอาศัยอยู
3: ่ค่ะ
4: คุณจะอาศัยอยู่5ปี10ปี100ปี1000ปีตอบเลยว่าไม่ได้เพราะคุณเข้ามาโดยอาศัยเขาเช่นอาจารย์สุจินตนาครับผมขออาศัยอยู่ในที่แปลงนี้นะครับอาจารย์อนุญาต
3: อนุญาตค่ะ
4: อย่างนี้ผมจะอยู่10ปี20ปี30ปีก็ไม่ได้เพราะเข้ามาอาศัยอยู
3: ่ค่ะ
4: นะหรือมาเช่าอยู
3: ่
4: นะหรือมาขอทำกิน
3: ค่ะ
4: คุณจะอยู่นานเท่าใดกฎหมายบอกว่าไม่ได้
3: ไม่ได้กรรมสิทธ
4: ิ์มันต้องเข้ามาแบบปรปักษ
3: ์ค่ะ
4: คือปรปักษ์นี่มันเหมือนอาจารย์ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจเลย
3: ค่ะ
4: แล้วมันบุกเข้ามาลุกเข้ามาแล้วมันเกิดอยู่ได้แบบสงบ
3: ค
4: ืออาจารย์ปล่อยปะละเลยไม่สนใจไม่ดูแลไม่นำพาปล่อยที่ดินของอาจารย์ไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ปล่อยให้ไอ้วายร้ายตักหอกอยู่อย่างนั้นเป็นสิบปีกฎหมายอย่างนี้ เขาดัดสันดานเจ้าของที่ให้ที่ดินแปลงเนี้ยตกเป็นของไอ้คนอื่นโดยปรปักษ
3: ์ค
4: ่
3: ะ
4: นะแปลว่าคนจะได้ที่ดินโดยปรปักษ์นั้นต้องบุกหรือลุกหรือเข้ามาอยู่ในที่ดินของคนอื่น
3: ค่ะ
4: โดยสงบเปิดเผยแล้วเจตนาเป็นเจ้าของปลูกบ้านปลูกช่องอลางฉางเต็มที่เต็มกำลังและอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้โต้แย้งไม่คัดค้านอะไรเลยถ้ามันอยู่ได้เกิน10ปีกฎหมายบอกเนี้ยไอ้เจ้าไวร้ายตัวเนี้ยได้ที่ดินโดยปรปักษ
3: ์
4: เอาละแต่กรณีคำถามลายนี
3: ้
4: ก็อาศัยสิทธิ์ของพี่สาวใช่ไหม
3: ค่ะ
4: ขออยู่มาแล้วพี่สาวบอกก็อยู่ไปแกจะอยู่10ปี15ปี12ปีตอบเลยเราเป็นลูกรับโอนมาจากแม
3: ่ค่ะ
4: คุณน้าคุณลุงคุณอาอะไรก็แล้วแต
3: ่
4: ไม่ได้สิทธิ์ตรงนี
3: ้
4: ถามว่าทำไงจะให้ออกก็บอกหวัดดีครับเชิญออกไปเลยครับผมจะต้องการใช้ที่แล้วครับแล้วเขาไม่ออกฟ้องขับไล่ครับแล้วนี่แหละถ้าฟ้องขับไล่แล้วผมเชื่อเหลือเกินยังไงก็เรามีสิทธิ์ดีกว่ามีสิทธิ์ที่จะชนะนะฮะเอาละทีนี้โดยหลักแล้วเวลาต่อไปนี้จะให้ใครมาอยู่มาอาศัยในที่ดินของเรา
3: ค่ะ
4: ทำบันทึกไว้ให้ชัดเจนว่าขออาศัยอยู่ถ้าเราต้องการใช้ที่มาไหลก็พร้อมที
3: ่
4: จะ
3: ออกไป
4: อย่างนี้แหละครับอาจารย์มันเป็นยันกันผีได้
3: นั่นนะคะ
4: 100% เลย
3: แม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมต้องลองไปถามคุณแม่ดูว่าไอ้ตอนที่อนุญาตให้เขาอยู่เนี่ยได้ทำบันทึกทำอะไรไว้หรือเปล่
4: าน
3: ะคะว่าให้กี่ปียังไงแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์แน่นอนนะคะเพราะเขาไม่ได้มาปลปักเข้าไปเลยมาเข้ามาอยู่อย่างสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของอะไรนะคะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็สบายใจได้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั้นในเรื่องของการที่จะไปแย่งการครอบครองปลปักก็ตามนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อเขาไม่ได้ให้สิทธิ์อะไรต่างๆกับเราไว้นะ
2: ฮะ
0: แต่เมื่อไหร่เขาให้สิทธิ์เช่าให้สิทธิ์ในการเข้าไปทำกินเขาเรียกว่าสิทธิเหนือพื้นดินต่างๆในรูปแบบใดก็แล้วแต่เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปครอบครองปลปักตรงนั้นได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้วบางทีบางครั้งให้กันเนี่ยไม่ได้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อันนี้ก็เตือนแล้วก็ฝากไว้ว่าถ้าอะไรที่สามารถที่จะทำสัญญากันไว้หรือทำให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันเพราะนั้นเมื่อเราให้เขาไปใช้แล้วเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาครอบครองปลปักษ์นะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญดังนั้นดูแลตรงนี้นิดนึงนะครับงั้นก็จะทำให้ทุกคนอยู่กันได้อย่างสงบสุขนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านอาจารย์สองท่านให้ความกระจ่างกับเราในวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั้นเมื่อไหร่ก็ตามท่านผู้ชมมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอยากจะติดต่อมายังรายการของเรามีข้อเสนอแนะอยากติดต่อมายังรายการของเรามาได้ที่ไหนบ้างครับ
2: ค่ะสามารถเขียนจดหมายนะคะหรือไปสัญญาบัตรนะคะหรือตอนนี้มีช่องทางใหม่นะคะคือใน Facebook ค่ะติดต่อมายังเราได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะ
0: มาได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับสามารถที่จะเอามาแล้วก็นำประโยชน์ต่างๆเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับพวกเราหลายๆคนจะได้รับทราบแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสัปดาห์นี้เราเป็นความห่วงใยในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นในการที่จะทำให้แพทย์รักษาแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นที่จะพึงเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดต่างๆเหล่านั้นก็ตามนะครับในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขาครับขอบคุณท่านอาจารย์คร
5: ับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณชนะพัฒน์และคุณปวริษานะครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
2: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า exercise ค่ะแปลว่าการใช้สิทธิ์นะคะหมายถึงบุคคลที่กระทำการใช้สิทธิ์ในทางแพ่งหรือชำระหนี้ในทางแพ่งจะต้องกระทำการโดยสุจริตค่ะ
0: ครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
2: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
6: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆหรอลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญ

สำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
1: เดี๋ยวก็รู้เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
3: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
4: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
4: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
5: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นมาตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
3: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
5: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
1: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
5: เอ๊ะ
1: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขและเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
5: โอ้โห

0: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
1: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
0: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
1: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
2: เอ๋เมืองนามรูป
1: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
3: เพราะเหตุ

0: แววิชา
1: เอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
2: ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: ศิลาเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
0: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
2: เจ้าปานใช่ไหมจับมือข้าไว้
3: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
2: มานี่สิ
3: เจอแล้ว
1: เข็มทอง

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
3: เห็นแล้วเห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุ๊บจิ๊บ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกันช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอย
5: ู่ฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีดีดีข้าว่าดีดีดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่สาร

0: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
1: เสียงใครตะโกนซะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
2: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

วัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันนะฮะเรื่องของการลาออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับว่าเราควรจะลาออกหรือไม่ครับหรือถ้าเราจะลาออกเนี่ยนะฮะเราจะต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างครับและก่อนที่เราจะไปคุยกันว่าเราจะออกหรือไม่ออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับต้องฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะครับความจริงแล้วนะฮะการออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนน่ะง่ายๆก็ยื่นใบลาออกก็ออกแล้วฮะใช่มั้ยฮะแต่การออกแล้วเนี่ยเราจะไปเผชิญกับชีวิตยังไงบ้างและจะเป็นยังไงบ้างในอนาคตนี่นะครับคือมันเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องนั่งคิดก่อนนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับและผมอยากจะบอกทิปทริคสักนิดหน่อยนะครับคือข้อที่1ถ้าไม่มีเป้าหมายที่จะออกเนี่ยนะครับแล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทำอะไรเนี่ยอย่าออกครับเพราะว่ามันจะเคว้งคว้างไปหมดการอยู่คนเดียวการไม่มีเพื่อนช่วยเหลือเนี่ยมันเหนื่อยนะครับและไม่มีอะไรการันตีว่าเราจะประสบความสำเร็จด้วยนะครับข้อต่อไปนะครับอย่าออกจากงานนะฮะถ้าคุณยังไม่มีงานใหม่ทุกคนก็รู้ใช่ไหมฮะว่าเศรษฐกิจตอนนี้โอ้โหทั้งโควิดนะครับทั้งสภาพเศรษฐกิจแล้วก็บริษัทหลายบริษัทปิดนะครับคิดว่าจะได้งานใหม่ง่ายๆเหรอครับแล้วถ้าเราออกไปแล้วนะฮะแล้วยังหางานไม่ได้เนี่ยเราจะพบว่าชีวิตเราเนี่ยมันแย่จะยิ่งกว่าตอนที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนซะอีกนะฮะข้อถัดไปนะครับถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นคนขี้โมโหนะอย่าออกจากงานเพราะว่าคนที่ขี้โมโหเนี่ยนะนั่นคือคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้พอไปเป็นเจ้านายตัวเองนะฮะก็จะทำตามใจตัวเองไปหมดเลยใช่ไหมฮะอย่างเช่นสมมติหลายคนออกไปทำร้านอาหารนะลูกค้าเดินมาทำเสียงดังเนี่ยนะไล่ออกจากร้านซะเฉยๆงั้นน่ะนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำไม่ได้หรอกครับข้อต่อไปนะครับคืออย่าออกจากงานเลยนะครับถ้าคุณยังมีหนี้และยังใช้หนี้นั้นไม่หมดนี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่รู้กันโดยทั่วไปนะเพราะว่าออกจากงานแล้วไม่ใช่ว่าออกมาปุ๊บจะมีเงินเดือนหรือจะมีรายได้เข้ามาทุกเดือนนะมันต้องเริ่มต้นใหม่แม้กระทั่งอาจจะต้องลงทุนนั่นแปลว่าเดือนแรกๆคุณอาจจะขาดทุนก็ได้นะครับในขณะที่หนี้เดิมไม่ได้ใช้หนี้ใหม่เกิดขึ้นมาแล้วคุณจะเอาตัวรอดยังไงครับข้อถัดไปนะอย่าออกจากงานเพราะคิดว่าอาชีพใหม่ที่กำลังจะทำเนี่ยตัวเองทำได้ฮะหลายคนไปนั่งดูนะ YouTube ยกตัวอย่างเช่นไล่นาสวนประสบนะดูมันทุกคนเลยที่มาพูดนี่นะแล้วก็รู้สึกตัวเองเข้าใจละเป็นเอ็กซ์เพิร์ทละแล้วลงมือทำมันไม่ง่ายอย่างที่คิดสิฮะเพราะว่ารายละเอียดปลีกย่อยมันมีเยอะแยะท้ายที่สุดก็ไม่ประสบความสำเร็จเสียทั้งที่เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาขาดรายได้จากงานเก่าแล้วก็เสียใจด้วยครับข้อถัดไปนะฮะถ้ารู้ว่าตัวเองขี้เกียจนะดูยังไงฮะว่าตัวเองขี้เกียจเนี่ยข้อแรกผัดวันประกันพรุ่งบ่อยๆกับตัวเองนะฮะข้อที่2คือรู้สึกว่าฉันไม่ชอบอะไรที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะเพราะฉันขี้เกียจจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างนี้จะออกจากงานนะเพราะการออกจากงานนั่นแปลว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณทั้งหมดนะครับเช่นไปเป็นผู้ประกอบการเนี่ยโอ้โหมันต้องรอบด้านน่ะต้องรู้ทั้งการตลาดการเงินบัญชีนะครับซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณอยู่ในบริษัทคุณอาจจะรู้เรื่องเดียวแล้วอยู่รอดได้แต่พอคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้คุณอยู่ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะแล้วคุณไม่ใช่คนขยันนะอย่าออกมาเลยครับอยู่

ที่เดิมอ่ะสบายดีกว่าเยอะเลยครับข้อถัดไปนะครับเดี๋ยวออกก็ทำงานล้มเหลวนะครับแล้วรู้สึกเสียใจก็เลยออกจากงานนะฮะถ้าคุณตัดสินใจที่จะออกแน่ๆแล้วนะฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้จริงในสิ่งที่คุณจะไปทำนะครับคุณควรจะเก็บข้อมูลก่อนที่คุณจะออกหรือคุณอาจจะฝึกเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อจะได้มีความรู้สึกสัมผัสกับสิ่งที่คุณจะไปเผชิญข้างหน้าฉะนั้นคุณก็ต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะทำนะครับแล้วรู้ลึกนะครับหาข้อมูลให้ดีซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องกับข้อถัดไปที่ผมจะพูดต่อนะฮะคือคุณต้องฝึกหัดมันด้วยฮะรู้อย่างเดียวทำไม่ได้หรอกครับถ้าไม่ลงมือทำคุณจะไม่เรียนรู้ความผิดพลาดนะฮะแบบฝึกหัดไม่ได้แปลว่าต้องทำให้ถูกหมดนะฮะทำผิดก็ได้แต่นั่นคือประสบการณ์ของการเรียนรู้แล้วมันจะพัฒนาให้คุณดีขึ้นสามารถทำได้ง่ายขึ้นพอเรารู้เรื่องที่จะทำใช่ไหมฮะเราก็ต้องวางแผนจะทำยังไงใช่ไหมฮะเพื่อจะลงมือทำถูกไหมครับเพราะว่าคิดไม่เกิดเงินนะฮะต้องลงมือทำเงินถึงจะตามมาผมยกตัวอย่างนะฮะฝึกหัดเอาง่ายๆฝึกหัดจะขายของออนไลน์นี่นะฮะพื้นที่ที่ดีที่สุดที่คุณจะฝึกขายออนไลน์เนี่ยครับลองไปบางเว็บไซต์ขายของเก่าให้ได้ก่อนรู้จักวิธีการขายรู้จักวิธีการสร้างคอนเทนต์หรือสร้างเนื้อหาที่มันจูงใจให้คนอยากซื้อให้ได้ก่อนใช่ไหมครับแล้วเราก็ค่อยขายถ้าขายได้ปริมาณชิ้นที่ขายได้เพิ่มมากขึ้นมีเงินมากขึ้นนั่นแหละมันเป็นจุดที่ทำให้คุณเริ่มรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าฉันเริ่มจะทำได้ละพอเราฝึกหัดแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ต้องรู้นะฮะว่าเราจะไปหาความรู้ได้จากไหนบ้างทำไมต้องหาความรู้เหรอฮะจากประสบการณ์ของผมนะฮะผมพบว่าผู้ประกอบการหลายคนนะฮะเมื่อลงมือทำไปจนกระทั่งถึงระยะหนึ่งนะฮะแต่สิ่งที่เขาเกิดขึ้นคือเขาไม่รู้จะไปยังไงต่อฮะเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปหากลุ่มเป้าหมายยังไงต่อหรือว่าเขาจะผลิตอะไรต่อไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรไหมฮะคนเราไม่สามารถที่จะทำได้มากกว่าสิ่งที่ตัวเองรู้หรอกครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อคุณทำไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วคุณทำซ้ำบ่อยจนรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนเดิมแล้วเนี่ยคุณต้องหาพัฒนาตัวเองโดยการหาความรู้เพิ่มเติมนะฮะเพื่อจะทำให้ตัวเองก้าวหน้าขึ้นไปกว่าเดิมอีกครับคุณต้องยอมที่จะยอมรับได้กับความล้มเหลวนะฮะความล้มเหลวเกิดขึ้นได้แก่ทุกคนครับแต่คนที่ล้มแล้วไม่ลุกเนี่ยนะครับก็ไม่มีที่ให้เขาอยู่ต่อไปฮะฉะนั้นถ้าคุณล้มเหลวเนี่ยฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องลุกให้เร็วฮะเชื่อผมนะฮะน้ำตาไม่ใช่คำตอบหรอกฮะต้องลุกแล้วขึ้นมาทำครับเพื่อที่ให้คุณอยู่รอดได้ครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับคือเงินสำรองฮะอันนี้สำคัญมากนะครับคนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่คนที่ออกจากมนุษย์เงินเดือนคุณต้องมีเงินสำรองนะฮะมันเป็นแม้กระทั่งเงินทุนเงินต่อชีวิตและเงินต่ออนาคตครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณมีเงินที่เก็บออมในระยะสั้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้คุณไม่มีความยืดหยุ่นเลยนะครับที่จะดำรงชีวิตได้ฉะนั้นการทำธุรกิจใหม่ถ้าไม่มีความยืดหยุ่นไม่พร้อมที่จะขาดทุนบ้างเนี่ยนะครับโอกาสที่จะอยู่รอดเนี่ยยากมากฉะนั้น1ปีไม่น้อยแล้วก็ไม่มากจนเกินไปครับหลายคนถามผมว่า6เดือนไหวไหมครับผมว่า6เดือนเนี่ยนะครับนั่นแปลว่าคุณต้องไม่ขาดทุนใช่ไหมครับคุณถึงจะอยู่รอดได้ใช่ไหมฮะถ้าคุณขาดทุนแล้วคุณเอาเงินใน6เดือนเนี่ยมาใช้ล่วงหน้าคุณอาจจะเหลือ3ก็ได้นะฮะแล้วคุณพร้อมไหมครับที่จะสู้กับ3เดือนที่เหลืออยู่หวังว่าคนที่กำลังคิดจะออกจากงานนะฮะก็ลองเอาเนื้อหาที่เราพูดคุยกันวันนี้นะฮะไปทบทวนแล้วก็ตัดสินใจให้ดีนะฮะก่อนที่จะออกจากงานนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการเงินทองต้องจัดการนะครับถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

พนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าในดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งในดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงเหล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยว

0: กับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายต่อมาสำนักงานเขตทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้ในดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งในดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อผ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยน้ำเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจึงต้องจักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: อุ๊ยเจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยมันไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: เกินแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: เร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี1,205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้เจ้าขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ.1826
0: 2,564 ลบ 1,826 เท่ากับ 738 แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง 738 ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดี
5: ครับอ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยล่ะ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
5: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
5: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
4: ส
1: วัสดีครับคุณป้าหมาย
6: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
6: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะ

0: ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
1: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
0: สุดยอดเลยครับ
3: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
4: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
5: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
0: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
6: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
0: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอเคเข้าใจแล้วบาส
4: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
0: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
6: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติ
7: ถึงแล้ว
0: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
4: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไม่หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
0: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
7: ครับ
6: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
4: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
5: น่าสงสารเขาเนาะ
0: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
8: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
7: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับต
8: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่ง

0: จ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
1: ้รับทราบครับ
0: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
2: เย้ได้เลยครับผม
3: ให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
0: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
4: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
5: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
4: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
6: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
0: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
2: ครับ
4: สวัสดีครับ
6: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: MCIU DLTV
1: แอนิเมชั่นเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิงโตข้าวหอม

0: ลีซอร์หลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้

0: ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้างภาพขนมปังจัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
1: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
0: ถูกต้องแล้วครับภาพไก่ทอด
1: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีนถูกต้องแล้วครับ
2: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมันถูกต้องแล้วครับภาพมะเขือเทศ
2: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร่ถูกต้องแล้วครับภาพขนมไข่หงนี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
1: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะ
2: น้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
0: เก่งมากครับ
1: มีไขมันด้วยครับครู
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับ
2: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
0: ขนมไข่หงมีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
2: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
0: เยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
1: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย่
0: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
2: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
0: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
3: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
0: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกันหนึ่งจานครับ
4: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
1: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
2: ไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
0: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
1: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
2: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

ผักกาดหอมแตงกวามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะ

0: ไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้คุณนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลูกมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
1: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
4: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
2: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
3: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
1: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
5: ณตลาดนัดอาหารของเด็ก
0: ๆข้าวมันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
3: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับ
2: รับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อ

0: คะใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะน้ำค่ะร้อนๆแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
1: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกปู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันเรื่องการ

0: ่านวันเดือนปีแบบไทยนักเรียนได้กลับไปทบทวนความรู้ไหมครับไหนใครกลับไปทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องการอ่านวันเดือนปีแบบไทยบ้างยกมือสำหรับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับก็ควรจะมีการทบทวนความรู้อยู่เป็นประจำเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถจำในสิ่งที่เรียนมาได้แล้วก็เป็นการทบทวนบทเรียนด้วยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากและสำหรับชั่วโมงนี้นะครับครูโอก็มีบทร้อยกรองมาให้นักเรียนอ่านซึ่งเป็นบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพถ้าเป็นกลอนสุภาพวรรคที่มีจำนวน7คำแบ่งจังหวะการอ่านอย่างไร7คำแบ่งจังหวะอย่างไรครับ
1: 2 2 3
0: 2 2 3หรือ2 3 2ก็ได้ถ้ามี8คำแบ่งจังหวะเป็น
1: 3 2 3
0: 3 2 3อ่ะรวมกันเป็น8ถ้ามี9คำแบ่งจังหวะเป็น
1: 3 3
0: 3ปรบมือให้ตนเองเก่งมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะอ่านบทร้อยกรองแบ่งจังหวะได้ถูกต้องหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วอ่านเลยครับ3 4
1: 3

0: หลังจากที่ต้นทางและปลายทางนะครับได้อ่านบทร้อยกรองนี้แล้วนักเรียนลองพินิจดูเนื้อหาดูสิครับว่าเอบทร้อยกรองบทนี้มีเนื้อหาลักษณะใดเนื้อหาเป็นอย่างไรคำที่ใช้ในคำประพันธ์ส่วนใหญ่จะเป็นคำชนิดใดครับบางคนบอกว่าเป็นคำกริยาบางคนตอบว่าเป็นคำที่แสดงอาการของคนเดี๋ยวเราไปดูคำถามชวนคิดพร้อมกันเลยนะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าบทร้อยกรองนี้มีจุดเด่นเรื่องการใช้คำชนิดใดใครจะตอบได้บ้างศิรวิทย์ปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาก็ได้นะครับศิรวิทย์คิดว่าเป็นคำชนิดใด
1: มีจุดเด่นเรื่องการใช้คำกริยาครับ
0: สำหรับศิรวิทย์เนี่ยคิดว่าการใช้คำในบทร้อยกรองนี้มีจุดเด่นเรื่องการใช้คำกริยาแล้วคนอื่นๆทั้งต้นทางและปลายทางคิดว่าเป็นคำชนิดใดบ้างครับไหนใครว่าเป็นคำกริยาเหมือนศิรวิทย์ยกมือทั้งห้องเลยนะครับปลายทางล่ะครับคิดว่าเป็นการใช้คำกริยาเหมือนศิรวิทย์ไหมถ้าคิดว่าใช่ปลายทางยกมือครับปลายทางก็คิดเหมือนกันกับศิรวิทย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันบทร้อยกรองเมื่อสักครู่นี้นะครับมีจุดเด่นเรื่องการใช้คำกริยาในการแต่งบทร้อยกรองคำถามต่อมาครูโออยากจะทราบว่าคำกริยาที่ปรากฏในบทร้อยกรองนี้มีคำใดบ้างจงยกตัวอย่างต้นทางดูสิครับครูแจกบทร้อยกรองให้แต่ละกลุ่มแล้วจงยกตัวอย่างเดี๋ยวครูจะสุ่มถามเป็นกลุ่มนะครับนักเรียนต้นทางลองช่วยกันดูนักเรียนช่วยกันดูครับดูการเป็นกลุ่มมีคำใดบ้างเดี๋ยวครูโอจะสุ่มถามทีละกลุ่มนะครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับปลายทางก็สามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้สำหรับต้นทางครูโอจะสุ่มถามทีละกลุ่มว่าเห็นคำกริยาคำใดบ้างที่ปรากฏอยู่ในบทร้อยกรองอ่ะสุ่มถามกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ตอบคำถามยกตัวอย่างคำกริยาที่ตนเองพบในบทร้อยกรองครับ
1: กินครับ
0: มีคำว่ากินที่พบมีคำอื่นอีกไหม
1: นอนครับ
0: มีคำว่านอนปรบมือให้เพื่อนต่อไปสอบถามกลุ่มที่4ครับ
1: มีคำว่ากินคำว่านอนคำว่าลุกคำว่าเดินคำว่าแบกคำว่าหามคำว่ากระโดดคำว่าวิ่งแล้วก็คำว่าคลานครับ
0: ได้เยอะเลยทีเดียวนะครับปรบมือให้เพื่อนและกลุ่มสุดท้ายที่ครูโอจะสุ่มคือกลุ่มที่2กลุ่มที่2ยกตัวอย่างครับว่าพบคำใดบ้างที่คิดว่าเป็นคำกริยาในบทร้อยกรอง
2: มีคำว่ากินคำว่านอนคำว่าเดินคำว่าเหาะคำว่าแบกคำว่าหามคำว่ากระโดดคำว่าเต้นคำว่าคลานแล้วก็คำว่าตายค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนและสำหรับครูโอที่ยกตัวอย่างมานะครับคำกริยาที่ปรากฏในบทร้อยกรองนี้ก็จะมีคำว่ากินนอนลุกเดินเหาะเหินเที่ยวลดเลี้ยวแบกหามเต้นและคำสุดท้ายอ่านว่าเก่งมากนะครับและสำหรับคำในบทร้อยกรองดังกล่าวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคำกริยาซึ่งคำกริยาเนี่ยในภาษาไทยก็จะมีทั้งกริยาที่ต้องการกรรมและไม่ต้องการกรรมนะครับและวันนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำ
3: กริ ยา
0: เกี่ยวกับเรื่องคำ
3: กริยา
0: ถูกต้องนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนก็จะต้องบอกชนิดและหน้าที่ของคำกริยาได้ต่อมาก็จะต้องจำแนกเกี่ยวกับชนิดและหน้าที่ของคำกริยาให้ได้รวมถึงการบอกประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องคำกริยาให้ได้ด้วยนะครับและก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระสำคัญนั้นครูโอก็จะมีตารางซึ่งมีตัวอักษรและสระมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันค้นหาคำกริยาที่ซ่อนอยู่ในตารางนี้ถ้าใครเจอแล้วก็บอกครูโอได้เลยนะครับใครเจอแล้วยกมืออ่ะนนทพัฒน์นนทพัฒน์เดินออกมาชี้ให้ปลายทางดูได้เลยครับนนทพัฒน์เดินมาครับถือไมค์มาด้วยเจอคำไหนก็บอกคำนั้นเลยครับชี้ให้เพื่อนปลายทางดู
1: เจอคำว่าหิวครับ
0: คำว่าหิวไหนชี้ให้ปลายทางดูเป็นแนวตั้งใช่ไหมเป็นแนวตั้งปลายทางเห็นเหมือนกันไหมครับเจอคำอื่นอีกไหมครับ
1: เจอครับเจอคำว่าเขียนครับ
0: เจอคำว่าเขียนชี้ค้างไว้ค้างไว้ให้ปลายทางเห็นคำว่าเขียนปลายทางเจอไหมขออีกหนึ่งคำ
1: เจอคำว่าเดินครับ
0: เจอคำว่าเดินค้างไว้ให้ปลายทางเห็นนะครับบริเวณจุดนี้เดี๋ยวครูเฉลยพร้อมกันปรบมือให้เพื่อนคนต่อไปพัทริกาพัทริกาออกมาหน้าชั้นเรียนชี้ให้เพื่อนปลายทางโดยไม่ซ้ำกับคำเดิม
4: ยิ้มค่ะ
0: คำว่ายิ้มยิ้มนะครับคำว่ายิ้ม
4: เสียใจค่ะ
0: คำว่าเสียใจอยู่ด้านล่างสุดเลยอันไหนทำท่าเสียใจซิพัทริกาทำท่าเสียใจต่อไป
4: คำว่าต่อยค่ะ
0: คำว่าต่อยอยู่บนสุดเลยมุมขวาด้านบนคำว่าต่อยสุดท้ายแล้วคำว่าอะไรดีที่เจอ
4: แล้วก็ป่าได้ไหมคะเนี่ย
0: ป่าไม่ใช่ครับ

0: ป่าเป็นคำนามเจอไหม
1: กินค
0: ่
1: ะ
0: คำว่ากินชี้ให้ปลายทางดูอยู่ตรงนี้นะครับปรบมือให้เพื่อนขออีกหนึ่งคนสุดท้ายละละนาละละนาออกมาชี้ให้ปลายทาง

0: ครับลองช่วยกันดูสิ
1: คำว่าไหว้ค
0: ่
1: ะ
0: และคำสุดท้ายคำว่าไหว้ปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกเขียนต่อมาอ่านพร้อมกันต่อมาก
2: ระโดดกินร้องไห้ฝืน
0: ไม่ใช่ฝืนเป็นคำนามกริยาต้องออกเสียงว่าฝืนต่อมา

0: และคำสุดท้ายคำว่ารอก็คือใช้ซ้ำกับคำว่าร้องไห้อัปรบมือให้ตนเองอีกครั้งครับต่อมาครูก็จะมีคำถามสำหรับสรุปกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เกมค้นหาคำกริยามีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรปลายทางตอบคำถามด้วยนะครับเกมค้นหาคำกริยามีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรทันชนกทันชนกบอกได้ไหมว่าเกมค้นหาคำกริยามีประโยชน์ต่อทันชนกอย่างไร
1: ฝึกการสังเกตค่ะ
0: ฝึกการสังเกต
1: แล้วก็ทำให้เรารู้จักคำกริยามากขึ้นค่ะ
0: ทำให้เรารู้จักคำกริยามากขึ้นถูกไหม
2: ถูก
0: ปรบมือให้เพื่อนและที่สำคัญก็คือฝึกความเร็วก็คือฝึกความรอบคอบและฝึกไหวพริบในการมองอย่างรวดเร็วนะครับคำถามข้อต่อมานักเรียนทราบไหมว่าคำกริยาคืออะไรนักเรียนต้นทางทราบหรือไม่ปลายทางทราบไหมครับว่าคำกริยาคืออะไรละละนาให้ละละนานะครับละละนาคิดว่าคำกริยาคืออะไร
3: เป็นคำที่เกี่ยวกับการกระทำค่ะ
0: เป็นคำที่เกี่ยวกับการกระทำคนอื่นมีเพิ่มเติมไหมครับในใครจะเสริมได้บ้างพงธนาพงธนาพอจะบอกได้ไหมว่ากริยาหรือคำกริยาคืออะไร
4: คำแสดงอาการครับ
0: คำที่แสดงอาการเช่นเดิน
2: ล้ม
0: เดินมีล้มได้หรอให้ครูล้มหรอวิ่ง
2: ล้มครูล้ม
0: กระโดด
2: ล้ม
0: ยกแขนจะให้ครูล้มให้ได้ปรบมือให้พงธนาครับเพราะฉะนั้นคำที่แสดงอาการเกี่ยวกับการกระทำมันคือคำที่แสดงอาการของนามหรือสรรพนามสรรพนามเช่นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งใครผู้พูดตัวเราสรรพนามบุรุษที่สองคือ
2: ผ
0: ู้ฟังหรือผู้ที่เราพูดด้วยแล้วก็คำนามเช่นคุณครูเป็นคำนามไหม
2: เป็น
0: นักเรียนเป็นคำนามไหมเป็นเหล่านี้ก็คือเป็นคำที่ใช้บอกอาการของคำนามและคำสรรพนามนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายแบบเต็มฉบับของคำกริยาซึ่งสรุปมาจากบรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม3ก็คือเล่มสีเขียวนั่นเองครับเขาบอกว่าคำกริยาคือคำที่ทำหน้าที่เป็นส่วนหลักของกริยาวลีซึ่งเป็นหัวใจของประโยคแสดงว่าขาดได้ไหมไม่ได้คำกริยามี2ประเภทก็คือประเภทที่มีหน่วยกรรมและประเภทที่ไม่มีหน่วยกรรมพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือคำกริยาที่ต้องการกรรมและคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันในส่วนของชนิดคำกริยาอย่างที่ครูโอบอกว่ามี2ชนิดใหญ่ๆคือ1มีหน่วยกรรมและ2ไม่มีหน่วยกรรมนะครับคำกริยาที่มีหน่วยกรรมแบ่งได้เป็น2ประเภทแบ่งย่อยได้เป็น2ประเภทดังนี้1

0: 1.1 คำกริยาสกรรม 1.2 คำกริยาทวิกรรมนะครับและต่อมา2นะครับคำกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมมีทั้งหมด5ซึ่งแบ่งย่อยได้ดังนี้ 2.1 คำกริยาอกรรมกรรมก็คือกรรมอะแปลว่าไม่คำกริยาอกรรมก็คือไม่มีกรรมนะครับต่อมาคำกริยาคุณศัพท์ก็แสดงลักษณะเฉพาะต่อมาคำกริยาที่ต้องเติมเต็มก็คือต้องเติมเต็มให้ได้ใจความสมบูรณ์นะครับ 2.4 คำกริยานำแสดงว่าต้องอยู่หน้าหรืออยู่หลังอยู่หน้าเพราะมันเป็นคำกริยาที่นำนะครับต่อมา 2.5 ข้อสุดท้ายคำกริยาตามแสดงว่าอยู่หน้าหรืออยู่หลังอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูชนิดแรกคำกริยาที่มีหน่วยกรรมที่มีกรรมนะครับก็คือสกรรมและทวิกรรมเรามาดูคำกริยาสกรรมคือคำกริยาที่มีนามวลีตามหลังซึ่งนามวลีนั้นทำหน้าที่เป็นหน่วยกรรมนะครับดูตัวอย่างประโยคฉันกินขนมโซเฟียฉันกินขนมฉันทำหน้าที่ใดในประโยค
1: ประธานค่ะ
0: โซเฟียตอบว่าฉันเป็นประธานทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันต่อมาประโยคที่2พ่อฟังข่าวประโยคที่3น้องอ่านหนังสือประโยคที่4ชาวนาเกี่ยวข้าวนะครับที่โซเฟียบอกเมื่อสักครู่ว่าคำว่าฉันเป็นประธานเดี๋ยวนักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยกันดูนะครับนักเรียนสังเกตตัวอักษรที่เป็นสีน้ำเงินมีคำว่าคำว่าคำว่าและคำว่ามีคำว่าคำว่าคำว่าและคำว่าส่วนตัวสีแดงนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดใดหลายคนตอบถูกคิดว่าเป็นคำกริยานักเรียนลองสังเกตคำสีแดงพร้อมกันนะครับก็จะมีคำว่าก
2: ิน
0: คำว่า
2: ฟัง
0: คำว่า
2: อ่าน
0: และคำว่า
2: เกี่ยว
0: ซึ่งคำว่ากินฟังอ่านเกี่ยวเนี่ยมันเป็นคำกริยาดังที่นักเรียนตอบถูกและสุดท้ายที่เป็นตัวสีเขียวมีคำว่า
2: ขนม
0: คำว่าคำว่าและสุดท้ายคำว่า
2: ข้าว
0: เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นประธานทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคสีแดงเป็นคำกริยาและสีเขียวเป็นกรรมแบบนี้เข้าใจไหมเข้าใจนะครับต่อไปคำกริยาที่มีหน่วยกรรมชนิดที่สองก็คือคำกริยาทวิกรรมคือคำกริยาที่มีนามวลี2นามวลีตามหลังซึ่งนามวลีแรกเนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรมตรงส่วนนามวลีที่ตามมาเนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรมรองแสดงว่ามีนามวลีกี่ที
2: ่
0: มี2ที่นามวลีแรกเป็นกรรมเป็นกรรมถูกต้องนามวลีที่2เป็นกรรม
2: รอง
0: เป็นกรรมรองเดี๋ยวมาดูตัวอย่างประโยคพร้อมกันมีพี่ป้อนข้าวน้องแม่ให้เงินลูกเขาสอนภาษาไทยเด็กๆซึ่งสีน้ำเงินเนี่ยก็จะแทนประธานทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคสีแดงเป็นคำกริยาเป็นกริยาเป็นภาคแสดงในประโยคนะครับส่วนสีเขียวเนี่ยเป็นกรรมตรงเช่นพี่ป้อนข้าวข้าวถูกกระทำโดยตรงก็จะเป็นกรรมตรงส่วนน้องถูกป้อนข้าวเข้าในปากน้องอีกทีน้องก็จะเป็นกรรมรองแม่ให้เงินลูกแม่เอาเงินให้ลูกเงินเป็นกรรมตรงลูกรับเงินลูกก็เป็นกรรมรองและเขาสอนภาษาไทยอย่างครูโอสอนภาษาไทยกำลังสอนอยู่เนี้ยภาษาไทยถือว่าเป็นกรรมตรงเด็กๆ เป็นกรรมรองก็คือตามมานะครับอย่างที่บอกมันมี2นามวลีนามวลีก็คือพวกคำว่าข้าวน้องเงินลูกภาษาไทยเด็กๆนี่แหละเรียกว่านามวลีนะครับสีส้มก็จะเป็นคำรองต่อมานะครับ ดังที่บอกไว้แล้วก็คือ

0: คำกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมมีทั้งหมด5ชนิดย่อยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับ 2.1 ในส่วนของชนิดของคำกริยาอกรรมคือคำกริยาที่ไม่ต้องมีนามวลีมาทำหน้าที่เป็นหน่วยกรรมก็คือกริยาที่ไม่ต้องการกรรมนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูประโยคแรกพร้อมกันอ่านครับเด็กหัวเราะเด็กนี้เป็นประธานหัวเราะใช่กรรมไหมไม่ใช่หัวเราะเป็นกริยาต่อมานะครับฝนตกฝนเป็นประธานตกเป็น
1: กริยาก
0: ริยาเป็นคำกริยามีกรรมไหม
1: ไม่มี
0: ถูกต้องนะครับและต่อมานาฬิกาตายนาฬิกาเป็นประธานตายเป็นกริยาประโยคนี้มีกรรมไหม
1: ไม่มี
0: ถูกต้องนะครับและต่อมาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์เป็น
1: ประธาน
0: ขึ้นเป็น
1: กริยา
0: ขึ้นเป็นกริยาพระอาทิตย์ขึ้นจึงไม่มีกรรมมาต่อท้ายนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าคำกริยาอกรรมก็คือคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรมนั่นเองสีน้ำเงินเป็นประธานสีแดงเป็นกริยาเพราะฉะนั้นคำกริยาอากรรมก็คือคำกริยาที่ไม่มีกรรมไม่ต้องการกรรมนะครับต่อมา 2.2 คำกริยาคุณศัพท์เห็นตัวสีเขียวไหมแสดงคุณสมบัติหรือสภาพแสดงว่ากริยาคุณศัพท์เนี่ยจะแสดงลักษณะเฉพาะใช่ไหมแสดงคุณสมบัติและสภาพเด็กคนนี้ดีนักเรียนคิดว่าคำใดที่แสดงสภาพแสดงคุณสมบัติ
1: ด
0: ีตอบดังๆครับ
1: ด
0: ีคำว่าดีต่อมาบ้านแถวนี้สวยทุกหลังคำใดเป็นกริยาคุณศัพท์
1: สวย
0: สวยต่อมานักกีฬาเหล่านี้ว่องไวกริยาคุณศัพท์คือ
1: ว่องไว
0: นี่ก็คือแสดงคุณสมบัติหรือสภาพเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูเฉลยสีน้ำเงินเป็นประธานสีแดงเป็นกริยาคุณศัพท์ง่ายไหมง่ายหลายคนบอกว่าง่ายไม่ยากนะครับต่อมา 2.3 คำกริยาต้องเติมเต็มฟังเสียงแค่ชื่อมันต้องทำไมต้องเติมเต็มแสดงว่ามันสมบูรณ์อยู่ไหมไม่แสดงว่าประโยคอาจจะไม่สมบูรณ์จึงต้องมีคำกริยาเติมเต็มตัวอย่างประโยคเขาเป็นครูอยู่ชายแดนถ้าพูดว่าเขาครูอยู่ชายแดนมันสมบูรณ์ยัง
1: ไม่สมบูรณ์
0: จึงต้องมีคำว่า
1: เป็น
0: ต้องมีคำว่า
1: เป็น
0: มาทำไม
2: เป็นคำเติมเต็ม
0: มาคำเติมเต็มนั่นเองให้มันทำไมขึ้น
1: สมบูรณ
0: ์มีความหมายที่
1: ชัดเจน
0: ต่อมาเขาคนนั้นเนี่ยเขาคนนั้นไม่รู้คนไหนเขาเหมือนพ่อมากถ้าบอกว่าเขาพ่อมากมันดูสมบูรณ์ชัดเจนยังยังต้องมีคำว่าเหมือนมาเติมเต็มก็คือเขาเหมือนพ่อมากต่อมาสุดาไม่รู้แหละว่าเป็นญาติใครสุดาหน้าตาคล้ายแม่ถ้าบอกว่าสุดาหน้าตาแม่มันก็ฟังยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับก็ต้องเป็นสุดาหน้าตาคล้ายแม่ขันใบนี้เท่าใบนั้นแสดงว่าขันสองใบทำไมกันมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าสีแดงคือคำกริยา
1: เติมเต็ม
0: เก่งมากต้องเติมเต็มนะครับส่วนสีดำอยู่ข้างหลังก็คือนามวลีที่ทำไม
1: ม
0: าเติมเต็มนะครับต่อมาในส่วนของ 2.4 คำกริยานำคือคำกริยาที่อยู่หน้าใช่ไหมมันนำไงมันต้องอยู่นำหน้านำหน้าคำกริยาทั่วๆไปกริยาอื่นๆเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเขาชอบเป็นหวัดคำว่าเป็นก็เป็นคำกริยาคำว่าชอบก็เป็นคำกริยา แล้วคำไหนคือกริยานำคำว่าชอบก็เป็นคำกริยาคำว่าเป็นก็เป็นคำกริยาแล้วคำไหนเป็นคำกริยานำ
2: คำว่าชอบ
0: คำว่าชอบเพราะมันอยู่ตรงไหน
1: หน
0: ้
1: าม
0: ันอยู่ด้านหน้าแสดงว่าตัวสีแดงคือคำกริยานำประโยคต่อมาอ่านพร้อมกัน
1: คนไข้ฝืนกินยาจนหมด
0: ฝืนใช่ไหมครับฝืนกินยาจนหมดต่อมาครับตั้งใจจริงไหมปลายทางตั้งใจฟังครูจริงไหม
1: จริ ง
0: ปลายทางตอบว่าจริงต้นทางจริงไหมครับ
1: จริ
0: งและสีน้ำเงินเนี่ยแทนประธานสีแดงแทนกริยานำแล้วสีเขียวล่ะอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวดูต่อไปนะครับสีเขียวคือกริยาอื่นๆกริยาอื่นๆไงเพราะกริยานามคือคำกริยาที่อยู่หน้าคำกริยาอื่นๆนะครับต่อมาในส่วนของข้อ 2.5 สุดท้ายแล้วคำกริยาตามมีนามแล้วก็ต้องมีตามแสดงว่ากริยาตามต้องอยู่หน้าหรืออยู่หลังถูกต้องอยู่หลังเดี๋ยวเรามาดูประโยคพร้อมกันเขาส่งพัสดุไปแล้วเขาส่งพัสดุไปแล้วส่งเป็นกริยาหลักกริยาหลักอยู่แรกแต่สีเขียวคำว่าไปเนี่ยเป็นกริยาตามสีแดงก็เป็นกริยาสีเขียวก็เป็นกริยาแต่ครูอยากทราบว่าสีใดเป็นกริยาตามสีเขียวก็คือคำว่าไปนะครับต่อมาลูกโป่งลอยขึ้นคำใดเป็นกริยาตามตอบน้ำลดลงมากแล้วคำกริยาตามคือคำว่า
1: ลง
0: ต่อมาเขาเก่งออกคำกริยาตามคือคำว่า
1: ออก
0: ซึ่งตัวสีแดงเนี่ยก็คือกริยาเหมือนกันแต่มันเป็นกริยาหลักนะครับเรามาดูสีน้ำเงินแทนประธานเหมือนเดิมสีแดงแทนกริยาตรงหรือกริยาหลักต่อมาสีเขียวก็คือกริยาตามนักเรียนครับนักเรียนช่วยกันทำกิจกรรมสรุปหลังจากที่เราทราบชนิดของคำกริยาไปแล้วคำกริยาแบ่งใหญ่ๆได้2ประเภทหลักๆคือ1กริยาที่มีหน่วยกรรม2
1: คำกริยาที
0: ่ไม่มีหน่วยกรรมต่อไปน้องกินข้าวและพระอาทิตย์ขึ้นกิจกรรมนี้ให้นักเรียนช่วยกันจำแนกชนิดของคำกริยานะครับน้องกินข้าวเนี่ยก็จะมีหน่วยกรรมข้าวเป็นกรรมส่วนพระอาทิตย์ขึ้นไม่มีหน่วยกรรมไม่มีกรรมต่อท้ายนะครับต่อมานาฬิกาตายมีกรรมไหม
1: ไม
0: ่มีไม่มีชาวบ้านปลูกผักมีกรรมไหม
1: ม
0: ีมีกรรมก็คือคำว่าผักผักมันถูกปลูกเขาเป็นครูที่ชายแดนมีกรรมไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีครูไม่ได้โดนกระทำนะไม่ได้โดนเขากระทำนะมันขยายให้ชัดเจนนะครับต่อไปแม่ป้อนข้าวน้องเอาข้าวใส่ปากน้องมีกรรมนะครับน้องโดนป้อนข้าวต่อมาตำรวจจับโจรโจรเป็นกรรมทำผิดก็ต้องโดนจับครูโอเสียใจ
1: ไม่มีกรรม
0: ไม่มีกรรมนะครับและสุดท้ายเขาเก่งออกไม่มีหน่วยกรรมและแมวไล่หนู
1: ม
0: ีหนูเป็นกรรมเดี๋ยวเราเอาใบงานที่6เรื่องคำกริยาขึ้นมาเราจะทำตอนที่1เรื่องการวิเคราะห์ชนิดของคำกริยาไปพร้อมๆกันนะครับข้อที่1เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ปลูกมันสำปะหลังคำกริยาคือคำว่าปลูกชนิดของคำกริยาคือมีหน่วยกรรมต่อมาข้อที่2เด็กๆ กลุ่มนั้นหัวเราะไหนลองหัวเราะสิทุกคนมีกรรมไหมไม่มีเด็กๆ กลุ่มนั้นหัวเราะคำกริยาคือหัวเราะ

0: ของคำกริยาคือไม่มีหน่วยกรรมปลายทางก็ทำใบงานหรือแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกับต้นทางเลยนะครับข้อที่1เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ปลูกมันสำปะหลังคำกริยาคือคำว่าปลูกชนิดของคำกริยาคือมีหน่วยกรรมต่อมาข้อที่2เด็กๆกลุ่มนั้นหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าคำกริยาคือคำว่าหัวเราะชนิดของคำกริยาคือคำว่าคำกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมนักเรียนเขียนย่อได้นะต้นทางและปลายทางสามารถย่อได้ว่ามีหน่วยกรรมหรือไม่มีหน่วยกรรมก็ได้เขียนสั้นๆให้เราเข้าใจเน้นที่ความถูกต้องนะครับครูโอไปต่อข้อที่3นะครับแม่ค้าคนนั้นให้ผลไม้เด็กๆคำกริยาคือคำว่าให้ชนิดของคำกริยาคือ
1: มี
0: หน่วยกรรมไหม
1: ม
0: ี
1: เ
0: พราะเขาให้เด็กๆพงธนานี่เก่งมากกับจิรภัทรตอบคำถามครูได้ดีมากเลยลูกวันนี้ตั้งใจเรียนดีมากแล้วก็จำได้ด้วยว่าคำกริยาไหนเป็นคำกริยาไหนต่อมาน้องของฉันเสียใจเสียใจไม่มีหน่วยกรรมถูกต้องจิรภัทรตอบถูกอย่างมั่นใจเลยนะครับวันนี้ต่อมาข้อที่5ครูโอสอนภาษาไทยนักเรียน
1: มี
0: กรรมคำกริยาคือคำว่าสอนชนิดของคำกริยาก็คือมีหน่วยกรรมเก่งมากลูกปลายทางก็ตามให้ทันนะครับเขียนย่อๆได้ว่ามีหน่วยกรรมกับไม่มีหน่วยกรรมนะครับถ้าเขียนคำกริยาไม่ทันนักเรียนปลายทางหรือต้นทางเนี่ยวงกลมเอาไว้ก่อนว่าคำนี้คือคำกริยาต่อมาข้อที่6พ่อของฉันเป็นครูที่ชายแดนมาเป็น10ปี
1: ไม่มี
0: กรรมเพราะไม่ได้ถูกกระทำแค่ขยายให้เข้าใจคำกริยาคือคำว่าเป็นชนิดของคำกริยาคือไม่มีหน่วยกรรมต่อไปข้อที่7เด็กชายกิติชัยหน้าตาคล้ายแม่
1: ไม่มี
0: คล้ายแม่เป็นกริยาคุณศัพท์ไม่มีกรรมแค่บอกว่าคล้ายขยายความเข้าใจให้มันชัดเจนกริยาคือคำว่าคล้ายไม่มีหน่วยกรรมนะครับต่อไปข้อที่8นักกีฬาเหล่านี้ว่องไวคำกริยาคือคำว่า
1: ว
0: ่องไวเป็นคำกริยาคุณศัพท์บอกคุณสมบัติเฉพาะชนิดของคำกริยาคือ
1: ไม่มี
0: หน่วยกรรมนะครับปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูปลายทางหรือคุณครูประจำชั้นได้เลยนะครับต่อมาข้อที่9เขากินน้ำมะเขือเทศกิน
1: ม
0: ีกรรมกรรมคือ
1: มะเขือเทศ
0: น้ำมะเขือเทศเก่งมากเลยนะครับและข้อสุดท้ายข้อที่10น้องชายไม่อยากกินเลยฝืนกินน้ำมะเขือเทศ
1: มีหน่วยกรรม
0: คำกริยาคือคำว่าฝืนชนิดคือไม่มีหน่วยกรรมเพราะคำกริยาคือคำว่าฝืนอย่าไปดูคำว่ากินดูคำว่าฝืนนะครับตัวอย่างก็มีที่ครูโอสอนไปปลายทางเสร็จหรือยังครับปลายทางตอบครูโอมาว่าเสร็จแล้วต้นทางก็เสร็จแล้วเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ให้นักเรียนทำใบงานที่6ตอนที่2เป็นการแต่งประโยคจากรูปภาพพร้อมวงกลมหรือขีดเส้นใต้คำกริยานั้นๆด้วยนะครับแล้วต้องบอกด้วยว่าคำกริยานั้นเป็นคำกริยาชนิดใดนะครับรบกวนคุณครูปลายทางแจกใบกิจกรรมแล้วก็ดูแลการทำงานของนักเรียนด้วยนะครับเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จก็ส่งที่ครูประจำวิชาหรือครูประจำชั้นได้เลยใบงานของนักเรียนนะครับเป็นใบงานที่6ตอนที่2มีรูปภาพให้เป็นรูปภาพเกี่ยวกับคนกำลังทำความสะอาดเก็บขยะกวาดขยะรดน้ำต้นไม้ปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้นะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ต้นทางและปลายทางทำกิจกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำกริยาจากการแต่งประโยคจากรูปภาพนะครับนักเรียนแต่งประโยคได้ไหมประโยคพื้นฐานส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงถ้าจะจำแบบง่ายๆประธานกริยากรรมหรือจะไม่มีกรรมก็ได้นะครับในส่วนของการสรุปกิจกรรมในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของครูโอพร้อมกันนะครับสำหรับครูโอเนี่ยก็จะมีการแต่งประโยคได้ว่านักเรียนคนนั้นกวาดเศษใบไม้คำกริยาคือคำว่าก
1: วาด
0: ชนิดของคำกริยาคือมีหน่วยกรรมเดี๋ยวจะให้ตัวแทนเดี๋ยวจะสุ่มมีใครบ้างภัทริกาเดี๋ยวออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนถือสมุดใบงานมานำเสนอหน้าชั้นเรียนครับนำเสนอให้ปลายทางฟังนะครับปลายทางฟังด้วยนะครับ
2: ฉันกวาดใบไม้ชนิดของคำกริยาคือคำที่มีหน่วยกรรมค่ะ
0: ฉันทำหน้าที่เป็น
2: ประธานค่ะ
0: กวาดเป็น
2: กริยาค่ะ
0: กริยา
2: ค่ะ
0: และใบไม้เป็น
2: กรรมค่ะ
0: เป็นกรรม
2: ค
0: ุณได้ถูกต้องประมือให้เพื่อนครับคนต่อไปนนพัฒน์มานำเสนอให้เพื่อนปลายทางฟังนำเสนอการแต่งประโยคของตนเองแล้วก็การวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำกริยานนพัฒน์แต่งประโยคได้ว่า
3: พวกเขาเป็นนักเรียนครับ
0: พวกเขาเป็นนักเรียนประธานคือ
3: ประธานคือคำว่าพวกเขาครับ
0: พวกเขาคำกริยาคือ
3: เป็นครับ
0: มีกรรมไหมไม่มีเพราะนักเรียนนั้นคือนามวลีที่เป็นหน่วยเติมเต็มนะครับซึ่งชนิดของคำกริยาคือคำว่าเป็นคำกริยาชนิดใด
3: ไม่มีหน่วยกรรมคร
0: ับไม่มีหน่วยกรรมเพราะคำว่าเป็นกริยาที่ต้องเติมเต็มนะครับปรบมือให้เพื่อนและคนอื่นมีใครเพิ่มเติมไหมมีณัฐพัฒน
4: ์นักเรียนเก็บขยะชนิดของคำกริยามีหน่วยกรรมครับ
0: นักเรียนเป็น
4: ประธาน
0: เก็บเป็น
4: คำกริยา
0: เป็นคำกริยาขยะเป็น
4: กรรม
0: แสดงว่าเก็บเนี่ยเป็นคำกริยาที่มี
4: หน่วยกรรม
0: ปรบมือให้เพื่อนครับมาดูของครูโอพร้อมกันในส่วนของประโยคเขาเก็บขยะคำกริยาคือคำว่าเก็บชนิดของคำกริยาคือคำกริยาที่มีหน่วยกรรมนะครับต่อมาทุกคนมีความสามัคคีคำกริยาคือคำว่ามีชนิดของคำกริยาคือคำกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมนักเรียนทุกคนต่างยิ้มมีกรรมไห
5: ม
0: คงจะมีความสุขก็เลยยิ้มนะครับคำกริยาคือคำว่ายิ้มชนิดคือคำกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมและคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นักเรียนจะนำความรู้เรื่องคำกริยาไปใช้ในการสื่อสารอย่างไรถ้าเราไปพูดในชีวิตประจำวันพูดโดยขาดคำกริยานักเรียนคิดว่าผู้ฟังจะเข้าใจไหม
6: ไม่เข้าใจว่าเราจะทำอะไร
0: แม่กับข้าวเอาพ่อรถยนต์แม่ทำกับข้าวพ่อล้างรถยนต์ครูโอสนุกสนานก็พอได้อาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดใช่ไหมครับครูโอเป็นอะไรเป็นครูสอนภาษาไทยที่ชายแดนไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นการใช้คำกริยาต้องใช้ให้ถูกต้องตามความหมายแล้วก็สื่อสารให้ถูกต้องตามประโยคด้วยนะครับและบทเรียนครั้งต่อไปเรามีคำกริยาแล้วเราก็ต้องมีคำช่วยกริยาด้วยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบความรู้เรื่องคำช่วยกริยาใบงานเรื่องคำช่วยกริยาแล้วก็บัตรคำนะครับสำหรับปลายทางถ้ามีก็สามารถเตรียมได้เลยนะครับใบงานและใบความรู้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับเข้าไปที่รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั่วโมงนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนความรู้ ให้เข้าใจให้ดีนะครับเนื่องจากว่าหลักภาษาไทยเป็นเรื่องที่ยากและวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้หรือไม่หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเป็นต้นหน่วยงานในลักษณะนี้ถือเป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะ โดยอัพโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัพโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัปโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้เราก็จะเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันได้อย่างไรและก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันในวันนี้นะครับคุณครูก็ได้มีสารบางอย่างมาให้นักเรียนได้ดูด้วยนะครับซึ่งอยู่ด้านหน้านี้เลยเอาละครับนักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมครับว่าสารนี้คืออะไร
3: ข้าวสาร
2: ข้าวสารนะครับในส่วนของนักเรียนปลายทางนะครับสามารถดูบนจอได้เลยนะครับอันนี้คือข้าวสารนั่นเองนะครับแล้วนักเรียนรู้ไหมครับว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นข้าวสารเนี่ยต้องผ่านกรรมวิธีอะไรมาบ้างต้องปลูกก่อนใช่ไหมเริ่มจากปลูกได้เป็นเม็ดข้าวมาแล้วยังไงต่อครับเอาไปสีที่ไหน
4: โรงงาน
2: สีที่โรงสีใช่ไหมครับ

0: ซึ่งก่อนที่เราจะส่งข้าวไปสีนั้นจะต้องส่งข้าวอะไรไปสี
1: ข
0: ้
1: าวเปล
0: ือ
1: ก
0: ข้าวเปลือกนะครับอันนี้คือข้าวเปลือกนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถดูบนหน้าจอได้เลยนะครับข้าวเปลือกซึ่งเมื่อเอาไปสีออกมาแล้วก็จะได้เป็นข้าวสารตามที่พวกเราเห็นถูกไหมครับคราวนี้นักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมว่าในขั้นตอนการสีข้าวเขามีวิธีการอย่างไรบ้างต้องทำยังไงถึงข้าวเปลือกจะเปลี่ยนมาเป็นข้าวสารต้องมีการตีใช่ไหมมีการตีนอกจากการตีที่เพื่อนบอกมาแล้วคิดว่าเขาทำยังไง
1: ปอก
0: หนูจะนั่งปอกเม็ดข้าวสารอยู่ไหมหลายเม็ดมากนะครับตอนนี้นะครับเขาก็จะมีเครื่องสีข้าวนะครับซึ่งก็จะมีการโม่แล้วก็การร่อนข้าวออกมาทำให้ได้ข้าวสารคราวนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีเครื่องสีข้าวเราสามารถใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านได้โดยการนำข้าวเปลือกนี้ไปผ่านการตำนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็คือข้าวเปลือกที่ผ่านการตำมาแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถดูบนหน้าจอได้เลยนะครับอันนี้เราจะนำข้าวเปลือกมาตำนะครับก็จะได้สารหลายอย่างเลยปนกันลองบอกครูสิครับว่าสารที่นักเรียนเห็นนี้มีอะไรบ้างมีข้าวเปลือกมีข้าวสารมีอะไรอีกไหมที่ปนกันอยู่นักเรียนสามารถจากอุปกรณ์หรือของที่อยู่ในกลุ่มของนักเรียนได้เลยนะครับลองช่วยกันสังเกตมีมอดหรือเศษหินหรือสิ่งอื่นๆปะปนอยู่ด้วยนะครับคราวนี้นักเรียนลองบอกคุณครูสิครับว่าสารที่นักเรียนเห็นเนี่ยมีสถานะเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊สครับเป็นของแข็งโอเคแล้วสารที่นักเรียนเห็นอยู่นี้นะครับข้าวเปลือกที่ผ่านการตำนี้นะครับจัดเป็นสารเนื้อเดียวหรือสารเนื้อผสมนักเรียนมีวิธีการดูอย่างไรว่าเป็นสารเนื้อผสมครับอะไรนะครับมีข้าวสารแล้วก็ข้าวเปลือกผสมกันถูกไหมครับดังนั้นคุณครูขอทบทวนวิธีการดูว่าสารชนิดใดเป็นสารเนื้อเดียวเป็นสารเนื้อผสมอีกนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เพื่อนบอกมาแล้วว่าข้าวเปลือกที่ผ่านการตำเนี่ยจัดเป็นสารเนื้อผสมนะครับแล้วถ้าเป็นแก้วน้ำล่ะนักเรียนคิดว่าเป็นสารเนื้อเดียวหรือเป็นสารเนื้อผสมแก้วน้ำใสๆแบบนี้เลยจัดเป็นสารเนื้อสารเนื้อเดียวนักเรียนมีวิธีการแยกอย่างไรครับว่าสารใดจะจัดเป็นสารเนื้อเดียวสารใดจะจัดเป็นสารเนื้อผสมบอกครูได้ไหม
1: เพราะว่า
0: ใช้ไมค์ครับให้เพื่อนปลายทางได้รู้ด้วย
2: อย่างเช่นถ้าสารเนื้อผสมเราใส่ลงไปมันก็จะคนรวมกันแต่แค่ว่าสามารถแยกออกมาได้ค่ะ
0: สารเนื้อผสมเราคนรวมกันแต่ก็ยังแยกสารต่างๆออกมาได
2: ้ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นสารเนื้อเดียวล่ะครับ
2: ถ้าสารเนื้อเดียวอย่างเช่นเราหยอดสีผสมอาหารลงน้ำเปล่าอย่างเงี้ยแล้วเราคนไปเราไม่สามารถเอามันขึ้นมาได้แล้วค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเราไม่สามารถแยกสารที่เป็นสารเนื้อเดียวออกมาได้
2: ใช่ค่ะ
0: จะบอกแบบนี้ก็ได้นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับหรือเราดูอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับใช้การดูเป็นเกณฑ์เลยนะครับถ้าตาเราดูแล้วว่าสารนั้นเขากลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันเห็นแล้วว่าน่าจะมีสารหลายอย่างปนกันแน่นอนเราสามารถบอกได้เลยว่าเขาจัดเป็นสารเนื้อผสมนะครับแต่ถ้าเอาตาเราดูแล้วว่ามันน่าจะมีสารแค่อย่างเดียวเราก็บอกเลยนะครับว่าเป็นสารเนื้อเดียวนะครับหรือเราดูว่าสารนั้นผสมกลมกลืนกันเป็นเนื้อเดียวนะครับหรือถ้าจะให้ยกตัวอย่างนะครับอาจจะเป็นน้ำเกลือสารนั้นมีน้ำกับเกลือผสมกันอยู่แต่ตาเรามองเห็นเป็นสารใสๆถูกไหมครับเราไม่สามารถแยกได้ว่ามีน้ำกลับเกลืออยู่ดังนั้นสารนั้นก็จัดเป็นสารเนื้อเดียวเช่นกันนะครับต่อให้มีสารหลายอย่างผสมกันอยู่แต่ถ้าตาเรามองเห็นว่ากลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันก็จะจัดเป็นสารเนื้อเดียวนะครับซึ่งตอนนี้นักเรียนน่าจะแยกได้แล้วนะครับว่าสารชนิดใดเป็นสารเนื้อผสมสารชนิดใดเป็นสารเนื้อเดียวนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับสารเนื้อผสมของเรานั่นเองนะครับก็จะเป็นข้าวเปลือกที่ผ่านการตำมานี้นักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมครับว่า

ถ้าคุณครูต้องการจะแยกข้าวสารเปลือกข้าวหรือสารอื่นๆออกจากกันจะต้องใช้วิธีอะไรครับบอกครูได้ไหมเอาละครับตอนนี้หลายคนยังคิดไม่ออกนะครับว่าเราจะใช้วิธีใดในการแยกสารที่ผสมกันอยู่นี้ออกจากกันนะครับไม่เป็นไรเราไปเรียนรู้กันครับในกิจกรรมนี้ครับกิจกรรมที่1แยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันได้อย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับข้อแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายและเปรียบเทียบวิธีการแยกสารเนื้อผสมที่ประกอบไปด้วยของแข็งที่มีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันข้อถัดมาครับนักเรียนจะได้ลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันนั่นเองครับสำหรับจุดประสงค์ในวันนี้น่าจะไม่ยากเกินไปสำหรับนักเรียนนะครับถัดไปดูใบงานที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับก็จะเป็นใบงานเรื่องการแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันนักเรียนสามารถเปิดตามได้เลยนะครับซึ่งจะอยู่ในหน้าที่61ถึงหน้าที่63นั่นเองครับถัดมาในส่วนของวิธีการทำกิจกรรมนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีหลายข้อนิดหนึ่งนะครับดังนั้นเดี๋ยวในวันนี้เราจะอ่านวิธีการทำกิจกรรมและทำกันไปทีละข้อนะครับเช่นเดิมเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้ว่าในแต่ละข้อนั้นจะต้องทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านวิธีการทำกิจกรรมได้เลยครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วลองบอกครูหน่อยสิครับว่าเราจะต้องทำอะไรในข้อนี้ครับอ่านสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์ปัญหานั่นเองนะครับจากนั้นก็บันทึกผลลงในใบกิจกรรมนะครับคราวนี้ลองมาดูการบันทึกผลในใบกิจกรรมนะครับจะมีหัวข้ออยู่นะครับว่าความต้องการจากสถานการณ์เมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์จบแล้วเขียนลงไปในใบกิจกรรมของนักเรียนได้เลยนะครับว่าสถานการณ์มีความต้องการอย่างไรตรงนี้มีใครสงสัยอะไรไหมครับไม่มีนะครับดังนั้นคุณครูจะขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกหนึ่งครั้งนะครับในช่วงนี้ให้นักเรียนอ่านแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์นะครับจากนั้นก็ระบุความต้องการจากสถานการณ์และบันทึกผลลงในใบกิจกรรมหน้าที่61ครับสำหรับคุณทางนั้นรบกวนแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วก็เดินดูนักเรียนทำกิจกรรมหากพบปัญหาสามารถให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมนั่นเองครับตอนนี้ถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเริ่มอ่านสถานการณ์ได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านสถานการณ์กันจบแล้วใช่ไหมครับไหนลองบอกคุณครูสิครับว่าความต้องการจากสถานการณ์คืออะไรครับ
1: เกษตรกรคือต้องทำอะไร
0: ครับขอตัวแทนสักหนึ่งคนครับให้เพื่อนปลายทางได้ยินด้วยครับเชิญครับ
2: แยกข้าวสารที่ได้จากการโม่ข้าวครับเช่นหินร่ำข้าวกับข้าวสารครับหินล้ำ
0: ร่ำนะครับร่ำข้าวอ่ะเยี่ยมมากเลยนะครับในสถานการณ์นะครับต้องการที่จะแยกสารที่จากการโม่นะครับเช่นแกรบร่ำข้าวสารเพื่อที่นำไปใช้ประโยชน์นั่นเองครับอันนี้ในสถานการณ์นะครับคือเกษตรกรยุคใหม่ใช่ไหมครับเขาต้องนำข้าวที่ได้จากการทำเกษตรกรรมของเขานะครับเอามาแยกสารเนื่องจากเครื่องสีของเขาเกิดการเสียหายนั่นเองนะครับก็เลยต้องย้อนกลับมาในวิธีดั้งเดิมเพื่อที่จะแยกสารของเขานั่นเองคราวนี้เดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการทำกิจกรรมต่อไปครับว่าเราจะต้องทำอะไรเช่นเดิมครับให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูนะครับว่าในข้อนี้จะต้องทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

ตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับไหนลองบอกครูสิครับว่าจะต้องทำอะไรครับนักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะของสารเนื้อผสมที่ได้จากการโม่นะครับซึ่งนักเรียนจะต้องบันทึกผลด้วยนะครับในส่วนของการบันทึกผลนั้นนะครับฝั่งนี้นะครับให้นักเรียนวาดภาพนะครับข้าวที่ได้จากการโม่นะครับอีกฝั่งนึงนะครับนักเรียนจะต้องเขียนบรรยายลักษณะว่าสิ่งที่ได้จากการโม่นั้นมีสารอะไรบ้างนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องสังเกตในส่วนของนักเรียนปลายทางนั้นนะครับสามารถสังเกตได้จากบนหน้าจอเลยนะครับคุณครูได้เตรียมภาพไว้ให้นักเรียนสังเกตแล้วนะครับในส่วนของนักเรียนต้นทางนั้นนะครับสามารถสังเกตได้จากสารของจริงเลยนะครับซึ่งสารที่คุณครูเตรียมมาให้นั้นอันนี้เป็นสถานการณ์จำลองนะครับครูได้เอาข้าวเปลือกนะครับไปตำมาก็จะได้สารเนื้อผสมนะครับคราวนี้ในสถานการณ์ที่เราอ่านนั้นเขาบอกว่าอาจจะมีเศษเหล็กหรือเศษหินปะปนอยู่ด้วยถูกไหมครับดังนั้นคุณครูจะขอเพิ่มเติมผงเหล็กเข้าไปด้วยนะครับอันนี้นะครับคือผงเหล็กนะครับอันนี้คือผงเหล็กนะครับเป็นผงตะไบเหล็กนะครับคุณครูจะขอตักใส่เพิ่มเข้าไปในสารเนื้อผสมของเราด้วยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์นี่นะครับคุณครูตักใส่เข้าไปด้วยตอนนี้สารเนื้อผสมของเรานอกจากจะมีข้าวสารข้าวเปลือกหรือสารอื่นๆที่ได้มาจากการตำแล้วก็มีการเพิ่มผงตะไบเหล็กลงไปด้วยนะครับซึ่งในตรงนี้นะครับนักเรียนก็สามารถสังเกตแล้วก็จดบันทึกผลได้เลยนะครับตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มสังเกตและจดบันทึกผลได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนได้สังเกตลักษณะของสารเนื้อผสมกันไปแล้วนะครับลองมาดูซิครับว่านักเรียนสังเกตพบอะไรบ้างนะครับในส่วนของการบันทึกผลนะครับในส่วนของการวาดภาพนี้นักเรียนสามารถวาดภาพตามลักษณะของสารที่สังเกตได้เลยนะครับถัดมานะครับลักษณะของสารที่พบนะครับมีอะไรบ้างไหนครับขอตัวแทนลองบอกเพื่อนๆหน่อยครับว่าหนูได้พบอะไรบ้างครับอ่ะเชิญครับ
1: มีสารหลายอย่างปนกันครับได้แก่เม็ดข้าวสารครับแล้วก็ข้าวเปลือกแล้วก็ตัวมอดครับ
0: มีเมล็ดข้าวสารมีข้าวเปลือกมีตัวมอดด้วยนะครับเจออย่างอื่นอีกไหม
1: เจอผงเหล็กครับตะไบเหล็ก
0: เจอผงตะไบเหล็กด้วยนะครับแต่ละอย่างมีลักษณะเป็นอย่างไรไหนลองบอกครูสิครับ
1: ข้าวสารมีลักษณะคือสีขาวแล้วก็เป็นวงรีเล็กๆครับ
0: เป็นรูปทรง
1: วง
0: รีนะครับเรียวยาว
1: ส
0: ี
1: ขาว
0: สถานะเป็น
1: ของแข็งครับ
0: ครับอย่างอื่นอีกครับ
1: แล้วก็มีตัวมอดครับมีลักษณะก็คือตัวสีดำแล้วก็มีปีกข้างลำตัวครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ข้าวเปลือกครับเป็นเม็ดสีน้ำตาลแล้วก็เป็นเหมือนว่าเปิด
0: เมล็ดเรียวยาวสี
1: น้ำตาล
0: น้ำตาลโอเค
1: มีสถานะเป็นของแข็งครับ
0: มีสถานะเป็นของแข็งหมดยังครับ
1: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วครับคนอื่นครับใครเจออะไรอีกบ้างยกมือตอบได้เลยเชิญครับนอกจากที่เพื่อนพูดไปนะ
2: เจอหนอนค่ะ
0: เจอหนอนด้วยนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไร
2: ก่อนเป็นตัวสีขาวๆลีๆค่ะ
0: หนอนตัวสีขาวๆลีๆนะครับ
2: มีหลายตัวเลย
0: มีหลายตัวเจออะไรอีกไหมครับ
2: ไม่เจอแล้วค
0: ่
2: ะ
0: โอเคครับคนอื่นครับมีใครเจออะไรอีกเชิญครับ
3: พบทรายครับมีลักษณะเป็นกลมๆเล็กๆหลายอันครับ
0: พบทรายด้วยนะครับลักษณะเป็นผงเล็กๆกลม
3: ๆใช่ครับ
0: หลายอันนะครับสีอะไรครับ
3: สีน้ำตาลครับ
0: สีน้ำตาลโอเคตรงนี้นะครับอาจจะมีสารอีกอย่างหนึ่งนะครับที่มีลักษณะคล้ายกันกับที่เพื่อนบอกมานั่นก็คือรำข้าวนะครับมีใครรู้จักรำข้าวไหมลำข้าวเชิญครับขอมาให้เพื่อนหน่อยครับลำข้าวมีลักษณะเป็นอย่างไร
4: ลำข้าวเป็นผงๆครับ
0: เป็นผงนะครับ
4: สีอ่อนสีน้ำตาลอ่อนครับ
0: สีน้ำตาลอ่อนซึ่งจะมีลักษณะใกล้เคียงกับทรายถูกไหมครับ
4: ใช่
0: โอเคอันนี้จากที่เพื่อนสังเกตเจอลำข้าวไหมครับในนั้น
4: เจอครับ
0: เจอนะครับนอกจากนี้เจออย่างอื่นอีกไหม
4: ไม่คร
0: ับ ไม่เจอแล้วขอบคุณครับมีเพื่อนบอกว่าเจอแกลบไหนมีใครเจอแกลบบ้างครับเดี๋ยวให้กลุ่มนี้บ้างครับกลุ่มนี้เจอแกลบนะครับแกลบมีลักษณะอย่างไรไหนลองบอกครูสิครับ
5: แกลบมีลักษณะเหมือนเปลือกข้าวเปลือกครับ
0: แกลบก็คือเปลือกของข้าวเปลือกนั่นเองนะครับมีลักษณะเป็นอย่างไร
5: มีลักษณะเป็นวงรีสีเล็กๆครับสีเหลืองครับ
0: รูปทรงรียาวนะครับ
5: สีเหลือง
0: เหลืองครับน้ำหนักเป็นไงถ้าเทียบกับข้าวสาร
5: น้ำหนักเบามาก
0: น้ำหนักเบามากใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนสังเกตได้ขอบคุณมากนะครับซึ่งนักเรียนก็สามารถจดบันทึกผลได้เลยนะครับมีสารหลายอย่างปะปนกันได้แก่เมล็ดข้าวสารเปลือกข้าวหรือแกบเมล็ดข้าวเปลือกและนอกจากนี้ก็ยังมีสารอื่นๆตามที่นักเรียนได้สังเกตมาด้วยซึ่งสามารถจดบันทึกลงในใบกิจกรรมได้เช่นกันครับคราวนี้ครับเรามาดูวิธีการทำกิจกรรมข้อถัดไปครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมในข้อนี้เสร็จแล้วลองบอกครูสิครับว่าในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับ
1: ร่วมกันอธิบายเพื่อหาวิธีการแยกหลากหลายในการแยกข้าวสารออกจากเนื้อผสม
0: เอาละครับนักเรียนจะต้องช่วยกันนะครับคิดหาวิธีในการแยกข้าวสารออกจากสารเนื้อผสมนะครับหาให้ได้หลากหลายวิธีที่สุดนะครับดังนั้นในกลุ่มจะต้องช่วยกันคิดนะครับว่าจะต้องใช้วิธีการใดในการแยกข้าวสารออกจากสารเนื้อผสมนั้นๆนะครับนอกจากนี้ไม่พอนะครับนักเรียนจะต้องคิดด้วยนะครับว่าแต่ละวิธีที่นักเรียนคิดมานั้นมีข้อดีและข้อจำกัดอย่างไรนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องช่วยกันพิจารณาครับแล้วก็อย่าลืมนะครับจะต้องบันทึกผลลงในตารางด้วยถัดไปครับวิธีการทำกิจกรรมข้อที่4เริ่มอ่านได้เลยครับ

0: นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมในข้อนี้เสร็จแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรต่อไปครับ
1: วางแผนขั้นตอนการแยกสารเนื้อผสม
0: นักเรียนจะต้องวางแผนขั้นตอนในการแยกสารเนื้อผสมนะครับตามวิธีและอุปกรณ์ที่เลือกนั่นเองนะครับคราวนี้เมื่อนักเรียนช่วยกันคิดหาวิธีได้อย่างหลากหลายแล้วนั้นนักเรียนก็จะต้องเลือกวิธีนะครับเพื่อที่จะทำการแยกสารนั่นเองคราวนี้นักเรียนจะต้องลงมือวางแผนนะครับเขียนเป็นระดับขั้นว่าจะทำอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้จะให้วางแผนก่อนนะครับและในชั่วโมงหน้าเราจะได้มาลงมือในการแยกสารกันจริงๆนะครับจากนั้นก็จะต้องบันทึกผลลงในตารางนะครับซึ่งวิธีการบันทึกผลนะครับก็จะมีตารางมาให้นะครับในส่วนแรกของชื่อวิธีการนักเรียนเขียนชื่อวิธีการลงไปว่าจะใช้วิธีการอะไรนะครับยกตัวอย่างของครูนะครับเอาวิธีง่ายๆเลยนะครับครูขอใช้วิธีการหยิบออกนะครับการหยิบออกนี้ก็คือการใช้มือหยิบเมล็ดข้าวสารออกมาจากสารเนื้อผสมนะครับในส่วนของข้อดีนักเรียนคิดว่าวิธีการหยิบออกนั้นมีข้อดีอย่างไรนะครับนักเรียนก็จดบันทึกลงไปยกตัวอย่างของครูเช่นได้ขนาดตามความต้องการได้สารที่มีขนาดตามความต้องการนะครับเราอยากได้อะไรเราสามารถใช้มือหยิบได้เลยแล้วก็ไม่มีสิ่งใดปนเปื้อนนะครับเพราะว่าเราสามารถควบคุมมือเราได้นะครับหยิบสารที่เราต้องการออกมาเลยจะไม่มีสิ่งอื่นปนมากับข้าวสารหรือสารที่เราต้องการจะแยกนะครับนอกจากนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆนอกจากใช้มือเลยอันนี้ก็ถือเป็นข้อดีของครูนะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มเติมคราวนี้เรามาลองมาดูข้อจำกัดบ้างนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานในการแยกเพราะว่าเมล็ดข้าวสารที่ปนกันอยู่เยอะมากนะครับต้องใช้เวลานานมากๆนั่นเองอันนี้ในส่วนของการบันทึกผลนะครับสำหรับวิธีการนี้นะครับนักเรียนสามารถคิดได้หลากหลายเลยนะครับซึ่งคุณครูก็ได้มีตัวอย่างอุปกรณ์ซึ่งวางอยู่ด้านหน้านี้นะครับเพื่อช่วยในการแยกนะครับเผื่อนักเรียนยังคิดไม่ออกนะครับว่าจะใช้วิธีการใดหรืออุปกรณ์ใดในการแยกนะครับคุณครูก็มีหลากหลายอย่างเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นกะละมังนะครับแล้วก็ตะแกรงที่มีรูนะครับหลายอย่างเลยนะครับอาจจะเป็นกระชอนนะครับรวมไปถึงอันนี้คือกระด้งรู้จักกระด้งไหมครับใช้ทำอะไรครับใช้ร่อนข้าวใช้ฝัดข้าวนะครับอันนี้ถาดนะครับอุปกรณ์มีหลายอย่างเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีแม่เหล็กที่คีบช้อนซ่อมผ้าขาวบางนักเรียนสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆนะครับเพื่อวางแผนเพื่อเลือกวิธีในการแยกเมล็ดข้าวสารออกจากสารเนื้อผสมเหล่านี้ได้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่คุณครูปล่อยให้นักเรียนทำกิจกรรมนั้นนะครับนักเรียนก็สามารถเดินมาด้านหน้ามาหยิบอุปกรณ์ต่างๆไปที่กลุ่มของตัวเองเพื่อใช้เป็นส่วนร่วมในการวางแผนที่จะแยกสารได้นะครับคราวนี้ครับเรามาดูการบันทึกผลการทำกิจกรรมต่อไปนะครับนอกจากวิธีการข้อดีและข้อจำกัดแล้วนักเรียนจะต้องวางแผนต่อไปก็คือต้องตัดสินใจเลือกวิธีการนะครับว่าอาจจะได้หลายวิธีนะครับในตอนที่นักเรียนช่วยกันคิดนักเรียนจะต้องตัดสินใจเลือกนะครับว่าหนูจะใช้วิธีการใดบ้างในการที่จะนำมาแยกสารนะครับซึ่งตรงนี้นักเรียนก็สามารถตอบได้ตามที่นักเรียนตัดสินใจเลือกเลยนะครับแล้วก็ให้เขียนอุปกรณ์ด้วยนะครับว่านักเรียนจะใช้อะไรบ้างซึ่งก็เขียนได้ตามที่ในกลุ่มของนักเรียนคุยกันนะครับนอกจากนี้นะครับนักเรียนจะต้องเขียนขั้นตอนการแยกเมล็ดข้าวสารออกจากสารเนื้อผสมด้วยนะครับเมื่อเลือกวิธีเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องเขียนขั้นตอนเลยข้อ1นักเรียนจะทำอะไรข้อ2นักเรียนจะต้องทำอะไรนะครับตรงนี้นักเรียนจะต้องช่วยกันวางแผนในการแยกสารซึ่งในชั่วโมงหน้าเราจะมาทำตามขั้นตอนที่นักเรียนได้วางแผนไว้นั่นเองตรงนี้มีใครสงสัยวิธีการทำกิจกรรมส่วนไหนไหมครับไม่มีนะครับดังนั้นตรงนี้คุณครูขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในช่วงนี้จะต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องช่วยกันหาวิธีการที่หลากหลายในการแยกข้าวสารออกจากสารเนื้อผสมครับจากนั้นนักเรียนจะต้องเลือกวิธีและอุปกรณ์ที่จะแยกเมล็ดข้าวสารทั้งหมดออกจากสารเนื้อผสมจากนั้นก็ต้องวางแผนขั้นตอนการแยกสารเนื้อผสมตามวิธีและ อุปกรณ์ที่นักเรียนเลือกนั่นเองครับในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นรบกวนแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วก็เดินดูนักเรียนทำกิจกรรมถ้าหากว่าพบปัญหาก็สามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมครับตอนนี้ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนก็ได้เริ่มทำกิจกรรมกันไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูผลการอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการแยกสารกันนะครับว่านักเรียนห้องต้นทางนั้นสามารถช่วยกันคิดได้วิธีการใดบ้างนะครับที่จะนำมาแยกสารเดี๋ยวขอตัวแทนบอกหน่อยครับว่าวิธีการที่นักเรียนคิดมีอะไรบ้างเชิญครับนักเรียนสามารถบอกได้เลยนะครับว่าในกลุ่มของนักเรียนช่วยกันคิดแล้วมีวิธีการใดบ้าง
1: มีการฝาดการใช้แม่เหล็กแยกเศษตะไบเหล็กออกแล้วก็การร่อนค่ะ
0: มีการฝาดการใช้แม่เหล็กการใช้อะไรอีกนะครับ
1: การร่อนค่ะ
0: แล้วก็การร่อนอ่ะลองบอกข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละวิธีหน่อยครับเอาวิธีแรกก่อนก็ได้ครับ
1: การใช้แม่เหล็กแยกสาร
0: ครับการใช้แม่เหล็กแยกสารนะครับอ่ะข้อดีของการใช้แม่เหล็กคือ
1: มันจะสามารถแยกออกมาได้ค่ะ
0: สามารถแยกอะไรออกได้ครับ
1: แยกสามารถแยกแม่เหล็กออกสามารถแยกเหล็กออกมาได้ค่ะ
0: สามารถแยกผงเหล็กหรือเหล็กออกมาได้ถูกไหมครับโดยการใช้แม่เหล็กดึงดูดโอเคแล้วข้อจำกัดล่ะครับคิดว่ามีไหมหรือยังไง
1: ไม่มีค่ะ
0: คิดว่ายังไม่มีนะครับวิธีการต่อไปคือ
1: การร่อนค่ะ
0: การร่อนทำอย่างไรครับเพื่อนๆในกลุ่มช่วยหน่อยครับการร่อนที่หนูจะทำอย่างไรใช้อุปกรณ์อะไรครับ
1: ใช้กระชอนค่ะ
0: กระชอน
1: แล้วก็นำสารมาเทใส่
0: สารเทใส่ลงไปในกระชอนแล้วทำยังไงครับ
1: แล้วก็ร่อน
0: ร่อนก็คือใส่ไปใส่มาโอเคครับคิดว่าข้อดีคือ
1: สามารถแยกสารที่ที่เล็กและใหญ่ออกจากกันได้ค่ะ
0: สามารถแยกสารที่มีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ออกจากกันได้ข้อจำกัดล่ะครับ
1: แต่ว่ามันบางทีขนาดมันเท่ากันค่ะขนาดสารทั้งสองสารมันเท่ากันจะไม่สามารถแยกออกจากกันได
0: ้ดังนั้นสารที่มีขนาดเท่ากันจะไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะครับหมดแล้วยังครับวิธีการที่เราช่วยกันคิดได
1: ้หมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนมากครับเดี๋ยวลองดูเพื่อนกลุ่มถัดไปนะครับว่าคิดได้วิธีอะไรบ้างนะครับที่ช่วยกันคิดมาเอาที่ไม่ซ้ำเพื่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลาตัวแทนยืนขึ้นได้เลย
2: การใช้มือหยิบออกครับ
0: การใช้มือหยิบออกเหมือนที่คุณครูยกตัวอย่างไปถูกไหมครับข้อดีและก็ข้อจำกัดนี้แตกต่างจากของครูอย่างไรบ้างไหมครับ
2: ข้อดีได้ขนาดตามความต้องการครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆและไม่มีสิ่งใดปนเปื้อนครับ
0: ครับของกลุ่มนี้มีวิธีการอื่นอีกไหมนอกจากการใช้มือหยิบ
2: การร่อนครับ
0: การร่อนซึ่งก็เหมือนกับที่เพื่อนบอกมาไหมครับใช้อุปกรณ์อย่างเดียวกันไหมหรือหนูจะใช้อย่างอื่น
2: ใช้ตะแกรงครับ
0: ของเพื่อนใช้ตะแกรงร่อนนะครับพอจะมีตัวอย่างไหมครับว่าจะใช้ตะแกรงแบบไหน อันนั้นตะแกรงใช่ไหมครับ
2: ไม่รู
0: ้นักเรียนจะใช้อันนั้นแยกถูกไหมครับ
2: ครับ
0: โอเคมีวิธีการอื่นไหม
2: ใช้แม่เหล็กครับ
0: การใช้แม่เหล็กดูดก็คือเหมือนของเพื่อนนะครับหมดหรือยังครับ
2: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วโอเคเดี๋ยวลองมาดูเพื่อนกลุ่มถัดไปครับกลุ่มที่2เชิญครับนักเรียนช่วยกันคิดแล้วมีวิธีการใดบ้างครับ
3: วิธีที่1ใช้ที่คีบออก
0: กลุ่มนี้ใช้ที่คีบออกไหนขอดูที่คีบหน่อยครับมีไหมค่อยๆคีบออกนะครับนักเรียนคิดว่าข้อดีกับข้อจำกัดเป็นอย่างไรถ้าการใช้วิธีนี
3: ้ข้อดีคือสามารถแยกได้ตามความต้องการทำได้ง่ายไม่มีสิ่งปนเปื้อนข้อจำกัดใช้เวลานาน
0: ครับมีวิธีการอื่นอีกไหมครับ
3: ใช้มือหยิบออก
0: ใช้มือหยิบออกซึ่งก็เหมือนของเพื่อนนะครับก่อนหน้านี้วิธีอื่นอีกมีไหมครับ
2: การร่อน
0: การร่อนนะครับใช้อะไรร่อนครับ
2: ใช้ที่ร่อนร่อนครับ
0: ที่ร่อนหรือกระด้งนะครับ
2: กระด้ง
0: ร่อนยังไงครับเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยครับช่วยสาธิตหน่อยครับว่าจะร่อนอย่างไรตอนร่อนจริง
3: เอาข้าวเปลือกครับใส่แล้วก็ร่อนอย่างนี
0: ้เอาสารเนื้อผสมใส่เข้าไปร่อนก็คือการใส่ไปใส่มานะครับ

0: คิดว่าข้อดีกับข้อจำกัดน่าจะเป็นอย่างไร
1: ข้อดีแยกสารได้ตั้งแต่ขนาดเล็กจนไปขนาดใหญ
0: ่ครับข้อจำกัดล่ะครับ
1: ไม่มี
0: ข้อจำกัดยังไม่มีนะครับอันนี้ก่อนที่เราจะลงมือทำกันนะครับเดี๋ยวเราไปทำจริงแล้วเราจะได้รู้นะครับว่าพบข้อดีหรือข้อจำกัดอย่างไรสำหรับกลุ่มนี้มีวิธีการอื่นอีกไหมครับ
1: ไม่มี
0: แล้วไม่มีแล้วนะครับโอเคขอบคุณกลุ่มนี้มากครับกลุ่มถัดไปเชิญ
2: จะมีวิธีการหยิบออกค
0: ่
2: ะ
0: ใช้มีวิธีการหยิบออก
2: มีวิธีใช้ที่คีบค่ะ
0: การใช้ที่คีบ
2: ใช้แม่เหล็กค่ะ
0: การใช้แม่เหล็กนะคร
2: ับ แล้วก็ใช้ที่ร่อนค่ะ
0: แล้วก็ใช้ที่ร่อนนะครับวิธีการที่หนูพูดมาก็จะคล้ายกับเพื่อนกลุ่มอื่นนะครับคราวนี้ในการร่อนนักเรียนจะใช้อะไรร่อนครับในกลุ่มนี
2: ้ใช้เหมือนของเพื่อนเลยค่ะกระด้งค
0: ่
2: ะ
0: ใช้กระด้งในการร่อนนะครับ
2: ส่วนการใช้แม่เหล็กข้อดีของใช้แม่เหล็กคือใช้ได้รวดเร็วใช้ได้ทั่วถึงค่ะแต่ข้อจำกัดคือใช้ดูดได้แต่เหล็กค่ะ
0: ข้อจำกัดก็คืออาจจะแยกได้เฉพาะสารที่เป็นเหล็กหรือผงตะไบเหล็กเท่านั้นนะครับมีวิธีการอื่นอีกไหมครับในกลุ่มนี
2: ้ใช้ที่คีบด้วยค่ะ
0: ใช้ที่คีบเหมือนของเพื่อนที่เพื่อนอธิบายไปแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
2: หมดละค่ะ
0: โอเคขอบคุณเพื่อนกลุ่มนี้มากครับกลุ่มถัดไปส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยครับสำหรับเพื่อนกลุ่มถัดไปนั้นคิดวิธีการใดได้บ้างครับ
3: ใช้ที่คีบครับ
0: ใช้ที่คีบ
3: แล้วก็ใช้กระชอนร่อนครับ
0: ใช้กระชอนร่อนอันไหนครับอันนี้นะครับเราก็จะเอามาร่อน
3: แล้วก็ใช้มือหยิบครับ
0: ใช้มือหยิบด้วยนะครับอันนี้คือวิธีการที่เพื่อนคิดได้มีวิธีการอื่นไหมครับ
3: ไม่มี
0: นะครับในส่วนของข้อดีข้อจำกัดของแต่ละวิธีก็น่าจะคล้ายกับที่เพื่อนตอบมาใช่ไหมหนูมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับเอาที่ไม่ซ้ำกับเพื่อนครับ
3: ไม่มีครับ
0: ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนด้วยนะครับตอนนี้เราก็ได้วิธีการแยกสารมาหลากหลายวิธีเลยนะครับจากการที่เพื่อนๆแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดแล้วก็นำเสนอมาคราวนี้นักเรียนจะต้องเลือกวิธีแล้วครับว่าวิธีการที่นักเรียนจะใช้ในการแยกสารในชั่วโมงถัดไปนั้นจะเป็นวิธีการใดนะครับจากนั้นนักเรียนก็จะต้องเขียนขั้นตอนในการแยกสารด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวลองมาสำรวจกันนะครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นจะเลือกใช้วิธีการใดบ้างเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่1เลยครับวิธีการที่นักเรียนเลือกใช้นะครับตัดสินใจเลือกเป็นวิธีการใดครับขอตัวแทนบอกหน่อยครับหยิบไม้ได้เลย
4: การร่อนแล้วก็การฝัดค่ะ
0: สำหรับกลุ่มที่1นั้นจะใช้วิธีการร่อนแล้วก็การฝัดนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้าง
4: มีกระด้งแล้วก็กระชอนค่ะ
0: มีกระด้งแล้วก็กระชอนนะครับตรงนี้ในส่วนของขั้นตอนการแยกสารนักเรียนได้จดบันทึกและเขียนไปแล้วถูกไหมครับวางแผนกันแล้วใช่ไหมว่าในชั่วโมงถัดไปนักเรียนจะต้องเริ่มจากทำอะไรบ้างเป็นลำดับขั้นตอนอันนี้ได้วางแผนไว้หรือยัง
4: ยังค่ะ
0: ยังนะครับดังนั้นนักเรียนจะต้องกลับไปวางแผนขั้นตอนด้วยนะครับว่าจะเริ่มทำจากอะไรเป็นลำดับแรกก็ขอขอบคุณเพื่อนกลุ่มนี้มากครับกลุ่มถัดไปครับกลุ่มด้านหลังนักเรียนเลือกใช้วิธีใดในการแยกสารครับเชิญครับขอตัวแทน
5: การร่อนกับการใช้มือหยิบออกค่ะ
0: การร่อนกับการใช้มือหยิบออกนะครับอุปกรณ์ที่เลือกใช้มีอะไรบ้างครับ
5: ตะแกรงค่ะ
0: ตะแกรงโอเคขอบคุณมากครับในส่วนของขั้นตอนการแยกสารตรงนี้นักเรียนช่วยกันวางแผนมานะครับแล้วก็จะเอามาแยกจริงในชั่วโมงหน้านะครับเพื่อนกลุ่มถัดไปครับกลุ่มที่2นะครับเลือกใช้วิธีการใดครับขอไม้ให้เพื่อนหน่อยครับ
6: ใช้ที่คีบคีบออกแล้วก็กระด้งร่อนครับ
0: เลือกใช้การคีบกับการร่อนนะครับซึ่งจะใช้ที่คีบแล้วก็
6: กระด้ง
0: กระด้งนั่นเองนะครับอุปกรณ์ก็ได้บอกไปแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนกลุ่มนี้ได้วางแผนไว้หรือยังครับ
1: ยัง
0: ยังดังนั้นต้องกลับไปวางแผนมาด้วยนะครับว่าจะแยกสารอย่างไรนะครับถัดไปครับเพื่อนกลุ่มที่3นักเรียนจะใช้วิธีการใดบ้างครับในการแยกสาร
1: วิธีการคีบกับการร่อนครับ
0: ใช้วิธีการคีบกับการ
1: ร่อนครับ
0: อุปกรณ์ที่ใช้คือ
1: มีกระด้งแล้วก็ที่คีบครับ
0: กระด้งแล้วก็ที่คีบนะครับในส่วนของขั้นตอนการแยกสารได้วางแผนไว้หรือยัง
1: ยังครับ
0: ยังนะครับดังนั้นต้องกลับไปวางแผนด้วยนะครับและเพื่อนกลุ่มสุดท้ายครับวิธีการที่นักเรียนตัดสินใจเลือกคือวิธีการใด
3: การร่อนครับแล้วก็การใช้ที่คีบครับ
0: ใช้การร่อนและการใช้ที่คีบอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้าง
3: กระชอนร่อนครับและที่คีบครับ
0: กระชอนร่อนกับที่คีบนะครับในส่วนของขั้นตอนการแยกสารได้วางแผนไว้หรือยังครับ
3: ยังครับ
0: ยังนะครับดังนั้นต้องกลับไปวางแผนและในชั่วโมงหน้าเราจะมาทำการแยกสารกันนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนมากนะครับตอนนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าวิธีการต่างๆที่นักเรียนต้นทางของเราจะใช้มีอะไรบ้างนะครับซึ่งในชั่วโมงหน้าเราก็จะมาทำการแยกสารกันนะครับและสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับว่าวันนี้เราได้ทำอะไรกันไปบ้างนะครับในส่วนของการแยกสารเนื้อผสมนะครับที่เป็นของแข็งกับของแข็งสามารถทำได้หลากหลายวิธีเลยตามที่เพื่อนๆได้เสนอมานะครับซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของสารที่ผสมปนกันอยู่นั่นเองซึ่งแต่ละวิธีก็จะมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันตามที่นักเรียนได้บอกมาข้างต้นนี้นะครับและในชั่วโมงหน้านะครับเราก็ยังคงเรียนอยู่กับเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันได้อย่างไรสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คืออุปกรณ์การแยกสารตามที่นักเรียนได้เลือกไว้นะครับนักเรียนก็แบ่งหน้าที่กันนะครับว่าใครจะเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ใดมานะครับจากนั้นก็ต้องเตรียมใบงานเรื่องการแยกสารเนื้อผสมที่เป็นของแข็งออกจากกันนะครับในส่วนของใบงานนั้นก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับและในชั่วโมงหน้าเราจะมาทำการแยกสารกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสาร

เพื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการให้อาหารนกพิราบแล้วก็ให้ทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาให้มีเศษอาหารตกข้างบนปื้นดิ่มรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นให้อาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในตีสาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ้นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีอ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ6อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแฮมบอปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติกรรมดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ดังนั้นการตีผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติการเหื้ออาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้อง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้นหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้ไป
4: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พุทธประสงค์ในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของการสืบค้นข้อมูลโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ครับผมก่อนอื่นเลยนักเรียนครับคุณครูมีคลิปวิดีทัศน์ให้นักเรียนได้รับชมครับนักเรียนเคยไปเที่ยวสถานที่ต่างๆในประเทศไทยมาเยอะไหมครับ
2: เย
1: อะเลยใช่ไหมฮะซึ่งวันนี้คุณครูได้สรุปรูปภาพต่างๆนะครับในวิดีทัศน์เนี่ยมากมายเลยทีเดียวนักเรียนตั้งใจดูแล้วก็พยายามเก็บข้อมูลรายละเอียดให้มากที่สุดนะครับ

0: ขอบคุณสื่อวิทยทัศน์จากรายการคุณพระช่วยครับช่อง Workpoint TV ครับผมนักเรียนครับหลังจากที่คุณครูให้นักเรียนได้ชมวิทยทัศน์เป็นที่เรียบร้อยนักเรียนเห็นอะไรจากวิทยทัศน์บ้างครับ
1: พระสมุทรเจดีย
0: ์สถานที่ต่างๆพระสมุทรเจดีย์แลกสร้างอนุสาวรีย์ย่าโมทุ่งรังสิตโรงละครแห่งชาติอะไรครับอะไรนะครับคุณครูขอตัวแทน1คนครับ
2: รถโอวัลตินเย็นเคลื่อนครับ
0: รถโอวัลตินเย็นเคลื่อนภาพเก่าไหมครับ
3: ภาพเก่า
0: เก่ามากเลยใช่ไหมครับมีใครเห็นอีกครับยกมือครับ
4: เห็นวัดค่ะ
0: วัดอะไรครับรู้ไหมเยอะมากเลยใช่ไหมวัดต่างๆได้เหมือนกันคร
4: ับ แล้วก็เห็นโรงหนังค่ะ
0: โรงหนังโรงละครได้เหมือนกันครับขอบคุณครับเห็นอะไรบ้างครับ
5: รถไอศกรีมเคลื่อนที่ตาเป็ดครับ
0: โอ้ยช่างสังเกตมากครับเก่งมากครับขอบคุณครับมีอีกไหมได้ครับอีกหนึ่งคนคนสุดท้ายครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างครับ
6: ถนนภูเก็ตค่ะ
0: ถนนภูเก็ตเลยมีอะไรไหมครับ
6: หาดใหญ
0: ่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาไม่เป็นไรครับขอบคุณครับนักเรียนนักเรียนครับเมื่อกี้ก็เป็นภาพต่างๆนะครับที่เป็นภาพเก่าไหมนักเรียนภาพเก่าใช่ไหมครับพ.ศ.นี่ประมาณพ.ศ.อะไรทราบไหม 2,500 ต้นๆใช่ไหมครับเมื่อประมาณสัก 40-50 ปีที่แล้วใช่ไหมครับนักเรียนนักเรียนครับคุณมีภาพอีกประมาณ 2-3 ภาพนักเรียนได้ชมครับภาพนี้นะครับเกี่ยวกับอะไรครับมีผู้หญิงมานำถาดผลไม้ไหมครับมาถวายรับเสด็จรัชกาลที่5ที่จังหวัดอะไรครับ
1: ภ
0: ูเก็ตภาพนี้ให้อะไรกับเราบ้างครับเราทราบอะไรจากภาพนี้บ้างประเพณียังไงครับประเพณีการต้อนรับการรับเสด็จใช่ไหมครับก็คือมีการนั่งใช่ไหมฮะการแต่งกายเก่งมากครับมีอะไรอีกนักเรียนมองได้เห็นอะไรอีกครับผลไม้ในสมัยนั้นๆใช่ไหมครับภาพต่อไปครับเห็นอะไรครับนี่เป็นภาพเมืองภูเก็ตครั้นรัชกาลที่7เสด็จประพาสนะครับประพาสคืออะไรประพาสคืออะไรครับคำว่าประพาสคืออะไรเสด็จไปอะไรครับเยี่ยมไปเที่ยวตรงนั้นนะครับประพาสนักเรียนภาพนี้เห็นอะไรครับเป็นรถสมัยก่อนใช่ไหมปัจจุบันมีไหมครับ
1: มี
0: ก็ได้อาจจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับเห็นอะไรอีกธงชาตินักเรียนรัชกาลที่7มีธงชาติธงตะไลลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมีกี่สีมีอะไรบ้างครับ
1: แดง
0: ขาว
1: ส
0: ีน้ำเงินคำถามคุณครูครับธงตะไลลงของเราเนี่ยเริ่มใช้ในรัชกาลที่อะไรครับทราบไหมรัชกาลที่6ครับนักเรียนนักเรียนครับธงที่เป็นไตรงแบบนี้ใช้ในรัชกาลที่6นะครับสมัยก่อนเราใช้ธงแบบไหนครับ
1: ธงสีแดง
0: เป็นธงสีแดงใช่ไหมมีวิวัฒนาการหลายแบบเลยมีช้างมีจักรใช่ไหมครับต่อไปครับภาพนี้เห็นอะไร
1: กำนันผู้ใหญ่บ้าน
0: กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลฉลองที่ภูเก็ตนะครับนักเรียนเห็นอะไรอีกครับ
1: การ
0: แต่งกายของเขาใช่ไหมรู้ไหมว่าผู้ชายใส่เสื้ออะไร
1: เสื้อกากี
0: ไม่ใช่เสื้อกากีเสื้อราชปะแตนใส่ข้างล่างคืออะไรครับ
1: โ
0: จงกระเบนนะครับเก่งมากนี่ก็เป็นภาพอะไรนะคะนักเรียนอันนี้เป็นภาพใช่ไหมครับภาพถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไหม
1: เป็น
0: นะครับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชั้นต้นหรือชั้นรอง
1: เป
0: ็นประวัติศาสตร์หลักฐานชั้นต้นนั่นเองซึ่งหลักฐานชั้นต้นที่เป็นภาพถ่ายเนี่ยมีข้อเด่นกับมีข้อด้อยใช่ไหมครับข้อเด่นคืออะไร
1: อยู่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั้น
0: อยู่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั้นๆเลยก็คือเราถ่ายรูปไปก็คือเหตุการณ์นั้นเลยใช่ไหมครับออกมาเป็นภาพถ่ายเลยแล้วข้อด้อยล่ะ
1: อาจจะมีรอยชำรุดเสียห
0: ายแน่นอนเพราะถ่ายรูปออกมาเป็นกระดาษใช่ไหมครับเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วก็ทำให้เกิดอะไรครับ
1: รอย
0: ฉีกขาดเกิดขึ้นนั่นเองเก่งมากครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันเรื่องของการสืบค้นนะครับเกี่ยวกับอะไรครับประวัติศาสตร์นั่นเองซึ่งภาพถ่ายก็ถือว่าเป็นหลักฐานใช่ไหมสามารถสืบค้นได้ไหมครับสืบค้นได้เหมือนกันดูจากภาพถ่ายแล้วก็ตีความนะครับสำหรับวันนี้นะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนจนจบคาบนะครับนักเรียนจะต้องสามารถเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับรวมทั้งเกิดทักษะในการคิดวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูลนะครับ แล้วก็เห็นความสำคัญของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ครับผมวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของการสืบค้นข้อมูลโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ครับก่อนอื่นเลยนักเรียนวิธีการทางประวัติศาสตร์เราได้เรียนหรือยังครับเรียนยังนะต้นคาบแรกๆเลยเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ววิธีการทางประวัติศาสตร์มีกี่ขั้นตอนครับใครทราบไหมว่าขั้นที่1คืออะไรขั้นที่1ครับคือ
3: ตั้งคำถามค่ะ
0: การตั้งคำถามถูกต้องไหมครับนักเรียน
1: ต้องคร
0: ับลองดูนะการกำหนดหัวข้อที่จะศึกษาหรือการตั้งคำถามนั่นเองเก่งมากครับขอบคุณครับข้อที่2ใครจะตอบครับยกมือได้ครับข้อที่2ครับเมื่อมีการกำหนดหัวข้อหรือการตั้งคำถามที่เราจะศึกษาแล้วเนี่ยข้อที่2เราต้องทำอะไรครับ
3: การรวบรวมข้อมูล
0: เราจะต้องรวบรวมข้อมูลและหลักฐานใช่ไหมครับนักเรียนใช่ไหมใช่ครับผมก็คือการรวบรวมข้อมูลหลักฐานนั่นเองหลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลหลักฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขั้นตอนที่3ครับตอบครับ
2: ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานครับ
0: การตรวจสอบข้อมูลหรือหลักฐานที่เรารวบรวมมาในขั้นที่2นะครับขั้นที่4และขั้นที่5คุณครูขอคนเดียวเลย
7: ขั้นที่4คือสรุปข้อมูลครับ
0: ขั้นที่5ล่ะครับ
7: นำเสนอครับ
0: ขอบคุณครับใช่ครับผมก็คือขั้นที่4การสรุปข้อมูลหรือความรู้นะครับแล้วก็ขั้นที่5การนำเสนอข้อมูลหรือความรู้ที่เราได้ศึกษามาทั้งหมดนะครับเก่งมากครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูมีกิจกรรมครับให้นักเรียนได้ทำซึ่งเป็นกิจกรรมนักสืบประวัติศาสตร์รุ่นจิ๋วครับเราจะทำการศึกษาประวัติศาสตร์นะครับโดยผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์กี่ขั้นตอน
1: 5
0: ขั้นตอนเช่นเคยนะครับคุณครูขอชี้แจงนะครับคำชี้แจงก็คือคุณครูจะให้นักเรียนนะครับ1กลุ่มต่อ1ใบความรู้นะครับก็คือได้ใบความรู้คนละ1ใบโดยในใบความรู้นั้นจะเป็นข้อความที่หายไปครับต่อไปนักเรียนจะต้องเลือกบัตรคำนะครับก็คือบัตรคำใน PowerPoint ที่คุณครูโชว์ขึ้นมาให้นักเรียนเติมคำในข้อความให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็นำไปเติมให้สอดคล้องกับข้อความที่หายไปนะครับคุณครูขอตัวแทนกลุ่มนะครับกลุ่มละ1คนออกมารับใบความรู้ที่คุณครูครับ

นี่คือใบความรู้ของคุณครูนะครับเป็นข้อความแล้วก็มีอะไรครับช่องที่หายไปใช่ไหมฮะยกตัวอย่างเช่นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงใช้พระนามจุดจุดจุดจุดเข้าใจไหมครับอันนี้คือใบความรู้ของเริ่มต้นสมัยรัตนโกสินทร์นะครับหรือรัชกาลที่อะไรครับรัชกาลที่1 นั่นเองเป็นข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่1 นะครับซึ่งวันนี้คุณนำใบความรู้มาทั้งหมด5 ใบครับใบแรกเกี่ยวกับรัชกาลที่1ใบที่2เกี่ยวกับรัชกาลที่2

0: กลุ่มไหนแล้วได้รัชกาลที่4ครับพระจอม9
1: รัชกาลที่1ครับ
0: รัชกาลที่4รัชกาลที่5ครับรัชกาลที่1ครับ
2: ผมครับ
0: ครับรัชกาลที่4ที่อะไรฮะ
2: 2
0: ที่2ครับผม
2: รัชกาลที่3
0: ที
2: ่3
0: รัชกาลที่3พระนั่ง9ครับแล้วก็รัชกาลที่4พระจอม9ครับนักเรียนครับฟังคุณครูนะนักเรียนฟังคุณครูนะครับต่อไปคุณครูจะแสดงบัตรคำให้นักเรียนดูนะครับจะเป็นแบบนี้ให้นักเรียนศึกษาจากบัตรคำด้วยแล้วศึกษาจากหนังสือด้วยว่าข้อความที่หายไปมันสอดคล้องกับหนังสือหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นจุดๆๆหรือวัดพระแก้วคิดว่าตรงไหนคือจุดๆๆครับชื่อเต็มของวัดพระแก้วทราบไหมนี่ในสไลด์นี้มีเลย
3: ว
0: ัดพระแก้วนะชื่อจริงของวัดพระแก้วคืออะไรครับชื่อยังเป็นทางการคือวัดพระศรีรัตนศาสดารามเราก็นำวัดพระศรีรัตนศาสดารามใส่เข้าไปในช่องว่างที่หายไปนักเรียนเข้าใจไหมครับ

0: เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มนะครับออกมานำเสนอว่าข้อความที่หายไปนักเรียนได้เติมอะไรไปบ้างนะครับโดยเริ่มจากกลุ่มที่1ครับเรื่องเริ่มต้นรัตนโกสินทร์ครับออกมาเลยครับเดี๋ยวคุณครูจะอ่านข้อความคร่าวๆนะครับแล้วนักเรียนก็ตอบได้เลยช่องที่1นะครับหลังจากที่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนะครับได้ปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์นะครับทรงใช้พระนามว่าอะไรครับ
1: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครับ
0: โอเคครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับนักเรียนครับชื่อของพระนามรัชกาลที่อะไรครับ
1: รัชกาลที่1
0: รัชกาลที่1นะครับต่อมาได้ย้ายราชธานีจากจุดๆๆอะไรครับ
1: กรุงธนบุรีคร
0: ับ จากกรุงธนบุรีข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามานะครับมาฝั่งตรงข้ามแล้วก็สร้างเมืองหลวงใหม่ครับชื่อว่าก
1: รุงเทพมหานครครับ
0: กรุงเทพมหานครใช่ไหมครับใช่ครับผมพร้อมๆกับสถาปนาราชวงศ์นะครับต่อไปครับข้อความต่อไปคือทรงอัญเชิญอะไรครับพระพุทธรูปสำคัญนะครับมาไว้ที่กรุงเทพด้วยจุดๆๆครับแล้วก็มีชื่อเล่นของวัดว่าวัดพระแก้วคิดว่าคือ
1: วัดพระศรีรัตนศาสดารามครับ
0: วัดพระศรีรัตนศาสดารามใช่ไหมครับใช่ครับผมเรียบร้อยครับตบมือเพื่อนหน่อยครับต่อไปรัชกาลที่2ครับเรื่องยุคทองของศิลปะรัตนโกสินทร์ครับกลุ่มนี้นะครับได้รัชกาลที่2นะครับยุคทองของศิลปะรัตนโกสินทร์ใช่ไหมครับช่องแรกนะครับนักเรียนช่องที่หายไปนักเรียนเติมว่า
2: พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยคร
0: ับครับผมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะครับรัชกาลที่2นะครับเป็นพระนามเต็มใช่ไหมครับส่วนพระทัยด้านวัฒนธรรมศิลปะรวมทั้งมีการบูรณะวัดมากมายเป็นวัดประจำราชการนั่นเองคืออะไรครับข้อความต่อไป
2: วัดอรุณราช
0: วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารใช่ไหมฮะเก่งมากต่อไปข้อความที่4ที่5ครับทรงพระราชนิพนธ์ผลงานชิ้นสำคัญนะครับ2เรื่องคือเรื่อง
2: อีเหนากับรามเกียรติ
0: ์อีเหนากับรามเกียรติ์เคยได้ยินไหมนักเรียน
3: เคยได้ย
0: ิน
3: อ
0: ีเหนากับรามเกียรติ์ข้อความต่อไปคือรัชกาลของพระองค์นะครับมีกวีคนหนึ่งเป็นกวีเอกนะครับชื่อว่าพระศรีสุนทรโวหารหรือว่าผู้นะครับหรือเรียกว่าอะไรครับ
2: สุนทรผู
0: ้สุนทรผู้เคยได้ยินไหมครับ
3: เคย
0: ค่ะเคยได้ยินใช่ไหมครับสุนทรผู้ทำอะไรครับ
3: เข
0: ีย
3: น
0: กรแต่งกรใช่ไหมฮะเรียบร้อยครับตบมือเพื่อนหน่อยครับต่อไปกลุ่มไหนได้รัชกาลที่3ครับได้เลยครับเอามาเลยครับรัชกาลที่3นะครับคือยุคพ่อค้าวานิชนะครับกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เนี่ยทรงครองราชนะครับต่อจากบิดาแล้วก็มีพระนามว่าอะไรครับ
2: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ
0: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวถูกต้องไหมครับรัชกาลที
2: ่
0: 3ถูกต้องทรงมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการค้านะครับโดยเฉพาะกับจุดๆ
2: ๆประเทศจีน
0: ประเทศจีนนั่นเองซึ่งในสมัยของพระองค์เนี่ยราชสำนักนะครับมีการสัมพันธ์กับจีนใช่ไหมฮะสยามกับจีนมีความสัมพันธ์กันมีการส่งสำเภาไปที่จีนมากมายเลยนะครับแล้วก็ในสมัยของพระองค์นะครับนับเป็นอะไรครับจุดๆ
2: ๆยุคทองของการค้าขาย
0: ยุคทองของการค้าขายเลยยุคทองแห่งการค้าขายก็คือมีการส่งไปที่จีนมีการค้าขายกับตะวันตกนะครับแล้วก็อะไรครับต่อไปนี่ทรงเนื่องจากมีอะไรครับมีการค้าขายมากทรงเก็บพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ครับบางส่วนไว้เป็นอะไรครับไว้ในอะไร
2: ถุงแดง
0: เงินถุงแดงหรือถุงแดงนั่นเองซุกซ่อนไว้นะครับต่อไปครับทรงอนุญาตให้อะไรครับจากอเมริกาเข้ามาม
2: ิชชันนารี
0: มิชชันนารีนักเรียนเคยได้ยินมิชชันนารีไหมครับใครเคยยกมือมิชชันนารีตบมือเพื่อนหน่อยครับต่อไปรัชกาลที่4ใครได้ครับรัชกาลที่4ครับออกมาครับการเปิดประเทศในรัชกาลที่4ครับนักเรียนครับในรัชกาลที่4เกริ่นว่าชาติตะวันตกเนี่ยเข้ามาทำสัญญาการค้าโดยเซอร์จอห์นเบาริงอังกฤษเข้ามาทำจุดๆๆคืออะไรครับ
2: สัญญาเบาริง
0: สัญญาเบาริงนั่นเองคนที่ทำสัญญาก็คือเป็นผู้นำก็คือเซอร์จอห์นเบาริงนะครับทำให้สนธิสัญญานั้นน่ะชื่อว่าสนธิสัญญาอะไรครับสนธิสัญญาเบาริงนั่นเองโดยปริยายนะครับอย่างไรก็ตามนะครับประเทศเปิดอย่างเด็ดชันในสมัยรัชกาลที่
2: พ
4: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่อะไรครับรัชกาลที่4นั่นเองส่วนพระไทยนะครับเกี่ยวกับวิทยาการตะวันตกนะครับแล้วก็ในด้านการศาสนานะครับทรงตั้งอะไรครับ
4: นิกายธรรมยุทธ
0: นิกายธรรมยุทธนักเรียนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินนิกายธรรมยุทธไหมครับผ่านๆใช่ไหมนักเรียนเคยรู้จักพระป่าไหมพระป่าเป็นสายพระป่านะครับเกี่ยวกับนิกายธรรมยุทธนั่นเองเนื่องจากรัชกาลที่4นะครับเล็งเห็นว่าคณะสงฆ์ไทยตอนนั้นอ่อนแอไม่เข้มงวดมากทำให้ทรงตั้งนิกายธรรมยุทธขึ้นมานะครับเพื่อควบคุมคณะสงฆ์นะครับให้มีระเบียบเรียบร้อยมากกว่าเดิมนะครับต่อไปครับทรงนับเป็นกษัตริย์ตระหนักถึงภัยจากอะไรครับของประเทศตะวันตกภัยจากอะไร

0: ใ
1: ช่ลัทธิล่าอาณานิคม
0: ลัทธิล่าอาณานิคมรู้จักไหมครับเคยได้ยินไหมลัทธิล่าอาณานิคมเคยใช่ไหมบริเวณประเทศไทยมีเจ้ามหาอำนาจจากชาติตะวันตกเนี่ยเข้ามาล่าอาณานิคมก็คือมายึดดินแดนมาควบคุมดินแดนนะครับมีประเทศอะไรบ้างนักเรียนฝรั่งเศสเข้ามาทางไหนฝรั่งเศส
2: ทาง
0: อ่าวไทยบริเวณอินโดจีนประเทศอะไรครับเวียดอะไร
2: เวียดนาม
0: อะไรอีกไม่ใช่ญี่ปุ่นเวียดนามลาวอีกหนึ่งประเทศ
2: กัมพูชาก
0: ัมพูชานะครับบริเวณอินโดจีนประเทศฝรั่งเศสนะครับได้ยึดดินแดนให้เป็นเมืองขึ้นนะครับก็คือเวียดนามลาวแล้วก็กัมพูชานะครับส่วนทางด้านตะวันตกของประเทศไทยเจ้าอาณานิคมนะครับที่มาล่าดินแดนคืออะไรครับ
2: ฝร
0: ั่
2: งเศสอ
0: ังกฤษนักเรียนอังกฤษมาล่าประเทศอะไรครับตะวันตกของประเทศไทยคือประเทศอะไรใช่เมียนมานะครับก็คือพม่านั่นเองภาคใต้ล่ะครับมาเลเซียใครมาชาติเดียวกันเลยนักเรียนก็คืออังกฤษนะครับเก่งมากต่อไปครับอันนี้เกี่ยวกับนักเรียนต้นทางนะครับก็คือทรงคำนวณนะครับว่าเกิดจุดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับร.4เนี่ยทรงคำนวณเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1: สุริยะปราคาเต็มดวงที่ว่าก่อ
0: สุริยะปราคาเต็มดวงด้วยที่ตำบลว่าก่อนะครับนักเรียนเคยได้ยินไหม
2: เคย
0: ได้ยินนะครับต่อไปครับกลุ่มที่ได้รัชกาลที่5ครับการปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่5ครับชื่อเดิมของพระองค์นะครับก็คือเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์นะครับเป็นราชโอรสของรัชกาลที่4ครับขึ้นครองราชเป็นอะไรครับพระนามเต็ม
3: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชนะครับพระองค์ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่ปฏิรูปครั้งใหญ่ทรงอะไรครับ
3: ยกเลิกทาส
0: ยกเลิกทาสนักเรียนสมัยก่อนเรามีทาสมั้ยครับ
2: มี
0: นะครับมีทาสนะครับทำให้รัชกาลที่5เนี่ยได้ทรงเลิกทาสนะครับประจวบกับมีการยกเลิกการเกณฑ์แรงงานไพ่นะครับหันมาใช้ระบบเก็บส่วยภาษีแทนต่อมาครับทรงปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคนะครับทรงตั้งกระทรวงเพิ่มขึ้นจาก4กระทรวงเป็น12กระทรวงในสมัยนี้พระองค์นะครับทรงเผชิญกับการบีบคั้นจากชาติมหาอำนาจนักเรียนเมื่อกี้ร.4ใช่ไหมครับอันนี้เข้ามาร.5แล้วก็คือยังเจอกับชาติมหาอำนาจอยู่นะครับจากอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับทำให้ไทยต้องยอมอะไรครับ
3: เสียดินแดน
0: เสียดินแดนนะครับในรัชกาลที่5สมัยก่อนประเทศไทยมีที่กว้างขวางมากเลยนักเรียนต่อมาในรัชกาลที่5ได้มีชาติตะวันตกเนี่ยระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสเข้ามาทำให้เราต้องเสียดินแดนไปต่อไปครับรัชกาลที่5นะครับเคยเสด็จจุดถึง2ครั้งเลยเสด็จอะไรครับ
3: ประพาสยุโรป
0: ประพาสยุโรปนักเรียนประพาสคืออะไรคุณครูพูดไปแล้ว
2: เย
0: ี่
2: ยม
0: เที่ยวนะครับประมาณนี้ประพาสยุโรปนะครับถึง2ครั้งเพื่อผูกสัมพันธ์ไมตรีนะครับกับชาติยุโรปให้แน่นแฟนขึ้นนะครับต่อไปอันสุดท้ายนี่ปวงชนชาวไทยนะครับจึงพร้อมใจกันนะครับถวายสมัญญานามนะครับแด่พระองค์ว่าอะไรครับ
3: พระปิยมหาราช
0: พระปิยมหาราชนะครับเคยได้ยินไหมพระปิยมหาราชเคยได้ยินครับนักเรียนตบมือเพื่อนหน่อยครับสำหรับกิจกรรมที่ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่7นะครับเรื่องการสืบค้นข้อมูลโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์นะครับนักเรียนครับนักเรียนเปิดไปที่ชุดกิจกรรมของเราเลยแล้วก็ศึกษาข้อมูลจากสื่อ PowerPoint ของคุณครูนะครับรวมทั้งทำใบงานที่7ครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับอ่านคำชี้แจงแล้วก็แจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับรวมทั้งกำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับผมนักเรียนเริ่มทำได้เลยครับ

0: สำหรับใบงานที่7นะครับคุณครูจะให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับแล้วก็ในครั้งถัดไปนะครับเราจะมาพูดคุยกันเฉลยกันนะครับต่อไปครับที่เราเรียนตั้งแต่ต้นคาบจนจบคาบนะครับนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างครับวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างครับ
1: เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยครับ
0: เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยเลยในสมัยไหนรู้ไหม
1: สมัย2500ต้นๆครับ
0: อันนี้พูดถึงภาพเก่านะครับคือ2500ต้นๆเมื่อกี้คุณครูให้ทำรายงานสมัยไหนครับ
1: สมัย
0: รัตนโกสินทร์สมัยรัตนโกสินทร์นะครับเก่งมากมีใครอีกไหมครับคุณครูขออีก2คนอีก1คน1คนก่อนได้ไหมวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างครับได้ครับ
2: พระมหากษัตริย
0: ์พระมหากษัตริย์เราทำอะไรเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ครับ
2: สืบค้นข้อมูล
0: สืบค้นข้อมูลนักเรียนก็คือการสืบค้นข้อมูลโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์นั่นเองซึ่งวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยข้อแรกคุณครูให้ใบงานไปที่เรียบร้อยใช่ไหมครับข้อที่2คือการรวบรวมข้อมูลเรารวบรวมข้อมูลจากอะไรครับ
3: หน
0: ัง
3: ส
0: ือ ที่คุณครูมอบให้นะครับนักเรียนจำเป็นต้องเป็นหนังสือไหมครับไม่จำเป็นนะนักเรียนถ้าเรามีโทรศัพท์เราสามารถศึกษาได้จากอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็ดูจากภาพถ่ายได้ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้เหมือนกันนะครับแต่ในที่นี้คุณครูให้หนังสือเป็นสื่อนะครับเป็นหลักฐานในการที่เราศึกษาค้นคว้านะครับต่อไปครับอีกหนึ่งคนเราได้เรียนรู้อะไรครับ
4: เรื่องราวของรัชกาลต่างๆค่ะ
0: เรื่องราวของรัชกาลต่างๆที่คุณครูให้ทำใบงานกิจกรรมนั่นเองมีอะไรอีกไหมครับ
4: ประมาณนี้ค่ะ
0: ประมาณนี้ไม่เป็นไรครับสรุปนะครับก็คือเราเรียนเกี่ยวกับการสืบค้นความเป็นมาใช่ไหมคะโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์นั่นเองซึ่งวันนี้คุณครูได้นำเรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของรัชกาลต่างๆกี่รัชกาลครับ
3: 5
0: รัชกาลรัชกาลที่1รัชกาลที่2ถึงรัชกาลที่5นะครับสำหรับเรื่องถัดไปนะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของการสืบค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับในท้องถิ่นนั่นเองสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.

0: และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: การวิจัยตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะคือมันง่ายใครๆก็บ้วนน้ำลายเป็นเราแปรงฟันเราอะไรเราก็บ้วนน้ำลายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็เข้าถึงปริมาณประชากรหรือคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว
3: เดี๋ยวจะขอให้คุณสุพิชเนี่ยบ้วนน้ำลายเบาๆนะคะใส่ไปในกระป๋องไม่ต้องไอไม่ต้องขากเสมหะนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทแล้วก็พันด้วยพาราฟีนแล้วก็ใส่ซอง10หลอก2ชั้นปิดให้สนิทแล้วส่งให้หมอนะ
2: การแยงจมูกแล้วก็แยงคอเราต้องใช้ไม้เข้าไปแยงทำให้เกิดการระคายและเกิดความเสี่ยงเนื่องจากว่าเวลาคนไข้ไอออกมาจามออกมาผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องมีความเสี่ยงในการรับอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยเรามีทางเลือกหรือเปล่าจุดประสงค์ของการทำวิจัยครั้งนี้คือเราต้องการจะรู้ว่าถ้าเราทำงานวิจัยหรือทำการตรวจโควิด-19 ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะมันจะเทียบเท่ากับการทำมาตรฐานคือการแยงจมูกและแยงคอหรือเปล่าก็มีที่มาในงานวิจัยเบื้องต้นจากประเทศจีนที่เกี่ยวข้องกับการเจอรีเซปเตอร์ซึ่งเป็นการจับของเชื้อความน่าสนใจก็คือไปเจอว่ามันจับในช่องปากลำคอในต่อมน้ำลายและที่ลิ้นก็เลยสนใจว่าเอ๊ะมันจะมีเชื้ออยู่ในน้ำลายหรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาที่เราคุยกันว่าเอ๊ะเราลองมาดูไหมเปรียบเทียบกับทางโพรงจมูก
3: อาจารย์เอกช่วยเปิดให้ดูคนที่ negative อะค่ะว่า housekeeping จีนเนี่ยยัง positive อยู่ไหมคะ
4: อ
3: ัน
4: นี้ก็เป็น negative ก็ positive
5: วิธีการจริงๆเราก็เอาตัวอย่างจากหลังโพรงจมูกนะครับแล้วก็ตัวอย่างจากที่เป็นน้ำลายเก็บตัวอย่างมาจากคนคนเดียวกันนะครับประมาณ200ลายนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาสู่ห้องปฏิบัติการแล้วก็มา inactivate เชื้อก่อนก็คือทำให้เชื้อมันอ่อนประสิทธิภาพหรือทำให้เชื้อมันตายลงนะครับจากนั้นเราก็เอามาสกัดสารพันธุกรรมนะครับหลังจากที่เราสกัดสารพันธุกรรมของทั้ง2อันเราก็ไปทำ RT-PCR ตามปกติถ้าตรวจพบเชื้อมันก็จะขึ้นเป็นลักษณะเป็น A shape นะครับ
2: สิ่งสรุปที่เราทำออกมาเนี่ยเราพบว่า100คนที่แยงจมูกแล้วพบโรคเนี่ยเราพบว่าจากน้ำลายเราจะตรวจเจอประมาณ 84-85 คนลึกๆเราคิดว่าถ้ามันดีกว่านี้เนี่ย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เราคงจะแฮปปี้มากๆแต่หลังจากที่เราเห็นผลออกมาแล้วเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็ได้มาคอลลาโบเรตและเอาข้อมูลตรงนี้นำไปใช้จริงหน้างานที่บางละมุงผลก็น่าพอใจทำให้ชุมชนนั้นเข้าถึงการวินิจฉัยได้มากขึ้นสามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
3: การตรวจด้วยน้ำลายนะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะโดยการตรวจแบบเติมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 5,000 บาทนะคะแต่ว่าการตรวจด้วยน้ำลายเนี่ยเนื่องจากเราไม่ต้องใช้ชุดอุปกรณ์ PPE แล้วก็หน้ากาก N95 แล้วเนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ 1,500 บาทค่ะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะจะเริ่มรับบริการตรวจทางน้ำลายกลางเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ารับการตรวจเนี่ยก็จะต้องทราบข้อจำกัดก็คือชุดตรวจเนี่ยมีความไวอยู่ประมาณ 85% นะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่รับการตรวจเราก็จะเรียกว่าเป็นการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงมากๆสัมผัสเชื้อหรือว่า จะทำการผ่าตัดเนี้ยก็ยังควรตรวจด้วยวิธีมาตรฐานอยู่ค่ะ
2: รู้สึกภูมิใจนะคะที่จริงๆทีมรามาธิบดีได้มีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นกับประชาชนแล้วก็สังคมไทยแล้วยังคิดว่าเราสามารถที่จะต่อยอดในการพัฒนาการศึกษานี้ในโครงการอื่นๆมากขึ้นคือเราเองในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ของมหิดลเรารู้ถึงคำปณิธานปัญญาของแผ่นดินแล้วก็ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทยเราพร้อมที่จะดำเนินการต่อไปในการที่จะเป็นปัญญาของแผ่นดินเสมอค่ะ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้ะ
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะ

0: นี้อ่ะ
1: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 5มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
1: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
3: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
4: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
1: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
5: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
3: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
2: ครับ
4: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
4: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
3: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
3: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
3: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหา PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพ

0: สามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: าออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วเปิดแล้วไหลแล้วไหลแล้ว
2: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะวันนี้เป็นเรื่องความเสี่ยงจากการลงทุนและการจัดพอร์ตให้ปลอดภัยนะคะแต่ก่อนจะไปคุยกันวันนี้ฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะความเสี่ยงจากการลงทุนนี่คืออะไรนะคะเราคงเคยได้ยินกันบ่อยครั้งว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงดังนั้นวันนี้เราจะคุยกันว่าเราจะหาวิธีลดความเสี่ยงจากการลงทุนนี้ได้อย่างไรค่ะและไม่ว่าเราจะใช้วิธีการใดก็ตามเราก็ควรจะมีความเข้าใจพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเภทของสินทรัพย์นั้นๆอัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากสินทรัพย์นั้นแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงที่จะมากับสินทรัพย์นั้นๆด้วยค่ะโดยการลงทุนในสินทรัพย์

ามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ถ้าอย่างนั้นเอาเงินไปฝากออมทรัพย์ดีกว่าประเด็นก็คือว่าการที่เราเอาเงินไปฝากในบัญชีออมทรัพย์แม้จะรู้สึกว่ามีความปลอดภัยสูงมีสภาพคล่องสูงแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงจากการลงทุนแต่อย่าลืมนะคะว่าเราก็ยังมีความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อซึ่งทำให้มูลค่าเงินในบัญชีของเราเนี่ยลดลงไปได้ค่ะความเสี่ยงจากการลงทุนที่นักลงทุนควรรู้มีอะไรบ้างโดยทฤษฎีแล้วเราสามารถแบ่งความเสี่ยงจากการลงทุนได้เป็น2ประเภทประเภทแรกเรียกว่าความเสี่ยงที่เป็นระบบและประเภทที่2ก็คือความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบความเสี่ยงที่เป็นระบบก็คือความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบมากหรือน้อยแตกต่างกันไปแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อแล้วก็แม้กระทั่งผลกระทบจากภาวะโรคระบาดโควิดเป็นต้นค่ะเพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้นสำหรับความเสี่ยงที่เป็นระบบยกตัวอย่างเช่นผลกระทบจากภาวะโรคระบาดโควิดนี่เองค่ะอุตสาหกรรมที่ถูกผลกระทบอย่างหนักก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโรงแรมธุรกิจการบินแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกเป็นต้นค่ะความเสี่ยงอีกประเภทนึงนะคะเรียกว่าความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบก็คือความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยในการบริหารของธุรกิจนั้นหรืออุตสาหกรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารการมีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งการที่ธุรกิจมีหนี้เพิ่มขึ้นเป็นต้นค่ะความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบที่เกิดจากปัจจัยภายในธุรกิจเองเราสามารถจะทำให้มันลดลงได้เรียกว่าการกระจายความเสี่ยงโดยการที่เราลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือสุภาษิตฝรั่งเรียกว่า don't put all eggs in one basket ก็คืออย่าใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าเดียวกันเพราะมิฉะนั้นไข่จะกระทบกันจนแตกได้นะคะก็หมายถึงว่าการที่เราถือสินทรัพย์หลากหลายประเภทเนี่ยจะทำให้เราลดความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยของธุรกิจแต่ละธุรกิจหากธุรกิจหนึ่งมีปัญหาหรือมีผลกระทบทำให้อัตราผลตอบแทนเนี่ยน้อยลงไปนะคะก็ยังมีธุรกิจอื่นๆที่พอจะให้ผลตอบแทนที่สวยงามแก่เราได้บ้างค่ะนอกเหนือจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและการลงทุนแล้วนะคะนักลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงอื่นๆอะไรบ้างก็มีด้วยกัน5ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลข้อที่1ก็คือเรื่องของอายุหรือวัยค่ะข้อที่2ก็คือเรื่องของสถานภาพและความพร้อมทางการเงินข้อที่3ก็คือเรื่องของอัตราผลตอบแทนที่ต้องการข้อที่4ก็คือเรื่องของระดับของการยอมรับความเสี่ยงที่จะรับได้และข้อสุดท้ายก็คือข้อจำกัดและเงื่อนไขในการลงทุนของแต่ละคนค่ะข้อแรกนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอายุและวัยของแต่ละคนนะคะซึ่งจะแบ่งได้เป็น3ช่วงวัยด้วยกันค่ะช่วงวัยแรกก็คือช่วงวัยตั้งแต่เริ่มทำงานนะคะวัยหนุ่มสาวจนกระทั่งถึงวัย30ปลายๆช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงตั้งแต่วัย30ปลายๆจนกระทั่งถึงวัยก่อนเกษียณอายุแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็จะเป็นช่วงตั้งแต่วัยเกษียณอายุเป็นต้นไปค่ะในช่วงแรกของวัยนี้ก็จะเป็นวัยตั้งแต่เริ่มทำงานไปจนถึงวัย30ปลายๆเป็นวัยที่สะสมประสบการณ์ทั้งประสบการณ์ในด้านการทำงานแล้วก็ประสบการณ์ทางด้านการลงทุนยังมีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้นตามวัยในขณะเดียวกันความรับผิดชอบของช่วงวัยนี้ก็ยังมีไม่มากแต่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปตามวัยด้วยค่ะดังนั้นในช่วงวัยนี้จึงยังมีความสามารถที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงได้ค่ะในช่วงวัยถัดมานะคะเป็นช่วงวัยตั้งแต่วัย30ปลายๆจนกระทั่งถึงวัยก่อนเกษียณอายุจะเป็นวัยที่มีความมั่นคงทางอาชีพหน้าที่การงานมีรายได้ค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็มีภาระค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ๆเนี่ยที่ค่อนข้างจะลดลงไปตามวัยนะคะเช่นเรื่องของค่าผ่อนบ้านเรื่องของค่าเล่าเรียนลูกเป็นต้นในวัยนี้แม้ว่าเราจะมีความมั่นคงทางการเงินค่อนข้างสูงแต่ด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้เราไม่สามารถจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะดังนั้นควรจะไปเน้นเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอมีความเสี่ยงปานกลางถึงน้อยมีความมั่นคงในระยะยาวยกตัวอย่างเช่นการลงทุนในหุ้นสามัญที่มีปัจจัยพื้นฐานดีลงทุนในตราสารหนี้หรือแม้กระทั่งลงทุนในกองทุนรวมภายในประเทศเป็นต้นค่ะในช่วงวัยหลังเกษียณเป็นต้นไปนะคะเป็นวัยที่เราไม่มีรายได้จากงานประจำแต่เรายังมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทุกวันและเราก็ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายบางส่วนเพื่อการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยของเราอีกด้วยนะคะดังนั้นการลงทุนที่เหมาะสมกับวัยหลังเกษียณควรจะเป็นการลงทุนที่ป้องกันความเสี่ยงในทุกรูปแบบและสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอในเวลาเดียวกันยกตัวอย่างเช่นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือแม้กระทั่งการลงทุนในกองทุนรวมที่สร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอเป็นต้นค่ะข้อ2นะคะก็คือเรื่องของสถานภาพทางการเงินนะคะก่อนที่เราจะนำเม็ดเงินมาลงทุนเราควรจะต้องประมาณการรายรับรายจ่ายทั้งปัจจุบันและในอนาคตการที่เราจะนำเงินก้อนไหนๆมาลงทุนก็ตามไม่ควรจะเป็นเงินที่จะต้องเอาไปผ่อนบ้านหรือไม่ควรจะเป็นเงินที่จะต้องเอาไปจ่ายค่าเรียนลูกนำมาลงทุนอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นเงินที่เราจะนำมาลงทุนก็คือเงินที่เราพิจารณาแล้วว่าจะไม่เอามาเป็นค่าใช้จ่ายในปัจจุบันและใน

อนาคตก็จะเป็นเงินส่วนเหลือที่เราเก็บเอาไว้สามารถนำมาลงทุนได้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนค่ะนอกจากนี้นักลงทุนควรพิจารณาเรื่องของอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับเนี่ยคาดว่าจะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ด้วยระยะเวลาเท่าไหร่นะคะและอยู่ในรูปแบบไหนซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบของเงินปันผลที่จะได้รับเรื่องของกำไรจากการซื้อขายหรือแม้กระทั่งเรื่องของดอกเบี้ยรับจากการลงทุนเป็นต้นค่ะประเด็นที่4นะคะก็เป็นประเด็นเรื่องของการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลนะคะก่อนที่เราจะลงทุนเนี่ยเราจะต้องทำแบบประเมินเพื่อจะทราบความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของตัวเราเองการที่เราทำการประเมินความเสี่ยงเนี่ยก็เพื่อที่เราจะได้ทราบว่าเราเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียมากน้อยแค่ไหนเรามีความวิตกต่อการลงทุนที่อาจจะเกิดการขาดทุนได้มากน้อยแค่ไหนนะคะและสุดท้ายก็คือเราได้ทราบทัศนคติและพฤติกรรมในการลงทุนของตัวเราเองค่ะดังนั้นทรัพย์ที่เราจะเลือกลงทุนก็ควรมีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ด้วยค่ะข้อที่5ก็คือเรื่องของข้อจำกัดและเงื่อนไขของแต่ละบุคคลนะคะเชื่อได้ว่านักลงทุนแต่ละคนเนี่ยก็มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการลงทุนที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนักลงทุนบางท่านก็ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ควรจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนะคะหรือนักลงทุนบางท่านเนี่ยก็มีความสนใจเฉพาะที่จะลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีเป็นพิเศษค่ะดังนั้นเราควรจะรู้จักตัวเราเองว่าเรามีข้อจำกัดหรือมีเงื่อนไขในการลงทุนอย่างไรก่อนที่พิจารณาในการที่จะเลือกสินทรัพย์ลงทุนค่ะสุดท้ายแล้วนะคะการลงทุนเพื่อจะได้อัตราผลตอบแทนที่ต้องการก็มักจะมีความเสี่ยงเข้ามาร่วมด้วยเสมอนะคะดังนั้นผู้ลงทุนก็ควรจะพิจารณาถึงสินทรัพย์ประเภทนั้นๆ นะคะว่าเหมาะสมกับเราหรือไม่นะคะพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของแต่ละบุคคลทั้ง5ข้อที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องศึกษาหาข้อมูลโดยละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยค่ะพบกันใหม่กับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการ

สอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อนผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณ 3:40 นาทีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ 57/2562 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2509คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
0: รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่2มิถุนายนกรกฎาคมค่ะ2569นะคะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างประสานมือวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเริ่มต้นที่บรรยากาศแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยของประสบกรณิกรชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศครับที่ต่างพร้อมใจกันเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาติดตามรายงานจากคุณชนาการสุวรรณวงศ์ครับรายงานจากจุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลาน
2: คุณผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันอยู่บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลานมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งเป็นจุดคัดกรองก่อนที่ประชาชนจะผ่านเข้าสู่พระบรมมหาราชวังเพื่อถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณสาราพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาอย่างต่อเนื่องโดยทุกคนต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพพร้อมน้อมถวายความเคารพด้วยความสงบและสำรวมท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความอาลัยและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะมีทั้งผู้สูงอายุเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและครอบครัวที่พาบุตรหลานมาร่วมเรียนรู้ถึงพระราชจริยวัตรและพระกรณียกิจของพระองค์หลายคนใช้เวลายืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยก่อนเข้าสักการะพระศพด้วยความเคารพตลอดเส้นทางเข้าสู่พระบรมมหาราชวังเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งการคัดกรองการจัดระเบียบแถวการอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะได้อย่างเรียบร้อยและสมพระเกียรติอีกหนึ่งภาพแห่งความประทับใจคือการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสาพระราชทานที่คอยให้ข้อมูลแนะนำเส้นทางดูแลผู้สูงอายุผู้พิการ

0: และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตลอดการเดินทางขณะเดียวกันยังมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนจิตอาสาร่วมกันนำน้ำดื่มอาหารปรุงสุกอาหารว่างและเครื่องดื่มมาแจกจ่ายแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่ออำนวยความสะดวกและแบ่งเบาภาระของผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดสะท้อนถึงพลังแห่งการเสียสละและการร่วมแรงร่วมใจของคนไทยในห้วงเวลาแห่งความอาลัย
1: ก็มีความตั้งใจนะคะเพราะว่าพี่ก็อายุ70ละก็ทำให้เรารู้สึกว่าท่านทำอะไรให้เราเยอะแยะคือท่านอายุก็ยังน้อยแล้วก็ส่วนพี่นี่ตามท่านมานั่นแหละท่านยังเป็นพยาวอยู่แล้วก็รู้สึกว่าพระมหากรุณาธิคุณทั้งสองพระองค์นะคะทั้งพระพันปีแล้วก็สมเด็จองค์หญิงเนี่ยท่านจากเราไปเร็วเกินไปแล้วก็วันนี้ที่ได้มาเนี่ยตั้งใจจริงๆในส่วนที่เราทำน้อยนิดเองนะฮะไม่ลำบากเลยแล้วก็ความรู้สึกจริงๆแล้วเนี่ยมันบอกไม่ถูกอะฮะที่เราต้องเสียองค์หญิงที่องค์หญิงองค์นี้เนี่ยทุกอย่างเพื่อประชาชนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ลูกๆหลานๆที่ได้เห็นว่ากษัตริย์ของเราทุกพระองค์ทำเพื่อประเทศชาติจริง
2: ๆพระองค์แต่มีพระคุณต่อประชาชนและตลอดทั้งคุณแม่ด้วยว่าคุณแม่นี่มาประจำค่ะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะมาเป็นสิบครั้งแล้วก็ครั้งนี้มาเพื่อพระองค์พาค่ะรู้สึกอะไรแล้วก็สุดซึ้งในพระคุณของท่านนะคะที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทย
0: นอกจากนี้ภายในพื้นที่ยังมีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดพื้นที่พักคอยและดูแลการเคลื่อนตัวของประชาชนเป็นรอบๆเพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและสมพระเกียรติตลอดทั้งวันภาพของประชาชนที่พร้อมใจกันเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อร่วมถวายสักการะพระศพด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันความอาลัยและความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ยังอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 21:00 นโดยจะแบ่งการสักการะเข้าเป็น3ช่วงช่วงแรกได้แก่ 8:30 นถึง 10:00 นช่วงที่2 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงสุดท้ายได้แก่เวลา 20:00 นถึง 21:00 นค่ะ
3: ครับขอบคุณครับคุณชนการครับ
4: กระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องหนังเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569พระพรหมวชิระโพธิวงศ์เจ้าวาดวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องหนังเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569โดยมีนายสุภมิตรชินสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายพจนาถปัญญาสินรองอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธีปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาร่วมกับวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องหนังเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีผู้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะในหลากหลายด้าน

0: อันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับส่วนภูมิภาคค่ะทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ประสานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมถวายพระกุศลเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายพระกุศลในโอกาสนี้ด้วยสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ที่ www.loyaloffice.th ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569
1: ก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่ใดๆก็ตามนะครับก็สามารถที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านโดยการทำความดีแล้วก็อย่าลืมนะครับเราสามารถที่จะลงนามผ่านออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในพระองค์ได้ระหว่างวันที่3ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้นะครับนอกจากการจัดกิจกรรมในกรุงเทพมหานครร่วมกับทางวัดพุทธเจียมตีวัดจวนภูพุทธเจียมตีแล้วก็จะมีการขอความร่วมมือกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศนะครับร่วมกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ภาคีเครือข่ายจัดพิธีลักษณะเช่นเดียวกันคือมีเจริญพุทธมนต์ตักบาตรแล้วก็กิจกรรมสำหรับประโยชน์อื่นด้วย
2: ไปดูความคืบหน้าการสอบสวนคดีแอร์สาวนะครับที่ถูกจับกลุ่มที่ประเทศออสเตรเลียในคดียาเสพติดล่าสุดนั้นนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ปปส.ดูแล้วว่าต้นทางของกระเป๋าผ้าที่บรรจุเฮโรอีนนั้นมาจากนอกประเทศโดยใช้ไทยเป็นจุดบรรจุแล้วก็เปลี่ยนพัสดุก่อนถึงมือของแอร์สาวโดยจะมีการแถลงความคืบหน้าในช่วงบ่ายวันนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพของรถเก๋งสีดำครับจากภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่ารถเก๋งสีดำวิ่งตามหลังรถแท็กซี่มาซึ่งรถเก๋งสีดำคันนี้ครับต้องสงสัยว่านำยาเสพติดไปส่งให้กับแอร์สาวที่คอนโดมิเนียมเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาภาพเนี่ยจับเห็นได้ว่ารถเนี่ยเลี้ยวเข้าไปในซอยได้สักพักแล้วก็ขับออกมาครับ
0: นี่แหละค่ะรถคันสีดำที่ขับออกมานะคะ
2: ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะครับนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าขณะนี้ปปส.ทราบข้อมูลและก็เส้นทางของยาเสพติดบางส่วนแล้วรวมถึงรู้ตัวของกลุ่มแก๊งและก็ผู้รับที่ปลายทางที่ออสเตรเลียซึ่งข้อมูลทั้งหมดครับจะนำไปต่อจิ๊กซอร่วมกับทางการออสเตรเลียนอกจากนี้ยังรู้แหล่งที่มาของขบวนยาเสพติดและก็กระเป๋าผ้าของนางสาวมีนาที่รับหิ้วแล้วนะครับแต่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติการเชิงลึกแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ยืนยันเพียงได้ว่ารู้ต้นทางของเฮโรอีนแล้วซึ่งมีต้นทางมาจากนอกประเทศเนื่องจากประเทศไทยไม่มีแหล่งผลิตยาเสพติดประเภทนี้ส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนตอนนี้กำลังไล่เส้นทางเนื่องจากขบวนการยาเสพติดพบการลำเลียงจาก3เส้นทางหลักก็คือเหนืออีสานและจังหวัดกาญจนบุรีโดยขบวนการค้ายาเสพติดมักใช้พื้นที่ของประเทศไทยเป็นจุดบรรจุแล้วก็เปลี่ยนพัสดุพันธุ์ก่อนจะส่งต่อไปยังนางสาวมีนาคาดว่าจะชัดเจนแล้วก็เปิดเผยได้เร็วๆนี้สำหรับเป้าหมายสำคัญของการขยายผลภายใน 1-2 วันนี้ครับคือการตัดวงจรและการหาเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากประเทศไทยไปยังประเทศปลายทางคือออสเตรเลียซึ่งพฤติการของเครือข่ายนี้จะมีกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นนักบินก็คือคนวิ่งของคอยส่งของไปมาจนกระทั่งนำยาเสพติดมาพักไว้ก่อนที่จะส่งออกทั้งนี้มีรายงานนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วก็จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือเรื่องของคดียาเสพติดกรณีแอร์สาวถูกจับกลุ่มที่ประเทศออสเตรเลียรวมถึงขบวนการโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย
0: ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคะทางพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ค่ะมีการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทนตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือ AFP และสำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลียหรือว่า ABF นะคะก็มียานยืนยันบอกว่าทางการออสเตรเลียให้ความเป็นธรรมกับผู้ต้องหาอย่างเต็มที่มีการจัดหาทนายดูแลในเรื่องของข้อกฎหมายแล้วส่วนข้อเท็จจริงในวันที่มีการจับกุมที่สนามบินของออสเตรเลียค่ะเจ้าหน้าที่ศุลกากรเนี่ยได้มีการปฏิบัติตามข้อ

0: กำหนดสากลโดยมีการสอบถามลูกเรือทุกคนนะคะว่ามีการนำพาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยติดตัวมาด้วยหรือไม่หรือในกระเป๋าเนี่ยมีสิ่งใดที่จะต้องสำแดงหรือไม่โดยนางสาวมีนาก็ได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่บอกว่ามีการนำกระเป๋าเดินทางมาด้วยทั้งหมดก็คือ12ใบแล้วก็ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบจนกระทั่งศุลกากรตรวจพบเฮโรอีนค่ะส่วนการต่อสู้ทางคดีของผู้ต้องหาว่าจะสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้พันตำรวจตรีสุริยาบอกนะคะว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียและทางการของออสเตรเลียก็ให้ความเป็นธรรมมีการแต่งตั้งทนายที่เป็นผู้ช่วยทางด้านกฎหมายและทางไทยเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะ
1: เมื่อเดินทางถึงสนามบินเนี่ยแล้วมีการตรวจโดยศุลกากรนะครับก็จะมีการสอบถามอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นข้อกำหนดของทางการออสเตรเลียอยู่แล้วว่าลูกเรือแต่ละคนเนี่ยมีใครนำพาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยติดตัวมาด้วยหรือเปล่าหรือในกระเป๋าเนี่ยมีสิ่งของอะไรที่ต้องสำแดงซึ่งก็ถามทุกคนครับจนมาถึงคุณมีนาเนี่ยคุณมีนาก็ตอบนะครับว่าได้ตัวเองเนี่ยได้มีการนำพากระเป๋ามา12ใบแล้วก็ยินยอมให้มีการตรวจสอบก็เลยเป็นที่มาว่าศุลกากรก็มีการตรวจสอบแล้วก็พบว่าส่วนหนึ่งเป็นเฮโรอีนซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบในห้องแลบซึ่งยังไม่ได้ผลที่ชัดเจนนะครับว่ามีจำนวนและปริมาณเท่าไหร่รายละเอียดก็มีประมาณนี้ครับ
2: อย่างนี้มันพอที่จะเป็นข้อต่อสู้ที่จะช่วยทางด้านของคุณนาได้มากกว่าแค่ไหนไหมครับ
1: คือเรื่องข้อต่อสู้ต้องว่าให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของทางฝั่งออสเตรเลียซึ่งขณะนี้เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับว่าเขาจะเป็นคนผิดจริงหรือไม่หรือว่าเขาเป็นคนที่ตกเป็นเหยื่อในการนำพายาเสพติดออกนอกประเทศซึ่งทางการออสเตรเลียเขาให้ความเป็นธรรมโดยการที่เขาแต่งตั้งทนายนะครับในการที่เป็นผู้ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายให้กับคุณมีนาอยู่แล้ว
0: และจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงลึกนะคะทางการออสเตรเลียและไทยก็ทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลปลายทางที่จะมารับพัสดุต่อแล้วค่ะรวมถึงพบตัวละครสำคัญที่มีความเชื่อมโยงทั้งคนรับคนส่งและคนโอนเงินรวมถึงเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านไทยไปออสเตรเลียแต่ว่ายังต้องขอไม่เปิดเผยรายละเอียดและสัญชาตินะคะเพื่อความรัดกุมในการติดตามจับกุมค่ะ
1: มีข้อมูลพยายามให้เบาะแสดีกว่านะครับแต่ว่าเราก็ยังรอตัวจริงตอนนี้เรากำลังคัดกรองข้อมูลนะครับว่าท่านใดที่เป็นตัวจริงในการส่งพัสดุกล่องต้องสงสัยกล่องนั้นนะครับก็ขอให้เร่งมาแสดงตน
2: แต่ตอนนี้คือเราทราบปลายทางที่มีนาจะไปส่งให้แล้วใช่ไหมครับ
1: ทราบแล้วครับ
2: เป็นกลุ่มปลายทางเนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่ในเครือข่ายต้องสงสัยของออสเตรเลียนะคะหรือว่าเป็นคนที่เคยทำความผิดไหม
1: อยู่ครับอยู่ในข้อมูลที่เราจะทำการสืบสวนร่วมกันอยู่
0: ทั้งนี้นะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีข้อมูลเครือข่ายนี้อยู่ในมือแล้วค่ะก็คาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีการเปิดปฏิบัติการจับกุมผู้ร่วมกระบวนการในประเทศไทยอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะในช่วงของสักประมาณเที่ยงเป็นต้นไปนี่นะคะพังพปส.เองเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวให้สื่อมวลชนได้รับทราบกันสำหรับความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าอยากจะไปสอบถามลูกเรือตัวจริงที่เคยทำงานด้านนี้แล้วก็เคยลงไปที่สนามบินของเมลเบิร์นของออสเตรเลียด้วยในขั้นตอนเมื่อลูกเรือไปถึงเห็นบอกว่าทุกประเทศเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของช่องทางที่เป็นพิเศษสำหรับลูกเรือที่จะเข้าออกแต่ละประเทศเนี่ยตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรหรือว่าเข้าออกเนี่ยทางผู้โดยสารตามปกติอะค่ะ
3: ก็มันมีทั้งสองแบบนะที่ทำการลูกเรือมาใน20ปีการบินไทยเนี่ยคือแต่ละสนามบินเขาก็จะมีช่องอาจจะเป็นช่องพิเศษแต่จริงแล้วช่องพิเศษคืออาจจะผ่านเร็วหน่อยไม่ต้องแต่สุดท้ายกระบวนการต่างๆมันก็จะเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไปอ่ะสแตมป
0: ์
3: เข้าเมืองนะครับเสร็จปุ๊บก่อนรับกระเป๋าแล้วก็ออกจากสนามบินไปก่อนจะออกจากสนามบินหลังจากรับกระเป๋าแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนเอ็กซเรย์อีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าของต่างๆเนี่ยเรามีอะไรบ้างที่เราพกพามาแต่ออสเตรเลียจะเป็นประเทศที่ต้องบอกเลยว่าเข้มงวดมากที่สุดอันดับติดอันดับท็อปอันดับหนึ่งเลยก็ได้สำหรับในเรื่องของการเข้าเมืองเพราะเขาจะสตริกอะไรบ้างออสเตรเลียถ้าเกิดคุณไปเนี่ยอาหารการกินต่างๆเนี่ยใครบอกโอ้เดี๋ยวจะหิวกลางดึกเอาหมูยองไปอันนี้ไม่ได้เด็ดขาด
0: ใบกระพงใบกะเพรา
3: อะไรก็ไม่ได้เขามี

0: มาตรการในการป้องกันถึงไบโอชีวภาพแม้แต่เศษดินที่ติดรองเท้า อันนี้ถือว่าเขาก็เป็นมาตรการ5เหมือนกันเขากลัวจะไปเอาดินที่มีเชื้อโรคเข้าประเทศ มาตรการกักกันและซึ่งการป้องกันของออสเตรเลียเนี่ยจะเป็นมาตรการที่เข้มข้นที่สุดอย่างหนึ่งเหมือนกันเขาจะมีการนำลูกกลิ้งมากลิ้งตามเสื้อผ้าเรารองเท้าเราแล้วเอาไปมันจะมีเครื่องตรวจเลยนะเอาไปใส่แล้วผลจะออกมาเลยว่าเสื้อผ้าเราเนี่ยรองเท้าเราเนี่ยมีเชื้อโรคอะไรหรือเปล่า นี่เขาขนาดนั้นนะที่ออสเตรเลียที่เมลเบิร์นเนี่ยออสเตรเลียอย่างที่ผมเคยอยู่เนี่ยการบินไทยเนี่ยบิน4สนามบินด้วยกัน มีเพิร์ธมีซิดนีย์มีบริสเบนมีเมลเบิร์นทุกสนามบินเคร่งเหมือนกันหมดพอมากระเป๋าบ้างกระเป๋าเดินทางเนี่ยหลังจากที่เวลาเราจะออกผ่านตม.เสร็จเรียบร้อยแล้วพอจะออกไปเนี่ยมันจะมีช่องในการที่จะเอ็กซเรย์ในกระเป๋าแต่ก่อนที่จะถึงช่องเนี่ยผู้โดยสารทุกคนรวมถึงลูกเรือทุกคนจะต้องมีใบดีแคลร์มันจะเป็นลักษณะเหมือนกระดาษ A4 แบบนี้อ่ะดีแคลร์คือเขาเรียกอะไรใบสำแดงว่าตัวเองเอาสิ่งของต้องห้ามอะไรมาหรือเปล่าเสร็จปุ๊บถ้าเราดีแคลร์อะไรลงไปปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะยึดตามนั้นว่าเราดีแคลร์คือเราแสดงสำแดงว่าเนี่ยคือเราสิ่งของที่เราเอามาเขาก็จะดูว่าไม่มีอะไรคุณบอก not โอเคไม่มีก็ปล่อยแล้วก็เอ็กซเรย์ปกติแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าต้องสงสัยหรือว่าขอดูหน่อยเราก็ต้องเปิดให้เขาดูแต่ทุกๆครั้งก่อนที่เจ้าหน้าที่คัสตอมเขาจะเปิดกระเป๋าดูสิ่งแรกเขาจะถามเสมอว่าคุณเป็นคนจัดกระเป๋าเองหรือเปล่า อันนี้เขาต้องถามถ้าบอกว่าถ้าเราบอกยอมรับจัดกระเป๋าเองแล้วคำถามต่อมาเขาจะถามต่ออย่างที่ข่าวบอกเมื่อสักครู่ของที่คุณจัดเนี่ยเป็นของของคุณเองทั้งหมดหรือเปล่ามันจะมีเริ่มคำถามแรกก่อนว่ากระเป๋าจัดเองไหมคำถามที่สองคือแล้วของในกระเป๋าเนี่ยเป็นของของคุณทั้งหมดหรือเปล่าซึ่งนำมาซึ่งที่น้องมีนาเนี่ยดีแคลร์เองบอกว่าอ๋อมีกระเป๋าที่รับหิ้วมานะที่รับมานะไม่ใช่ของตัวเอง12ใบอันนี้มันก็เป็นเจตนาหนึ่งในเรื่องของถ้าเกิดการต่อสู้คดีอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เมื่อวานมีโอกาสได้คุยกับอัยการที่ท่านเองจบปริญญาเอกด้านกฎหมายที่เมลเบิร์นที่ออสเตรเลียท่านก็เล่าว่าสิ่งตอนนี้ที่น้องมีนาต้องสู้รับทนายความต่างๆเนี่ยต้องช่วยคือในประเด็นที่บอกว่าน้องไม่ได้ตั้งใจและเป็นเหยื่อเขาใช้คำว่า innocent agent innocent agent นี่คือข้อต่อสู้กฎหมายของออสเตรเลียเลยนะว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าน้องเป็น innocent agent ก็คือว่าไม่ได้ตั้งใจถูกหลอกหรือเป็นเหยื่ออันนี้น้องมีสิทธิ์รอดเพราะว่าเคยมีคนที่โดนแบบเนี้ยแล้วก็แสดงเจตนาแต่เริ่มต้นว่าอ๋อตัวเองเนี่ยไม่รู้เรื่องมาก่อนต้องพิสูจน์ให้ได้ในทุกกระบวนการนะว่าตัวเองเป็น innocent agent จริงๆถึงจะสามารถรอดได
1: ้ค่ะแต่ว่าต้อง

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยน้ำเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจึงต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: พวกเจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยมันไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดพวกเจ้าเป็นใคร
0: เกินแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: เร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาอย่าทะเล

0: กันสิ
1: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
0: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
1: 2,564 ลบ 1,826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
0: ใช่แล้วล่ะหลาน
1: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้ๆจะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะและเช่นเคยนะคะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนกันในเรื่องของการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตใช่ไหมคะดังนั้นค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของวิธีการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตกันนะคะก่อนอื่นค่ะคุณครูเล็กก็มีคำถามนะคะที่จะมาถามกับเด็กๆคำถามแรกของครูเล็กนะคะเลือดมีความสำคัญต่อร่างกายอย่างไรเลือดมีความสำคัญต่อร่างกายอย่างไรตอนนี้นะคะก็ให้เด็กๆเนี่ยช่วยกันคิดทบทวนว่าสิ่งที่เราได้เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราสามารถมาตอบคำถามข้อนี้ได้หรือไม่ค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้คุณครูเล็กก็หวังว่าเด็กๆน่าจะปรึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางก็ปรึกษาหาข้อมูลกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะซึ่งคำถามของครูเล็กค่ะเป็นการทบทวนกับเด็กๆนะคะว่าเลือดมีความสำคัญต่อร่างกายอย่างไรคะในห้องต้นทางมีใครสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้บ้างคะค่ะ
1: เลือดเป็นตัวกลางในการหล่อเลี้ยงร่างกายค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะแสดงว่าเด็กๆเนี่ยได้ไปทบทวนที่บ้านมาใช่ไหมคะเลือดนะคะจะมีความสำคัญมากๆในการเลี้ยงร่างกายเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเรานั่นเองซึ่งเด็กๆทราบไหมคะว่าเลือดของเราเนี่ยสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ด้วยนะคะสิ่งที่มีความสำคัญกับเรามากๆเนี่ยเราสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ทราบหรือเปล่าเอ่ย
2: ทราบ
0: ใช่ไหมคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบหรือไม่คะว่าเลือดของเราสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ด้วยซึ่งเราจะเรียกว่าการบริจาคโลหิตนั่นเองค่ะไหนใครทราบบ้างว่าการบริจาคโลหิตคืออะไรคะ
2: การ
0: บริจาคเลือดของเรานั่นเองอ่ะคำว่าโลหิตเนี่ยก็หมายถึงเลือดใช่ไหมคะแต่คุณครูเล็กจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าการบริจาคโลหิตเนี่ยสามารถทำได้อย่างไรและคนที่เป็นผู้ให้หรือเป็นผู้บริจาคเนี่ยจะมีผลเสียต่อร่างกายหรือไม่นะคะการบริจาคโลหิตนะคะก็คือการที่เราเนี่ยได้สละโลหิตส่วนเกินในที่นี้หมายถึงว่าร่างกายของเราเนี่ยยังไม่ได้จำเป็นต้องใช้งานให้กับผู้อื่นซึ่งก็เป็นผู้ป่วยนั่นเองนะคะซึ่งการบริจาคโลหิตนี้นะคะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคเมื่อที่เราบริจาคโลหิตออกไปแล้วนะคะไขกระดูกของเราค่ะจะมีหน้าที่ในการสร้างเม็ดเลือดหรือว่าเม็ดโลหิตเนี่ยขึ้นมาทดแทนให้มีปริมาณเลือดหรือว่าโลหิตในร่างกายเท่าเดิมเลยถ้าหากว่าเราได้บริจาคโลหิตไปแล้วนะคะไขกระดูกนะคะจะทำหน้าที่ในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนให้เท่าเดิมกับที่เราเนี่ยได้เสียไปนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้บริจาคเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าร่างกายของเรานะคะจะมีการขับเม็ดโลหิตที่สลายตัวเพราะว่าหมดอายุนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเม็ดเลือดของเราหรือว่าเม็ดโลหิตของเราเนี่ยมีอายุไขด้วยนะคะโดยเฉลี่ยนะคะอายุไขของเม็ดโลหิตหรือเม็ดเลือดนั้นนะคะจะอยู่ที่ประมาณ120วันก็จะถูกขับออกจากร่างกายของเราไปเมื่อถูกขับออกไปแล้วเนี่ยก็จะมีการสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยมีสภาพร่างกายที่พร้อมต่อการบริจาคโลหิตเราก็สามารถไปบริจาคได้เพื่อให้ผู้อื่นเนี่ยได้ใช้เลือดของเราในการรักษาต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งประโยชน์ของการบริจาคโลหิตนะคะก็มีด้วยกันหนึ่งเลยคือช่วยกระตุ้นการทำงานของไขกระดูกในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าไขกระดูกของเราเนี่ยจะมีหน้าที่ที่สำคัญในการสร้างเม็ดเลือดของเราดังนั้นถ้าหากว่าเราได้บริจาคโลหิตไปแล้วนะคะก็จะเป็นการกระตุ้นไขกระดูกของเราเนี่ยให้สามารถสร้างเม็ดเลือดขึ้นมาใหม่ได้ค่ะและก็ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตของเรานะคะทำงานได้ดีขึ้นด้วยนั่นเองและข้อสุดท้ายนะคะก็สำคัญมากๆค่ะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะและมีความสุขในการเป็นผู้ให้นะคะซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเลือดหรือโลหิตนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญต่อร่างกายของเรามากและโดยเฉพาะกับผู้ที่ต้องการโลหิตหรือเลือดนั้นก็คือผู้ป่วยอาจจะเกิดจากการสุขภาพร่างกายไม่ดีหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุนะคะบุคคลเหล่านั้นเนี่ยมักจะต้องการเลือดเข้ามาทดแทนในร่างกายเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้แต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยได้ไปบริจาคเลือดให้กับบุคคลที่ต้องการเลือดก็จะเป็นการที่ดีนั่นเองเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ค่ะแต่เด็กๆสามารถบริจาคเลือดหรือโลหิตได้หรือยังคะ
2: ย
0: ังนะคะคุณสมบัติของผู้ที่จะสามารถบริจาคโลหิตได้นะคะจะต้องมีอายุ17ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ถ้าหากว่าช่วง17ปีถึง18ปีนะคะเราจะต้องมีใบขออนุญาตจากผู้ปกครองค่ะแต่ถ้าหากว่าเราอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถบริจาคได้ด้วยตนเองเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะเราจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอและที่สำคัญนะคะก่อนที่เราจะได้บริจาคโลหิตค่ะก็จะมีการตรวจสุขภาพตรวจคุณภาพของเม็ดเลือดของเรา

0: ว่าคุณภาพของเม็ดเลือดเราเนี่ยสามารถบริจาคได้หรือไม่ด้วยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตของเราว่าเราสามารถดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตของเราได้อย่างไรและจะทำอย่างไรให้เลือดของเรามีคุณสมบัติที่ดีค่ะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะในข้อที่1ค่ะนักเรียนต้องอธิบายวิธีการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตได้ค่ะในข้อที่2นะคะนักเรียนจะดูแลระบบไหลเวียนโลหิตของเราให้ทำงานได้ตามปกติค่ะข้อที่3ค่ะนักเรียนจะเห็นถึงความสำคัญของการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตของเรานะคะเรามาเริ่มกันที่วิธีการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตวิธีแรกของเราเลยนะคะง่ายมากๆเลยค่ะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และช่วยในการบำรุงเลือดของเรานะคะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยทำเป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่าการที่เรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยเด็กๆทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเราจำเป็นที่จะต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมแต่ว่าอะไรบ้างที่จะเป็นอาหารที่สามารถบำรุงเลือดของเราได้อาหารที่มีส่วนช่วยในการบำรุงเลือดนะคะสิ่งแรกที่ครูเล็กเนี่ยจะนำเสนอนั่นก็คือตับเครื่องในสัตว์เนื้อสัตว์ที่เป็นส่วนของเนื้อแดงและเลือดสัตว์ค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่ชอบรับประทานใช่ไหมคะแต่ในห้องของเรามีใครที่ไม่ชอบรับประทานเครื่องในสัตว์มีไหมเอ่ยหลายคนเลยนะคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะมีใครที่ไม่ชอบรับประทานเครื่องในสัตว์หรือไม่คะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ปกติมากๆเพราะว่าเครื่องในสัตว์เนี่ยบางชนิดก็อาจจะมีกลิ่นที่รุนแรงเกินไปอาจจะมีกลิ่นคาวและก็ไม่ถูกใจกับเด็กๆนะคะแต่ว่าประโยชน์ของเครื่องในสัตว์รวมไปถึงเนื้อแดงเนื้อสัตว์ต่างๆเลือดสัตว์นั้นนะคะก็จะมีธาตุเหล็กค่ะซึ่งธาตุเหล็กนี้นะคะจำเป็นมากๆต่อการบำรุงเลือดของเราถ้าหากว่าเราสามารถรับประทานสิ่งเหล่านี้ได้นะคะก็จะเป็นการดีมากๆเพราะว่าธาตุเหล็กเนี่ยเราสามารถหาได้จากอาหารเหล่านี้ก็จะสามารถบำรุงเลือดของเราให้มีคุณภาพเลือดที่ดีค่ะอาหารที่มีส่วนช่วยในการบำรุงเลือดของเรานะคะอย่างที่สองคืออะไรเอ่ย
1: ไข
0: ่ไข่ในใครรับประทานไข่บ่อยมากๆเลยคะคุณครูอเล็กก็รับประทานไข่ทุกวันเลยนะคะคุณครูอเล็กเนี่ยมักจะเลือกเป็นไข่ต้มเพราะว่าไข่ต้มง่ายหรือยากคะ
1: ง
0: ่ายมากเป็นเมนูง่ายๆเลยนะคะซึ่งไข่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเมนูง่ายๆเนี่ยแต่ก็มีประโยชน์มากเลยล่ะค่ะเขาก็จะมีทั้งโปรตีนและก็ธาตุเหล็กด้วยในไข่หนึ่งฟองนะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นเด็กๆที่อยู่ในวัยเรียนและก็เป็นผู้ที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยหรือว่าโรคประจำตัวนะคะก็สามารถรับประทานไข่ได้อย่างเป็นประจำทุกวันเลยล่ะค่ะต่อไปค่ะอาหารที่มีส่วนช่วยในการบำรุงเลือดส่วนต่อมาก็จะเป็นผักใบเขียวยกตัวอย่างเช่นผักคะน้าผักบุ้งและบรอกโคลีค่ะผักต่างๆเหล่านี้ไหนมีใครชื่นชอบบ้างคะผักใบเขียวโอ้โหหลายคนเลยนะคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะชื่นชอบรับประทานผักใบเขียวหรือไม่คะหรือว่าอาจจะเป็นผักใบเขียวอื่นๆที่นักเรียนเนี่ยปลูกอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะซึ่งผักใบเขียวนี้นะคะก็จะอุดมไปด้วยวิตามินซีค่ะเด็กๆเคยได้ยินคำว่าวิตามินซีไหมคะ
1: เค
0: ยนะคะวิตามินซีเนี่ยสำคัญต่อร่างกายของเรามากเพราะว่าจะช่วยดูดซึมธาตุเหล็กซึ่งธาตุเหล็กนะคะจะเป็นธาตุที่สำคัญต่อการบำรุงเลือดของเราถ้าหากว่าเรารับประทานผักใบเขียวและมีวิตามินซีสูงนะคะก็จะช่วยดูดซึมเวลาที่เรารับประทานเนื้อสัตว์หรือว่าอาหารอื่นๆที่มีธาตุเหล็กประกอบอยู่ด้วยนะคะต่อไปค่ะอาหารที่มีส่วนช่วยในการบำรุงเลือดที่ครูเล็กแนะนำอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือกระเทียมพริกและขมิ้นนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องเทศที่มักมีกลิ่นแรงใช่ไหมคะเด็กๆบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบรับประทานแต่ว่าทั้งกระเทียมพริกและขมิ้นนะคะ จัดว่าเป็นสมุนไพรทางยาซึ่งก็มีคุณสมบัติในการบำรุงเลือดและก็ช่วยทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตของเราเนี่ยทำงานได้อย่างเป็นปกติด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะก็ยังช่วยลดอาการของความดันโลหิตสูงด้วยที่ผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยมักจะเป็นใช่ไหมคะเป็นอาการ

0: เรื่องต่อไปนั่นก็คือการดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อร่างกายการดื่มน้ำนะคะก็เป็นวิธีการดูแลสุขภาพที่จำเป็นมากๆซึ่งเด็กๆเนี่ยก็มักจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราควรดื่มน้ำอย่างน้อยเท่าไหร่คะ6-8 แก้วต่อวันใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ควรจะดื่มให้เหมาะสมกับร่างกายของเราหรือว่าให้เพียงพอต่อร่างกายของเราจริงๆแล้วเราสามารถดื่มน้ำได้มากกว่า 6-8 แก้วก็อยู่ที่ประมาณ 1-2 ลิตรนะคะแต่ว่าไม่ควรดื่มมากเกินกว่า3ลิตรเพราะว่าอาจจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดอาการอื่นๆแทรกซ้อนขึ้นมาได้บางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำสะอาดหรือว่าอาหารที่มีประโยชน์นะคะเราก็ควรจะต้องเลือกรับประทานอย่างเหมาะสมถ้าหากว่าเรารับประทานสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปจะดีต่อร่างกายของเราไหมคะไม่ดีเลยนะคะจะเกิดโทษขึ้นมาทันทีเลยดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารและน้ำดื่มเราก็ควรจะเลือกรับประทานหรือเลือกดื่มให้เหมาะสมต่อร่างกายของเราค่ะต่อไปค่ะวิธีการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตเรื่องต่อไปนั่นก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเด็กๆมักจะเคยได้ยินนะคะว่าการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงใช่ไหมคะแต่แข็งแรงอย่างไรทราบหรือไม่คะ
1: ไม่ทราบ
0: ค่ะเด็กๆเนี่ยก็มักจะได้ยินสิ่งที่คุณครูพูดหรือว่าผู้ใหญ่พูดว่าการออกกำลังกายทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนั่นเป็นเพราะว่าเวลาที่เราออกกำลังกายค่ะเราจะมีการกระตุ้นการทำงานของหัวใจซึ่งหัวใจสำคัญมากๆในระบบอะไรนะคะเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆในระบบไหลเวียนโลหิตของเราซึ่งการออกกำลังกายนี้จะช่วยให้หัวใจทำงานเพิ่มมากขึ้นหรือว่ากระตุ้นการทำงานของหัวใจเนี่ยให้มากกว่าปกติซึ่งหากเรานั่งเรียนอยู่ในห้องเรียนเนี่ยหัวใจของเราทำงานเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเราออกไปวิ่งหรือว่าไปออกกำลังกายด้านนอกเนี่ยเราจะเกิดอาการเหนื่อยขึ้นมาเนื่องจากว่าหัวใจของเราได้ทำงานเพิ่มขึ้นนั่นก็แสดงว่าหัวใจของเราได้มีอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มปริมาณขึ้นเป็นการออกกำลังกายให้กับหัวใจของเราซึ่งจะส่งผลทำให้หัวใจของเราเนี่ยแข็งแรงด้วยนะคะแต่คุณครูเล็กค่ะมีวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้องมาบอกเด็กๆด้วยการออกกำลังกายที่ถูกต้องนะคะจะต้องออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งสัปดาห์หนึ่งมีกี่วันเอ่ย7วันด้วยกันใช่ไหมคะเราจะต้องออกกำลังกายเนี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งใน1ครั้งเนี่ยก็อาจจะแบ่งเป็นใน1วันเราอาจจะออก1ครั้งแบบนี้เป็นต้นค่ะซึ่งในการออกกำลังกายแต่ละครั้งนะคะจะต้องออกอย่างน้อยเนี่ยครั้งละ30นาทีแต่ไปถึงเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณครูเล็กเลือกวิธีการออกกำลังกายโดยการวิ่งคุณครูเล็กไปวิ่งเลยได้ไหมคะทำไมอะคะต้องทำอะไรก่อนเอ่ย
2: วอร์มร่างก
0: ายเราต้องวอร์มอัพร่างกายหรือว่าเราจะเรียกว่าการอบอุ่นร่างกายของเรานั่นเองซึ่งเราค่ะก็จะปฏิบัติอยู่ที่ประมาณ 5-10 นาทีด้วยกันการอบอุ่นร่างกายนะคะจะช่วยกระตุ้นการทำงานของส่วนต่างๆในร่างกายของเราโดยเฉพาะหัวใจของเราอย่างที่ครูเล็กบอกไปถ้าสมมุติว่าคุณครูเล็กเนี่ยอยากจะออกกำลังกายโดยการวิ่งเลยเริ่มต้นด้วยการวิ่งเลยวิ่งเร็วๆเลยแบบนี้เนี่ยหัวใจของเรานะคะจะปรับตัวไม่ทันและอาจจะทำงานหนักมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดอาการอื่นๆที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเรานะคะดังนั้นการวอร์มอัพหรือว่าอบอุ่นร่างกายนี้นะคะก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆปรับตัวพร้อมที่จะออกกำลังกายในขั้นต่อไปหรือขั้นที่เราเรียกว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์นั่นเองนะคะเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะคะก็จะเป็นการปฏิบัติการออกกำลังกายของเราที่เราเลือกทำอย่างเช่นถ้าหากว่าเราอยากจะวิ่งเนี่ยก็อาจจะวิ่งเบาๆไปเรื่อยๆเพิ่มความหนักไปเรื่อยๆซึ่งการออกกำลังกายนี้นะคะเราควรจะทำอยู่ที่อย่างน้อย30นาทีโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการที่จะลดน้ำหนักตัวนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีนี้นะคะจะเป็นการดึงพลังงานที่สะสมอยู่ในร่างกายของเราตามส่วนเกินของร่างกายเราออกมาใช้งานทำให้ส่วนต่างๆที่เป็นส่วนเกินนั้นนะคะมีขนาดที่เล็กลงได้นั่นเองค่ะและขั้นสุดท้ายในการออกกำลังกายของเราเนี่ยเราจะเรียกว่าการ

0: ครูดาวหรือว่าการที่เราเนี่ยค่อยปรับการหายใจและการเต้นของหัวใจของเราเนี่ยให้ทำงานน้อยลงหรือว่าผ่อนคลายไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะเพราะว่าการที่เราเนี่ยครูดาวให้กับร่างกายของเรานะคะจะเป็นการค่อยๆปรับให้หัวใจของเราทำงานเป็นปกตินั่นเองหรือเป็นช่วงที่ทำให้เราเนี่ยพักเหนื่อยได้นั่นเองนะคะถ้าหากว่าเราหยุดชะงักทันทีเลยในการออกกำลังกายเนี่ยร่างกายของเราจะปรับตัวไม่ทันและที่สำคัญกล้ามเนื้อของเราเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการที่เราเรียกว่าตะคริวได้นั่นเองนะคะการที่เราคูลดาวจะเป็นการยืดผ่อนคลายกล้ามเนื้อของเราและการที่เราทั้งวอร์มอัพและคูลดาวนะคะก่อนและหลังออกกำลังกายนี้นะคะก็จะช่วยทำให้ประสิทธิภาพในการออกกำลังกายของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะใครที่กำลังสนใจในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะสามารถนำวิธีนี้เนี่ยไปปรับใช้ค่ะต่อไปค่ะวิธีการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตในเรื่องต่อไปนะคะก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเท่าไหร่คะถึงจะเพียงพอ8ชั่วโมงต่อวันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆควรจะต้องเข้านอนกี่เวลาเท่าไหร่คะเวลากี่โมงเอ่ยบางคนก็บอกว่า2ทุ่มบางคนก็บอกว่า3ทุ่มจริงๆแล้วนะคะเราเนี่ยควรจะเข้านอนก่อนเวลา4ทุ่มนั่นเองเพราะว่าช่วงเวลา4ทุ่มถึงเวลาตี2นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่มีฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยจะหลั่งออกมาเป็นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตถ้าหากว่าเด็กๆคนไหนนะคะอยากที่จะตัวสูงอยากที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเราก็ควรจะต้องใส่ใจในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้ดีด้วยและนอกจากนี้การนอนหลับพักผ่อนเนี่ยยังเป็นการพักผ่อนระบบต่างๆในร่างกายของเราด้วยนะคะจะช่วยทำให้ทุกส่วนในร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้อย่างเป็นปกติค่ะและวิธีการดูแลในส่วนสุดท้ายนั่นก็คือในเรื่องของการไม่ประมาทในการป้องกันอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุบางอย่างเนี่ยอาจจะทำให้เกิดเลือดออกได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเล่นอย่างไม่ระมัดระวังเนี่ยบางครั้งเราก็เผลอที่จะสะดุดล้มเลือดก็ออกได้ง่ายอันนั้นเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นอุบัติเหตุที่ใหญ่มากขึ้นนะคะก็อาจจะทำให้ถึงขั้นรุนแรงถึงการเสียชีวิตได้เลยนะคะในบางครั้งนะคะเราก็อาจจะมีเลือดออกมาโดยที่เราเนี่ยไม่ได้เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะเด็กๆเคยเห็นอาการที่มีเลือดออกทางจมูกไหมคะเราเรียกว่าอะไรเอ่ยเลือดกำเดาไหลนั่นเองเอแล้วเด็กๆเคยเลือดกำเดาไหลหรือไม่คะ
1: เคย
0: ไหมคะอ๋อบางคนก็เคยบางคนก็ไม่เคยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยมีอาการที่เลือดกำเดาไหลหรือไม่คะซึ่งอาการเลือดกำเดาไหลเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับเด็กๆและก็ผู้ใหญ่ด้วยเหมือนกันและนักเรียนคะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าสาเหตุของการไหลของเลือดกำเดาเนี่ยนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้หรือเปล่าเอ่ยว่าสาเหตุของเลือดกำเดาไหลเกิดจากอะไรได้บ้าง
1: อากาศร
0: ้
1: อน
0: และมีอะไรอีกคะร่างกายไม่แข็งแรงมีอะไรอีกคะอะไรนะอุณหภูมิในร่างกายสูงเกินไปก็เป็นไปได้เช่นกันเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าสาเหตุของเลือดกำเดาไหลเนี่ยอาจจะเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะสาเหตุแรกเลยนะคะก็คือการถูกกระทบกระเทือนบริเวณจมูกของเราทำให้เส้นเลือดฝอยหรือว่าหลอดเลือดฝอยของเรานะคะแตกนั่นเองเส้นเลือดฝอยหรือว่าหลอดเลือดฝอยที่อยู่บริเวณจมูกของเรานะคะเกิดอาการแตกขึ้นมาก็จะมีเลือดไหลออกมาถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตหรือว่าเกิดอุบัติเหตุกระทบกระแทกบริเวณจมูกของเรานะคะ2นะคะก็คือการแคะจมูกไหนใครชอบแคะจมูกบ้างคะการแคะจมูกเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะคะนอกจากจะทำให้จมูกของเราเสียรูปทรงไปแล้วนะคะอาจจะทำให้เลือดกำเดาไหลได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเล็บของเรายาวนั่นเองอาจจะไป แกะหรือว่าเกี่ยวบริเวณเยื่อโพรงจมูกด้านในทำให้เกิดเลือดกำเดาไหลได้และมือของเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้ล้างบ่อยๆอาจจะมีเชื้อโรคอยู่ได้ด้วยนะคะและในสาเหตุที่3ค่ะก็คืออากาศร้อนหรือว่าเย็นจัดนั่นเองค่ะซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองทีนี้ค่ะถ้าหากว่าเลือดกำเดาไหลแล้วนะคะนักเรียนมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้เลือดกำเดาของเราหยุดได้คะทำอย่างไรเอ่ย
1: อยู่ในห้องที่อุณหภูมิปกติ
0: พักอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิปกติแล้วมีอะไรอีกคะอะไรนะเอาน้ำแข็งประคบใช่ไหมคะแล้วอะไรอีกอ่ะมีอีกอื่นอีกไหมคะ
1: เอาม
0: ือบีบบริเวณจมูกของเราแล้วทำท่าทางอย่างไรคะ
1: ก
0: ้มหน้าหรือว่าเงยหน้าเอ่ย
1: ก้มหน้า
0: ไหนใครว่าเราก้มหน้ายกมือค่ะไหนใครว่าเราสามารถเงยหน้าเพื่อให้เลือดกำเดาของเราหยุดไหลได้ยกมือค่ะก็มีบ้างบางส่วนนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าวิธีที่เราเนี่ยจะสามารถทำให้เลือดกำเดาของเราหยุดไหลได้ทำได้อย่างไรนะคะวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะเมื่อเกิดเลือดกำเดาไหลค่ะสิ่งแรกเลยนะคะให้เราก้มหน้าลงค่ะเนื่องจากว่าถ้าหากเราเงยหน้าขึ้นนะคะเลือดนะคะก็อาจจะไหลลงไปบริเวณคอของเราเลือดเนี่ยก็มักจะมีกลิ่นคาวใช่ไหมคะพอลงไหลลงไปในคอของเราเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยอาเจียนออกมาได้ทีนี้นะคะก็ทั้งเลือดกำเดาไหลทั้งอาเจียนคงไม่ดีสำหรับเราแน่ๆเลยละค่ะดังนั้นวิธีถูกต้องเราจะต้องก้มหน้านะคะจากนั้นค่ะใช้มือของเรานะคะบีบบริเวณจมูกของเราบีบบริเวณจมูกของเราเพื่อให้เลือดหยุดไหลนั่นเองและทีนี้ค่ะให้อ้าปากเพียงเล็กน้อยเพื่อให้หายใจทางปากค่ะและถ้าหากว่าเรามีน้ำแข็งนะคะสามารถนำมาประคบเย็นได้ที่บริเวณจมูกของเราดังนั้นเราก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าถ้าหากว่าเกิดเลือดกำเดาไหลขึ้นมาเรามีวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นก็คืออะไรเอ่ย
1: ก
0: ้มหน้านะคะฝากนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าหากว่านักเรียนทราบอยู่แล้วเนี่ยก็เก่งมากๆเลยละค่ะแต่ถ้าหากว่ายังมีวิธีที่ปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องก็สามารถศึกษาข้อมูลในวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องได้เลยนะคะทีนี้ค่ะคำถามนี้เนี่ยคุณครูอเล็กเชื่อว่าเด็กๆน่าจะตอบได้เพราะว่าเป็นการทบทวนสิ่งที่เราเคยได้เรียนกันไปนะคะนักเรียนคิดว่าที่เลือดหยุดไหลเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะอะไรนะคะ
1: เ
0: กล็ดเลือดเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะนักเรียนปลายทางก็สามารถตอบคำถามได้ด้วยเช่นกันใช่ไหมคะสาเหตุที่เลือดของเราหยุดไหลได้เพราะว่าเลือดของเรามีองค์ประกอบอย่างเกล็ดเลือดใช่ไหมคะเกล็ดเลือดของเรานะคะจะมีหน้าที่ในการช่วยทำให้เลือดหยุดไหลเมื่อเลือดเนี่ยออกสู่ร่างกายของเรานั่นเองคุณครูเล็กนะคะก็ขอชื่นชมทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะที่สามารถจดจำข้อมูลที่ครูเล็กสอนไปได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมของเราค่ะกิจกรรมของเรานะคะก็จะเป็นใบงานที่7เรื่องวิธีการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตค่ะโดยคำชี้แจงของใบงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนช่วยกันออกแบบวิธีการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตในแบบแผนผังความคิดพร้อมวาดภาพประกอบตกแต่งให้สวยงามค่ะในส่วนของใบงานของเราในวันนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งใบงานที่7นี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะแต่ถ้าหากว่าใบงานของคุณครูอเล็กนะคะมีขนาดที่เล็กเกินไปนะคะคุณครูปลายทางสามารถปรับเปลี่ยนให้นักเรียนใช้กระดาษที่มีขนาดแผ่นใหญ่หรือว่าตามความสะดวกของโรงเรียนปลายทางได้เลยนะคะในช่วงของการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียน แบ่งกลุ่มนะคะจับกลุ่มตามความเหมาะสมของห้องเรียนค่ะและช่วยกันออกแบบวิธีการดูแลระบบไหลเวียนโลหิต

ผิดของเรานะคะลงในใบงานหรือว่าในกระดาษที่คุณครูเตรียมให้ค่ะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมอีก1ครั้งเดินตรวจสอบนักเรียนระหว่างทำกิจกรรมและให้คำแนะนำให้กับนักเรียนได้เลยค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็จะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

เอาละค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของเราในการทำกิจกรรมกันแล้วคุณครูเล็กเห็นว่าหลายๆกลุ่มในห้องต้นทางก็ทำใกล้จะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเหลือตกแต่งระบายสีอยู่นะคะแต่นักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อนๆได้หรือไม่คะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนประจำวันนี้กันนะคะสิ่งที่เราได้ทำกันไปเนี่ย

0: ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเรียนกันในวันนี้ก็คือวิธีการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตคุณครูอเล็กนะคะอยากฟังว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเสนอวิธีการอะไรกันบ้างคะเริ่มที่กลุ่มที่1เลยค่ะมีวิธีการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตของเราอย่างไร
1: นอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย8ชั่วโมงค่ะ
0: นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเก่งมากค่ะกลุ่มที่2นะคะมีวิธีการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตของเราอย่างไรคะ
2: ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อร่างกาย
0: กลุ่มที่2นะคะเสนอเป็นการดื่มน้ำที่สะอาดให้เพียงพอต่อร่างกายของเราเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่3มีวิธีการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตอย่างไร
3: รับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงโลหิตค่ะ
0: รับประทานอาหารที่ช่วยบำรุงโลหิตของเราเยี่ยมมากเลยไหนลองยกตัวอย่างได้ไหมคะ
3: เช่นตับเครื่องในสัตว์ไข่ผักใบเขียวเข้มเช่นผักบุ้งบรอกโคลีค่ะ
0: อ๋อเยี่ยมมากเลยมีอาหารที่หลากหลายมากๆปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่4ค่ะมีวิธีการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตของเราอย่างไร
4: ออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ครับ
0: ออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์เยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ของเรามีวิธีการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตอย่างไรคะ
5: ไม่ประมาทป้องกันตัวเองไม่ให้เลือดไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือมีเลือดออกได้ค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อเยี่ยมมากเลยวิธีนี้ก็สำคัญมากๆปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นแนวทางการตอบของนักเรียนปลายทางได้ด้วยเช่นกันนะคะถ้าหากว่านักเรียนนะคะยังไม่มีข้อมูลหรือว่าขาดข้อไหนไปก็สามารถเพิ่มเติมได้เลยค่ะซึ่งเราก็ได้เรียนจบกันไปแล้วในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตของเราไปนะคะระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากต่อการทำงานของร่างกายของเราเพราะว่าเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเลือดหรือโลหิตของเราเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายในการไปเลี้ยงส่วนต่างๆของอวัยวะในร่างกายเราดังนั้นนะคะเราก็จะต้องมีวิธีการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตของเราเนี่ยอย่างถูกต้องถูกวิธีซึ่งเราก็มีวิธีที่หลากหลายมากๆเลยที่เราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะถ้าหากว่าเราเลือกปฏิบัติอย่างถูกต้องถูกวิธีแล้วเนี่ยก็จะทำให้เรามีระบบไหลเวียนโลหิตที่สามารถทำงานได้อย่างเป็นปกตินั่นเองวันนี้เราก็ได้เรียนจบกันไปแล้วในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตค่ะซึ่งในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นกันที่อวัยวะที่สำคัญของระบบหายใจก็จะขึ้นในเรื่องของระบบใหม่ในร่างกายของเราที่จะเรียนรู้กันนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะก็จะมีใบงานที่8เรื่องอวัยวะที่สำคัญของระบบหายใจค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นหากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้กระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิ์ของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ระงับกลิ่นขี้หมูให้หมดสิ้นถือว่าไม่ได้ระงับเหตุรำคาญคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายรักดีซึ่งมีบ้านพักอยู่ใกล้เคียงกับบ้านที่มีการเลี้ยงหมูทำให้ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของขี้หมูและน้ำเสียจากการเลี้ยงหมูจึงได้มีหนังสือร้องเรียนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอให้แก้ไขเหตุเดือดร้อนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของบ้านดังกล่าวดำเนินการแก้ไขปรับปรุงสถานที่เลี้ยงหมูตามคำแนะนำหลายประการซึ่งเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำทุกประการแต่เหตุรำคาญก็ยังคงไม่หมดสิ้นไปนายรักดีจึงฟ้องต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าตรวจสอบและมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำซึ่งผู้ร้องสอดก็ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวแต่เมื่อได้พิจารณาสภาพสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงหมูที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปรากฏว่าการที่พื้นโรงเรือนเป็นพื้นไม้และใต้คอกหมูเป็นพื้นปูนซีเมนต์และปูทับด้วยสังกะสีรูปตัวอยู่ได้ส่งผลให้มีขี้หมูและน้ำเสียตกค้างสะสมอยู่บนสังกะสีและบนพื้นเนื่องจากพื้นไม้และสังกะสีเป็นวัสดุที่ทำความสะอาดยากประกอบกับพื้นซีเมนต์มีความลาดเอียงไม่เหมาะสมทำให้และสิ่งปฏิกูลไม่สามารถไหลลงทางระบายน้ำได้โดยสะดวกนอกจากนี้ฝาปิดบ่อเกลอะใช้แผ่นไม้หลายแผ่นตีติดกันปิดทับไว้ไม่สนิทซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่สามารถป้องกันกลิ่นเหม็นจากสิ่งปฏิกูลไม่ให้ฟุ้งกระจายออกไปสู่ภายนอกได้จากลักษณะดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่าวิธีการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ผู้ร้องสอดปฏิบัติเป็นวิธีการที่ไม่สามารถป้องกันระงับเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปได้ตลอดเวลาดังนั้นแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญแล้วแต่ก็เป็นการดำเนินการแต่เพียงบางส่วน

กรณีนี้ยังคงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการระงับเหตุรำคาญตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535โดยถูกต้องครบถ้วนพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ในการระงับเหตุรำคาญให้ถูกสุขลักษณะภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องการอ่านวันเดือนปีแบบไทยนักเรียนได้กลับไปทบทวนความรู้ไหมครับไหนใครกลับไปทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องการอ่านวันเดือนปีแบบไทยบ้างยกมือสำหรับปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับก็ควรจะมีการทบทวนความรู้อยู่เป็นประจำเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถจำในสิ่งที่เรียนมาได้แล้วก็เป็นการทบทวนบทเรียนด้วยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากและสำหรับชั่วโมงนี้นะครับครูโอก็มีบทร้อยกรองมาให้นักเรียนอ่านซึ่งเป็นบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพถ้าเป็นกลอนสุภาพวรรคที่มีจำนวน7คำแบ่งจังหวะการอ่านอย่างไร7คำแบ่งจังหวะอย่างไรครับ
2: 2 2 3
1: 2 2 3หรือ2 3 2ก็ได้ถ้ามี8คำแบ่งจังหวะเป็น
2: 3 2 3
1: 3 2 3รวมกันเป็น8ถ้ามี9คำแบ่งจังหวะเป็น
2: 3 3
1: 3ปรบมือให้ตนเองเก่งมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะอ่านบทร้อยกรองแบ่งจังหวะได้ถูกต้องหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วอ่านเลยครับ3 4
2: 3

0: หลังจากที่ต้นทางและปลายทางนะครับได้อ่านบทร้อยกรองนี้แล้วนักเรียนลองพินิจดูเนื้อหาดูสิครับว่าเอบทร้อยกรองบทนี้มีเนื้อหาลักษณะใดเนื้อหาเป็นอย่างไรคำที่ใช้ในคำประพันธ์ส่วนใหญ่จะเป็นคำชนิดใดครับบางคนบอกว่าเป็นคำกริยาบางคนตอบว่าเป็นคำที่แสดงอาการของคนเดี๋ยวเราไปดูคำถามชวนคิดพร้อมกันเลยนะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าบทร้อยกรองนี้มีจุดเด่นเรื่องการใช้คำชนิดใดใครจะตอบได้บ้างศิรวิทย์ปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูประจำชั้นหรือครูประจำวิชาก็ได้นะครับศิรวิทย์คิดว่าเป็นคำชนิดใด
1: มีจุดเด่นเรื่องการใช้คำกริยาครับ
0: สำหรับศิรวิทย์เนี่ยคิดว่าการใช้คำในบทร้อยกรองนี้มีจุดเด่นเรื่องการใช้คำกริยาแล้วคนอื่นทั้งต้นทางและปลายทางคิดว่าเป็นคำชนิดใดบ้างครับในใครว่าเป็นคำกริยาเหมือนศิรวิทย์ยกมือทั้งห้องเลยนะครับปลายทางละครับคิดว่าเป็นการใช้คำกริยาเหมือนศิรวิทย์ไหมถ้าคิดว่าใช่ปลายทางยกมือครับปลายทางก็คิดเหมือนกันกับศิรวิทย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันบทร้อยกรองเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีจุดเด่นเรื่องการใช้คำกริยาในการแต่งบทร้อยกรองคำถามต่อมาครูโออยากจะทราบว่าคำกริยาที่ปรากฏในบทร้อยกรองนี้มีคำใดบ้างจงยกตัวอย่างทางดูสิครับครูแจกบทร้อยกรองให้แต่ละกลุ่มแล้วจงยกตัวอย่างเดี๋ยวครูจะสุ่มถามเป็นกลุ่มนะครับนักเรียนต้นทางลองช่วยกันดูนักเรียนช่วยกันดูครับดูกันเป็นกลุ่มมีคำใดบ้างเดี๋ยวครูโอจะสุ่มถามทีละกลุ่มนะครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับปลายทางก็สามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้สำหรับต้นทางครูโอจะสุ่มถามทีละกลุ่มว่าเห็นคำกริยาคำใดบ้างที่ปรากฏอยู่ในบทร้อยกรองสุ่มถามกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ตอบคำถามยกตัวอย่างคำกริยาที่ตนเองพบในบทร้อยกรองครับ
1: กินครับ
0: มีคำว่ากินที่พบมีคำอื่นอีกไหม
1: นอนครับ
0: มีคำว่านอนปรบมือให้เพื่อนต่อไปสอบถามกลุ่มที่4ครับ
1: มีคำว่ากินคำว่านอนคำว่าลุกคำว่าเดินคำว่าแบกคำว่าหามคำว่ากระโดดคำว่าวิ่งแล้วก็คำว่าคลานครับ
0: ได้เยอะเลยทีเดียวนะครับปรบมือให้เพื่อนและกลุ่มสุดท้ายที่ครูโอจะสุ่มคือกลุ่มที่2กลุ่มที่2ยกตัวอย่างครับว่าพบคำใดบ้างที่คิดว่าเป็นคำกริยาในบท

0: กรอง
1: มีคำว่ากินคำว่านอนคำว่าเดินคำว่าเหาะคำว่าแบกคำว่าหามคำว่ากระโดดคำว่าเต้นคำว่าคลานแล้วก็คำว่าตายค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนและสำหรับครูโอที่ยกตัวอย่างมานะครับคำกริยาที่ปรากฏในบทร้อยกรองนี้ก็จะมีคำว่ากินนอนลุกเดินเหาะเหินเที่ยวลดเลี้ยวแบกหามเต้นและคำสุดท้ายอ่านว่าเก่งมากนะครับและสำหรับคำในบทร้อยกรองดังกล่าวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคำกริยาซึ่งคำกริยาเนี่ยในภาษาไทยก็จะมีทั้งกริยาที่ต้องการกรรมและไม่ต้องการกรรมนะครับและวันนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำ
2: กริยา
0: เกี่ยวกับเรื่องคำ
2: กริยา
0: ถูกต้องนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องบอกชนิดและหน้าที่ของคำกริยาได้ต่อมาก็จะต้องจำแนกเกี่ยวกับชนิดและหน้าที่ของคำกริยาให้ได้รวมถึงการบอกประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องคำกริยาให้ได้ด้วยนะครับและก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระสำคัญนั้นโอก็จะมีตารางซึ่งมีตัวอักษรและสระมาให้ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันค้นหาคำกริยาที่ซ่อนอยู่ในตารางนี้ถ้าใครเจอแล้วก็บอกครูโอได้เลยนะครับใครเจอแล้วยกมือนนทพัฒน์นนทพัฒน์เดินออกมาชี้ให้ปลายทางดูได้เลยครับนนทพัฒน์เดินมาครับถือไมค์มาด้วยทางดูเป็นแนวตั้งใช่ไหมเป็นแนวตั้งปลายทางเห็นเหมือนกันไหมครับเจอคำอื่นอีกไหมครับ
3: เจอครับเจอคำว่าเขียนคร
0: ับ เจอคำว่าเขียนชี้ค้างไว้ค้างไว้ให้ปลายทางเห็นคำว่าเขียนปลายทางเจอไหมขออีกหนึ่งคำ
3: เจอคำว่าเดินคร
0: ับ เจอคำว่าเดินค้างไว้ให้ปลายทางเห็นนะครับบริเวณจุดนี้เดี๋ยวครูเฉลยพร้อมกันปรบมือให้เพื่อนคนต่อไปพัทริกาพัทริกาออกมาหน้าชั้นเรียนชี้ให้เพื่อนปลายทางโดยไม่ซ้ำกับคำเดิม
1: ยิ้มค่ะ
0: คำว่ายิ้มยิ้มนะครับคำว่ายิ้ม
1: เสียใจ
0: คำว่าต่อยอยู่บนสุดเลยมุมขวาด้านบนคำว่าต่อยสุดท้ายแล้วคำว่าอะไรดีที่เจอ
1: แล้วก็ป่าได้ไหมคะเนี่ย
0: ป่าไม่ใช่คำกริยาป่าเป็นคำนามเจอไหม
1: กินค
0: ่
1: ะ
0: คำว่ากินชี้ให้ปลายทางดูอยู่ตรงนี้นะครับปรบมือให้เพื่อนขออีกหนึ่งคนสุดท้ายละละนาละละนาออกมาชี้ให้ปลายทางดูสิครับให้ต้นทางดูด้วย
1: คำว่าตายค
0: ่
1: ะ
0: คำว่าตายแนวเฉียงโอ้โหปกติคนก็จะเห็นแนวตั้งและแนวนอนนะครับคำว่าตายแนวเฉียงต่อมา
1: ร้องไห้ค
0: ่
1: ะ
0: ร้องไห้ร้องไห้และอีกหนึ่งคำครับลองช่วยกันดูสิ
1: คำว่าไหว้ค
0: ่
1: ะ
0: และคำสุดท้ายคำว่าไหว้ปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันมีคำว่าอะไรบ้างคำแรกเขียนต่อมาอ่านพร้อมกันต่อมาก
2: ระโดดกินร้องไห้ฝืน
0: ไม่ใช่ฝืนเป็นคำนามกริยาต้องออกเสียงว่าฝืนต่อมา
2: เต้น

0: และคำสุดท้ายคำว่ารอก็คือใช้ซ้ำกับคำว่าร้องไห้อ่ะปรบมือให้ตนเองอีกครั้งครับต่อมาครูก็จะมีถามสำหรับสรุปกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เกมค้นหาคำกริยามีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรปลายทางตอบคำถามด้วยนะครับเกมค้นหาคำกริยามีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรทันชนกทันชนกบอกได้ไหมว่าเกมค้นหาคำกริยามีประโยชน์ต่อทันชนกอย่างไร
1: ฝึกการสังเกตค่ะ
0: ฝึกการสังเกต
1: แล้วก็ทำให้เรารู้จักคำกริยามากขึ้นค่ะ
0: ทำให้เรารู้จักคำกริยามากขึ้นถูกไหม
2: ถูก
0: ปรบมือให้เพื่อนและที่สำคัญก็คือฝึกความเร็วก็คือฝึกความรอบคอบและฝึกไหวพริบในการมองอย่างรวดเร็วนะครับคำถามข้อต่อมานักเรียนทราบไหมว่าคำกริยาคืออะไรนักเรียนต้นทางทราบหรือไม่ปลายทางทราบไหมครับว่าคำกริยาคืออะไรละละนาให้ละละนานะครับละละนาคิดว่าคำกริยาคืออะไร
3: เป็นคำที่เกี่ยวกับการกระทำค่ะ
0: เป็นคำที่เกี่ยวกับการกระทำคนอื่นมีเพิ่มเติมไหมครับไหนใครจะเสริมได้บ้างพงธนาพงธนาพอจะบอกได้

0: ได้ปรบมือให้พงษ์ธนาครับเพราะฉะนั้นคำที่แสดงอาการเกี่ยวกับการกระทำมันคือคำที่แสดงอาการของนามหรือสรรพนามสรรพนามเช่นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งใครผู้พูดตัวเราสรรพนามบุรุษที่สองคือ
1: ผู้ฟัง
0: หรือผู้ที่เราพูดด้วยแล้วก็คำนามเช่นคุณครูเป็นคำนามไหม
1: เป็น
0: นักเรียนเป็นคำนามไหม
1: เป็น
0: เหล่านี้ก็คือเป็นคำที่ใช้บอกอาการของคำนามและคำสรรพนามนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายแบบเต็มฉบับของคำกริยาซึ่งสรุปมาจากบรรทัดฐานภาษาไทยเล่ม3ก็คือเล่มสีเขียวนั่นเองครับเขาบอกว่าคำกริยาประมาณ 2.5 ข้อสุดท้ายคำกริยาตามแสดงว่าอยู่หน้าหรืออยู่หลังอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูชนิดแรกคำกริยาที่มีหน่วยกรรมที่มีกรรมนะครับก็คือสักกรรมและทวิกรรมเรามาดูคำกริยาสักกรรมคือคำกริยาที่มีนามวลีตามหลังซึ่งนามวลีนั้นทำหน้าที่เป็นหน่วยกรรมนะครับดูตัวอย่างประโยคฉันกินขนมโซเฟียฉันกินขนมฉันทำหน้าที่ใดในประโยค
2: ประธานค่ะ
0: โซเฟียตอบว่าฉันเป็นประธานทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันต่อมาประโยคที่2พ่อฟังข่าวประโยคที่3น้องอ่านหนังสือประโยคที่4ชาวนาเกี่ยวข้าวนะครับที่โซเฟียบอกเมื่อสักครู่ว่าคำว่าฉันเป็นประธานเดี๋ยวนักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยกันดูนะครับนักเรียนสังเกตตัวอักษรที่เป็นสีน้ำเงินมีคำว่า
3: ฉัน
0: คำว่า
3: พ่อ
0: คำว่าและคำว่ามีคำว่าคำว่า
3: พ่อ
0: คำว่า
3: น้อง
0: และคำว่า
3: ชาวนา
0: ส่วนตัวสีแดงนักเรียนคิดว่าเป็นคำชนิดใดหลายคนตอบถูกคิดว่าเป็นคำกริยานักเรียนลองสังเกตคำสีแดงพร้อมกันนะครับก็จะมีคำว่าก
3: ิน
0: คำว่า
3: ฟัง
0: คำว่า
3: อ่าน
0: และคำว่า
3: เกี่ยว
0: ซึ่งคำว่ากินฟังอ่านเกี่ยวเนี่ยมันเป็นคำกริยาดังที่นักเรียนตอบถูกและสุดท้ายที่เป็นตัวสีเขียวมีคำว่า
3: ขนม
0: คำว่า
3: ข้าว
0: คำว่า
3: หนังสือ
0: และสุดท้ายคำว่า
3: ข
0: ้
3: าว
0: เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นประธานทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคสีแดงเป็นคำกริยาและสีเขียวเป็นกรรมแบบนี้เข้าใจไหมเข้าใจนะครับต่อไปคำกริยาที่มีหน่วยกรรมชนิดที่2ก็คือคำกริยาทวิกรรมคือคำกริยาที่มีนามวลี2นามวลีตามหลังซึ่งนามวลีแรกเนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรมตรงส่วนนามวลีที่ตามมาเนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรมรองแสดงว่ามีนามวลีกี่ที
3: ่2
0: มี2ที่นามวลีแรกเป็นกรรมเป็นกรรมถูกต้องนามวลีที่2เป็นกรรม
3: รอง
0: เป็นกรรมรองเดี๋ยวมาดูตัวอย่างประโยคพร้อมกันมีพี่ป้อนข้าวน้องแม่ให้เงินลูกครูสอนภาษาไทยกำลังสอนอยู่เนี่ยภาษาไทยถือว่าเป็นกรรมตรงเด็กๆ เป็นกรรมรองก็คือตามมานะครับอย่างที่บอกมันมี2นามวลีนามวลีก็คือพวกคำว่าข้าวน้องเงินลูกภาษาไทยเด็กๆนี่แหละเรียกว่านามวลีนะครับสีส้มก็จะเป็นคำรองต่อมานะครับดังที่บอกไว้แล้วก็คือคำกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมมีทั้งหมด5ชนิดย่อยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับ 2.1 ในส่วนของชนิดของคำกริยาอกรรมคือคำกริยาที่ไม่ต้องมีนามวลีมาทำหน้าที่เป็นหน่วยกรรมก็คือกริยาที่ไม่ต้องการกรรมนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูประโยคแรกพร้อมกันอ่านครับ
3: เด็กหัวเราะ
0: เด็กหัวเราะเด็กนี้เป็นประธานหัวเราะใช่กรรมไหม

0: ไม่ใช่หัวเราะเป็นกริยาต่อมานะครับฝนตกฝนเป็นประธานตกเป็น
1: กริ ยาก
0: ริยาเป็นคำกริยามีกรรมไหม
1: ไม่มี
0: ถูกต้องนะครับและต่อมานาฬิกาตายนาฬิกาเป็นประธานตายเป็นกริยาประโยคนี้มีกรรมไหม
1: ไม
0: ่มีถูกต้องนะครับและต่อมาพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์เป็น
1: ประธาน
0: ขึ้นเป็น
1: กริ ยา
0: ขึ้นเป็นกริยาพระอาทิตย์ขึ้นจึงไม่มีกรรมมาต่อท้ายนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าคำกริยาอากรรมก็คือคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรมนั่นเองสีน้ำเงินเป็นประธานสีแดงเป็นกริยาเพราะฉะนั้นคำกริยาอากรรมก็คือคำกริยาที่ไม่มีกรรมไม่ต้องการกรรมนะครับต่อมา 2.2 คำกริยาคุณศัพท์เห็นตัวสีเขียวไหมแสดงคุณสมบัติหรือสภาพแสดงว่ากริยาคุณศัพท์เนี่ยจะแสดงลักษณะเฉพาะใช่ไหมแสดงคุณสมบัติและสภาพเด็กคนนี้ดีนักเรียนคิดว่าคำใดที่แสดงสภาพแสดงคุณสมบัติ
1: ด
0: ีตอบดังๆครับ
1: ด
0: ีคำว่าดีต่อมาบ้านแถวนี้สวยหน้าตาคล้ายแม่ขันใบนี้เท่าใบนั้นแสดงว่าขันสองใบทำไมกันมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าสีแดงคือคำกริยา
1: เติมเต็ม
0: เก่งมากต้องเติมเต็มนะครับส่วนสีดำอยู่ข้างหลังก็คือนามวลีที่ทำไม
1: ม
0: าเติมเต็มนะครับต่อมาในส่วนของ 2.4 คำกริยานำคือคำกริยาที่อยู่หน้าใช่ไหมมันนำไงมันต้องอยู่นำหน้านำหน้าคำกริยาทั่วๆไปกริยาอื่นๆเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเขาชอบเป็นหวัดคำว่าเป็นก็เป็นคำกริยาคำว่าชอบก็เป็นคำกริยาแล้วคำไหนคือกริยานำ
2: กริ ยานำก็ชอบว่าเขาไม่เป็นชอบ
0: คำว่าชอบก็เป็นคำกริยาคำว่าเป็นก็เป็นคำกริยาแล้วคำไหนเป็นคำกริยานำคำว่าชอบเพราะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ด้านหน้าแสดงว่าตัวสีแดงคือคำกริยานำประโยคต่อมาอ่านพร้อมกัน
1: คนไข้ฝืนกินยาจนหมด
0: ฝืนใช่ไหมครับฝืนกินยาจนหมดต่อมาครับ
1: นักเรียนตั้งใจฟังครู
0: ตั้งใจจริงไหม
1: จริง
0: ปลายทางตั้งใจฟังครูจริงไหมปลายทางตอบว่าจริงต้นทางจริงไหมครับ
1: จริ
0: งและสีน้ำเงินเนี่ยแทนประธานสีแดงแทนกริยานำแล้วสีเขียวล่ะอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวดูต่อไปนะครับสีเขียวคือกริยาอื่นๆกริยาอื่นๆไงเพราะกริยานำคือคำกริยาที่อยู่หน้าคำกริยาอื่นๆนะครับต่อมาในส่วนของข้อ 2.5 สุดท้ายแล้วคำกริยาตามมีนามแล้วก็ต้องมีตามแสดงว่ากริยาตามต้องอยู่หน้าหรืออยู่หลังถูกต้องอยู่หลังเดี๋ยวเรามาดูประโยคพร้อมกันเขาส่งพัสดุไปแล้วเขาส่งพัสดุไปแล้วส่งเป็นกริยาหลักกริยาหลักอยู่แรกแต่สีเขียวคำว่าไปเนี่ยเป็นกริยาตามสีแดงก็เป็นกริยาสีเขียวก็เป็นกริยาแต่ครูอยากทราบว่าสีใดเป็นกริยาตามสีเขียวก็คือคำว่าไปนะครับต่อมาลูกโป่งลอยขึ้นคำใดเป็นกริยาตามตอบน้ำลดลงมากแล้วคำกริยาตามคือคำว่า
1: ลง
0: ต่อมาเขาเก่งออกคำกริยาตามคือคำว่า
1: ออก
0: ซึ่งตัวสีแดงเนี่ยก็คือกริยาเหมือนกันแต่มันเป็นกริยาหลักนะครับเรามาดูสีน้ำเงิน

0: แทนประธานเหมือนเดิมสีแดงแทนกริยาตรงหรือกริยาหลักต่อมาสีเขียวก็คือกริยาตามนักเรียนครับนักเรียนช่วยกันทำกิจกรรมสรุปหลังจากที่เราทราบชนิดของคำกริยาไปแล้วคำกริยาแบ่งใหญ่ๆของประเภทหลักๆคือ1กริยาที่มีหน่วยกรรม2
1: คำกริยาที
0: ่ไม่มีหน่วยกรรมต่อไปน้องกินข้าวและพระอาทิตย์ขึ้นกิจกรรมนี้ให้นักเรียนช่วยกันจำแนกชนิดของคำกริยานะครับน้องกินข้าวเนี่ยก็จะมีหน่วยกรรมข้าวเป็นกรรมส่วนพระอาทิตย์ขึ้นไม่มีหน่วยกรรมไม่มีกรรมต่อท้ายนะครับต่อมานาฬิกาตายมีกรรมไหม
1: ไม
0: ่มีไม่มีชาวบ้านปลูกผักมีกรรมไหม
1: ม
0: ีมีกรรมก็คือคำว่าผักผักมันถูกปลูกเขาเป็นครูที่ชายแดนมีกรรมไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีครูไม่ได้โดนกระทำนะไม่ได้โดนเขากระทำนะมันขยายให้ชัดเจนนะครับต่อไปแม่ป้อนข้าวน้องเอาข้าวใส่ปากน้องมีกรรมนะครับน้องโดนป้อนข้าวต่อมาตำรวจจับโจร
1: โ
0: จรเป็นกรรมทำผิดก็ต้องโดนจับครูโอเสียใจ
1: ไม
0: ่
1: มีกรรม
0: ไม่มีกรรมนะครับและสุดท้ายเขาเก่งออก
1: ไม
0: ่มีหน่วยกรรมและแมวไล่หนู
1: ม
0: ีหนูเป็นกรรมเดี๋ยวเราเอาใบงานที่6เรื่องคำกริยาขึ้นมาเราจะทำตอนที่1เรื่องการวิเคราะห์ชนิดของคำกริยาไปพร้อมๆกันนะครับข้อที่1เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ปลูกมันสำปะหลังคำกริยาคือคำว่าปลูกชนิดของคำกริยาคือมีหน่วยกรรมต่อมาข้อที่2เด็กๆ กลุ่มนั้นหัวเราะไหนลองหัวเราะสิทุกคนมีกรรมไหมไม่มีเด็กๆ กลุ่มนั้นหัวเราะคำกริยาคือหัวเราะชนิดของคำกริยาคือไม่มีหน่วยกรรมปลายทางก็ทำไม่มีหน่วยกรรมก็ได้เขียนสั้นๆให้เราเข้าใจเน้นที่ความถูกต้องนะครับครูโอไปต่อข้อที่3นะครับแม่ค้าคนนั้นให้ผลไม้เด็กๆคำกริยาคือคำว่าให้ชนิดของคำกริยาคือมีหน่วยกรรมไห
1: ม
0: มีเพราะเขาให้เด็กๆพงธนานี่เก่งมากกับจิรภัทรตอบคำถามครูได้ดีมากเลยลูกวันนี้ตั้งใจเรียนดีมากแล้วก็จำได้ด้วยว่าคำกริยาไหนเป็นคำกริยาไหนต่อมาน้องชายของฉันเสียใจเสียใจไม่มีหน่วยกรรมถูกต้องจิรภัทรตอบถูกอย่างมั่นใจเลยนะครับวันนี้เรียนปลายทางหรือต้นทางเนี่ยวงกลมเอาไว้ก่อนว่าคำนี้คือคำกริยาต่อมาข้อที่6พ่อของฉันเป็นครูที่ชายแดนมาเป็น10ปี
1: ไม่มี
0: กรรมเพราะไม่ได้ถูกกระทำแค่ขยายให้เข้าใจคำกริยาคือ
1: คำ
0: กริยาคือคำว่า
1: ว
0: ่องไวเป็นคำกริยาคุณศัพท์บอกคุณสมบัติเฉพาะชนิดของคำกริยาคือ
1: ไม่มี
0: หน่วยกรรมนะครับปลายทางก็ตอบคำถามกับคุณครูปลายทางหรือคุณครูประจำชั้นได้เลยนะกำลังทำความสะอาดเก็บขยะกวาดขยะรดน้ำต้นไม้ปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้นะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือปฏิบัติ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ต้นทางและปลายทางทำกิจกรรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำกริยาจากการแต่งประโยคจากรูปภาพนะครับนักเรียนแต่งประโยคได้ไหมประโยคพื้นฐานส่วนใหญ่ก็จะประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงถ้าจะจำแบบง่ายๆประธานกริยากรรมหรือจะไม่มีกรรมก็ได้นะครับในส่วนของการสรุปกิจกรรมในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของครูโอพร้อมกันนะครับสำหรับครูโอเนี่ยก็จะมีการแต่งประโยคได้ว่านักเรียนคนนั้นกวาดเศษใบไม้คำกริยาคือคำว่าก
1: วาด
0: ชนิดของคำกริยาคือมีหน่วยกรรมเดี๋ยวจะให้ตัวแทนเดี๋ยวจะสุ่มมีใครบ้างภัทริกาเดี๋ยวออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนถือสมุดใบงานมานำเสนอหน้าชั้นเรียนครับนำเสนอให้ปลายทางฟังนะครับปลายทางฟังด้วยนะครับ
2: ฉันกวาดใบไม้ชนิดของคำกริยาคือคำที่มีหน่วยกรรมค่ะ
0: ฉันทำหน้าที่เป็น
2: ประธานค่ะ
0: กวาดเป็น
2: กริยาค่ะ
0: กริยา
2: ค่ะ
0: และใบไม้เป็น
2: กรรมค่ะ
0: เป็นกรรม
2: ค
0: ุณได้ถูกต้องประมือให้เพื่อนครับคนต่อไปนนพัฒน์นนพัฒน์มานำเสนอให้เพื่อนปลายทางฟังนำเสนอการแต่งประโยคของตนเองแล้วก็การวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำกริยานนพัฒน์แต่งประโยคได้ว่า
3: พวกเขาเป็นนักเรียนครับ
0: พวกเขาเป็นนักเรียนประธานคือ
3: ประธานคือคำว่าพวกเขาครับ
0: พวกเขาคำกริยาคือ
3: เป็นครับ
0: มีกรรมไหมไม่มีเพราะนักเรียนนั้นคือนามวลีที่เป็นหน่วยเติมเต็มนะครับซึ่งชนิดของคำกริยาคือคำว่าเป็นคำกริยาชนิดใด
3: ไม่มีหน่วยกรรม
0: ไม่มีหน่วยกรรมเพราะคำว่าเป็นกริยาที่ต้องเติมเต็มนะครับปรบมือให้เพื่อน

0: และคนอื่นมีใครเพิ่มเติมไหมมีณัฐพัฒน
1: ์นักเรียนเก็บขยะชนิดของคำกริยามีหน่วยคำที่มีหน่วยกรรมครับ
0: นักเรียนเป็น
1: ประธาน
0: เก็บเป็น
1: คำกริยา
0: เป็นคำกริยาขยะเป็น
1: กรรม
0: แสดงว่าเก็บเนี่ยเป็นคำกริยาที่มี
1: หน่วยกรรม
0: ปรบมือให้เพื่อนปรบมือให้เพื่อนครับมาดูของครูโอพร้อมกันในส่วนของประโยคเขาเก็บขยะคำกริยาคือคำว่าเก็บชนิดของคำกริยาคือคำว่าคำกริยาที่มีหน่วยกรรมนะครับต่อมาทุกคนมีความสามัคคีคำกริยาคือคำว่ามีชนิดของคำกริยาคือคำกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมนักเรียนทุกคนต่างยิ้มมีกรรมไหม
2: ไม
0: ่มีคงจะมีความสุขก็เลยยิ้มนะครับคำกริยาคือคำว่ายิ้มชนิดคือคำกริยาที่ไม่มีหน่วยกรรมและคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นักเรียนจะนำความรู้เรื่องคำกริยาไปใช้ในการสื่อสารอย่างไรถ้าเราไปพูดในชีวิตประจำวันพูดโดยขาดคำกริยานักเรียนคิดว่าผู้ฟังจะเข้าใจไหม
2: ไม่เข้าใจว่าเราจะทำอะไร
0: แม่กับข้าวเอาพ่อรถยนต์แม่ทำกับข้าวพ่อล้างรถยนต์ครูโอสนุกสนานก็พอได้อาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดใช่ไหมครับครูโอเป็นอะไรเป็นครูสอนภาษาไทยที่ชายแดนไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นการใช้คำกริยาต้องใช้ให้ถูกต้องตามความหมายแล้วก็สื่อสารให้ถูกต้องตามประโยคด้วยนะครับและบทเรียนครั้งต่อไปเรามีคำกริยาแล้วเราก็ต้องมีคำช่วยกริยาด้วยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบความรู้เรื่องคำช่วยกริยาใบงานเรื่องคำช่วยกริยาแล้วก็บัตรคำนะครับสำหรับปลายทางถ้ามีก็สามารถเตรียมได้เลยนะครับใบงานและใบความรู้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั่วโมงนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนความรู้ให้เข้าใจให้ดีนะครับเนื่องจากว่าหลักภาษาไทยเป็นเรื่องที่ยากและวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ปัญหาสำคัญที่ประเทศไทยกำลังเจอกับการพัฒนาวัยรุ่นเป็นปัญหาของวิธีการมองของผู้ใหญ่ในแง่ของการเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์ยังไม่ได้เติบโตทางด้านองค์ความรู้ด้านนี้มากนักพอไม่ได้เรียนรู้มันเลยกลายเป็นข้อจำกัดของสังคมเราจะเห็นว่านโยบายที่ออกมาเพื่อพัฒนาการของวัยรุ่นเนี่ยส่วนนึงเนี่ยส่งสารแบบ one way communication วัยรุ่นควรเป็นอย่างนั้นวัยรุ่นควรเป็นอย่างนี้หรือแม้กระทั่งเด็กคนนึงทำความผิดในโรงเรียนเราก็เรียกพ่อแม่มาด่าแทนที่จะมีวิธีการในการช่วยกันฝึกวิธีคิดให้กับเด็กผมสมิธครับอรุณฉัตรครุวานิชจบจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวสาขาพัฒนาการมนุษย์มหาวิทยาลัยมหิดลครับเมื่อก่อนเวลาเราทำงานกับเด็กเยาวชนเนี่ยเรามักจะมองเป็นมิติเดียวเป็นคนใจร้อนเป็นคนที่ไม่ฟังสังคมสิ่งที่เราต้องทำเราก็มองไปมิติเดียวเลยก็โอเคพาพลังของเขามาทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แล้วก็จบแต่ว่าพอเราได้มีโอกาสรู้จักกับสาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์มันทำให้เรามองคนหนึ่งคนเนี่ยไม่ใช่เป็นการมองแบบมิติเดียวละทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดมีครอบครัวมีโรงเรียนมีสังคมมีเพื่อนมากมายที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เราเข้าใจทั้งมิติของการพัฒนาในเชิงเนเจอร์ว่า brain development ของคนในแต่ละช่วงวัยเป็นอย่างไรไม่เรามองและแยกแยะได้เวลาเราทำงานเนี่ยเราก็จะทำงานได้ถูกจุดมากขึ้น
2: ปัจจุบันนี้มีอยู่2หลักสูตรหลักเป็นหลักสูตรปริญญาโทสาขาพัฒนาการมนุษย์กับจิตวิทยาเด็กมีงานวิจัยนวัตกรรมสร้างนวัตกรรมทางด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัวใช้ความรู้สร้างองค์ความรู้ไปผลักดันนโยบายเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวแล้วก็ไปทำงานกับภาคีเครือข่ายกระทรวงทบวงกรมภาคเอกชนภาคชุมชนต่าง
1: ๆ Empower the Family to Kid เครื่องมือการเสริมพลังครอบครัวเราได้มีโอกาสไปทำวิจัยที่บ้านการชนาที่พูดถึงเรื่องของการขับเรื่องวิธีคิดของเด็กออกมาก่อนที่จะให้เด็กไปจำกัดพฤติกรรมของเด็กเมื่อ mindset เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนเราก็เลย adopt วิธีคิดของวิชาชีวิตนะครับมาประยุกต์ร่วมกับ positive psychology และก็เชื่อมโยงกับ COP empower the family to kid เครื่องมือการเสริมพลังครอบครัวช่วยในการไดแอกเหมือนเราตรวจโรคอะครับเวลาเราตรวจโรคเนี่ยเราก็ต้องรู้ใช่ไหมครับว่าปัญหามันอยู่ตรงจุดไหน
3: เกิดอะไรขึ้นในบ้านของเรา
4: อยู่บ้านกับพี่2คนพี่ก็จะทำงานหนักกว่าน้องคือเราก็ไม่มีส่วนร่วมเลยในที่ทำในบ้านเลยเราก็รู้สึกแค่ว่าเราเอาเปรียบพี่มากกว่า
3: ที่เราเลือกบ้านเอียงเนี่ยวันนั้นที่บ้านของเรามันเกิดอะไรขึ้นเราถึงรู้สึกแบบนั้น
5: ซื้อของให้แต่น้อง

0: เรามีเงื่อนไขที่เราคุยกับโรงเรียนว่าเราอยากจะทํากระบวนการเนี่ยที่ไม่ได้เป็นกระบวนการที่แปลกปลอมแต่ถูกแทรกเข้าไปในระหว่างเรียนเลยเรามีการทําความเข้าใจกับคุณครูจนคุณครูเองก็รู้สึกว่านี่แหละคือทางออกหนึ่ง
1: ตอนแรกก็มีความกังวลอยู่นิดๆเด็กจะต้องได้อ่านข่าวได้คิดได้เขียนถ้าเราทำรูปแบบนี้เด็กเขาจะทำได้ไหมมีความกังวลแต่ก็ยังแอบมีความหวังอยู่เล็กๆว่าดีกว่าที่เราไม่ได้ทำอะไรเลย

้อมกีฬาแล้วกลับบ้านดึกพ่อแม่ก็เป็นห่วงเขาก็จะถามว่าไปไหนมาตอนนั้นหนูก็ไม่กล้าบอกหรอกว่าหนูเล่นกีฬากลัวเขาไม่ให้อะไรเงี้ยไม่ให้ซ้อมลงมารู้สึกดีใจที่พ่อให้เล่นพ่อสนับสนุน

ที่อยู่โรงเรียนเก่าก็มีเรื่องกับคนอื่นไปด้วยอารมณ์ร้อนมันก็อารมณ์ร้อนเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันยับยั้งชั่งใจเวลาเราจะไปต่อยกับคนอื่นก็คิดก่อนว่าถ้าเราไปทำเขาเราอาจจะโดนครูเหมือนกับไล่ออกหรือว่าจะโดนอะไรเราก็ควรแบบไม่ทำดีกว่าถ้าไม่ต่อยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ขอโทษไปก็จบ

ิ่งที่เราเห็นได้ก็คือว่าพฤติกรรมเขารู้สึกอ่อนโยนเยอะมากทุกครั้งที่เกิดปัญหาเขาจะกล้ายอมรับความจริงมากขึ้นก็ทำให้ครูมีความสุขนะทุกวันที่ได้อยู่กับเขา

0: เป็นงานที่ผมรู้สึกมันมีค่ากับชีวิตมากๆที่ได้ทำเรื่องนี้เหมือนเป็นหลักฐานบางอย่างที่ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าทางเดินที่เรากำลังจะเดินต่อไปในอนาคตเนี่ยถูกแนวทางแล้วล่ะที่เราจะทำงานร่วมกับทางสถาบันเด็กมหิดลจะก่อรูปเรื่อง positive psychology แหละภายใต้หลักคิดเรื่องของจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อจะเป็นทางเลือกให้กับสังคมไทย
1: หัวใจของรัฐบาลแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวคือสร้างองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาเด็กครัวในทิศทางที่สอดคล้องกับสังคมไทยแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องการเขียนเล่าเรื่องจากภาพสอนโดยคุณครูประสิทธิ์มุสิโกคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTVโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับสำหรับเนื้อหาในรายวิชาภาษาไทยสำหรับเนื้อหาในรายวิชาภาษาไทยในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนรู้กันถึงกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนนะครับเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของตัวชี้วัดและก็จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวชี้วัดนะครับที่นักเรียนจะต้องผ่านตัวชี้วัดเมื่อนักเรียนเรียนจบในเรื่องนี้นะครับตัวชี้วัดที่1นะครับเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ครับตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการเขียน

ียนครับคราวนี้มาดูกันต่อในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อที่1 นะครับอธิบายความหมายหลักการและเกณฑ์การเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถูกต้องข้อที่2 นะครับสามารถเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถูกต้องตามหลักการและข้อที่3 นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางนะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการชวนเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการนำองค์ความรู้จากการเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมาเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติโดยมีคุณครูผู้สอนเป็นผู้ชวนเขียนนักเรียนเป็นผู้นำเขียนนักเรียนนะครับคราวนี้มาดูกันพร้อมๆกันถึงกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับชวนเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับองค์ความรู้หลักๆที่เราจะใช้กันในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับสิ่งแรกเลยนะครับเราจะต้องนำองค์ความรู้ที่เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วมาปรับประยุกต์ใช้สู่กระบวนการเรียนในครั้งนี้นะครับคำสั่งนะครับจงเขียนเรื่องจากภาพที่กำหนดให้นักเรียนและคุณครูปลายทางนะครับดูภาพดังต่อไปนี้นะครับภาพที่เราเห็นนะครับพร้อมทั้งเตรียมพร้อมที่จะเขียนเล่าเรื่องจากภาพโดยใช้กระบวนการเขียน2กระบวนการหลักก็คือกระบวนการที่1การตอบคำถาม3อะไรกระบวนการที่2นะครับก็คือการวางโครงเรื่องนะครับการที่เราจะเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้นะครับเราจะต้องมีความรู้ในส่วนของการเขียนนะครับในส่วนของกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับโดยประเด็นที่1 นะครับก็คือการตอบคำถาม3อะไรซึ่งคำถาม3อะไรนั้นจะประกอบด้วยคำถามจำนวนกี่ข้อครับนักเรียนจะประกอบด้วยคำถามจำนวน3ข้อนะครับข้อที่1ภาพอะไรข้อที่2เห็นอะไรและข้อที่3ทำอะไรนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการวางโครงเรื่องนะครับเข้าสู่กระบวนการวางโครงเรื่องซึ่งองค์ประกอบหลักของโครงเรื่องจะประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ประเด็นที่1 นะครับใครประเด็นที่2ทำอะไรประเด็นที่3ที่ไหนประเด็นที่4เมื่อไรประเด็นที่5อย่างไรนั่นเองนะครับคราวนี้มาสู่กระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพโดยนักเรียนจะต้องร่วมเขียนเล่าเรื่องจากภาพไปกันกับคุณครูนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราเข้าสู่กระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพกันเลยนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะครับมองภาพนี้นะครับนักเรียนแล้วตอบคำถาม3อะไรนะครับตอบคำถาม3อะไรภาพที่เราเห็นนักเรียนตอบคุณครูหน่อยสิครับว่าเป็นภาพอะไรเอ่ยภาพที่เราเห็นเป็นภาพอะไรเอ่ยใช่แล้วครับภาพที่เราเห็นเป็นภาพครอบครัวซึ่งครอบครัวนี้ประกอบด้วยใครบ้างครอบครัวนี้ประกอบด้วยใครบ้างประกอบด้วยคนไหนคือคุณพ่อไหนคือคุณพ่อคนที่ถืออะไรอยู่คนที่ถือเสียมคือคุณพ่อคนไหนคือคุณแม่ใช่เลยครับคนที่กำลังเก็บมะเขือแล้วทำไมรู้ล่ะว่าเป็นมะเขืออ๋อเห็นสีแดงๆสีแดงๆมะเขือสีแดงๆผลกลมๆแสดงว่าเป็นมะเขืออะไรเอ่ยมะเขือเทศผลสีแดงต่อไปเห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีกอันนี้เข้าสู่ประเด็นที่2แล้วนะครับภาพอะไรตอบคำถามในประเด็นนี้ก็คือภาพครอบครัวประเด็นที่2เห็นอะไรเมื่อกี้ตอบคุณครูแล้วว่าเห็นคุณพ่อต่อไปเห็นอะไรอีกเห็นคุณแม่คุณแม่สวมเสื้อสีอะไรเอ่ยคุณแม่สวมเสื้อสีม่วงนะครับต่อไปเห็นอะไรอีกจากภาพนี้ช่วยกันระดมความคิดและตอบคุณครูหน่อยสิครับเห็นอะไรเอ่ยเห็นสุนัขเห็นอะไรอีกเห็นกระรอกเสียงดังหลังห้องบอกคุณครูว่า

เห็นนกเห็นนกเห็นผักตอนนี้นักเรียนเริ่มเห็นค่อนข้างที่จะเยอะเก่งมากเลยครับนักเรียนตอนนี้เริ่มที่จะมองภาพอย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วสามารถตอบคุณครูได้ว่าเห็นอะไรบ้างในภาพถือว่าเป็นส่วนดีเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่กระบวนการเขียนเรื่องจากภาพนักเรียนจะต้องตอบคำถามนักเรียนจะต้องมองภาพให้ละเอียดนะครับตอบทุกประเด็นตอบทุกสิ่งที่เราเห็นในภาพนักเรียนจะตอบคุณครูแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้นะครับนักเรียนจะต้องจดบันทึกลงไปในสมุดจดบันทึกด้วยนะครับว่านักเรียนเห็นอะไรบ้างนะครับสำหรับประเด็นการตอบคำถาม3อะไรในส่วนประเด็นนี้นะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยดูแลนักเรียนในส่วนของการจดลงไปในสมุดบันทึกนะครับต่อไปเข้าสู่ประเด็นคำถามข้อที่3ทำอะไรนะครับทำอะไรในที่นี้พูดถึงลักษณะพฤติกรรมแสดงออกของตัวละครที่เราเห็นในภาพนะครับพูดถึงลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกที่ไม่เอ่ยเมื่อเขาไม่หลับเขาก็ไม่อยู่นิ่งกับที่นะครับสุนัขต้องทำอะไรอยู่นะถ้าเราเห็นตามภาพสุนัขวิ่งเล่นสุนัขกำลังวิ่งเล่นอยู่อันนี้จะต้องใช้ประสบการณ์ร่วมจะต้องใช้ประสบการณ์ร่วมถ้านักเรียนเคยเห็นสุนัขก็สามารถบอกถึงพฤติกรรมของสุนัขได้ต่อไปกระรอกกระรอกเกาะอยู่บนต้นไม้เกาะอยู่บนต้นไม้นกก็เกาะอยู่บนต้นไม้อันนี้เราพอที่จะตอบคำถาม3อะไรนำไปสู่กระบวนการวางโครงเรื่องได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ประเด็นที่2ก็คือการวางโครงเรื่องนะครับเข้าสู่ประเด็นที่2กระบวนการวางโครงเรื่องนะครับโครงเรื่องประเด็นที่1นะครับนักเรียนใครคุณครูใช้ประเด็นคำถามเพื่อที่จะหาคำตอบในโครงเรื่องประเด็นนี้ว่าสิ่งที่เห็นในภาพมีตัวละครใดบ้างสิ่งที่เห็นในภาพมีตัวละครใดบ้างแล้วนักเรียนมาดูกันนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับสิ่งที่เห็นในภาพมีตัวละครใดบ้างและดูสิว่านักเรียนเห็นเหมือนคุณครูไหมคุณครูเห็นคุณพ่อนักเรียนดูในวงกลมสีแดงในวงกลมสีแดงนะครับคนนี้คือคุณพ่อนะครับคุณพ่อต่อไปเห็นใครอีกเอ่ยคุณแม่ในวงกลมสีแดงผู้หญิงเสื้อสีม่วงคือคุณแม่นะครับต่อไปเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงสวมชุดสีเขียวเด็กผู้ชายสวมชุดสีน้ำเงินนะครับเห็นอะไรอีกเห็นสุนัขเห็นสุนัขนะครับมีใครอีกเอ่ยในภาพนี้มีนกมีนกนะครับมีกระรอกนะครับตอนนี้ใครซึ่งเป็นตัวละครในภาพประกอบด้วยจำนวนกี่ตัวละครแล้วครับตัวละครที่1คุณพ่อตัวละครที่2คุณแม่ตัวละครที่3เด็กผู้หญิงตัวละครที่4เด็กผู้ชายตัวละครที่5สุนัขตัวละครที่6นกและตัวละครที่7กระรอกนะครับอันนี้สิ่งที่เราเห็นคราวนี้คุณครูถามจำนวนหน่อยนะครับเมื่อเรามองภาพแล้วเราจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ถามถึงจำนวนในภาพที่เราเห็นมีนกจำนวนกี่ตัวในภาพที่เราเห็นมีนกจำนวนกี่ตัวใครว่า1ตัวยกมือดูดีๆนับดีๆสังเกตภาพดีๆใครว่า5ตัวยกมือใช่หรือกลับไปมองภาพให้ละเอียดอีกทีหนึ่งใครว่า2ตัวยกมือโอ้โหยกมือกันทั้งห้องเลยนกที่เราเห็นในภาพนั้นมีจำนวน2ตัวนั่นเองนะครับนักเรียนมีจำนวน2ตัวตัวที่1สีอะไรเอ่ยตัวที่1สีอะไรเอ่ยตัวที่1สีเหลืองตัวที่1สีเหลืองตัวที่2สี

ีฟ้าตัวที่สองสีฟ้าถูกต้องนะครับในภาพที่เราเห็นมีตัวละครซึ่งเป็นนกจำนวน2ตัวนั่นเองอันนี้เราเริ่มที่จะวิเคราะห์ในส่วนของประเด็นโครงเรื่องประเด็นใครได้แล้วคราวนี้สิ่งที่คุณครูอยากจะบอกเพิ่มเติมกับนักเรียนเทคนิคในส่วนของการเขียนเรื่องจากภาพสำหรับประเด็นโครงเรื่องใครนั้นตัวละครเราสามารถที่จะตั้งชื่อให้กับตัวละครนั้นได้เราสามารถที่จะตั้งชื่อให้กับตัวละค

ช่ว่าเด็กผู้ชายแล้วนักเรียนจะตั้งชื่อว่ากระต่ายเหมาะสมไหมเอ่ยกระต่ายคราวนี้การตั้งชื่อเหมือนกระต่ายเนี่ยกระต่ายมองถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับการตั้งชื่อดังนั้นถ้าเราคิดดีๆวิเคราะห์แล้วว่ากระต่ายเนี่ยน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงคราวนี้จะต้องตั้งชื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของตัวละครหรือลักษณะทางเพศของตัวละครด้วยนะครับคราวนี้มาดูโครงเรื่องในประเด็นที่2นะครับโครงเรื่องในประเด็นที่2ทำอะไรคุณครูใช้ประเด็นคำถามที่ว่าตัวละครที่เห็นในภาพกำลังทำอะไรตัวละครที่เห็นในภาพกำลังทำอะไรคราวนี้ย้อนกลับมาดูภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวละครที่เห็นในภาพเขากำลังทำอะไรอยู่เนาะปลูกผักสวนครัวตัวละครที่เห็นในภาพเขากำลังปลูกผักสวนครัวทำอะไรอีกพรวนดินใครกำลังพรวนดินอยู่ครับนักเรียนใช่เลยครับคุณพ่อกำลังพรวนดินอยู่ต่อไปรดน้ำต้นไม้ใครกำลังรดน้ำต้นไม้ครับนักเรียนเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงนั่นเองนะครับต่อไปทำอะไรต่อครับเก็บมะเขือใครกำลังเก็บมะเขืออยู่ครับนักเรียนตามภาพที่นักเรียนเห็นใครคือคนเก็บมะเขือคือคุณแม่นั่นเองคุณแม่กำลังเก็บมะเขือนักเรียนบอกคุณครูว่ามะเขือที่คุณแม่กำลังเก็บอยู่เป็นมะเขือเทศเพราะผลสีแดงนะครับผลสีแดงนะครับต่อไปการวางโครงเรื่องประเด็นถัดไปนะครับที่ไหนคุณครูใช้ประเด็นคำถามที่ว่าภาพที่เห็นเกิดขึ้นที่ไหนภาพที่เห็นเกิดขึ้นที่ไหนคราวนี้มาดูพร้อมกันดูภาพก่อนคราวนี้มาดูพร้อมกันดูภาพก่อนภาพที่เห็นน่าจะเป็นสถานที่เกิดเรื่องราวจากภาพเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นที่ไหนเอ่ยมีรั้วมีหลังคาบ้านมีหลังคาบ้านแสดงว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นบริเวณใดของบ้านน่าจะเกิดขึ้นใกล้ๆบ้านนี่แหละน่าจะเป็นส่วนใดของบ้านถ้าดูจากภาพแล้วน่าจะเกิดขึ้นบริเวณสวนโดยส่วนมากแล้วถ้าเราสังเกตโดยใช้ประสบการณ์สวนที่เราเห็นที่อยู่ในบริเวณบ้านน่าจะอยู่ส่วนใดของบ้านเอ่ยต้องใช้ประสบการณ์ต้องใช้จินตนาการด้วยนะครับสวนที่เราเห็นนะครับมักจะอยู่ข้างบ้านหรือหลังบ้านแต่ภาพที่เราเห็นน่าจะอยู่ส่วนใดเอ่ยน่าจะอยู่หลังบ้านนะครับน่าจะอยู่หลังบ้านเพราะเราเห็นสังเกตลักษณะของภาพแล้วนะครับว่าตอนนี้มีรั้วมีตัวบ้านหลังจากนั้นก็มีบริเวณสวนที่เราเห็นน่าจะอยู่หลังบ้านตอบคำถามนี้ภาพที่เห็นเกิดขึ้นที่ไหนตอบเสียงดังฟังชัดว่าสวนหลังบ้านคราวนี้มาดูต่อประเด็นโครงเรื่องประเด็นถัดไปได้แก่เมื่อไรภาพที่เห็นเกิดขึ้นเมื่อไรภาพที่เห็นเกิดขึ้นเมื่อไรคราวนี้เรามาสังเกตลักษณะของภาพที่เราเห็นกันก่อนนะครับเรามาสังเกตลักษณะของภาพที่เราเห็นกันก่อนภาพที่เราเห็นก็คือพฤติกรรมแสดงออกของตัวละครหลักๆจำนวน4ตัวละครตัวละครที่เป็นคุณพ่อตัวละครที่เป็นคุณแม่และตัวละครที่เป็นลูกจำนวน2คนดังนั้นพฤติกรรมแสดงออกของตัวละครแสดงให้เห็นถึงภาพของครอบครัวแสดงให้เห็นถึงภาพของครอบครัวซึ่งครอบครัวนี้มีอยู่จำนวน4คนและวันนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันและทำกิจกรรมในครอบครัวร่วมกันแสดงว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้น

เมื่อไหร่ครับนักเรียนการปลูกผักสวนครัวการรดน้ำผักเหมือนที่คุณครูเคยยกตัวอย่างไปแล้วนะครับน่าจะต้องเกิดขึ้นในตอนเช้าของวันและตอนเย็นของวันยังไม่มีใครนิยมที่จะรดน้ำผักหรือว่าปลูกผักพรวนดินในตอนเที่ยงวันนะครับยังไม่มีใครนิยมเพราะคุณครูบอกแล้วว่าการที่เรารดน้ำผักในตอนเที่ยงวันอาจจะทำให้ผักเหี่ยวเฉาและก็ตายได้นะครับเนื่องจากว่ามีอากาศร้อนดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดขึ้นในตอนเช้าอันนี้ยังไม่แน่นะขึ้นอยู่กับการเอาไปเรียบเรียงประเด็นของเรื่องที่เราจะเขียนนะครับหรือเกิดขึ้นตอนเย็นหรือเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นวันหยุดทำไมถึงคุณครูบอกว่าน่าจะเกิดขึ้นวันหยุดเพราะเราเห็นสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างไรเอ่ยสมาชิกในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาและทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวนะครับดังนั้นสามารถคาดการไปได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันหยุดเราจะต้องใช้จินตนาการและประสบการณ์ร่วมกันเหมือนบ้านของนักเรียนเองการที่เราจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในบ้านโดยส่วนมากแล้วปกติเราจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในวันหยุดโดยส่วนมากจะเป็นวันอะไรเอ่ยวันหยุดถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำงานราชการก็จะหยุดในวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ถ้าคุณแม่ทำงานอย่างเช่นทำงานโรงงานอาจจะหยุดวันเดียวก็คือวันอาทิตย์นะครับการที่เราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัวก็จะเป็นในช่วงของวันหยุดนะครับคราวนี้มาดูโครงเรื่องในประเด็นถัดไปนะครับโครงเรื่องประเด็นอย่างไรนะครับคุณครูใช้ประเด็นคำถามนะครับตัวละครที่เห็นในภาพแสดงพฤติกรรมอย่างไรอีกครั้งนะครับตัวละครที่เห็นในภาพแสดงพฤติกรรมอย่างไรนะครับคราวนี้มาดูลักษณะของภาพก่อนว่าตัวละครที่เราเห็นในภาพนั้นแสดงพฤติกรรมอย่างไรบ้างดูกันเลยนะครับคุณพ่อกำลังพรวนดินในแปลงผักพฤติกรรมของคุณพ่อคุณพ่อทำอะไรพรวนดินอย่างไรพรวนดินที่ไหนพรวนดินในแปลงผักนะครับต่อไปนะครับเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายกำลังรดน้ำรดน้ำอะไรรดน้ำอย่างไรใช้บัวรดน้ำรดน้ำผักในแปลงนะครับต่อไปนะครับในส่วนของคุณแม่กำลังทำอะไรอยู่คุณแม่กำลังเก็บมะเขือเก็บอย่างไรสังเกตภาพของคุณแม่นะครับในมือของคุณแม่ถืออะไรอยู่ด้วยในมือของคุณแม่ถือตะกร้าอยู่ด้วยนะครับคุณแม่เก็บมะเขือใส่ตะกร้านะครับในส่วนของประเด็นสุดท้ายสำหรับการวางโครงเรื่องประเด็นอย่างไรเมื่อเราวางโครงเรื่องเสร็จแล้วนะครับโดยการใช้เทคนิคการตั้งคำถามในการวางโครงเรื่องเราจะเข้าสู่กระบวนการเรียบเรียงเรื่องราวแต่คราวนี้การที่เราเรียบเรียงเรื่องราวได้นั้นเราจะต้องมีกรอบของการเขียนเรื่องเราจะต้องมีกรอบของการเขียนเรื่องหรือว่าชื่อเรื่องนั่นเองนะครับหรือว่าชื่อเรื่องนะครับคราวนี้กรอบแนวคิดการเขียนเรื่องกรอบแนวคิดของเรื่องที่เขียนนะครับผักสวนครัวรั้วกินได้ผักสวนครัวรั้วกินได้นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของเรื่องที่เราเรียบเรียงนักเรียนอ่านเรื่องราวพร้อมกันกับคุณครูเลยนะครับพร้อมแล้วนะครับนักเรียนปลายทางเรามาอ่านเรื่องราวที่เราวางโครงเรื่องที่เราตอบคำถาม3อะไรพร้อมกันกับคุณครูนะครับพร้อมแล้วมาอ่านกันเลยนะครับเช้าวันอาทิตย์แสนสดใสครอบครัวของใบข้าวและต้นกล้าช่วยกันปลูกผักสวนครัวในสวนหลังบ้านคุณพ่อพรวนดินใบข้าวและต้นกล้าช่วยกันรดน้ำผักส่วนคุณแม่เก็บมะเขือเพื่อนำไปประกอบอาหารตอนนี้
ในเรื่องพูดถึงประเด็นของครอบครัวซึ่งตัวละครที่ชื่อว่าใบข้าวน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายใช่เลยครับเป็นเด็กผู้หญิงนะครับเป็นเด็กผู้หญิงตัวละครที่ชื่อว่าต้นกล้าน่าจะเป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงใช่เลยครับเป็นเด็กผู้ชายนะครับเป็นเด็กผู้ชายกำลังช่วยการปลูกผักสวนครัวในสวนหลังบ้านครอบครัวเนี่ยกำลังช่วยการปลูกผักสวนครัวในสวนหลังบ้านนะครับคุณพ่อแสดงพฤติกรรมอย่างไรพรวนดินใบข้าวและต้นกล้าช่วยการรดน้ำผักช่วยกันรดน้ำผักนะครับส่วนคุณแม่เก็บมะเขือเพื่อนำไปประกอบอาหารเรามาอ่านเรื่องกันต่อนะครับยังไม่จบนะครับยังไม่จบมาอ่านเรื่องกันต่อให้จบนะครับพ่อกับแม่บอกว่าถ้าเราปลูกผักไว้รับประทานเองจะปลอดภัยจากสารเคมีทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายและยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวจากการนำผักที่เหลือไปขายนอกจากนี้ยังสามารถใช้พื้นที่บริเวณหลังบ้านและเวลาว่างให้เกิดประโยชน์คราวนี้มาดูเรื่องกันหน่อยคุณพ่อกับคุณแม่บอกว่าถ้าเราปลูกผักไว้รับประทานเองเราจะปลอดภัยจากสารเคมีอันนี้เราได้ข้อคิดแล้วว่าผักที่เราปลูกไว้รับประทานเองนะครับนักเรียนเรารู้ถึงกระบวนการเหมือนที่คุณครูพูดไปแล้วเรารู้ถึงกระบวนการว่ากระบวนการปลูกผักของเรานั้นเราปลูกอย่างไรนะครับและที่สำคัญก็ทำให้เราปลอดภัยจากสารเคมีเนื่องจากว่าปุ๋ยที่เราใส่เราอาจจะใช้ปุ๋ยอะไรเอ่ยโดยส่วนมากแล้วโดยทั่วไปใช้ปุ๋ยเคมีแต่ถ้าเราปลูกเองใช้ปุ๋ยอะไรเอ่ยปุ๋ยคอกหรือว่าเป็นปุ๋ยหมักอาจจะหมักจากเศษใบไม้หรืออาจจะเป็นปุ๋ยจากมูลสัตว์นะครับและที่สำคัญเลยให้ข้อคิดต่อไปอีกว่าทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างน้อยใน1สัปดาห์คุณแม่ประกอบอาหารผักที่เราปลูกไว้ในสวนหลังบ้านก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตมาใช้ในการประกอบอาหารได้ทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของการซื้อผักนะครับและที่สำคัญพ่อกับแม่ยังบอกว่าสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเมื่อเราปลูกผักในจำนวนปริมาณมากเหลือจากการนำมาปรุงอาหารรับประทานแล้วเราสามารถนำไปขายนำรายได้จากการขายนั้นมาเป็นทุนการศึกษาให้กับตัวนักเรียนได้ไหมเอ่ยได้สามารถนำรายได้จากการขายมาเป็นทุนการศึกษาให้กับตัวละครในเรื่องคือใครเอ่ยเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงสามารถนำมาเป็นทุนการศึกษาให้กับใบข้าวและต้นกล้าได้และที่สำคัญเลยคุณแม่ยังบอกว่าสามารถใช้พื้นที่บริเวณหลังบ้านสามารถใช้พื้นที่บริเวณหลังบ้านให้เกิดประโยชน์แทนที่ว่าเราจะปล่อยให้รกร้างนะครับเราก็นำมาทำเป็นสวนพืชผักสวนครัวในครัวเรือนของเราปลูกไว้รับประทานเองอีกอย่างที่สำคัญถ้าเราไม่จำหน่ายเราไม่เอาไปขายเราสามารถเอาไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านได้อันนี้เป็นการสร้างมิตรภาพเป็นการสร้างมิตรภาพสามารถมีเพื่อนบ้านต่อไปเพื่อนบ้านก็มีอะไรก็นำมาแบ่งปันให้กับเรานะครับอีกอย่างใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์แล้วยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยเวลาว่างแสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นช่วงเช้าของวันหรือช่วงเย็นของวันทั้งน่าจะคาดการได้ว่าเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นในช่วงของวันหยุดเพราะเป็นช่วงเวลาว่างและทุกคนในครอบครัวว่างพร้อมกันนั่นเองเราก็ได้อ่านเรื่องไปแล้วนะครับนำกระบวนการตอบคำถาม3อะไร
นำกระบวนการตอบคำถาม3อะไร

ไปตลอดถึงการวางโครงเรื่องมาสู่กระบวนการปฏิบัติฝึกเขียนตามคุณครูนะครับซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ที่เราได้เรียนรู้ไปมาปรับใช้นะครับมาปรับใช้ครับเรามาต่อกันในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับคราวนี้เรามาดูถึงลักษณะของการใช้ภาษาในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพในแต่ละประเด็นซึ่งเป็นข้อกำหนดในส่วนของการสร้างผลงานการเขียนของเรากันเลยนะครับประเด็นที่1 นะครับในส่วนของการเขียนสะกดคำได้ถูกต้องนะครับก็เป็นลักษณะของการเขียนคำได้ถูกต้องตามหลักการไม่เขียนสะกดคำผิดหรือเขียนสะกดตามเสียงพูดนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างถึงลักษณะของการเขียนสะกดคำกันนะครับเขียนสะกดผิดนะครับอย่างเช่นคำว่าอะไรครับนักเรียนอ่านเสียงดังฟังชัดหน่อยนะครับคำที่1 นะครับคำว่าไกลนะครับเขียนสะกดเป็นไกลแต่ใช้พยัญชนะตัวรอเรือนะครับคำที่2คำว่าอะไรครับนักเรียนใช่เลยนะครับผูกพันนะครับแต่เขียนสะกดเป็นผูกพันซึ่งมีทอธงกาลันนะครับต่อไปมาดูในส่วนของลักษณะที่2นะครับการเขียนสะกดผิดตามเสียงพูดนะครับอย่างเช่นคำที่เรามักจะเขียนผิดกันเป็นอย่างมากเลยนะครับคำว่าเขามักจะเขียนสะกดผิดเป็นคำว่าเขาส่วนคำที่2คำว่าอย่างไรเรามักจะเขียนสะกดผิดเป็นยังไงอันนี้สะกดผิดตามเสียงพูดนั่นเองนะครับเรามาดูกันต่อกันเลยนะครับสำหรับประเด็นที่2นะครับในเรื่องของการใช้ไม้ยมกนะครับในเรื่องของการใช้ไม้ยมกนะครับประเด็นที่1 นะครับใช้ไม้ยมกในที่ที่ไม่ควรใช้เช่นนะครับตัวอย่างเช่นคนคนนั้นควรใช้เป็นคำว่าคนคนนั้นนะครับคนนั้นต่อไปนะครับประเด็นที่2นะครับของเขานะครับควรใช้ว่าของเขานะครับดังนั้นใช้ไม้ยมกในที่ที่ไม่ควรใช้นะครับต้องปรับให้ถูกต้องนะครับต่อไปประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2ตำแหน่งที่ควรใช้แต่ไม่ใช้อย่างเช่นคำว่าบ่อยๆนะครับซึ่งคุณครูจะเห็นอยู่บ่อยๆเลยนะครับบ่อยๆอันนี้ควรใช้ไม้ยมกนะครับเขียนคำว่าบ่อยคำเดียวและก็ต่อท้ายด้วยไม้ยมกนะครับต่อไปที่เห็นเป็นอย่างมากเลยนะครับก็คือชอบมากๆควรใช้ว่าชอบมากๆซึ่งเราจะเขียนคำว่ามากคำเดียวเราจะเขียนคำว่ามากคำเดียวหลังจากนั้นใช้เครื่องหมายไม้ยมกนะครับต่อไปประเด็นที่3นะครับใช้ไม้ยมกเกินต่อไปประเด็นที่3นะครับใช้ไม้ยมกมากเกินนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่คุณครูเขียนมาให้นะครับตัวอย่างที่คุณครูเขียนมาให้นะครับตัวอย่างที่คุณครูให้นักเรียนดูนะครับคำว่าเรื่อยๆมีไม้ยมกทั้งหมดกี่เครื่องหมายใช้ไม้ยมกซ้ำกันถึง3ครั้งเลยทีเดียวนะครับควรใช้ว่าเรื่อยๆใช้เพียงแค่อันเดียวนะครับใช้เพียงแค่ตัวเดียวนะครับต่อไปนะครับประเด็นของการใช้คำตรงตามความหมายนะครับใช้คำถูกต้องตรงความหมายตามที่ต้องการจะสื่อสารนะครับดูตัวอย่างนะครับเธออ้วนเพราะกินจุกจิกเธออ้วนเพราะกินจุกจิกคราวนี้คำว่าจุกจิกในที่นี้เป็นคำตรงความหมายไหมไม่ได้ตรงความหมายคำว่าจุกจิกนี้สื่อความถึงแสดงกริยาอาการถึงกวนใจอาการถึงความกวนใจจริงๆที่ถูกต้องแล้วนะครับการใช้คำตรงความหมายนะครับเราจะต้องเปลี่ยนคำว่าจุกจิกเป็นอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางอ่านพร้อมกันตัวสีแดงบรรทัดด้านล่างใช่เลยครับจะต้องใช้คำว่าจุบจิบเธออ้วนเพราะชอบกินจุบจิบอันนี้สื่อความให้เห็นว่ากินพร่ำเพรื่อนะครับกินพร่ำเพรื่อต่อไปในส่วนของการใช้ภาษาในประเด็นถัดไปนะครับก็คือการใช้ถ้อยคำสำนวนให้ถูกต้องนะครับ
ใช้ถ้อยคำสำนวนให้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทนะครับมาดูตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างนักเรียนอ่านตัวอย่างพร้อมกันกับคุณครูนะครับมีแมว1ตัวทะเลาะกันอยู่มีแมว1ตัวทะเลาะกันอยู่ใช้ถ้อยคำสำนวนถูกไหมเอ่ยถูกไหมล่ะแมว1ตัวทะเลาะกับใครไม่ได้แมวจะทะเลาะกันอยู่ไม่ได้ดังนั้นลักษณะของการใช้ถ้อยคำสำนวนในการสื่อสารประโยคนี้เราจะต้องเปลี่ยนจำนวนจะต้องเปลี่ยนจำนวนของอะไรจำนวนของแมวนะครับมีแมว2ตัวทะเลาะกันอยู่ดังนั้นปริมาณจำนวนจำนวน1ทะเลาะกับตัวเองสื่อความไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของเรื่องนะครับดังนั้นในประโยคนี้เราจะต้องเปลี่ยนเป็นมีแมว2ตัวทะเลาะกันอยู่นะครับมีแมว2ตัวทะเลาะกันอยู่นะครับต่อไปในประเด็นถัดไปนะครับก็คือการเขียนประโยคที่สมบูรณ์สื่อความได้เขียนประโยคที่สมบูรณ์สื่อความได้นะครับสิ่งที่ควรคำนึงถึงเลยนะครับเราไม่เขียนประโยคที่ไม่สามารถสื่อความได้ไม่เขียนประโยคไม่สื่อความลงไปในงานเขียนของเรานะครับในงานเขียนเล่าเรื่องจากภาพของเรานะครับอย่างเช่นตัวอย่างประโยคที่เราเขียนแล้วไม่สามารถสื่อความได้เช่นอ่านดังๆพร้อมกัน1 2 3ตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1ลิงมีชีวิตที่โตขึ้นเป็นอย่างไรลิงมีชีวิตที่โตขึ้นสื่อความได้เข้าใจไหมเอ่ยไม่เข้าใจอ่ะมีชีวิตที่โตขึ้นเป็นอย่างไรสื่อความได้แต่ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าลิงมีชีวิตที่โตขึ้นเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรต่อไปตัวอย่างที่2เขาเสียชีวิตจากการเป็นโรคส่วนตัวโรคส่วนตัวเป็นอย่างไรครับนักเรียนเข้าใจไหมเมื่อเราเขียนลงไปในงานเขียนแล้วไม่สามารถที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ว่าลักษณะของคำว่าโรคส่วนตัวเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราปรับประโยคอย่างเช่นเขาเสียชีวิตจากการเป็นโรคประจำตัวอันนี้พอจะเข้าใจและสื่อความได้ว่าบุคคลที่เสียชีวิตมีโรคประจำตัวดังนั้นเสียชีวิตเนื่องด้วยโรคประจำตัวของตัวเองนะครับต่อไปประเด็นที่2เลยเรียงลำดับในประโยคไม่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นนะครับมีคนมาขอเลี้ยงสุนัขจากวัดไปนักเรียนอ่านประโยคนี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรลักษณะของการเรียงประโยคสับสนคุณครูก็ยังสับสนเลยว่ามีคนมาขอเลี้ยงสุนัขจากวัดไปดังนั้นการเรียงลำดับคำในประโยคเนี่ยจะต้องเรียงตามโครงสร้างของประโยคประกอบด้วยประธานกริยากรรมประโยค3ส่วนตามที่เราเคยเรียนมานะครับดังนั้นเมื่อเราจะเรียงประโยคใหม่นะครับในประโยคตัวอย่างนะครับเราจะเรียงได้ว่ามีคนมา

นักเรียนอ่านประโยคนี้แล้วเข้าใจความหมายไหมว่าเขาต้องการสื่อความถึงอะไรนักเรียนมีความรู้สึกไหมว่าประโยคนี้เหมือนเขียนแล้วยังไม่จบประโยคและเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์นะครับคราวนี้เมื่อเรามาปรับแก้ประโยคนี้อ่านตัวอย่างด้านล่างนะครับผู้ชายที่เดินอยู่ข้างหน้าที่กำลังก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ตกลงไปในท่อเป็นอย่างไรล่ะเมื่อเราแก้ไขประโยคแล้วทำให้เราเข้าใจความหมายของสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารบอกให้เราได้รับรู้ว่าผู้ชายที่เดินอยู่ข้างหน้าคนนั้นคนที่กำลังก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือขณะที่เดินอยู่นั่นน่ะตกลงไปในท่อตกลงไปในท่อก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ดูทางแต่ดูโทรศัพท์มือถืออันนี้แหละเป็นประโยคที่สมบูรณ์เมื่อเขียนไปในเรื่องที่เราเขียนเล่าเรื่องจากภาพก็สามารถที่จะสื่อความให้ผู้อ่านเนื้อความของเราได้สมบูรณ์และก็เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารนะครับต่อไปนะครับในส่วนของการใช้ภาษาการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับเราจะไม่ใช้ภาษาถิ่นนะครับนักเรียนอ่านตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้พร้อมๆกันนะครับอ่านพร้อมคุณครูเลยนะครับแมวถามหนูว่าเจ้าเป็นหยังหนูตอบว่าฉันปวดท้องมากเพราะกินยานัดไปอีกครั้งนะครับแมวถามหนูว่าเจ้าเป็นหยังหนูก็เลยตอบกลับว่าอย่างไรครับนักเรียนตอบกลับว่าฉันปวดท้องมากเพราะกินยานัดไปคราวนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตเลยนะครับคำที่คุณครูใช้ตัวอักษรสีแดงคำที่หนึ่งคำว่าเป็นหยังเป็นอย่างเป็นภาษาถิ่นอีสานหมายถึงเป็นอย่างไรต่อไปคำตอบของหนูบอกว่าฉันปวดท้องมากเพราะฉันกินยานัดไปยานัดเป็นภาษาถิ่นใต้หมายถึงสับปะรดนะครับคราวนี้การที่เราสร้างผลงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพถ้าเกิดว่าคนที่อ่านไม่ใช่คนในถิ่นตามลักษณะของการใช้ภาษาที่เราใช้เขาสามารถอ่านงานเขียนของเราได้เข้าใจตามที่เราต้องการสื่อสารเขาก็ไม่สามารถที่จะอ่านงานเขียนของเราได้เข้าใจตามที่เราต้องการสื่อสารดังนั้นก็เป็นปัญหาอีกแหละในเรื่องของการสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจดังนั้นเราจะไม่ใช้ภาษาถิ่นในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับอันนี้จะต้องตระหนักไว้เลยนะครับให้ใช้ภาษาไทยที่เป็นภาษาไทยกลางมาตรฐานเท่านั้นนะครับเป็นภาษาไทยที่เราใช้กันใช้สื่อสารสื่อความกันเข้าใจได้ในทุกภาคไม่ว่าผู้อ่านจะเป็นใครก็ตามเมื่อมาอ่านผลงานการเขียนของเราแล้วสามารถที่จะเข้าใจความหมายในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารและสื่อความกับเขาได้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของการใช้ภาษาในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพในประเด็นถัดไปกันนะครับไม่ใช้อักษรย่อนะครับไม่ใช้อักษรย่อในการเขียนนะครับลักษณะของการใช้อักษรย่อในการเขียนจะมีข้อยกเว้นให้ใช้ได้เพียงแค่2คำเท่านั้นก็คือพุทธศักราชกับคริสตศักราชนะครับและที่สำคัญเลยเราจะไม่ใช้อักษรย่อในการเขียนอย่างเช่นตัวอย่างนะครับรอจุดควรใช้เป็นโรงเรียนนะครับอจุดควรใช้เป็นอำเภออันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณครูยกมาซึ่งคุณครูอ่านในงานเขียนของนักเรียนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนต้นทางหรือนักเรียนปลายทางที่คุณครูผู้สอนกำลังสอนอยู่ก็คงจะเจอปัญหาเดียวกันกับคุณครูก็คือนักเรียนจะใช้อักษรย่อในการเขียนงานเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับซึ่งเราจะไม่นิยมใช้อักษรย่อนะครับให้เขียนเป็นคำเต็มเพื่อสะดวกในการสื่อสารนะครับบางครั้งการใช้อักษรย่อก็สามารถทำให้ผู้อ่านไม่เข้าใจแล้วก็สื่อความหมายผิดนะครับเราก็มาดูกันต่อในส่วนของการใช้ภาษาในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพในประเด็นถัดไปนะครับก็คือการเว้นวรรคคำได้โดยไม่ทำให้เข้าใจผิดนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับในการชำเราต้องไม่ใช้มีดคมๆปาดตางงไหมเอ่ยชำเราในการชำเราคืออะไรชำเราต้องใช้มีดด้วย

แล้วก็ต้องปาดตาดูโหดร้ายอันนี้ลักษณะของการเว้นวรรคตอนของเราเนี่ยเหมือนที่คุณครูเคยบอกว่าลักษณะของการเว้นวรรคตอนเว้นวรรคผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับทำให้ผู้อ่านไม่เข้าใจความหมายของการสื่อสารที่เราต้องการสื่อสารกับเขาได้ดังนั้นในประโยคนี้เราสมควรจะแก้ไขว่าในการช้ำเราต้องใช้มีดคมๆปาดตาเมื่อแก้ไขประโยคแล้วสามารถเข้าใจความหมายได้ไหมครับเข้าใจได้ว่าในการช้ำเนี่ยในการช้ำอันนี้เป็นลักษณะของการขยายพันธุ์ต้นไม้นั่นเองนะครับแต่ถ้าในประโยคข้างบนในการช้ำเราต้องใช้มีดคมๆปาดตามันดูโหดร้ายอันนี้แหละทำให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายผิดดังนั้นเราควรตระหนักในเรื่องของการเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องนะครับสำหรับประเด็นของการใช้ภาษาในการสร้างสรรค์ผลงานเขียนเล่าเรื่องจากภาพก็จบไปแล้วต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของการวิเคราะห์ผลงานเขียนเล่าเรื่องจากภาพกันเราจะนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนที่ผ่านมานะครับมาใช้ในส่วนของการวิเคราะห์ผลงานเขียนคราวนี้เรามาดูตัวอย่างผลงานเขียนนะครับเป็นผลงานเขียนจากนักเรียนที่คุณครูสอนแต่คุณครูไม่บอกว่าใครนะครับมาดูผลงานเขียนกันเลยไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูผลงานเขียนกันเลยนะครับผลงานเขียนที่เราจะดูกันเกิดขึ้นจากภาพนี้นะครับเรามาอ่านตัวอย่างกันนะครับนักเรียนปลายทางอ่านตามคุณครูนะครับอ่านเสียงดังฟังชัดนะครับต้นกล้ากับก้านตกลงกันว่าทุกหัวเช้าของวันเสาร์จะช่วยกันทำความสะอาดบ้านเพื่อช่วยคุณพ่อคุณแม่โดยแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบต้นกล้ารับผิดชอบปัดฝุ่นกวาดขยะที่พื้นส่วนก้านจะช่วยจัดของและถูพื้นเนื่องด้วยต้นกล้ากับก้านทำการบ้านเสร็จแรกวันศุกร์แล้วที่โรงเรียนจึงทำให้ยังเวลาว่างๆทั้งสองคนดีใจมากเลยที่ได้ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่และรับปากว่าจะเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่คราวนี้ลักษณะของงานเขียนที่คุณครูยกมาให้นักเรียนอ่านนั้นเมื่ออ่านแล้วสังเกตได้ว่ายังมีข้อบกพร่องอยู่คราวนี้มาดูแต่ละจุดกันเลยนะครับว่าบกพร่องในส่วนใดบ้างนะครับส่วนที่1นะครับทุกหัวเช้าเป็นลักษณะของการใช้ภาษาซึ่งเป็นภาษาอะไรเอ่ยภาษาถิ่นใต้นั่นเองทุกหัวเช้านะครับแต่คุณครูก็ยังไม่บอกว่าเมื่อเราปรับแก้ข้อความผลงานการเขียนฉบับนี้แล้วนะครับเราจะใช้คำใดแทนนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับแก้กันตอนหลังนะครับโดยแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบต้นกล้ารับผิดชอบปัดฝุ่นโดยแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบต้นกล้ารับผิดชอบปัดฝุ่นคราวนี้ดูลักษณะของการใช้คำว่ารับผิดชอบกับรับผิดชอบเป็นลักษณะของการใช้คำซ้ำนั่นเองเป็นลักษณะของการใช้คำซ้ำนะครับต่อไปนะครับประเด็นถัดไปนะครับแรกวันศุกร์เนื่องด้วยต้นกล้ากับก้านทำการบ้านเสร็จแลกวันศุกร์คำว่าแลกวันศุกร์นะครับแลกวันศุกร์เป็นลักษณะของการใช้ภาษาถิ่นใต้อีกแล้วนะครับต่อไปนะครับจึงทำให้ยังเวลาว่างๆก็เป็นลักษณะของการใช้ภาษาถิ่นและที่สำคัญเลยสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ยในงานเขียนที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างในเรื่องของการใช้อักษรย่อรอจุดตรงนี้เราจะไม่ใช้อักษรย่อนะครับนักเรียนเราจะใช้เขียนคำเต็มไปเลยนะครับรอจุดหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรเอ่ยใช่แล้วนะครับหมายถึงโรงเรียนเพราะเนื้อความบอกว่าเนื่องด้วยต้นกล้ากับการทำการบ้านเสร็จแรกวันศุกร์แล้วที่โรงเรียนจึงทำให้ยังเวลาว่างๆนะครับ
ต่อไปนะครับมาดูกันต่อนะครับทั้งสองคนดีใจมากเลยที่ได้ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่และรับปากว่ารับปากเป็นลักษณะของการใช้ภาษามาตรฐานไหมไม่ใช่ภาษามาตรฐานอะรับปากเป็นลักษณะของการใช้ภาษาที่เราใช้ในการสื่อสารการระหว่างบุคคลเราเรียกว่าภาษาพูดหรือภาษาปากดังนั้นเรามาดูผลงานการเขียนเมื่อเราปรับแก้แล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งที่สังเกตได้ชัดเจนในผลงานการเขียนฉบับนี้นะครับลักษณะของการเว้นวรรคตอนลักษณะของการเว้นวรรคตอนเป็นอย่างไรเอ่ยเว้นวรรคตอนยังไม่ถูกต้องเว้นวรรคตอนยังต้องนะครับที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับตรงที่คุณครูบอกว่าใช้คำซ้ำจริงๆแล้วตรงนี้ก็จะต้องเว้นวรรคด้วยนะครับเพื่อช่วยคุณพ่อคุณแม่โดยแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบตรงนี้เว้นวรรคนะครับหลังจากนั้นก็มาเริ่มประโยคใหม่นะครับเขียนต่อไปว่าต้นกล้ารับผิดชอบปัดฝุ่นกวาดขยะที่พื้นนะครับตรงนี้จะต้องมีการเว้นวรรคตอนนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของเนื้อหาที่เราปรับแก้เรียบร้อยแล้วและมาอ่านเนื้อหาฉบับปรับแก้พร้อมๆกันนะครับนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านเนื้อหาตามคุณครูนะครับในทุกตอนเช้าวันเสาร์ต้นกล้ากับก้านตกลงกันว่าจะช่วยกันทำความสะอาดบ้านเพื่อช่วยคุณพ่อคุณแม่โดยแบ่งหน้าที่กันต้นกล้ารับผิดชอบปัดฝุ่นกวาดขยะที่พื้นก้านช่วยจัดของและถูพื้นเนื่องด้วยต้นกล้ากับก้านทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่วันศุกร์ตอนเย็นที่โรงเรียนจึงทำให้มีเวลาว่างทั้งสองคนดีใจมากที่ได้ช่วยทำงานบ้านและสัญญากับคุณพ่อคุณแม่ว่าจะเป็นลูกที่ดีอันนี้คือเนื้อความที่เราปรับแก้เรียบร้อยแล้วนะครับตัดในเรื่องของการใช้ภาษาถิ่นตัดในส่วนของการเว้นวรรคตอนเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องตัดในส่วนของลักษณะของการใช้คำที่ไม่สมควรจะใช้ออกไปปรับให้มันเป็นลักษณะของการเขียนที่ใช้ภาษาไทยมาตรฐานก็ทำให้เรื่องราวที่เราปรับแก้นั้นน่าอ่านมากยิ่งขึ้นนะครับครับนักเรียนเราจะมาดูกันในประเด็นถัดไปสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับในส่วนของเรื่องกลวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับประเด็นที่หนึ่งเลยนะครับเราจะต้องใช้คำง่ายๆเขียนถูกต้องตรงตามความหมายนะครับใช้คำง่ายๆก็เหมือนที่คุณครูเคยบอกว่าเราจะต้องฝึกเขียนคำและก็นำคำนั้นมาแต่งประโยคเพื่อสร้างความคุ้นชินกับตัวนักเรียนเองหลังจากนั้นนำคำที่เราฝึกเขียนที่เราฝึกแต่งประโยคมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวนะครับประเด็นที่สองนะครับไม่เขียนวกวนนะครับประเด็นที่สามนะครับเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายนะครับทำให้ผู้อ่านสนใจที่จะอ่านงานเขียนที่เราเขียนนะครับต่อไปนะครับประเด็นที่4นะครับสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมนะครับประเด็นที่5นะครับศึกษาและยึดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเขียนนะครับเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพของนักเรียนได้อย่างน่าสนใจและชวนอ่านนะครับและชวนติดตามนะครับสำหรับเนื้อหาการเรียนในวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับเนื้อหาการเรียนในครั้งถัดไปนะครับเราจะเข้าสู่กระบวนการฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับใบงานเรื่องการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้เลยนะครับหนังสือเรียนหนังสือแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาภาทีนะครับและสมุดจดบันทึกนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเราได้เรียนรู้กันไปในเรื่องขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับก็ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้หลักที่จะนำไปสู่กระบวนการเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับก็หวังว่านักเรียนจะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการสร้างปฏิบัติผลงานการเขียนนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสวัสดีครับ

ผู้ต้องหาโทกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดหมายข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่าราวๆตีเซ่หัวรุ้งได้เกิดเหตุไฟไหม้ห้องแก๊ปข้องกลางที่อยู่ข้างหลังของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลามไปที่ห้องข้างบนชั้นสองทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมอยู่ในห้องข้างถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งเม็ดรวมถึงนายวันเททกจับในข้อห้าเมาแล้วครับจากเหตุการณ์นี้ลูกสาวนายวันเห็นว่าตัวเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตลูกสาวนายวันจึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครองแล้วว่าแล่ตาหน้าคนเราน่ะถูกจับติดร่างแล้วยังมาถูกไฟคลอกตายแล้วหายว่าเวทนานัดนี้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57ทับ2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องขังบนสถานีตำรวจนะเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ต้องหาตามระเบียบข้อบังคับขณะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามมันต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายที่จะต้องทำแทนหรือทำในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจข้าวเวรในขณะที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังแทนที่ว่าอีแคบแทงกุญแจเปิดปักตัวให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วไม่สนใจไรพืชนี้ทำให้ผู้ต้องหาทั้งแม็ดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการทำผันนี้นะถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล้าชาเกินแล้ววาเหตุที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นผลโดยตรงทำให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานตอนสังกัดต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: ดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนมาพบกับผมอีกแล้วครับนายหิมครับคุณผู้ชมรายการของเรานี่ไปสัมภาษณ์มาหลากหลายอาชีพแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านล้างรถนะครับผู้บริหารบริษัทโฆษณาครับผู้กำกับพันล้านอดีตนักฟุตบอลครับโอ้โหแต่ละคนนี่มีวิธีการจัดการเรื่องของการวางแผนทางการเงินที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับไปพบกับอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คือลูกชาวนาครับ
1: คุณมานพแก้วโกยจากลูกชาวนาเริ่มต้นด้วยต้นทุนจากดินคุณมานพเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองได้เห็นความเป็นอาชีพเกษตรกรของคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กทำให้เขามีเรื่องฝังใจหลังจากที่ได้เห็นนายทุนพ่อค้าคนกลางกดขี่ราคาข้าวมาตั้งแต่เล็กๆ เลยเป็นโจทย์และแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนเรื่องฝังใจให้กลายเป็นอุดมการณ์อยากจะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่มีอยู่และพัฒนาอะไรสักอย่างเพื่อชุมชนด้วยความพยายามจึงทำให้คุณมานพได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยและใช้โอกาสนี้ศึกษาการแปรรูปอาหารการวางแผนธุรกิจและการทำวิจัยจนจบการศึกษาในที่สุดคุณมานพก็สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกด้วยวิธีคิดแบบวิจัยพัฒนาต่อยอด3คำนี้น่ารายละเอียดอะไรมากมายให้เราค้นหากันเลยครับ
0: สวัสดีครับพี่มานพนะครับวันนี้เราก็อยู่กันแล้วนะครับและนี่ครับคือแขกรับเชิญของเราครับที่จะมาร่วมพูดคุยก่อนอื่นเลยครับผมต้องขออนุญาตครับเรียกพี่มานพเนี่ยนะครับและขออนุญาตให้พี่มานพช่วยเล่านะครับถึงประวัติของพี่หน่อยว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไรผมจะได้ทำความรู้จักไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมด้วยครับ
2: ครับผมก็เป็นลูกชาวนาคนหนึ่งนะครับที่ในอดีตครอบครัวมีความยากจนและยากลำบากนะครับคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลายคนนะครับชาวนาในอดีตนะครับจะต้องมีภาระในการเลี้ยงดูลูกแต่ว่าผลผลิตที่เขามีก็คือข้าวเนี่ยมีน้อยนะครับพอมีผลผลิตออกมาก็ได้รับการเอาเปรียบหรือโดนกดราคาโดยพ่อค้าคนกลางอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็เห็นความยากลำบากของพ่อแม่
0: คร
2: ับ จึงได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะครับหาความรู้นะครับจนได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ประถมจนมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ตระหนักว่าความรู้ที่ได้เนี่ยเมื่อจบแล้วจะต้องนำไปใช้ประโยชน์นะครับตอบแทนสังคมนะครับโดยเฉพาะการกตัญญูต่อบ้านเกิดแล้วก็อาชีพชาวนาของพ่อแม่นะครับ
0: เริ่มต้นจากการเป็นลูกชาวนาแล้วก็เห็นวิถีชีวิตตั้งแต่เด็กจนโต
2: ครับ
0: โอ้โหแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆนี่พี่เห็นอะไรบ้างครับเกี่ยวกับในเรื่องของนาข้าวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวตอนเด็กๆสมัยนั้นกับสมัยนี้มันแตกต่างกันยังไงฮะ
2: ในอดีตคือเราเป็นชาวนาที่อยู่กลางทุ่งกุลาร้องไห้
0: ครับ
2: ความแห้งแล้งความยากลำบากเมื่อก่อนเนี่ยจะสูงมากทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าชาวนาเนี่ยมีระบบชลประทานเข้ามาช่วยในระดับนึงแต่สมัยก่อนชีวิตชาวนาเนี่ยยากลำบากตรงที่ว่าการเป็นอยู่การอยู่การกินเนี่ย
0: ครับ
2: ไม่มีแหล่งที่จะซื้อเหมือนทุกวันนี
0: ้
2: ก็อยู่กับดินฟ้าอากาศนะครับกินหากินอาหารตามมีตามเกิด
0: ครับ
2: แล้วก็ฐานะยากจนจากการที่มีนาจำนวนน้อยมีลูก

0: มากๆเนี่ยทำให้คนเป็นชาวนาสมัยก่อนต้องทิ้งครอบครัวมารับจ้างในกรุงเทพครับผมซึ่ง
1: แล้วตอนนั้นคุณพ่อของพี่มานพทำอะไรฮะ
0: ตอนนั้นคุณพ่อเนี่ยหลังจากเสร็จช่วงทำนาต้องมาขับรับจ้างขับรถสิบล้อในกรุงเทพคุณแม่ต้องเลี้ยงลูกอยู่ห้าคนที่จังหวัดสุรินทร
1: ์
0: นะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นความยากลำบากที่ครอบครัวของชาวนาต้องเผชิญ
1: ครับผม
0: ประกอบกับผลผลิตที่เราเดาได้เนี่ยมีราคาตกต่ำในช่วงที่เราขายข้าวเนี่ยขายพร้อมกันก็จะโดนกดราคาด้วยความคุณกับ
1: นอกจากดินจะแห้งแล้งแล
0: ้
1: วชีวิตฝนก็ไม่ค่อยตก
0: ครับ
1: การเดินทางอะไรทุกอย่างก็ลำบากนะครับแล้วก็ชีวิตก็ลำบากมากยังโดนกดราคาข้าวอีกตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับพี
0: ่หนึ่งคือตั้งคำถามกับตัวเองว่าการที่เราเห็นพ่อแม่เราทำนาตากตำเนี่ย6 เดือนในการตั้งแต่เตรียมดินการปลูกจนเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตมาพอไปขายมันไม่สามารถที่จะช่วยให้มีความมั่นคงยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองได
1: ้ครับ
0: ก็ฉุกคิดว่าทำไมแล้วเราจะทำยังไงกับผลผลิตข้าวที่เรามีเนี่ยให้มันมีคุณค่ามากกว่าเดิมขึ้นมาได้บ้างเราจะต้องทำยังไงนั้นยังเกิดคำถามอยู
1: ่
0: นะครับเพราะเป็นเด็กเนาะก็ยังไม่ได้ฉุกคิดอะไรมาก
1: ครับผม
0: ครับแต่พอเติบโตมาในระดับนึงได้เรียนรู้ก็เริ่มที่จะสั่งสมความรู้ว่าข้าวที่เรามีเนี่ยมันมีประโยชน์มีคุณค่ามากจะเอามาต่อยอดทำอะไรได้บ้าง
1: นี่
0: เนี่ยครับเป็นจุดเริ่มต้นของอุดมการที่จะมาพัฒนา
1: ที่จะมาพัฒนานอกจากนั้นเริ่มมีอุดมการแล้วตัดสินใจตอนไหนที่จะเข้าเรียนคณะอะไรฮะ
0: เมื่อจบมัธยมตอนปลายก็ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1: ครับผม
0: ด้วยตอนนั้นเนี่ยตั้งใจเบื้องต้นแหละว่าเราจะได้ใช้ความรู้วิศวะเคมีเนี่ยประกอบอาชีพ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งเงินมาให้ทางบ้านให้มีฐานะที่ดีขึ้น
1: ครับผม
0: แล้วก็แต่พอเราเรียนไปในระดับนึงเรามีความรู้เรื่องเคมีมากขึ้น
1: อ
0: ันนี้คือจุดที่ผนวกกับแนวความคิดเดิมคือความกตัญญูที่จะกลับมาพัฒนาข้าวกับอาชีพชาวนา
1: ครับ
0: ก็บวกกันเป็นแนวคิดที่ว่าเราจะต้องกลับชุมชนนำความรู้กลับมาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวอย่างยั่งยืน
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับจากลูกชาวนาครับจนมาถึงหนุ่มมหาวิทยาลัยและตอนนี้ครับเป็นนักพัฒนาข้าวเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อครับกับพี่มานพแก้วโกยครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณมานพแก้วโกยครับเป็นนักลงทุนคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นทำธุรกิจทันทีหลังจากเรียนจบและต้นทุนที่เริ่มก็คือดินโดยการเลือกต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของที่บ้านจนสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมายืนอยู่จุดที่ใฝ่ฝันได้
1: ผู้ชมครับและนี่แหละครับคือการลงทุนเพิ่มค่าครับจากข้าวอินทรีย์ธรรมดาครับไปสู่ข้าวออร์แกนิกครับที่มีมูลค่ามากขึ้นครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้าวออร์แกนิกข้าวออร์แกนิกคืออะไรฮะ
2: ข้าวออร์แกนิกนะครับคือข้าวที่เราปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีและสารพิษและยังไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมครับคือช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศไปในตัวด้วยตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบที่จะมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย
1: ์ครับ
2: เป็นปุ๋ยที่จะใช้ในการปลูกข้าวออร์แกนิกเนี่ยก็ต้องไม่ได้มาจากแหล่งที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาจากไม่ได้เป็นของเสียจากโรงงานแล้วก็ไม่ได้มีการเจือปนของเคมี
1: ครับ
2: ครับผมเรียกได้ว่าเป็นข้าวที่ปลูกอย่างธรรมชาติ 100%
1: ครับ
2: ครับผมจึงไม่มีเรื่องของสารพิษตกค้างที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคครับ
1: แล้ววิธีการเริ่มต้นถ้าเกิดเราอยากจะปลูกข้าวออร์แกนิกนี่เราเริ่มต้นกันยังไงฮะ
2: ก็ตั้งแต่การเตรียมดินนะครับเราจะมีการเว้นระยะถ้าเกิดว่าพื้นนานั้นเคยใช้สารเคมี
1: ม
2: าก็จะเว้นตั้งแต่3ปี5ปีจนถึง7ปีคือไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการที่ทำเกษตรกรรมตรงนั้น
1: คร
2: ับเว้นช่วงใบเสร็จแล้วกลับมาปลูกขึ้นมา1ปีแรกก็ยังไม่เป็นจะเป็นการปรับเปลี่ยนหลังจากนั้นก็ครอปต่อไปถึงจะเรียกว่าเป็นออร์แกนิกคือ เพียวปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษแล้วครับ
1: ผมสงสัยมานานแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเรานิยมกินข้าวกล้องกันถูกต้องไหม
2: ครับ
1: แล้วทำไมสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราถึงต้องกินข้าวขาวอ่ะทำไมเราไม่กินข้าวกล้องแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนะพี
2: ่คือข้าวกล้องกับข้าวขาวเนี่ยแตกต่างกันตรงที่คุณค่าทางอาหารที่ได้รับใช่ไหมครับข้าวขาวเนี่ยเราขัดเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกทั้งใยอาหารวิตามินออกจนหมดเหลือแต่แป้งส
1: ่
2: วนข้าวกล้องเนี่ยยังคงไว้ซึ่งข้าวเต็มเมล็ดมีจมูกแล้วก็ใยอาหารอยู่อันนี้คือทำไมคนถึงหันมากินข้าวกล้องเพราะมีประโยชน์มากกว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือที่ไม่ได้ขัดสีนะครับตำกระเทาะเปลือกมาฝัดแล้วก็หุงนั้นจะเห็นว่าคนในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่ซับซ้อนเหมือนปัจจุบันโรคเบาหวานโรคมะเร็งไม่ค่อยได้เห็นเยอะเหมือนในปัจจุบัน
1: ครับ
2: เพราะว่าเขากินข้าวที่มันมีอุดมด้วยคุณค่า
1: แล้วในเมื่ออดีตเนี่ยเราทานข้าวกล้องกันอยู่แล้วแล้วปัจจุบันเรามาทานข้าวขาวกันได้ไงครับ
2: คือในอดีตเนี่ยเมื่อมีนวัตกรรมโรงสีข้าวจากจีนเข้ามา
1: ครับ
2: สามารถที่จะข้าวจากข้าวเปลือกเป
1: ็
2: นข้าวกล้องแล้วก็เป็นข้าวขาวซึ่งมีความสวยงามแล้วก็นุ่มนะครับแต่ข้าวตัวนี้เนี่ยก็จะยังคงได้บริโภคได้กินกันเฉพาะในกลุ่มของสังคมชั้นสูงคือเจ้านายในสมัยก่อนเท่านั้นที
1: ่
2: จะได้กินข้าวขาวซึ่งเป็นที่มาของที่เราเรียกกันว่าข้าวเจ้าในทุกวันนี
1: ้ข้าวสีขาวข้าวขัดสีเนี่ยที่เราทานกันในปัจจุบันคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นข้าวของเจ้าขุนมูลนายถูกต้องไหมครับ
2: ครับ
1: อ๋อเพราะมันมีความสวยหุงแล้วมันสีสันสวยงามนุ่มหอมหวาน
2: ครับ
1: ก็เลยกลายเป็นข้าวเจ้าในปัจจุบัน
2: ข้าวเจ้าในปัจจุบันทีนี
1: ้
2: เราก็ไปนิยมตามสิ่งที่สังคมชั้นสูงเขาทานเขาใช้เขากินครับก็วัฒนธรรมการกินข้าวเจ้าเนี่ยแรกๆที่ลงสีเข้ามาใหม่ๆก็ยังไม่ได้เผยแพร่มากนะพออยู่นานเข้าลงสีมีเพิ่มมากขึ้นนะครับคนจีนเนี่ยจะนำข้าวไปสีแปรรูปแล้วขายวัฒนธรรมการนิยมบริโภคตามสังคมชั้นสูงก็มีอยู
1: ่
2: ก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจากกินข้าวกล้องมาเป็นข้าวขาวมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรากินข้าวขาวกันแทบจะทุกๆบ้านจนเราลืมไปแล้วว่ารากเหง้าของอารยธรรมของบรรพบุรุษเราเนี่ยเรากินข้าวกล้องเป็นอาหารหลัก
1: ครับ
2: ผมซึ่งจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับพลาดครั้งเดียวพลาดไป100 ปีเลยนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่มานพครับหลังจากที่พี่มานพพัฒนาข้าวแล้วข้าวเรามีกี่ชนิดครับมีกี่แบบ
2: ข้าวเราตอนนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกเนี่ยมีอยู่5 แบบครับก็เป็น
1: เอามาดูสิ
2: ครับผม
1: ข้าว5 แบบเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับข้าว5 แบบเรามีอะไรกันบ้าง
2: ครับก็ปลูกจากฟาร์มโดยตรงมีเป็นข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิกครับเป็นข้าวกล้องหอมมิสูรินแล้วก็
1: คือเป็นสีแบบนี้
2: สีน้ำตาลเขียวๆนะครับครับผมแล้วก็จะเป็นข้าวมะลินินสูรินครับเป็นข้าวสีนินของจังหวัดสุรินทร์ ทีวิตนี่เป็นสายพันธุ์ใหม่ครับต่อไปก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับเป็นออร์แกนิก
1: ที่กำลังบู
2: มครับผมกำลังได้รับความนิยมก็เหมือนกันคือจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงต่อไปก็จะเป็นการวิจัยพัฒนาที่นำมาต่อยอดครับจากเดิมที่เรามีจะมี2ตัวครับเป็นข้าวกล้องหอมเลี้ยวออร์แกนิกผสมผักอบแล้วก็ไปเป็นข้าวหุ่นเพรียว
1: อันนี้ผสมอะไรนะฮะ
2: ผสมผักอบและเห็ดหอมญี่ปุ่น
1: อ๋อเห็ดชิตาเกะ
2: เห็ดชิตาเกะ
1: และอันนี้ผสม
2: เป็นข้าวหุ่นเพรียว
1: เสริมแอลคาลินทีน
2: ครับ
1: โอ้โหนี่แสดงว่าพี่มานพเนี่ยนะครับได้เอาความรู้จากการที่ไปเรียนวิศวะเคมีมาใช้กับผลิตภัณฑ์ตรงนี้ด้วย
2: ครับก็ข้าวที่เดิมเราเป็นข้าวออร์แกนิกธรรมดาเนี่ยก็มาต่อยอดเป็นข้าวกึ่งสำเร็จรูปที่เสริมสารอาหารที่เป็นประโยชน์เข้าไปจากเดิมเรามีข้าวธรรมดาที่ทานเนี่ยเพื่ออิ่มเท่านั้นตอนนี้เรามาเสริมในส่วนที่ผู้บริโภคต้องการมีสุขภาพดีเข้าไป
1: ว้าวโหแล้วมีความคิดที่จะต่อยอดในเรื่องของการทำข้าวอย่างอื่นออกมาอีกไหมฮะ
2: ก็การต่อยอดในอนาคตคือต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศของเราที่ทำข้าวยังมีเพื่อนบ้านหลายประเทศที่ทำข้าวแล้วมีคุณภาพดีแต่ว่าที่เราจะเป็นผู้นำทางการผลิตแล้วก็พัฒนาให้มีมูลค่าเนี่ยเราต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนำข้าวที่มีเนี่ยมาแปรรูปแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเชิงที่ดีต่อสุขภาพนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็คือว่าทำไปด้วย
2: วิจัยพัฒนาต่อยอด
1: ไปด้วยต่อยอดไปด้วยเพื่อที่จะได้นะครับข้าวที่ดีและที่สำคัญเลยนี่ถือว่าเป็นนิมิตใหม่เลยนะเรียกว่าเป็นการพัฒนาและเปลี่ยนรูปโฉมวงการข้าวของไทยเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับพี่มานพกันต่อดีกว่านะครับในเรื่องของชีวิตของเขาว่าเริ่มต้นแบบนี้แล้วดูซิว่าเขาจะมีเงินเก็บเท่าไหร่ช่วงหน้าครับเก็บ

0: ท้องต้องวางแผนวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจหลังจากที่เราได้คุยกับคุณมานพแก้วโกยนะครับนั่นก็คือเทคนิควิธีการคิดที่น่าสนใจนั่นก็คือคำว่าวิจัยพัฒนาต่อยอดไปสนทนากับคุณมานพกันต่อครับ
1: พี่มานพครับนะฮะตอนนี้มีการวางแผนนะครับที่จะต่อยอดนะครับไปในอนาคตยังไงบ้างครับ
2: เราก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะขยายผลโมเดลที่เป็นเรื่องของการส่งต่อความสุขนะครับของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพียงใจพอเนี่ยให้กว้างออกไปในชุมชนใกล้เคียง
1: ค
2: ือนำชาวนาที่ปลูกข้าวโดยวิธีเดิมๆนะครับให้เข้ามาสู่กระบวนการใช้เกษตรแบบออร์แกนิกคือไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารพิษเพื่อให้ชาวนาเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งต่อผลผลิตที่เป็นผลผลิตแห่งความสุขและสุขภาพดีให้ผู้บริโภค
1: ครับผม
2: แล้วก็ในเรื่องของการตลาดเนี่ยเราปัจจุบันเราคิดจะ

0: เอออีกทีนึง
1: ครับ
0: ครับผม
1: นะฮะก็พอเพียงแล้วก็เพียงใจพอตาม
0: แนวคอนเซ็ปต์แนวพระราชดำรินะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
1: ถามหน่อยตอนนี้พี่มนุษย์ตอนนี้รวยหรือยัง
0: เรียกว่าพอเพียง
1: ครับ
0: เพียงพอแล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขบนผืนแผ่นดินเกิดของตัวเอง
1: ครับ
0: ไปด้วยความพอเพียงเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจหลักของการทำงานให้มีความสุขก็คือการมีความพอใจพอเพียงในสิ่งที่มีนำสิ่งที่เรามีเนี่ยมาต่อยอดให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมา
1: ครับ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: พอพูดถึงการต่อยอดแล้วก็เพิ่มพูนมูลค่ามากขึ้นการลงทุนเมื่อกี้ผมแอบได้ยินอยู่คำหนึ่ง
0: ครับ
1: คิดที่จะลงทุนในเรื่องของกองทุนหรือว่าเรื่องของตลาดหุ้นอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
0: ก็มีความสนใจครับคุณฮิมพอจะแนะนำแหล่งได้บ้างไหมครับที่ว่าเราจะเริ่มต้นยังไง
1: ครับผมสบายมากเลยครับเดี๋ยวนี้นะฮะง่ายไปหมดเพราะเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.tsi-thailand.org ครับแนะนำเลยพี่เข้าไปดูครับมีรายละเอียดตั้งแต่เบื้องต้นนะครับจนถึงเบื้องลึกเชิงวิชาการกันเลยนะครับผมพี่มานพครับในอดีตกับปัจจุบันนี่ตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับพี
0: ่ก็ในอดีตนะครับที่เราเป็นครอบครัวชาวนาที่ยากจนมากนะครับบ้านเนี่ยเป็นเพิงที่ต่อกับยุ้งข้าวเป็นเพิงคล้ายๆเรียกว่าเพิงหนาแงนนะครับฝนตกทีรั่วนะครับ
1: ครับ
0: ปัจจุบันนี้ก็มีการปรับปรุงให้พออยู่ได้ในลักษณะที่มีความมั่นคงมากขึ้นครับก็เป็นความช่วยเหลือของพี่ๆหลายคนแหละบวกกับเราที่ได้ตั้งใจทําตรงนี
1: ้ครับผม
0: แล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรามีโรงงานที่จะผลิตแปรรูปข้าวออร์แกนิกเพื่อสุขภาพครับจากชาวนาโดยตรงส่งถึงผู้บริโภคส่งความสุขโดยตรงนี้เนี่ยก็เป็นการสนับสนุนจากคนในสังคมที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะครับมีหัวใจที่อยากจะแบ่งปันให้กับสังคมนะครับก็คือเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะของเรานี่แหละครับสนับสนุนในเรื่องของโรงงานที่จะนำผลผลิตตัวนี้มาแปรรูปแล้วก็สร้างสิ่งดีๆที่เกิดให้เกิดขึ้นในชุมชน
1: ครับไปนะครับพอพูดถึงการแบ่งปันผมทราบมาว่าตอนนี้มีโครงการนะฮะในการทำบุญอยู่ด้วย
0: ครับ
1: นะครับตรงนี้เป็นยังไงฮะ
0: ครับข้าวทุกจำหน่ายออกไปนะครับก็จะนำรายได้ส่วนหนึ่งนะครับแบ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนบ้านเกิดนะครับคือในลักษณะของผมเนี่ยเป็นคนท้องถิ่นที่เห็นปัญหาของเด็กในชนบทมาตั้งแต่เราเป็นเด็กเนาะเราขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาสิ่งที่เราทำได้คือตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันจากการได้รับทุนการศึกษาแล้วก็อยากจะนำไปเติมเต็มส่วนนี้ให้สังคมนะครับให้น้องๆที่เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเนี่ยได้เจริญเติบโตงอกงามมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะให้สิ่งดีๆกับสังคมต่อไปครับ
1: เอาอย่างนี้สุดท้ายละเดี๋ยวให้พี่มานพนะฮะฝากอะไรถึงคนดูหน่อยดีกว่าครับ
0: ครับเพียงใจพอนะครับคือเราคือกลุ่มผู้ผลิตข้าวออร์แกนิกจากชาวนาโดยตรงนะครับเริ่มต้นจากอุดมการณ์ที่อยากจะตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดครับก็อยากจะสร้างสรรค์สิ่งที่ทำให้สังคมเราเนี่ยมีความงดงามมีความสุขอย่างยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองก็อยากจะฝากคนในสังคมทุกคนนะครับหันมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่นะครับบวกกับการมีความพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับนั่นคือหัวใจของความสุขในการใช้ชีวิตในการทำงาน
1: ใครจะเชื่อครับจากจุดเล็กๆจากลูกชาวนาจนถึงวันนี้อาจจะได้เป็นนะครับผู้นำประเทศของเราที่จะทำข้าวของเราครับไปเป็นที่รู้จักทั่วโลกครับวันนี้ขอบคุณพี่มานพมากเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ยอดจริงครับ
2: ผู้ลงทุนไม่ว่าจะรอบรู้เรื่องการลงทุนหรือเก่งการวิเคราะห์แค่ไหนก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนหากไม่สามารถจัดการกับความโลภและความกลัวได้เพราะความโลภทำให้อยากกำไรอยากรวยเมื่อความโลภเข้ามาปิดหูปิดตาการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารก็จะไม่ถูกต้องมีแนวโน้มที่จะตีความเข้าข้างตัวเองโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงโอกาสลงทุนพลาดจึงเกิดขึ้นได้ง่ายๆส่วนความกลัวจะทำให้เกิดการลังเลตัดสินใจล่าช้าจนเสียจังหวะในการทำกำไรหรือใครที่กลัวมากจนไม่กล้าลงทุนอะไรเลยก็อาจจะพลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีไปอย่างน่าเสียดายหากใครไม่อยากแพ้ภัยตัวเองก็ต้องลงทุนอย่างมีสติใช้สติเพื่อจับการเคลื่อนไหวและวิเคราะห์ความต้องการของตัว

0: เองให้ได้รวมไปถึงประเมินความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงให้ชัดก่อนการลงทุนด้วยนะครับ
1: วันนี้ฮะสิ่งที่ได้จากการพูดคุยกับพี่มานพของเรานะครับเรื่องแรกเลยครับนั่นก็คือการสำนึกรักบ้านเกิดนะครับการกลับไปหาจุดเล็กๆครับที่ตั้งแต่เราอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆครับจนพัฒนาจนกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับอีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือเรื่องของความพอเพียงครับถ้าเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเราก็จะมีชีวิตที่เพียงพอครับคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องที่3นี่คือสำคัญมากๆนั่นก็คือการที่คุณสามารถลงทุนเพิ่มค่าให้กับทรัพย์สินที่คุณมีครับและต่อยอดกันไปนะครับอย่างพี่มานพที่ทำให้ข้าวจากข้าวอินทรีย์ธรรมดากลายเป็นข้าวออร์แกนิกที่มีมูลค่าที่สูงมากๆได้ครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณสามารถใช้ทั้ง3ข้อนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของคุณรับรองครับชีวิตของคุณนั้นจะมีแต่ความสุขแล้วก็มีความมั่งคั่งและความมั่นคงได้แน่นอนครับวันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนครับหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณไปพบกับอาชีพอะไรต้องติดตามครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เสน่ห์ของกีฬานี้ก็คือความสวยงามค่ะเป็นการสร้างเสน่ห์ของกีฬาที่ทั้งอึดทั้งถึกทั้งทนแต่ว่าในความอึดถึกทนเนี่ยมันต้องพรีเซนต์ออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่าเราไม่เหนื่อยเราสวยอันนั้นคือเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้ค่ะเป้เป็นนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกตอนเรียนอยู่มหิดลเคยเป็นนักกีฬายิมนาสติกแอโรบิกทีมชาติไทยเป็นตัวแทนแข่งชิงแชมป์โลกที่ประเทศอเมริกาแล้วก็เป็นนักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทยเข้าแข่งขันชิงแชมป์โลกเอเชียนเกมแล้วก็ซีเกมค่ะกีฬาที่เป้เล่นเนี่ยมันเป็นกีฬาสวยงามทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเป้ชอบทุกกีฬาเลยแต่ว่าถ้าถามว่าจุดพีกีฬาที่เป้ชอบที่สุดแล้วก็รักมานานที่สุดก็คือระบำใต้น้ำค่ะเพราะว่ากีฬานี้มันเป็นกีฬาที่เป้เล่นมาด้วยความรักแล้วก็อยากจะสร้างให้มันเป็นกีฬาที่มีชื่อเสียงสามารถทำให้คนไทยเนี่ยก้าวไปได้ไกลถึงระดับนานาชาติได้จริง
1: คุณปูเป้จบปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและในขณะนี้กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สาขาวิชาการจัดการกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล
0: เราได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่จึงเห็นว่าเรามีความสามารถมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของวิชาต่าง

0: ย่างเช่นทักษะของการว่ายน้ำทักษะของการถ่ายทอดในเรื่องของระบำใต้น้ำหรือว่าแม้แต่การถ่ายทอดในเรื่องของยิมนาสติกลีลานะคะเราก็เลยได้ใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของเราเนี่ยมาเผยแพร่ให้กับนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็เป็น9ปีแล้วที่เป็นอาจารย์พิเศษแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของวิชายิมนาสติกลีลาให้กับนักศึกษาที่วิทย์กีฬามหิดลแล้วก็ให้ความรู้ในเรื่องของวิชาว่ายน้ำแล้วก็ระบำใต้น้ำซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแรกเลยที่มีวิชาระบำใต้น้ำเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องของการว่ายน้ำเขาได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสกับกีฬานี้เป้ก็ภูมิใจที่เป้ได้นำวิชาเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับนักศึกษาได้มีความรู้เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากออกกำลังกายอยากให้เขามีสุขภาพที่ดี
1: ทบทวนแขนกันเชียงก่อนอ่ะเหยียดยืดแขนขวาขึ้นข้างบนชิดหูมือให้ยืดชิดติดใบหูบางคนหูใหญ่เลยมือกลางไม่เอาเอามือชิดเข้ามาไม่ต้องปิดโชว์เลยสไลด์เกลียวทองน่าสวยพร้อมไปผักไปด้านหลังด้านนิ้วก้อยลงงอเอลโบอยู่ใกล้ๆตัวผักอีกด้านหนึ่งมือขึ้นไปด้านหลังงอผักเหยียดเปลี่ยน
2: เรียนกับครูเป้ประมาณ2เดือนครับผมวิธีการสอนของครูเป้ครับผมก็ชอบครับเพราะว่าครูเป้เนี่ยเขาจะสอนแบบว่าเป็นขั้นตอนทําให้เราเนี่ยสามารถรู้วิธีการว่ายเนี่ยอย่างถูกต้องประทับใจที่ว่าเขาเป็นคนที่เก่งด้านการสอนแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นของตัวเองเวลาสอนเนี่ยก็คือสอนอย่างมั่นใจแล้วก็สามารถพาให้เด็กเนี่ยว่ายเป็นแล้วก็มีทักษะในการว่ายได้
0: ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนเราต้องทำเพื่อสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราเป็นตัวแทนประเทศชาติเราก็ต้องเล็งเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนความสุขของการได้เป็นอาจารย์เนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจที่เราเนี่ยได้สามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรามีเนี่ยให้คนอื่นแล้วคนอื่นเขาก็มีความสุขตรงนี้แหละค่ะมันเป็นความภาคภูมิใจ

การเป็นอาจารย์พิเศษของปูเป้นะคะในวิชาระบำใต้น้ำเคยไปดูปูเป้ในการสอนเรียกว่าสอนใช้ได้นะคะเขามีขั้นตอนในการสอนมีขั้นตอนในการพูดในการถ่ายทอดที่ดีก็เป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของปูเป้ที่เขาสามารถจะเป็นครูได้นะคะ

0: ูเฮดศิลปินนักร้องร็อกเกอร์กับนุ๊กซี่แฟนสาวสวยลูกเซ็กซี่ที่มีอายุห่างกันถึง18ปีช่องว่างความต่างของอายุและอาชีพพริตตี้ทำให้คนสองคนไม่เข้าใจกันความต้องการไม่ตรงกันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องจนท้ายที่สุดทั้งคู่เกือบจะปิดฉากความรักทั้งนี้ด้วยการเลิกรากันไปเขาทั้งสองฝ่ามรสุมชีวิตและผ่านบททดสอบความสัมพันธ์นี้มาได้อย่างไรติดตามได้ในรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
3: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะรายการที่จะมาเติมทุกพลังใจให้กับทุกความสัมพันธ์ในครอบตัวนะคะและสำหรับครอบตัวรับเชิญของเราวันนี้ค่ะขอต้อนรับพี่ปูแล้วก็น้องนุ๊กซี่ค่ะสวัสดีครั้งนึงค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับ
5: ค่ะพี่
0: ค่ะของพี่ปูกับน้องนุ๊กซี่นี่คือห่างกันทั้งหมด18ปี
5: ใช่ค่ะ18ปี
0: แล้วตอนที่เริ่มคบกันนะคะตอนนั้นนุ๊กซี่อายุเท่าไหร่คะ
5: ย้อนไป5ปีที่แล้วหนูก็ประมาณ28ค่ะเพราะตอนนี้ลูก33
0: แล้วอย่างนุ๊กซี่ใช่สเปคของพี่ปูไหมคะ
3: เรื่องสเปคมันผันไปตามวัยนะฮะจริงๆเพราะว่าในช่วงเวลาหนึ่งตอนเราเด็กๆเราก็อยากได้คนที่อายุเยอะกว่าแต่พอตอนที่เราอายุเยอะมากๆแล้วเนี่ยเราก็หันไม่เปลี่ยนชิดเปลี่ยนทางนะก็ชอบคนที่แบบเขามี energy ที่สดใสอะไรเงี้ยครับอย่างเงี้ยมันจะทำให้การทำงานของเราการเขียนเพลงการทำเพลงมันก็สดใสขึ้นมาด้วยแล้วก็ได้ยินได้ฟังเพลงได้ยินได้ฟังแอคทิวิตี้ต่างๆนานาที่ในวัยเดียวกันเขาไม่ทำกันคือสเปคมันไม่ได้บอกว่าสเปคหมายถึงหุ่นหมายถึงรูปลักษณ์อย่างเดียวมันหมายถึงว่าการทัศนคติด้วยฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใช่สเปคไหมท่านเรื่องทัศนคติผมว่าใช่คร
1: ับ แล้วสำหรับลูกที่แหละครับพี่ปูเป็นสเปคเลยไหม
5: จริงๆก็ใช่เพราะว่าจริงชอบคนโตกว่าแล้วก็จะชอบคนที่ดูแบบติดๆหน่อยคือด้วยสเปคชอบคนที่ติดแล้วพอเขาเป็นศิลปินอ่ะเขาก็จะติดเพราะเขาจะไม่มาเกาะแกะกับเราส่วนใหญ่ผู้ชายเวลามาจีบเงี้ยมันก็จะเป็นแนวๆแบบตามใจแล้วก็อะไรก็ได้เราจะไม่ชอบเราจะชอบคนที่เขามีทรงนี่คือแบบเห็นปุ๊บรู้สึกเลยยากดูยากดีเลยเงี้ยชอบเลยชอบเลย
1: ชอบความยาก
5: ดูท้าทายดูอะไรเงี้ย
0: แล้วด้วยอายุที่ต่างกันมีปัญหาไหมคะหรือมีเรื่องไหนที่เป็นปัญหาในการที่เรามาคบกัน
3: ถ้าส่วนตัวผมว่าคนอายุเยอะมันชอบมีสเปซเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลายามเช้าๆผมชอบอะไรที่มันเงียบๆมากๆแล้วก็ชอบให้อยู่กับตัวเองเยอะๆหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่นุ๊กตื่นขึ้นมาหรือเจอกันเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการสนทนาเกิดขึ้นซึ่งบางทีเช้าๆเนี่ยผมไม่ค่อยชอบสนทนาเท่าไหร่ชอบนั่งฟังเพลงชอบดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งถ้าทำงานผมก็ตื่นมาใสๆเนี่ยจะทำงานให้เสร็จจนชั่วโมง2ชั่วโมงแรกของตอนเช้าเอางานของทั้งวันนะให้เสร็จก่อนนะแล้ววันนั้นน่ะเดี๋ยวค่อยสนทนาการอื่นๆได้พูดคุยปกติใช้ชีวิตกันอะไรเงี้ยได้
5: แต่นั่นคือทะเลาะแล้วเพราะเราจะรู้สึกว่าวันนี้เป็นอะไรทำไมไม่พูดด้วยทำไมเงียบอุ๊ยทำไมแบบเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเบื่อเหรอคืออยู่จะมันจะเป็นคำถามที่ไม่รู้ทำไมแต่เราเห็นเขาเงียบแล้วเราจะคิดแค่ว่าเขาไม่สนใจเราซึ่งการที่เขาอยู่กับตัวเองเราจะรู้สึกแล้วว่าไม่ใช่แล้วการเป็นแฟนกันต้องอยู่ด้วยกันสิพอความนิสัยต่างกันปุ๊บเขาเป็นคนใจเย็นมากเราเป็นคนใจร้อนมากทุกอย่างเราจะทำอะไรเป็นสไตล์เราเลยส่วนเขาจะเนิบๆแล้วจริงๆเราก็จะแบบเราจริงๆเห็นตอนแรกเราจะไม่ชอบเลยเรื่องอะไรที่ทำอะไรแบบเหมือนคนเหมือนช้าทุกอย่างตัดสินใจช้าคิดก่อนตลอดซึ่งคิดไม่เร็วเราคิดออกแล้วแต่จริงๆอ่ะเราไม่ได้รอบคอบแบบเขาเราคิดแล้วทำเลยมันก็กลายเป็นแบบเหมือนใจร้อนนะคะ
0: แล้วความเป็นเด็กของนุ๊กซี่มันมีปัญหาไหมคะ
5: มีค่ะ
0: ยังไงคะ
5: เราจะมีคำถามเราจะสงสัยทุกอย่างคือไอ้สงสัยเรื่องรอบตัวเขาโอเคเขาพร้อมที่จะตอบแต่การที่สงสัยในตัวเขาแล้วสงสัยทุก5นาทีอ่ะ เขาก็จะรู้สึกเบื่อที่จะตอบมันเหมือนเด็กอะเนาะอยากได้รับการแบบเอาอกเอาใจ จริงๆการรู้ใจไปแล้วเรารู้ว่าเขารักเราแล้วแหละแต่เราก็อยากที่จะถามเขาอยู่เรื่อยๆเมื่อไหร่ที่เขาตอบแล้วมันไม่เข้าหูเมื่อนั้นทะเลาะ เราจะรู้สึกว่าเห็นไหมที่เราเข้าใจมาตลอดวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วหรอแค่เป็นเพราะว่าเราถามแล้วเขาตอบไม่ตรงกับที่เราอยากฟังเหมือนเรารู้สึกความรักต้องเติมเต็มตลอดทุกวันซึ่งเขาจะคิดว่า ก็คือไม่เห็นจะต้องมาใช้ด้วยคำพูดหรืออะไรเลยการที่รู้ว่ารักแล้วรักแล้วคือรักอ่ะรักแล้วคือรักอืมอะไรเงี้ย
1: ครับ
5: มันเลยต่างกันนุ๊กไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นแต่นุ๊กมองว่าทุกวันมันสามารถเปลี่ยนไปได้อะไรเงี้ยนี่คือความคิดที่ไม่เหมือนกันละ
1: อ่ะงั้นมาถามถึงอาชีพดีกว่าแล้วอาชีพของนุ๊กซี่ทำให้เป็นปัญหาตอนคบกันไหม
5: กับตัวความคิดเขาไม่มีปัญหาแต่กับสภาวะสังคมสำหรับนุ๊กรู้สึกกดดันค่ะเป็นเรื่องของภาพที่เขามองว่ามันไม่เหมาะสมคำว่าไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็คือแอบรู้มาจากคนรอบตัวพี่ปูในวันหนึ่งที่เขาโอเคกับเราแล้วด้วยแล้วเขาบอกว่าเขาก็จัดเราแบบนั้นแล้วเรารู้สึกได้จัดเราจากสิ่งที่ดูทรงแล้วเนี่ยไม่น่าจะดีกับพี่ปูคือคนส่วนใหญ่จะโปรเทคพี่ปูคนที่เขาบอกว่าเขาเคยเชื่อพี่ปูมาตลอดแล้วทำไมพี่ปูถึงมาคบกับคนแบบนี้เขาว่าคนแบบนี้หมายความว่าด้วยอาชีพหรือการแต่งตัวพอโป๊ปุ๊บเขาก็จะตีว่าแรงหรือแบบนิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีความกดดันหรือบางทีเราออกไปข้างนอกแล้วเราเจอแล้วเขาก็จะบอกว่าอ้าวคบพี่ปูแล้วยังต้องมาทำงานแบบนี้อีกหรออะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความแบบไม่อยากทำแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราคงจะทำตรงนี้ไม่ได้แล้วถ้าเราเป็นแฟนพี่ปูแบบเนี้ยค่ะ
1: ตอนนั้นมันกดดันขนาดไหนอ่ะดูถ้าดูจากวันนี้ยังนึกถึงเสมือนว่าเราย้อนกลับไปอยู่ในภาพสมัยวันนั้นว่าก็มันคืออาชีพฉันก็ไม่ได้ไปโกงกินใครฉันก็ทำสุจริตของฉันนี
5: ่กดดันขนาดเลิกรับงานพิตตี้ไปเลย
1: เหรอ
5: ใช่ค่ะที่แบบเซ็กซี่นอกจากจะเป็นงานอะไรที่มันแบบดูโอเคจริงๆซึ่งมันก็เป็นปัญหาสำหรับตัวนุ๊กเลยว่าเหมือนทำไมฉันต้องมาหยุดทำอาชีพตัวเองซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าอาชีพพวกนี้มันมีที่มาที่ไปของการแต่งตัวหรือการทำอะไรคือเรารู้เหตุผลแต่เราเลือกที่จะไม่รับเลยแล้วกันเพราะเขาตีโจทย์เราจากภาพกันไปหมดแล้ว
2: แต่อันนี้เป็นสายตาของคนนอกที่มองใช่ไหมคะแต่ตัวพี่ปูเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่น้องเป็นพิตตี้
5: ใช่เขาไม่ติดเรื่องปัญหาแต่ว่าถ้าแค่ว่าถ้างานไหนสมมติเขาจะห่วงเฉพาะงานไหนที่สมมติเป็นงานถ่ายแบบแล้วมีตากล้องก็จะเป็นโมเมนต์ห่วงแต่ไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำแต่เรารู้ว่าเขาห่วงเราแล้วเขาก็มีความไม่สบายใจคือมันจะแสดงออกมาแล้วเรารู้เองว่าเขาอ่ะไม่โอเคหรอกเราก็เริ่มไม่รับงานไปสมมติทุกอย่างทุกแขนงที่เราเคยทำเลยอะค่ะ
1: เคยมีคุยกันไหมครับพี่ปูว่าลดความเซ็กซี่ลงได้ไหม
3: เพราะเรามีความสัมพันธ์กันที่ดีกันแล้วเนี่ยก็มาปรับวิธีการในการทำงานกันดูซะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเราทางครอบครัวเราก็จะได้มีความรู้สึกดีๆด้วยกับทางนุ๊กเวลามันมีอะไรมาถึงหูครอบครัวครอบครัวก็จะมาบอกผมเขาก็จะไม่กล้าบอกนุ๊กซะทีเดียวนะเนี่ยตอนแรกๆนะฮะว่าเขาก็คงเกรงใจนะฮะว่ากลัวเสียความรู้สึกด้วยบอกอย่าไปทายเลยแบบนี้อย่าไปทำเลยงานประมาณนี้เชิงนี้อะไรเงี้ยครับเราก็จะมาปรับกันว่าถ้าสมมติว่าจะทำเดี๋ยวคงต้องทำแหละเพราะว่าเป็นอาชีพนะฮะแล้วก็เป็นอาชีพที่สุจริตอย่างที่ว่านะครับแต่ปรับยังไงให้ยังทำงานได้ด้วยแล้วก็ในสายตาของคนทั่วไปที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดคอรหาใดๆก็มาแค่ปรับว่าแบบเอาประมาณนี้ไม่ต้องเซ็กซี่ไปเกินไปกว่านั้นแล้วก็เลือกงานให้แบบถ้าไม่จำเป็นจริงๆหรือไม่หนักหนาสาหัสจริงๆไม่ต้องไปก็ได้หรือปฏิเสธบ้างก็ได้อะไรเงี้ยครับ
2: แล้วหลังทบทัวร์ของพี่ปูมองนุ๊กซี่ยังไงคะ
3: สมมติว่าไปเจองานนี้มาผ่านหูผ่านตามาเขาบอกทำไมไปทำงานอันนี้ล่ะทำไมอันนี้มันตั้งแต่เมื่อไหร่คือเห็นรูปอะไรอย่างเงี้ยที่มันล่อแหลมล่อแหลมหน่อยอะไรนะครับคุณแม่ทางอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบผ
5: ู้
3: ใหญ่นะผู้ใหญ่ก็จะตกใจทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยเหรอตกใจพอนานๆเข้าเป็นปี2ปีเขาจะเริ่มชินแล้วฮะ
5: เขาชินเสร็จไม่พอแชร์ด้วยค่ะคุณแม่คือลั่นแชร์มาแล้วก็เขียนว่าสวยดีนะหนูก็ดูเฟซใครอะเฟซแม่คือแบบนึกว่ามันเป็นเรื่องของ mindset อะค่ะพอความไม่เข้าใจมองแล้วจะตกใจแต่พอเขาเริ่มรู้สึกรู้จักแล้วเริ่มชินเขาแชร์โดยที่แบบเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาแชร์อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าโอเคเรื่องพวกนี้มันสามารถปรับที่คนมองเราได้แต่พอคนไหนที่นุ๊กแคร์นุ๊กก็จะกลายเป็นแบบ sensitive ไปหมด
1: แล้วทางบ้านนุ๊กซี่อะพอเราเป็นทำงานด้านพิตตี้อย่างนี้ที่บ้านโอเคทุกอย่างไหม
5: จริงๆที่บ้านนุ๊กโอเคเพราะนุ๊กค่อนข้างที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วด้วยเป็นคนที่ดูแลครอบครัวเขาจะไม่ติดเลยว่าเราจะทำอะไรเพราะสุดท้ายเขารู้เราคือครอบครัวนุ๊กรู้ว่านุ๊กเป็นคนยังไงมาเสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่านุ๊กจะทำอะไรใส่เสื้อผ้าแบบไหนเขาก็จะมองนุ๊กเป็นนุ๊กคนเดิมอยู่เสม
2: อ
5: แต่คนอื่นๆเท่านั้นแหละค่ะที่เขาจะยังไม่รู้จักเราแล้วเขาก็จะยังไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงจะยังไม่เข้าใจนะ นะตอนแรก
2: แล้วมีอะไรที่พี่ปู่ทำแล้วนุกซี่ไม่ชอบมีไหมคะ
3: ก็น่าจะเยอะ
5: ก็เยอะ
1: โอ้โห
2: ยกตัวอย่างก็ได้ค่ะ
5: ก็คือพอคบกันแล้วก็คือรู้สึกว่าไม่รอดแต่แรกเลยคือกะแบบถอดใจแต่แรกเพราะว่าไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันเลยไลฟ์สไตล์คือแบบคนละแบบเลยเขาค่อนข้างที่จะเหนือการควบคุม

กลุ่มการทำงานแต่ละครั้งมันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ได้เสมอทำให้เราต้องจินตนาการได้ตลอดมีเพื่อนฝูงมีสังคมนุกจะนุกว่าชินกับการที่มีแฟนแล้วก็คือมีแค่สองคนแต่การมีเขามีสังคมเพื่อนสังคมงานสังคมลูกค้าสังคมอะไรหลายๆสังคมรู้สึกว่าพอเขาแยกได้อะเขาไม่ได้มาติดเราแบบติดเลยแล้วยอมทิ้งทุกอย่างอะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนี้เราสงสัยจะไปไม่รอดเราแน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็เคยแบบบอกเขาเหมือนกันว่าแบบนี้ขอแบบไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ย

0: ท่าที่ฟังดูเหมือนช่วงแรกจะมีปัญหาเยอะแต่ไม่ใช่ปัญหาของคนสองคนปัญหาจากคนรอบข้างที่มองเข้ามามากกว่ามันเคยมีแวบหนึ่งที่พี่ปู่คิดว่าเฮ้ยงั้นก็คบคนอายุใกล้ๆกันแล้วกัน
2: ไม่มีเลยฮะเพราะว่าอย่างที่บอกผมไม่คือตอนคบเนี่ยเราไม่ได้กะเกณฑ์เรื่องอายุเลยเรา
0: คบ
2: กันหรือว่ามีความสนิทสนมกันผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของนิสัยใจคอแล้วก็เรื่องของทัศนคติเป็นหลักเลย
0: ครับ
2: คือบางทีคนในวัยเดียวกันอาจจะมีความคิดเห็นคนละเรื่องกันเลยก็ได
0: ้
2: ทัศนคติอาจจะไม่ตรงกันเลยก็ได
0: ้
2: เพียงแต่ว่ามีอายุใกล้กันเท่านั้นแต่บางทีมันก็ไม่เสมอไปที่อายุเท่ากันคิดอ่านไปในทางเดียวกัน
3: แล้วสำหรับลูกซี่ล่ะคะการมาคบกับคนที่อายุมากกว่าเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
4: ปกติแล้วสเปคเราคือคนที่โตกว่าแต่เราไม่รู้ว่าการที่โตกว่า18ปีขนาดนี้มันคือแกปที่ห่างด้วยความที่เขาเข้าใจทุกอย่างแล้วค่ะพี่ปูเนี่ยเป็นอายุที่เขาคิดว่าเขาเข้าใจทุกอย่างแล้วเพราะเขาผ่านมาก่อนแต่ตัวเราอะค่ะเราคือรู้สึกว่าเฮ้ยเราคือยังเด็กอยู่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันพอมาคบจริงๆแล้วมันไม่ใช่คนโตกว่าแล้วมันจะเข้าใจเราอย่างเดียวเราจะไม่เข้าใจชีวิตเขาเลยว่าสิ่งที่เขาบอกเรามาว่าเอ้ยหนูอันเนี้ยใจเย็นๆเราก็ทำไมต้องใจเย็นๆเราเป็นคนที่ใจร้อนแต่พอเราอยู่เข้าไปเรื่อยบางทีเขาจะมีคำบางคำที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเปิดใจกับเขาอย่างเช่นเวลาที่เราจัดคนเราตัดสินคนเราจะจัดเจอกันครั้งแรกเมื่อไหร่ที่ไม่ถูกชะตาคนนั้นคือไม่ชอบและไม่ดีอ่ะพี่ปูก็บอกว่าสมมติเราเจอคนที่เข้าสังคมเก่งใช่ไหมคะเราให้เวลาเขาแป๊บนึงคนนี้แปลกๆเราตีว่าคนนี้คือนิสัยไม่ดีคนไหนที่ปกติคือคนนิสัยดีเราตัดสินแบบนั้นเหรอพี่ปูตัดสินจากการที่ดูเขาไปก่อนอีกแป๊บนึงถ้าเขานิสัยดีเราก็ถึงจะค่อยบอกเขาว่าคนนั้นเป็นคนยังไงหุยเราแบบเราเลยรู้สึกเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่พี่ปูเข้ามามันเติมเต็มสิ่งที่เราไม่มีเออว่ะนี่คือโอเคมากอะสำหรับเราอะไรเงี้ย มันทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยค่ะ
3: วันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญสองท่านค่ะท่านแรกก็จะเป็นตัวแทนของคู่รักต่างวัยเหมือนกันนะคะอายุต่างกันมากกว่าของพี่ปูกับลูกซี่อีกห่างกันถึง32ปีนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งเป็นคุณพ่อลูก3ค่ะครอบครัวน่ารักมากแล้วก็มีภรรยาที่สวยมากด้วยวันนี้สองท่านนะคะพี่ทองขาวกับพี่เกริกชิลเลอร์ค่ะ
5: สวัสดี
3: ค
5: ่
3: ะถามพี่ทองขาวนะคะ ความห่างของอายุอะค่ะ32ปีมันมีปัญหาต่อการใช้ชีวิตคู่ไหมคะ
5: ก็มีบ้างแต่ว่าเราก็โตพอที่จะไม่วอยวายไม่ไปดุไม่ไปอะไรเราเข้าใจความเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นที่เราเคยเป็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะใจเย็นก็ค่อยๆบอกค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจ
0: มาถึงพี่แจ็คของผมบ้าง
6: ครับผม
0: พี่แจ็คนี่คือเป็นตัวแทนที่ทุกคนจะเห็นมาเสมอพี่แจ็คกับพี่อ้อมเป็นคู่ที่น่ารักคู่เสมือนว่าอายุใกล้กันเคยมีปัญหาบ้างไหมกับการที่เสมือนว่าเอาคนที่อายุใกล้กันเป็นคู่ครองชีวิตแล้วผ่านปัญหาเหล่านั้นมาได้ยังไง
6: ชีวิตคู่ของใครใครบอกไม่มีปัญหาเลยผมว่าน่าเบื่อเซ็งจืดชืดน่าดูและคู่นั้นน่าจะมีปัญหา มันต้องมีทัศนคติเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่ตรงกันยิ่งเวลาผ่านไปเราเติบโตขึ้นเขาเติบโตขึ้นเวลามันเปลี่ยนความคิดของเราและเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตนของเราและตัวตนของเขาจะเริ่มโผล่ขึ้นมาอย่างชัดเจนและเริ่มหาสิ่งผิดพลาดของกันและกันและวันนั้นแหละมันจึงเป็นคำถามว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เธอหน้าตาแบบนี้เธอเบื่อฉันแล้วเหรอทั้งที่อีกฝ่ายนึงเมื่อเขาโตขึ้นเขามีความรับผิดชอบมากขึ้นเขาต้องรับผิดชอบเขามีงานมากขึ้นอะไรมันอาจจะอยู่ในหัวเขาเยอะแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะพูดให้คู่ครองของเขาได้รับฟังได้เนื่องจากเขาไม่อยากเอาความหนักตรงนี้ไปใส
0: ่
6: ภรรยาอันนี้ภรรยาก็ไม่เข้าใจก็แบบว่าต่างคนต่างมีของตัวเองและคิดว่าของตัวเองอ่ะ

0: มันยิ่งใหญ
1: ่ครับ
2: ด้วยความต่างของวัยนะคะแม้ว่าจะพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันแต่เรื่องราวของพี่ปูกับน้องนุ๊กซี่ค่ะมันก็เดินมาถึงวันหนึ่งที่มันเกิดปัญหาจนเกือบจะต้องเลิกรากันเรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
3: นุ๊กซี่พี่หิวอะค่ะหาอะไรให้พี่ลองท้องหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะฉันถูกมองมาตลอดว่าการที่เลือกคบซุปตาอย่างพี่ปูทั้งที่อายุห่างกันมากเพราะหวังเกาะให้ตัวเองสบายฉันพยายามพิสูจน์ตัวเองเสมอด้วยการดูแลพี่ดีให้ทุกคนได้เห็นว่าฉันน่ะคือสิ่งที่เข้ามาเสริมในชีวิตเขาแต่ใครจะมองยังไงก็ไม่สำคัญเท่าพี่ปูเห็นค่าในสิ่งที่ฉันทำเค้กมาแล้วค่ะ
3: วางเลยขอบคุณค่ะ
4: สำคัญมากขนาดวางมารับของจากมือหนูไม่ได้เลยเหรอ
3: ฮะเมื่อกี้นุ๊กซี่ว่าไงนะ
4: เนี่ยหนูพูดอะไรพี่ปูยังไม่สนใจเลยอ่ะพี่คุยแชทกับใคร
3: อ๋อแฟนคลับน่ะเขาทักมาพี่ก็เลยคุยเป็นมารยาทน่ะไม่มีอะไรหรอกน่ากินจังเลยค่ะเฮ้ยนุ๊กซี
4: ่ว่าละว่าต้องเป็นแฟนคลับผู้หญิง
3: ทำไมทำแบบนี้คะไม่มีมารยาทเลยอะ
4: แล้วพี่ปูมีมารยาทเหรอคะใช้ให้หนูทำนู่นหยิบนี่แต่ตัวเองนั่งแชทคุยกับสาว
3: คือแฟนคลับเขาทักมาแล้วพี่ก็คุยไม่ได้มีอะไรเลยค่ะ
4: อะไรที่พี่ไม่ชอบอะไรที่ทำให้พี่หึงยามแต่งตัวโป๊ะๆพี่ขอให้หนูเลิกหนูก็เลิกให้ทำไมพี่ไม่ทำอะไรที่ทำให้หนูไม่หึงบ้างอะ
3: ไปกันใหญ่แล้วค่ะนุ๊กซี่พี่เป็นศิลปินแฟนคลับของพี่ถ้าไม่ใช่ผู้ชายก็ต้องเป็นผู้หญิงแล้วพี่ก็แก่แล้วแล้วถ้าแฟนคลับทักมาแล้วพี่ทำหญิงเหมือนวงพึ่งดังมันจะใช่เรื่องเหรอพี่ต้องรักษาฐานแฟนคลับนะ
4: รักษาฐานแฟนคลับแต่ไม่รักษาใจหนูเนี่ยนะหนูต้องอดทนทำอะไรตั้งหลายอย่างเพื่อพี่เพื่อให้ครอบครัวของพี่เห็นว่าหนูไม่ได้เกาะพี่กินอ่ะพี่เห็นแก่ตัว
3: ลูกซี่พอเถอะนะคะ
4: ไม่พอพี่ก็เป็นแบบเนี้ยเอาแต่เนียนๆทำให้ปัญหามันหายไปมันไม่หายเว้ย
3: พอเถอะ
4: ไม่พอจนกว่าพี่จะคิดถึงใจหนูบ้างเลิกเห็นแก่ตัวแบบนี้เลิกซะทีโอเคถ้าตวาดกันขนาดเนี้ยหนูไม่อยู่ให้รำคาญใจพี่หรอกหนูกลับบ้านหนูละ
3: นุ๊กซี่ไม่เอานะนุ๊กซี่เดี๋ยวนุ๊กซี่

0: ฉันออกมาจากบ้านพี่ปูด้วยความตกใจแต่พอมานั่งคิดๆดูแล้วอ่ะมันก็เป็นเพราะความต่างของอายุเราจริงๆความเด็กความง้องแง้งตามภาษาฉันนั่นแหละที่ทำให้พี่ปูถึงจุดเดือดจนได้ฉันผิดเองฉันรู้ดี
1: นุ๊กซี่พี่มารับกลับบ้าน

0: ก็ได้เรียนรู้การเป็นผู้ใหญ่จากคนที่ฉันรักมันคือการรู้จักยอมเป็นฝ่ายผิดรู้จักยอมลงให้ก่อนไม่ว่าจริงๆแล้วจะผิดหรือถูกวันนี้เองวันที่ฉันรู้สึกจริงๆว่าเราสองคนเกิดมาเพื่อเติมเต็มให้กันและกัน
1: พี่คิดถึงนะกลับบ้านเรานะไปค่ะ
2: ละครเมื่อกี้คือถึงขั้นทะเลาะกันเพราะว่าพี่ปูคุยกับแฟนคลับ
3: ใช่ก็คือแบบว่ากลับบ้านไปเลิกกันไป2อาทิตย์ได้ค่ะแบบเป็นการบอกเลิกครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเพราะว่าคือตอนนั้นเราก็เหมือนยังคบกันใหม
2: ่ๆ
3: มีอะไรหลายอย่างที่มันเหมือนคงจะสำหรับตัวผู้ชายก็คงยังไม่ได้มั่นใจในตัวเราเราก็ยังไม่ได้มั่นใจในตัวเขาแล้วเราก็เขาก็เหมือนแบบมีคุยกับคนอื่นแล้วเขาก็คือจะปกติแล้วเขาจะไม่เคยให้ใครดูโทรศัพท์หรอกนี่ก็คือแบบไปแอบดูจนรู้แล้วก็กลับบ้านเลิกกันแบบจริงจังเลยแล้วพี่ปูเขาก็ง้อแบบเพราะว่าเขาบอกเขาคิดถึงเราก็อยากจะรู้อยากจะไปคุยอยากจะไปเคลียร์กันว่าเหตุผลที่เขามีคนเหนือเพราะอะไรก็เลยกลับไปลองคุยกับเขาดูตอบมาคมมากนะคะเป็นคำตอบที่เรียกว่าก็คือทำให้เลิกสงสัยในตัวเองเราถามเพราะว่าเราผิดอะไรเราไม่ดีตรงไหนเขาถึงคุยกับคนอื่นเขาตอบมาสั้นๆเลยว่ามันคือสันดาน

0: คำนี้เรารู้สึกว่าเขาจริงใจกับเรามากในการที่เขาบอกว่ามันคือสันดานของผู้ชายอะค่ะแต่ตัวเราเลิกสงสัยในตัวเองว่าเราผิดอะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าความผิดนั้นของเขายอมรับมาแบบนุ๊กไม่คิดว่าผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะทำกันเพื่อนส่วนใหญ่ก็จะต้องหาเหตุผลว่าก็เพราะเธอเป็นอย่างนี้ก็เพราะเธอเป็นแบบนั้นเลยแต่เขา
1: คือโทษคนอื่น
0: ใช่ค่ะแต่เขากลับพูดคำว่าสันดานมันคือการยอมรับแบบซื่อตรงและจริงใจและยอมรับผิดจริงๆเราเลยรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้โอเคมากแล้วเราก็อยากจะให้อภัยเขาแล้วก็ทำให้ตัวเราลดทิฐิในการอยากจะเอาชนะในเหตุการณ์อื่น
1: ๆคุณนุ๊กกลับไปอยู่บ้านกี่วัน
0: 2อาทิตย์เต็มเลยค่ะ
1: ระหว่าง2อาทิตย์นั้นพี่ปูคิดอะไรถึงได้ไปง้อ
2: ผู้หญิงอะเวลาเขาคิดก็จะคิดว่าเฮ้ยเขาไม่ดีตรงไหนเขาผิดตรงไหนหรืออะไรเงี้ยเราก็บอกไม่ใช่เลยไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอะมันไม่ใช่ความผิดเขาเลยมันคือเราล้วน
3: ๆ
2: นะฮะมันก็เลยต้องบอกเขาว่าอันนั้นไม่ใช่ความผิดหนูมันคือสันดานที่เราคุ้นชินกับมันมาทั้งชีวิตแล้วเราก็ทำอย่างนั้นเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไร
1: คือเราไม่ได้คิดอะไรเราก็คุย
2: ใช่ครับเราก็เลยคุยไปเรื่อยๆคุยคนนู้นไม่เห็นต้องคิดมากเลยนี่ก็คุยปกติคุยธรรมดาแต่สำหรับเขาคือมันไม่ปกติในการที่คุยคนอื่นนะฮะ
1: แต่ในละครที่ไปเอาขนมมาแล้วจดๆๆๆขนาดนั้นคือเสมือนจริงไหมครับ
0: เสมือนจริงมากค่ะนั่นคือนิสัยที่เป็น
1: ของจริงเลย
0: เป็นของจริงเลยเรารู้สึกเห็นแล้วก็โอ้โห
1: ผมอยากจะคารวะพี่ปูมากเลยว่านั่งนิ่งจ้าได้นานขนาดนั้นนะพี่นิ่งจริงๆ
2: จ้า
0: ตวาดเมื่อกี้ก็คือปกติคือถ้าเกิดว่าตวาดแบบนั้นคือนั่นคือสุดแล้ว
1: ครับ
0: เมื่อนั้นนุกหยุดเลยนะคะ
1: คือ
0: หยุดแบบหยุดแว๊ดพร้อมลงเฮ้ยปุ๊บรู้แบบสงบโดยทันทีเลยนี่คือวิธีการของเขาเลยนะว่าเมื่อไหร่ที่แว๊ดอ่ะ
1: คือสุดแล้ว
0: สุดปุ๊บแว๊ดเดียวนุกหายเลยหายบ้าเลย
3: พี่ปูเนี่ยจะง้อทุกครั้งถูกไหมคะ
2: ใช่ครับโลกมันจะเปลี่ยนเลยฮะทันในทันทีในการที่สมมติว่ามันอยู่ในบรรยากาศที่มันมาคุมากๆอย่างเงี้ยเราก็โอเคเราพอเรารู้แล้วว่าทรงนี้น่าจะนานหรือทรงนี้น่าจะยุติได้ถ้าสมมติว่าเพียงแค่เราเอ่ยประโยคเดียวว่าก็ขอโทษเข้าไปขอโทษหรืออะไรเงี้ยไปกอดไปขอโทษนี้ก็ทำให้เหตุการณ์มันดีขึ้นโดยเรานะฮะไม่ใช่พัดรอให้เขาแบบสงบแล้วก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นเองสบาย
3: จบเลย
2: จบ
1: จบ
0: แต่หลังๆหนูต้องทำชัดเจนให้รู้ว่างอนผู้ชายจะไม่ค่อย

0: ไม่ค่อยรู้ว่าเนี่ยนิ่งๆเงี้ยไม่รู้ว่างอนแล้วก็รอนานแล้วก็แบบจะทะเลาะนานี่คือจะงอนแบบพุดฟัดแรงหน่อยเขาก็เลยจะรู้แล้วว่าถ้าเกิดง้อเลยหายแน่
1: อันนี้คือข้อดีของการที่คุณนุกมีแฟนที่อายุมากกว่ารักแล้วต้องยอมรับสารภาพรักแล้วต้องพูดความจริงมันจะเป็นแบบนี้หมดผู้ชายไม่ว่าจะผ่านอะไรมาสักแค่ไหนถ้าวันนึงที่เขาด่าตัวเองให้ผู้หญิงฟังได้เนี่ยว่าเขาแย่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นคือวันที่เขาจำนนและยอมปอดเปรี้ยวเล็บเขาทั้งหมดเมื่อพี่ปูมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยได้หนูมาเป็นแฟนเขาก็ไม่อยากเสียไปแล
2: ้
1: ว
2: ถูกต้องนะ
3: สมมติว่าแฟนพี่จับได้ว่าพี่คุยกับผู้หญิง
2: ก็เราก็บอกกับเขาทุกเรื่องอยู่แล้วเราดำเนินชีวิตด้วยความจริงอยู่กันแบบเพื่อนแบบสนุกเราไม่ได้มาซีเรียสว่าเฮ้ยเธอรักฉันไหมเธออะไรแบบไม่ใช่อะเราอยู่กันแบบมีความสุขทุกวันมันก็เลยไม่ค่อยเกิดปัญหาแล้วก็อย่างพี่ปูเนี่ยเป็นเรื่องดีก็คือคนเราจะมักจะไปโทษคนอื่นว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้จริงๆโทษตัวเองอ่ะดีที่สุดแล้วมองตัวเองเราก็จะแก้ปัญหาได้ดีครับ
4: ของพี่ทองขาวเคยมีเหตุการณ์ที่แฟนงอนมากๆแบบคุณนุ๊กซี่ไหมคะ
2: มีครับแรกๆก็มีแต่ว่าผมก็ดันง้อคนไม่เป็นเขาก็นอนร้องไห้จนอีตาบ้านนี่ไม่มาง้อสักทีอะไรอย่างเงี้ยไปผมก็เคยมีเหตุการณ์นี้เหมือนกันก็เคยคือความที่เขาเป็นเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขากระเปิ้ลกระเป้าแล้วมีปัญหาการหนีกลับบ้านอย่างนี้เลย แต่ของผมเนี่ยไม่กี่วันผมกลับมาบ้านคนเดียวปกติผมจะเป็นเงาติดตัวกันเสร็จแล้วแม่ผมก็มิ้นไปไหนอ่ะผมก็บอกไปช่วยพี่สาวเลี้ยงหลานบอกทะเลาะกันใช่ไหมแม่รู้นี่หว่า ไม่รู้จะแก้ตัวไงก็เลยบอกมันดื้อแม่สวนมันเลยมันเด็กมึงไปรับมันมาเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยคือแม่เขาชอบเขาสนิทกันอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องขับรถจากราชบุรีไปสิงห์บุรีไปง้อเขากลับมาไปง้ออยู่หลายวันนะ
5: พี่ขอโทษกลับบ้าน
2: คือเนี่ยมันเป็นถ้าเกิดเรารักกันจริงยังไงเนี่ยมันก็ต้องอยู่กันต่อให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตหรือว่าอะไรมันจะมีการอภัยให้กันมันคือความรักถ้ามีความรักมันจะไปกันได้ยังเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่มันก็จะไปกันได้แล้วก็มีความสุขได้คร
3: ับ พี่แจ๊คเคยโดนพี่อ้อมงอนหนักๆแล้วพี่ง้อยังไง
1: งอนกันไปกันมาแต่ว่าเราตั้งกฎและข้อแม้ไว้ตั้งแต่วันแรกๆช่วงแรกที่เราคบกันแล้วเนี่ยว่าอย่างงอนข้ามคืนตื่นเช้ามาโกรธแค่ไหนยังไงก็ต้องคุยกันถ้าเขาไม่คุยกับเราก่อนในขณะที่เราไม่ได้ผิดเราก็ต้องเดินไปชวนคุยด้วยกินข้าวอย่างนี้นั่นอย่างเงี้ยลืมไปซะถ้าเรายังจะอยากอยู่ด้วยกันอยู่นะ
3: ครับ
1: ให้อภัยเสียสละครับ
3: ผมอยากถามคนนี้มากแล้วถ้าเป็นพี่หมวยล่ะครับ
4: ยังไงคะ
3: ถ้ากรณีพี่หมวยงอนพี่หมวยอยากให้สามีพี่มางอยังไง
4: ก็ถ้าเกิดว่างอนเนี่ยคือมันก็เปลี่ยนไปหมดนะมันก็คือเราก็นิ่ง
3: ๆครับ
4: แล้วก็ต่างสมมุติว่าคำพูดอ่ะแต่ก่อนเราอาจจะพูดหวานคำพูดมันก็จะห้วนๆถามคำตอบคำอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอีกฝ่ายนึงเขาก็จะรู
3: ้
4: ว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรที่แบบเขาทำให้เรารู้สึกแบบนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้มาง้อก็เหมือนลูกซี่ถ้าเขามาง้อแค่มาบอกนาเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะอะไรเงี้ยมันก็จบแล้วทราบว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ทำให้แผนที่ทั้งคู่วางเอาไว้ก็คือการแต่งงานคิดธีมไปเรียบร้อยแล้วว่าเป็นธีม80ต้องพักเอาไว้ก่อนแต่จริงในมุมของผู้หญิงอะค่ะการแต่งงานมันคือความฝันเนาะ
0: ใช่ค่ะคืออยากมีแน่ๆคือแบบถ้าใครถามว่าไม่มีได้ไหมแบบไม่ได้สำหรับหนูสำหรับหนูคืออยากมีจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าความรักของเรามันผ่านอะไรกันมาเยอะค่ะเราอยากให้มีคนมาเห็นคนที่อยู่รอบตัวในทางเดินของความรักเรามาอยู่ในงานแล้วก็มาแบบเหมือนยินดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยพี่ปูก็เลยแบบหนักใจเลยตอนแรกก็คิดว่าหรืออาจจะเปลี่ยนแผนเป็นงานเล็กๆไม่ได้ต้องไม่ใช่ว่าเราอยากให้แบบสิ้นเปลืองนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันมีค่าจริงๆในระหว่างทางเดินตลอดทางมาของเราอะไรเงี้ยค่ะคุณนุ๊กฝากฟันอะไรกันมาเยอะมากมันเป็นความสวยงามสำหรับนุ๊กอะค่ะ
6: แต่เข้าจริงๆตัวผมเองแล้วเรื่องของการแต่งงานหรือไม่แต่งงานเลยเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามันจะต้องจำเป็นที่จะต้องมีหรือไม่มีก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าถ้าในฝั่งนี้อายุประมาณนี้ยังมีฝันเรื่องอย่างแบบนั้นอยู่ซึ่งเราก็ยินดีถ้าสมมติว่าเป็นทางเลือกที่นุ๊กอยากแต่งอย่างเงี้ยผมก็โอเคแต่งได้ยินดีแล้วก็ถ้ามันอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วเราทำได้เราก็สามารถที่จะ แต่งงานกันได
4: ้สถานการณ์โควิดก็ทำให้แผนบางอย่างเนี่ยต้องเปลี่ยนไป รวมถึงเรื่องของรายได้ของพี่ปูจากเดิมเนี่ยหลักแสนก็มาเหลือศูนย
6: ์ครับ
4: ค่ะตรงนี้เองทำให้ทั้งสองคนเนี่ยผ่านช่วงเวลานี้มาได้ยังไงจริงๆแล้วโควิดก็ทำให้เขามีชีวิตคู่ที่มีสีสันมากขึ้นมีสีสันยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ

พอโควิดมาผมก็กลายเป็นคนว่างงานไปซะงั้นใช้ชีวิตไปวันๆเหมือนไร้ค่าเผาเวลาไปกับซีรีส์เบื่อก็หยิบกีตาร์มาเล่นร้องเพลงแปลงเพลงของตัวเองให้มันขำๆ

0: เดี๋ยวอะไรอ่ะนุกซี
1: ่ก็เพลงแต่งที่พี่ร้องเมื่อกี้ไงมันใช่เลยอ่ะ
0: เดี๋ยวตื่นเต้นอะไรครับพี่ก็ร้องก็เล่นมาตั้งหลายเพลงหลายวันแล้ว
1: ก็หนูเพิ่งคิดได้ว่าถ้าพี่ถ่ายลงโซเชียลนะคนต้องชอบเยอะแน่ๆแล้วมันก็จะมีงานเข้ามาไง
0: เอ้ยมันจะได้เหรอพี่ก็ทำเล่นขำๆอ่ะได้อะไรอ่ะ
1: ก็ถ้าพี่แต่งให้มันฮาๆนะร้องไปเต้นไปเต้นแบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคนดูต้องชอบมากแน่ๆแล้วพอคนดูชอบตามมาดูเยอะๆสินค้าก็จะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์แล้วไง
0: เหรออืมก็น่าลองนะแต่พี่ติดต่อลูกค้าขายงานอะไรไม่เป็นนะ
1: โอ้ยเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหนูจัดการเองน่าจะพอติดต่อลูกค้าเก่าๆได้บ้าง
0: อืมก็ได้ลองดูก็ได้อ่ะแต่งเพลงแปลงอ่ะได้แต่ให้พี่ไปเต้นเกาหลีเนี่ยพี่ไม่เอาด้วยนะเสียลุกหมดเดี๋ยวพวกเด็กๆมันจะไม่เคารพเอา
1: โอ้พ่อล็อกเกอร์รุ่นใหญ่ห่วงลูกพี่ปูหนูขอเชื่อหนูเถอะพี่ลองเปิดใจทำอะไรที่มันสนุกสนานน่ะลองเปิดใจทำให้มันสนุกเดี๋ยวมันก็ออกมาดีเองไม่มีใครว่าพี่หรอกทุกคนก็จะต้องชื่นชมพี่แน่นอนเชื่อหนูสักครั้งนะนะนะคะนะนะนะนะนะ
0: จ้าตามนั้น
1: เย้
0: แล้วลูกซี่ก็ใช้ความสนุกทำแบบเด็กๆจัดหาของเสื้อผ้าจัดการการแต่งตัวหาพร็อพคิดท่าเต้นทำทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงติดต่อลูกค้าผมที่ติดภาพลักษณ์ของความเป็นร็อกเกอร์รุ่นใหญ่มาเป็น10ปีคงไม่คิดที่จะทำอะไรแบบนี้แน่ผมต้องทึ่งกับความคิดของเด็กรุ่นใหม่ที่ทำเรื่องเล่นๆให้กลายเป็นเรื่องจริงจังและสร้างรายได้ได้ผมเชื่อแล้วว่าเราสองคนเกิดมาเพื่อเติมเต็มกันและกันจริง
1: ๆอืมจัดปกแป๊บโอเคไปเข้าที่

0: เป็นไงมั่งคนดู
1: คนกดไลค์เพียบคอมเมนต์เป็นร้อยเลยจ้าเฮ้ยนี่น้ำหอมยี่ห้อดังมาคอมเมนต์ด้วยอ่ะบอกว่าอยากเป็นสปอนเซอร์ให้เรา
0: เฮ้ยนี่มันได้จริงเหรอเนี่ย
1: จริงไม่จริงก็ได้มาแล้วจ้า
0: ขอบคุณนะนุ๊กซี่ที่เปิดมุมมองให้พี่แล้วก็ขอบคุณมากๆที่มาเติมเต็มชีวิตพี
1: ่บ้าพูดอะไรก็ไม่รู้ขนลุกอ่ะขอบคุณพี่นะคะที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตหนูเหมือนกัน

0: เขินไหมคะตอนที่นุ๊กซี่ให้เต้น
1: ปกติผมไม่ค่อยเขินอะไรกับพวกเรื่องพวกนี้อยู่แล้วมันก็ทำอยู่กับเพื่อนๆนะฮะมันสนุกแบบนี้กันอยู่แล้วอะฮะแต่ถ้าจะต้องบันทึกแล้วเอาไปออนเอาไปสาธารณะมีเขิน
0: แต่ก็ยอมทำ
1: แต่ก็ยอม
0: เพราะอะไรถึงยอมทำอะคะ
1: ผมว่าบางทีเราต้องเชื่อนะฮะเราเชื่อสัญชาติญาณตัวเองมาตลอดชีวิตนะครับแล้วก็เราทำอะไรอยู่ในขอบเขตของตัวเองมาตลอดณวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปบางทีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่กล้าที่จะออกไปเห็นไปเจอหรือว่าไม่เคยที่จะออกไปเห็นไปเจอเดี๋ยวนี้ก็ไปถึงไหนกันแล้วเราต้องมีความเชื่อกับคนที่เดินทางเข้ามาแล้วเหมือนกับว่าเขาอยู่ในโซนที่ไม่ใช่เซฟโซนของเรามองเข้ามาอีกทีหนึ่งบางทีมันน่าจะได้อะไรมิติใหม่ๆนะครับของการทำงานผมก็เลยลองฟังนุ๊กดูแล้วมันก็เป็นมิติใหม่จริงๆซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นหรือมองไม่ออกว่าตัวงานชิ้นนี้มันสามารถไปประกอบเป็นชิ้นเป็นอันได้มากกว่าที่แค่งานเสร็จถ้าเราทำเพลงแปลงทำเพลงเสร็จทำยังไงโอเคคนฟังก็จะรู้ว่ามันเฮ้ยพี่เก่งนะแปลงเพลงได้ทำเพลงได้เล่นดนตรีเองได้ทั้งหมดแต่เราไปแปลให้มันเป็นเงินเป็นทองไม่ได้แต่อันนี้เขาจะวางไม่ได้ว่าถ้าสมมติเราไปลงในช่องนี้มีคนเข้ามาดูมหาศาลแล้วก็สามารถขายสปอนเซอร์ได้ดีกว่าที่เราทำไปเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งๆไปอย่างเงี้ยเอาไปแปลให้มันเป็นเงินเป็นทองได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่เขาที่เขาจะแบบจะมองเห็นเองว่าเรื่องแบบนี้มันสามารถเอาไปออนไลน์แล้วมันสามารถสร้างเป็นทรัพย์สินได้อะไรเงี้ยครับเป็นเงินทองได้ครับก็เลยยอมอยากบอกให้ทำอะไรก็ทำแล้วแต่เพราะในช่วงนั้นเวลาช่วงนั้นมันไม่มีงานอะไรจริงๆครับเราอยากเป็นคนทำงานเกือบทุกวันนะฮะแต่พอวันนึงมันไม่มีอะไรทำเลยจริงๆมันจะสังกัดตายแล้วมันก็คิดเยอะอยู่เหมือนกันอยู่มาวันนึงพอเขามีอะไรให้ทำเราก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกที
2: เรียกว่าเป็นการร่วมงานด้วยกันครั้งแรก
3: ใช่ค่ะ
2: มันทำให้เรารู้สึกยังไงที่แบบต่างวัยแต่ได้มาร่วมงานด้วยกัน
3: มันสำหรับนุ๊กว่าพอดีนะคะเพราะว่าเหมือนความต่างของความที่เขาเป็นพี่กับน้องเนี่ยกลายเป็นเขาเป็นนายแล้วเราเป็นเลขาค่ะเพียงแบบนั้นแล้วมันสนุกดีมันเหมือนเรารู้ใจและทำงานกันแบบพอดีมากสมมติเวลาเขาบรีฟอะไรมานุ๊กจะไม่ใช่ว่านุ๊กจะสั่งนุ๊กก็จะรู้ว่าหน้าที่ของนุ๊กคือรับบีฟแล้วก็บอกให้เขาทำในส่วนของการแต่งเนื้อคีย์เวิร์ดแบบนี้นะพี่ปูต้องใส่ลงไปส่วนของนุ๊กจะมีภาพแบบนี้คือเราต้องบอกว่าเราเป็นมุมภาพด้วยแล้วก็เป็นมุมประสานงานด้วยถ้าภาพเขาต้องคิดเผื่อเราแล้วมันกลายเป็นการทำงานแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือพี่ปูหนูว่าอย่างนี้นี่คือถ้าเป็นแฟนกันเราทำงานกันแต่พอเราโอเคเรารู้เขาเรียกว่าไม่ล้ำเส้นในการทำงานกันพี่ปูว่าโอเคถ้าเกิดว่าหนูบอกแบบนี้มาแล้วมาถามพี่ก่อนเราค่อยไปตอบลูกค้านะคือเขาจะบอกมาแบบนี้มันเลยทำให้แบบพอดีเลยอ่ะเหมือนแบบนายสั่งมาหรือเลขาไปบอกเองอะไรอย่างเงี้ยมันเลยบอกเออสนุกมากพอมาทำงานด้วยกันจริงๆมันสนุกมากเลยค่ะ
4: มันเป็นการทลายกำแพงความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะพี่ปูแบบว่าทลายกำแพงแบบไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ทำได้ด้วย
2: ใช่
4: แล้วกลายเป็นไว้ใจกันยาวเลยค่ะ
0: ถามพี่ทองขาวนะคะว่าสิ่งสำคัญของ

0: การใช้ชีวิตคู่อันนอกเหนือจากเรื่องของอายุไม่ว่าจะต่างกันหรือว่าใกล้เคียงกันพี่ทองขาวมองว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้ความรักของเราเนี่ยมันเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง
1: ถ้าเรามีความรักเนี่ยเรื่องวัยมันก็ไม่เกี่ยวไม่ว่าจะเป็นวัยไหนหรืออะไรยังไงมันไม่มีอะไรมาแอบแฝงอ่ะทุกอย่างมันก็จะโฟลมันไปเองอะครับมันไม่มีอุปสรรคอะไรทั้งนั้นถ้ามีเรื่องมีราวเราพร้อมที่จะให้อภัยกันอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปต่อเพราะเราอยากไปต่อกับเขาหรือเขาอยากไปต่อกับเราทุกอย่างมันจะจูนเข้าหากันแค่นั้นเอง
2: แล้วพี่แจ็คล่ะครับถ้าเกิดกรณีที่พี่ได้เกิดมาว่าเมื่อเรายิ่งคบกันไปนานมากยิ่งขึ้นตัวตนของแต่ละคนจะยิ่งออกมามากขึ้นช่วยแนะนำวิธีประคับประคองให้ทั้งคู่หรือคู่รักสมัยใหม่เห็นเป้าหมายว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ยังอยากจับมือไปด้วยกันจนสุดลมหายใจสุดท้าย
3: พื้นฐานของมันคือความรัก
2: ครับ
3: ความรักความไว้เนื้อเชื่อความรักอย่างบริสุทธิ์ใจคนมันถึงมาอยู่ร่วมกันได้นานและไอ้ตรงนี้มันคือหลักของการเดินก็คือความรักอย่างบริสุทธิ์ใจและจะเดินไปด้วยกันถึงแม้ว่าวันหนึ่งวันใดมันตัวตนของตัวเองมันจะเริ่มชัดขึ้นมาและจะเริ่มรู้ว่าผลสุดท้ายที่สุดของชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันต้องการอะไรเนี่ยก็ในเมื่อมันมีพื้นฐานของความรักที่ดีต้องจับหลักมันเอาไว้เมื่อมีหลักมันแน่นแล้วเนี่ยก็อยู่ในหลักพยายามอยู่ในหลักมันอย่าเดินออกนอกทางอย่าลืมว่าวันที่เคยรักกันใหม่ๆเราเคยคุยกันไว้ว่าอะไรแล้วก็ประคับประคองมันไปคือมันไม่มีแบบที่มันเป็นแบบสำเร็จจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแก้ไขสถานการณ์กันไปแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของแห่งความรักมันทำได้แค่นั้นเองแล้วก็ทำมันให้ดีที่สุด
0: ถามนุ๊กซี่นะคะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเรื่องความต่างของวัยมันไม่ใช่อุปสรรคแล้วล่ะมันเป็นการมาเติมเต็มให้กันและกันมากกว่าแต่บททดสอบความรักของทั้งคู่เนี่ยก็ต้องเจอกับเรื่องปัญหาสุขภาพยังไงคะ
4: มีวันหนึ่งก็คือรู้ตัวว่าป่วยเป็นมะเร็งเต้านมก็เราก็รู้สึกกังวลนะคะว่าเหมือนมันเขาจะยังรักเราอยู่ไหมเราเขาจะทิ้งเราไปไหมในวันที่เราป่วยไอตอนป่วยเนี่ยความกังวลใจเรื่องของว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตเนี่ยก็มีแต่ถ้าไม่มีเขาเป็นกำลังใจนุ๊กก็คงพังเหมือนกันนะคะในชีวิตตอนนั้นซึ่งมันก็เป็นการบททดสอบให้รู้ว่าเขาไม่ทิ้งเราไปไหนแน่นอนต่อให้เราจะไม่มีผมต่อให้เราจะต้องตัดเต้านมทิ้งหรือต่อให้เราจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามมันก็เป็นช่วงเวลาพิสูจน์ใจของเราสองคนมากเหมือนกันช่วงป่วยเนี่ยค่ะ
0: ทราบว่าพี่ปูทำหลายอย่างเลยจากที่ไม่เคยทำก็ทำในช่วงที่นุ๊กซี่ป่วยมีอะไรบ้างคะ
5: พอนุ๊กเริ่มป่วยอย่างเงี้ยความใส่ใจต้องมาเป็นพิเศษนะฮะพิเศษกว่าคนปกติแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องดูถึงอาการด้วยดูถึงอาการดูถึงอารมณ์นะตอนนั้นดูถึงความกังวลใจเพราะฉะนั้นตัวนุ๊กเองถ้ามีความกังวลใจบางเรื่องเขาก็จะไม่พูดออกมาเป็นคำพูดแต่เราสามารถเห็นได้ด้วยการมองเข้าไปดูที่สีหน้าเขาการเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีมันก็อาจจะไม่อยากพูดออกมาเพื่อให้คนรอบข้างรู้สึกไม่ดีไปด้วยรู้สึกเป็นห่วงไปด้วยแต่เราจะสังเกตได้ถ้าเผื่อเราคนใกล้ชิดเราจะสังเกตเห็นแล้วก็เราจะเห็นความผิดปกติด้วยสีหน้าและความกังวลใจทางสายตาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องหมั่นดูแลหมั่นใส่ใจมากกว่าตอนในช่วงเวลาปกตินะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ต้องบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะเอาสถานการณ์ปกติมาวัดนะฮะจะใช้อารมณ์หรือว่าจะใช้การคาดคะเนเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเดาไม่ได้คาดคะเนไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงความวิตกก็วิตกจริงโรคร้ายที่มันเกิดขึ้นก็เป็นโรคที่มันเกิดขึ้นจริง
2: คร
5: ับ นะครับ
2: แล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างแล้วครับ
4: ก็การรักษาเป็นไปด้วยดีค่ะหมายความว่าเราไม่ได้แพ้ยาแล้วก็ยังคงใช้ชีวิตและทำงานได้ในตัวโรคก็ดีขึ้นก็เลยถือว่าแบบณตอนนี้ยังเป็นความโชคดีอยู่ในเรื่องอนาคตเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไป
3: โบราณเขาบอกว่าคุณจะหารักแท้ได้ในยามที่คุณลำบากสุดๆเท่านั้นนั่นแหละคือรักแท้ของคุณเมื่อคุณลำบากเขายังมาอยู่กับคุณเขายังมาประคับประคองคุณเมื่อวันที่คุณป่วยมากๆเขายังอยู่ใกล้ๆคุณก็ยังดูแลคุณนั่นแหละคือความรัก
0: ตอนนี้ทั้งคู่คบกันมานานกว่า5ปีมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันไหมคะที่ไม่เคยได้บอกกันนะคะ
4: นุ๊กก็รู้สึกเสมอว่าณวันนี้คือการ

มีเขาอยู่ข้างๆมันเหมือนแบบมันเป็นเกาะป้องกันชีวิตนุ๊กในหลายๆอย่างคือเรารู้สึกปลอดภัยมากจริงๆเมื่อมีเขาอยู่ใกล้ๆหลายคนจะบอกว่าพี่ปูทำอะไรเขาดียังไงถูถ้าให้เราพูดเป็นคำพูดเราคงพูดไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่าพี่ปูเหมือนเป็นบ้านของเรา

แต่สำหรับตอนนี้ณเวลานี้ต้องเรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างต้องดูแลซึ่งกันและกันมากกว่าเพราะว่าอันนี้ก็เดินเข้าไปสู่วัยชราแล้วเหมือนกันนะฮะตอนนี้ประโยคนี้เลยแหละสั้นๆว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นจะดีจะร้ายยังไงเราจะอยู่ข้างๆกันนะฮะแล้วก็เราจะอยู่ข้างๆกันจนกว่าใครคนใดคนหนึ่งหมดแรงเท่านั้นเอง

0: พี่ๆทั้งสองครับได้ชมได้ฟังเรื่องราวของคู่รักต่างวัยคู่นี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพี่แจ
1: ็คคิดถึงเมียขึ้นมาทันทีครับ ผมรักมากผมรักสานันมาก
0: คร
1: ับ แล้วผมก็จะทำดีกับเมียผมตลอดไปครับ เพื่อรักษาความรักให้มันยืนยาวครับ เมียผมดูอยู่ครับผม
2: อย่าร้อง
0: ก็พี่ต้องขาวแล้วครับ
2: ผมมองว่ามันเป็นเรื่องความสำเร็จของคนสองคนความสำเร็จคือจุดสูงสุดของของมนุษย์ทุกคนก็คือความสุขถูกไหมฮะเมื่อมันปรับจูนกันได้แล้วก็เราพอใจที่จะรักกันอภัยให้กันแล้วก็เติมเต็มไปแบบมีความสุขด้วยกันเนี่ยผมว่ามันเป็นความสำเร็จของความรัก
0: คือพูดตรงๆเลยนะวันนี้อิ่มเอมมากกับการได้ฟังเรื่องทางนี้แล้วกล้าพูดเลยว่าหยุดพูดเถอะเรื่องอายุ
2: ไม่เกี่ยวเลยครับ
0: เรื่องอายุกับความรักมันไม่เกี่ยวเลยอายุไม่ใช่ตัวตัดสินมันคือความเข้าใจของคนสองคนมากกว่าคือตัวตัดสินว่าจะเข้ากันได้ไหมและจะอยู่กันได้ไหมแต่อีกอย่างนึงที่ได้อย่างชัดเจนเลยคืออย่าเพิ่งไปตัดสินใครจากภาพลักษณ์ภายนอกที่คุณเห็นเท่าที่ฟังมาวันนี้ก็คือพี่ปูก็แฮปปี้ดีที่มีนุกเข้ามาเติมเต็มในหลายๆด้านที่พี่ปูไม่มีนุกก็แฮปปี้มากที่มีพี่ปูซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่ามาเติมเต็มแต่ก็สร้างความสุขได้นี่คือความลงตัวของคู่นี้ดังนั้นอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคู่ผมเชื่อว่าทุกคนมีปัญหาทุกคนทะเลาะกันได้แต่คุณเห็นเป้าหมายหรือเปล่าว่าคุณอยากอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตถ้าคุณเห็นเป้าหมายนั้นรีบเคลียร์รีบแก้ปัญหารีบปรับความเข้าใจแล้วมันจะสุขมากยิ่งขึ้นเหมือนคู่นี
3: ้เห็นด้วยกับพี่มิกเลยนะคะว่าอายุเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างอนาคตด้วยกันต่อชีวิตคู่ของหมวยเองก็ห่างจากแฟนเยอะ
0: ครับ
3: 9ปีตอนที่เริ่มคบกันใหม่ๆเนี่ยเราก็เคยคิดเหมือนกันนะว่าอายุมันจะเป็นปัญหาไหมความต่างของประสบการณ์แต่พอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอย่างที่นุ๊กซี่บอกว่ามันเหมือนมาเติมเต็มกันมากกว่าความสุขุมความรอบคอบของเขามาช่วยกลบความเด็กของเราอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าความสดใสของเรามันก็ทำให้เขาได้เห็นอีกมุมนึงที่เขามองข้ามไปก็รู้สึกว่าอายุไม่เป็นอุปสรรคค่ะวันนี้อิ่มเอมใจนะคะกับเรื่องราวของพี่ปูน้องนุ๊กซี่รวมทั้งความเห็นประสบการณ์จากแขกรับแชร์ทั้งสองท่านขอบคุณนะคะ
0: ขอบค
3: ุ
0: ณ
3: พี่เต๋อขอบคุณพี่ท้องขาวค่ะแล้วกลับมาสัมผัสกับบรรยากาศความอบอุ่นในครอบครัวแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะในครอบครัวเดียวกัน Feel Good วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ก็ขอให้ไม่น้ำเยอะขอให้มีลูกสัก7คนเลยครับ
0: ขอให้โควิดหายไปไวได้งานแต่งงานที่อยากได้นะครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ

0: สอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หุ่นยนต์เนี่ยตั้งแต่เด็กๆเราก็จะเห็นจากการ์ตูนจากแอนิเมชันซึ่งก็สร้างจินตนาการให้พวกเรานะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสนใจว่าวันหนึ่งเราอยากจะมีหุ่นยนต์อยากจะสร้างหุ่นยนต์ได้สักตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมได้มาเป็นนักสร้างหุ่นยนต์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการ

0: ผมอาจารย์จักริตสุธากรนะครับเป็นศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรุ่นที่2รหัสศึกษาปี2534ปัจจุบันนี้ผมเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับหลังจากที่รู้ว่าตัวเองนะครับได้มาเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหิดลสมัยก่อนก็ถือว่าไกลก็พบว่าตึกคณะวิศวะกำลังเริ่มตอกเข็มทำให้รู้ว่าทางคณะวิศวะเราก็ต้องใช้การเรียนการสอนในอาคารที่เราไปยืมใช้ในคณะหนึ่งอยู่สำหรับคณะวิศวะเองเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยมีประมาณ60กว่าคนรุ่นผมเนี่ยมี80คนมี4ภาควิชาหลังจากเรียนจบวิศวกรรมเครื่องกลที่มหิดลนะครับผมก็ได้รับทุนแล้วก็ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเราก็ไปเรียนทางด้าน Biomedical Engineering หรือวิศวกรรมชีวการแพทย์พอจบปริญญาเอกผมก็ต้องมีการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตของผมอีกครั้งหนึ่งด้วยที่มีข้อเสนอจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเครื่องมือแพทย์ที่สหรัฐอเมริกาเสนอที่จะชดใช้ทุนให้26ล้านโดยที่ไม่ต้องกลับมาที่ประเทศไทยผมเองก็ต้องตัดสินใจซึ่งมันก็มีความสำคัญกับอนาคตทั้งชีวิตของตัวเองช่วยคุณหมอทำงานและจะทำให้ราคาเนี่ยก็จะถูกเหมาะสมกับประเทศไทยเราดุกบาร์ดแลบเนี่ยมาจาก Biomedical and Robotics
1: ประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยฮะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดบนนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
2: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
3: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
4: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
5: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

หลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนคดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปพอไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ยังไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขอะค่ะมีความสุขที่ว่าเออเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอะรู้สึกดีว่าเออความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลานาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
2: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้น

0: ได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
2: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัด อำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ถ้าเราไม่ลงไปใส่ที
1: ่สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี
2: ได้ไว
0: มาเพลิน
2: ปลาช่อนกระปู
0: ปลากินเบ็ดปลา
3: อุ้ย
1: เรามาที่นี่เพราะสนใจเรื่องวิถีผู้คนที่มีความสุขกับการหาปลาหาปูในนาช่วงน้ำหลากโดยเราไป2พื้นที่คือบ้านดอนตะโหนดอำเภอค่ายบางระจันและบ้านทองเอ็นอำเภออินบุรีเราเริ่มต้นที่บ้านดอนตะโหนดโดยผู้ใหญ่เอกคนนี้เป็นคนพาเราไปเจอชาวบ้านครับ
4: ไปทางไหนแล้วเนี่ย
5: มาดูนา
6: เมื่อนาเป็นเจ้าของนาเวลามีคนมาปักก็คือทั่วไปเจ้าของนาเขาก็มาดิห่วงว่าเขามาปักนาฉันไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วแต่ใครจะหาที
1: ่ที่ผู้ใหญ่พูดอย่างนั้นก็เพราะช่วงที่เราถ่ายทำนั้นคือเดือนตุลาคมเป็นช่วงน้ำหลากนะครับ
6: ก็เย็นๆคนก็ลงปักเบ็ดของใครของใครอย่างเงี้ยนะครับ
1: คนดอนตะโหนดสนุกกับการหาปูหาปลามาเก็บไว้กินโดยใช้อุปกรณ์ที่ทำเองอย่างเช่นเบ็ดครับ
7: เราทำบ่อยไหมครับเบ็ด
8: ก็บางทีก็ปีละครั้งแต่ใช้ไม้ดีๆใช้ได้ถึง2ปีครับ
7: เน้นตรงปลายให้มัน
8: อ่อนให้มันให้บางกว่าให้อ่อนกว่าที่คันเสร็จแล้วครับพร้อมปักได้เลยครับ
1: พื้นที่ของดอนตะโหนดนั้นในช่วงหน้าน้ำหลากถือว่าเป็นสวรรค์ของคนที่ชอบหาปลาเลยล่ะครับ
6: ด้านท้ายของหมู่บ้านจะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำจะลงมารวมกันตรงนี้น้ำก็จะพาความดมสมบูรณ์มามีปูปลาสัตว์น้ำเข้ามานะครับแต่บ้านใกล้พักแปลงที่ทำนาด้วยก็จะมาหารายได้จากการหาปลาหาสัตว์จับสัตว์น้ำต่าง
0: ๆนั่นแหละที่ปักหลักไว้เนี่ย
1: เราจะเจอทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่กลางทุ่งใช่แล้วครับทุกคนมาหาปลาไปกินพี่ๆกลุ่มนี้ก็เช่นกัน
9: ทำอะไรกันคะ
10: ปลาจ้ะ
9: ได้เยอะไหม
10: ก็พอได
9: ้ต้องเดินกันเป็นแผงแบบนี้เลยเหรอคะ
10: ได้ปลาเข้า
0: ได้ปลาเข้าได
1: ้มีวิธีการหาปลาที่น่าสนใจทีเดียว
9: อ๋อนี่คือตีไล่ปลาเหรอคะ
11: ไล่ปลา
0: อุ้ยตัวใหญ่ใหญ
9: ่ขอดูนิดนึงแล้วรู้ได้ไงอ่ะ
10: ก็มันวิ่ง
11: ตัวมัน
9: อ๋อเหรอ
10: มันเดินตัวมันอุ้ยอุ้ยปลานิลจ้ะ
9: ปลาล้นอันนี้เขาเรียกวางอะไรอะคะ
11: กระดาษปลา
1: การหาปลาแบบนี้ต้องกั้นพื้นที่หัวท้ายในการกักปลาไม่ให้หนีไปไหน
10: อ
1: ัน
10: นี้ปลากระเทียมจ้ะนี่นะ
1: วิธีเก็บปลาของคนที่นี่น่าสนใจครับ
10: ก็ปลาใส่นี่
12: เชื
13: ่อ
12: ค่ะ
13: อ๋อแค่นี้เองเหรอครับ
10: ใส่เนี่ยจ้ะแล้วมันไม่หลุดหรอ
9: ไม่หลุด
11: เราดึงอย่างนี้แล้ว
10: มัด
11: อย่างนี
13: ้ครับ
9: แล้วก็เอาปลาใส
13: ่
11: ดึงให้ตึงแล้วเราก็ปลาอย่างนั้น
9: แหละ
11: จับใส่
9: แล้วมันไม่ออกรูที่
11: ไม
9: ่ออกจ้ะ
11: มันจะแน่น
13: มันไม่ตายเลยครับ
9: ตายมันหายใจได
11: ้พอมันเต็มแล้วก็มาใส่ตะข้องมันก็จะไม่ตาย

0: ภาพของผู้คนที่ใช้วิถีชีวิตกันกลางทุ่งนั้นมีตั้งแต่เช้ากลางวันและตอนเย็นนะครับ
1: ความคึกคักก็ช่วงเย็นๆแดดอ่อนๆตอนนี้ครับกันเริ่มอย่างตอนนี้นะครับก็เริ่มมาลายเด็กจองที่เหมือนจองที่จองร้านค้านะครับการจัดการไปเด็กๆมาด้วยไปไหนมาตกเม็ดได้หรือเปล่า
2: ไม่ได้
3: จองไว้ก่อน
0: คนที่เราเห็นกำลังเดินตามคันนาต่างก็มาจองพื้นที่ในการปักเบ็ดกันทั้งนั้นเลยครับ
4: ไวเลยนะไวเลยนะลง
3: ท่าเดี๋ยวไม่ทันเขาสิ
0: ป้าคนนี้ชื่อป้าตัดนะครับ
3: ถกหญ้าออกนะเราปักมันจะได้ไม่มีอะไรมาผ่าน
0: ป้าทำให้เราเห็นว่าทุ่งนานั้นเป็นที่พึ่งของชาวบ้านจริง
5: ๆเวลาหน้าน้ำนี่เขาก็หาของกินอย่างอื่นได
3: ้ก็ได้หาปลาไปก็เอาผักบุ้งไปแกงส้มด้วยได้ช่วงนี้ยอดมันจะดำเขาต้องเก็บเช้า
1: ๆยอดแดงจะเหนียวหน่อย
3: ใช่ถ้าตอนเช้ายอดมันจะขาว
1: แต่เราจะเลือกกิน
3: นั่นแหละมาทุ่งนาจะไม่เสียเงินไงเรามีอะไรเราก็เด็ดติดมือไปอีเนี้ยกินกับส้มตำได้เนี่ย
1: เนี่ยกินได
3: ้กระถิ่นไม่มันจะขึ้นเองเนี่ยมีตลอดเลย
0: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าในทุ่งนี้ไม่ได้มีแค่คนบ้านดอนตะโหนดนะครับที่มาหากินแต่ว่าใครๆก็มาหาได้อย่างน้าออดคนนี้ก็มาจากต่างหมู่บ้าน
6: ไปทุกที่อ่ะไปกันนะ
7: เมื่อวานผมก็ไปไม่ลากัน
8: อ๋อถ้านี่ก็มาประมาณบ่ายสาม
7: ป่านนี้ต้องเกี่ยวเหยื่อ
8: ป่านนี้ก็เกี่ยวเหยื่อแล้วค่ะ
9: เหยื่อก็ใช้เขียดใช่ไหมคะ
10: คือเขียดต้องเป็นด้วยเหรอคะ
6: เป็น
0: พี่จินดาคนนี้ก็เป็นอีกคนที่ใช้เขียดในการหาปลา
11: ปลาที่จะมากินเขียดนี่เป็นปลาประเภทไหนครับ
12: ปลาช่อนปลาดุกก็กินถ้ามีตัวปลาไหลอะไรเงี้ย
11: ต้องหย่อนเขียดลงไปลึกขนาดไหนครับพี
12: ่ก็ประมาณครึ่งท่อนตัว
11: ให้มันลงไปลึกเลยได้ไหมคะ
12: ไม่ได้มันตายหมดถ้าจมน้ำตาย
0: ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่นั้นใช้เขียดเป็นเหยื่อล่อปลานะครับ
12: ถ้าเขียดตายปลามันจะไม่กินเพราะว่าปลาเนี่ยมันมาเนี่ยมันจะหัวหนุ่มพอเครียดดิ้นมันถึงจะหุบกัดกิน
11: ปักนานแค่ไหนกันถึงจะมา
12: ประมาณ2ชั่วโมงมาเลาะ
11: ระหว่างรอนี่เรา
12: ไปหาเครียดต้องให้มืดหน่อยเครียดจะเริ่มออก
11: อุปกรณ์จับเครียดนี่มันใช้อะไรคะพี
12: ่ใช้ขวดน้ำครับจะใช้เป็นขวดน้ำลมอะไรเงี้ย
0: พี่จินดาโชว์การทำอุปกรณ์ในการจับเขียดให้เราดู
13: คืออุปกรณ์คือละ5ขวดน้ำมา2ลูก
0: ว่ากันว่าเป็นภูมิปัญญาที่ชาวบ้านสอนต่อๆกันมา
13: ช่วงเขียดเปียวๆเนี่ยเราไม่สามารถใช้มือจับได้เราต้องหาอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยในการจับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ
11: ไม้นี่จะเป็นต้องสั้นยาวแค่ไหนคร
13: ับประมาณสักเมตรกว่าถ้าสั้นก็คือมันก็ไม่ทันเครียดนะครับ
14: ไปๆๆๆนั่นไงไปไม่ทันแล้ว
13: ไปแล้ว มันเปรี้ยวมากพอเห็นไฟแล้วมันคอยจะกระโดดหนีหมด
0: การจับเขียดนี่เป็นเรื่องที่อาจจะดูทรมานสัตว์แต่ว่าได้ความเป็นวิถีชาวบ้านเราก็ต้องถ่ายทำกันมาให้ชมนะครับ

0: ก็คือมันตัดหญ้าใหม่ๆอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาอยู่มันจะเห็นง่ายหน่อยมองตามันยากๆอย่างงี้ก็ 3-4 ชั่วโมงนะครับก็ต้องเดินหาไปเรื่อย
1: ๆกระโดดเข้าแล้ว
2: พี่จินดานั้นจับเขียดเก่งมากนะครับส่องไฟไปครอบไปทำซ้ำๆ
0: จ้องเขียดอย่างเดียวเลย
2: ทีมงานเราพยายามจ้องมองแต่ว่ามองไม่เห็นสักตัวเลยครับ
3: ไม่เปิดไม่เปิด
0: เปิดเดิมโดดหมด
2: จนกระทั่งพี่จินดาหยิบมาเท
0: ต้องถอดนี้ออกแล้วก็เทไป
1: เราต้องไปเก็บยังไงอะคะ
4: ก็ใส่กระสอบไปเงี้ยแล้วก็ไปวางไว้ในลมที่ชื้นมันจะไม่ตาย
0: ตอนนี้ก็ได้เวลาไปล้อเบ็ดแล้วนะครับไปดูกันที่ว่ามันจะมีปลากินหรือเปล่า
1: จินดาเป็นไงบ้างคะ
0: ไม่ติดมีรอยปลากินเสียดตายแล้วรอยกินไปแล้วแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนเหยื่อวันนี้ปลายังไม่กินเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันอีกที
2: พี่จินดากลับบ้านแล้วแต่เรายังเห็นแสงไฟเล็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดคงจะยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้เขียดมากพอนะครับ

0: คนดอนตะโนดทยอยออกทุ่งนากันตั้งแต่เช้านะครับพี่จินดาป้าตัดและอีกหลายๆคน
1: ไปไหนพี่จะย่าไง
2: เก็บเบ็ดเหรอคะ
3: เบ
2: ็
3: ด
2: ได้ปลาอะไรคะ
3: ปลาช่อน
2: พี่เพิ่งเริ่มเก็บเหรอคะ
3: เก็บ
1: นี่ครับ
2: โอ้มีทั้งกุ้งมีทั้งปลาทั้งปู
0: ปลาที่ชาวบ้านได้ส่วนใหญ่คือปลาช่อนปลากระดี่และปลาหมอ
1: ตัวใดๆได้ไปเราก็ไปทำปลาเนี่ยทำพอมันใส่เกลือไม่อร่อย
4: ปลาช่อนครับช่วงนี้จะเป็นไซส์เนี่ยเยอะ
1: นี่ไงตัวเป็นนะถ้าเป็นจะออกง่ายกับตัวตา
5: ไม่โชว์ผมก่อนแม่ผมขอโทษ
1: ไม่เป็นไรหลุดม
6: ือติดทุกอันไหมคะ
4: ไม่น่าจะทุกอันนะครับก็พอได้ครับแต่มาหลายตัวเหมือนกันปลาช่วงนี้ก็จะบางตัวมันก็คือว่าน้ำมันเริ่มลดมันก็เริ่มล้นไปลงคูมั่งอะไรมั่งไปก็คือ
1: ได
4: ้
1: ไหม
7: ได
1: ้ไ
7: ม่กี่ตัวปลาช่อนกับปลาไหล
0: มากกว่าปลาที่ได้เราสังเกตครับว่าบรรยากาศยามเช้าที่ชาวบ้านพูดคุยสอบถามเรื่องได้ปลาว่าได้กันเท่าไหร่ก็เป็นภาพที่เห็นแล้วอดยิ้มไม่ได้นะครับ
1: เนี่ยเมื่อคืนไม่ได้มาล
5: ้อโอ
1: ้ได้หน่อยนึง
6: ปลาที่ได้นี่จะเอาไปทำอะไร
8: ถ้าได้มาเยอะกินไม่หมดเนี่ยก็จะเก็บถนอมอาหารเก็บไว้นะอย่างเช่นในเรื่องของการทำปลาเค็มปลาแดดเดียวใส่เกลือตากแดดไว้นะครับถ้าได้เยอะกว่านั้นก็คือทำปลาย่างย่างใส่ปี๊บเก็บได้นานอย่างนี้นะครับ
0: คนที่นี่เก่งในการถนอมอาหารโดยเฉพาะการเอาปลามาแปรรูปเก็บไว้กินยามหน้าแล้งไม่ว่าจะเป็นการเก็บเป็นปลาร้า
1: เริ่มจะหอม
0: ปลาย่าง
9: เนี่ยคือใช้ได้แล้วค่ะ
0: และปลาแห้ง
1: สายน้ำตาลมันจะเป็นสีนี
0: ้ป้าตัดทำปลาร้านะครับการทำปลาร้าของป้าตัดนั้นใช้วิธีสะสมปลาวันละเล็กละน้อยหมักเกลือเอาไว้ก่อนจนมากพอจึงจะรวมใส่กระปุก
1: หมักไว้ทุกวันแล้วพอเต็มไห่แล้วนะคะพอพวก
0: มีแต่คนบอกว่าปลาร้าของป้าตัดนั้นอร่อย
1: หมักแล้วจะเป็นแบบนี้เนี่ยท้าวพ่อครัวแล้วอีเนี้ย
0: ส่วนพี่สายพินภรรยาของพี่จินดาก็จะทำปลาย่างเก็บไว้ครับ
10: เอากระดูกหลังออกด้วยเหรอครับ
6: กระดูกหลังออกถ้าเกิดหน้ามะเร็งอ่ะเนี่ยมันชอบแข็งตรงนี้ถ้าเราออกอย่างเงี้ยมันก็จะป้องกันได้อีกอย่างตัวนี้อร่อยกว่า
9: พอเราทำแล้วเราต้องผึ่งอย่างนี้ให้แห้งถ้าตากแดดเงี้ยตัวจะแห้งไวค่ะ
6: ย่างไฟอ่อนๆ
9: ย่างไฟอ่อนๆค่ะใช้ไฟแรงไฟมันก็จะทำให้ปลาเราไหม้คือปลาเราย่างเสร็จแล้วนะคะเนี่ยคือใช้ได้แล้วค่ะ
0: ปลาที่ย่างเสร็จแล้วต้องตากแดดไว้นะครับ
9: ก็คือตากให้แห้งนะคะอย่างน้อยก็ประมาณ 2-3 แดดค่ะ
0: ส่วนที่พร้อมจะเก็บก็ต้องแห้งสนิทจริงๆ
9: คือสามารถเราจับแล้วมันหักแล้วมันเปาะได้เลยอ่ะ
0: อุปกรณ์ในการเก็บปลาของชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะใช้ปี๊บ
9: แต่ปี๊บอันนี้ส่วนมากเราจะใช้เป็นปี๊บขนมเพราะว่าข้างในมันจะไม่มีกลิ่นแล้วไม่อับชื้นเราก็จะต้องเอากระดาษรองไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะใส่ค่อยๆใส่ไปในนี้ใส่แล้วก็จะเรียงให้มันนั่นเพราะว่าถ้าเราไม่เรียงจริงปลามันจะบรรจุได้น้อยเนี่ยพอนั่นเราก็จะปิดแต่การปิดเราต้องปิดให้แน่นนะคะเราต้องกดให้แน่นแล้วก็จะมาเก็บนี่แล้วอยู่ในที่อากาศที่มันถ่ายเท
1: โอ้พี่เจาะแกทำไว้ได้เยอะเลยเนาะนี่แห้งแล้วมั้งเนี่ยยางแห้งยัง
0: คนที่ขยันทำปลาเก็บใส่ปี๊บไว้กินเยอะที่สุดคือป้าเจาะ ผลนี้ครับ
3: ทำไมปลาจ๋อมีเยอะกว่าเพื่อนล่ะ
11: ก็ไม่ได้ขายไง
3: มีปลาอะไรบ้างคะ
11: ปลาอันนี้มีปลาช่อนปลาหมอเนี่ยเดี๋ยวต้าพอแห้งดีก็ใส่ปิ๊บ
12: แล้วทำไมเราต้องถนอมอาหารแบบนี้ในเมื่อทุกวันนี้มันมีตู้เย็น
3: ตู้เย็นไม่ดีนะไส้อะไส้เอาอย่างนี้ว่ามันจะกรอบถ้าเรามีอย่างนี้เราก็ไม่ต้องซื้อ
11: ต้องซื้อก็ประหยัดไปเยอะ
9: ลองได้นะเนี่ย
3: ลองได
9: ้
3: แล้วเน
9: ี่
3: ย
9: ได้นะ
3: ทำไมคนนี้ลองไวจังเลย
9: ก็เขาให้ลองแล้วอ่ะนะเนี่ย
3: อย่างนี้เนี่ย
9: ไปลูกไป
0: ป้าตัดไปเลี้ยงแพะแล้วครับ
9: ไล่ไปเลี้ยงให้พ้นที่เขาฉีดยานี่ก่อนไปเร็วเร็ว
0: ส่วนเราก็เดินทางต่อไปที่บ้านทองเอ็นอำเภออินบุรีที่นี่ก็เก่งในการหาปลานะครับ
13: ยายทำอะไรอยู่ครับ
14: มันว่างเป็นปอกๆก็เลยเอาข้าวมาถอน
13: อ๋อมาแล้วเข้ามาซ่อมข้าว
0: พี่นเรศคนนี้บอกกับเราว่าคนที่นี่เก่งมากในเรื่องการหาปลา
15: ในพื้นที่นาก็จะมีเกี่ยวกับปูปลาอยู่ในนาเยอะนะครับถ้าว่างเว้นการทำนานะครับโดยการดักปูหาปลานะครับ
0: ส่วนอุปกรณ์ของที่นี่ก็หลากหลายโดยเฉพาะการใช้ลอบ
16: อันนี้ลอบปลาโหลดอันนี้ลอบปลาตะเพียนลอบดักปูดักปลาช่อนนั่นนี้ก็ดักปูกับปลาช่อนแต่ต้องเอาเปลือกไปกัดให้เต็ม
3: เปลือกมันเป็นยังไงคะ
16: เปลือกลักษณะนี้
3: การดักลอบนี่ต้องมีเปลือกทุกอย่างเลยนะคะ
16: เปลือกทุกอย่างถ้าไม่มีเปลือกปลาไม่เข้าพอจะตักปลาเข้าอันนี้รอบดักกุ้งอันนี้เปลือกดักกุ้งมันต้องทีหน่อยกุ้งตัวเล็ก
0: ช่วงน้ำหลากเจ้าลอบที่เราเห็น

0: ท้ายมันจะเข้าลูกใดลูกหนึ่งของฝั่ง
1: เราให้ดูชัดๆนะครับว่าวิธีการดักต้องใช้รอบ2ลูกและวางเฝือกที่เห็นนี้ขวางทางน้ำบังคับให้ปูปลาเข้ารอบนะครับ
0: ค่ะวางเฝือกเสร็จแล้วก็เอารอบวางลงไป
2: เปิดหัวหน่อย
0: เสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3: งั้นเวลาวางเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราจะมาดูบ่อยแค่ไหน
0: ก็ถ้าไม่ค่อยติดก็2วันครั้งนึงแต่ถ้าช่วงปลาลงต้องทุกเช้าเลย
3: แสดงว่ารอบนี้ไม่สามารถดักได้ทั้งปีหรอคะ
0: ไม่ได้ทั้งปีเฉพาะหน้านี้
3: เขาเรียกว่าอะไรหน้าน้ำหลาก
0: นี่ค่ะน้ำหลาก
1: ผ่านไป1คืนนานามากู้รอบแล้วล่ะครับ
0: แต่เวลายาบรอบแล้ว
1: ต้องลุ้นนะครับว่ามีปูปลาติดรอบแค่ไหนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง
4: เป็นไงบ้างครับ
0: พอได้ติดอยู่ก็มีอยู่ปลาช่อนกับปู2อย่างเฮียได้ดึกดีครับกล้ามใหญ
3: ่โอ
0: ้ไปกินกล้ามเอาไปผัด
4: อันนี้คือโตสุดยังครับ
0: โตสุดแล้วครับเต็มที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวโลละ400เนี่ยถ้าทุบแล้วเหลือแต่เนื้อเนี่ยโลละ800 900โอ้โหจะหายากมาก
4: เจอแล้วครับคนหาปลา
1: พี่นเรศบอกกับเราว่ากลุ่มหาปลาบ้านทองเอ็นที่เก่งนั้นต้องยกให้กลุ่มผู้หญิงนะครับ
5: เอ็นตกทั้งหมู่บ้านเช้ามาเป็นแถว
1: ถ้ามีมอเตอร์ไซค์จอดไว้ข้างทางแบบนี้ก็แสดงว่าคนตกปลาจะอยู่ไม่ไกล
6: ถ้ามีอุปกรณ์ประเภทนี้มีตะกร้ามีกระติกแล้วก็คันเบ็ดสันนิษฐานว่าน่าจะมีคนตกปลาอยู่นี่มีจริงๆครับนี
1: ่คนที่ใครก็กล่าวถึงว่าเก่งเรื่องของการตกปลานั่นก็คือป้าพันธ์และป้าสวย2คนนี้ครับ
7: ปกติเวลาไปนี่หลงๆลืมๆอะไรกันบ้างไหม
8: ใจเดสวยไม่ไปด้วยเขาเคยแบกคันเบ็ดให้ไงออกมาคนเดียวไปจนจะถึงแล้วแบบทำไมวันนี้ขับรถสบายจังวะไม่ได้ถืออะไรลืมคันเบ็ดโอ้โหก็ต้องขี่รถกลับมาเอาบ้าน
7: ไปตกปลาแต่ลืมเบ็ด
8: ลืมคันเบ็ดถ้ายิ่งเล่นยิ่งลืม
7: แล้วใครชอบเล่น
8: เนี่ย
1: ทุกวันที่มีเวลา2คนนี้จะต้องเดินทางออกจากบ้านไปแกบอกว่าไปหาปลาหมอ
9: ปลาหมอก็ไม่มีค่อยไม่มีใครไปหรอกก็จะมีสักแค่ 2-3 คนนี่ไปก็ออกตามทุ่งตามทุ่งนาตามคลองซอยที่เห็นนั่นแหละ
10: ถึงแล้วแม่
8: แม่แหล่งนี้มันแหล่งปลาเยอะบ่นกระเทือนอะไรไหมนะขึ้นนะ
4: มีเก้าอี้มาด้วยเหรอแม่
8: มีเลยสิเตรียมนั่ง
4: ได้ที่แล้วเหรอ
8: ถ้าไม่กินเดี๋ยวจะย้ายไปโน่นต่อโน่น
1: การตกปลาหมอไม่ใช่ง่ายๆนะครับแต่ว่าป้ารู้แหล่งเพราะว่าตกมานาน
3: ทำเลตรงไหนที่เราจะเลือกมาตกปลาหมอป้า
9: ก็ดูในร่องในคลองอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู
11: ่คลองใหญ่ๆกับคลองซอยแบบนี้ค่ะปลาที่ได้มันเหมือนกันไหม
9: ไม่เหมือนปลาคลองใหญ่ๆมันจะเป็นปลาตะเพียนเยอะ
1: และมากกว่านั้นก็ยังบอกกับเราว่าเวลาที่ตกปลาต้องใจเย็น
9: ๆคอยรอไปเรื่อยๆถ้านั่งก็นั่งกินเลยถ้าไม่กินก็ย้ายเรื่อยอย่างนี้เนี่ย
8: ย้ายที่แล้วที่เก่าไม่กินที่ใหม่แล้ว
4: ฝั่งนี้ทำเลเป็นไงครับแม่
8: ฝั่งนี้ดียืนไม่นานหรอก
1: เราสังเกตว่าการออกมาตกปลาของชาวบ้านนั้นไม่ว่าจะเป็นใครล้วนแล้วแต่สร้างความสุขนะครับป้าสวยกับป้าพันก็เช่นกัน
7: มานั่งอย่างเงี้ยปวดแข้งปวดขาปวดท้องไหม
12: ไม่ปวดออกมาอย่างเงี้ยไม่ปวดเวลาเข้าบ้าน
9: พอเข้าบ้านปวดออกมาทุ่งมันอากาศมันดีมันเพลิดเพลิน
8: ไหน
1: ส่วนใหญ่ป้าจะใช้เวลาอยู่กับการหาปลาแค่ไม่นานนะครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็กลับไปพัก

0: จะกลับแล้วล่ะครับ
1: จ้าก
0: ลับไปทำอะไรต่อครับ
1: ไปทำปลาต่อ
2: นี่มีหน้าที่กระตือรถอ๋อสตาร์ท
3: จ้า
0: ประมาณกี่กิโลครับแม
4: ่2คนนี่ไม่5โลได้ใช่มั้ย6โล
2: ช่วยกันทำหรือว่าทำคนเดียว
4: ทำคนเดียว
3: ให้ทำคนเดียว
2: อ้าวแล้วงั้นก็ไปขายหวยอันนี้ไปตกเฉย
3: ๆ
1: กลับมาแล้วก็มาเนี่ยมาถึงก็มาทำมาครัวอย่างเงี้ยย่างแล้วก็คอยนั่งเกะนั่งเกะเกะเกะเกะ
5: ปลาหมอที่ย่างแล้วจะเอามาสับทำลาบอร่อยอร่อยนะครับ
2: เมื่อไหร่จะเลิกไป
1: คงไม่กี่ปีหรอกค่ะ
4: เฮ้ยต้องให้ร้อยก่อนดิ
1: แม่เอาถึงร้อยไปตกเบ็ดไม่ได
4: ้ลูกห้ามนะลูกบอกอย่าไปเถอะแม่ยังไงก็ให้ตกเบ็ดเถอะความสุข
6: ย้อนโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
5: ได้ยินเสียงหัวเราะของป้าๆก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างหนึ่งเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความพอใจกับวิถีชีวิตที่ตนเองนั้นมีอยู่นะครับและมากกว่านั้นก็คือความสุขในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ทีมงานของเราไปถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆและขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตาม
6: เราจะเปลี่ยนอะไร
2: ไปไปไปลูกฟัง
6: ของคนนั้นก็แตกต่างวิธีที่ต่าง
5: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อน

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่2 กรกฎาคม 2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงค่ะส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพรระนองและพังงาประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่12ในช่วงวันที่2 ถึง 3 กรกฎาคม 2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยอันหนึ่งเมื่อเวลา4 นาฬิกาพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือ 114.2 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปโดยในช่วงวันที่4 ถึง 6 กรกฎาคม 2569จะเคลื่อนผ่านเกาะไฮลัมและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้พายุ

นี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยสำหรับวันที่3กรกฎาคมนี้มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ในช่วงนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลย

0: เดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยน้ำเมฆเพราะมีประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
0: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
0: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
0: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลยฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: เก่งแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: แล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี1205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ.1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ 738 แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง 738 ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
3: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ทั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
7: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารส

0: พอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์สมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
3: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
0: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูด

ึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ว่างออกมาแล้ว
1: เขาฟื้นเขาไฟแล้วค่ะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: แล้วนี่เป็นเทคโนโลยีที่น่าจะมีความเหมาะสมที่จะมาใช้กับการระบาดของโควิด-19 เนี่ยคือแค่ทำไปยาในหลอด1หลอดเห็นสีเปลี่ยนก็บอกได้ว่าเป็นผลบวกผลลบแล้วเราเองก็มั่นใจนะครับว่าชุดตรวจที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็มีคุณสมบัติที่สามารถไปใช้ในพื้นที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ในราคาที่ถูกกว่าแล้วก็สะดวกกว่าแล้วก็ประหยัดงบประมาณของประเทศมากกว่าได้ผลตรวจในเวลาที่ไวกว่าอันนี้เป็นส่วนที่ตลาดหรือประชาชนเนี่ยต้องการเป็นอย่างมากแลมนี่คือการตรวจสารพันธุกรรมสารพันธุกรรมของไอ้ตัวเชื้อตัวนี้มันเป็น RNA นะฮะเราต้องเปลี่ยนให้เป็น DNA ก่อนแล้วก็ตรวจด้วยแลมได้นั้นเทคนิคพิเศษตรงนี้ก็มีฝีมือของนักวิจัยเราคือเราต้องออกแบบไพรเมอร์เป็นสาย DNA ที่มีความจำเพาะมาจับซึ่งถ้าเราออกแบบไม่ดีเนี่ยการจับก็ไม่จำเพาะการตรวจก็ไม่มีประสิทธิภาพ
1: ตอนแรกครับเราได้โจทย์จากทางรามาว่าเราอยากพัฒนาเทคนิคตรวจได้เร็วกว่า RT-PCR ที่แบบภายในชั่วโมงนึงก็ได้อย่างเงี้ยครับโดยจริงๆก็คือรามาประสานทางอาจารย์สมชายมานะครับแล้วก็อาจารย์สมชายก็เลยมาถามในฐานะที่เราเป็นสตาร์ทอัพที่ทำเกี่ยวกับพวกการตรวจวิเคราะห์พวกนี้อยู่แล้วเราก็บอกว่าเราทำได้เรามีเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มเรามีความเชี่ยวชาญอยู่ที่เราสามารถที่จะ develop ไอ้เทสตัวเนี้ยขึ้นมาได้ก็เลยเป็นที่มาของการ develop ไอ้ตัว RT-LAMP สำหรับการตรวจเชื้อ SARS-CoV-2 ขึ้นมาสำหรับขั้นตอนการทำงานของชุดตรวจก็คือเราจะมี4ขั้นตอนหลักนะครับขั้นตอนที่1ก็คือเราจะสกัดสารพันธุกรรมจากตัวอย่างออกมาเก็บตัวอย่างหลังโพรงจมูกออกมานะครับจากนั้นเราจะเอาตัวอย่างตัวนี้ครับส่งเข้าห้องปฏิบัติการแล้วก็สกัดเพื่อเอาสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยออกมาจากตัวอย่างจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำสารพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยไปใส่น้ำยาขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือการที่เอาไอ้ตัวน้ำยาที่ผสมสารพันธุกรรมของไวรัสเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปบ่มให้อุณหภูมิที่65องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมงจากนั้นเมื่อครบแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการอ่านผลก็คือถ้าสมมุติว่าเราตรวจพบการติดโรคโควิด-19ก็จะพบสารละลายเปลี่ยนเป็นสีเหลืองตรวจไม่พบว่ามีการติดโรคโควิด-19เนี่ยสารละลายก็ยังคงเป็นสีชมพูอยู่
2: กว่าที่จะพัฒนาออกมาให้ได้ประสิทธิภาพเท่านี้จริงๆก็ผ่านมาหลายๆส่วนจนสุดท้ายเนี่ยเราเก็บตัวอย่างไปเยอะแล้วเราทดสอบแล้วปรากฏว่าประสิทธิภาพมันค่อนข้างดีมากพอมันประสิทธิภาพดีมากปุ๊บเราก็เลยเผยแพร่ออกสู่สาธารณะซึ่งข้อดีของมันเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราสามารถได้ชุดตรวจที่ราคาถูกมีความไวอุปกรณ์เนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับห้องแลบต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์และใช้งานได้นะครับ
1: เราก็มีการทำในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างต่อเนื่องกระทั่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าเราได้ค่าความไวอยู่ที่ 95% แล้วก็ในขณะที่ค่าความจำเพาะเนี่ยอยู่ที่ 98% คิดคำนวณมาจากการทดสอบไปประมาณ 3,000 ตัวอย่างซึ่งสำหรับเราเองเนี่ยเราโพซิชันชุดตรวจตัวนี้เป็นการสกรีนนิ่งเป็นชุดตรวจที่ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเฉยๆหลังจากนั้นเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับทางกรมควบคุมโรคเองเนี่ยต้องการที่จะทำ active case finding ที่ชลบุรีที่โรงพยาบาลบางละมุงซึ่งผลการทดสอบที่ทางชลบุรีก็ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะขยายผลการใช้งานต่อไปครับ
0: ในฐานะตัวแทนของศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์แล้วก็ในนามของมหาลัยมหิดลนะครับต้องบอกว่าเรามีความภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่เราได้สร้างเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมนะครับจากทีมของนักศึกษาจากสตาร์ทอัพสายเลือดพันธุ์ไทยแล้วก็สายเลือดของมหาลัยมหิดลแท้ๆเลยนะครับในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปใช้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประเทศในยามขับขันในสภาวะอย่างการระบาดโควิด-19 เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลที่ดีแล้วก็จะทำให้นักศึกษาหรือทำให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้เห็นภาพชัดเจนว่ามันทำได้จริงนะก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะของอะไรไม่โดนหรือของที่อื่นๆเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ผมมองว่าเป็นประโยชน
1: ์นอกจากคณะจะส่งเสริมทางวิชาการแล้วนะครับคณะเองก็ยังส่งเสริมเรื่องของสตาร์ทอัพเรื่องของธุรกิจผลักดันให้นักศึกษาเนี่ยมาตั้งบริษัทในสาขาที่ตัวเองทำงานวิจัยมาเพื่อเอางานวิจัยเนี่ยมาสู่ท้องตลาดก็เป็นโอกาสที่ดีของนักศึกษานะครับที่ได้เอาสิ่งที่เรียนมาเนี่ยมาสร้างอาชีพของตัวเองนะครับหรือทำในสิ่งที่ตัวเองสนใจสิ่งเหล่านี้มันก็มาตอบโจทย์ของสังคมแก้ปัญหาของประเทศนะครับซึ่งอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะครับในฐานะที่เราก็เป็นนักศึกษาของมหิดลนะครับ
3: อ แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะทำความรู้จักว่าจดแล้วไม่จนคืออะไรฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะจดและไม่จนก็คือการบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะหรือลงบัญชีรายรับแล้วก็รายจ่ายส่วนตัวของเราแล้วก็ของครอบครัวนะคะการที่เราลงบันทึกทำให้เราทราบว่าเรามีรายได้มาจากแหล่งไหนบ้างนะคะแล้วมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไรทำให้เราเกิดการประหยัดนะคะเราจะทราบได้ว่าค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราลดภาระการก่อหนี้ในระยะยาวได้ด้วยค่ะทำไมเราต้องจดบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะด้วยเหตุผลหลักๆเลยค่ะเพราะว่าสถานการณ์ในแต่ละวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราก็จะได้ทราบว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างนะคะถ้าเราจดบันทึกเราก็จะสามารถมองเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบางส่วนเช่นในช่วงเศรษฐกิจโควิดเนี่ยเราอยู่บ้านเรา work from home เนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายในบ้านเพิ่มขึ้นนะคะแต่ค่าเดินทางเราลดลงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถมองเห็นได้ว่ามันมีอะไรกระทบรายได้แล้วบ้างหรือเปล่านะคะเช่นบางคนตกงานถ้าเราไม่บันทึกเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เราจะใช้จ่ายอย่างไรนะคะดังนั้นการที่เราจดบันทึกเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นว่าเราควรจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ไหมนะคะนั่นก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้เราเกิดการประหยัดในการใช้จ่ายด้วยค่ะเราสามารถรับรู้พฤติกรรมการใช้จ่ายของเราด้วยวิธีการโหลดแอปพลิเคชันลงมาใช้บนมือถือนะคะทุกวันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือบางคนเนี่ยอยากจะใช้จดมือแล้วก็เขียนเป็นตารางขึ้นมาก็ได้นะคะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะคะการทำตารางเพื่อจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนี่ยก็จะประกอบด้วยช่องที่เขียนเป็นวันเดือนปีมีรายการมีรายได้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีอีกช่องนึงหนี้สินและช่องสุดท้ายก็คือยอดคงเหลือนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยสาม

ารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนะคะค่าเลี้ยงดูลูกสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะค่อนข้างจะลดลงได้ยากแต่เราสามารถควบคุมให้มันเพิ่มขึ้นได้ค่ะค่าใช้จ่ายประเภทที่2นะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นค่ะค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนี่มีอะไรบ้างเช่นการไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะดูหนังฟังเพลงทานข้าวนอกบ้านซื้อเสื้อผ้าเป็นต้นนะคะค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถลดได้จะทำให้เราประหยัดนะคะและก่อนที่เราจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็ควรจะตั้งสติก่อนซื้อนะคะหรือตั้งเป้าหมายแล้วก็ตั้งงบประมาณก่อนที่จะซื้อได้ค่ะจะทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายประเภทไม่จำเป็นนี้ได้ค่ะการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนหรือทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเราเองนะคะว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนและเราจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้างนะคะสุดท้ายแล้วก็จะทำให้เรามีวินัยในการใช้จ่ายเพื่อตัวเราเองค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการนะคะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าแก่คุณผู้ชมนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมซื้อสินค้าได้อย่างคุ้มค่าโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับจะพาคุณไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายEP นี้ครับเกิดจากคอมเมนต์ของคุณสุรมันฟันขาวเขาถามทีมงานเข้ามานะครับว่าเฮ้ยช่วยทำข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อยาสีฟันหน่อยโดยเฉพาะนะครับยาสีฟันฟันขาวหรือว่าสูตรไวท์เทนนิ่งนั่นเองนะครับตัวของคุณสุรมันฟันขาวครับเขาบอกว่าเขาแปลงแล้วรู้สึกว่าเออฟันขาวขึ้นแล้วมันมั่นใจฮะแต่เขาสงสัยว่าไอ้ฟันที่มันขาวขึ้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อสุขภาพเขาหรือเปล่าแปลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงและควรจะเลือกซื้ออย่างไรให้ถูกต้องและคุ้มค่าเงินครับทีมงานของเราก็ออกไปตามหายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนโต๊ะตอนนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันลึกกว่านี้เรามาทำความรู้จักก่อนว่ายาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งคืออะไรครับยาสีฟันสูตรไวท์เทนนิ่งก็คือยาสีฟันปกตินี่แหละครับที่เราเพิ่มสารเคมีที่ช่วยทำให้คุณฟันขาวขึ้นแต่อย่างที่ชื่อเขาบอกไว้ครับว่าเขาเป็นสารขัดฟันเพราะฉะนั้นการที่มีสารขัดฟันอยู่สูงเขาจะขัดฟันคุณออกไปเยอะครับซึ่งเวลาคุณจะเลือกซื้อยาสีฟันไวท์เทนนิ่งสักหลอดหนึ่งนะครับให้คุณลองเอายี่ห้อแล้วก็รุ่นของเขาอะนะครับไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาจะมีข้อมูลจำเพาะเลยครับว่าค่า RDA ของยาสีฟันยี่ห้อนั้นๆรุ่นนั้นๆมีค่าเท่าไหร่ซึ่งถ้าไม่เกิน250ถือว่าโอเคครับเราพอจะแบ่งกลุ่มเขาออกได้เป็น4ประเภท

0: ครับกลุ่มที่1คือกลุ่มสารขัดฟันครับกลุ่มแรกนี่ถือว่าจำเป็นมากๆสำหรับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งเลยนะครับเพราะทุกยี่ห้อจะใส่สารขัดฟันเอาไว้ซึ่งการทำงานของสารขัดฟันนี้จะช่วยขจัดคราบสีต่างๆบนตัวฟันและทำให้ฟันของเรากลับมาขาวได้แต่ย้ำนะครับขาวได้เท่าที่ระดับความขาวเดิมในธรรมชาติเราเท่านั้นสำหรับคุณผู้ชมที่เดิมฟันเหลืองอยู่แล้วก็อาจจะช่วยให้ฟันไม่เหลืองจนมากเกินไปครับเพราะสารขัดฟันเพียงแค่ขัดเอาคราบที่ติดอยู่ภายนอกผิวฟันออกไปไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนสีภายในของเนื้อฟันซึ่งสารขัดฟันที่มีในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งที่นิยมใช้ได้แก่สารกลุ่มซิลิก้าสารกลุ่มอลูมิเนียมสารกลุ่มแคลเซียมและกลุ่มอื่นๆอีกเช่นเบกกิ้งโซดาไมก้าเป็นต้นครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งครับเพราะในท้องตลาดเนี่ยมียาสีฟันไวท์เทนนิ่งอยู่หลายแบบมีทั้งที่แบบขัดฟันเฉยๆหรือว่าแบบใส่สารฟูออไลน์เพิ่มเข้ามาหรือว่าใส่สารอะไรไม่รู้เพิ่มเป็นลูกเล่นเข้ามาซึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราดูโฆษณาเขาใช้อะไรเอามาแปลงทดสอบกันครับ1 2 3ใช่ครับใช้แปลงเอามาแปลงถ้าไม่มีแปลงก็จะแปลงยังไงอะไรเนี่ยครับเพราะปกติในโฆษณาเขาใช้เปลือกหอยกันมุกเมื่อกี้ก็เลยไม่ใช่มุกมันเป็นเปลือกหอยครับทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าแต่ละแบบเนี่ยเขาทำงานดีไม่ดีต่างกันยังไงซึ่งการทดลองของเราครับเรียนแบบตามโฆษณาที่คุณเคยเห็นในทีวีเลยครับนั่นก็คือเขาจะเอาแปรงสีฟันยาสีฟันมาแปรงกับมือใช่ครับมืออะไรอะไรใครจะเอามาแปรงกับมือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันขาวขึ้นไม่ขาวขึ้นแปรงกับเปลือกหอยครับเดี๋ยวเราจะลองเอายาสีฟันไวท์เทนนิ่งแปรงกับเปลือกหอยดูว่าเอ๊ะไอที่เราเห็นในโฆษณาเนี่ยมันทดสอบแล้ววัดกันได้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดตามดูครับว่าการทดลองจะออกมาเป็นยังไงเอาละครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้เรามีบิ๊กเกอร์อยู่3อันอันนี้เนี่ยจะเป็นน้ำกาแฟครับซึ่งข้างในน้ำกาแฟเราเอาเปลือกหอยแช่เอาไว้1วัน1คืนหรือประมาณ24ชั่วโมงครับซึ่งเมื่อเราเอาเขาขึ้นมาล้างน้ำนิดนึงแล้วนำไปเทียบกับเปลือกหอยปกติครับก็จะเห็นได้ว่าสีของเขาเปลี่ยนไปอันนี้เราทำตามโฆษณาแหละครับคือเขาจะเปรียบเทียบว่าอันนี้เป็นฟันของคุณนะครับที่ผ่านการดื่มกาแฟมา24ชั่วโมงติดต่อกันซึ่งตอนนี้คนที่ดื่มกาแฟ24ชั่วโมงติดต่อกันน่าจะนั่งไม่ติดแล้วนะครับผมคิดว่าคุณคงวิ่งไปทั่วบ้านเลยเอาล่ะเราจะนำเอาเปลือกหอยที่แช่ไว้24ชั่วโมงนี้แหละครับมาแปรงด้วยยาสีฟันกลุ่มที่1ก่อนครับนั่นคือกลุ่มที่เน้นไปที่การขัดฟันครับผู้บริโภคที่เป็นคนที่ชอบดื่มชากาแฟนะครับซึ่งสารขัดฟันเนี่ยก็จะช่วยไปขัดเอาสีของชากาแฟที่ติดอยู่ตามเนื้อฟันของคุณออกมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ายาสีฟันในกลุ่มแรกนะครับมีพลานุภาพเป็นยังไงบ้างผมจะบีบยาสีฟันลงไปประมาณ1องคุลีนะครับทีนี้ครับทีมงานบอกมาว่าการแปรงฟันที่ถูกต้องคุณควรจะแปรงให้นานกว่า2นาทีหรือง่ายๆเลยครับคุณร้องเพลงช้างให้จบ1รอบไม่ว่าคุณจะร้องช้างช้างช้างช้างช้างหรือคุณจะร้องช้างช้างช้างก็แล้วแต่ขอ1รอบครับช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
1: ช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวตาง่วงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาว
0: นั่นยังไม่ถึง2นาทีเลยนะครับช้างช้างช้างช้างเอ๊ะกี่นาทีแล้วนะครับข้อสรุปที่เราได้ข้อแรกเลยนะครับเพลงช้าง1รอบไม่ถึง2นาทีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณแปรงฟันคุณอาจจะต้องร้องนานกว่านั้นแต่ใครกันล่ะครับที่จะแปรงฟันแล้วช้องช้องช้องแปลกๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องร้องเพลงอะไรครับตั้งนาฬิกาดีกว่าครับต่อจากนั้นเมื่อเราแปรงเสร็จแล้วล้างครับเอาล่ะครับมาดูกันว่าเมื่อเทียบกับเปลือกหอยที่ไม่ได้แช่น้ำกาแฟไว้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ยังมีความเหลืองอยู่นะครับแต่อย่างที่ว่าล่ะครับคุณเล่นกินกาแฟมา24ชั่วโมงต่อเนื่องมันก็ต้องเหลืองติดเป็นธรรมดาใช่ไหมครับต่อไปจะเป็นการทดสอบพลานุภาพของยาสีฟันไวท์เทนนิ่งประเภทที่2กันครับพลานุภาพของเขาเมื่อเทียบกับประเภทที่1เป็นยังไงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เรียกว่าพิเศษใส่ทุกอย่างนะครับคือเป็นยาสีฟันปกติใส่สารขัดฟันด้วยสารขจัดคราบฟันด้วยสารเปอร์ออกไซด์ด้วยใส่ฟูออไลน์ด้วยและนอกจากนั้นใส่สารสีฟ้าเข้าไปด้วยดูซิว่าพลานุภาพของเขาจะเป็นอย่างไรครับและเช่นเดิมครับเราบีบยาสีฟันประมาณ1องคุลีครับสำหรับท่านที่เบื่อหน่ายกับเพลงช้างแล้วนะครับอีกเพลงนึงที่

0: มาเคียล่าเราจะทำดีที่สุดสิ่งที่เรารู้จากการทดสอบนี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือเมาคลีล่าสัตว์6รอบครับประมาณ2นาทีต่อไปล้างเปลือกหอยครับโอ้ยนิ้วล็อกโดยความรู้สึกนะครับผมรู้สึกเหมือนว่าอันเนี้ยเหมือนจะขาวกว่ากลุ่มที่1นะครับในยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้ออาจจะมีการเพิ่มสารเคมีบางตัวเช่นเอนไซม์โซเดียมซิตรีตโซเดียมไพโรฟอสเฟตโซเดียมไตรเมตาฟอสเฟตและเฮกซาเมตาฟอสเฟตซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้คราบสีมาเกาะฟันและยังป้องกันการเกิดหินปูนนะครับเพราะคราบสีจะติดได้ง่ายขึ้นถ้าหากคุณมีหินปูนครับแต่จากการวิจัยครับพบว่าสารขจัดคราบฟันเหล่านี้ช่วยให้ฟันคุณขาวขึ้นได้น้อยมากเพราะยังไงก็แล้วแต่ต้องพึ่งการขัดสีจากสารขัดสีเป็นหลักอยู่ดีครับสารเคมีตัวต่อไปกลุ่มที่3ครับสารเคมีกลุ่มสารสีฟ้าครับยาสีฟันไวท์เทนนิ่งบางยี่ห้อเนี่ยนะครับนอกจากจะมีสารขัดฟันหรือสารขจัดคราบฟันแล้วยังใช้สีสะท้อน Optical Agents เช่นการใช้สีฟ้าผสมลงในยาสีฟันลงไปด้วยดังนั้นเมื่อแปรงฟันแล้วเนี่ยนะครับสารสีนี้จะไปเกาะอยู่ที่ฟันของคุณเวลามองสะท้อนแสงก็จะเห็นฟันขาวขึ้นครับเมื่อใช้เพียงครั้งเดียวก็จะเห็นว่าฟันขาวขึ้นทันทีซึ่งยาสีฟันที่มีสารสีฟ้ามาย้อมสีฟันนั้นบางยี่ห้อจะมีการระบุไว้ที่หลอดยาสีฟันเลยครับว่ายาสีฟันอาจทำให้เสื้อผ้าเลอะได้แต่มีข้อที่คุณต้องรู้นิดนึงครับก็คือการใช้สารสีฟ้าเคลือบฟันไว้จะช่วยได้ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเพราะเมื่อมีการรับประทานอาหารสีเหล่านี้ก็จะหลุดออกมาครับทำให้ฟันของคุณกลับไปเป็นสีเดิมครับกลุ่มที่4ครับสารเคมีในกลุ่มของเปอร์ออกไซด์ครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับเขาจะอยู่ในรูปของสารประกอบเช่นแคลเซียมเปอร์ออกไซด์โซเดียมเปอร์คาร์บอเนตแมกนีเซียมเปอร์ออกไซด์เมื่อสารประกอบเหล่านี้แตกตัวจะได้เปอร์ออกไซด์ออกมาครับซึ่งออกฤทธิ์เหมือนกับน้ำยาฟอกฟันนะครับแต่ว่าความเข้มข้นของสารเปอร์ออกไซด์ในยาสีฟันก็จะน้อยกว่าน้ำยาฟอกฟันที่ทันตแพทย์ใช้ทำให้คุณในคลินิกครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกลุ่มที่3กันครับว่าพลานุภาพของเขาเทียบกับกลุ่มที่1กับ2เป็นยังไง
0: อันนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มสารอื่นๆที่เป็นลูกเล่นเพิ่มเข้ามาอีกนะครับโดยปกติแล้วสารที่ว่านั้นเนี่ยเป็นสารที่เชื่อกันว่าช่วยให้ฟันเราขาวขึ้นได้ครับเดี๋ยวเราไปดูพลานุภาพของเขากันครับและอย่างที่บอกครับว่ากลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มที่ใส่สารพิเศษอื่นๆเข้ามายกตัวอย่างเช่นหลอดที่เรากำลังจะใช้ตอนนี้เขาเพิ่มผงชาโคลเข้ามาครับและเพลงที่ได้รับเลือกเป็นซาวด์แทร็กในการแปลงเปลือกหอยของเราในรอบนี้นะครับก็คือเพลงอมตะนิรันดร์การยอดฮิตในหมู่ลูกเสือนะครับนั่นก็คือลูกเสือเขาไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมันประมาณ4รอบครึ่งนะครับถ้าเป็นเพลงลูกเสือเขาไม่จับมือขวาเนาะนิ้วล็อกนิ้วล็อกนิ้วล็อกที่3เนี่ยนะครับเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าไม่ได้เทียบกับกลุ่มที่2เนี่ยน่าจะสูสีกันครับแต่ว่าดูดีกว่าประเภทที่1นะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นครับเดี๋ยวเราเอาเปลือกหอยที่แปลงโดยยาสีฟันประเภทที่1 2 3ลองมาเทียบกันดูครับเอาละครับผลการทดลองก็ออกมาประมาณนี้ครับนี่คือยาสีฟันไวท์เทนนิ่งกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3ซึ่งเราก็ทดลองตามที่เราเห็นในโฆษณากันส่วนใหญ่แล้วครับเพียงแต่ว่าไอการทดลองแบบนี้เนี่ยครับกับเปลือกหอยเนี่ยครับจริงๆแล้วมันให้ผลที่ถูกต้องหรือเปล่าและเปลือกหอยเนี่ยสามารถแทนฟันของเราได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเชิญอาจารย์ทันตแพทย์หญิงผู้ชำนาญการนะครับจากภาควิชาปริทันตวิทยานะครับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความกระจ่างกับเราครับคำถามแรกเลยครับไอการที่เรามาแปลงเปลือกหอยอย่างเงี้ยครับมันสามารถแทนฟันเราได้จริงไหมครับ
2: ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าผลการทดลองเนี่ยมันดู

0: แตกต่างกันเนาะจากยาสีฟันสามชนิดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทดลองแบบนี้วิธีการทดลองอ่ะเราไม่ได้ควบคุมตัวแปรใดๆทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุที่จะมีผลต่อประสิทธิภาพของยาสีฟันในการขจัดคราบสีทำให้ฟันเราขาวนะคะเราทดลองบนเปลือกหอยผิวฟันของเรากับผิวของเปลือกหอยก็มีลักษณะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการขจัดคราบก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปด้วย อย่างที่สองก็คือเรื่องของคราบสีคือในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทานกาแฟเพียงอย่างเดียวคราบสีอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือว่าอาหารมีสีต่างๆนะคะแล้วเวลาของการติดสีเนี่ยก็อาจจะนานกว่า1วันซึ่งอันเนี้ยเราแช่กาแฟเพียงแค่1วันเท่านั้นส่วนอย่างสุดท้ายนี่ก็คือลักษณะการแปรงของแต่ละคนซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่พี่เอสแปรงเนี่ยแต่ละครั้งเราก็อาจจะใช้แรงไม่ได้เท่ากันนักใช่ไหมเวลาร้องเพลงไปด้วยเนี่ย
1: ฝาแรกผมอาจจะแปรงแรงหน่อยอันนี้อาจจะแปรงหนักขึ้นไปอีกอันนี้อาจจะเบาสุดซึ่งเราก็จำไม่ได้
0: ใช่ค่ะเราไม่ได้ควบคุมแรงที่เราใช้แปรงแล้วก็ตัวแปรงสีฟันเองเนี่ยถ้าท่านผู้ชมใช้แปรงที่มีขนที่แข็งออกแรงเท่าเดิมเนี่ยก็อาจจะขจัดคราบได้มากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นปัจจัยพวกนี้เราก็ต้องนำมาคำนึงถึงเวลาที่เราดูผลจากโฆษณาเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้สะท้อนถึงเวลาเราใช้ยาสีฟันจริงๆแล้วอ่ะมันจะได้ผลแบบนั้นหรือเปล่าค
1: ่
0: ะ
1: แสดงว่าเวลาลูกหลานของท่านฟันน้ำนมหลุดนะครับอย่าเอาไปฝังดิน เก็บเอาไว้เอาไว้ทดลองนะครับแปรงแปรงไปเรื่อยๆก็จะตรงกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
0: ไม่เกี่ยวค่ะ
1: ในห้องทดลองเขาใช้อะไรกันครับ
0: ก็จะใช้เป็นฟันของมนุษย์เลยค่ะที่ถอดมาแล้วหรือไม่ก็เป็นฟันของวัวแล้วก็ควบคุมแรงที่ใช้ในการขัด
1: แสดงว่าอาจจะใช้โรบอทเป็นตัวขัด
0: ใช่ค่ะอาจจะใช้เป็นตัวเครื่องที่เราสามารถควบคุมความแรงค่ะแล้วก็ติดตามผลตามระยะเวลาซึ่งบางทีเขาก็ดูที่5วัน2สัปดาห์1เดือนอะไรแล้วแต่ค่ะ
1: แปลงไป5วันเหรอครับ
0: แปลงแบบซ้ำๆหรือว่าเขาอาจจะใช้ความถี่ในการทดลองอ่ะให้มันเทียบเท่ากับการแปลงฟัน5วันประมาณเนี้ยค่ะ
1: อ้าวแล้วใครกันล่ะที่เป็นคนแรกที่คิดว่าเอาเปลือกหอยเหล่านี้มาแปลงให้คุณผู้ชมชมในโฆษณานายใช่ไหมโรเบิร์ตฉันเห็นในโฆษณายาสีฟันฝรั่งของนายต่อไปแล้วครับอาจารย์การเลือกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งให้ถูกต้องควรจะเลือกจากอะไรครับ
0: อันดับแรกคือเอาที่เป็นยาสีฟันชนิดครีมค่ะแล้วก็ถ้ามีฟลูออไรด์ผสมอยู่ด้วยก็คือยิ่งดีเลยเพราะว่าฟลูออไรด์เนี่ยเป็นสารที่เรายอมรับกันแล้วว่ามันช่วยป้องกันฟันผุได้
1: จริงๆ
0: ใช่ได้จริงๆค่ะจากการทดลองที่ผ่านมาทีนี้คือคุณสมบัติอื่นๆเช่นการที่จะช่วยขัดสีฟันเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งหรือว่าเป็นสูตรแก้เสียวฟันก็เลือกแล้วแต่ตามใจชอบเลยค่ะไม่ได้มีถูกหรือมีผิดคือแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคน
1: แล้วพวกยาสีฟันไวท์เทนนิ่งอย่างเงี้ยครับเวลาใช้ไปเนี่ยเขามีข้อเสียอะไรของเขาไหมครับ
0: คือเนื่องจากว่ายาสีฟันที่เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งส่วนใหญ่ก็จะมีสารขัดฟันหรือว่าสารเคมีอื่นๆที่ช่วยการขจัดคราบมากกว่ายาสีฟันปกตินะคะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะไปทำให้เนื้อฟันของเราแล้วก็เคลือบฟันของเราเนี่ยสึกลงหรือบางลงจนกระทั่งคนไข้อาจจะมีอาการเสียวฟันได้แล้วก็อาจจะเจอได้ว่าเหงือกอาจจะมีการร่นได้มากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราแปรงฟันเราใช้ยาสีฟันพวกนี้แล้วถ้าเราใช้ขนแปรงที่แข็งแล้วก็แปรงแรงจนเกินไปมันก็จะทำให้ เสียดสีกับเหงือกมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหงือกร่นได้ค่ะ
1: เพราะบางคนคิดว่าถ้าเราใช้ยาที่ขัดสีฟันร่วมกับขนแปรงแข็งๆมันจะช่วยให้ฟันขาวขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วก็บางคนก็เชื่อว่ายาสีฟันเหล่านี้กับแปรงที่ขนแข็งแล้วก็การแปรงแรงเนี่ยเขาจะรู้สึกสะอาดสดชื่นมากขึ้นเขาก็เลยจะยิ่งแปรงเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพฟันของเขานะคะ
1: แล้วมีเคสของยาสีฟันที่ตัวเลขค่า RDA ต่ำกว่า250แต่ว่าก็ทำให้ฟันบางมีไหมครับ
0: จริงๆก็มีเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าใช้เป็นระยะเวลานานๆแล้วก็ถ้าใช้อย่างผิดวิธีอย่างที่บอกถ้าเกิดเขาแปรงแรงด้วยแปรงแรงมากกว่าปกติเงี้ยถึงแม้ว่าจะใช้ยาสีฟันที่มีค่า RDA ต่ำลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก็จริงแต่ผลเสียก็เกิดได้เหมือนกันค่ะ
1: ทีนี้ไอ้เรื่องฟันขาวหรือฟันเหลืองเนี่ยครับจริงๆแล้วมันมีผลต่อสุขภาพของฟันเราไหมครับ
0: หมอเองเนี่ยเชื่อว่า สุขภาพฟันจริงอ่ะมันขึ้นอยู่กับการดูแลฟันแล้วก็เหงือกของเรามากกว่
1: า
0: ซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นพื้นฐานของความสวยงามด้วยเพราะว่าฟันที่สุขภาพดีเหงือกที่สุขภาพดีก็จะทำให้ฟันที่สวยแล้วอ่ะอยู่กับเราได้นานเราก็ใช้งานได้นานไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้คำนึงถึงแต่ความสวยงามความขาวของฟันเพียงอย่างเดียวเราจะต้องดูแลให้ฟันและเหงือกมีสุขภาพที่ดีด้วย
1: สรุปก็คือฟันขาวตะโยกสู้ฟันเหลืองที่มั่นคงแข็งแรงไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วครับอยากให้อาจารย์ฝากวิธีการดูแลรักษาสุขภาพในช่อง

0: ขจัดขี้ฟันให้ได้หมดจดนะคะแล้วก็ไม่แปรงแรงจนเกินไปจนทำร้ายเหงือกของเราค่ะเราจะต้องมีการไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะตรวจสุขภาพช่องปากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้แก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆนะคะซึ่งความถี่ในการไปพบทันตแพทย์เนี่ยก็แล้วแต่บุคคลก็คือสมมติว่าถ้าเราดูแลได้ดีแล้วก็เราไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำให้ไปทุก6เดือนใช่ไหมคะถ้าคิดว่าตัวเองแปรงฟันยังไม่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงจะฟันผุหรือเป็นโรคเหงือกมากๆเนี่ยทันตแพทย์ก็อาจจะนัดทีหน่อยเช่นอาจจะเป็นทุก 3-4 เดือนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราดูแลได้ดีมากไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยบางทีเขาก็นัดทุก1ปีก็ได้ค่ะขึ้นแล้วแต่คน
1: แล้วขูดหินปูนนะครับจริงๆแล้วเราจำเป็นต้องขูดมันไหมครับแล้วถ้าไม่ขูดจะเป็นไรไหมครับ
0: จริงๆแล้วหินปูนเนี่ยมันก็คือขี้ฟันของเราที่แข็งตัวสมมติว่าถ้าเราแปรงฟันได้ดีเราก็ทำความสะอาดซอกฟันได้ดีนะคะเราก็จะสามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์หรือคราบพลาสก่อนที่มันจะแข็งตัวกลายเป็นหินปูนได
1: ้
0: ดังนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเราแปรงได้ดีแล้วทำความสะอาดซอกฟันได้ดีไม่เกิดหินปูนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนบ่อยมากนะคะ
1: แสดงว่าการใช้ไหมขัดฟันหรือการใช้ฟลอสเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งที่ควรจะทำ
0: ใช่ค่ะเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างนึงเพราะว่าแปรงสีฟันอ่ะไม่สามารถทำความสะอาดเข้าไปในซอกฟันได้ดังนั้นก็คือหลังจากที่เราแปรงฟันเสร็จเราก็อาจจะต้องมีการทำความสะอาดซอกฟันเพิ่มเติมด้วยซึ่งใช้ไหมขัดฟันก็ได้หรืออุปกรณ์อื่นๆเสริมมาเช่นพวกแปรงซอกฟันก็ได้ค่ะ
1: แสดงว่าถ้าคุณเป็นคนขยันกับการแปรงฟันกับการใช้ไหมขัดฟันนะครับคุณก็จะสามารถประหยัดค่าไปหาคุณหมอได้ซึ่งอาจจะปีนึง2ครั้งอาจจะเหลือปีนึงครั้งเดียวถ้าคุณเป็นคนดูแลตัวเองดี
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: สมมุติว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมของเราครับดูเสร็จปั๊บเขาออกไปซื้อยาสีฟันเลยอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรบ้างที่จะดูข้างกล่องของเขาดูฉลากอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะสิ่งสำคัญที่หมอแนะนำคนไข้บ่อยๆนะคะก็คือวิธีการแปรงที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเหงือกและฟันค่ะยาสีฟันจะใช้อะไรก็ได้แต่ขอให้มีฟลูออไรด์ก็พอค่ะ
1: ซึ่งชื่อเต็มๆของฟลูออไรด์ก็คือโซเดียมฟลูออไรด
0: ์ค่ะจริงๆแล้วมันก็มีทั้งโซเดียมฟลูออไรด์แล้วก็มีสารประกอบอื่นๆนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นโซเดียมฟลูออไรด์ในยาสีฟัน
1: โอเคครับทีนี้ครับมีคำถามจากผู้ชมในห้องส่งนะครับผู้ชมในห้องส่งนะครับอย่างผู้หญิงนะครับใช้เครื่องสำอางไปเรื่อยๆบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อเพราะว่าถ้าใช้ซ้ำๆไปนานๆอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ทีนี้คำถามก็คือยาสีฟันล่ะครับเราควรจะเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆด้วยไหมครับ
0: อันนี้แล้วแต่ชอบเลยค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะใช้ยาสีฟันที่มีผงขัดมากๆก็ต้องระวังในการแปรงก็คือไม่แปรงแรงเกินไปวิธีการแปรงสำคัญกว่า
1: ไหนๆอาจารย์พูดถึงวิธีการแปรงแล้วให้อาจารย์สาธิตสักนิดนึงครับว่าเวลาแปรงฟันแปรงให้ถูกต้องทำยังไงครับ
0: ยินดีเลยค่ะค่ะวิธีการแปรงที่จะแนะนำนะคะชื่อว่าวิธีแบบขยับปากนะคะซึ่งเราจะใช้กับแปรงสีฟันที่มีขนนุ่มนะคะเราจะเน้นที่จะแปรงบริเวณใกล้ๆเหงือกหรือบริเวณคอฟันซึ่งมันก็คือบริเวณรอยต่อระหว่างฟันกับเหงือกนั่นเองเพราะว่าขี้ฟันบริเวณนี้นะถ้ามันสะสมอยู่นานๆมันก็จะทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบหรือว่ากลายเป็นลามินาดได้นะคะโดยวิธีการแปรงเราก็จะวางแปรง45องศากับคอฟันแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับสั้นๆประมาณสัก10ครั้งโดยที่เราจะไม่ขยับยาวแบบนี้นะคะเพราะว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยเหงือกของเราอาจจะล่นได้แล้วคอฟันเราจะสึกได้นะคะ
1: คุณผู้ชมก็เป็นอีกคนใช่ไหมครับที่แปรงฟันแบบนี้เพราะผมอยู่บ้านผมก
0: ็พอครบ10ครั้งปุ๊บก็ปัดขึ้นสัก 2-3 ครั้งบิดข้อมือแบบนี้เราก็จะทำความสะอาดตรงตัวฟันได้ทำซ้ำที่เดิมสักประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับไปบริเวณอื่นๆซึ่งเราก็จะเอียงแปรง45องศาเหมือนกันทั้งหมดทั้งด้านแก้มแล้วก็ด้านลิ้นแล้วก็ด้านเพดานถ้าด้านลิ้นเราก็อาจจะต้องแทรกแปรงของเราเนี่ยผ่านลิ้นของเราไปด้วยมาถึงฟันหน้าเนี่ยฟันหน้าล่างกับฟันหน้าบนทางด้านในก็จะมีเทคนิคนิดนึงค่ะจากเดิมที่เราวางแปรงแนวนอนเราก็จะเปลี่ยนเป็นวางแนวตั้งแล้วก็ทำความสะอาดผิวฟันทีละซี่เลยอย่าลืมว่าให้โดนเหงือกนิดๆด้วยนะคะเพราะว่าขี้ฟันอาจจะชอบเกาะบริเวณคอฟันแล้วบริเวณนี้มันมีต่อมน้ำลายอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเกิดหินปูนง่ายถ้าเราไม่มีขี้ฟันตรงนี้หินปูนตรงนี้ก็จะขึ้นยากนะคะต้องเน้นแปรงให้โดนเหงือกแล้วก็

0: แปรงให้หมดทั้งซี่ฟันแบบนี้แปรงแบบนี้โดยทั่วกันแล้วเราก็จะแปรงด้านบดเคี้ยวของฟันโดยที่เราก็จะวางแปรงตั้งฉากกับฟันแล้วก็ถูได้เลยด้านบดเคี้ยวถูได้เลยนะคะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมแปรงลิ้นของเราด้วยเพราะลิ้นของเราเนี่ยมีความขรุขระก็อาจจะมีคราบจุลินทรีย์ไปสะสมแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นปากได้ค่ะ
1: แล้วพวกผลิตภัณฑ์ที่เขาเอาไว้ขูดลิ้นเนี่ยจริงๆมันใช้ได้ไหมครับ
0: ใช้ได้ค่ะใช้ได้อันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกัน

เอาละครับสำหรับวันนี้น่าจะได้ความรู้กันไปเยอะเลยส่วนคุณผู้ชมก็หวังว่าจะได้ข้อมูลและความรู้ดีๆนะครับในการตัดสินใจเลือกซื้อยาสีฟันโดยเฉพาะประเภทไวท์เทนนิ่งหรือแม้แต่ประเภทอื่นๆที่จะใช้ในชีวิตประจำวันด้วยและวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ส้มโอมากๆครับที่มาให้ความรู้กันครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ

Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียวรู้หรือไม่ต่อ

รระยะเวลาในการฟ้องคดีสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนนสะพานอาคารเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนเป็นต้นผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: มีเรื่องจะฝากพวกเราเรื่องนึงห้องเราจะมีเพื่อนมาเพิ่มใหม่หนึ่งคนโอ้ยแกพาเต้นผู้หญิงคนนี้เลยแล้วความเพื่อนแนะนำตัวก่อนเพื่อนชื่ออะไรครับตามวินีดูเพื่อนด้วยนะเราไปนั่งนั่งกับตาวินีแกเพื่อนนะตามนะเราเป็นผู้ชายนะดูเพื่อนด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องค่าประกันนักเรียนใครยังไม่ได้จ่ายปีบ้างยกมือขึ้นครับสามสามคนสี่คนสามคนนะครับเอามาจ่ายครูด้วยนะครับ
1: ค่า
0: ประก
1: ันคร
0: ับพรุ่งนี้นะเด็กใหม่ด้วยนะครับ
1: เด็กทั้งหมดจะพาไปรับ

0: จะมาแจ้งนะครับจากวันก่อนที่ว่าครูให้ทำประกันไปแล้วทีนี้มันมีเหตุเกิดขึ้นกับเพื่อนของเราครับใครรู้บ้างอย่างมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อน
1: อย่า
0: หลังจากวันก่อนสัปดาห์ก่อนนะครูให้เราทำประกันให้จ่ายตามมีบางคนจ่ายมาแล้วแต่บางคนยังไม่จ่ายเพื่อนของเราก็ยังไม่จ่ายที่มาใหม่นะเพื่อนคนที่มาใหม่เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนที่หน้าตลาดแล้วทีนี้รถมอเตอร์ไซค์ไม่มีพรบ.ด้วยส่วนเพื่อนก็ยังไม่ได้ทำประกันของโรงเรียนแล้วทีนี้ก็ต้องจ่ายตังค์เองทั้งหมดนะค่ารักษาพยาบาลนะครับแล้วครูไปดูที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็ติดค่อนข้างเยอะเลยใครที่ยังไม่ทำประกันที่บ้านของเรามีไหม
2: ผมครับ
1: เดี๋ยวท่าน
0: ครับจ่ายครูด้วยนะอย่าให้มันเกิดแบบนี้ขึ้นมาอีกครับสำหรับภาพนี้ไว้แค่นี้นะเดี๋ยวมาต่อกันภาพหน้านะครับนะ
1: นักเรียนทั้งหมดขอความเคารพ
3: ขอบคุณครับ
4: คุณรู้หรือไม่การประกันภัยภาคบังคับหรือเรียกว่าประกันภัยพ.ร.บ.คือการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถความคุ้มครองเบื้องต้นของพ.ร.บ.ค่าเสียหายเบื้องต้นผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิตไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัยทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยภายใน7วันนับแต่บริษัทจะได้รับคำร้องขอค่าเสียหายดังกล่าวเรียกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น

0: เออนี่เรานานยังนี
1: ่นานเหรอทำอะไรอยู่เนี่ยช้าช้า
0: เอามีธุระของเขาบ้างแหละเออแล้วไอ้หมีไปไหนเนี่ย
1: หัวแฟนมั้ง
0: อ๋อมาแล้วเนาะกว่าจะมานะ
2: เอ้ยกลับจากเรียนดูชุดรีบมาหาพวกเนี้ยเนี่ย
0: ไปเรียนหรือไปหา
2: เรียนดิเพื่อน
0: แล้ววันนี้จะไปเที่ยวอะไรกันนะ
2: น้ำตกเพื่อนน้ำตกเลิกเรียนไปสาม
0: ไปคนเดียวเหรอ
1: ไปน้ำตกบ้าหรือเปล่าเนี่ยไปน้ำตก
2: ไปหาอะไรกินกันดีกว่า
0: เออนี่ไปตลาดปะ
1: ไป
0: เก็บตัวก่อน
1: เออต้องสวยก่อน
3: ไปข้างนอก
2: เนี่ยอ้อหร
0: อเอาเอา
4: เธอ
0: ฮะ
4: ชื่ออะไรอ่ะ
0: ชื่อบิว
4: เราชอบเธอขอไลน์เธอได้ป่ะ

0: เฮ้ยนายคิดผิดได้ที่มาหยามกันอย่างเราอ่ะ
1: เฮ้ยเราโกยอ่ะ
2: นี่เธอจะรับเราเป็นแฟนได้หรือยังอ่ะ
3: พ่อเหอะเธอเลิกตามตื้อเราสักทีเหอะ
2: นี่เราตามตื้อเธอมานานขนาดนี้แล้วไม่คิดจะใจอ่อนให้เราบ้างเหรอ
3: ขอโทษนะแต่มีคนที่เราชอบอยู่แล้ว

0: เฮ้ยยังไงวะถูกผู้หญิงปฏิเสธมาว่ะ
1: เฮ้ยอย่าเสียใจนะคนอย่างนายอ่ะหาไหนก็ได
0: ้เสียใจกว่าเพื่อน
1: เอานะผู้หญิงในโลกเนี้ยมีตั้งหลายคนอย่าเสียใจเลย
2: มาเพื่อน
0: วันนี้เราคงไม่ดีพอว่ะเพื่อนรอบหน้าคงจะทำให้ดีกว่านี้
1: มันต้องแบบนี้สิ

สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ชงโคจะมาให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับกฎหมายที่เยาวชนควรรู้ไปชมกันเลยกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์บุตรเกิดถ้าเกิดในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งถ้าเกิดนอกบ้านให้มารดาแจ้งภายใน15วันนับแต่วันเกิดชื่อบุตรเจ้าบ้านบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณีแจ้งชื่อบุตรพร้อมกับการแจ้งเกิดถ้าจะเปลี่ยนชื่อให้แจ้งภายใน6เดือนนับแต่วันแจ้งชื่อครั้งแรกครับการย้ายบ้านให้ผู้ย้ายหรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบอำนาจแจ้งออกจากบ้านเดิมภายใน15วันและเมื่อไปอยู่บ้านใหม่ให้แจ้งภายใน15วันเช่นกันการตายถ้าตายในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งถ้าตายนอกบ้านให้ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้ที่พบศพเป็นผู้แจ้งภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ตายหรือเวลาพบศพครับกรณีบุตรเกิดตั้งชื่อบุตรย้ายบ้านหรือคนตายให้แจ้งดังนี้ในเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลนอกเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานทะเบียนตำบลบ้านกำนันหรือสำนักทะเบียนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเช่นเขตกรมการทหารถ้าไม่แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาทถ้าไม่แจ้งตายภายในเวลามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาทกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชนคนไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึง70ปีต้องไปขอทำบัตรที่อำเภอหรือที่ว่าการเขตภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่อายุครบ7ปีบริบูรณ์ครับในกรณีบัตรประจำตัวประชาชนชำรุดหรือสูญหายต้องยื่นคำร้องขอมีบัตรใหม่ภายใน30วันนับตั้งแต่บัตรเดิมชำรุดหรือสูญหายต้องไปแจ้งบัตรหายที่สถานีตำรวจครับอายุของบัตรกำหนดใช้ได้6ปีเมื่อถึงกำหนดสิ้นอายุของบัตรต้องไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ภายใน60วันนับตั้งแต่วันสิ้นอายุณอำเภอท้องที่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านครับผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้เมื่อเจ้าพนักงานขอตรวจมีโทษปรับไม่เกิน100บาทผู้ไม่มีสัญชาติไทยยื่นคำร้องขอมีบัตรโดยแจ้งข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงานว่าตนมีสัญชาติไทยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับครับไม่ยื่นคำร้องขอมีบัตรภายในเวลาที่กำหนดมีโทษปรับไม่เกิน500บาทบัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายในกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน200บาทครับเรามาดูข่าวที่เกี่ยวกับกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นกันดีกว่า

0: มีผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมครับเขาใช้ Facebook ชื่อว่าปุ้มปุ้ยทิพยวรรณไปดูภาพกันหน่อยฮะเธอบอกว่าเธอไปซื้อกล้วยปิ้งแล้วถุงที่ใช้ใส่ห่อมาเนี่ยเป็นถุงแบบเนี้ยตอนแรกตกใจเลยโอ้โหมีเป็นเหมือนบัตรประชาชนเป็นสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกล้วยปิ้งอยู่ข้างในครับแล้วกระดาษเนี่ยเขาก็จะเอามาพับเป็นถุงห่อถูกไหมฮะนี่ถ่ายเอกสารสีด้วยนะครับเธอเห็นปุ๊บอดรนทนไม่ไหวเลยต้องถ่ายรูปแล้วโพสต์ลง Facebook เลยบอกว่าถุงใส่กล้วยแบบนี้ก็ได้เหรอคืองงเลยฮะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเคยซื้อกล้วยปิ้งหรือกล้วยทอดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะแต่แถวแยกนางเลิงเนี่ยจะมีหลายร้านเลยก็จะเป็นถุงกระดาษเหมือนกันแต่จะเป็นข้อความอักษรเป็นหนังพิมพ์บ้างหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเนี่ยเป็นสำเนากระดาษบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาสมุดธนาคารซึ่งมีตัวเลขทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนหมดเลยเธอเลยบอกว่าเป็นห่วงครับต้องระมัดระวังเพราะถ้าหากว่าไปตกอยู่ในมือของคนที่ไม่หวังดีเอาเอกสารเหล่านี้ไปปลอมแปลงหรือทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมายุ่งยากเลยนะครับวิธีการคำแนะนำแบบนี้ครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราถ่ายเอกสารไม่ว่าจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสมุดธนาคารอะไรต่างๆขีดค่าให้เรียบร้อยเนี่ยตัวอย่างครับว่าใช้เพื่อทำอะไรเท่านั้นและกำกับด้วยสำเนาถูกต้องและลายเซ็นของเราเองเป็นไปได้ลงวันที่ไว้ด้วยก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะนี่วิธีการที่ถูกต้องสำหรับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรืออื่นๆก็เหมือนกันฮะเนี่ยเขามีคำแนะนำวิธีการเซ็นสำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัยว่าควรจะทำอย่างไรและสำเนาแบบอื่นๆก็ใช้วิธีการเดียวกันได้ดังนั้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังวันนี้เอามาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วข่าวนี้เช็คแล้วชัวร์แล้วคราวนี้แชร์ได้อย่างสบายใจติดตามได้เป็นประจำครับในช่วงของสติข่าวครับ
1: เอาละครับน้องๆนี่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่น้องๆควรทราบนะครับเมื่อน้องๆทราบและเข้าใจกฎหมายแล้วอย่าลืมปฏิบัติตามกฎหมายกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ชงโคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือมีภาพจากกล้องหน้ารถของรถคันที่เขาขับตามมา
1: คุ
0: ณผู้ชมฮะภาพเนี่ย
1: อุ้ย
0: ปุ๊บโอ้โห
1: คือมันจะเห็นจังหวะที่คนขับรถพ่วงเนี่ยกระเด็นออกมานอกรถนะคะ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าพุ่งออกมาผ่านทางกระจกคุณผู้ชมฮะดูจังหวะนี้อันนี้เรานำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ชมเนื่องจากไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยชัดเจนปุ๊บร่างกระเด็นออกมาร่างมากระแทกกับประตูของรถเก๋งคันที่เป็นเจ้าของที่ชลบุรีกันหน่อยครับสองวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านส
1: ุ
0: ดท้ายกลายเป็นอุบัติเหตุชนประสานงากับรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหที่มาทางตรงเนี่ยคือสองวัยรุ่นที่หนีด่านแต่ที่โค้งมาน่ะคือมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ครับและเจ้าหน้าที่สองนายบาดเจ็บสาหัสนะฮะดาบตำรวจสมภพเอี่ยมสำอางและดาบตำรวจธีรศักดิ์จวงคนงามครับจากสภ.ดอนหัวล่อรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะทีนี้ในตัวของเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องขับหนีด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะพลตำรวจตรีนันทชาติเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วตำรวจได้รับแจ้งว่ามีผู้ต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านมาจึงแจ้งไปยังตำรวจที่ตั้งจุดสกัดก็คือ2ท่านนี้ดาบตำรวจสมภพกับดาบตำรวจธีรศักดิ์ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์จะมาดักจะมารอจับ2คนนี้แต่พอขี่มานั่นแหละฮะมาด้วยความเร็วทั้งคู่จึงประสานงากัน
2: อีกเหตุการณ์หนึ่งคลิปหน้ารถเก๋งนั้นสามารถบันทึกเอาไว้ได้นะครับเป็นคนขับรถซึ่งเป็นสองสามีภรรยาชาวเยอรมันไปขับรถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถเก๋งถูกชนเสียชีวิตครับนี่ก็เป็นคลิปที่ได้จากกล้องหน้ารถนะครับเป็นคลิปเหตุการณ์กล้องหน้ารถของรถเก๋งคู่กรณีที่บันทึกเอาไว้ได้ขณะที่ชายชาวเยอรมันพร้อมกับภรรยานะครับซึ่งเป็นภรรยาชาวไทยขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ากระทันหันครับจนเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตดังกล่าวที่จุดกลับรถถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหานครอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ครับนายสมหมายเทียมทัศน์อายุ30ปีซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งคันดังกล่าวก็เปิดเผยนะครับว่าตำรวจใช้คลิปวิดีโอเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีโดยพบว่าขณะที่รถเก๋งขับมาถึงที่เกิดเหตุจู่ๆครับผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวเข้ามาเพื่อกลับรถเพื่อเป็นการกลับรถแบบกระทันหันนะครับทำให้เบรกไม่ทันแล้วก็ชนเข้าอย่างจังเป็นเหตุให้ทั้งคู่นั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับทุกธุรกิจของคุณนะคะแน่นอนค่ะว่าสำหรับซีรีส์นี้กับการเปิดโลกสตาร์ทอัพหนึ่งในธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดแล้วก็ถือว่าเป็นความหวังแบบใหม่ของเศรษฐกิจไทยนะคะเพราะว่าทั้งภาครัฐเองเนี่ยก็ขนานนามว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นคือนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่แต่การที่นักรบเศรษฐกิจกลุ่มนี้เนี่ยจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนเรื่องขององค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้สตาร์ทอัพเติบโตไปได้นั้นถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากวันนี้คลาสนี้เนี่ยนะคะเราได้รับเกียรติจากกูรูผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรื่องของสตาร์ทอัพมาจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยจะเป็นใครกันบ้างนั้นไปติดตามกับน้องแนนค่ะ
1: My name is Pratim, like the same as like Pratim Dang, which is like Red Bull. Actually, like when I was born, I was like so small that my mom like were afraid that like I'll die someday. So she named me Pratim rather than like a buffalo because buffalo is stupid. So she named me like a bull to grow to be a strong. And now I'm a very strong person.
2: ถ้าพูดถึง ecosystem ของ startup หรือสภาพแวดล้อมในการทำ startup ของไทยแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแหละเพราะว่าเราเริ่มมีตั้งแต่คนที่มีไอเดียอยากจะทำธุรกิจของสตาร์ทอัพเพื่อมาตอบโจทย์ต่างๆของสังคมรวมไปถึงองค์ความรู้ที่ตอนนี้ก็มีทั้งโค้ชรุ่นพี่ที่ผ่านประสบการณ์มามากมายโชคโชนมาคอยให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพและก็แหล่งเงินทุนที่ตอนนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนก็พร้อมที่จะนำเสนอรูปแบบต่างๆให้กับสตาร์ทอัพได้เลือกสรรกันในขณะเดียวกันนะคะการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะทำให้อีโคซิสเต็มของไทยในการทำสตาร์ทอัพเริ่มสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเข้าใกล้กับซิลิคอนวัลเลย์ที่เป็นต้นแบบเรื่องของอีโคซิสเต็มสตาร์ทอัพในโลกนี้ค่ะ
3: การเชื่อมต่อภาคส่วนต่างๆเข้าด้วยกันทั้งคนที่มีไอเดียแหล่งความรู้แหล่งเงินทุนทำให้ประเทศไทยมีอีโคซิสเต็มที่แข็งแรงและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเริ่มขยับใกล้เข้าไปสู่อีโคซิสเต็มของซิลิคอนวัลเลย์ที่ทั้งระบบครอบคลุมทุกองค์ประกอบในการสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพที่จะเติบโตอย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืนต่อไปคุณกระทิงพูนผลเป็นหนึ่งในคนไทยที่เข้าใจระบบอีโคซิสเต็มอย่างลึกซึ้งเมื่อครั้งที่ไปอยู่ที่ Google ในซิลิคอนวัลเลย์พี่กระทิงได้สัมผัสกับบรรยากาศของเมืองที่เต็มไปด้วยบริษัทสตาร์ทอัพและอีโคซิสเต็มที่ครบครันอีกทั้งยังได้เห็นแง่มุมต่างๆเป็นเวลากว่า7ปีทำให้อยากกลับมาพัฒนาเมืองไทยให้ทัดเทียมกับชาวโลกโดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าอีก5ปีข้างหน้าไทยจะต้องอยู่ในเรดาร์ของชาวโลกให้ได้โดยหลังจากกลับมาพี่กระทิงได้เริ่มเขียนหนังสือเป็นแรงบันดาลใจมีหลักสูตรที่นำเอาผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศมาให้ความรู้อย่างเข้มข้นจนทำให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและเห็นภาพทั้งระบบทำให้ภาครัฐและเอกชนมากมายเชิญไปให้การบรรยายรวมถึงเชิญไปเป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับตัวองค์กรให้เข้ากับโลกยุคใหม่อยู่เสมอ
2: ในวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในมุมมองของพี่กระทิงเป็นอย่างไรตามไปพบกับพี่ทีน่าในช่วงหน้าเลยค่ะ

0: และห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพวันนี้นะคะเรามาร่วมต้อนรับครูใหญ่แห่งวงการสตาร์ทอัพอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือพี่กระทิงพูนผลนั่นเองสถานการณ์ของสตาร์ทอัพในบ้านเราจะเป็นอย่างไรและอีโคซิสเต็มในส่วนต้องเร่งพัฒนาเราไปหาคำตอบกันค่ะถึงสตาร์ทอัพไทยเนี่ยนะคะตอนนี้เรียกได้ว่าฮอตฮิตเหลือเกินค่ะแต่ว่าอยากถามในมุมของพี่กระทิงว่าคำว่าสตาร์ทอัพที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นแค่กระแสหรือว่ามันคือการเติบโตจริงๆที่เราต้องเข้ามาเรียนรู้กันค่ะ
1: คือตอนนี้คือผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเติบโตอย่างแท้จริงมันเป็นทั้งกระแสแล้วก็การเติบโตที่แท้จริงด้วยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่มีหลายๆอย่างที่กระแสมันช่วยผลักดันด้วยแต่ว่าคือผมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพไทยไป23บริษัทดังนั้นเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีการเติบโตที่ดีค่อนข้างมากหลายบริษัทนี่คือเติบโตคือมียอดขายมีรายได้แล้วก็มีกำไรอย่างเงี้ยครับซึ่งนั้นเราก็มองว่าคือมันไปในทิศทางนี้ค่อนข้างถูกต้องแล้วก็คือองค์ประกอบอื่นๆก็เติบโตขึ้นไปจำนวนผู้ประกอบการที่มีคุณภาพอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือเงินทุนที่ไหลเข้ามาในสตาร์ทอัพไทยเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเพียงแต่ว่าฐานมันต่ำจริงๆนะครับผมคือเราบอกว่าเราโตเร็วแล้วเนี่ยเป็นกระแสนู่นนั่นนี่จริงๆถ้าเกิดเราไปดูเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วจริงๆเรายังโตช้ากว่าศักยภาพของประเทศเราได้ซ้ำคือเราไปดูประเทศอย่างเวียดนามไปดูอย่างประเทศอย่างมาเลเซียอย่างเงี้ยครับเราไปดูประเทศอย่างสิงคโปร์ประเทศไทยปีที่แล้วเนี่ยระดมทุนได้60ล้านเหรียญอย่างเงี้ยครับคือสิงคโปร์เนี่ยบริษัทเดียวกาลีน่าระดมทุนได้170ล้านเหรียญเท่ากับ3เท่าของประเทศไทยทั้งประเทศนะครับผมอินโดนีเซียเนี่ยคือบริษัทเดียวระดมทุน100ล้านเหรียญอย่างเงี้ยนะครับคือดังนั้นถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยจริงๆศักยภาพของประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจขนาดอันดับ2ของสวิสเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยครับคือเราเริ่มมาช้าเราโตเร็วจนกระทั่งทุกคนกลัวว่ามันเป็นกระแสแต่ว่าคือผมดูแล้วเนี่ยมันมีการเติบโตที่ค่อนข้างดีแต่มันเล็กมากนะครับผมเรายังโตช้าไปกว่าที่ศักยภาพของเรามีซะด้วยซ้ำแต่ว่ามันไปในทิศทางที่ถูกต้องครับผม
0: คือถ้าฟังดูแบบนี้หมายความว่าจริงๆแล้วเราน่าจะเติบโตได้เร็วกว่านี้อ
1: ีกจริงๆต้องเร็วกว่านี้ครับผมคือเราโตเราเริ่มมาจากศูนย์นะแทบจะศูนย์เลยคือปี2012นะครับผมเราโตมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันก็ยังกับเพียงเดียวสตาร์ทอัพไทยที่ใหญ่ที่สุดมูลค่าบริษัท100ล้านเหรียญอย่างเงี้ยครับคือเล็กมากเมื่อเทียบกับศักยภาพของแบบของประเทศไทยถูกไหมครับคือประเทศอื่นอย่างมาเลเซียเงี้ยคือมีแกร็บแท็กซี่ 1.8 บิลเลียน US ดอลลาร์ 70,000 ล้านบาทอย่างเงี้ยครับไอ้ property คือ500 มิลเลียน US ดอลลาร์ exit ไปแล้วด้วยอย่างเงี้ยครับคือสิงคโปร์นี่ก็ไม่ต้องพูดนะครับเวียดนามก็ยังมีเลย 1 บิลเลียน US ดอลลาร์ในขณะที่อินโดนีเซียก็มีตั้งหลายตัวแล้วก็คือตอนนี้คือกระทั่ง Amazon นี่ก็จะลุกอะไรครับจะลุกลงทุนเนี่ย600ล้านเหรียญที่ไหนครับที่อินโดนีเซียเพราะอะไรครับเขาเห็นว่าอีคอมเมิร์ซที่อินโดนีเซียมาประเทศไทยอยู่ตรงไหนของภาพนะครับผมอย่างเวียดนามเนี่ยคือ CEO ของอะไรครับ Google เนี่ยไปวิสิตสุนดาพิชัยไปวิสิตแล้วเขาบอกเลยว่าคืออะไรครับเวียดนามนี่คือแบบฮอตมากแล้วก็คือเทคทาเลนต์โครงประกอบของการสร้างสตาร์ทอัพทั้งหมดของเวียดนามเนี่ยดีมากๆแล้วพอเขาพูดไปอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยศักยภาพคือรีสอร์ททั้งหมดแม่งไหลไปที่อะไรครับไหลไปที่เวียดนามหมดเลยแล้วประเทศไทยเป็น Second Largest Economy ในเซาท์อีสเอเชียคือเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในอะไรครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือเราก็ต้องพยายามทำให้มันโตมากกว่านี้เพราะว่าคือเราเห็นเลยว่าคือตอนนี้คือเราไม่ได้แข่งกับเวียดนามด้วยซ้ำคือเราสูสีกับเวียดนามแต่เวียดนามมี1 บิลเลียน US ดอลลาร์แล้วไทยใหญ่สุดอย่าง100 มิลเลียน US ดอลลาร์เวียดนามนี่เล็กกว่าเรามากนะครับในแง่ของขนาดเศรษฐกิจแล้วก็คืออะไรครับ GDP per capita หรือแม้กระทั่ง Digital Economy ของเขาดังนั้นคือมันไม่ได้ไงคือถ้าเกิดเรายังบอกว่าเรายังพอใจกับอะไรครับประเทศไทยเติบโตดีแล้วนู่นนี่จริงๆเรากลัวการเติบโตด้วยซ้ำจริงๆมันไม่ใช่เราต้องเร่งการเติบโตแล้วก็สร้างเสถียรภาพและความแข็งแกร่งของพื้นฐานของอะไรครับธุรกิจของอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพไทยเข้าไปพร้อมกันด้วย
0: ค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการเร่งการเติบโตเนี่ยอีกหนึ่งความกังวลที่ตามมาเป็นแนวตามตัวเลยก็คือเรื่องของการกังวลว่าถ้ามันเติบโตเร็วเกินไปด้วยระยะเวลาที่สั้นเกินไปแล้วพื้นฐานมันยังไม่ได้มาซัพพอร์ตจริงๆเนี่ยสุดท้ายมันจะกลายเป็นฟองสบู่หรือเปล่า
1: คือผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องช่วยกันคิดนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคือการสร้างพื้นฐานเนี่ยคือที่ถูกต้องเนี่ยแน่นอนมันต้องใช้เวลาแน่ๆครับผมแต่ณปัจจุบันเนี่ยคือผมว่าพื้นฐานเราเองก็ยังเติบโตค่อนข้างช้านะครับผมคืออย่างเช่นเอาง่ายๆหนึ่งคือเรื่องเทคทาเลนต์อย่างเงี้ยครับคือเทคทาเลนต์เนี่ยของเมืองไทยเราต้องยอมรับว่าข้อมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะเรามีเทคทาเลนต์ค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยคืออย่างประเทศอื่นอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาใช้วิธีการนี่คือว่าดึงเทคทาเลนต์จากต่างชาติเข้ามาเลยอย่างเงี้ยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีเทคทาเลนต์ที่มันมีเซอร์พลัสเยอะแยะมากจากเวียดนามแล้วค่าแรงถูกมากเงินเดือน15,000แต่ว่าคือทำงานเยี่ยงกวายแล้วคือตอนเที่ยงเนี่ยครับไม่กินข้าวเนี่ยคือเสียบปลั๊กที่ตูดเนี่ยครับแล้วมันทำงานได้เลยนั่นคือแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งมากด้วยนะครับผมคือหลายๆบริษัทสตาร์ทอัพนะครับที่ US เนี่ยก็คือเอาท์ซอร์สมาที่เวียดนามเป็นไปได้ไหมที่เราใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นนั่นคือสิ่งคืออะไรครับคือดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือถ้าอะไรครับถ้าพื้นฐานเราเนี่ยมันต้อง ช้เวลาในการสร้างเป็นไปได้ไหมที่เรา growth hack อะไรบางอย่างเรา outsource อะไรบางอย่างและอะไรครับทำในสิ่งที่สตาร์ทอัพไทยทำได้ดีอย่างนี้เป็นต้นแต่ทางเดียวกันเราต้องไม่ลืมพื้นฐานด้วยก็บอกว่ามีวิธีการหลายๆอย่างซึ่งเราต้องคิดนอกกรอบต้องคิดอะไรที่มัน unconventional พอสมควรแล้วก็หลายๆอย่างก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องมีบทบาทของภาครัฐเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็บริษัทเอกชนใหญ่ๆก็ต้องเข้ามาช่วยด้วยคือผมว่ามันต้องทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันนะครับคือเราจะเห็นเลยว่าคืออย่างสิงคโปร์เนี่ยคือเขาทำหลายอย่างซึ่งแบบหลายๆอย่างมันฉีกตำราพอสมควรอย่างเช่นยกตัวอย่างครับรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยคือ Monetary Authority of Singapore เนี่ยเขาเปิดอะไรครับ Regulatory Sandbox คือ Fintech Startup เนี่ยปกติ Fintech อะครับมันโอเปเรตในอุตสาหกรรมอะไรครับ Financial Service ถูกปะ Financial Service โคตร Regulated เลยกดเต็มไปหมดเลยถูกไหมครับแต่ว่าถ้ามันจะไม่เกิดแน่ๆรัฐบาลสิงคโปร์เลยบอกว่า Fintech Startupตราบเท่าที่เธอไม่อะไรครับตราบเท่าที่เธอไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายที่มีณปัจจุบันแต่ถ้ากฎหมายยังไม่มีอะไรรองรับเนี่ยเธออยากทำอะไรทำไปเลยแล้วพอโตขึ้นมาค่อยมาเวิร์กกับรัฐบาลว่ากฎหมายที่มันควรจะเป็นเป็นอย่างไรคือดังนั้นเนี่ยคืออะไรทุกคนกล้าทำกันหรอเพราะเปิดแซนด์บ็อกซ์มันเหมือนเปิดสนามเด็กเล่นให้เด็กเข้าไปเล่นไปพอเล่นขึ้นมาปุ๊บมันใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเราค่อยมาคุยกันเรื่องเรกูเลชันแล้วนี่กำลังพูดถึงประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่อะไรครับ
0: ซีเรียสเรื่องกฎเกณฑ์
1: คือยูเคี้ยวหมากฝรั่งอย่างไม่ได้อยู่คือถ้าเกิดอะไรครับคือถ้าเกิดอยู่ขโมยของโดนตัดมือสิงคโปร์เรากำลังพูดถึงสิงคโปร์อ่ะแล้วนี่คือเขาปล่อยอินดัสทรีนี้ขึ้นมาตอนนี้สิงคโปร์เพิ่งประกาศเมื่อวานขึ้นมาเองจากอะไรผมไม่แน่ใจมันมีการจัดลำดับสิงคโปร์ตอนนี้เป็นอันดับ1ของฟินเท
0: ค
1: ของเอเชียนะครับผมชนะฮ่องกงไปเรียบร้อยแล้วเขาไม่ได้แข่งกับสวิสเซอร์แลนด์แล้วเขาแข่งกับทั้งเอเชียเขาเป็นเบอร์หนึ่งแล้วเนี่ยครับนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์เขากล้าคิดกล้าทำซึ่งเราก็จะเห็นเลยว่าคือดังนั้นอะไรครับซัพพอร์ตทุกอย่างก็ไปที่สิงคโปร์แบบมันก็จะไหลไปแล้วก็ในแง่ของอีโคซิสเต็มมันเป็นเรื่องของหลายๆครั้งเนี่ยคือเขาเรียกว่าฟิลเทคเดอะโมสคือไม่กี่ประเทศหรอกที่มันจะ take the most resources ดังนั้นเราต้องทำยังไงให้ประเทศไทยมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยแหละครับดึงความสนใจแล้วก็พยายามใช้ทรัพยากรเท่าที่เรามีให้มีเป็นประโยชน์แล้วก็ต่อจิ๊กซอว์แล้วอย่าไปคิดว่าเราต้องสร้างทุกอย่างในตัวเองสิ
0: ค
1: ืออย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นเรามี accelerator ที่ตอนนี้เมืองไทยมี accelerator คือโครงการเร่งเครื่องผู้ประกอบการแค่1อันเองเป็นไปได้ไหมครับผมคือจริงๆอย่างงบประมาณที่รัฐบาลจะเทเข้ามาเนี่ยก็นั่งเยอะเป็นไปได้ไหมที่ไป work accelerator ต่างประเทศเงี้ยซึ่งอะไรครับแล้วก็ดึงเข้ามาช่วยของเมืองไทยเป็นไปได้ไหมที่เราดึงทรัพยากรเนี่ยครับ resources คือ talent จากที่อื่นเข้ามาดังนั้นนั่นแหละคือการสร้างพื้นฐานที่ถูกต้องแต่เราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างในตัวเองนะครับ
0: ณปัจจุบันเองต้องบอกว่าภาครัฐเองก็เล็งเห็นจุดนี้เหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะลงมาช่วยสนับสนุนองค์ประกอบสำคัญหรือว่า ecosystem ของ startup กันพอสมควรแต่เรายังขาดอะไรบ้างให้พี่กระทิงพิงพอยลงไป
1: คือผมว่าจริงๆมันขาดหลายอย่างมากนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้หลายๆอย่างต้องยอมรับว่ามันอยู่ในการพิจารณาอยู่นะครับอย่างแรกคือกรอบกฎหมายเป็นต้นอย่างกรอบกฎหมายหลายอย่างที่มันไม่ค่อยสนับสนุนการสร้างสตาร์ทอัพอย่างเช่นการจดทะเบียนเปิดบริษัทอย่างเงี้ยครับหรือว่าแม้กระทั่ง2คือเรื่องอะไรครับง่ายๆมากคืออย่างตราสารบางอย่างอย่างเช่นเวลาไอตัว Venture Capital จะมาลงทุนกับสตาร์ทอัพไทยเนี่ยครับมันลงไม่ได้เพราะปกติเขาลงแล้วเป็น convertible note คือตราสารหนี้ที่แปลงเป็นทุนได้ซึ่งเมืองไทยไม่มีกรอบกฎหมายที่ซัพพอร์ตสิ่งนี้คือสำหรับ private company นะครับผมแต่สิงคโปร์เนี่ยมีจดทะเบียนบริษัทไม่ถึง1วันแล้วก็มีอะไรครับมี convertible note อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีเรื่องของแบบไอตัว regulation หลายๆอย่างอย่างเช่น ESOP employee stock option plan เมืองไทยไม่มีสำหรับ private company มีแต่ public company อย่างนี้เป็นต้นคือจริงๆถ้าเกิดเราดูมันจะมีประมาณ10มาตรานะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันอยู่ในการพิจารณาแล้วดังนั้นคือต้อง carry out สิ่งนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็2อ่ะครับคือผมคิดว่าสิ่งนึงอีกสิ่งนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของ talent mobility
0: ค
1: ือการดึงดูด talent นะครับอย่างบางประเทศอย่างชิลีเนี่ยครับเขาดึง talent มาเขาให้เงินใน 60,000 เหรียญต่อคนเลยคืออยู่มาอะไรครับเขาเรียกว่า job radicalJob Radical คือเหมือน Sabbatical Leave คือเหมือนมาพักผ่อนที่ชิลีแล้วก็อะไรครับมาเปิดบริษัทสตาร์ทอัพทำสตาร์ทอัพขำๆคนชิลีซึ่งการที่ดึงทาเลนต์เหล่านั้นมาเนี่ยทาเลนต์บางคนเนี่ยคือ1คนมันไม่ได้เท่ากับ10คนนะมันเท่ากับ100คนนะคือเอาเทรนโนฮาวอะไรอย่างที่มันไม่มีในเมืองไทยเป็นไปได้ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นทาเลนต์โมบิลิตี้แล้วคือเรื่องของวีซ่าอย่างเงี้ยครับทำยังไงถึงจะให้แบบทุกทาเลนต์เนี่ยมีวีซ่าแล้วก็สามารถอยู่ในเมืองไทยได้อย่างง่ายดายแล้วสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพขึ้นมาในเมืองไทยแล้วก็มีการส่งต่อความรู้กับคนไทยได้ด้วย3คือเรื่องของอันนี้ครับมันเป็นเรื่องของเงินลงทุน
0: ค
1: ือเงินลงทุนอย่างเช่นว่าคืออย่างรัฐบาลสิงคโปร์เขาเลยแมทชิ่งฟันประเทศสิงคโปร์เขาเคยจะเปิด VC เองแต่ว่าปรากฏว่าพอเปิด VC ไปเองปุ๊บเนี่ยเขาไม่มี expertise ไม่มี know-how เขาเลยให้ VC เป็นคนลงทุน Professional Venture Capital Fund เนี่ยเป็นคนลงทุนแล้วรัฐบาลเปิดแมทชิ่งฟันเข้าไปแทนเพราะกรอบของภาษีในแง่ของนักลงทุนเป็นต้นอย่างเช่นบางประเทศเนี่ยถึงขนาดที่ว่าถ้าเกิดอยู่เป็น accredited investor นักลงทุนที่ได้รับการยอมรับแล้วว่า accredited อย่างเงี้ยครับคือมีความรู้เพียงพอและมีสินทรัพย์เพียงพอที่จะลงทุนกับสตาร์ทอัพได้คือถ้าเกิดอยู่ลงกับสตาร์ทอัพไปแล้วเจ๊งเนี่ยอยู่สามารถตรงนั้นมาหักภาษีได้เป็นต้น คือเรื่องแท็กอินเซนทีฟอีกเป็นต้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยคือผมเราก็อีกอันนึงคือเรื่องของการแก้อันนี้ก็ผมบอกเลยว่าถ้าไม่แก้นะสตาร์ทอัพไทยสุดท้ายระยะยาวไม่เกิดแน่แน
0: ่ค
1: ือเรื่องของ education education เราพูดกันมาเป็น10ปีแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนเลยดังนั้นคือ education ในแง่ของการสร้างทาเลนต
0: ์
1: ซึ่งผมว่านี่คือสำคัญมาก
0: ค
1: ือทำยังไงเราถึงจะผลิตเทคทาเลนต์คืออย่างตอนนี้ Google อะครับเขาไปเวิร์คกับรัฐบาลอินโดนีเซียสร้างเทคทาเลนต์คือโปรแกรมเมอร์ระดับท็อป 100,000 คน 100,000 คนนี่คือเปลี่ยนประเทศเลยนะครับผมคือเราเป็นไปได้มั้ยที่เราจะดึง resources เหล่านี้ขึ้นมาซึ่งผมมองว่าคือบริษัทเทคใหญ่ๆหลายๆบริษัทเขาก็อยากจะร่วมมือกับเราดึงทรัพยากรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งพวกนี้แหละที่รัฐบาลควรจะทำนะครับแล้วผมว่าหลายๆอย่างก็อยู่ในการพิจารณาแล้วคือสิ่งที่สำคัญมันไม่ใช่ปริมาณเงินหรือจำนวนเงินที่ลงไปกับวงการสตาร์ทอัพผมว่าการเอาทรัพยากรที่มาลงในจุดที่สตาร์ทอัพทำไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงคืออย่าลงซ้ำซ้อนกันลงอย่างมียุทธศาสตร์แล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงครับอย่าทำเพียงแค่ว่าแค่ปีนี้ปีหน้าแล้วก็แค่นี้ครับคือเราต้องทำอย่างต่อเนื่องสิงคโปร์ทำ10ปีจนกระทั่งเขาขึ้นเป็นอะไรครับสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มเบอร์10ของโลกคือประเทศเกาะเล็กๆนิดเดียวอันดับ10ของโลกนะครับเบอร์1คือซิลิคอนวาเลย
0: ์
1: อันดับ2อิสราเอลเงี้ยครับขึ้นเป็นอันดับ10เป้าหมายเขาจะขึ้น1ใน5ใน5ปีข้างหน้า
0: แล้วตอนนี้บ้านเราอยู่ระดับที่เท่าไหร่
1: บ้านเรายังไม่หนุนอันดับเลย
0: ก็ยังไม่ถูกจัดอันดับ
1: ไทยก็คือดังนั้นขั้นแรกเนี่ยคือเราต้องช่วยกันในประเทศไทยอยู่ในลำดับสักหน่อยกันนะครับผมอยู่ใน1ใน50หรือแบบอีเวนต์1ใน100ก็ยังดีครับผม
0: คือ
1: ผมว่านั่นคือโจทย์ที่สำคัญพอเราขึ้นมาปุ๊บต่อไปเราจะรู้แล้วแหละว่าเราแข่งกับใครแต่ผมบอกเลยว่าคือตอนนี้สตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มไทยมันเพิ่งเริ่มแล้วมันเล็กมากดังนั้นเนี่ยคือเราก็ต้องช่วยกันนะครับคือแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นฟองสบู่แล้วก็สิ้นปีนี้ผมก็ยังเชื่อว่ามันก็ยังไม่เป็นฟองสบู่ปีหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ฟันดัมเมนทัลมันมาแล้วเรายังโตช้ากว่าศักยภาพของประเทศไทยเป็นไปได้ซ้ำแต่ว่าตอนนี้เราต้องสร้างพื้นฐานให้ดีและหลายๆอย่างเราไม่จำเป็นต้องทำเองเราสามารถดึงคนอื่นดึงพันธมิตรสร้างเพื่อนนะครับแล้วการที่มันมีเพื่อนเยอะๆรอบโลกเนี่ยที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทต่างๆในแง่เรื่องต่างๆเนี่ยบริษัทเทคใหญ่ๆนี่มันต้นเขาจะยิ่งอะไรครับทำให้ประเทศไทยอยู่ในเรดาร์ของวงการสตาร์ทอัพทั่วโลกได้ด้วยซ้ำซึ่งผมว่านี่คือสิ่งที่สำคัญแล้วตอนนี้ก็มันเป็นอะไรครับเป็น AEC เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เมืองไทยเนี่ยครับเราจะไปเวิร์กกับ

0: นะครับประเทศอื่นๆที่มันอยู่ใน AEC ด้วยกันเนี่ยคือเฮ้ยทำให้สตาร์ทอัพเนี่ยของสวิสเซอร์แลนด์มันเป็นปึกแผ่นขึ้นมาแล้วคือเราจะไปแข่งจะได้ไปแข่งกับอะไรครับกับสตาร์ทอัพจากจีนซึ่งตอนนี้คืออย่างอาลีบาบาเงี้ยลุกเข้าลึกคืบเข้ามาแล้วในสวิสเซอร์แลนด์เงี้ยเรารวมกันได้ไหมมันก็จะเป็นวินวินได้ด้วยซึ่งมันเป็นอเจนดาที่รัฐบาลก็น่าจะทำได้และผมว่าหลายๆอย่างเขาก็พยายามทำนะครับ
1: นี่คือวิวที่ต้องการจากรัฐบาลในถือว่าเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะแต่ในมุมของภาคเอกชนเองหรือแม้กระทั่งจำนวนธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นใหม่ๆเองเนี่ยหลายครั้งที่เรามักจะได้ยินว่าสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพจริงๆมันยังมาไม่เต็มที่เลยพี่กระทิงมองตรงนี้ยังไงบ้าง
0: ผมว่าจริงๆตอนนี้มันเริ่มมีการขาดช่วงอ่ะถ้าพูดตรงๆอ่ะครับคือมันเริ่มมีการขาดช่วงคือตอนนี้มันจะเริ่มตั้งต้นคือเรียกว่าไอเดียสเตจจนมาถึงจุดที่เรียกว่าพรีซีดคือก่อนที่จะมีเงินระดมทุนซีดราวรอบแรกได้อย่างเงี้ยครับแล้วถัดมาค่อยเป็นซีดแล้วก็ซีรีส์ A อย่างเงี้ยถูกไหมครับคือตอนนี้สตาร์ทอัพไทยมันอยู่ที่ซีดค่อนข้างเยอะแต่ซีดไปซีรีส์ A เนี่ยมันมีไม่กี่บริษัทที่ไปได้เงี้ยครับแล้วก็ซีรีส์ A ไปซีรีส์ B นี่ยิ่งน้อยไปใหญ่มันเหมือนพีระมิดที่ยอดเนี่ยเล็กมากๆแล้วฐานเนี่ยกว้างมากมันมีไอเดียสเตจเยอะมากๆซึ่งดังนั้นเนี่ยคืออีกสิ่งนึงที่ผมว่าจะเป็นไปได้คืออย่างซึ่งภาครัฐจะช่วยได้ก็ได้คือทำยังไงให้ตัวด้านล่างเนี่ยครับที่มันเป็นแค่ไอเดียสเตจมันมูฟขึ้นไปเป็น4สเตจมากขึ้นเล็กอันนึงคือภาครัฐนะครับซึ่งผมว่าอันเนี้ยภาครัฐจะช่วยได้เยอะอย่างเช่นคือช่วยให้พวกที่เป็น4สเตจไปซีรีส์ A ได้มากขึ้นซึ่งการที่จาก4สเตจไปเป็นซีรีส์ A เนี่ยมันคือเรื่องของโกรทโดยเฉพาะซึ่งหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องของการเติบโตนอกประเทศด้วยซึ่งเอาจริงๆเนี่ยอย่างภาครัฐบางทีเนี่ยครับพูดตรงๆหายใจ2ฮืดเงี้ยครับผมอย่างสตาร์ทอัพที่ทำเรื่องอะไรเป็นต้นอย่างสตาร์ทอัพที่ทำพวก Travel Tech หรือว่า Tourism Tech อย่างเงี้ยครับคือเป็นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างสตาร์ทอัพบางคนเนี่ยทำทางด้าน area นี้ปุ๊บเนี่ยคือแค่ททเนี่ยปุ๊บหายใจ2ฮืดฮืดๆเงี้ยครับพาไปโรดโชว์ปุ๊บก็จบแล้วถูกมั้ยครับแล้วสิ่งเหล่านี้กว่าสตาร์ทอัพจะทำได้มันโคตรยากเลยทั้งที่ Tourism เนี่ยคือเป็นอุตสาหกรรมที่อะไรครับ
1: หัวใจของบ้าน
0: หัวใจประเทศเราคือจีนมานี่เท่าไหร่จีนมานี่เป็น10ล้านคนอย่างเงี้ยถูกมั้ยครับคือ Tourism เป็นอุตสาหกรรมที่ contribute กับ GDP เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดหลักแบบ2ดิจิตอย่างเงี้ยครับใหญ่มากๆแล้วคือทำไมสตาร์ทอัพไทยแม่งกระเปี๊ยกเดียวอย่างเงี้ยต้นซึ่งภาครัฐหายใจ2ฮืดช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยครับพาสตาร์ทอัพไปโรดโชว์นู่นนั่นนี่แล้ววางแผนร่วมกันกับอะไรครับกับสตาร์ทอัพที่อยู่ในซีดราวด์มันก็จะขยับไปที่ซีรีส์ A ดังนั้นมันก็ไม่มีคอขวดถูกมั้ยครับแล้วอีกอันนึงคือในแง่ของ exit อย่างเงี้ยต้นคือทำยังไงให้สตาร์ทอัพที่มันแบบไประดับตรงนั้นเนี่ยช่วยในแง่ของ exit market อย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์ช่วยได้มั้ยคืออย่างเช่นที่รัฐบาลสหรัฐคือผมเพิ่งกลับมาจาก US เนี่ยครับคืออย่างรัฐบาลโอบามาเค้าทำเค้าเรียกว่าทำ job act คือทำยังไงให้บริษัทเนี่ยสามารถเค้าเวิร์คกันเลยนะครับผมกับคนที่เป็น entrepreneur ที่เก่งมากๆชื่อ Steve Case เป็นผู้ก่อตั้ง AOL อย่างเงี้ยครับเค้ามาเป็นที่ปรึกษาของบารักโอบามาเลยแล้วก็ให้บารักโอบามาเค้าออกมาอันนึงเรียกว่า job act คือช่วยให้อะไรครับบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์ exit ได้ง่ายขึ้นเพราะพอ exit มากขึ้นมันมี capital จากตลาดจาก public market เข้ามาปุ๊บก็มัน explode ก็ใหญ่ขึ้นมาก่อให้เกิดการจ้างงานเพราะ net new job ทั้งหมดของสหรัฐเนี่ยเกือบทั้งหมดมาจากสตาร์ทอัพไม่ใช่ small business ด้วยซ้ํา net new job เกือบทั้งหมดเลยเนี่ยมันมาจากสตาร์ทอัพดังนั้นเนี่ยคือเค้าก็เลยครับทำพวกนี้ขึ้นมาเห็นมั้ยฮะดังนั้นมันจะเป็นแบบ road runway ทั้งหมดเลยที่ภาครัฐก็มาซัพพอร์ตได้หรือแม้กระทั่ง fintech เงี้ยเราทำแบบ monetary authority of Singapore ได้มั้ยอย่างเงี้ยมันต้องบอกว่า BOT หลายๆอย่างก็เรียกสตาร์ทอัพเข้ามาคุยนะครับก็คือจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมีคนของ Bank of Thailand เนี่ยครับไปตามงานสตาร์ทอัพซึ่งผมว่านี่เป็นภาพที่ดีมากแล้วคือน้อยนะที่ว่าธนาคารแห่งประเทศต่างๆเนี่ยมีคือบอกว่าน้อยมากนะครับผมที่จะไปอะไรครับจะไปงานสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าก็เป็นพันภาพที่ดีแล้วก็เป็นบอกว่าความพยายามที่ดีมากๆนะครับผมซึ่งผมว่าเนี่ยแต่อย่างที่ผมบอกครับภาครัฐหายใจ2ฮืดทำในสิ่งที่ถูกต้องใส่รีสอร์ททรัพยากรลงไปในจุดที่อะไรครับในจุดที่ต้องการและไม่ทำงานซ้ำซ้อนกันแล้วก็ไม่ทำอะไรที่มันเป็นแค่ภาพอันนี้ครับแล้วก็สร้างส่งอย่างต่อเนื่องผมว่าแค่นี้ก็จะดีมากๆแล้วครับ
1: คือเรียกว่าถ้าเรามองภาพใหญ่ตรงนี้เนี่ยซัพพลายหรือว่าจำนวนธุรกิจสตาร์ทอัพมีเพียงพอแต่แค่ว่ายังไม่ได้ถูกผลักดันอย่างเหมาะสมเท่านั้นเอง
0: ใช่แล้วก็คือผมคิดว่าอีกอันนึงเนี่ยคือผมว่าตอนนี้จริงๆเนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆของเมืองไทยนะถ้าพูดตรงๆเนี่ยผมว่าคือ quality startup ครับเรายังน้อยคือ quality startup เรายังน้อยดังนั้นเนี่ยคือ quality startup มันน้อยแล้วคือจริงๆดังนั้นปัญหาหลักมันไม่ใช่เรื่องเงินเลย
1: ค
0: ือเงินของ venture capital ที่มาที่สตาร์ทอัพไทยเนี่ยเยอะมากๆนะครับคือเยอะจริงๆอย่างของผมเนี่ยกองทุนผมมี420ล้านตอนนี้กำลังจะเพิ่มเป็น700ล้านบาทอย่างเงี้ยครับคือเรายังหาสตาร์ทอัพลงเนี่ยได้แค่เดือนละตัวเนี่ยคิดดูดิคือประเทศ70ล้านคนเอาไว้ได้แค่เดือนละตัวแล้วเรากำลังพูดถึงเซกเตอร์แค่ดิจิต
1: อ
0: ลเห็นป่ะดังนั้นเนี่ยคือ quality ของมันเนี่ยมันยังต้องใช้เวลาครับ
1: พี่ใช้คำว่าอะไรในการอธิบายคำว่า quality startup คะมันต้องมีคุณสมบัติ
0: คือผมคิดว่า quality startup เนี่ยคือจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับ1คือเป็น startup ที่มีศักยภาพในการเติบโตได้แบบก้าวกระโดดนะครับผมซึ่ง startup ที่มีศักยภาพในการเติบโตก้าวกระโดดได้นี่คือ1ตัวทีมต้องพร้อมทีมนี้ต้องเก่งแล้ว2ก็คือ business model เนี่ยมันได้แล้ว3มันต้อง attack มันต้อง solve very very big problem ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของว่าบางทีเนี่ยคือทีมอาจจะขาดนู่นขาดนั่นขาดนี่อะไรเงี้ยนิดนึงหรือว่าเค้ากำลังอะไรครับพยายามหา business model อยู่อย่างนี้เป็นต้นซึ่งสตาร์ทอัพไทยอะไรบางเนี่ยที่อย่างที่ผมบอก

0: ใน4 stage เนี่ยมันจะอยู่ในจุดตรงนั้นพอดีดังนั้นคือถ้าเกิดเราผลักดัน4 stage ขึ้นไปได้แล้วก็ดึงตรงนั้นขึ้นไปตรงนี้ครับซึ่งอย่างที่ผมบอกคืออย่างโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการนู่นนั่นนี่เนี่ย
1: คืออ
0: ย่างบางประเทศอย่างมาเลเซียซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นวิธีการที่ถูกต้องแต่มาเลเซียเขาทำเป็นอินキュเบเตอร์ขึ้นมาเลยคือเรียกว่าแมจิกอย่างเงี้ยครับผมก็คือตั้งขึ้นมาเลยซึ่งมันก็รีเซิลยังมิกซ์อยู่นะแต่ว่ามันก็เป็นแอทเทมที่ดีอย่างเงี้ยมันก็

0: อันนึงที่ผมว่าที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของเมืองไทยเรามีรีเสิร์ชดีเวลลอปเมนต์ก็ตั้งเยอะทำยังไงถึงจะคอมเมอร์เชียลไลซ์สิ่งเหล่านั้นและเทิร์นสิ่งเหล่านั้นให้มันเป็นคอมเมอร์เชียลเวนเจอร์ให้ได้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งดังนั้นเนี่ยคือสตาร์ทอัพไทยตอนนี้มันเหมือนแบบว่าที่มันเป็นควอตี้อย่างที่ผมบอกคือมันแบบมันยังขาดอะไรนิดนึงอย่างเงี้ยครับมันจะขาดนิดขาดหน่อยขาดนิดกันหน่อยอะไรเงี้ยครับมันต้องใช้เวลานิดนึงครับผม
1: ซึ่งมันต้องการการเติม
0: เซสเนี่ยถึงน้องๆสตาร์ทอัพอะครับคือในหลายๆประเทศเนี่ยคือเขาก็ขนขวายหาโน่นนั่นนี่ขึ้นมาองค์ประกอบเหล่านี้เดี๋ยวมันจะเข้ามาเองแหละแต่ว่าถ้าอยู่หวังพึ่งกับเขาเนี่ยอยู่ต้องลุกขึ้นมายืนด้วยตัวเองให้แข็งแกร่งได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าอะไรครับอยู่ยังต้องถ้าอยู่จะเรียกว่าถ้าอยู่ยังแบบว่าต้องพึ่งคนอื่นขึ้นมาเนี่ยเวลาอยู่ไปแข่งต่างชาติอยู่ก็แพ้อยู่ดีดังนั้นเนี่ยคือทำยังไงก็ได้ให้ลุกขึ้นมาเฮ้ยมันมีวงการสตาร์ทอัพไทยข้อดีอย่างนึงเสน่ห์มันการที่มันเป็นสตาร์ทอัพที่มันยังเล็กถูกไหมครับวงการสตาร์ทอัพมันเล็กเนี่ยคืออยู่เข้าไปคุยอยู่ไปองค์อยู่ไปงานสตาร์ทอัพงานนึงเน
1: ี่
0: ยรู้จักกันหมดแล้วแล้วก็คือคนเหล่านี้เขายินดีที่เป็นเมนทอร์ให้เราอย่างเงี้ยครับคือถามกันบางคนเนี่ยคือส่งมาหาผมบนเฟซบุ๊กผมก็ตอบเขาอย่างเงี้ยครับเพราะมันเล็กไงดังนั้นคือมันก็จะช่วยเหลือจูงมือกันนะคือคนที่ไปไกลกว่าก็จะจูงมือคนถัดไปจูงกันต่อไปเรื่อยๆนั่นคือสเสน่ห์ของวงการสตาร์ทอัพไทยดังนั้นคืออย่าอายเข้าไปหาเขาอะครับผมแล้วลุกขึ้นมาแล้วผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยสตาร์ทอัพอีกอันนึงมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วยครับผมมันเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วผมว่าคือบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ขึ้นมานั่นแหละซึ่งผ่านสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราเติบโตแบบแข็งแกร่งแล้วมีพื้นฐานที่ดีมากขึ้นก็อย่าพึ่งหวังพึ่งสิ่งเหล่านั้นเราโตขึ้นมาด้วยตัวเองให้ได้แล้วก็จะได้กระดูกแข็งนะครับผมแล้วก็ถ้าสิ่งซัพพอร์ตเหล่านั้นมันมามันก็จะช่วยเราเองแหละนะครับ
1: ถ้าในภาพความคิดที่พี่กระทิงคลุกคลีอยู่ในวงการสตาร์ทอัพไทยมาหลายปีเนี่ยนะคะฝันเห็นสตาร์ทอัพไทยไปได้ไกลขนาดไหน
0: คือผมเชื่อว่ามันจะมีแน่ๆมันเป็นเวลาแค่นั้นเองครับคือมันจะมีสตาร์ทอัพไทยที่มีมูลค่าบริษัทเกิน 1,000 ล้านเหรียญเราก็เป็นสตาร์ทอัพไทยที่เราภูมิใจได้ว่าเป็นบริษัทระดับเอเชียหรือหวังว่าอีก10ปีน่าจะมีบริษัทไทยที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่พูดถึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหนี่แหละคือตัวแทนของประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นมันเหมือน LINE มันเหมือน Instagram หรือแม้กระทั่งเหมือนอะไรครับเหมือนอาลีบาบาอย่างเงี้ยครับผมคือเหมือนจีนเงี้ยเขาจะพูดถึงไลวีอะไรถึงไลเทนเซ็นพูดถึงอาลีบาบาพูดถึงนู่นนั่นนี่ไบตู้อย่างเงี้ยถูกมั้ยครับรีโนไอตัวรีโนโวนู่นนั่นนี่แล้วผมก็เชื่อว่าสตาร์ทอัพไทยมันมีศักยภาพที่จะไปถึงตรงนั้นได้แล้วมันไม่ใช่แค่เซกเตอร์ที่มันดิจิตอลอย่างเดียวแม้กระทั่งอะไรครับคือมันก็จะมีพวกอะไรครับอาร์คิเทคทางด้านเกษตรกรรมหรือว่าอะไรครับไบโอเทคอย่างเงี้ยครับฟู้ดเทคอะไรที่แบบประเทศไทยเก่งๆอย่างเงี้ยครับที่เรามีฐานรากอยู่แล้วเราใส่เทคโนโลยีเข้าไปแล้วเทิร์นมันขึ้นมาผมว่ามัน is a matter of time imagine นะครับผมว่าสมมุติดิจิตอลเรามี1ตัวที่มูลค่าบริษัทเกิน 1,000 ล้านเหรียญเรามีประมาณ5 vertical เนี่ยกำลังพูดถึง5บริษัทสตาร์ทอัพไทยที่เติบโตไปเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาซึ่งมันคืออะไรครับคือสมัยเนี้ยตอนนี้เมืองไทยเรามีบริษัทใหญ่ๆก็มีอะไร CP เรามี SCG เรามีปตท.แล้วก็มี AIS นู่นนั่นนี่แต่ว่าคือต่อไปเนี่ยมันคือบริษัทสตาร์ทอัพรุ่นใหม่พอคนพูดถึงประเทศไทยปุ๊บเนี่ยนึกถึงบริษัทเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็หวังว่าวันนึงอะครับผมเชื่อว่าอันนี้แต่ว่ามันไม่ใช่แค่5ปีอันนี้คง10ปีในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยครับมันก็จะมีเฮ้ยขึ้นมาแล้วเนี่ยคือแบบว่าในอะไรครับเซต50เนี่ยมีสตาร์ทอัพไทยที่มันขึ้นมาเนี่ยผมหวังลึกๆว่ามันจะมีสักแบบ5บริษัทอย่างเงี้ยแล้วก็พอ20ปีผ่านไปเนี่ยมันควรจะเป็นครึ่งนึงแล้วอะเพราะประเทศที่พัฒนาแล้วมันเป็นแบบนั้นหมดเลยอะครับผมอย่าง Apple อย่างบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ Apple อย่างเงี้ยบริษัทที่ใหญ่ที่สุดใน Fortune 500เนี่ยมันคืออะไรครับคือ Apple อย่างเงี้ยแล้วก็คือ Google นู่นนั่นนี่ผมว่ามันเป็น an is a matter of time ดังนั้นเนี่ยคือผมเชื่อว่านี่เป็นสิ่งถ้าพูดตรงๆผมเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะมันจะเกิดมันอยู่ที่เวลาแค่นั้นเองแล้วมันก็ไปในทิศทางที่ถูกต้องครับผม

0: เห็นภาพชัดแล้วนะคะว่าสตาร์ทอัพไทยยังมีโอกาสการเติบโตที่น่าประทับใจได้อีกเยอะทีเดียวค่ะเพียงแค่เรานั้นต้องร่วมมือกันนะคะในการสนับสนุนองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้สตาร์ทอัพไทยนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนองค์ประกอบสำคัญเหล่านี้จะมีอะไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: และในคลาสนี้นะคะเราก็ได้ทำความรู้จัก Startup Ecosystem หรือระบบนิเวศของธุรกิจ Startup กันไปแล้วซึ่งโดยสรุปนะคะก็หมายถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Startup นั่นเองประกอบไปด้วยหน่วยงานหรือกลุ่มต่างๆที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับกลุ่ม Startup โดยกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะคะจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจ Startup นั้นเติบโตได้รวมถึงส่งเสริมให้บรรยากาศในการสร้างธุรกิจ

0: ัพนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยกลุ่มหลักๆใน Startup Ecosystem นั้นจะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกก็คือ Startup Company กลุ่ม Startup นั้นถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของ Ecosystem นะคะปัจจุบัน Startup ไทยมีการขยายการเติบโตเพิ่มขึ้นมากทั้งขนาดแล้วก็จำนวนซึ่งกลุ่ม Startup รุ่นพี่เหล่านี้ก็จะเป็นตัวอย่างสำคัญที่จะทำให้เกิด Startup หน้าใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นกลุ่มที่2ก็คือ Investor หรือว่ากลุ่มนักลงทุนซึ่งก็จะมีทั้งกลุ่มนักลงทุนบุคคลหรือ Angel Investor กลุ่มนักลงทุนสถาบันหรือ Venture Capital รวมถึงการมีช่องทางระดมทุนจากสาธารณะหรือที่เรียกกันว่า Crowdfunding ซึ่งกลุ่ม Investor ทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ Startup นั้นมีเงินทุนไว้ใช้ขยายกิจการและเติบโตต่อไปค่ะกลุ่มที่3นะคะเรียกกันว่า supporting organization หรือกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องที่ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจนั้นเติบโตซึ่งก็มีหลายองค์กรนะคะตั้งแต่ incubator หรือ accelerator ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยเร่งให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้รวดเร็วขึ้น government หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆที่เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพAssociation สมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพเพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศมากขึ้น Academy หน่วยงานที่เน้นสนับสนุนด้านความรู้ Co-working space สถานที่ทำงานของกลุ่มสตาร์ทอัพ Media สื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพโดยตรงและอื่นๆอีกมากมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนสตาร์ทอัพทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดนี้นะคะรวมกันก็จะเห็นได้ว่าทุกๆหน่วยงานนั้นมีความเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนให้สิ่งแวดล้อมในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีความเข้มแข็งและมีโอกาสที่จะเติบโตได้ง่ายขึ้นซึ่งหากแต่ละหน่วยนั้นเติบโตขยายออกไปได้ก็จะยิ่งทำให้สตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มของประเทศไทยนั้นมีความเข้มแข็งและจะยิ่งส่งผลดีต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพโดยรวมนั่นเองค่ะ
1: จะเห็นได้นะคะว่าสตาร์ทอัพไทยจริงๆแล้วมีศักยภาพในการเติบโตได้ไกลในระดับโลกนะคะเพียงแค่ว่าองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนสตาร์ทอัพหรือว่าอีโคซิสเต็มในบ้านเราอาจจะต้องมีการร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะในการปูทางให้สตาร์ทอัพในบ้านเรานั้นสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ยั่งยืนมากกว่านี้นั่นเองค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่ www.z.or.th หามุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีทั้งอีเวนต์แล้วก็กิจกรรมรวมไปถึงบทความเนื้อหาดีๆนะคะในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับทุกธุรกิจของคุณนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันใหม่กับรายการผู้ประกอบการที่น่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระราชบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท Airbus ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่1กรกฎาคม2569เวลา 11:47 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับไปยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสโดยมีนางจิตราพรเลิศทวีวิทย์ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จโอกาสนี้นางชุติมนสิริวิทยรัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและนางอุษาศรีสุขวัฒนาภริยาอัครราชทูตที่ปรึกษาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 12:20 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีโดยมีนายภควัตศรีสุขวัฒนาอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยผู้ส่งเสด็จฝ่ายฝรั่งเศสโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งในการนี้ได้ทูลกล่าว

ทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและกราบบังคมทูลลาเวลา 13:45 เครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887 ถึงอย่างท่าอากาศยานตูลูสบลันยักเมืองตูลูสโอกาสนี้นายฟราบิสลีกูเรโรสผู้ว่าราชการแคว้นออกซิตานีจังหวัดโอตการอนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จที่เชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยผู้รับเสด็จฝ่ายฝรั่งเศสและผู้รับเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวธิดาสุขีลาบอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเวลา 14:24 เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ส่งมอบอากาศยานบริษัทแอร์บัสทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสโดยมีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกิโยมโฟรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอร์บัสจำกัดนายวอลเตอร์ฟันแว็กซ์รองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทแอร์บัสจำกัดนายเบิร์ตพอเทอร์แมนประธานบริษัทแอร์บัสประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับบริษัทแอร์บัสและอุตสาหกรรมการบินในอนาคตนายวอลเตอร์ฟันแว็กซ์รองประธานบริหารกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของบริษัทและทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างบริษัทแอร์บัสกับประเทศไทยทั้งนี้บริษัทแอร์บัสเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศชั้นนำของยุโรปและเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอากาศยานที่มีอิทธิพลมากที่สุดของโลกโดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบรันยักในเขตปริมณฑลเมืองตูลูสทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสถือเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานด้านอากาศยานพาณิชย์ของบริษัทแอร์บัสมีภารกิจหลักในการบริหารและควบคุมกระบวนการผลิตอากาศยานพาณิชย์โดยอากาศยานใหม่จะผ่านขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายการทดสอบระบบการบินทดสอบที่โรงงานผลิตแห่งนี้ก่อนส่งมอบแก่สายการบินทั่วโลกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการบินสมัยใหม่อาทิอากาศยานพลังงานไฮโดรเจนระบบการบินอัจฉริยะเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอนและโครงการด้านการบินที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมการบินยุโรปในระยะยาวโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารบริษัทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงงานประกอบเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 โดยมีนายชองฟองซัวปอลหัวหน้าแผนกโรงงานประกอบเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเชื่อมต่อโครงสร้างลำตัวเครื่องบินและการประกอบล้อหน้าของเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 แล้วทอดพระเนตรการประกอบปีกเข้ากับลำตัวเครื่องบินโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารโดยสำนักงานใหญ่บริษัทแอร์บัสประกอบด้วยสำนักงานผู้บริหารระดับสูงศูนย์วิศวกรรมโรงเก็บอากาศยานศูนย์ทดสอบการบินและสายการประกอบขั้นสุดท้ายสำหรับอากาศยานหลายรุ่นสำคัญอาทิ A320 A330 และ A350นอกจากนี้ยังเป็นฐานปฏิบัติการสำคัญของ Airbus Beluga อากาศยานลำเลียงขนาดใหญ่พิเศษของบริษัท Airbus ซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ายหวานสีขาวใช้สำหรับขนส่งชิ้นส่วนอากาศยานระหว่างโรงงานต่างๆในยุโรปจึงทำให้สนามบินแห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในฐานะศูนย์กลางด้านโลจิสติกของอุตสาหกรรมการบินระดับโลกและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของยุโรปในศตวรรษที่21เวลา 15:46 เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินบริษัท Airbus โดยมีนายลาสวากเนอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครื่องบินพาณิชย์บริษัท Airbus
นางสาวยัสมินเซฟฟาอองดาลุซีผู้จัดการทั่วไปศูนย์ฝึกอบรม Airbus ประจำภูมิภาคยุโรปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าเครื่องจำลองการบินเสมือนของเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 และทรงทำการบินจำลองเสมือนเส้นทางออกจากท่าอากาศยานตูลูสบลันยักไปยังท่าอากาศยานนานาชาตินิสโกดดาซูเมืองนิสโดยเส้นทางการบินจะผ่านเหนือเทือกเขาพีเรนิสซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสทั้งนี้ทรงใช้เวลาทำการบินจำลองเสมือนเป็นเวลา30นาทีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจอากาศยานพาณิชย์บริษัท Airbus ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 16:49 เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานตูลูสบลันยักโดยมีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้นางสาวเอลิซาเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปประทับหน้าธงกองทัพสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศส

แล้วส่งตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยในการนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสส่งเสด็จณเชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887ออกจากท่าอากาศยานตูลูสบลันยักกลับยังประเทศไทยอันเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อการมายาวนานกว่า300ปีและในโอกาสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ170ปีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในทุกมิติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:57 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่45จัดขึ้นเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆของสถาบันทั้งเรื่องเชิงนโยบายเชิงบริหารและเชิงวิชาการครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่5ปีงบประมาณ2569มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญอาทิแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสถาบันสำหรับปีงบประมาณ2569รับรองรายงานประจำปีของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาประจำปีงบประมาณ2568เสนอแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการพิจารณาการร้องทุกข์และการอุทธรณ์อนุมัติการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือทวิวุฒิสาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพร่วมกับมหาวิทยาลัยซุนเต๋อโพลีเทคนิคอนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2568เพิ่มเติมซึ่งจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่26ตุลาคม2569และอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีการศึกษา2568เพิ่มเติมเวลา 14:15 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสุจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอกาสให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลประจำปี2567เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลดังนี้ศาสตราจารย์กิตติคุณอคืออุณหะเลกะอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุขและสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบายนางกัณิกาอังกูลวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรผู้นำการพยาบาลหรือสมาร์ทเนอร์สวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในสถานบริการและนางบุษบาการกล้ารองประธานมูลนิธิเครือข่ายพยาบาลชุมชนเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในชุมชนในโอกาสนี้ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลร่วมเข้าเฝ้าทูลองพระบาทด้วยสำหรับรางวัลศรีสังวาลเป็นรางวัลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระนามเดิมสังวาลของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นชื่อรางวัลนับเป็นเกียรติยศสูงสุดของพยาบาลไทยโดยมอบแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงครรภ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศเพื่อเชิดชูเกียรติพยาบาลผู้เป็นแบบอย่างที่ดีอันเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัลและบุคลากรพยาบาลโดยรวมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรฟาร์มโคนมณเมืองไบเออร์บรูนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ันที่29มิถุนายน2569เวลา 8:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องรับรองโรงแรมเวียยาเลสไซเคิลเคมเบนสกี้มิวนิกพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเวลา 9:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปฟาร์มโคโนมไซโฮปไบเออร์บลูนเมืองไบเออร์บลูนนางสาวบาบาร่าไซเจ้าของฟาร์มเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฟาร์มแห่งนี้เป็นธุรกิจครอบครัวที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นดำเนินงานตามมาตรฐานของสมาคมนาโทลันเพื่อการเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ปี2527ต่อมาในปี2542ขยายกิจการและย้ายมาอยู่นอกเมืองไบเออร์บลูนใช้ระบบหุ่นยนต์รีดนมวัวเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้โคเข้ารีดนมได้ด้วยตนเองตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านสุขภาพของโคเช่นจำนวนครั้งที่โคเข้ารับการรีดนมผลผลิตน้ำนมของโคแต่ละตัวและการให้อาหารเสริมได้อย่างแม่นยำโคให้ผลผลิตน้ำนมเฉลี่ย 8,800 ลิตรต่อปีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการเลี้ยงโคแบบอินทรีย์เป็นโคนมสายพันธุ์โคด่างอันพายบาวาเรียตอนบนที่ให้ทั้งน้ำนมและเนื้อฟาร์มใช้ระบบโรงเรือนสมัยใหม่ให้โคเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและออกสู่ทุ่งหญ้าได้เองเดิมเลี้ยงโคนมเพียง20ตัวปัจจุบันมีโคนมเพิ่มเป็น60ตัวการเลี้ยงลูกโคช่วงแรกจะให้ลูกโคอยู่กับแม่ 2-3 วันหลังคลอดและดื่มนมแม่จนถึงอายุ4เดือนเมื่อโคเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นจะส่งโคไปเลี้ยงบนภูเขาเพื่อให้แข็งแรงอดทนและสุขภาพดีฟาร์มทำอาหารโคหมักเองประกอบด้วยหญ้า 60% และข้าวโพดอีก 40%ข้าวโพด ที่ใช้ปลูกเองในพื้นที่ฟาร์มและอีกร้อยละ50ซื้อมาจากเกษตรกรใกล้เคียงส่วนหญ้าที่ใช้ปลูกในพื้นที่ฟาร์มทั้งหมดส่วนสูตรอาหารของแม่โคในช่วงพักรีดนมก่อนคลอดเน้นให้โปรตีนและพลังงานต่ำส่วนมูลโคนำไปทำเป็นปุ๋ยใช้ปลูกหญ้าและข้าวโพดฟาร์มมีเครื่องมือการเกษตรเช่นแทรกเตอร์อุปกรณ์เกี่ยวและเครื่องมือรวมฟางให้เป็นก้อนฟาร์มเป็นสมาชิกของสมัครมาชีเนนริงจะนำเครื่องมือการเกษตรไปแบ่งปันช่วยเพื่อนสมาชิกในสมาคมนอกจากนี้ยังมีโรงเรือนเลี้ยงสุกรอินทรีย์20ตัวอาหารสุกรเป็นเศษอาหารและผลผลิตที่เหลือใช้ภายในฟาร์มเช่นน้ำนมที่ไม่สามารถส่งไปแปรรูปภายในฟาร์มมีร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบของฟาร์มเช่นน้ำนมที่ได้ส่งให้บริษัทไปผลิตผลิตภัณฑ์จากนมชื่ออันเด็กเซนนาทัวส่วนเนื้อโคที่เชือดได้นำมาขายที่ร้านค้าบางส่วนขายให้ร้านผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ใกล้เคียงแต่ละปีโรงเชือดหมูและโคเนื้อมีผู้ตรวจควบคุมคุณภาพมาตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรฐานสำหรับโคนมและมาตรฐาน EU สำหรับหมูและโคเนื้อเชือดสัตว์เดือนละครั้งเป็นโค2ตัวและสุกร 2-3 ตัวฟาร์มแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของเกษตรกรเยอรมันผู้เลี้ยงโคและสุกรที่ใช้การเลี้ยงแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีทำให้ผู้บริโภคได้ดื่มนมคุณภาพดีไม่มีสารเคมีตกค้างลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรปมีกฎหมายและนโยบายด้านการเลี้ยงโคและการเกษตรเข้มงวดเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ต้องดูแลอย่างดีใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผู้บริโภคได้อาหารปลอดภัยเวลา 13:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานมิวนิกพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวประเพ็ญพิมพ์ประจนปัญจนึกกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกและรองกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของเทระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเวลา 14:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925เสด็จพระราชดำเนินจากนครมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกลับประเทศไทยนายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมภริยากงสุลใหญ่ณนครมิวนิกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียเห็นว่าไม่ได้จำกัดวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในโลกตะวันตกหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างเดียวแต่ครอบคลุมวิทยาการทุกแขนงแม้ออสเตรียจะเป็นประเทศเล็กแต่พยายามรวบรวมนักวิชาการต่างๆเข้ามาให้ทำงานด้วยกันสถาบันให้ทุนไปทำวิจัยเพราะเห็นความสำคัญทางวิชาการไม่ใช่ทางเศรษฐกิจการศึกษาวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีทุนของความคิดและวิทยาการปัจจุบันจึงมีความรู้ความคิดอารยธรรมความสำเร็จเช่นนี้เป็นความมั่นคงที่ควรพัฒนาให้ถูกต้องต่อไปที่พิพิธภัณฑ์ลูกโลกทำให้รู้จักแผ่นดินนอกเหนือไปจากที่ตนเองเกิดและใช้ชีวิตเห็นว่าโลกกว้างใหญ่มีกำลังอำนาจที่จะอำนวยประโยชน์ได้มากทำให้คนสนใจที่จะเขียนแผนที่เพื่อขยายขอบเขตและการคมนาคมพัฒนาพาหนะเมื่อมีความรู้ว่าโลกกลมทำให้ความคิดขยายขึ้นมีการเดินทางความคิดเรื่องการสร้างลูกโลกจึงเกิดขึ้นลูกโลกแต่ละสมัยบันทึกประวัติศาสตร์ไปต่างกันเพราะฉะนั้นการที่โลกจะเจริญขึ้นมาได้เพราะการมองเห็นลูกโลกส่วนที่พิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตพบว่าเป็นภาษาผู้ช่วยระหว่างประเทศที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและการศึกษาเท่านั้นไม่ได้นำมาใช้ในระบบปฏิบัติการขององค์กรภาษาเอสเปรันโตเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์จะแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารซึ่งสามารถแก้ได้สำเร็จบางส่วนที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรผลงานการพิมพ์ของโยฮันเนสกูเทนแบล็กที่ใช้การพิมพ์แบบเรียงพิมพ์แทนการเขียนทำให้ได้หนังสือมากขึ้นเร็วขึ้นสรรพตำราแพร่หลายมากขึ้นการพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบล็กเป็นภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาลาตินทำให้คนทั่วไปได้รู้สาระในไบเบิลสามัญชนเข้าถึงสรรพวิชาความรู้ได้เมื่อมีความรู้ก็นำไปประกอบอาชีพมีรายได้งานวิชาการพัฒนาอย่างรวดเร็วสังคมในยุโรปและทั่วโลกเจริญก้าวหน้าและมั่นคงพิพิธภัณฑ์ศิลปะในเยอรมนีทำให้ผู้คนเห็นและเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่างๆในสังคมเยอรมันทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจศาสนาและสังคมว่างานวรรณกรรมศิลปะทุกแขนงรวมทั้งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นสื่อแสดงออกวิทยาการของความคิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติการมองโลกแบบยุคโรแมนติกกระบวนการนี้ยังมีอิทธิพลในทุกๆด้านของสังคมและความคิดในยุคปัจจุบันพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านวิทยาศาสตร์ทรงมีพระวิสัยทัศน์ก้าวไกลให้นักเรียนคนไทยและนักวิชาการไทยได้พัฒนาทันโลกทุกๆด้านการที่ทรงพระราชอุตสาหะและติดต่อประสานให้นักวิทยาศาสตร์ไทยมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาทุกปีเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทรงพยายามให้ประเทศชาติรอบรู้มีวิทยาการและเทคโนโลยีทันโลกและทันเหตุการณ์การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครั้งนี้สร้างความประทับใจแก่ทั้งสองประเทศที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนพระราชหฤทัยในศาสตร์ต่างๆที่ได้ไปทอดพระเนตรทรงจดบันทึกเรื่องราวเหล่านี้เพื่อทรงนำมาศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งที่สำคัญทำให้คนไทยได้รับทราบความรู้วิทยาการต่างๆของยุโรปตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันสามารถนำองค์ความรู้มาปรับใช้กับประเทศของเราให้เจริญก้าวหน้าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: อ องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป7:00 นในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต2มือในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาดวิทยาคมอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมาธิและจินตนาการด้วยจินตคณิต2มือในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน224คนซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13จังหวัดอุตรดิตถ์จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะทางด้านจินตคณิตให้นักเรียนลงดึกให้ในนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน75แห่งโดยมีครูจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13ที่ผ่านการฝึกอบรมนิเทศติดตามการเรียนการสอนจินตคณิตจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ไปดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับขีดความสามารถของครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลจินตคณิตมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยพัฒนาสมองของเด็กอย่างเป็นระบบช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองซีกซ้ายที่ส่งผลในด้านการวิเคราะห์และคำนวณและซีกขวาด้านจินตนาการและภาพไปพร้อมกันทักษะนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การคิดเลขได้เร็วแต่ยังเป็นรากฐานในการสร้างสมาธิความจำและทักษะการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้หรือ LD อันเป็นการสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการศึกษาในการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่ดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้นำพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาข้าราชการกองบัญชาการกองทัพภาคที่1บริษัทเฮอริเทจสแน็คแอนด์ฟู้ดจำกัดครอบครัวโชติกเสถียรบริษัทสทวีทรัพย์เคมีเกษตรจำกัดและเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปากน้ำวัดสนามเหนือวัดแก้วจำฟ้ากรุงเทพมหานครวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีและวัดวสันตารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัท BEC World จำกัดมหาชนสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD บริษัทพัฒนาดีโฮมมาร์ทจำกัดหอ

การค้าอเมริกันในประเทศไทยบริษัทไตรรัตน์369จำกัดและบริษัทลิ้มพัฒนาดีซีเมนต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธรรมมงคลถาวบุญญนนทวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮ้อจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือบบส.รุ่นที่14คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าและบริษัทซานเคนเซตซูบิโคเกียวจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยวัดวีระโชติธรรมารามวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์วัดบางสมัครวัดบึงน้ำรักวัดบางปรงธรรมโชติการามและวัดตะพังคีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทวินเอดูเคชั่นจำกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยบริษัทนัทมนเซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ตจำกัดมูลนิธิสวนหลวงร.9และบริษัท ENG อินเตอร์เทรดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนากะซะจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลห้วยทรายจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลท่าขอนยางจังหวัดมหาสารคามองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชมูลนิธิสิทธิ์วัดวีระโชติธรรมารามจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรกรุงเทพมหานครท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าไหว้บังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนจิตรดากรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ท่านนี้พระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงด

วมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริณบ้านปูลารายอกาแลตาแปอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อเป็นสถานที่ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ผู้พ้นโทษที่ไม่มีที่ไปหรือไม่มีความประสงค์กลับไปสู่สภาพแวดล้อมเดิมได้เตรียมความพร้อมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุขปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน6คนโดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานราชการต่างๆอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสเข้าไปส่งเสริมเรื่องการปลูกแคคตัสและการทำเกษตรแบบผสมผสานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าไปให้ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์บอนสีและสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสเข้าไปส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพนอกจากนี้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคโลหิต22คนได้โลหิตจำนวน 9,900 ยูนิตซึ่งโลหิตจะนำไปสำรองให้แก่โรงพยาบาลที่วาดราชนครินทร์โอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจเป็นประธานเปิดลานกีฬากำลังใจตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านปูลารายอกาแลตาแปโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เพื่อเป็นสถานที่ให้สมาชิกเจ้าหน้าที่และคนในชุมชนได้ใช้พื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเช่นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายและบอลบ่อนบ้านปูลารายอกาลากาแลตาแปถือเป็นหนึ่งในโมเดลต้นแบบของการบูรณาการในการดูแลสมาชิกให้มีกำลังกายกำลังใจที่แข็งแกร่งสามารถกลับไปสู่ชุมชนและครอบครัวได้โดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำเป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้ที่อาคารกรมพระศรีสว่างควัตโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569โดยมีพิธีถวายพระพรนำโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลซึ่งมีคณะผู้บริหารบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พลเอกยุทธกรสุภาสูรรองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกซึ่งด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขโดยมีพระปณิธานอันแน่วแน่และทรงตระหนักว่าสุขภาวะของประชาชนคือรากฐานสำคัญสูง

สุดในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงนอกจากนี้มีปาฐกถาพิเศษหัวข้อสิริสินจินตภาพน้ำพระทัยเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ด้านวิทยาการแห่งพระเมตตาวิทยาการเพื่อมวลมนุษย์และวิทยาการสะท้อนความงามมีการประกาศผลรางวัลศรีสว่างควัตประจำปี2569และรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568ทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทางศิลปะและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์การกุศลคอลเลกชันสิริศิลปินแฟนตาซีที่เชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์พิกาซัสซึ่งเป็นม้าสวรรค์ตามพระจินตนาการมาเป็นลวดลายบนผลิตภัณฑ์เช่นผ้าพันคอและกระเป๋าเดินทาง

0: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรขัตยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรขัตยราชนารี4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิศวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: เปิดน้ำลดน้ำเองเย็นก็คือต้องมาลดน้ำพรวนดินเองเวลาเก็บผักเขาก็จะต้องขายเองจะมีตลาดนัดของกิจกรรมวิชาการนะคะก็จะเป็นตลาดนัดของเด็กเขาเขาจะต้องรับผิดชอบว่าตั้งแต่ปลูกตั้งแต่ขายเก็บเงินได้กำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่แล้วจะต้องพัฒนาต่อยอดยังไงค่ะอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้ปลูกฝังทั้งในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของวินัยแล้วก็ความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเขาแล้วก็เป็นการฝึกทักษะอาชีพให้กับเขาด้วย
2: ค่ะเด็กๆเข้าใจครับกับการปลูกฝังเรานะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเด็กๆ เขาเองเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์นะฮะ
1: ต้องบอกว่าเด็กๆ เข้าใจนะคะเพราะว่าในทุกๆวันเนี้ยนะคะที่เราทำมาเนี่ยปรากฏว่าเด็กเนี่ยเขาสามารถทำงานทุกอย่างเองวางแผนงานได้เวลาที่เขาจะทำอย่างเช่นเราจะมีตลาดนัดเดือนละหนึ่งครั้งเขาจะรู้ว่าอ่ะเดือนนี้เขาจะเตรียมอะไรที่จะมาขายจะวางแผนอะไรยังไงแล้วก็เวลาที่เด็กเขาจบไปอะค่ะเราว่าจากเด็กจบชั้นประถมศึกษาปีที่6ไปเด็กของเราก็คือจะมีเด็กที่เขาพร้อมเรียนต่อก็คือได้เรียนต่อแต่เด็กที่เขาไม่พร้อมที่จะเรียนต่อเขาก็สามารถประกอบอาชีพตามที่เราฝึกไปได
2: ้ค่ะอันนี้คือต้องยอมรับจริงๆเพราะว่าไม่ใช่เด็กโตเป็นเด็กประถมสามารถวางแผนเองได้
1: ใช่ใช
2: ่ว่าจะทำอะไรเลย
1: ค่ะ
2: จะกระบวนการความคิดต่างๆที่เราได้เป็นการส่งเสริมให้กับเขาไปเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะใช่
2: แล้วนอกเหนือจากนี้ครับในความที่เขาอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นการที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นละครับตรงนี้นี่เขาสะท้อนออกมาอย่างไรบ้างครับ
1: การแสดงออกทางความคิดเห็นของเด็กเนี่ยก็คือเขาก็จะมีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นประชาธิปไตยเนาะแต่เขาก็จะมีรูปแบบการแสดงความคิดเห็นที่เป็นเด็ก
2: ครับ
1: หมายความว่าเขาก็จะไม่แสดงออกในลักษณะที่เป็นการก้าวร้าว อะไรแบบนี้นะคะเขาก็ด้วยวัยที่เขาจะเป็นแค่สูงสุดคือป.6 นะคะดังนั้นคือเขาก็จะมียังมีความเป็นเด็กเวลาเขาคิดเขาจะทำอะไรก็จะเสนอแบบเด็กๆเนี่ยค่ะซึ่งคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูที่ปรึกษาเนี่ยเขาก็จะคอยดูแลให้คำปรึกษาอีกทีหนึ่งว่าเอาวิธีการคิดหรือกระบวนการคิดของเขาแบบนี้มันสามารถที่จะเสริมแรงทางบวกได้ไหมหรือเราจะเป็นการเสริมแรงทางลบก็แนะนำเด็กไปในลักษณะนั้น
2: ครับเพราะว่านี้เองก็ถือได้ว่าเราเป็นการสร้างนิเวศต่างๆนะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าในเชิงนโยบายเองเนี่ยเราก็ได้มีการที่จะทำให้ทั้ง

0: ุคลากรเองได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นหน้าที่พลเมืองนะครับสิทธิเสรีภาพต้องมาพร้อมกับหน้าที่ด้วยเมื่อเด็กๆ เขามีความสนใจเขามีความสงสัยเขามีความแสดงออกขึ้นมาเราก็สามารถที่จะเติมเต็มในเชิงบวกในพลังบวกให้กับเขาได้ด้วยนะครับความเปลี่ยนแปลงกับเด็กๆล่ะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
1: เด็กๆ เขาก็อย่างที่บอกนะคะว่าจากเดิมที่เรามองว่าเด็กบางคนเขาติดลบหรือเด็กบางคนที่เป็นศูนย์เนี่ย

0: สุจริตเขามีคุณธรรมเขามีวินัยมากขึ้นรวมถึงเขาสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้รวมถึงเขามีน้องเล็กๆอะค่ะ
1: ครับ
0: เขาก็ยังสามารถที่จะแบบปลูกฝังหรือสร้างต่อให้กับน้องเขาได้ซึ่งมันก็เป็นความภูมิใจเล็กๆของเราของคนเป็นครูอะค่ะ
1: ครับอันนี้ในเรื่องพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างครับ
0: คือด้วยสภาพแวดล้อมของเราอะนะคะแล้วก็โรงเรียนของเราเนี่ยก็คือล้อมรอบไปด้วยสวนเนาะแต่ว่าพื้นที่บริเวณโรงเรียนก็จะมีต้นไม้เยอะนะคะทีนี้เด็กๆอะเขาก็จะมองว่าเราคุณครูเนี่ยเขาก็จะให้ความรู้ว่าการที่สิ่งแวดล้อมเนี่ยต้นไม้อยู่สิ่งแวดล้อมอยู่เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยเขาก็จะให้ความสำคัญว่าก็คือมันช่วยป้องกันสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือไม่ว่าจะเป็นอันตรายจากอย่างเช่นฝนตกหรือจากอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะหวงแหนแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่าการที่เขาได้ลงมือปลูกตั้งแต่แรกได้ดูแลตั้งแต่แรกมันเป็นสิ่งที่เขาภูมิใจเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาได้ทำแล้วมันมีความสุข
1: เด็กเองสามารถเป็นต้นแบบให้กับคนในชุมชนได้ไหมครับ
0: จริงๆโครงการนี้ค่ะที่เราทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือขยายต่อชุมชนโดยการที่เด็กๆเป็นคนทำนะคะแล้วเราก็ทำเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นเรื่องของโรงเรียนเราก็คือเป็นสมุนไพรอะค่ะก็ส่งเข้าประกวดแล้วก็ขยายต่อชุมชนซึ่งชุมชนเขาก็รู้สึกว่าชื่นชมแล้วเขาก็สนับสนุนเพราะเขาบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้จังหวัดอื่นหรือบุคคลอื่นเนี่ยรู้จักโรงเรียนแล้วก็พื้นที่ของวัดน้ำรักมากขึ้น
1: ครับนี่ก็ด้วยเขาเรียกว่าด้วยความเป็นต้นแบบนะครับจากครูบาอาจารย์เองจากบุคลากรภายในโรงเรียนเองนะครับเราทำงานเนี่ยก็มีนโยบายมาอยู่แล้วจากภาครัฐนะครับลงสู่การบริหารจัดการภายในโรงเรียนแล้วก็ทำอย่างไรให้กับการวางโครงการต่างๆครับคุณผู้ชมที่จะไปปลูกฝังให้กับเด็กๆนั้นเขามีความรู้มีความเข้าใจครับโดยเฉพาะยิ่งครับกับเรื่องของคุณธรรม5หลักประการด้วยกันนะครับพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูรู้คุณเราเน้นย้ำกันในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตครับเด็กคนนึงนะครับมีการบ่มเพาะขึ้นมาให้เขาเติบโตขึ้นมาได้เนี่ยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อตัวเองแล้วก็ต่อสังคมด้วยถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนมีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ

0: ไปสูบมุกกันนักหร
1: อเนี่ยถิ่นผมรู้ทุกจุดเนี่ยของมรณะเนี่ยกระหักศอกร้อยศพจุดไหนอันตรายอ่ะผมรู้หมดแหละ
2: แต่จุดนี้น้องอาจจะไม่รู้หัวกระแทกเพียงครั้งเดียวถึงไม่ตายสมองก็ไม่เหมือนเดิมกันเอาก่อนขี่ด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
3: กลับมาเถิดวันวานกลับมาเถิดวันวาน
4: คุณรู้จักหนังดังในอดีตแค่ไหนพาคุณหวนอดีตไปกับภาพยนตร์ไทยระดับตำนานในฟิล์มวันวาน
5: สวัสดีค่ะพบกับพี่พัชราวรัยโรงแรมนรกนะคะมีการกำกับเขียนบทและลำดับภาพโดยวันนี้ที่อยู่ที่หอภาพยนตร์องค์การมหาชน
4: ทางรัฐสภาที่ PTV ช่อง10ทุกวันหยุดนักกัตเลิก
6: เราเรียกตัวพวกเรากันเองว่าเป็นออร์แกนิกเลิร์นนิ่ง
7: ค่ะ
6: ก็คือศึกษาธรรมชาติ
7: อัพไซเคิลเนี่ยก็คือคล้ายๆกับรีไซเคิลเหมือนกันแต่เราเพิ่มมูลค่าเข้าไป
8: ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 56,000 ตารางเมตรของแผงโซลาร์เซลล์ที่จะติดตั้งอยู่บนมหิดลวิทยาเขตศาลายาแห่งนี
9: ้พบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ที่รายการ We Love Earth รายการที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองโลกมากขึ้น

คุณผู้ชมครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีหน้าที่ในการบริหารจัดการครับให้พื้นที่ภายในท้องถิ่นนั้นเกิดความแข็งแรงเกิดความสมบูรณ์มีการพัฒนาเกิดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เน้นย้ำไปที่คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนครับวันนี้เองนะครับมิติใหม่ของการทำงานครับไม่ใช่เพียงแค่การนำเงินงบประมาณแผ่นดินนะครับลงไปบริหารจัดการได้อย่างคุ้มค่า

0: นะครับแล้วก็เกิดภาพเกิดผลขึ้นมาชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนครับแต่วันนี้ต้องถือได้ว่าเป็นมิติของการที่องค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นได้นำสิ่งที่ดีงามวิถีวัฒนธรรมต่างๆภายในชุมชนนั้นเข้ามาบริหารจัดการร่วมกับทางชุมชนเองด้วยนะครับเกิดขึ้นมาเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบได้ครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นนะครับไปติดตามชมกันเลยครับ
1: การคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ยังรากลึกในสังคมไทยทำให้การพัฒนาประเทศเป็นไปได้อย่างยากลำบาก
2: สมัยก่อนโกงมากเลยค่ะ
3: มีโกงกินกันมาตั้งแต่สมัยไหนได้ไหน
4: เรียกว่าทุกคนโดนกันจนชินชาไปหมดแล้วค่ะ
1: หากเรามองให้ลึกลงไปจะพบว่าปัญหานี้เกิดขึ้นในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กรหรือชุมชนอบต.บ้านใหม่ก็เป็นที่หนึ่งที่เคยประสบปัญหาคอร์รัปชันอย่างหนักไม่ต่างจากที่อื่นๆในประเทศไทย
5: ปลัดอบต.แห่งนี้แล้วพร้อมกับเจ้าหน้าที่มาหาผมมาบอกว่านายกพวกเงินเดือนจะออกไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนข้าราชการและพนักงานให้ผมเนี่ยสำรองเงินเพื่อจ่ายเงินเดือนข้าราชการและพนักงานก่อนระบบมันเป็นยังไงปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคือยังไงแต่ปรากฏว่าอบต.บ้านใหม่แห่งนี้เนี่ยตอนที่ผมเริ่มเข้ามาเป็นนายกมีเงินอยู่ทั้งอบต.แค่ 30,000 บาทเท่านั้นหนี้สินอีกประมาณเกือบ4ล้านบาทค่าไฟ4ปีไม่จ่ายเลยเป็นเงินทั้งหมด 900,000 กว่าเกือบ1ล้านค่าอาหารกลางวันเด็กหายกลางอากาศอีก 400,000 เงินประกันสังคมอีกเป็นแสนไม่ส่งเลยเงินภาษีหักหน้าที่จ่ายจากโครงการต่างๆก็ไม่นำส่งอีกเป็นแสนบาท
1: ด้วยปัญหาที่มากมายทับถมกันมาอย่างยาวนานอบต.บ้านใหม่จึงได้มองหานายกคนนอกที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้หมดไป
5: ตกใจแล้วก็แปลกใจคนบ้านใหม่เลือกใครก็ไม่รู้แล้วนิสัยใจคอเป็นอย่างไรตอนหลังเราก็มีความเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเลือกผมเนี่ยมาจากความสิ้นหวังใครก็ได้ที่เป็นคนที่ไม่ใช่คนที่นี่ไม่ใช่คนที่เขารู้จักการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของอบต.บ้านใหม่เนี่ยผมก็มาจัดรูปแบบของระบบใหม่จัดโครงสร้างการบริหารจัดการภายในใหม่ต้องใช้คำว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจฎีกาของปี2556เป็นเงินที่ทุจริตไปนั้นน่ะ6ล้านกว่าจาก7ล้านกว่ามีเงินที่ถูกต้องจริงๆแค่หลักแสนต้นๆเท่านั้นแล้วเราก็เข้มข้นในการที่ตรวจสอบถ้าใครทุจริตไม่มีการช่วยไม่มีการเอาไว้นะแล้วก็ลงดูโครงการทุกโครงการแพงไปไม่ยอมนะรายละเอียดการตรวจสอบคุณภาพไม่ดีไม่เอาทำใหม่หมดถ้าคุณยังโกงอีกผมก็ไม่เอาคุณไว้งั้นมันมีหลักของการบริหารจัดการคนที่ใช้คนให้น้อยเพื่อประหยัดงบประมาณแล้วก็ใช้คนที่มีอยู่เดิมทำงานให้คุ้มค่าบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและก็ความถูกต้องปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กให้เด็กเนี่ยรักชุมชนรักบ้านตัวเองรักประเทศของตัวเองเขาจะไม่โกงเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาโกงบ้านตัวเองจะแย่ชุมชนตัวเองแย่และประเทศตัวเองจะแย่
1: และนี่คือผลลัพธ์ของการร่วมแรงร่วมใจสร้างจิตสำนึกพัฒนาองค์กรและชุมชนอย่างยั่งยืน
5: เรากล้าพูดว่าในอำเภอมหาราชเนี่ยเราคืออันดับหนึ่งในประเทศไทยเราถือว่าไม่น้อยหน้าใครแล้วสามารถมองใครได้เต็มตาทุกแห่งทั่วประเทศน้ำต้องดีไฟฟ้าต้องสว่างเพราะชาวบ้านใช้ทุกวันถนนหนทางการคมนาคมต้องสะดวกคุณภาพชีวิตต้องดีเศรษฐกิจชุมชนการค้าขายการสร้างโอกาสให้กับชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตมีรายได้แล้วก็มีงานทำแล้วก็การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชนวันนี้ตำบลบ้านใหม่ของเราเนี่ยแทบจะไม่มีต้องทำถนนตรงไหนไฟฟ้าสว่างทั้งตำบลทุกตรอกซอกซอยโดยเฉพาะไฟฟ้าของเราเนี่ยเราถือเป็นอบต.ไฟสุ่มไก่เราใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรสานที่มีร้านค้าในตำบลของเราซึ่งเป็นการประหยัดทำให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้นแล้วชาวบ้านก็ได้รับแสงสว่างทั่วถึงทั้งตำบลเรื่องของน้ำประปาระบบประปาของเรานั้นรองรับคนถึงอีก20ปีข้างหน้ายังมีผลผลิตของชุมชนวันนี้ผมนำละมุดบ้านใหม่ขึ้นทะเบียน GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ทำให้ละมุดเนี่ยมีคุณภาพแล้วเราได้รับรางวัล KBO Knowledge Based OTOP อันดับหนึ่งของประเทศอีกหนึ่งรางวัลที่เราภาคภูมิใจคือรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเราพัฒนาจากที่แย่ที่สุดจนเป็นต้นแบบให้คนได้การเป็นองค์กรต้นแบบเนี่ยต้องมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็กล้าที่จะทำในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้า
4: ท่านนายกอุ๊เป็นนักพัฒนาตัวจริงค่ะผ่านไปทางไหนมันก็ท่านก็มองทำให้มันเจริญไปได้หมดอะค่ะแต่ก่อนคือน่ากลัวมากเดี๋ยวนี้คือสว่างมาก
3: นายกอุ๊แกเป็นคนดีมากก็คือเราเห็นณปัจจุบันนี้จริงๆแล้วคนแก่ที่60 70 80นี่ไม่มีงานทำแล้วนะคะแต่นายกอุ๊สามารถมีงานให้คนแก่ทำคิดถึงส่วนรวมของทุกคนและก็ชาวตำบลบ้านใหม่ด้วย
5: เราจะเป็นตำบลที่เจริญเราจะเป็นตำบลที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะความเจริญที่เกิดขึ้นถ้าเราอยากให้ชุมชนของเราน่าอยู่อยากให้ประเทศของเราน่าอยู่เราต้องให้ความร่วมมือกับประชาชนที่จะไม่นิ่งเฉยนะครับกับการที่เราเห็นนักการเมืองที่ไม่มีคุณภาพนิ่งเฉยกับการที่เห็นข้าราชการโกงนักการเมืองและโกงและเราต้องใส่ใจอย่างนี้มันจะทำให้ทั้งการเมืองทั้งประชาชนมีความร่วมมือกันนะครับชุมชนมีความร่วมมือกันแล้วตำบลของเราก็น่าอยู่สังคมเราก็น่าอยู่ประเทศของเราก็น่าอยู่คนก็อยากมาอยู่นะนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นที่ให้เกิดขึ้นในอนาคต
0: ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของการถอดรหัสคุณธรรมของชุมชนครับที่นำมาแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนครับโดยหลักคิดนะครับของผู้นำชุมชนแห่งนี้ครับได้มีการน้อมนำนะครับในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับในเรื่องของการที่จะเข้าใจเข้าถึงแล้วก็เกิดการพัฒนาครับจากเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนนะครับที่เกิดความยากลำบากปัญหาเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันครับจนผู้นำท้องถิ่นนั้นได้เข้าใจในปัญหาแล้วก็นำหลักคิดในเรื่องของคุณธรรม5ประการด้วยการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูรู้คุณนะครับเข้ามาแก้ไขและพัฒนาถือได้ว่าวันนี้เกิดความสำเร็จขึ้นกับชุมชนแห่งนี้ครับเรื่องราวต่างๆแบบนี้นะครับยังมีอีกมากมายครับในแอปพลิเคชันมรทัศน์ของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับที่รวบรวมนะครับในการถอดรหัสความคิดต่างๆถอดรหัสคุณธรรมต่างๆครับของแต่ละชุมชนเคยเกิดปัญหาอย่างไรกันบ้างนะครับพี่น้องประชาชนนั้นต่างคนต่างคิดครับแต่ว่าเขามาร่วมกันแก้ไขปัญหาในชุมชนของเขาได้อย่างไรแล้วก็รวมไปถึงเขาเจอแนวทางในการที่จะพัฒนาชุมชนร่วมกันได้อย่างยั่งยืนอย่างไรกันบ้างครับก็อยากให้คุณผู้ชมนะครับได้เข้าไปสัมผัสกับแอปพลิเคชันนี้ครับมรทัศน์นะครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับก็ถือได้ว่าจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญครับในการที่ทำให้เรานั้นสามารถสัมผัสได้กับคำว่าคุณธรรมด้วยพฤติกรรมที่ออกมาสร้างคุณงามความดีให้กับสังคมไทยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทางทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องการเขียนเล่าเรื่องจากภาพสอนโดยคุณครูประสิทธิ์มุสิโกคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ครับสำหรับเนื้อหาในรายวิชาภาษาไทยสำหรับเนื้อหาในรายวิชาภาษาไทยในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนรู้กันถึงกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนนะครับเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของตัวชี้วัดแล้วก็จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวชี้วัดนะครับที่นักเรียนจะต้องผ่านตัวชี้วัดเมื่อนักเรียนเรียนจบในเรื่องนี้นะครับตัวชี้วัดที่1นะครับเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ครับตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการเขียนครับคราวนี้มาดูกันต่อในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อที่1นะครับอธิความหมายหลักการและเกณฑ์การเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถูกต้องข้อที่2นะครับสามารถเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถูกต้องตามหลักการและข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางนะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการชวนเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการนำองค์ความรู้จากการเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมาเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติโดยมีคุณครูผู้สอนเป็นผู้ชวนเขียนนักเรียนเป็นผู้นำเขียนนักเรียนนะครับคราวนี้มาดูกันพร้อมๆกันถึงกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับชวนเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับองค์ความรู้หลักๆที่เราจะใช้กันในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับสิ่งแรกเลยนะครับเราจะต้องนำองค์ความรู้ที่เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วมาปรับประยุกต์ใช้สู่กระบวนการเรียนในครั้งนี้นะครับคำสั่งนะครับจงเขียนเรื่องจากภาพที่กำหนดให้นักเรียนและคุณครูปลายทางนะครับดูภาพดังต่อไปนี้นะครับภาพที่เราเห็นนะครับพร้อมทั้งเตรียมพร้อมที่จะเขียนเล่าเรื่องจากภาพโดยใช้กระบวนการเขียน2กระบวนการหลักก็คือกระบวนการที่1การตอบคำถาม3อะไรกระบวนการที่2นะครับก็คือการวางโครงเรื่องนะครับการที่เราจะเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้นะครับเราจะต้องมีความรู้ในส่วนของการเขียนนะครับในส่วนของกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับโดยประเด็นที่1นะครับก็คือการตอบคำถาม3อะไรซึ่งคำถาม3อะไรนั้นจะประกอบด้วยคำถามจำนวนกี่ข้อครับนักเรียนจะประกอบด้วยคำถามจำนวน3ข้อนะครับข้อที่1ภาพอะไรข้อที่2เห็นอะไรและข้อที่3ทำอะไรนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการวางโครงเรื่องนะครับเข้าสู่กระบวนการวางโครงเรื่องซึ่งองค์ประกอบหลักของโครงเรื่องจะประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ประเด็นที่1นะครับใครประเด็นที่2ทำอะไรประเด็นที่3ที่ไหนประเด็นที่4เมื่อไรประเด็นที่5อย่างไรนั่นเองนะครับคราวนี้มาสู่กระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพโดยนักเรียนจะต้องร่วมเขียนเล่าเรื่องจากภาพไปกันกับคุณครูนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราเข้าสู่กระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพกันเลยนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะครับมองภาพนี้นะครับนักเรียนแล้วตอบคำถาม3อะไรนะครับตอบคำถาม3อะไรภาพที่เราเห็นนักเรียนตอบคุณครูหน่อยสิครับว่าเป็นภาพอะไรเอ่ยภาพที่เราเห็นเป็นภาพอะไรเอ่ยใช่แล้วครับภาพที่เราเห็นเป็นภาพครอบครัวซึ่งครอบครัวนี้ประกอบด้วยใครบ้างครอบครัวนี้ประกอบด้วยใครบ้างประกอบด้วยคนไหนคือคุณพ่อคนไหนคือคุณพ่อคนที่ถืออะไรอยู่คนที่ถือเสียมคือคุณพ่อคนไหนคือคุณแม่ใช่เลยครับคนที่กำลังเก็บมะเขือแล้วทำไมรู้ล่ะว่าเป็นมะเขืออ๋อเห็นสีแดงแดงสีแดงแดงมะเขือสีแดงแดงผลกลมๆแสดงว่าเป็นมะเขืออะไรเอ่ย
มะเขือเทศผลสีแดงต่อไปเห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีกอันนี้เข้าสู่ประเด็นที่2แล้วนะครับภาพอะไรตอบคำถามในประเด็นนี้ก็คือภาพครอบครัวประเด็นที่2เห็นอะไรเมื่อกี้ตอบคุณครูแล้วว่าเห็นคุณพ่อต่อไปเห็นอะไรอีกเห็นคุณแม่คุณแม่สวมเสื้อสีอะไรเอ่ยคุณแม่สวมเสื้อสีม่วงนะครับต่อไปเห็นอะไรอีกจากภาพนี้ช่วยกันระดมความคิดและตอบคุณครูหน่อยสิครับติ๊กตอกติ๊กตอกต้องใช้การมองภาพอย่างละเอียดนะครับใช้การมองภาพอย่างละเอียดนะครับเห็นคุณพ่อเห็นคุณแม่ในภาพประกอบด้วยใครอีกเอ่ยมีเด็กผู้หญิงมีเด็กผู้หญิงแล้วก็มีเด็กผู้ชายมีเด็กผู้ชายคราวนี้ครั้งที่แล้วเราใช้วิธีการวิเคราะห์ว่าใครเป็นพี่เป็นน้องโดยการสังเกตลักษณะรูปร่างใช่หรือไม่ถ้าเราใช้หลักการเดียวกันล่ะมาวิเคราะห์ดูสิว่าเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชาย2คนนี้ใครคือพี่ใครคือน้องถูกต้องรู้ได้อย่างไรว่าเด็กผู้หญิงเป็นพี่ดูจากรูปร่างดูจากรูปร่างเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงจะตัวโตกว่าเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงจะตัวโตกว่าเด็กผู้ชายอันนี้เราเรียกว่าใช้กระบวนการจินตนาการจริงแล้วอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเด็กผู้หญิงตัวโตกว่าจะเป็นพี่มันอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่เราใช้ทักษะการคาดการเราใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวเราเป็นเกณฑ์การตัดสินเพื่อที่จะตอบคำถามประเด็นเห็นอะไรนำไปสู่กระบวนการวางโครงเรื่องและเขียนเรื่องในลำดับถัดไปนะครับคราวนี้เราเห็นเด็กผู้ชายเห็นอะไรอีกครับเห็นอะไรเอ่ยเห็นสุนัขเห็นอะไรอีกเห็นกระลอกเสียงดังหลังห้องบอกคุณครูว่าเห็นนกเห็นผักตอนนี้นักเรียนเริ่มเห็นค่อนข้างที่จะเยอะเก่งมากเลยครับนักเรียนตอนนี้เริ่มที่จะมองภาพอย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วสามารถตอบคุณครูได้ว่าเห็นอะไรบ้างในภาพถือว่าเป็นส่วนดีเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่กระบวนการเขียนเรื่องจากภาพนักเรียนจะต้องตอบคำถามนักเรียนจะต้องมองภาพให้ละเอียดนะครับตอบทุกประเด็นตอบทุกสิ่งที่เราเห็นในภาพนักเรียนจะตอบคุณครูแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้นะครับนักเรียนจะต้องจดบันทึกลงไปในสมุดจดบันทึกด้วยนะครับว่านักเรียนเห็นอะไรบ้างนะครับสำหรับประเด็นการตอบคำถาม3อะไรในส่วนประเด็นนี้นะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยดูแลนักเรียนในส่วนของการจดลงไปในสมุดบันทึกนะครับต่อไปเข้าสู่ประเด็นคำถามข้อที่3ทำอะไรนะครับทำอะไรในที่นี้พูดถึงลักษณะพฤติกรรมแสดงออกของตัวละครที่เราเห็นในภาพนะครับพูดถึงลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกที่เราเห็นในภาพนะครับคุณพ่อคนแรกเลยที่เราเห็นคุณพ่อกำลังทำอะไรอยู่เอ่ยคุณพ่อกำลังพรวนดินคุณพ่อกำลังพรวนดินคุณแม่กำลังทำอะไรอยู่ครับคุณแม่กำลังเด็ดมะเขือเมื่อกี้นักบอกคุณครูว่าคุณแม่กำลังเด็ดมะเขือแต่มะเขือมีผลสีแดงแสดงว่าเป็นมะเขือเทศนะครับต่อไปเด็กผู้หญิงซึ่งเราคาดการว่าเป็นพี่สาวกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังรดน้ำผักกำลังรดน้ำผักเด็กผู้ชายก็กำลังรดน้ำผักอยู่เหมือนกันนะครับคราวนี้เห็นอะไรอีกบอกคุณครูว่าเห็นสุนัขกำลังทำอะไรอยู่ตามพฤติกรรมแสดงออกของสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่นิ่งกับที่ไหมเอ่ยเมื่อเขาไม่หลับเขาก็ไม่อยู่นิ่งกับที่นะครับสุนัขต้องทำอะไรอยู่นะถ้าเราเห็นตามภาพสุนัข
วิ่งเล่นสุนัขกำลังวิ่งเล่นอยู่อันนี้จะต้องใช้ประสบการณ์ร่วมจะต้องใช้ประสบการณ์ร่วมถ้านักเรียนเคยเห็นสุนัขก็สามารถบอกถึงพฤติกรรมของสุนัขได้ต่อไปกระรอกเกาะอยู่บนต้นไม้เกาะอยู่บนต้นไม้นกก็เกาะอยู่บนต้นไม้อันนี้เราพอที่จะตอบคำถาม3อะไรนำไปสู่กระบวนการวางโครงเรื่องได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ประเด็นที่2ก็คือการวางโครงเรื่องนะครับเข้าสู่ประเด็นที่2กระบวนการวางโครงเรื่องนะครับโครงเรื่องประเด็นที่1นะครับนักเรียนใครคุณครูใช้ประเด็นคำถามเพื่อที่จะหาคำตอบในโครงเรื่องประเด็นนี้ว่าสิ่งที่เห็นในภาพมีตัวละครใดบ้างสิ่งที่เห็นในภาพมีตัวละครใดบ้างแล้วนักเรียนมาดูกันนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับสิ่งที่เห็นในภาพมีตัวละครใดบ้างแล้วดูสิว่านักเรียนเห็นเหมือนคุณครูไหมคุณครูเห็นคุณพ่อนักเรียนดูในวงกลมสีแดงในวงกลมสีแดงนะครับคนนี้คือคุณพ่อนะครับคุณพ่อต่อไปเห็นใครอีกเอ่ยคุณแม่ในวงกลมสีแดงผู้หญิงเสื้อสีม่วงคือคุณแม่นะครับต่อไปเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงสวมชุดสีเขียวเด็กผู้ชายสวมชุดสีน้ำเงินนะครับเห็นอะไรอีกเห็นสุนัขเห็นสุนัขนะครับมีใครอีกเอ่ยในภาพนี้มีนกมีนกนะครับมีกระรอกนะครับตอนนี้ใครซึ่งเป็นตัวละครในภาพประกอบด้วยจำนวนกี่ตัวละครแล้วครับตัวละครที่1คุณพ่อตัวละครที่2คุณแม่ตัวละครที่3เด็กผู้หญิงตัวละครที่4เด็กผู้ชายตัวละครที่5สุนัขตัวละครที่6นกและตัวละครที่7กระรอกนะครับอันนี้สิ่งที่เราเห็นคราวนี้คุณครูถามจำนวนหน่อยนะครับเมื่อเรามองภาพแล้วเราจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ถามถึงจำนวนในภาพที่เราเห็นมีนกจำนวนกี่ตัวในภาพที่เราเห็นมีนกจำนวนกี่ตัวใครว่า1ตัวยกมือดูดีๆนับดีๆสังเกตภาพดีๆใครว่า5ตัวยกมือใช่หรือกลับไปมองภาพให้ละเอียดอีกทีหนึ่งใครว่า2ตัวยกมือโอ้โหยกมือกันทั้งเลยนกที่เราเห็นในภาพนั้นมีจำนวน2ตัวนั่นเองนะครับนักเรียนมีจำนวน2ตัวตัวที่1สีอะไรเอ่ยตัวที่1สีอะไรเอ่ยตัวที่1สีเหลืองตัวที่1สีเหลืองตัวที่2สีฟ้าตัวที่2สีฟ้าถูกต้องนะครับในภาพที่เราเห็นมีตัวละครซึ่งเป็นนกจำนวน2ตัวนั่นเองอันนี้เราเริ่มที่จะวิเคราะห์ในส่วนของประเด็นโครงเรื่องประเด็นใครได้แล้วคราวนี้สิ่งที่คุณครูอยากจะบอกเพิ่มเติมกับนักเรียนเทคนิคในส่วนของการเขียนเรื่องจากภาพสำหรับประเด็นโครงเรื่องใครนั้นตัวละครเราสามารถที่จะตั้งชื่อให้กับตัวละครนั้นได้เราสามารถที่จะตั้งชื่อให้กับตัวละครนั้นได้แต่ข้อสำคัญเลยนะครับการตั้งชื่อจะต้องสอดคล้องกันกับตัวละครจะต้องสอดคล้องกับตัวละครไม่ใช่ว่าเด็กผู้ชายแล้วนักเรียนจะตั้งชื่อว่ากระต่ายเหมาะสมไหมเอ่ยกระต่ายคราวนี้การตั้งชื่อเหมือนกระต่ายเนี่ยกระต่ายมองถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับการตั้งชื่อดังนั้นถ้าเราคิดดีๆวิเคราะห์แล้วว่ากระต่ายเนี่ยน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงคราวนี้จะต้องตั้งชื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของตัวละครหรือลักษณะทางเพศของตัวละครด้วยนะครับคราวนี้มาดูโครงเรื่องในประเด็นที่2นะครับ
โครงเรื่องในประเด็นที่2ทำอะไรคุณครูใช้

ประเด็นคำถามที่ว่าตัวละครที่เห็นในภาพกำลังทำอะไรตัวละครที่เห็นในภาพกำลังทำอะไรคราวนี้ย้อนกลับมาดูภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวละครที่เห็นในภาพเขากำลังทำอะไรอยู่เนาะปลูกผักสวนครัวตัวละครที่เห็นในภาพเขากำลังปลูกผักสวนครัวทำอะไรอีกพรวนดินพรวนดินใครกำลังพรวนดินอยู่ครับนักเรียนใช่เลยครับคุณพ่อกำลังพรวนดินอยู่ต่อไปรดน้ำต้นไม้ใครกำลังรดน้ำต้นไม้ครับนักเรียนเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงนั่นเองนะครับต่อไปทำอะไรต่อครับเก็บมะเขือเก็บมะเขือใครกำลังเก็บมะเขืออยู่ครับนักเรียนตามภาพที่นักเรียนเห็นใครคือคนเก็บมะเขือคือคุณแม่นั่นเองคุณแม่กำลังเก็บมะเขือนักเรียนบอกคุณครูว่ามะเขือที่คุณแม่กำลังเก็บอยู่เป็นมะเขือเทศเพราะผลสีแดงนะครับผลสีแดงนะครับต่อไปการวางโครงเรื่องประเด็นถัดไปนะครับที่ไหนคุณครูใช้ประเด็นคำถามคุณครูใช้ประเด็นคำถามที่ว่าภาพที่เห็นเกิดขึ้นที่ไหนภาพที่เห็นเกิดขึ้นที่ไหนคราวนี้มาดูพร้อมกันดูภาพก่อนคราวนี้มาดูพร้อมกันดูภาพก่อนภาพที่เห็นน่าจะเป็นสถานที่เกิดเรื่องราวจากภาพเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นที่ไหนเอ่ยมีรั้วมีหลังคาบ้านมีหลังคาบ้านมีรั้วมีหลังคาบ้านแสดงว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นบริเวณใดของบ้านน่าจะเกิดขึ้นใกล้ๆบ้านนี่แหละน่าจะเป็นส่วนใดของบ้านถ้าดูจากภาพแล้วน่าจะเกิดขึ้นบริเวณสวนโดยส่วนมากแล้วถ้าเราสังเกตโดยใช้ประสบการณ์สวนที่เราเห็นสวนที่เราเห็นที่อยู่ในบริเวณบ้านน่าจะอยู่ส่วนใดของบ้านเอ่ยต้องใช้ประสบการณ์ต้องใช้จินตนาการด้วยนะครับสวนที่เราเห็นนะครับมักจะอยู่ข้างบ้านหรือหลังบ้านแต่ภาพที่เราเห็นน่าจะอยู่ส่วนใดเอ่ยน่าจะอยู่หลังบ้านนะครับน่าจะอยู่หลังบ้านเพราะเราเห็นสังเกตลักษณะของภาพแล้วนะครับว่าตอนนี้มีรั้วมีตัวบ้านหลังจากนั้นก็มีบริเวณสวนที่เราเห็นน่าจะอยู่หลังบ้านตอบคำถามนี้ภาพที่เห็นเกิดขึ้นที่ไหนตอบเสียงดังฟังชัดว่าสวนหลังบ้านคราวนี้มาดูต่อประเด็นโครงเรื่องประเด็นถัดไปได้แก่เมื่อไรภาพที่เห็นเกิดขึ้นเมื่อไรภาพที่เห็นเกิดขึ้นเมื่อไรคราวนี้เรามาสังเกตลักษณะของภาพที่เราเห็นกันก่อนนะครับเรามาสังเกตลักษณะของภาพที่เราเห็นกันก่อนภาพที่เราเห็นก็คือพฤติกรรมแสดงออกของตัวละครหลักๆจำนวน4ตัวละครตัวละครที่เป็นคุณพ่อตัวละครที่เป็นคุณแม่และตัวละครที่เป็นลูกจำนวน2คนดังนั้นพฤติกรรมแสดงออกของตัวละครแสดงให้เห็นถึงภาพของครอบครัวแสดงให้เห็นถึงภาพของครอบครัวซึ่งครอบครัวนี้มีอยู่จำนวน4คนและวันนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันและทำกิจกรรมในครอบครัวร่วมกันแสดงว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับนักเรียนการปลูกผักสวนครัวการรดน้ำผักเหมือนที่คุณครูเคยยกตัวอย่างไปแล้วนะครับน่าจะต้องเกิดขึ้นในตอนเช้าของวันและตอนเย็นของวันยังไม่มีใครนิยมที่จะรดน้ำผักหรือว่าปลูกผักพรวนดินในตอนเที่ยงวันนะครับยังไม่มีใครนิยมเพราะคุณครูบอกแล้วว่าการที่เรารดน้ำผักในตอนเที่ยงวันอาจจะทำให้ผักเหี่ยวเฉาและก็ตายได้นะครับเนื่องจากว่ามีอากาศร้อนดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดขึ้นในตอนเช้าอันนี้ยังไม่แน่นะขึ้นอยู่กับการเอาไป

เรียบเรียงประเด็นของเรื่องที่เราจะเขียนนะครับหรือเกิดขึ้นตอนเย็นหรือเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นวันหยุดทำไมถึงคุณครูบอกว่าน่าจะเกิดขึ้นวันหยุดเพราะเราเห็นสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างไรเอ่ยสมาชิกในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาและทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวนะครับดังนั้นสามารถคาดการไปได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันหยุดเราจะต้องใช้จินตนาการและประสบการณ์ร่วมกันเหมือนบ้านของนักเรียนเองการที่เราจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในบ้านโดยส่วนมากแล้วปกติเราจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในวันหยุดโดยส่วนมากจะเป็นวันอะไรเอ่ยวันหยุดถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำงานราชการก็จะหยุดในวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ถ้าคุณแม่ทำงานอย่างเช่นทำงานโรงงานอาจจะหยุดวันเดียวก็คือวันอาทิตย์นะครับการที่เราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันครัวก็จะเป็นในช่วงของวันหยุดนะครับคราวนี้มาดูโครงเรื่องในประเด็นถัดไปนะครับโครงเรื่องประเด็นอย่างไรนะครับคุณครูใช้ประเด็นคำถามนะครับตัวละครที่เห็นในภาพแสดงพฤติกรรมอย่างไรอีกครั้งนะครับตัวละครที่เห็นในภาพแสดงพฤติกรรมอย่างไรนะครับคราวนี้มาดูลักษณะของภาพก่อนว่าตัวละครที่เราเห็นในภาพนั้นแสดงพฤติกรรมอย่างไรบ้างดูกันเลยนะครับคุณพ่อกำลังพรวนดินในแปลงผักพฤติกรรมของคุณพ่อคุณพ่อทำอะไรพรวนดินพรวนดินอย่างไรพรวนดินที่ไหนพรวนดินในแปลงผักนะครับต่อไปนะครับเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายกำลังรดน้ำรดน้ำอะไรรดน้ำอย่างไรใช้บัวรดน้ำรดน้ำผักในแปลงนะครับต่อไปนะครับในส่วนของคุณแม่คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่คุณแม่กำลังเก็บมะเขือเก็บอย่างไรสังเกตภาพของคุณแม่นะครับในมือของคุณแม่ถืออะไรอยู่ด้วยในมือของคุณแม่ถือตะกร้าอยู่ด้วยนะครับคุณแม่เก็บมะเขือใส่ตะกร้านะครับในส่วนของประเด็นสุดท้ายสำหรับการวางโครงเรื่องประเด็นอย่างไรเมื่อเราวางโครงเรื่องเสร็จแล้วนะครับโดยการใช้เทคนิคการตั้งคำถามในการวางโครงเรื่องเราจะเข้าสู่กระบวนการเรียบเรียงเรื่องราวแต่คราวนี้การที่เราเรียบเรียงเรื่องราวได้นั้นเราจะต้องมีกรอบของการเขียนเรื่องเราจะต้องมีกรอบของการเขียนเรื่องหรือว่าชื่อเรื่องนั่นเองนะครับหรือว่าชื่อเรื่องนะครับคราวนี้กรอบแนวคิดการเขียนเรื่องกรอบแนวคิดของเรื่องที่เขียนนะครับผักสวนครัวรั้วกินได้ผักสวนครัวรั้วกินได้นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของเรื่องที่เราเรียบเรียงนักเรียนอ่านเรื่องราวพร้อมกันกับคุณครูเลยนะครับพร้อมแล้วนะครับนักเรียนปลายทางเรามาอ่านเรื่องราวที่เราวางโครงเรื่องที่เราตอบคำถาม3อะไรพร้อมกันกับคุณครูนะครับพร้อมแล้วมาอ่านกันเลยนะครับเช้าวันอาทิตย์แสนสดใสครอบครัวของใบข้าวและต้นกล้าช่วยกันปลูกผักสวนครัวในสวนหลังบ้านคุณพ่อพรวนดินใบข้าวและต้นกล้าช่วยกันรดน้ำผักส่วนคุณแม่เก็บมะเขือเพื่อนำไปประกอบอาหารตอนนี้ในเรื่องพูดถึงประเด็นของครอบครัวซึ่งตัวละครที่ชื่อว่าใบข้าวน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายใช่เลยครับเป็นเด็กผู้หญิงนะครับเป็นเด็กผู้หญิงตัวละครที่ชื่อว่าต้นกล้าน่าจะเป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงใช่เลยครับเป็นเด็กผู้ชายนะครับเป็นเด็กผู้ชายกำลังช่วยการปลูกผักสวนครัวในสวนหลังบ้านครอบครัวเนี่ยกำลังช่วยกันปลูกผักสวนครัวในสวนหลังบ้านนะครับคุณพ่อแสดงพฤติกรรมอย่างไรพรวนดินใบข้าวและต้นกล้าช่วยกันรดน้ำผักนะครับส

วนคุณแม่เก็บมะเขือเพื่อนำไปประกอบอาหารเรามาอ่านเรื่องกันต่อนะครับยังไม่จบนะครับยังไม่จบมาอ่านเรื่องกันต่อให้จบนะครับพ่อกับแม่บอกว่าถ้าเราผักไว้รับประทานเองจะปลอดภัยจากสารเคมีทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายและยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวจากการนำผักที่เหลือไปขายนอกจากนี้ยังสามารถใช้พื้นที่บริเวณหลังบ้านและเวลาว่างให้เกิดประโยชน์คราวนี้มาดูเรื่องกันหน่อยคุณพ่อกับคุณแม่บอกว่าถ้าเราปลูกผักไว้รับประทานเองเราจะปลอดภัยจากสารเคมีอันนี้เราได้ข้อคิดแล้วว่าผักที่เราปลูกไว้รับประทานเองนะครับนักเรียนเรารู้ถึงกระบวนการเหมือนที่คุณครูพูดไปแล้วเรารู้ถึงกระบวนการว่ากระบวนการปลูกผักของเรานั้นเราปลูกอย่างไรนะครับและที่สำคัญก็ทำให้เราปลอดภัยจากสารเคมีเนื่องจากว่าปุ๋ยที่เราใส่เราอาจจะใช้ปุ๋ยอะไรเอ่ยโดยส่วนมากแล้วโดยทั่วไปใช้ปุ๋ยเคมีแต่ถ้าเราปลูกเองใช้ปุ๋ยอะไรเอ่ยปุ๋ยคอกหรือว่าเป็นปุ๋ยหมักอาจจะหมักจากเศษใบไม้หรืออาจจะเป็นปุ๋ยจากมูลสัตว์นะครับและที่สำคัญเลยให้ข้อคิดต่อไปอีกว่าทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างน้อยอย่างน้อยใน1สัปดาห์คุณแม่ประกอบอาหารผักที่เราปลูกไว้ในสวนหลังบ้านก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตมาใช้ในการประกอบอาหารได้ทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของการซื้อผักนะครับและที่สำคัญพ่อกับแม่ยังบอกว่าสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเมื่อเราปลูกผักในจำนวนปริมาณมากเหลือจากการนำมาปรุงอาหารรับประทานแล้วเราสามารถนำไปขายนำรายได้จากการขายนั้นมาเป็นทุนการศึกษาให้กับตัวนักเรียนได้ไหมเอ่ยได้สามารถนำรายได้จากการขายมาเป็นทุนการศึกษาให้กับตัวละครในเรื่องคือใครเอ่ยเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงสามารถนำมาเป็นทุนการศึกษาให้กับใบข้าวและต้นกล้าได้และที่สำคัญเลยคุณพ่อยังบอกว่าคุณแม่ยังบอกว่าสามารถใช้พื้นที่บริเวณหลังบ้านสามารถใช้พื้นที่บริเวณหลังบ้านให้เกิดประโยชน์แทนที่ว่าเราจะปล่อยให้รกร้างนะครับเราก็นำมาทำเป็นสวนพืชผักสวนครัวในครัวเรือนของเราปลูกไว้รับประทานเองอีกอย่างที่สำคัญถ้าเราไม่จำหน่ายเราไม่เอาไปขายเราสามารถเอาไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านได้อันนี้เป็นการสร้างมิตรภาพสามารถมีเพื่อนบ้านต่อไปเพื่อนบ้านก็มีอะไรก็นำมาแบ่งปันให้กับเรานะครับอีกอย่างใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์แล้วยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยเวลาว่างแสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นช่วงเช้าของวันหรือช่วงเย็นของวันอีกทั้งน่าจะคาดการได้ว่าเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นในช่วงของวันหยุดเพราะเป็นช่วงเวลาว่างและทุกคนในครอบครัวว่างพร้อมกันนั่นเองเราก็ได้อ่านเรื่องไปแล้วนะครับนำกระบวนการตอบคำถาม3อะไรตลอดถึงการวางโครงเรื่องมาสู่กระบวนการปฏิบัติฝึกเขียนตามคุณครูนะครับซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ที่เราได้เรียนรู้ไปมาปรับใช้นะครับครับเรามาต่อกันในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับคราวนี้เรามาดูถึงลักษณะของการใช้ภาษาในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพในแต่ละประเด็นซึ่งเป็นข้อกำหนดในส่วนของการสร้างผลงานการเขียนของเรากันเลยนะครับประเด็นที่1 นะครับในส่วนของการเขียนสะกดคำได้ถูกต้องนะครับก็เป็นลักษณะของการเขียนคำได้ถูกต้องตามหลักการไม่เขียนสะกดคำผิดหรือเขียนสะกดตามเสียงพูดนะครับ

คราวนี้เรามาดูตัวอย่างถึงลักษณะของการเขียนสะกดคำกันนะครับเขียนสะกดผิดนะครับอย่างเช่นคำว่าอะไรครับนักเรียนอ่านเสียงดังฟังชัดหน่อยนะครับคำที่1 นะครับคำว่าไกลนะครับเขียนสะกดเป็นไกลแต่ใช้พยัญชนะตัวรอเรือนะครับคำที่2คำว่าอะไรครับนักเรียนใช่เลยนะครับผูกพันนะครับแต่เขียนสะกดเป็นผูกพันซึ่งมีทอธงกาลันนะครับต่อไปมาดูในส่วนของลักษณะที่2นะครับการเขียนสะกดผิดตามเสียงพูดนะครับอย่างเช่นคำที่เรามักจะเขียนผิดกันเป็นอย่างมากเลยนะครับคำว่าเขามักจะเขียนสะกดผิดเป็นคำว่าเขาส่วนคำที่2คำว่าอย่างไรเรามักจะเขียนสะกดผิดเป็นยังไงอันนี้สะกดผิดตามเสียงพูดนั่นเองนะครับเรามาดูกันต่อกันเลยนะครับสำหรับประเด็นที่2นะครับในเรื่องของการใช้ไม้ยมกนะครับในเรื่องของการใช้ไม้ยมกนะครับประเด็นที่1นะครับใช้ไม้ยมกในที่ที่ไม่ควรใช้เช่นนะครับตัวอย่างเช่นคนคนนั้นควรใช้เป็นคำว่าคนคนนั้นนะครับคนคนนั้นต่อไปนะครับประเด็นที่2นะครับของเขานะครับควรใช้ว่าของเขานะครับดังนั้นใช้ไม้ยมกในที่ที่ไม่ควรใช้นะครับต้องปรับให้ถูกต้องนะครับต่อไปประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2ตำแหน่งที่ควรใช้แต่ไม่ใช้อย่างเช่นคำว่าบ่อยๆนะครับซึ่งคุณครูจะเห็นอยู่บ่อยๆเลยนะครับบ่อยๆอันนี้ควรใช้ไม้ยมกนะครับเขียนคำว่าบ่อยคำเดียวและก็ต่อท้ายด้วยไม้ยมกนะครับต่อไปที่เห็นเป็นอย่างมากเลยนะครับก็คือชอบมากๆควรใช้ว่าชอบมากๆซึ่งเราจะเขียนคำว่ามากคำเดียวเราจะเขียนคำว่ามากคำเดียวหลังจากนั้นใช้เครื่องหมายไม้ยมกนะครับต่อไปประเด็นที่3นะครับใช้ไม้ยมกเกินต่อไปประเด็นที่3นะครับใช้ไม้ยมกมากเกินนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่คุณครูเขียนมาให้นะครับตัวอย่างที่คุณครูเขียนมาให้นะครับตัวอย่างที่คุณครูให้นักเรียนดูนะครับคำว่าเรื่อยๆมีไม้ยมกทั้งหมดกี่เครื่องหมายใช้ไม้ยมกซ้ำกันถึง3ครั้งเลยทีเดียวนะครับควรใช้ว่าเรื่อยๆใช้เพียงแค่อันเดียวนะครับใช้เพียงแค่ตัวเดียวนะครับต่อไปนะครับประเด็นของการใช้คำตรงตามความหมายนะครับใช้คำถูกต้องตรงความหมายตามที่ต้องการจะสื่อสารนะครับดูตัวอย่างนะครับเธออ้วนเพราะกินจุกจิกเธออ้วนเพราะกินจุกจิกเธออ้วนเพราะว่าเธอกินจุกคราวนี้คำว่าจุกจิกในที่นี้เป็นคำตรงความหมายไหมไม่ได้ตรงความหมายคำว่าจุกจิกนี้สื่อความถึงแสดงกริยาอาการถึงกวนใจอาการถึงความกวนใจจริงๆที่ถูกต้องแล้วนะครับการใช้คำตรงความหมายนะครับเราจะต้องเปลี่ยนคำว่าจุกจิกเป็นอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางอ่านพร้อมกันตัวสีแดงบรรทัดด้านล่างใช่เลยครับจะต้องใช้คำว่าจุบจิบเธออ้วนเพราะชอบกินจุบจิบอันนี้สื่อความให้เห็นว่ากินพร่ำเพรื่อนะครับกินพร่ำเพรื่อต่อไปในส่วนของการใช้ภาษาในประเด็นถัดไปนะครับก็คือการใช้ถ้อยคำสำนวนให้ถูกต้องนะครับใช้ถ้อยคำสำนวนให้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทนะครับมาดูตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างนักเรียนอ่านตัวอย่างพร้อมกันกับคุณครูนะครับมีแมว1ตัวทะเลาะกันอยู่มีแมว1ตัวทะเลาะกันอยู่ใช้ถ้อยคำสำนวนถูกไหมเอ่ยถูกไหมล่ะแมว1ตัวทะเลาะกับใครไม่ได้แมวจะทะเลาะกันอยู่ไม่ได้ดังนั้นลักษณะของการใช้ถ้อยคำสำนวนในการสื่อสารประโยคนี้เราจะต้องเปลี่ยนจำนวนจะต้องเปลี่ยนจำนวนของอะไรจำนวนของแมวนะครับ
มีแมว2ตัวทะเลาะกันอยู่ดังนั้นปริมาณจำนวน1ทะเลาะกับตัวเองสื่อความไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของเรื่องนะครับดังนั้นในประโยคนี้เราจะต้องเปลี่ยนเป็นมีแมว2ตัวทะเลาะกันอยู่นะครับมีแมว2ตัวทะเลาะกันอยู่นะครับต่อไปในประเด็นถัดไปนะครับก็คือการเขียนประโยคที่สมบูรณ์สื่อความได้เขียนประโยคที่สมบูรณ์สื่อความได้นะครับสิ่งที่ควรคำนึงถึงเลยนะครับเราไม่เขียนประโยคที่ไม่สามารถสื่อความได้ไม่เขียนประโยคไม่สื่อความลงไปในงานเขียนของเรานะครับในงานเขียนเล่าเรื่องจากภาพของเรานะครับอย่างเช่นตัวอย่างประโยคที่เราเขียนแล้วไม่สามารถสื่อความได้เช่นอ่านดังๆพร้อมกัน1 2 3ตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1ลิงมีชีวิตที่โตขึ้นเป็นอย่างไรลิงมีชีวิตที่โตขึ้นสื่อความได้เข้าใจไหมเอ่ยไม่เข้าใจอ่ะมีชีวิตที่โตขึ้นเป็นอย่างไรสื่อความได้แต่ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าลิงมีชีวิตที่โตขึ้นเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรต่อไปตัวอย่างที่สองเขาเสียชีวิตจากการเป็นโรคส่วนตัวโรคส่วนตัวเป็นอย่างไรครับนักเรียนเข้าใจไหมเมื่อเราเขียนลงไปในงานเขียนแล้วไม่สามารถที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ว่าลักษณะของคำว่าโรคส่วนตัวเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราปรับประโยคอย่างเช่นเขาเสียชีวิตจากการเป็นโรคประจำตัวอันนี้พอจะเข้าใจและสื่อความได้ว่าบุคคลที่เสียชีวิตมีโรคประจำตัวดังนั้นเสียชีวิตเนื่องด้วยโรคประจำตัวของตัวเองนะครับต่อไปประเด็นที่2เลยเรียงลำดับคำในประโยคไม่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นนะครับมีคนมาขอเลี้ยงสุนัขจากวัดไปนักเรียนอ่านประโยคนี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรลักษณะของการเรียงประโยคสับสนคุณครูก็ยังสับสนเลยว่ามีคนมาขอเลี้ยงสุนัขจากวัดไปดังนั้นการเรียงลำดับคำในประโยคจะต้องเรียงตามโครงสร้างของประโยคประกอบด้วยประธานกริยากรรมประโยค3ส่วนตามที่เราเคยเรียนมานะครับดังนั้นเมื่อเราจะเรียงประโยคใหม่นะครับในประโยคตัวอย่างนะครับเราจะเรียงได้ว่ามีคนมาขอสุนัขจากวัดไปเลี้ยงมีคนมาขอสุนัขจากวัดไปเลี้ยงนะครับจะต้องสลับตำแหน่งของคำนะครับจะต้องสลับตำแหน่งของคำให้เป็นประโยคที่สามารถสื่อความหมายได้เข้าใจนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของการเขียนประโยคที่สมบูรณ์สื่อความได้นะครับประเด็นที่3นะครับไม่เขียนประโยคที่ไม่สมบูรณ์ไม่จบความอย่างเช่นตัวอย่างนะครับที่คุณครูยกมานะครับนักเรียนอ่านประโยคที่1นะครับผู้ชายที่เดินอยู่ข้างหน้าที่กำลังก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่นักเรียนอ่านประโยคนี้แล้วเข้าใจความหมายไหมว่าเขาต้องการสื่อความถึงอะไรนักเรียนมีความรู้สึกไหมว่าประโยคนี้เหมือนเขียนแล้วยังไม่จบประโยคและเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์นะครับคราวนี้เมื่อเรามาปรับแก้ประโยคนี้อ่านตัวอย่างด้านล่างนะครับผู้ชายที่เดินอยู่ข้างหน้าที่กำลังก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ตกลงไปในท่อเป็นอย่างไรล่ะเมื่อเราแก้ไขประโยคแล้วทำให้เราเข้าใจความหมายของสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารบอกให้เราได้รับรู้ว่าผู้ชายที่เดินอยู่ข้างหน้าคนนั้นคนที่กำลังก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือขณะที่เดินอยู่นั่นน่ะตกลงไปในท่อก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ดูทางแต่ดูโทรศัพท์มือถืออันนี้แหละเป็นประโยคที่สมบูรณ์เมื่อเขียนไปในเรื่องที่เราเขียนเล่าเรื่องจากภาพก็สามารถที่จะสื่อความให้ผู้อ่านเนื้อความของเราได้สมบูรณ์และก็เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารนะครับต่อไปนะครับในส่วนของการใช้ภาษาการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับเราจะไม่ใช้ภาษาถิ่นนะครับนักเรียนอ่านตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้พร้อมๆกันนะครับอ่านพร้อมคุณครูเลยนะครับแมวถามหนูว่า
จ้าเป็นหยังหนูตอบว่าฉันปวดท้องมากเพราะกินยานัดไปอีกครั้งนะครับแมวถามหนูว่าเจ้าเป็นหยังหนูก็เลยตอบแมวกลับว่าตอบกลับว่าอย่างไรครับนักเรียนตอบกลับว่าฉันปวดท้องมากเพราะกินยานัดไปคราวนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตเลยนะครับคำที่คุณครูใช้ตัวอักษรสีแดงคำที่หนึ่งคำว่าเป็นหยังเป็นหยังเป็นภาษาถิ่นอีสานหมายถึงเป็นอย่างไรต่อไปคำตอบของหนูหนูบอกว่าฉันปวดท้องมากเพราะฉันกินยานัดไปยานัดเป็นภาษาถิ่นใต้หมายถึงสับปะรดนะครับคราวนี้การที่เราสร้างผลงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพถ้าเกิดว่าคนที่อ่านไม่ใช่คนในถิ่นตามลักษณะของการใช้ภาษาที่เราใช้เขาสามารถอ่านงานเขียนของเราได้เข้าใจตามที่เราต้องการสื่อสารไหมครับเราก็เขาก็ไม่สามารถที่จะอ่านงานเขียนของเราได้เข้าใจตามที่เราต้องการสื่อสารดังนั้นก็เป็นปัญหาอีกแหละในเรื่องของการสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจดังนั้นเราจะไม่ใช้ภาษาถิ่นในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับอันนี้จะต้องตระหนักไว้เลยนะครับให้ใช้ภาษาไทยที่เป็นภาษาไทยกลางมาตรฐานนั้นนะครับเป็นภาษาไทยที่เราใช้กันใช้สื่อสารสื่อความกันเข้าใจได้ในทุกภาคไม่ว่าผู้อ่านจะเป็นใครก็ตามเมื่อมาอ่านผลงานการเขียนของเราแล้วสามารถที่จะเข้าใจความหมายในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารและสื่อความกับเขาได้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของการใช้ภาษาในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพในประเด็นถัดไปกันนะครับไม่ใช้อักษรย่อนะครับไม่ใช้อักษรย่อในการเขียนนะครับลักษณะของการใช้อักษรย่อในการเขียนจะมีข้อยกเว้นให้ใช้ได้เพียงแค่2คำเท่านั้นก็คือพุทธศักราชกับคริสตศักราชนะครับและที่สำคัญเลยเราจะไม่ใช้อักษรย่อในการเขียนอย่างเช่นตัวอย่างนะครับรอจุดรอจุดควรใช้เป็นโรงเรียนนะครับอจุดควรใช้เป็นอำเภออันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณครูยกมาซึ่งคุณครูอ่านในงานเขียนของนักเรียนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนต้นทางหรือนักเรียนปลายทางที่คุณครูผู้สอนกำลังสอนอยู่ก็คงจะเจอปัญหาเดียวกันกับคุณครูก็คือนักเรียนจะใช้อักษรย่อในการเขียนงานเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับซึ่งเราจะไม่นิยมใช้อักษรย่อนะครับให้เขียนเป็นคำเต็มเพื่อสะดวกในการสื่อสารนะครับบางครั้งการใช้อักษรย่อก็สามารถทำให้ผู้อ่านไม่เข้าใจแล้วก็สื่อความหมายผิดนะครับเราก็มาดูกันต่อในส่วนของการใช้ภาษาในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพในประเด็นถัดไปนะครับก็คือการเว้นวรรคคำได้โดยไม่ทำให้เข้าใจผิดนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับในการชำเราต้องไม่ใช้มีดคมๆปาดตางงไหมเอ่ยชำเราในการชำเราคืออะไรชำเราต้องใช้มีดด้วยแล้วก็ต้องปาดตาดูโหดร้ายอันนี้ลักษณะของการเว้นวรรคตอนของเราเนี่ยเหมือนที่คุณครูเคยบอกว่าลักษณะของการเว้นวรรคตอนเว้นวรรคผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับทำให้ผู้อ่านเนี่ยไม่เข้าใจความหมายของการสื่อสารที่เราต้องการสื่อสารกับเขาได้ดังนั้นในประโยคนี้เราสมควรจะแก้ไขว่าในการชำเราต้องใช้มีดคมๆปาดตาเมื่อแก้ไขประโยคแล้วสามารถเข้าใจความหมายได้ไหมครับเข้าใจได้ว่าในการช้ำเนี่ยในการช้ำอันนี้เป็นลักษณะของการขยายพันธุ์ต้นไม้นั่นเองนะครับแต่ถ้าในประโยคข้างบนในการช้ำเราต้องใช้มีดคมๆปาดตามันดูโหดร้ายอันนี้แหละทำให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายผิดดังนั้นเราควรตระหนักในเรื่องของการเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องนะครับสำหรับประเด็นของการใช้ภาษาในการสร้างสรรค์ผลงานเขียนเล่าเรื่องจากภาพก็จบไปแล้วต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของการวิเคราะห์ผลงานเขียนเล่าเรื่องจากภาพกันเราจะนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนที่ผ่านมานะครับมาใช้ในส่วนของการวิเคราะห์ผลงานเขียนคราวนี้เรามาดูตัวอย่างผลงานเขียนนะครับเป็นผลงานเขียนจากนักเรียน
ที่คุณครูสอนแต่คุณครูไม่บอกว่าใครนะครับมาดูผลงานเขียนกันเลยไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูผลงานเขียนกันเลยนะครับผลงานเขียนที่เราจะดูกันเกิดขึ้นจากภาพภาพนี้เกิดขึ้นจากภาพภาพนี้นะครับเรามาอ่านตัวอย่างกันนะครับนักเรียนปลายทางอ่านตามคุณครูนะครับอ่านเสียง

ช่วยคุณพ่อคุณแม่โดยแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบต้นกล้ารับผิดชอบปัดฝุ่นกวาดขยะที่พื้นส่วนก้านจะช่วยจัดของและถูพื้นเนื่องด้วยต้นกล้ากับก้านทำการบ้านเสร็จแรกวันศุกร์แล้วที่โรงเรียนจึงทำให้ยังเวลาว่างๆทั้งสองคนดีใจมากเลยที่ได้ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่และรับปากว่าจะเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่คราวนี้ลักษณะของงานเขียนที่คุณครูยกมาให้นักเรียนอ่านนั้นเมื่ออ่านแล้วสังเกตได้ว่ายังมีข้อบกพร่องอยู่ยังมีข้อบกพร่องอยู่คราวนี้มาดูแต่ละจุดกันเลยนะครับว่าบกพร่องในส่วนใดบ้างนะครับส่วนที่1 นะครับทุกหัวเช้าเป็นลักษณะของการใช้ภาษาซึ่งเป็นภาษาอะไรเอ่ยภาษาถิ่นใต้นั่นเองทุกหัวเช้านะครับแต่คุณครูก็ยังไม่บอกว่าเมื่อเราปรับแก้ข้อความผลงานการเขียนฉบับนี้แล้วนะครับเราจะใช้คำใดแทนนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับแก้กันตอนหลังนะครับโดยแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบต้นกล้ารับผิดชอบปัดฝุ่นโดยแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบต้นกล้ารับผิดชอบปัดฝุ่นคราวนี้ดูลักษณะของการใช้คำว่ารับผิดชอบกับรับผิดชอบเป็นลักษณะของการใช้คำซ้ำนั่นเองเป็นลักษณะของการใช้คำซ้ำนะครับต่อไปนะครับประเด็นถัดไปนะครับแรกวันศุกร์เนื่องด้วยต้นกล้ากับก้านทำการบ้านเสร็จแรกวันศุกร์คำว่าแรกวันศุกร์นะครับแรกวันศุกร์เป็นลักษณะของการใช้ภาษาถิ่นใต้อีกแล้วนะครับต่อไปนะครับจึงทำให้ยังเวลาว่างๆจึงทำให้ยังเวลาว่างๆยังเวลาว่างๆก็เป็นลักษณะของการใช้ภาษาถิ่นและที่สำคัญเลยสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ยในงานเขียนที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างในเรื่องของการใช้อักษรย่อรอจุดตรงนี้เราจะไม่ใช้อักษรย่อนะครับนักเรียนเราจะใช้เขียนคำเต็มไปเลยนะครับรอจุดหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรเอ่ยใช่แล้วนะครับหมายถึงโรงเรียนเพราะเนื้อความบอกว่าเนื่องด้วยต้นกล้ากับการทำการบ้านเสร็จแรกวันศุกร์แล้วที่โรงเรียนจึงทำให้ยังเวลาว่างๆจึงทำให้ยังเวลาว่างๆนะครับต่อไปนะครับมาดูกันต่อนะครับทั้งสองคนดีใจมากเลยที่ได้ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่และรับปากเป็นลักษณะของการใช้ภาษามาตรฐานไหมไม่ใช่ภาษามาตรฐานนะรับปากเป็นลักษณะของการใช้ภาษาที่เราใช้ในการสื่อสารการระหว่างบุคคลเราเรียกว่าภาษาพูดหรือภาษาปากดังนั้นเรามาดูผลงานการเขียนเมื่อเราปรับแก้แล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งที่สังเกตได้ชัดเจนในผลงานการเขียนฉบับนี้นะครับลักษณะของการเว้นวรรคตอนลักษณะของการเว้นวรรคตอนเป็นอย่างไรเอ่ยเว้นวรรคตอนยังไม่ถูกต้องเว้นวรรคตอนยังไม่ถูกต้องนะครับที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับตรงที่คุณครูบอกว่าใช้คำซ้ำจริงๆแล้วตรงนี้ก็จะต้องเว้นวรรคด้วยนะครับเพื่อช่วยคุณพ่อคุณแม่โดยแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบตรงนี้เว้นวรรคนะครับหลังจากนั้นก็มาเริ่มประโยคใหม่นะครับเขียนต่อไปว่าต้นกล้ารับผิดชอบปัดฝุ่นกวาดขยะที่พื้นนะครับตรงนี้การเว้นวรรคตอนนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของเนื้อหาที่เราปรับแก้เรียบร้อยแล้วและมาอ่านเนื้อหาฉบับปรับแก้พร้อมๆกันนะครับนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านเนื้อหาตามคุณครูนะครับในทุกตอนเช้าวันเสาร์ต้นกล้ากับก้านตกลงกันว่าจะช่วยกันทำความสะอาดบ้านเพื่อช่วยคุณพ่อคุณแม่โดยแบ่งหน้าที่กันต้นกล้ารับผิดชอบปัดฝุ่นกวาดขยะที่พื้นก้านช่วยจัดของและถูพื้นเนื่องด้วยต้นกล้ากับก้านทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่วันศุกร์ตอนเย็นที่โรงเรียนจึงทำให้มีเวลาว่างทั้งสองคนดีใจมากที่ได้

ให้ช่วยทำงานบ้านและสัญญากับคุณพ่อคุณแม่ว่าจะเป็นลูกที่ดีอันนี้คือเนื้อความที่เราปรับแก้เรียบร้อยแล้วนะครับตัดในเรื่องของการใช้ภาษาถิ่นตัดในส่วนของการเว้นวรรคตอนเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องตัดในส่วนของลักษณะของการใช้คำที่ไม่สมควรจะใช้ออกไปปรับให้มันเป็นลักษณะของการเขียนที่ใช้ภาษาไทยมาตรฐานก็ทำให้เรื่องราวที่เราปรับแก้นั้นน่าอ่านมากยิ่งขึ้นนะครับครับนักเรียนเราจะมาดูกันในประเด็นถัดไปสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับในส่วนของเรื่องกลวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับประเด็นที่หนึ่งเลยนะครับเราจะต้องใช้คำง่ายๆเขียนถูกต้องตรงตามความหมายนะครับใช้คำง่ายๆก็เหมือนที่คุณครูเคยบอกว่าเราจะต้องฝึกเขียนคำและก็นำคำนั้นมาแต่งประโยคเพื่อสร้างความคุ้นชินกับตัวนักเรียนเองหลังจากนั้นนำคำที่เราฝึกเขียนที่เราฝึกแต่งประโยคมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวนะครับประเด็นที่สองนะครับไม่เขียนวกวนนะครับประเด็นที่สามนะครับเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายนะครับทำให้ผู้อ่านสนใจที่จะอ่านงานเขียนที่เราเขียนนะครับต่อไปนะครับประเด็นที่สี่นะครับสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมนะครับประเด็นที่ห้านะครับศึกษาและยึดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเขียนนะครับเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพของนักเรียนได้อย่างน่าสนใจและชวนอ่านนะครับและชวนติดตามนะครับสำหรับเนื้อหาการเรียนในวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับเนื้อหาการเรียนในครั้งถัดไปนะครับเราจะเข้าสู่กระบวนการฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับใบงานเรื่องการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้เลยนะครับหนังสือเรียนหนังสือแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาภาทีนะครับและสมุดจดบันทึกนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเราได้เรียนรู้กันไปในเรื่องขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับก็ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้หลักที่จะนำไปสู่กระบวนการเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับก็หวังว่านักเรียนจะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการสร้างปฏิบัติผลงานการเขียนนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสวัสดีครับ

0: ดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนมาพบกับผมอีกแล้วครับนายหิมครับคุณผู้ชมรายการของเรานี่ไปสัมภาษณ์มาหลากหลายอาชีพแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านล้างรถนะครับผู้บริหารบริษัทโฆษณาครับผู้กำกับพันล้านอดีตนักฟุตบอลครับโอ้โหแต่ละคนนี่มีวิธีการจัดการเรื่องของการวางแผนทางการเงินที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับไปพบกับอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คือลูกชาวนาครับ
1: คุณมานพแก้วโกยจากลูกชาวนาเริ่มต้นด้วยต้นทุนจากดินคุณมานพเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองได้เห็นความเป็นอาชีพเกษตรกรของคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กทำให้เขามีเรื่องฝังใจจากที่ได้เห็นนายทุนพ่อค้าคนกลางกดขี่ราคาข้าวมาตั้งแต่เล็กเลยเป็นโจทย์และแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนเรื่องฝังใจให้กลายเป็นอุดมการณ์อยากจะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่มีอยู่และพัฒนาอะไรสักอย่างเพื่อชุมชนด้วยความพยายามจึงทำให้คุณมานพได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยและใช้โอกาสนี้ศึกษาการแปรรูปอาหารการวางแผนธุรกิจและการทำวิจัยจนจบการศึกษาในที่สุดคุณมานพก็สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกด้วยวิธีคิดแบบวิจัยพัฒนาต่อยอด3คำนี้น่าจะมีรายละเอียดอะไรมากมายให้เราค้นหากันเลยครับ
0: สวัสดีครับพี่มานพนะครับวันนี้เราก็อยู่กันแล้วนะครับและนี่ครับคือแขกรับเชิญของเราครับที่จะมาร่วมพูดคุยก่อนอื่นเลยครับผมต้องขออนุญาตครับเรียกพี่มานพเนี่ยนะครับและขออนุญาตให้พี่มานพช่วยเล่านะครับถึงประวัติของพี่หน่อยว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไรผมจะได้ทำความรู้จักไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมด้วยครับ
2: ครับผมก็เป็นลูกชาวนาคนนึงนะครับที่ในอดีตครอบครัวมีความยากจนและยากลำบากนะครับคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลายคนนะครับชาวนาในอดีตนะครับจะต้องมีภาระในการเลี้ยงดูลูกแต่ว่าผลผลิตที่เขามีก็คือข้าวเนี่ยมีน้อยนะครับพอมีผลผลิตออกมาก็ได้รับการเอาเปรียบหรือโดนกดราคาโดยพ่อค้าคนกลางอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็เห็นความยากลำบากของพ่อแม่ครับ จึงได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะครับหาความรู้นะครับจนได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ประถมจนมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ตระหนักว่าความรู้ที่ได้เนี่ยเมื่อจบแล้วจะต้องนำไปใช้ประโยชน์นะครับตอบแทนสังคมนะครับโดยเฉพาะการกตัญญูต่อบ้านเกิดแล้วก็อาชีพชาวนาของพ่อแม่นะครับ
0: เริ่มต้นจากการเป็นลูกชาวนาแล้วก็เห็นวิถีชีวิตตั้งแต่เด็กจนโต
2: ครับ
0: โอ้โหแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆนี่พี่เห็นอะไรบ้างครับเกี่ยวกับในเรื่องของนาข้าวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวตอนเด็กๆสมัยนั้นกับสมัยนี้มันแตกต่างกันยังไงฮะ
2: ในอดีตคือเราเป็นชาวนาที่อยู่กลางทุ่งกุหลาบร้องไห
0: ้
2: ความแห้งแล้งความยากลำบากเมื่อก่อนเนี่ยจะสูงมากทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าชาวนาเนี่ยมีระบบชลประทานเข้ามาช่วยในระดับนึงแต่สมัยก่อนชีวิตชาวนาเนี่ยยากลำบากตรงที่ว่าการเป็นอยู่การอยู่การกินเนี่ยไม่มีแหล่งที่จะซื้อเหมือนทุกวันนี
0: ้
2: ก็อยู่กับดินฟ้าอากาศนะครับกินหากินอาหารตามมีตามเกิดแล้วก็ฐานะยากจนจากการที่มีนาจำนวนน้อยมีลูก

0: มากๆเนี่ยทำให้คนเป็นชาวนาสมัยก่อนต้องทิ้งครอบครัวมารับจ้างในกรุงเทพครับผมซึ่ง
1: ตอนนั้นคุณพ่อของพี่มานพทำอะไรฮะ
0: ตอนนั้นคุณพ่อเนี่ยหลังจากเสร็จช่วงทำนาต้องมาขับรับจ้างขับรถสิบล้อในกรุงเทพคุณแม่ต้องเลี้ยงลูกอยู่ห้าคนที่จังหวัดสุรินทร์นะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นความยากลำบากที่ครอบครัวของชาวนาต้องเผชิญ
1: ครับผม
0: ประกอบกับผลผลิตที่เราเดาได้เนี่ยมีราคาตกต่ำในช่วงที่เราขายข้าวเนี่ยขายพร้อมกันก็จะโดนกดราคาด้วยความคุณก
1: านอกจากดินจะแห้งแล้งแล
0: ้
1: วชีวิตฝนก็ไม่ค่อยตก
0: ครับ
1: การเดินทางอะไรทุกอย่างก็ลำบากนะครับแล้วก็ชีวิตก็ลำบากมากยังโดนกดราคาข้าวอีกตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับพี
0: ่หนึ่งคือตั้งคำถามกับตัวเองว่าการที่เราเห็นพ่อแม่เราทำนาตากตำเนี่ย6เดือนในการตั้งแต่เตรียมดินการปลูกจนเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตมาพอไปขายมันไม่สามารถที่จะช่วยให้มีความมั่นคงยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองได
1: ้
0: ก็ฉุกคิดว่าทำไมแล้วเราจะทำยังไงกับผลผลิตข้าวที่เรามีเนี่ยให้มันมีคุณค่ามากกว่าเดิมขึ้นมาได้บ้างเราจะต้องทำยังไงนั่นยังเกิดคำถามอยู
1: ่
0: นะครับเพราะเด็กเนาะก็ยังไม่ได้ฉุกคิดอะไรมาก
1: ครับผม
0: ครับแต่พอเติบโตมาในระดับหนึ่งได้เรียนรู้ก็เริ่มที่จะสั่งสมความรู้ว่าข้าวที่เรามีเนี่ยมันมีประโยชน์มีคุณค่ามากจะเอามาต่อยอดทำอะไรได้บ้าง
1: นี
0: ่เนี่ยครับเป็นจุดเริ่มต้นของอุดมการณ์ที่จะมาพัฒนา
1: ที่จะมาพัฒนานอกจากนั้นเริ่มมีอุดมการณ์แล้วตัดสินใจตอนไหนที่จะเข้าเรียนคณะอะไรฮะ
0: เมื่อจบมัธยมตอนปลายก็ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1: ครับผม
0: ด้วยตอนนั้นเนี่ยมีความตั้งใจเบื้องต้นแหละว่าเราจะได้ใช้ความรู้วิศวเคมีเนี่ยประกอบอาชีพ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งเงินมาให้ทางบ้านให้มีฐานะที่ดีขึ้น
1: ครับผม
0: แล้วก็แต่พอเราเรียนไปในระดับนึงเรามีความรู้เรื่องเคมีมากขึ้น
1: อ
0: ันนี้คือจุดที่ผนวกกับแนวความคิดเดิมคือความกตัญญูที่จะกลับมาพัฒนาข้าวกับอาชีพชาวนาก็บวกกันเป็นแนวคิดที่ว่าเราจะต้องกลับชุมชนนำความรู้กลับมาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวอย่างยั่งยืน
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับจากลูกชาวนาครับจนมาถึงหนุ่มมหาวิทยาลัยและตอนนี้ครับเป็นนักพัฒนาข้าวเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อครับกับพี่มานพแก้วโกยครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณมานพแก้วโกยครับเป็นนักลงทุนคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นทำธุรกิจทันทีหลังจากเรียนจบและต้นทุนที่เริ่มก็คือดินโดยการเลือกต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของที่บ้านจนสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมายืนอยู่จุดที่ใฝ่ฝันได้
1: ผู้ชมครับและนี่แหละครับคือการลงทุนเพิ่มค่าครับจากข้าวอินทรีย์ธรรมดาครับไปสู่ข้าวออร์แกนิกครับที่มีมูลค่ามากขึ้นครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้าวออร์แกนิกข้าวออร์แกนิกคืออะไรฮะ
2: ข้าวออร์แกนิกนะครับคือข้าวที่เราปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีและสารพิษและยังไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมครับคือช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศไปในตัวด้วยตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบที่จะมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย
1: ์ครับ
2: เป็นปุ๋ยที่จะใช้ในการปลูกข้าวออร์แกนิกเนี่ยก็ต้องไม่ได้มาจากแหล่งที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาจากไม่ได้เป็นของเสียจากโรงงานแล้วก็ไม่ได้มีการเจือปนของเคมี
1: ครับ
2: ครับผมเรียกได้ว่าเป็นข้าวที่ปลูกอย่างธรรมชาติ
1: 100% ครับ
2: ครับผมจึงไม่มีเรื่องของสารพิษตกค้างที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคครับ
1: แล้ววิธีการเริ่มต้นถ้าเกิดเราอยากจะปลูกข้าวออร์แกนิกนี่เราเริ่มต้นกันยังไงฮะ
2: ก็ตั้งแต่การเตรียมดินนะครับเราจะมีการเว้นระยะถ้าเกิดว่าพื้นนานั้นเคยใช้สารเคมี
1: ม
2: าก็จะเว้นตั้งแต่3ปี5ปีจนถึง7ปีคือไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการที่ทำเกษตรกรรมตรงนั้น
1: ครับครับ
2: เว้นช่วงใบเสร็จแล้วกลับมาปลูกขึ้นมา1ปีแรกก็ยังไม่เป็นจะเป็นการปรับเปลี่ยนหลังจากนั้นก็ครอปต่อไปถึงจะเรียกว่าเป็นออร์แกนิกคือ เพียวปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษแล้ว
1: ผมสงสัยมานานแล้ว

0: ตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเรานิยมกินข้าวกล้องกันถูกต้องไหม
1: ครับ
0: แล้วทำไมสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราถึงต้องกินข้าวขาวอ่ะทำไมเราไม่กินข้าวกล้องแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนะพี
1: ่คือข้าวกล้องกับข้าวขาวเนี่ยแตกต่างกันตรงที่คุณค่าทางอาหารที่ได้รับใช่ไหมครับข้าวขาวเนี่ยเราขัดเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกทั้งใยอาหารวิตามินออกจนหมดเหลือแต่แป้งข้าวกล้องเนี่ยยังคงไว้ซึ่งข้าวเต็มเมล็ดมีจมูกแล้วก็ใยอาหารอยู่อันนี้คือทำไมคนถึงหันมากินข้าวกล้องเพราะมีประโยชน์มากกว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือที่ไม่ได้ขัดสีนะครับตำกระเทาะเปลือกมาฝัดแล้วก็หุงนั้นจะเห็นว่าคนในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่ซับซ้อนเหมือนปัจจุบันโรคเบาหวานโรคมะเร็งไม่ค่อยได้เห็นเยอะเหมือนในปัจจุบัน
0: ครับ
1: เพราะว่าเขากินข้าวที่มันมีอุดมด้วยคุณค่า
0: แล้วในเมื่ออดีตเนี่ยเราทานข้าวกล้องกันอยู่แล้วแล้วปัจจุบันเรามาทานข้าวขาวกันได้ไงครับ
1: คือในอดีตเนี่ยเมื่อมีนวัตกรรมโรงสีข้าวจากจีนเข้ามา
0: ครับ
1: ครับสามารถที่จะขัดข้าวจากข้าวเปลือกเป็นข้าวกล้องแล้วก็เป็นข้าวขาวซึ่งมีความสวยงามแล้วก็นุ่มนะครับแต่ข้าวตัวนี้เนี่ยก็จะยังคงได้บริโภคได้กินกันเฉพาะในกลุ่มของสังคมชั้นสูงคือเจ้านายในสมัยก่อนเท่านั้นที
0: ่
1: จะได้กินข้าวขาวซึ่งเป็นที่มาของที่เราเรียกกันว่าข้าวเจ้าในทุกวันนี
0: ้อ๋อข้าวสีขาวข้าวขัดสีเนี่ยที่เราทานกันในปัจจุบันคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นข้าวของเจ้าขุนมูลนายถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: อ๋อเพราะมันมีความสวยหุงแล้วมันสีสันสวยงามนุ่มหอมหวาน
1: ครับ
0: ก็เลยกลายเป็นข้าวเจ้าในปัจจุบัน
1: ข้าวเจ้าในปัจจุบันทีนี
0: ้
1: เราก็ไปนิยมตามสิ่งที่สังคมชั้นสูงเขาทานเขาใช้เขากินครับก็วัฒนธรรมการกินข้าวเจ้าเนี่ยแรกๆที่ลงสีเข้ามาใหม่ๆก็ยังไม่ได้เผยแพร่มากนะพออยู่นานเข้าลงสีมีเพิ่มมากขึ้นนะครับคนจีนเนี่ยจะนำข้าวไปสีแปรรูปแล้วขายวัฒนธรรมการนิยมบริโภคตามสังคมชั้นสูงก็มีอยู
0: ่
1: ก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจากกินข้าวกล้องมาเป็นข้าวขาวมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรากินข้าวขาวกันแทบจะทุกๆบ้าน
0: ครับผม
1: จนเราลืมไปแล้วว่ารากเหง้าของอารยธรรมของบรรพบุรุษเราเนี่ยเรากินข้าวกล้
0: อง
1: เป็นอาหารหลัก
0: ครับ
1: ผมซึ่งจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า
0: โอ้คุณผู้ชมครับพลาดครั้งเดียวพลาดไป100ปีเลยนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่มานพครับหลังจากที่พี่มานพพัฒนาข้าวแล้วข้าวเรามีกี่ชนิดครับมีกี่แบบ
1: ข้าวเราตอนนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกเนี่ยมีอยู่5แบบครับก็เป็น
0: เอามาดูสิ
1: ครับผม
0: ข้าว5แบบเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้าว5แบบเรามีอะไรกันบ้าง
1: ครับก็ปลูกจากฟาร์มโดยตรงมีเป็นข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิกครับเป็นข้าวกล้องหอมอิสุลินแล้วก็
0: คือเป็นสีแบบนี้
1: สีน้ำตาลเขียวๆนะครับครับผมแล้วก็จะเป็นข้าวมะลินินสุรินครับเป็นข้าวสีนินของจังหวัดสุรินทีวิทนี่เป็นสายพันธุ์ใหม่ครับครับต่อไปก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับเป็นออร์แกนิก
0: ที่กำลัง
1: บูมครับผมกำลังได้รับความนิยมก็เหมือนกันคือจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงต่อไปก็จะเป็นการวิจัยพัฒนาที่นำมาต่อยอดครับจากเดิมที่เรามีจะมี2ตัวครับเป็นข้าวกล้องหอมเลี้ยวออร์แกนิกผสมผักอบแล้วก็ไปเป็นข้าวหุ่นเพียว
0: อันนี้ผสมอะไรนะฮะ
1: ผสมผักอบและเห็ดหอมญี่ปุ่น
0: อ๋อเห็ดชิทาเกะ
1: เห็ดชิทาเกะ
0: และอันนี้ผสม
1: เป็นข้าวหุ่นเพียว
0: เสริมแอลคาลิทีน
1: ครับ
0: โอ้โหนี่แสดงว่าพี่มานพเนี่ยนะครับได้เอาความรู้จากการที่ไปเรียนวิศวะเคมีมาใช้กับผลิตภัณฑ์ตรงนี้ด้วย
1: ครับก็ข้าวที่เดิมเราเป็นข้าวออร์แกนิกธรรมดาเนี่ยก็มาต่อยอดเป็นข้าวกึ่งสำเร็จรูปที่เสริมสารอาหารที่เป็นประโยชน์เข้าไปจากเดิมเรามีข้าวธรรมดาที่ทานเนี่ยเพื่ออิ่มเท่านั้นตอนนี้เรามาเสริมในส่วนที่ผู้บริโภคต้องการมีสุขภาพดีเข้าไป
0: ว้าวโหแล้วมีความคิดที่จะต่อยอดในเรื่องของการทำข้าวอย่างอื่นออกมาอีกไหมฮะ
1: ก็การต่อยอดในอนาคตคือต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศของเราที่ทำข้าวยังมีเพื่อนบ้านหลายๆประเทศที่ทำข้าวแล้วมีคุณภาพดีแต่ว่าที่เราจะเป็นผู้นำทางการแล้วก็พัฒนาให้มีมูลค่าเนี่ยเราต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนำข้าวที่มีเนี่ยมาแปรรูปแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเชิงที่ดีต่อสุขภาพนะครับ
0: ครับผมนะฮะก็คือว่าทำไปด้วย
1: วิจัยพัฒนาต่อยอด
0: ไปด้วยต่อยอดไปด้วยเพื่อที่จะได้นะครับข้าวที่ดีและที่สำคัญเลยนี่ถือว่าเป็นนิมิตใหม่เลยนะเรียกว่าเป็นการพัฒนาและเปลี่ยนรูปโฉมวงการข้าวของไทยเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับพี่มานพกันต่อดีกว่านะครับในเรื่องของชีวิตของเขา

0: ต้องวางแผนวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจหลังจากที่เราได้คุยกับคุณมานพแก้วโกยนะครับนั่นก็คือเทคนิควิธีการคิดที่น่าสนใจนั่นก็คือคำว่าวิจัยพัฒนาต่อยอดไปสนทนากับคุณมานพกันต่อครับ
1: พี่มานพครับนะฮะตอนนี้มีการวางแผนนะครับที่จะต่อยอดนะครับไปในอนาคตยังไงบ้างครับ
2: เราก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะขยายผลโมเดลที่เป็นเรื่องของการส่งต่อความสุขนะครับของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพียงใจพอเนี่ยให้กว้างออกไปในชุมชนใกล้เคียง
1: ค
2: ือนำชาวนาที่ปลูกข้าวโดยวิธีเดิมๆนะครับให้เข้ามาสู่กระบวนการใช้เกษตรแบบออร์แกนิกคือไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารพิษเพื่อให้ชาวนาเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งต่อผลผลิตที่เป็นผลผลิตแห่งความสุขและสุขภาพดีให้ผู้บริโภค
1: ครับผม
2: แล้วก็ในเรื่องของการตลาดเนี่ยเราปัจจุบันเราคิดจะโตอยู่ในประเทศเพราะว่าเราจะผลิตข้าวที่ดีๆเนี่ยให้คนไทยได้กินก่อนนะครับพอคนไทยเนี่ยมีสุขภาพดีมีความสุขแล้วเราถึงส่งต่อไปในระดับอินเตอร์อีกทีนึง
1: ครับ
2: ครับผม
1: นะฮะก็พอเพียงแล้วก็เพียงใจพอตาม
2: คอนเซ็ปต์แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
1: ถามหน่อยตอนนี้พี่มนุษย์ตอนนี้รวยหรือยัง
2: เรียกว่าพอเพียง
1: ครับ
2: เพียงพอแล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขบนผืนแผ่นดินเกิดของตัวเอง
1: ครับ
2: ตอนนี้ยังคงอยู่ในช่วงการลงทุนเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตอยู่นะครับแล้วก็อนาคตก็คงจะดําเนินไปด้วยความพอเพียงเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจหลักของการทํางานให้มีความสุขก็คือการมีความพอใจพอเพียงในสิ่งที่มีนําสิ่งที่เรามีเนี่ยมาต่อยอดให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมา
1: ครับผมพอพูดถึงการต่อยอดแล้วก็เพิ่มพูนมูลค่ามากขึ้นการลงทุนเมื่อกี้ผมแอบได้ยินอยู่คำหนึ่ง
2: ครับ
1: คิดที่จะลงทุนในเรื่องของกองทุนหรือว่าเรื่องของตลาดหุ้นอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
2: ก็มีความสนใจครับคุณฮิมพอจะแนะนำแหล่งได้บ้างไหมครับที่ว่าเราจะเริ่มต้นยังไง
1: ครับผมสบายมากเลยครับเดี๋ยวนี้ฮะง่ายไปหมดเพราะเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.tsi-thailand.org ครับแนะนำเลยพี่เข้าไปดูครับมีรายละเอียดตั้งแต่เบื้องต้นนะครับจนถึงเบื้องลึกเชิงวิชาการกันเลยนะครับผมพี่มานพครับในอดีตกับปัจจุบันนี่ตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับพี
2: ่ก็ในอดีตนะครับที่เราเป็นครอบครัวชาวนาที่ยากจนมากนะครับบ้านเนี่ยเป็นเพิงที่ต่อกับยุ้งข้าวเป็นเพิงคล้ายๆเรียกว่าเพิงหนาแงนนะครับฝนตกทีรั่วนะครับ
1: ครับ
2: ปัจจุบันนี้ก็มีการปรับปรุงให้พออยู่ได้ในลักษณะที่มีความมั่นคงมากขึ้นครับก็เป็นความช่วยเหลือของพี่ๆหลายคนแหละบวกกับเราที่ได้ตั้งใจทำตรงนี
1: ้ครับผม
2: แล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรามีงานที่จะผลิตแปรรูปข้าวออร์แกนิกเพื่อสุขภาพจากชาวนาโดยตรงส่งถึงผู้บริโภคส่งความสุขโดยตรงนี้เนี่ยก็เป็นการสนับสนุนจากคนในสังคมที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะครับมีหัวใจที่อยากจะแบ่งปันให้กับสังคมนะครับก็คือเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะของเรานี่แหละครับสนับสนุนในเรื่องของโรงงานที่จะนำผลผลิตตัวนี้มาแปรรูปแล้วก็สร้างสิ่งดีๆที่เกิดให้เกิดขึ้นในชุมชน
1: ครับไปนะฮะพอพูดถึงการแบ่งปันผมทราบมาว่าตอนนี้มีโครงการนะฮะในการทำบุญอยู่ด้วย
2: ครับ
1: นะครับตรงนี้เป็นยังไงฮะ
2: ครับข้าวทุกถุงที่เราจำหน่ายออกไปนะครับก็จะนำรายได้ส่วนหนึ่งนะครับแบ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนบ้านเกิดนะครับคือในลักษณะของผมเนี่ยเป็นคนท้องถิ่นที่เห็นปัญหาของเด็กในชนบทมาตั้งแต่เราเป็นเด็กเนาะเราขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาสิ่งที่เราทำได้คือตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันจากการได้รับทุนการศึกษาแล้วก็อยากจะนำไปเติมเต็มส่วนนี้ให้สังคมนะครับให้น้องๆที่เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเนี่ยได้เจริญเติบโตงอกงามมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะให้สิ่งดีๆกับสังคมต่อไปครับ
1: เอาอย่างนี้สุดท้ายละเดี๋ยวให้พี่มานพนะฮะฝากอะไรถึงคนดูหน่อยดีกว่าครับ
2: ครับเพียงใจพอนะครับคือเราคือกลุ่มผู้ผลิตข้าวออร์แกนิกจากชาวนาโดยตรงนะครับเริ่มต้นจากอุดมการณ์ที่เราอยากจะ

0: ตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดครับก็อยากจะสร้างสรรค์สิ่งที่ทำให้สังคมเราเนี่ยมีความงดงามมีความสุขอย่างยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองเพราะอยากจะฝากคนในสังคมทุกคนนะครับหันมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่นะครับบวกกับการมีความพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับนั่นคือหัวใจของความสุขในการใช้ชีวิตในการทำงาน
1: ใครจะเชื่อครับจากจุดเล็กๆจากลูกชาวนาจนถึงวันนี้อาจจะได้เป็นนะครับผู้นำประเทศเราที่จะทำข้าวของเราครับไปเป็นที่รู้จักทั่วโลกครับวันนี้ขอบคุณพี่มานพมากเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ยอดจริงครับ
2: ผู้ลงทุนไม่ว่าจะรอบรู้เรื่องการลงทุนหรือเก่งการวิเคราะห์แค่ไหนก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนหากไม่สามารถจัดการกับความโลภและความกลัวได้เพราะความโลภทำให้อยากกำไรอยากรวยเมื่อความโลภเข้ามาปิดหูปิดตาการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารก็จะไม่ถูกต้องมีแนวโน้มที่จะตีความเข้าข้างตัวเองโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงโอกาสลงทุนพลาดจึงเกิดขึ้นได้ง่ายส่วนความกลัวจะทำให้เกิดการลังเลตัดสินใจล่าช้าจนเสียจังหวะในการทำกำไรหรือใครที่กลัวมากจนไม่กล้าลงทุนอะไรเลยก็อาจจะพลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีไปอย่างน่าเสียดายหากใครไม่อยากแพ้ภัยตัวเองก็ต้องลงทุนอย่างมีสติใช้สติเพื่อจับการเคลื่อนไหวและวิเคราะห์ความต้องการของตัวเองให้ได้รวมไปถึงประเมินความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงให้ชัดก่อนการลงทุนด้วยนะครับ
3: วันนี้ฮะสิ่งที่ได้จากการพูดคุยกับพี่มานพของเรานะครับเรื่องแรกเลยครับนั่นก็คือการสำนึกรักบ้านเกิดนะครับการกลับไปหาจุดเล็กๆครับที่ตั้งแต่เราอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆครับจนพัฒนาจนกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับอีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือเรื่องของความพอเพียงครับถ้าเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเราก็จะมีชีวิตที่เพียงพอครับคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องที่3นี่คือสำคัญมากๆนั่นก็คือการที่คุณสามารถลงทุนเพิ่มค่าให้กับทรัพย์สินที่คุณมีครับและต่อยอดกันไปนะครับอย่างพี่มานพที่ทำให้ข้าวจากข้าวอินทรีย์ธรรมดากลายเป็นข้าวออร์แกนิกที่มีมูลค่าที่สูงมากๆได้ครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณสามารถใช้ทั้ง3ข้อนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของคุณรับรองครับชีวิตของคุณนั้นจะมีแต่ความสุขและความมั่งคั่งและความมั่นคงได้แน่นอนครับวันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนครับหมดเวลาลงแล้วยกกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณไปพบกับอาชีพอะไรต้องติดตามครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
4: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

ฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวก

0: เร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำเพราะมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.และในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฟูลแบล็คเฮดศิลปินนักร้องร็อกเกอร์กับนุ๊กซี่แฟนสาวสวยลุคเซ็กซี่ที่มีอายุห่างกันถึง18ปีช่องว่างความต่างของอายุและอาชีพพริตตี้ทำให้คนสองคนไม่เข้าใจกันความต้องการไม่ตรงกันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องจนท้ายที่สุดทั้งคู่เกือบจะปิดฉากความรักทั้งนี้ด้วยการเลิกรากันไปเขาทั้งสองฝ่ามรสุมชีวิตและผ่านบททดสอบความสัมพันธ์นี้มาได้อย่างไรติดตามได้ในรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะรายการที่จะมาเติมทุกพลังใจให้กับทุกความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะและสำหรับครอบครัวรับเชิญของเราวันนี้ค่ะขอต้อนรับพี่ปูแล้วก็น้องนุ๊กซี่ค่ะสวัสดีครั้งนึงค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะพี่หมู
0: ค่ะของพี่ปูกับน้องนุ๊กซี่นี่คือห่างกันทั้งหมด18ปี
4: ใช่ค่ะ18ปี
0: แล้วตอนที่เริ่มคบกันนะคะตอนนั้นนุ๊กซี่อายุเท่าไหร่อะคะ
4: ย้อนไป5ปีที่แล้วหนูก็ประมาณ28ค่ะตอนนี้นุ๊ก33
0: แล้วอย่างนุ๊กซี่ใช่สเปคของพี่ปูไหมคะ
1: เรื่องสเปคมันผันไปตามวัยนะฮะจริงๆเพราะว่าในช่วงเวลาหนึ่งตอนเราเด็กๆเราก็อยากได้คนที่อายุเยอะกว่าแต่พอตอนที่เราอายุเยอะมากๆแล้วเนี่ยเราก็หันไม่เปลี่ยนชิดเปลี่ยนทางนะก็ชอบคนที่แบบเขามี energy ที่สดใสอะไรเงี้ยครับอย่างเงี้ยมันจะทำให้การทำงานของเราการเขียนเพลงการทำทำเพลงมันก็สดใสขึ้นมาด้วยแล้วก็ได้ยินได้ฟังเพลงได้ยินได้ฟังแอคทิวิตี้ต่างๆในหน้าที่ในวัยเดียวกันเขาไม่ทำกันคือสเปคมันไม่ได้บอกว่าสเปคหมายถึงหุ่นหมายถึงรูปลักษณ์อย่างเดียวมันหมายถึงว่าการทัศนคติด้วยฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใช่สเปคไหมท่านเรื่องทัศนคติผมว่าใช่ครับ
5: แล้วสำหรับลูกที่ล่ะครับพี่ปูเป็นสเปคเลยไหม
4: จริงๆก็ใช่เพราะว่าจริงชอบคนโตกว่าแล้วก็จะชอบคนที่ดูแบบติดๆหน่อยคือด้วยสเปคชอบคนที่ติดแล้วพอเขาเป็นศิลปินอ่ะเขาก็จะติดเพราะเขาจะไม่มาเกาะแกะกับเราส่วนใหญ่ผู้ชายเวลามาจีบเงี้ยมันก็จะเป็นแนวแบบตามใจแล้วก็อะไรก็ได้เราจะไม่ชอบเราจะชอบคนที่เขามีทรงนี่คือแบบเห็นปุ๊บรู้สึกเลยยากดูยากดีเลยเงี้ยชอบเลยชอบเลยดูท้าทายดูอะไรเงี้ย
0: แล้วด้วยอายุที่ต่างกันมีปัญหาไหมคะหรือมีเรื่องไหนที่เป็นปัญหาในการที่เรามาคบกัน
1: ถ้าส่วนตัวผมว่าคนอายุเยอะมันชอบมีสเปซเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลายามเช้าๆผมชอบอะไรที่มันเงียบๆมากๆแล้วก็ชอบให้อยู่กับตัวเองเยอะๆหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่นุ๊กตื่นขึ้นมาหรือเจอกันเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการสนทนาเกิดขึ้นซึ่งบางทีเช้าๆเนี่ยผมไม่ค่อยชอบสนทนาเท่าไหร่ชอบนั่งฟังเพลงชอบดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งถ้าทำงานผมก็ตื่นมาใสๆเนี่ยจะทำงานให้เสร็จจนชั่วโมง2ชั่วโมงแรกตอนเช้าเอางานของทั้งวันนะให้เสร็จก่อนแล้ววันนั้นน่ะเดี๋ยวค่อยสนทนาการอื่นๆได้พูดคุยปกติใช้ชีวิตกันอะไรเงี้ยได
4: ้แต่นั้นคือทะเลาะแล้วเพราะเราจะรู้สึกว่าวันนี้เป็นอะไรทำไมไม่พูดด้วยทำไมเงียบทำไมแบบเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเบื่อหรอคืออยู่จะมันจะเป็นคำถามที่ไม่รู้ทำไมแต่เราเห็นเขาเงียบแล้วเราจะคิดแค่ว่าเขาไม่สนใจเราซึ่งการที่เขาอยู่กับตัวเองเราจะรู้สึกแล้วว่าไม่ใช่แล้วการเป็นแฟนกันต้องอยู่ด้วยกันสิพอความนิสัยต่างกันปุ๊บเขาเป็นคนใจเย็นมากเป็นคนใจร้อนมากทุกอย่างเราจะทำอะไรเป็นสไตล์

0: เราเลยส่วนเขาจะเนิบเนิบแล้วจริงๆเราก็จะแบบเราจริงๆเห็นตอนแรกเราจะไม่ชอบเลยเรื่องอะไรที่ทำอะไรแบบเหมือนคนเหมือนช้าทุกอย่างตัดสินใจช้าคิดก่อนตลอดซึ่งคิดไม่เร็วเราคิดออกแล้วแต่จริงๆอ่ะเราไม่ได้รอบคอบแบบเขาเราคิดแล้วทำเลยมันก็กลายเป็นแบบเหมือนใจร้อนนะคะ
1: แล้วความเป็นเด็กของนุ๊กซี่มันมีปัญหาไหมคะ
0: มีค่ะ
1: ยังไงคะ
0: เราจะมีคำถามเราจะสงสัยทุกอย่างคือไอ้สงสัยเรื่องรอบตัวเขาโอเคเขาพร้อมที่จะตอบแต่การที่สงสัยในตัวเขาแล้วสงสัยทุก5นาทีอ่ะ เขาก็จะรู้สึกเบื่อที่จะตอบมันเหมือนเด็กอะเนาะอยากได้รับการแบบเอาอกเอาใจซึ่งจริงการรู้ใจไปแล้วเรารู้ว่าเขารักเราแล้วแหละแต่เราก็อยากที่จะถามเขาอยู่เรื่อยๆเมื่อไหร่ที่เขาตอบแล้วมันไม่เข้าหูเมื่อนั้นทะเลาะเราจะรู้สึกว่าเห็นไหมที่เราเข้าใจมาตลอดวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วหรอแค่เป็นเพราะว่าเราถามแล้วเขาตอบไม่ตรงกับที่เราอยากฟังเหมือนเรารู้สึกความรักต้องเติมเต็มตลอดทุกวันซึ่งเขาจะคิดว่าก็คือไม่เห็นจะต้องมาใช้ด้วยคำพูดหรืออะไรเลยการที่รู้ว่ารักแล้วรักแล้วคือรักอ่ะรักแล้วคือรักอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: มันเลยต่างกันหนูไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นแต่หนูมองว่าทุกวันมันสามารถเปลี่ยนไปได้อะไรเงี้ยนี่คือความคิดที่ไม่เหมือนกันละ
2: อ่ะงั้นมาถามถึงอาชีพดีกว่าแล้วอาชีพของนุ๊กซี่ทำให้เป็นปัญหาตอนคบกันไหม
0: กับตัวความคิดเขาไม่มีปัญหาแต่กับสภาวะสังคมสำหรับนุ๊กรู้สึกกดดันค่ะเป็นเรื่องของภาพที่เขามองว่ามันไม่เหมาะสมคำว่าไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็คือแอบรู้มาจากคนรอบตัวพี่ปูในวันหนึ่งที่เขาโอเคกับเราแล้วด้วยแล้วเขาบอกว่าเขาก็จัดเราแบบนั้นแล้วเรารู้สึกได้จัดเราจากสิ่งที่ดูทรงแล้วเนี่ยไม่น่าจะดีกับพี่ปูคือคนส่วนใหญ่จะโปรเทคพี่ปูคนที่เขาบอกว่าเขาเคยเชื่อพี่ปูมาตลอดแล้วทำไมพี่ปูถึงมาคบกับคนแบบนี้เขาว่าคนแบบนี้หมายความว่าด้วยอาชีพหรือการแต่งตัวพอโป๊ปุ๊บเขาก็จะตีว่าแรงหรือแบบนิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีความกดดันหรือบางทีเราออกไปข้างนอกแล้วเราเจอแล้วเขาก็จะบอกว่าอ้าวเขาพี่ปูแล้วยังต้องมาทำงานแบบนี้อีกหรออะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความแบบไม่อยากทำแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราคงจะทำตรงนี้ไม่ได้แล้วถ้าเราเป็นแฟนพี่ปูแบบเนี้ยค่ะ
2: ตอนนั้นมันกดดันขนาดไหนอ่ะดูจากวันนี้ยังนึกถึงเสมือนว่าเราย้อนกลับไปอยู่ในภาพสมัยวันนั้นว่าก็มันคืออาชีพฉันก็ไม่ได้ไปโกงกินใครฉันก็ทำสุจริตของฉันนี่
0: กดดันขนาดเลิกรับงานพิตตี้ไปเลย
2: เออเหรอ
0: ใช่ค่ะที่แบบเซ็กซี่นอกจากจะเป็นงานอะไรที่มันแบบดูโอเคจริงๆซึ่งมันก็เป็นปัญหาสำหรับตัวนุ๊กเลยว่าเหมือนทำไมฉันต้องมาหยุดทำอาชีพตัวเองซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าอาชีพพวกนี้มันมีที่มาที่ไปของการแต่งตัวหรือการทำอะไรคือเรารู้เหตุผลแต่เราเลือกที่จะไม่รับเลยแล้วกันเพราะเขาตีโจทย์เราจากภาพกันไปหมดแล้ว
1: แต่อันนี้เป็นสายตาของคนนอกที่มองใช่ไหมคะแต่ตัวพี่ปูเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่น้องเป็นพิตตี้
0: ใช่เขาไม่ติดเรื่องปัญหาแต่ว่าถ้าแค่ว่าถ้างานไหนสมมติเขาจะห่วงเฉพาะงานไหนที่สมมติเป็นงานถ่ายแบบแล้วมีตากล้องก็จะเป็นโมเมนต์ห่วงแต่ไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำแต่เรารู้ว่าเขาห่วงเราแล้วเขาก็มีความไม่สบายใจคือมันจะแสดงออกมาแล้วเรารู้เองว่าเขาอะไม่โอเคหรอกเราก็เริ่มไม่รับงานไปสมุดทุกอย่างทุกแขนงที่เราเคยทำเลยอะค่ะ
2: เคยมีคุยกันไหมครับพี่ปูว่าลดความเซ็กซี่ลงได้ไหม
3: เพราะเรามีความสัมพันธ์กันที่ดีกันแล้วเนี่ยก็มาปรับวิธีการในการทำดูซะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเราทางครอบครัวเราก็จะได้มีความรู้สึกดีๆด้วยกับทางนุ๊กเวลามันมีอะไรมาถึงหูครอบครัวครอบครัวก็จะมาบอกผมเขาก็จะไม่กล้าบอกนุ๊กซะทีเดียวในตอนแรกๆนะฮะว่าเขาก็คงเกรงใจนะฮะว่ากลัวเสียความรู้สึกด้วยบอกอย่าไปถ่ายเลยแบบนี้อย่าไปทำเลยงานประมาณนี้เชิงนี้อะไรเงี้ยครับเราก็จะมาปรับกันว่าถ้าสมมติว่าจะทำเดี๋ยวคงต้องทำแหละเพราะว่าเป็นอาชีพนะฮะแล้วก็เป็นอาชีพที่สุจริตอย่างที่ว่านะครับแต่ปรับยังไงให้ยังทำงานได้ด้วยแล้วก็ในสายตาของคนที่ทั่วไปที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดคอรหาใดๆก็มาแค่ปรับว่าแบบเอาประมาณนี้ไม่ต้องเซ็กซี่ไปเกินไปกว่านั้นแล้วก็เลือกงานให้แบบถ้าไม่จำเป็นจริงๆหรือไม่หนักหนาสาหัสจริงๆไม่ต้องไปก็ได
2: ้
3: หรือปฏิเสธบ้างก็ได้อะไรเงี้ยครับ
1: แล้วทางครอบครัวของพี่ปูมองนุ๊กซี่ยังไงคะ
3: สมมติว่าไปเจอ งานนี้มาผ่านหูผ่านตามาเขาบอกทำไมไปทำงานอันนี้ล่ะทำไมอะไรที่มันตั้งแต่เมื่อไหร่คือเห็นรูปอะไรเงี้ยที่มันล่อแหลมล่อแหลมหน่อยนะครับคุณแม่ทางอะไรเงี้ยก็จะแบบผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ก็จะตกใจ

0: ทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยเหรอตกใจพอนานๆเข้าเป็นปี2ปีเขาจะเริ่มชินแล้วฮะ
1: เขาชินเสร็จไม่พอแชร์ด้วยค่ะ คุณแม่คือลั่นแชร์มาแล้วก็เขียนว่าสวยดีนะหนูก็ดูเฟซใครอะเฟซแม่คือแบบรู้ว่ามันเป็นเรื่องของ mindset อะค่ะพอความไม่เข้าใจมองแล้วจะตกใจแต่พอเขาเริ่มรู้สึกรู้จักแล้วเริ่มชินเขาแชร์โดยที่แบบเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาแชร์อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าโอเคเรื่องพวกนี้มันสามารถปรับที่คนมองเราได้แต่พอคนไหนที่นุ๊กแคร์นุ๊กก็จะกลายเป็นแบบ sensitive ไปหมด
2: แล้วทางบ้านนุ๊กซี่อะพอเราเป็นทำงานด้านพริตตี้อย่างนี้ที่บ้านโอเคทุกอย่างไหม
1: จริงๆที่บ้านนุ๊กโอเคเพราะนุ๊กค่อนข้างที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วด้วยเป็นคนที่ดูแลครอบครัวเขาจะไม่ติดเลยว่าเราจะทำอะไรเพราะสุดท้ายเขารู้เราคือครอบครัวนุ๊กรู้ว่านุ๊กเป็นคนยังไงมาเสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่านุ๊กจะทำอะไรใส่เสื้อผ้าแบบไหนเขาก็จะมองนุ๊กเป็นนุ๊กคนเดิมอยู่เสมอแต่คนอื่นๆเท่านั้นแหละค่ะที่เขาจะยังไม่รู้จักเราและเขาก็จะยังไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงจะยังไม่เข้าใจนะมาตอนแรก
3: แล้วมีอะไรที่พี่ปู่ทำแล้วนุ๊กซี่ไม่ชอบมีไหมคะ
0: ก็น่าจะเยอะ
1: ก็เยอะ
2: โอ้โห
3: ยกตัวอย่างก็ได้ค่ะ
1: ก็คือพอคบกันแล้วก็คือรู้สึกก็ไม่รอดแต่แรกเลยคือกะแบบถอดใจแต่แรกเพราะว่าไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันเลยไลฟ์สไตล์คือแบบคนละแบบเลยเขาค่อนข้างที่จะเหนือการควบคุมการทำงานแต่ละครั้งมันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ได้เสมอทำให้เราต้องจินตนาการได้ตลอดมีเพื่อนฝูงมีสังคมนุ๊กจะนุ๊กชินกับการที่มีแฟนแล้วก็คือมีแค่สองคนแต่การมีเขามีสังคมเพื่อนสังคมงานสังคมลูกค้าสังคมอะไรหลายๆสังคมรู้สึกว่าพอเขาแยกได้เขาไม่ได้มาติดเราแบบติดเลยแล้วยอมทิ้งทุกอย่างเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนี้เราสงสัยจะไปไม่รอดเราแน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็เคยแบบบอกเขาเหมือนกันว่าแบบนี้ขอแบบไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ย

0: เท่าที่ฟังดูเหมือนช่วงแรกจะมีปัญหาเยอะแต่ไม่ใช่ปัญหาของคนสองคนปัญหาจากคนรอบข้างที่มองเข้ามามากกว่ามันเคยมีแวบหนึ่งที่พี่ปู่คิดว่าเฮ้ยงั้นก็คบคนอายุใกล้ๆกันแล้วกัน
1: ไม่มีเลยฮะเพราะว่าอย่างที่บอกผมไม่คือตอนคบเนี่ยเราไม่ได้กะเกณฑ์เรื่องอายุเลยเรา
0: คบ
1: กันหรือว่ามีความสนิทสนมกันผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของนิสัยใจคอแล้วก็เรื่องของทัศนคติเป็นหลักเลย
0: ครับ
1: คือบางทีคนในวัยเดียวกันอาจจะมีความคิดเห็นคนละเรื่องกันเลยก็ได
0: ้
1: ทัศนคติอาจจะไม่ตรงกันเลยก็ได
0: ้
1: เพียงแต่ว่ามีอายุใกล้กันเท่านั้นแต่บางทีมันก็ไม่เสมอไปที่อายุเท่ากันคิดอ่านไปในทางเดียวกัน
2: แล้วสำหรับลูกซี่ล่ะคะการมาคบกับคนที่อายุมากกว่าเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ปกติแล้วสเปคเราคือคนที่โตกว่าแต่เราไม่รู้ว่าการที่โตกว่า18ปีขนาดนี้มันคือแกปที่ห่างด้วยความที่เขาเข้าใจทุกอย่างแล้วค่ะพี่ปูเนี่ยเป็นอายุที่เขาคิดว่าเขาเข้าใจทุกอย่างแล้วเพราะเขาผ่านมาก่อนแต่ตัวเราอะค่ะเราคือรู้สึกว่าเฮ้ยเราคือยังเด็กอยู่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันพอมาคบจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของคนโตกว่าแล้วมันจะเข้าใจเราอย่างเดียวเราจะไม่เข้าใจชีวิตเขาเลยว่าสิ่งที่เขาบอกเรามาว่าเอ้ยหนูอันเนี้ยใจเย็นๆเราก็ทำไมต้องใจเย็นๆเราเป็นคนที่ใจร้อนแต่พอเราอยู่เข้าไปเรื่อยบางทีเขาจะมีคำบางคำที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเปิดใจกับเขาอย่างเช่นเวลาที่เราจัดคนเราตัดสินคนเราจะจัดเจอกันครั้งแรกเมื่อไหร่ที่ไม่ถูกชะตาคนนั้นคือไม่ชอบและไม่ดีอ่ะพี่ปูก็บอกว่าสมมติเราเจอคนที่เข้าสังคมเก่งใช่ไหมคะเราให้เวลาเขาแป๊บนึงคนนี้แปลกๆเราตีว่าคนนี้คือนิสัยไม่ดีคนไหนที่ปกติคือคนนิสัยดีเราตัดสินแบบนั้นเหรอพี่ปูตัดสินจากการที่ดูเขาไปก่อนอีกแป๊บนึงถ้าเขานิสัยดีเราก็ถึงจะค่อยบอกเขาว่าคนนั้นเป็นคนยังไงหุยเราแบบเราเลยรู้สึกเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่พี่ปูเข้ามามันเติมเต็มสิ่งที่เราไม่มีเออว่ะนี่คือโอเคมากอะสำหรับเราอะไรเงี้ย มันทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยค่ะ
2: วันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญสองท่านค่ะท่านแรกก็จะเป็นตัวแทนของคู่รักต่างวัยเหมือนกันนะคะอายุต่างกันมากกว่าของพี่ปูกับลูกซี่อีกห่างกันถึง32ปีนะคะส่วนอีกท่านนึงเป็นคุณพ่อลูก3ค่ะครอบครัวน่ารักมากแล้วก็มีภรรยาที่สวยมากด้วยวันนี้2ท่านนะคะพี่ทองขาวกับพี่เกริกชิลเลอร์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ถามพี่ทองขาวนะคะ
4: ความ
2: ห่างของอายุอะค่ะ32ปีมันมีปัญหาต่อการใช้ชีวิตคู่ไหมคะ
4: ก็มีบ้างแต่ว่าเราก็โตพอที่จะไม่วอยวายไม่ไปดุไม่ไปอะไรเราเข้าใจความเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นที่เราเคยเป็นมาก่อน

0: เราก็จะใจเย็นก็ค่อยๆบอกค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจ
1: มาถึงพี่แจ็คของผมบ้าง
2: ครับผม
1: พี่แจ็คนี่คือเป็นตัวแทนที่ทุกคนจะเห็นมาเสมอพี่แจ็คกับพี่อ้อมเป็นคู่ที่น่ารักคู่เสมือนว่าอายุใกล้กันเคยมีปัญหาบ้างไหมกับการที่เสมือนว่าเอาคนที่อายุใกล้กันเป็นคู่ครองชีวิตแล้วผ่านปัญหาเหล่านั้นมาได้ยังไง
2: ชีวิตคู่ของใครใครบอกไม่มีปัญหาเลยผมว่าน่าเบื่อเซ็งจืดชืดน่าดูและคู่นั้นน่าจะมีปัญหา มันต้องมีทัศนคติเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่ตรงกันยิ่งเวลาผ่านไปเราเติบโตขึ้นเขาเติบโตขึ้นเวลามันเปลี่ยนความคิดของเราและเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตนของเราและตัวตนของเขาจะเริ่มโผล่ขึ้นมาอย่างชัดเจนและเริ่มหาสิ่งผิดพลาดของกันและกันและวันนั้นแหละมันจึงเป็นคำถามว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เธอหน้าตาแบบนี้เธอเบื่อฉันแล้วเหรอทั้งที่อีกฝ่ายนึงเมื่อเขาโตขึ้นเขามีความรับผิดชอบมากขึ้นเขาต้องรับผิดชอบเขามีงานมากขึ้นอะไรมันอาจจะอยู่ในหัวเขาเยอะแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะพูดให้คู่ครองของเขาได้รับฟังได้เนื่องจากเขาไม่อยากเอาความหนักตรงนี้ไปใส่ภรรยาอันนี้ภรรยาก็ไม่เข้าใจก็แบบว่าต่างคนต่างมีของตัวเองแล้วคิดว่าของตัวเองอ่ะมันยิ่งใหญ
1: ่ครับ
3: ด้วยความต่างของวัยนะคะแม้ว่าจะพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันแต่เรื่องราวของพี่ปูกับน้องนุ๊กซี่ค่ะมันก็เดินมาถึงวันหนึ่งที่มันเกิดปัญหาจนเกือบจะต้องเลิกรากันเรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
4: นุ๊กซี่พี่หิวอะค่ะหาอะไรให้พี่ลองท้องหน่อยได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะฉันถูกมองมาตลอดว่าการที่เลือกคบซุปตาอย่างพี่ปูทั้งที่อายุห่างกันมากเพราะหวังเกาะให้ตัวเองสบายฉันพยายามพิสูจน์ตัวเองเสมอด้วยการดูแลพี่ปูอย่างดีให้ทุกคนได้เห็นว่าฉันน่ะคือสิ่งที่เข้ามาเสริมในชีวิตเขาแต่ใครจะมองยังไงก็ไม่สำคัญเท่าพี่ปูเห็นค่าในสิ่งที่ฉันทำเค้กมาแล้วค่ะ
4: วางเลยขอบคุณค่ะ
5: สำคัญมากขนาดวางมารับของจากมือหนูไม่ได้เลยเหรอ
4: ฮะเมื่อกี้นุ๊กซี่ว่าไงนะ
5: เนี่ยหนูพูดอะไรพี่ปูยังไม่สนใจเลยอ่ะพี่คุยแชทกับใคร
4: อ๋อแฟนคลับน่ะเขาทักมาพี่ก็เลยคุยเป็นมารยาทน่ะไม่มีอะไรหรอกน่ากินจังเลยค่ะเฮ้ยนุ๊กซี
5: ่ว่าละว่าต้องเป็นแฟนคลับผู้หญิง
4: ทำไมทำแบบนี้คะไม่มีมารยาทเลยอะ
5: แล้วพี่ปูมีมารยาทเหรอคะใช้ให้หนูทำนู่นหยิบนี่แต่ตัวเองนั่งแชทคุยกับสาว
4: คือแฟนคลับเขาทักมาแล้วพี่ก็คุยไม่ได้มีอะไรเลยค่ะ
5: อะไรที่พี่ไม่ชอบอะไรที่ทำให้พี่หึงยามแต่งตัวโป๊ะๆพี่ขอให้หนูเลิกหนูก็เลิกให้ทำไมพี่ไม่ทำอะไรที่ทำให้หนูไม่หึงบ้างอะ
4: ไปกันใหญ่แล้วค่ะนุ๊กซี่พี่เป็นศิลปินแฟนคลับของพี่ถ้าไม่ใช่ผู้ชายก็ต้องเป็นผู้หญิงแล้วพี่ก็แก่แล้วแล้วถ้าแฟนคลับทักมาแล้วพี่ทำหญิงเหมือนวงเพิ่งดังมันจะใช่เรื่องเหรอพี่ต้องรักษาฐานแฟนคลับนะ
5: รักษาฐานแฟนคลับแต่ไม่รักษาใจหนูเนี่ยนะหนูต้องอดทนทำอะไรตั้งหลายอย่างเพื่อพี่เพื่อให้ครอบครัวของพี่เห็นว่าหนูไม่ได้เกาะพี่กินน่ะพี่เห็นแก่ตัว
4: ลูกซี่พอเถอะนะคะ
5: ไม่พอพี่ก็เป็นแบบเนี้ยเอาแต่เนียนๆทำให้ปัญหามันหายไปมันไม่หายเว้ย
4: พอเถอะ
5: ไม่พอจนกว่าพี่จะคิดถึงใจหนูบ้างเลิกเห็นแก่ตัวแบบนี้เลิกสนิทโอเคถ้าตวาดกันขนาดเนี้ย หนูไม่อยู่ให้รำคาญใจพี่หรอกหนูกลับบ้านหนูละ
4: นุกซี่นุกซี่นุกซี่ไม่เอานะนุกซี่เดี๋ยวนุกซี่

0: ความเด็กความง้องแง้งตามภาษาฉันนั่นแหละที่ทำให้พี่ปูถึงจุดเดือดจนได้ฉันผิดเองฉันรู้ดี
1: นุ๊กซี่พี่มารับกลับบ้าน

0: เด็กง้างแง้งอย่างฉันก็ได้เรียนรู้การเป็นผู้ใหญ่จากคนที่ฉันรักมันคือการรู้จักยอมเป็นฝ่ายผิดรู้จักยอมลงให้ก่อนไม่ว่าจริงๆแล้วจะผิดหรือถูกวันนี้เองวันที่ฉันรู้สึกจริงๆว่าเราสองคนเกิดมาเพื่อเติมเต็มให้กันและกัน
1: พี่คิดถึงนะกลับบ้านเรานะไปครับ
2: ละครเมื่อกี้คือถึงขั้นทะเลาะกันเพราะว่าพี่ปูคุยกับแฟนคลับ
3: ใช่ก็คือแบบว่ากลับบ้านไปเลิกกันไป2อาทิตย์ได้ค่ะแบบเป็นการบอกเลิกครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเพราะว่าคือตอนนั้นอ่ะเราก็เหมือนยังคบกันใหม
2: ่ๆ
3: มีอะไรหลายอย่างที่มันเหมือนคงจะสำหรับตัวผู้ชายก็คงยังไม่ได้มั่นใจในตัวเราเราก็ยังไม่ได้มั่นใจในตัวเขาแล้วเราก็เขาก็เหมือนแบบมีคุยกับคนอื่นแล้วเขาก็คือจะปกตินั้นเขาจะไม่เคยให้ใครดูโทรศัพท์หรอกนี่ก็คือแบบไปแอบดูจนรู้แล้วก็กลับบ้านเลิกกันแบบจริงจังเลยแล้วพี่ปูเขาก็ง้อแบบเพราะว่าเขาบอกเขาคิดถึงเราก็อยากจะรู้อยากจะไปคุยอยากจะไปเคลียร์กันว่าเหตุผลที่เขามีคนเหนือเพราะอะไรก็เลยกลับไปลองคุยกับเขาดูตอบมาคมมากนะคะเป็นคำตอบที่เรียกว่าก็คือทำให้เลิกสงสัยในตัวเองเราถามเพราะว่าเราผิดอะไรเราไม่ดีตรงไหนเขาถึงคุยกับคนอื่นเขาตอบมาสั้นๆเลยว่ามันคือสันดาน

0: คำนี้เรารู้สึกว่าเขาจริงใจกับเรามากในการที่เขาบอกว่ามันคือสันดานของผู้ชายอะค่ะแต่ตัวเราเลิกสงสัยในตัวเองว่าเราผิดอะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าความผิดนั้นของเขายอมรับมาแบบหนูไม่คิดว่าผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะทำกันเพื่อนส่วนใหญ่ก็จะต้องหาเหตุผลว่าก็เพราะเธอเป็นอย่างนี้ก็เพราะเธอเป็นแบบนั้นเลยแต่เขา
1: คือโทษคนอื่น
0: ใช่ค่ะแต่เขากลับพูดคำว่าสันดานมันคือการยอมรับแบบซื่อตรงและจริงใจและยอมรับผิดจริงๆเราเลยรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้โอเคมากแล้วเราก็อยากจะให้อภัยเขาแล้วก็ทำให้ตัวเราลดทิฐิในการอยากจะเอาชนะในเหตุการณ์อื่นๆ
1: คุณนุกกลับไปอยู่บ้านกี่วัน
0: 2อาทิตย์เต็มเลยค่ะ
1: ระหว่าง2อาทิตย์นั้นพี่ปูคิดอะไรถึงได้ไปงออ
2: ่ะผู้หญิงอ่ะเวลาเขาคิดก็จะคิดว่าเฮ้ยเขาไม่ดีตรงไหนเขาผิดตรงไหนหรืออะไรเงี้ยเราก็บอกไม่ใช่เลยไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดเขาเลยมันคือเราล้วน
3: ๆ
2: นะฮะมันก็เลยต้องบอกเขาว่าอันนั้นไม่ใช่ความผิดหนูมันคือสันดานที่เราคุ้นชินกับมันมาทั้งชีวิตแล้วเราก็ทำอย่างนั้นเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไร
1: คือเราไม่ได้คิดอะไรเราก็คุย
2: ค่ายครับเราก็เลยคุยไปเรื่อยๆคุยคนนู้นไม่ต้องคิดมากเลยนี่ก็คุยปกติคุยธรรมดาแต่สำหรับเขาคือมันไม่ปกติในการที่คุยคนอื่นนะฮะ
1: แต่ในละครที่ไปเอาขนมมาแล้วจดๆๆๆขนาดนั้นคือเสมือนจริงไหมครับ
0: เสมือนจริงมากค่ะนั่นคือนิสัยที่เป็น
1: จริงเลย
0: เป็นของจริงเลยเรารู้สึกเห็นแล้วแบบโอ้โห
1: ผมอยากจะคารวะพี่ปูมากเลยว่านั่งนิ่งจ้าจ้าได้นานขนาดนั้นนะพี่นิ่งจริงๆ
2: จ้า
0: เราไอ้ตวาดเมื่อกี้ก็คือปกติคือถ้าเกิดว่าตวาดแบบนั้นคือนั่นคือสุดแล้ว
1: ครับ
0: เมื่อนั้นนุกหยุดเลยนะคะ
1: หยุดเลย
0: คือหยุดแบบหยุดเว้นพอลงเฮ้ยปุ๊บรู้สึกแบบ

0: ดยทันทีเลยนี่คือวิธีการของเขาเลยนะว่าเมื่อไหร่ที่แวตอ่ะ
1: คือสุดแล้ว
0: สุดปุ๊บแวตเดียวนุกหายเลยหายบ้าเลย
2: พี่ปูเนี่ยจะง้อทุกครั้งถูกไหมคะ
3: ใช่ครับโลกมันจะเปลี่ยนเลยฮะทันในทันทีในการที่สมมติว่ามันอยู่ในบรรยากาศที่มันมาคุมากๆอย่างเงี้ยเราก็โอเคเราพอเรารู้แล้วว่าทรงนี้น่าจะนานหรือทรงนี้น่าจะยุติได้ถ้าสมมติว่าเพียงแค่เราเอ่ยประโยคเดียวว่าก็ขอโทษเข้าไปขอโทษหรืออะไรเงี้ยไปกอดไปขอโทษนี่ก็ทำให้เหตุการณ์มันดีขึ้นโดยเรานะฮะไม่ใช่พัดรอให้เขาแบบสงบแล้วก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นเองสบาย
2: จบเลย
3: จบจบ
0: แต่หลังๆหนูต้องทำชัดเจนให้รู้ว่าว่างอนผู้ชายจะไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้ว่าเนี่ยนิ่งๆเงี้ยไม่รู้ว่างอนแล้วก็รอนานแล้วก็แบบจะทะเลาะนานี่คือจะงอนแบบพุดฟัดแรงหน่อยเขาก็เลยจะรู้แล้วว่าถ้าเกิดง้อเลยหายแน่
4: อันนี้คือข้อดีของการที่คุณนุกมีแฟนที่อายุมากกว่ารักแล้วต้องยอมรับสารภาพรักแล้วต้องพูดความจริงมันจะเป็นแบบนี้หมดผู้ชายไม่ว่าจะผ่านอะไรมาสักแค่ไหนถ้าวันนึงที่เขาด่าตัวเองให้ผู้หญิงฟังได้เนี่ยว่าเขาแย่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นคือวันที่เขาจำนนและยอมปลอดเปรี้ยวเล็บเขาทั้งหมดเมื่อพี่ปูมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยได้หนูมาเป็นแฟนเขาก็ไม่อยากเสียไปแล้ว
5: ถูกต้องนะ
6: สมมติว่าแฟนพี่จับได้ว่าพี่คุยกับผู้หญิง
5: ก็เราก็บอกกับเขาทุกเรื่องอยู่แล้วเราดำเนินชีวิตด้วยความจริงอยู่กันแบบเพื่อนแบบสนุกเราไม่ได้มาซีเรียสว่าเฮ้ยเธอรักฉันไหมเธออะไรแบบไม่ใช่อะเราอยู่กันแบบมีความสุขทุกวันมันก็เลยไม่ค่อยเกิดปัญหาแล้วก็อย่างพี่ปูเนี่ยเป็นเรื่องดีก็คือคนเราจะมักจะไปโทษคนอื่นว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้จริงๆโทษตัวเองอ่ะดีที่สุดแล้วมองตัวเองเราก็จะแก้ปัญหาได้ดีครับ
2: ของพี่ทองขาวเคยมีเหตุการณ์ที่แฟนงอนมากๆแบบคุณนุ๊กซี่ไหมคะ
5: มีครับแรกๆก็มีแต่ว่าผมก็ดันง้อคนไม่เป็นเขาก็นอนร้องไห้จนอีตาบ้านนี่ไม่มาง้อสักทีอะไรอย่างเงี้ยไปผมก็เคยมีเหตุการณ์นี้เหมือนกันก็เคยคือความที่เขาเป็นเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขากระเปิ้ลกระเป้าแล้วมีปัญหาการหนีกลับบ้านอย่างนี้เลย แต่ของผมเนี่ยไม่กี่วันผมกลับมาบ้านคนเดียวปกติผมจะเป็นเงาติดตัวกันเสร็จแล้วแม่ผมก็มิ้นไปไหนอ่ะผมก็บอกไปช่วยพี่สาวเลี้ยงหลาน บอกทะเลาะกันใช่ไหมแม่รู้นี่หว่า ไม่รู้จะแก้ตัวไงก็เลยบอกมันดื้อแม่สวนมันเลยมันเด็กมึงไปรับมันมาเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยคือแม่เขาชอบเขาสนิทกันอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องขับรถจากราชบุรีไปสิงห์บุรีไปง้อเขากลับมาไปง้ออยู่หลายวันนะ
6: พี่ขอโทษกลับบ้าน
5: คือเนี่ยมันเป็นถ้าเกิดเรารักกันจริงยังไงเนี่ยมันก็ต้องอยู่กันต่อให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตหรือว่าอะไรมันจะมีการอภัยให้กันมันคือความรักถ้ามีความรักมันจะไปกันได้ยังเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่มันก็จะไปกันได้แล้วก็มีความสุขได้คร
6: ับ พี่แจ๊คเคยโดนพี่อ้อมงอนหนักๆแล้วพี่ง้อยังไง
4: งอนกันไปกันมาแต่ว่าเราตั้งกฎและข้อแม้ไว้ตั้งแต่วันแรกๆช่วงแรกที่เราคบกันแล้วเนี่ยว่าอย่างงอนข้ามคืนตื่นเช้ามาโกรธแค่ไหนยังไงก็ต้องคุยกันถ้าเขาไม่คุยกับเราก่อนในขณะที่เราไม่ได้ผิดเราก็ต้องเดินไปชวนคุยด้วยกินข้าวอย่างนี้นั่นอย่างเงี้ยลืมไปซะถ้าเรายังจะอยากอยู่ด้วยกันอยู่นะ
6: ครับ
4: ให้อภัยเสียสละครับ
6: ผมอยากถามคนนี้มากแล้วจะเป็นพี่หมวยล่ะครับ
2: ยังไงคะ
6: ถ้ากรณีพี่หมวยงอนพี่หมวยอยากให้สามีพี่มางอยังไง
2: ก็ถ้าเกิดว่างอนเนี่ยคือมันก็เปลี่ยนไปหมดนะมันก็คือเราก็นิ่ง
6: ๆครับ
2: แล้วก็อย่างสมมุติว่าคำพูดอ่ะแต่ก่อนเราอาจจะพูดหวานคำพูดมันก็จะห้วนๆถามคำตอบคำอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะรู้ว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรที่แบบเขาทำให้เรารู้สึกแบบนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้มาง้อก็เหมือนลูซี่ถ้าเขามาง้อแค่มาบอกนาเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะอะไรเงี้ยมันก็จบแล้วทราบว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ทำให้แผนที่ทั้งคู่วางเอาไว้ก็คือการแต่งงานคิดธีมไปเรียบร้อยแล้วว่าเป็นธีม80ต้องพักเอาไว้ก่อนแต่จริงในมุมของผู้หญิงอะค่ะการแต่งงานมันคือความฝันเนาะ
0: ใช่ค่ะคืออยากมีแน่ๆคือแบบถ้าใครถามว่าไม่มีได้ไหมแบบไม่ได้สำหรับเราคืออยากมีจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าความรักของเรามันผ่านอะไรกันมาเยอะอะค่ะเราอยากให้มีคนมาเห็นคนที่อยู่รอบตัวในทางเดินของความรักเรามาอยู่ในงานแล้วก็มาแบบเหมือนยินดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยพี่ปูก็เลยแบบหนักใจเลยตอนแรกก็คิดว่าหรืออาจจะเปลี่ยนแผนเป็นงานเล็กๆไม่ได้ต้องไม่ใช่ว่าเราอยากให้แบบสิ้นเปลืองนะคะแต่

0: ู้สึกว่ามันมีค่าจริงๆในระหว่างทางเดินตลอดทางมาของเราอะไรเงี้ยค่ะคุณนุ๊กฝ่าฟันอะไรกันมาเยอะมากมันมีความสวยงามสำหรับนุ๊กอะค่ะ
1: แต่เข้าจริงๆตัวผมเองแล้วเรื่องของการแต่งงานหรือไม่แต่งงานเลยเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามันจะต้องจำเป็นที่จะต้องมีหรือไม่มีก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าถ้าในฝั่งนี้อายุประมาณนี้ยังมีฝันเรื่องอย่างแบบนั้นอยู่ซึ่งเราก็ยินดีถ้าสมมติว่าเป็นทางเลือกที่นุ๊กอยากแต่งเนี่ยผมว่าโอเคแต่งได้ยินดีแล้วก็ถ้ามันอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วเราทำได้เราก็สามารถที่จะแต่งงานกันได้
2: สถานการณ์โควิดก็ทำให้แผนบางอย่างเนี่ยต้องเปลี่ยนไป รวมถึงเรื่องของรายได้ของพี่ปูจากเดิมเนี่ยหลักแสนก็มาเหลือศูนย
1: ์ครับ
2: ค่ะตรงนี้เองทำให้ทั้งสองคนเนี่ยผ่านช่วงเวลานี้มาได้ยังไงจริงๆแล้วโควิดก็ทำให้เขามีชีวิตคู่ที่มีสีสันมากขึ้นมีสีสันยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ

พอโควิดมาผมก็กลายเป็นคนว่างงานไปซะงั้นใช้ชีวิตไปวันๆเหมือนไร้ค่าเผาเวลาไปกับซีรีส์เบื่อก็หยิบกีตาร์มาเล่นร้องเพลงแปลงเพลงของตัวเองให้มันขำๆแก้เสียงไปงั้นๆ

0: เดี๋ยวอะไรอ่ะนุกซี
1: ่ก็เพลงแต่งที่พี่ร้องเมื่อกี้ไงมันใช่เลยอ่ะ
0: เดี๋ยวตื่นเต้นอะไรครับพี่ก็ร้องก็เล่นมาตั้งหลายเพลงหลายวันแล้ว
1: ก็หนูเพิ่งคิดได้ว่าถ้าพี่ถ่ายลงโซเชียลนะคนต้องชอบเยอะแน่ๆแล้วมันก็จะมีงานเข้ามาไง
0: เอ้ยมันจะได้เหรอพี่ก็ทำเล่นขำๆอ่ะมันจะไปได้อะไรอ่ะ
1: ก็ถ้าพี่แต่งให้มันฮาๆนะร้องไปเต้นไปเต้นแบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคนดูต้องชอบมากแน่ๆแล้วพอคนดูชอบตามมาดูเยอะๆสินค้าก็จะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์แล้วไง
0: เหรออืมก็น่าลองนะแต่พี่ติดต่อลูกค้าขายงานอะไรไม่เป็นนะ
1: โอ้ยเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหนูจัดการเองน่าจะพอติดต่อลูกค้าเก่าๆได้บ้าง
0: อืมก็ได้ลองดูก็ได้อ่ะแต่งเพลงแปลงอะได้แต่ให้พี่ไปเต้นเกาหลีเนี่ยพี่ไม่เอาด้วยนะเสียลุกหมดเดี๋ยวพวกเด็กๆมันจะไม่เคารพเอา
1: พ่อล็อกเกอร์รุ่นใหญ่ห่วงลุกพี่ปูหนูขอเชื่อหนูเถอะพี่ลองเปิดใจทำอะไรที่มันสนุกสนานน่ะลองเปิดใจทำให้มันสนุกเดี๋ยวมันก็ออกมาดีเองไม่มีใครว่าพี่หรอกทุกคนก็จะต้องชื่นชมพี่แน่นอนเชื่อหนูสักครั้งนะนะนะคะนะนะนะนะนะ
0: จ้าตามนั้น
1: เย้
0: แล้วลูกซี่ก็ใช้ความสนุกทำแบบเด็กๆจัดหาของเสื้อผ้าจัดการการแต่งตัวหาพร็อพคิดท่าเต้นทำทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงติดต่อลูกค้าผมที่ติดภาพลักษณ์ของความเป็นร็อกเกอร์รุ่นใหญ่มาเป็น10ปีคงไม่คิดที่จะทำอะไรแบบนี้แน่ผมต้องทึ่งกับความคิดของเด็กรุ่นใหม่ที่ทำเรื่องเล่นๆให้กลายเป็นเรื่องจริงจังและสร้างรายได้ได้ผมเชื่อแล้วว่าเราสองคนเกิดมาเพื่อเติมเต็มกันและกันจริงๆ

0: ตั๊ก
1: โอเคไป
0: ไป
1: เข้าที่เข้าที่นี่เลยจ้าพร้อมไหมจ๊ะ3 4เริ่มไลฟ์
0: ฉัน

0: เป็นไงมั่งคนดู
1: คนกดไลค์เพียบคอมเมนต์เป็นร้อยเลยจ้าเฮ้ยนี่น้ำหอมยี่ห้อดังมาคอมเมนต์ด้วยอ่ะบอกว่าอยากเป็นสปอนเซอร์ให้เรา
0: นี่มันได้จริงเหรอเนี่ย
1: จริงไม่จริงก็ได้มาแล้วจ้า
0: ขอบคุณนะที่เปิดมุมมองให้พี่แล้วก็ขอบคุณมากๆที่มาเติมเต็มชีวิตพี
1: ่บ้าพูดอะไรก็ไม่รู้ขนลุกอ่ะขอบคุณพี่นะคะที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตหนูเหมือนกัน

0: ขินไหมคะตอนที่นุ๊กซี่ให้เต้น
1: ปกติผมไม่ค่อยเขินอะไรกับพวกเรื่องพวกนี้อยู่แล้วมันก็ทำอยู่กับเพื่อนๆนะฮะมันสนุกแบบนี้กันอยู่แล้วอะฮะแต่ถ้าจะต้องบันทึกแล้วเอาไปออนเอาไปสาธารณะมีเขิน
0: แต่ก็ยอมทำ
1: แต่ก็ยอม
0: เพราะอะไรถึงยอมทำอะคะ
1: ผมว่าบางทีเราต้องเชื่อนะฮะเราเชื่อสัญชาตญาณตัวเองมาตลอดชีวิตนะครับแล้วก็แล้วทำอะไรอยู่ในขอบเขตของตัวเองมาตลอดณวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปบางทีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่กล้าที่จะออกไปเห็นไปเจอหรือว่าไม่เคยที่จะออกไปเห็นไปเจอเดี๋ยวนี้ก็ไปถึงไหนกันแล้วเราต้องมีความเชื่อกับคนที่เดินทางเข้ามาแล้วเหมือนกับว่าเขาอยู่ในโซนที่ไม่ใช่เซฟโซนของเรามองเข้ามาอีกทีหนึ่งบางทีมันน่าจะได้อะไรมิติใหม่ๆครับของการทำงานผมก็เลยลองฟังนุ๊กดูแล้วมันก็เป็นมิติใหม่จริงๆซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นหรือมองไม่ออกว่าตัวงานชิ้นนี้มันสามารถไปประกอบเป็นชิ้นเป็นอันได้มากกว่าที่แค่งานเสร็จถ้าเราทำเพลงแปลงทำเพลงเสร็จทำยังไงโอเคคนฟังก็จะรู้ว่ามันเฮ้ยพี่เก่งนะแปลงเพลงได้ทำเพลงได้เล่นดนตรีเองได้ทั้งหมดแต่เราไปแปลให้มันเป็นทองไม่ได้แต่อันนี้เขาจะวางไว้ได้ว่าถ้าสมมติเราไปลงในช่องนี้มีคนเข้ามาดูมหาศาลแล้วก็สามารถขายสปอนเซอร์ได้ดีกว่าที่เราทำไปเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งๆไปเอาไปแปลให้มันเป็นเงินเป็นทองได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่เขาที่เขาจะแบบจะมองเห็นเองว่าเรื่องแบบนี้มันสามารถเอาไปออนไลน์แล้วมันสามารถสร้างเป็นทรัพย์สินได้อะไรเงี้ยครับเป็นเงินทองได้ครับก็เลยยอมอ่ะอยากบอกให้ทำอะไรก็ทำแล้วแต่ ในช่วงนั้นเวลาช่วงนั้นมันไม่มีงานแล้วจริงๆครับเราอยากเป็นคนทำงานเกือบทุกวันนะฮะแต่พอวันนึงมันไม่มีอะไรทำเลยจริงๆมันจะสังกัดตายแล้วมันก็คิดเยอะอยู่เหมือนกันอยู่มาวันนึงพอเขามีอะไรให้ทำเราก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกที
2: เรียกว่าเป็นการร่วมงานด้วยกันครั้งแรก
3: ใช่ค่ะ
2: มันทำให้เรารู้สึกยังไงที่แบบต่างวัยแต่ได้มาร่วมงานด้วยกัน
3: มันสำหรับนุ๊กว่าพอดีนะคะเพราะว่าเหมือนความต่างของความที่เขาเป็นพี่กับน้องเนี่ยกลายเป็นเขาเป็นนายแล้วเราเป็นเลขาค่ะฟีลแบบนั้นแล้วมันสนุกดีมันเหมือนเรารู้ใจและทำงานกันแบบพอดีมากสมมติเวลาเขาบรีฟอะไรมานุ๊กจะไม่ใช่ว่านุ๊กจะสั่งนุ๊กก็จะรู้ว่าหน้าที่ของนุ๊กคือรับบรีฟแล้วก็บอกให้เขาทำในส่วนของการแต่งเนื้อคีย์เวิร์ดแบบนี้นะพี่ปูต้องใส่ลงไปส่วนของนุ๊กจะมีภาพแบบนี้คือเราต้องบอกว่าเราเป็นมุมภาพด้วยแล้วก็เป็นมุมประสานงานด้วยถ้าภาพเขาต้องคิดเผื่อเราแล้วมันกลายเป็นการทำงานแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือพี่ปูหนูว่าอย่างนี้นี่คือถ้าเป็นแฟนกันเราทำงานกันแต่พอเราโอเคเรารู้ก็เรียกว่าไม่ล้ำเส้นในการทำงานกันพี่ปูว่าโอเคถ้าเกิดว่าหนูบอกแบบนี้มาแล้วมาถามพี่ก่อนเราค่อยไปตอบลูกค้านะคือเขาจะบอกมาแบบนี้มันเลยทำให้แบบเฮ้ยพอดีเลยอ่ะเหมือนแบบนายสั่งมาหรือเลขาไปบอกเองอะไรอย่างเงี้ยมันเลยโอ้ยสนุกมากพอมาทำงานด้วยกันจริงๆมันสนุกมากเลยค่ะ
4: มันเป็นการทลายแพงความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะพี่ปูแบบว่าทลายกำแพงแบบไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ทำได้ด้วย
2: ใช่
4: แล้วกลายเป็นไว้ใจกันยาวเลยค่ะ
0: ถามพี่ทองขาวนะคะว่าสิ่งสำคัญของการใช้ชีวิตคู่อันนอกเหนือจากเรื่องของอายุไม่ว่าจะต่างกันหรือว่าใกล้เคียงกันพี่ทองขาวมองว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้ความรักของเราเนี่ยมันเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: ถ้าเรามีความรักเนี่ยเรื่องวัยมันก็ไม่เกี่ยวไม่ว่าจะเป็นวัยไหนหรืออะไรยังไงมันไม่มีอะไรมาแอบแฝงอ่ะทุกอย่างมันก็จะโฟลมันไปเองอะครับมันไม่มีอุปสรรคอะไรทั้งนั้นถ้ามีเรื่องมีราวเราพร้อมที่จะให้อภัยกันอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปต่
0: อ
5: เพราะเราอยากไปต่อกับเขาหรือเขาอยากไปต่อกับเราทุกอย่างมันจะจูนเข้าหากันแค่นั้นเอง
2: แล้วพี่แจ็คล่ะครับถ้าเกิดกรณีที่พี่ได้เกิดมาว่าเมื่อเรายิ่งคบกันไปนานมากยิ่งขึ้นตัวตนของแต่ละคนจะยิ่งออกมามากขึ้นช่วยแนะนำวิธีประคับประคองให้ ทั้งคู่หรือคู่รักสมัยใหม่ เห็นเป้าหมายว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ยังอยากจับมือไปด้วยกันจนสุดลมหายใจสุดท้าย
4: พื้นฐานของมันคือความรัก
2: ครับ
4: ความรักความไว้เนื้อเชื่อความรักอย่างบริสุทธิ์ใจคนมันถึงมาอยู่ร่วมกันได้นานและไอ้ตรงนี้มันคือหลักของการเดินก็คือความรักอย่างบริสุทธิ์ใจและจะเดินไปด้วยกันถึงแม้ว่าวันหนึ่งวันใดมันตัวตนของตัวเองมันจะเริ่มชัดขึ้นมาและจะเริ่มรู้ว่าผลสุดท้ายที่สุดของชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันต้องการอะไรเนี่ยก็ในเมื่อมันมีพื้นฐานของความรักที่ดี ต้องจับหลักมันเอาไว้เมื่อมีหลักมันแน่นแล้วเนี่ยก็อยู่ในหลักพยายามอยู่ในหลักมันอย่าเดินออกนอกทางอย่าลืมว่าวันที่เคยรักกันใหม่ๆเราเคยคุยกันไว้ว่าอะไรแล้วก็ประคับประคองมันไปคือมันไม่มีแบบที่มันเป็นแบบสำเร็จจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแก้ไขสถานการณ์กันไปแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของแห่งความรักมันทำได้แค่นั้นเองแล้วก็ทำมันให้ดีที่สุด
0: ถามนุ๊กซี่นะคะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเรื่องความต่างของวัยมันไม่ใช่อุปสรรคแล้วล่ะมันเป็นการมาเติมเต็มให้กันและกันมากกว่าแต่บททดสอบความรักของทั้งคู่เนี่ยก็ต้องเจอกับเรื่องปัญหาสุขภาพยังไงคะ
3: มีวันหนึ่งก็คือรู้ตัวว่าป่วยเป็นมะเร็งเต้านมก็เราก็รู้สึกกังวลนะคะว่าเหมือนมันเขาจะยังรักเราอยู่ไหมเขาจะทิ้งเราไปไหมในวันที่เราป่วยไอตอนป่วยเนี่ยความกังวลใจเรื่องของว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตเนี่ยก็มีแต่ถ้าไม่มีเขาเป็นกำลังใจนุ๊กก็คงพังเหมือนกันนะคะในชีวิตตอนนั้นซึ่งมันก็เป็นการเปิดทดสอบให้รู้ว่าเขาไม่ทิ้งเราไปไหนแน่นอนต่อให้เราจะไม่มีผมต่อให้เราจะต้องตัดเต้านมทิ้งหรือต่อให้เราจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามมันก็เป็นช่วงเวลาพิสูจน์ใจของเราสองคนมากเหมือนกันช่วงป่วยเนี่ยค่ะ
0: ทราบว่าพี่ปูทำหลายอย่างเลยจากที่ไม่เคยทำก็ทำในช่วงที่นุ๊กซี่ป่วยมีอะไรบ้างคะ
1: พอนุ๊กเริ่มป่วยอย่างเงี้ยความใส่ใจต้องมาเป็นพิเศษนะฮะพิเศษกว่าคนปกติแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องดูถึงอาการด้วยดูถึงอาการดูถึงอารมณ์นะตอนนั้นดูถึงความกังวลใจเพราะฉะนั้นตัวนุ๊กเองถ้ามีความกังวลใจบางเรื่องเขาก็จะไม่พูดออกมาเป็นคำพูดแต่เราสามารถเห็นได้ด้วยการมองเข้าไปดูที่สีหน้าเขาการเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีมันก็อาจจะไม่อยากพูดออกมาเพื่อให้คนรอบข้างรู้สึกไม่ดีไปด้วยรู้สึกเป็นห่วงไปด้วยแต่เราจะสังเกตได้ถ้าเผื่อเราคนใกล้ชิดเราจะสังเกตเห็นแล้วก็เราจะเห็นความผิดปกติด้วยสีหน้าและความกังวลใจทางสายตาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องหมั่นดูแลหมั่นใส่ใจมากกว่าตอนในช่วงเวลาปั๊บนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ต้องบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะเอาสถานการณ์ปกติมาวัดนะฮะจะใช้อารมณ์หรือว่าจะใช้การคาดคะเนเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเดาไม่ได้คาดคะเนไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงความวิตกก็วิตกจริงโรคร้ายที่มันเกิดขึ้นก็เป็นโรคที่มันเกิดขึ้นจริง
2: คร
1: ับ นะครับ
2: แล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างแล้วครับ
3: ก็การรักษาเป็นไปด้วยดีค่ะหมายความว่าเราไม่ได้แพ้ยาแล้วก็ยังคงใช้ชีวิตและทำงานได้ในตัวโรค ก็ดีขึ้นก็เลยถือว่าแบบณตอนนี้ยังเป็นความโชคดีอยู่ในเรื่องอนาคตเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไป
4: โบราณเขาบอกว่าคุณจะหารักแท้ได้ในยามที่คุณลำบากสุดๆเท่านั้นนั่นแหละคือรักแท้ของคุณเมื่อคุณลำบากเขายังมาอยู่กับคุณเขายังมาประคับประคองคุณเมื่อวันที่คุณป่วยมากๆเขายังอยู่ใกล้ๆคุณก็ยังดูแลคุณนั่นแหละคือความรัก
0: ตอนนี้ทั้งคู่คบกันมานานกว่า5ปีมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันไหมคะที่ไม่เคยได้บอกกันนะคะ
3: นุ๊กก็รู้สึกเสมอว่าณวันนี้คือการที่มีเขาอยู่ข้างๆมันเหมือนแบบมันเป็นเกราะป้องกันชีวิตนุ๊กในหลายๆอย่างคือเรารู้สึกปลอดภัยมากจริงๆเมื่อมีเขาอยู่ใกล้ๆหลายคนจะบอกว่าพี่ปูทำอะไรเขาดียังไงถูถ้าให้เราพูดเป็นคำพูดเราคงพูดไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่าพี่ปูเหมือนเป็นบ้านของเราเหมือนเรารู้สึกว่ามีเขาอยู่ก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเสมอเลย
0: ปลอดภัยอบอุ่น
3: ใช่ค่ะ
1: คือเราตอนแรกเราก็คิดว่าการมีคู่ครองของผมในช่วงเวลาในวัยที่คาบเกี่ยวกับวัยที่แบบอาจจะแบบไม่ได้ทำงานอาจจะแบบหมดยุคในการทำงานต้องมีคนมาดูแลใกล้ชิดแต่สำหรับตอนนี้ณเวลานี้ต้องเรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างต้องดูแลซึ่งกันและกันมากกว่าเพราะว่าอันนี้ก็เดินเข้าไปสู่วัยชราแล้วเหมือนกันนะฮะตอนนี้ประโยคนี้เลยแหละสั้นๆว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นจะดีจะร้ายยังไงเราจะอยู่ข้างๆกันนะฮะแล้วก็เราจะอยู่ข้างๆกันจนกว่าใครก็ได้คนหนึ่งหมดแรงเท่านั้นเองครับ

0: พี่ๆทั้งสองครับได้ชมได้ฟังเรื่องราวของคู่รักต่างวัยคู่นี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพี่แจ็ค
1: คิดถึงเมียขึ้นมาทันทีครับ ผมรักสานันมาก
0: คร
1: ับ แล้วผมก็จะทำดีกับเมียผมตลอดไปครับ เพื่อรักษาความรักให้มันยืนยาวครับ
0: เ
1: มียผมดูอยู่ครับผม
2: อย่าร้อง
0: ก็ไม่ต้องถามแล้วครับ
2: ผมมองว่ามันเป็นเรื่องความสำเร็จของคนสองคนความสำเร็จคือจุดสูงสุดของมนุษย์ทุกคนก็คือความสุขถูกไหมฮะเมื่อมันปรับจูนกันได้แล้วก็เราพอใจที่จะรักกันอภัยให้กันแล้วก็เติมเต็มไปแบบมีความสุขด้วยกันผมว่ามันเป็นความสำเร็จของความรัก
0: คือพูดตรงๆเลยนะวันนี้อิ่มเอมมากกับการได้ฟังเรื่องทางนี้แล้วกล้าพูดเลยว่าหยุดพูดเถอะเรื่องอายุ
2: ไม่เกี่ยวเลยครับ
0: เรื่องอายุกับความรักมันไม่เกี่ยวเลยอายุไม่ใช่ตัวตัดสินมันคือความเข้าใจของคนสองคนมากกว่าคือตัวตัดสินว่าจะเข้ากันได้ไหมและจะอยู่กันได้ไหมแต่อีกอย่างหนึ่งที่ได้อย่างชัดเจนเลยคืออย่าเพิ่งไปตัดสินใครจากภาพลักษณ์ภายนอกที่คุณเห็นเท่าที่ฟังมาวันนี้ก็คือพี่ปูก็แฮปปี้ดีที่มีนุ๊กเข้ามาเติมเต็มในหลายๆด้านที่พี่ปูไม่มีนุ๊กก็แฮปปี้มากที่มีพี่ปูซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่ามาเติมเต็มแต่ก็สร้างความสุขได้นี่คือความลงตัวของคู่นี้ดังนั้นอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคู่ผมเชื่อว่าทุกคนมีปัญหาทุกคนทะเลาะกันได้แต่คุณเห็นเป้าหมายหรือเปล่าว่าคุณอยากอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตถ้าคุณเห็นเป้าหมายนั้นรีบเคลียร์รีบแก้ปัญหารีบปรับความเข้าใจแล้วมันจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเหมือนคู่นี
3: ้เห็นด้วยกับพี่มิกเลยนะคะว่าอายุเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างอนาคตด้วยกันต่อชีวิตคู่ของหมวยเองก็ห่างจากแฟนเยอะ
0: ครับ
3: 9ปีตอนที่เริ่มคบกันใหม่ๆเนี่ยเราก็เคยคิดเหมือนกันนะว่าอายุมันจะเป็นปัญหาไหมความต่างของประสบการณ์แต่พอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอย่างที่นุ๊กซี่บอกว่ามันเหมือนมาเติมเต็มกันมากกว่าความสุขุมความรอบคอบของเขามาช่วยกลบความเด็กของเราอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าความสดใสของเรามันก็ทำให้เขาได้เห็นอีกมุมนึงที่เขามองข้ามไปก็รู้สึกว่าอายุไม่เป็นอุปสรรคค่ะวันนี้อิ่มเอมใจนะคะกับเรื่องราวของพี่ปูน้องนุ๊กซี่

0: มทั้งความเห็นประสบการณ์จากแขกรับเชิญทั้งสองท่านขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุณที่เปิดขอบคุณที่ท้องขาวค่ะแล้วกลับมาสัมผัสกับบรรยากาศความอบอุ่นในครอบครัวแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะในครอบครัวเดียวกัน Feel Good วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ก็ขอให้ไม่น้ำยอดความก็ขอมีลูกทั้ง7คนเลย
3: ขอให้โควิดหายไปไวแล้วได้งานแต่งงานที่อยากได้นะครับ
0: ขอบคุณมากมากเลย
2: ค
0: นนี้
2: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณ
0: มากเลย
4: ขอบคุณครับ

0: ผมนายแพทย์อภิรักษ์ช่วงสุวินิตนะครับผมเป็นอาจารย์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งขณะนี้ผมเป็นข้าราชการเกษียณคนส่วนใหญ่จะบอกว่าเกษียณอายุแล้วทำไมยังทำอะไรอยู่น่าจะออกไปปลูกผักทำสวนในส่วนตัวผมเองเนี่ยคิดว่าถ้าเผื่อเรายังสามารถทำงานในส่วนที่เรามีความรู้มีความสามารถความตั้งใจที่จะทำให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นมันก็เป็นความสุขเลขส่วนหนึ่งผมก็อยากจะให้แพทย์รุ่นใหม่ๆมารับทราบในจุดนี้ด้วยเขาจะได้มีจิตใจที่จะมีความประสงค์ที่จะช่วยคนไข้ที่ด้อยโอกาส
1: คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลเป็นคณะเดียวในประเทศไทยที่เรามีผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้วยังมาช่วยปฏิบัติงานอยู่ไม่รับค่าตอบแทนกว่า100คนอาจารย์เหล่านี้ยังมีความสุขในการมาสอนลูกศิษย์ยังมีความสุขในการตรวจคนไข้
0: ในปัจจุบันเนี่ยความรู้สึกของคนไข้กับแพทย์เราเนี่ยเปลี่ยนไปโดยเฉพาะสังเกตตกแต่งเนี่ยเป็นส่วนที่โดนสังคมบอกว่าเราหากินซึ่งมันไม่ใช
2: ่นี่ลูกคนแรกเหรอ
3: คนที่สอง
2: คนที่สองคนแรกปกติดีรอเลย
0: คือเราเข้ามาทำงานด้านเนี้ยแล้วก็ทำให้คนพิการกลับมาทำงานได้แต่ส่วนหนึ่งเราก็ทำให้คนดีๆเขาสวยมากขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นส่วนที่ช่วยให้คนมีคุณภาพดีขึ้นนะอันนี้เป็นทางที่เราคิดว่าเรามีความภูมิใจมากกว่าที่จะทำให้เงินที่ตอบแทนมาให้กับเราอีกนะผมเป็นแพทย์ที่ศิริราช25ปีที่แล้วครับตอนแรกผมก็เป็นแพทย์ใช้ทุนทั่วไปพอดีมีอาจารย์ชวนให้มาทำงานที่ศิริราชก็เป็นโอกาสที่ผมคิดว่าเราสามารถจะไปสอนนักเรียนด้วยให้การบริการที่ดีด้วยก็เลยเข้ามาอยู่ศิริราช
1: คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลมีพันธกิจใหญ่อยู่3ด้านด้านที่1เป็นพันธกิจทางด้านการดูแลสุขภาพของผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลศิริราชพันธกิจที่2เป็นพันธกิจในเรื่องของการผลิตผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตและพันธกิจข้อสุดท้ายเป็นพันธกิจในการผลิตบัณฑิตทางด้านสุขภาพตั้งแต่แพทย์ผู้ช่วยพยาบาลรวมทั้งทันตแพทย์อื่นๆรวมทั้งการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นต้น
0: ก็พวกเราก็เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะก็รวมถึงน้องที่อยากจะเป็นด้วยเราก็ได้ทำงานหลายๆอย่างเพราะนั้นเราก็จะมีโครงการที่ออกไปช่วยคนไข้ที่อยู่ห่างไกลออกไปด้วย
4: ผมคิดว่าอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างได้ยึดถือเป็นแนวทางเพราะว่าอาจารย์เนี่ยมีความสามารถรอบด้านอาจารย์ผ่าตัดดีมากนะครับเหมือนกับศิลปินที่มาทำงานบนตัวคนไข้ให้ผลออกมาได้เป็นที่น่าพอใจ
5: อาจารย์ยังทำงานเพื่อส่วนรวมเยอะมากเดี๋ยวเพราะยิ่งแพทย์แห่งประเทศไทยไปประชุมโน่นประชุมนี่แล้วก็ไปช่วยผ่าตัดทั้งในกรณีที่เป็นคนไข้ปากแหว่งเพดานโหว่คนไข้พิการ
0: โรคปากแหว่งเพดานโหว่เนี่ยนอกจากเรื่องรูปลักษณ์ที่ไม่ปกติแล้วเนี่ยการพูดแต่เด็กยังไม่พูดไม่ได้ถ้าเพดานไม่มีก็ดูดนมได้น้อยนะฮะแล้วก็มีสำลักบ่อยปอดบวมยังมีเรื่องความพิการทางด้านจิตใจตามหลังมาด้วยนะฮะเมื่อเด็กโตขึ้นเนี่ยถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างดีก็จะทำให้เมื่อเข้าโรงเรียนเด็กก็จะมีการล้อกันแล้วก็เราจะซัพพอร์ตทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยบอกว่าเขาจะต้องดูแลยังไง
6: เดิมทีริมฝีปากของน้องนะคะมันจะเป็นเหมือนตัว W อะค่ะมันจะมี2ช่องโหว่อยู่แต่นี้คุณหมอก็ตัดออกเย็บใหม่ให้แล้วค่ะก่อนหน้าจะผ่าตัดถ้าคิดก็มีคนพูดว่าจะผ่าทำไมสงสารลูกอะไรอย่างนี้แต่ในความคิดคนเป็นแม่ก็แบบว่าอยากให้น้องสมบูรณ์ที่สุดสงสารลูกกลัวว่าลูกจะมีปมด้อยอะค่ะกลัวว่าเขาโตขึ้นแล้วเขาเห็นพี่เขาว่าทำไมพี่เขาเป็นปกติทุกอย่างแต่ทำไมน้องถึงเป็นแบบนี้อะไร
0: การรักษาโรคปากแหว่งเพดานโหว่เนี่ยก็ส่วนใหญ่เรารักษาตามช่วงอายุเวลานะฮะคือเริ่มรักษาเมื่อเด็กแรกคลอดก็ดูแลเรื่องการกินก่อนแล้วก็มาเย็บปากให้เท่ารูปเนี่ยอายุสักประมาณ3เดือนเพดานโหว่ก็รักษาปิดรอยโหว่ที่เพดานลงกับทำให้กล้ามเนื้อขยับได้ดีเนี่ยก็ประมาณสัก8เดือนขึ้นไปเพราะนั้นโดยสรุปเนี่ยการรักษาจะเป็นขั้นตอนตามเวลานะฮะ
7: ประชาชนบางส่วนนี่ครับยังขาดความรู้ความเข้าใจนะครับว่าความพิการตั้งแต่กำเนิดหรือว่าความพิการที่เกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยสามารถแก้ไขเยียวยาได้ด้วยการรักษาทางศัลยกรรม
0: สำหรับการมาโครงการในที่กระบี่ครั้งนี้นะฮะก็มีคนไข้คัดกรองทั้งหมด 50คน 40% ก็จะเป็นไข้ที่เป็นปากแหว่งคานโวแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนไข้ที่มีความผิดปกติจากการวัตเทสไฟไหม้น้ำร้อนลวกเป็นหดล้างทำให้เขาไม่สามารถจะทำงานได้แล้วก็ผ่าตัดทั้งหมดใน3วันนี้ก็25รายครับ
3: ถ้าไม่มีโครงการนี้ผมว่าตลอดชีวิตอาจจะไม่ได้ผ่าตัดเลยก็ได้ครับ
6: ดีใจที่น้องได้ทำแล้วก็แบบทำมาได้ดีด้วยค่ะ
8: น้องเขารู้สึกมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกคุณครูให้ไปแสดงอะไรน้องเขาก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้น
0: สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดลนะก็มีปรัชญาของมหาวิทยาลัยก็คือ Wisdom of the Land หรือปัญญาของแผ่นดินที่สามารถจะไปพัฒนาความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยเนี่ยไปต่อยอดให้เป็นประโยชน์แก่สังคมในส่วนของผมเองเนี่ยก็คิดพัฒนาตัวเองจากความรู้ที่ได้เนี่ยทำต่อยอดแล้วก็สอนคนอื่นอยู่ตลอดนะฮะรวมถึงการออกหน่วยนี้เหมือนกันแล้วก็มาสอนแพทย์ในต่างจังหวัดด้วยคิดว่าในสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันมีประโยชน์กับนอกจากคนลูกศิษย์เราคนเดียวเนี่ยยังมีประโยชน์กับคนอื่นที่อยู่รอบข้างลูกศิษย์ที่เขาจะทำต่อไปด้วยการได้เห็นคนไข้ด้วยใบหน้าที่ผิดรูปนั้นเราทำให้มีรูปร่างที่ใกล้เคียงหรือเหมือนปกติได้เนี่ยอันนี้เป็นความสุขที่เราผลักดันให้ผมยังทำงานในอาชีพนี้อยู่ได้

รู้หรือไม่ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพื่อขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้หนึ่งผู้ใดนั้นเป็นคดีอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองและจะฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้เนื่องจากการลงโทษทางวินัยเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเองหรือของเจ้าหน้าที่อื่นและสำหรับการลงโทษในคดีอาญานั้นกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอีกทั้งคำขอดังกล่าวนั้นเป็นคำขอที่ไม่ได้มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดจึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่สามารถสั่งหรือออกคำบังคับให้ได้ตามกฎหมายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

นับตั้งแต่ศาลปกครองเปิดทำการเมื่อวันที่9มีนาคม2544จนปัจจุบันศาลปกครองได้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมการพิจารณาคดีทุกคดีทำด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้คำพิพากษาที่จะเป็นบรรทัดฐานในการสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะควบคู่กันไป

0: จุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกัน
1: ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนตามศาลต้นมีคำสั่งให้กรมชนคือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีนี้จ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาลปกครองขอนแก่นภายใน60วัน

0: คือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยมาเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลําห้วยเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลําห้วยหรือเปล่าทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงษ์กรจันทึกเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาก็เรามาหันมามองว่าเอ๊ะเราฟ้องกรมควบคุมดีมั้ยว่าในการที่ผ่านมาเนี่ยกรมควบคุมมลพิษไม่ได้ทําอะไรเลยเพียงแค่ตรวจนะก็ฟ้องว่าละเลยหน้าที่ศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นก็ขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งกรมมลพิษจะได้หายไปนะขอบคุณมาก
1: คำพิพากษาทุกคดีของศาลปกครองเป็นผลมาจากความมุ่งหวังที่จะสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมอันจะนำมาซึ่งความเป็นธรรมในสังคม

0: พอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าเออจบป.6อย่างเงี้ยมันต้องมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ
1: มันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นก็เลยมาศึกษาดูเออก็รู้ว่ามีศาลปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปศาลปกครองวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างเงี้ย

0: มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำได้ครั้งแรกเลยที่เห็นเนี่ยตอนนั้นขึ้นรถไฟจากพระนครศรีอยุธยาจะกลับบ้านที่เชียงใหม่คือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ครั้นเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดนะพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะมันไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะก็โดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: นอกจากการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งความมุ่งหวังในการปฏิบัติงานของศาลปกครองเช่นกัน

0: ก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินลงมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆนะครับ

0: ในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็มาเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส่วนสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้เป็นประเภทที่4พอต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอแบบไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่พอเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ
1: สุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ
0: ในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าริดรอนสิทธิ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการทิ้งทานทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียวรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศ2ณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคมจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ดิฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะฮะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยฮะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะฮะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยฮะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะเราก็จะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะฮะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะฮะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: พอหลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดขึ้นไปพูดบนนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากนี้เราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีกตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

หลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขอะค่ะมีความสุขที่ว่าเออเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอะรู้สึกดีว่าความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปก

0: ีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้น
1: DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สวัสดีครับพบกับรายการเช้านี้ที่น่านช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เข้าใกล้เทศกาลแข่งเรือปอดเหล้าจังหวัดน่านครับเราก็รณรงค์ในการที่ไม่มีเหล้าเบียร์ในงานแข่งเรือครับปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ของคนจังหวัดน่านก็คืออุบัติเหตุและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทางเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือการใช้ปัญญาครับนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอมีการจัดงานเปิดงานปิดแข่งเรือนี่นะครับก็แพทย์พยาบาลต้องเตรียมกำลังคนเลยนะสำหรับที่จะรองรับซึ่งทั้งช่วงเทศกาลเนี่ยมีถึงร้อยกว่าคน
3: ทุกปีเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเรื่องดื่มเหล้าทุกคนก็ดื่มกินแล้วก็เชียร์เรือหลังจากที่คุณหมอบอยเนี่ยได้มีการพูดคุยกับเทศบาลเราก็ได้วิเคราะห์ว่าเราจำเป็นที่ต้องตัดสินใจเพื่อไม่ให้งานแข่งเรือนี้มีเหล้าอยู่เลยเราก็ทำการพูดคุยกับทั้งพวกการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะขับเคลื่อนการแข่งเรือปลอดเหล้าปีนี้เป็นปีที่11แล้วนะครับ
2: พอเรามีการรณรงค์แข่งเรือปลอดเหล้าขึ้นมานะครับรวมๆแล้วนี่นะครับทั้งช่วงเทศกาลเนี่ยมีแค่10คนซึ่งก็เป็นความภูมิใจของทั้งทีมเทศบาลเมืองน่านและโรงพยาบาลน่านและภาคชุมชนที่ทำร่วมกันทั้งหมดนะครับ
3: ต้องขอบคุณหมอบอยถึงแม้ท่านจะเลือกเกิดเมืองน่านไม่ได้แต่ท่านเลือกที่จะทำความดีพวกเราภาคภูมิใจในการที่จะยกย่องท่านเป็นคนดีสีเมืองน่านในปีนี้ครับ
4: บอยเป็นคนที่ทุ่มเทในการทำงานมากก็จะมีอยู่โครงการหนึ่งที่ทำร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านก็เป็นโครงการเมาแล้วขับผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะคะซึ่งโครงการนี้นี่พยายามที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนที่เขาดื่มแล้วขับให้กลายเป็นดื่มแล้วก็จะไม่มีการไปขับขี่รถอีกเนี่ยค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปเยี่ยมบ้านของพี่อังคารนะครับพี่อังคารเนี่ยเป็นผู้ป่วยนะที่ติดบ้านติดเตียงแล้วเกิดจากสาเหตุเรื่องของอุบัติเหตุเนาะอยากให้น้องๆได้มาเรียนรู้ว่าชีวิตของพี่เขาเนี่ยมีความลำบากอย่างไรบ้าง
5: เรื่องเล่าเรื่องอะไรเวลาเราจะสตาร์ทเครื่องเนี่ยเรารู้ตัวไว้ว่าตอนนี้เราเมาหรือเปล่าเนี่ยเราได้ดื่มลงไปเปล่าเนี่ยคือไม่อยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้มันทุกข์มากนะแล้วผลกระทบก็คือรอบข้างด้วยคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราอะ
2: ใจกันนะครับในทุกภาคส่วนและเราก็เรียนรู้พัฒนาแก้ปัญหาเรื่องของสุขภาพปัญหาอุบัติเหตุทำให้เทศบาลเมืองน่านได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกเป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลกผมก็รู้สึกว่าดีใจที่เราเห็นงานสำเร็จและเราก็มาคิดงานใหม่เป็นความท้าทายเหมือนกับเรารู้สึกว่าพอโจทย์นี้เสร็จเนี่ยเราก็อยากหาอะไรใหม่ๆที่เป็นโจทย์ที่ท้าทายทำมันสำเร็จเนี่ยจะตอบโจทย์ว่าเรามีคุณค่ากับสังคมนี้อย่างไรมีคุณค่ากับวิชาชีพนี้อย่างไรวันนี้หมอเองก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีอาการติดบ้านติดเตียงครับมีภาวะที่เส้นเลือดสมองแตกและเกิดภาวะอัมพาตขึ้นมาอาการคุณศักดิ์เจริญเป็นไงบ้าง
6: อาการทุกอย่างก็เหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามีอุปกรณ์เตียงลมเครื่องดูดเสมหะอันเนี้ยถ้าไม่มีตัวนี้การดูแลคนไข้เนี้ยมันจะลำบาก
2: ตั้งแต่ผมทำงานมา20กว่าปีผมจะวนเวียนเยี่ยมบ้านเนี่ยจะเห็นแต่คนไข้ ติดเตียงแล้วก็แผลกดทับแล้วในที่สุดแผลก็จะลุกลามเป็นหนองสุดท้ายติดเชื้อเข้ากระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตเราเห็นความสูญเสียตรงนี้แต่เราเพียงคนเดียวแก้ไม่ได้

0: ต้องไปหาภาคธุรกิจเอกชนเพื่อซื้ออุปกรณ์ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาอยากจะบริจาคของให้ทำให้คนไข้เนี่ยสามารถดูแลที่บ้านได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ก็ขอขอบคุณคุณหมอบอยที่มาเยี่ยมแล้วก็มาดูแลแล้วก็สบายใจขึ้น
0: ในการทำงานร่วมกับชุมชนนะครับเราต้องอาศัยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในกรณีของที่บ้านน้ำล้อมนะครับอสม.เขาก็ไปชวนคนในชุมชนมาวัดความดันมาทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
2: ทุกอาทิตย์เราจะมีการคัดกรองสุขภาพของผู้สูงอายุที่เขามีโรคประจำตัวอสม.ทุกคนจะวัดความดันเป็นเพราะว่าคุณหมอบอยสอนถ้าผู้สูงอายุคนไหนที่ความดันสูงถึง160เนี่ยแล้วก็ส่งโรงพยาบาลทันที
0: กระบวนการชุมชนเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่ทำให้สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้นต้องยอมรับนะครับว่าการทำงานของเราเนี่ยแรงบันดาลใจเกิดมาจากการที่เราได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดลที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอาจารย์ได้เป็นต้นแบบอาจารย์พาไปเยี่ยมบ้านไปเรียนรู้ชุมชนอาจารย์พยายามจะบอกว่าเนี่ยชุมชนเขามีปัญหาอย่างไรเราเห็นความแตกต่างช่องว่างเราตั้งคำถามว่าทำไมเราสบายแต่ทำไมคนอื่นเขาลำบากทำไมคนอื่นเขาทุกข์ยากแล้วมีความเจ็บป่วยและอาจารย์ให้เราตั้งคำถามว่าแล้วเราจะไปช่วยเขาอย่างไรสิ่งนี้แหละครับคือสิ่งที่ปลูกฝังเรามาตั้งแต่เราเป็นนักศึกษาแพทย์พอเราจบออกมาเราก็พบว่าเรายิ่งทำงานเรายิ่งมีคุณค่าและเราก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปแก้ปัญหาของชุมชนครับคำว่าปัญญาของแผ่นดินนะครับในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะหมายถึงการที่ดึงความร่วมมือของคนทุกส่วนมีความเก่งมีความดีในแต่ละภาคส่วนที่แตกต่างกันถ้าเราสามารถดึงทุกส่วนเข้ามารวมพลังกันและมาเสริมพลังกันให้ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วมาแก้ปัญหาของแผ่นดินผมเชื่อว่าปัญหาทุกอย่างในประเทศนี้แก้ได้ด้วยปัญญาของคนทั้งแผ่น

นับตั้งแต่ศาลปกครองเปิดทำการเมื่อวันที่9มีนาคม2544จนปัจจุบันศาลปกครองได้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมการพิจารณาคดีทุกคดีทำด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้คำพิพากษาที่จะเป็นบรรทัดฐานในการสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะควบคู่กันไป

0: จุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกัน
1: ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนตามศาลต้นมีคำสั่งให้กรมชนคือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีนี้จ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาลปกครองขอนแก่นภายใน60วัน

0: คือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงษ์กรจันทร์เพ็งเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาก็เรามาหันมามองว่าเอ๊ะเราฟ้องกรมควบคุมดีไหมว่าในการที่ผ่านมาเนี่ยกรมควบคุมมลพิษไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแค่ตรวจนะก็ฟ้องว่าละเลยหน้าที่ศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นก็ขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งคือมลพิษจะได้หายไปนะขอบคุณมาก
1: คำพิพากษาทุกคดีของศาลปกครองเป็นผลมาจากความมุ่งหวังที่จะสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมอันจะนำมาซึ่งความเป็นธรรมในสังคม

0: พอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบป.6อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ
1: มันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นก็เลยมาศึกษาดูก็รู้ว่ามีศาลปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปศาลปกครองวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างนี้

0: มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำได้ครั้งแรกเลยที่เห็นเนี่ยตอนนั้นขึ้นรถไฟจากพระนครศรีอยุธยาจะกลับบ้านที่เชียงใหม่คือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ครั้นเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวมันก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10 ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่ารถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: นอกจากการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งความมุ่งหวังในการปฏิบัติงานของศาลปกครองเช่นกัน

0: ก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินลงมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆนะครับ

0: ในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส่วนสูงคือไม่ต้องเลยแล้วถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้เป็นประเภทที่4เพราะต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่พอเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจคเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ
1: สุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ
0: ในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการลิดรอนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าลิดรอนสิทธิ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการเทียนหันทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียวรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศ2ณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะคะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: หนึ่งเวลาเขาจะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคมจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาของโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะฮะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยฮะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะฮะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยฮะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะเราก็จะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะฮะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะคะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: ินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะคะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะคะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างหน้าบ้านเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดขึ้นไปพูดบนนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากเนี้ยเราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

พอหลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนคดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ยังไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขนะคะมีความสุขที่ว่าเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีว่าความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
0: ซอมสำนึกอักเสบหรือไง
1: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ครับผม
0: ใช่ค่ะซึ่งเนื้อหาละครของเรานะคะก็สอดแทรกเรื่องของสาระความรู้รวมถึงความสนุกสนานไว้ด้วยค่ะซึ่งเหมาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
1: ทุกวันเสาร์11โมงเช้านั่นเองครับและวันนี้นะครับผมจะมาขอเปิดประเด็นในเรื่องของเราต้องมีเหตุผลกันหน่อยในเรื่องของรั้วของชาติครับพี่เก้เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องมีทหาร
0: จริงๆเราก็มีคำถามอยู่เหมือนกันนะเคยสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเออเพราะประเทศเราอ่ะก็ไม่ได้อยู่ในสมัยสงครามเหมือนเมื่อสมัยก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: นั่นน่ะสิครับแต่ก็ยังมีเยาวชนหรือว่าบางคนนะครับผมที่อยู่ในยุคใหม่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องมีทหารทั้งที่บ้านเมืองเราก็สงบสุข
0: ก็ไม่ค่อยสงสัยนะคะแต่ว่าก็เคยได้ยินบางคนเขาตั้งคำถามว่าตอนนี้ประเทศของเราก็ไม่ได้มีสงครามเหมือนเมื่อสมัยก่อนแล้วนะอะไรแบบเนี้ย
1: งั้นเราไปรับชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
0: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันค่ะ
2: แกมาเข้าไปรายงานตัวเกณฑ์ทหารก่อนเหรอ
3: ไม่อะมาเต้นเฉย
2: เฮ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมไม่ไปเต้นในผับอะ
3: เปลืองตังเต้นตามงานนี่แหละฟรีประหยัด
2: โอ้ว่าแต่ปีนี้อายุเองก็ครบเกณฑ์แล้วนะเว้ยยังไงแกก็ต้องไปเกณฑ์ทหาร
4: จะเกณฑ์ทำไมวะ
3: อะทหารเว้ยทำไมเนี่ยอะรู้เหรอทหารเว้ยทำไมบ้านเราไม่ได้มีสงครามซะหน่อยจะเกณฑ์จะเกณฑ์ก็ไปเกณฑ
5: ์เฮ้ยเดี๋ยวจะไปไหนตกลงว่าได้ใบดำหรือใบแดง
3: ใบโอดีเซล
5: เฮ้ยบ้าเหรอเกณฑ์อาหารไม่ได้เติมน้ำมัน
3: ไปแล้วหิว
5: เอ้า
3: หิว
5: เอ้าแล้วมันจะไปไหนของมันอ่ะมันไม่เข้าไปเกณฑ์อาหารหรอ
2: มันบอกไม่เกณฑ์อ่ะประเทศเราไม่ได้มีสงครามสักหน่อย
5: ฮะอย่างนี้ก็ได้เหรอวะต่อมสำนึกอักเสบหรือไงไปตามมันมาเร็ว
2: ไปพี
5: ่
6: นี่เฮ้เฮ้อย่าหวังเลยอย่าหวังเลยเจ้าอย่าหวัง
5: เข้าบ้านฉันได้อ่ะเอ้าเฮ้ได้ใบดำเหรอลูก
3: ใบหนาด
5: เออดีจังเลยว้ายเดี๋ยวก็ป้ายหน้าซะนี่ใบหนาดเอามาไล่ผีหรือไง
3: ทำอะไรแม
5: ่ก็ซ่อมรั้วน่ะสิก็หมาหลังบ้านน่ะมันดุจะตายแต่แถมชอบปล่อยออกมาเดินเล่นด้วยนะเกิดมันเข้ามากัดคนในบ้านจะทำยังไงนี่เอาอีแกว่างใช่มั้ยไปเลยช่วยซ่อมรั้วให้หน่อยมาอุ้ยต้องกั้นให้ดีไม่ให้มันเข้ามาให้ได้อะไรของแกเนี่ยโอ้จะไปทำรั้วแหมอุ้ยแกนี่กี่เก่งกาจจังเลยถอยไปแม่จะไปทางนี้
3: ตั้งตั้งแม่ตั้ง
5: ตั้งนะ
3: ตั้ง
5: โอ้แกแค่นี้แหละแดดยิ่งร้อน
7: แอม
5: นี่แกรีบกลับไปเกณฑ์อาหารเดี๋ยวนี้เลยนะ
3: โอ้ยเอาไปให้ก็ได้แต่ขอเหตุผลดีๆสักข้อนึงทหารมีไว้ทำไม
5: เนี่ยประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะมีคนคิดอย่างแกเยอะเกินไป
3: บอกให้คนที่ดีมาเดี๋ยวไปเกณฑ์ให้เลยอ่ะ
5: ให้หลายข้อเลยนะทหารเนี่ยไม่ได้มีไว้รบไว้ป้องกันประเทศอย่างเดียวแต่ทหารยังมีหน้าที่คอยช่วยเหลือประชาชนด้วยนี่แกเห็นในข่าวไหมเวลาที่ประเทศเนี่ยเกิดภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝนตกน้ำท่วมภัยแล้งไฟป่าโรคโควิดโรคระบาดหรือเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆทหารเนี่ยยังมีหน้าที่มาคอยช่วยดูแลเรา
3: จริงเขาก็มีหน่วยงานอื่นดูแลอยู่ไงฮ
2: ะอันนี้ก็จริง
3: ใช่ไหม
5: แต่ว่าทหารมีกำลังพลความพร้อมทางเครื่องไม้เครื่องมือมากดูแลเราได้ตลอดเวลา
2: อันนี้จริงที่สุด
5: ไอ้สุดจริง
3: ตกลงอยู่ฝั่งไหนเนี่ยบอส
2: ยืนข้างความจริง
5: เอาไปอีกหนึ่ง
2: เออพี่เจนผมได้ยินมาว่าทหารเขามีนโยบายจะลดกำลังพลอยู่ใช่ไหมพี่
5: ใช่เขากำลังทำอยู่เป็นนโยบายเน้นความสมัครใจรับคนที่อยากเป็นจริงๆป่ะไปได้แล้ว
3: ช่วยด้วยนะแป๊บน
5: ึ
3: ง
5: เอ้าเสีย
3: แ
5: ม่
3: ไปช่วยแม่นี่แหละเราก็นึกว่าโดนหมากัด
2: ใช่ที่ไหนได้แม่ตกใจอยู่บนบ้านห่างจากหมาเป็นร้อยเมตร
3: เราก็เดินเข้าทางหมาเต็มๆเลย
5: ก็แม่น่ะบอกเอ็มแล้วไงว่าหาช่างน่ะมาซ่อมรั้วกันหมากันขโมยให้แม่หน่อยเอ็มก็ไม่สนใจอะไรเล ยเอ็มรู้ไหมว่าสมัยเนี้ยความปลอดภัยเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะลูกนะมันมีทั้งหมาบ้าหมาไม่ได้เลื่อนอุ๊ยคนบ้าก็มีนะลูก
8: ก็จริงของแม่อ่ะครับ
9: แกเห็นไหมขนาดบ้านเรามีรั้วหมามันยังเข้ามาได้เลยอ่ะประเทศเราก็เหมือนกันต้องมีรั้วไว้ป้องกันอันตรายจากคนไม่ดีใช่ไหมทำอะไรก็ต้องมีเหตุผลคิดดีๆพอถ้าเกิดว่าทุกคนคิดก่อนทำประเทศเราก็จะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลย
8: น้ำไปแล้ว
9: ไปไหนไปเกณฑ์ทหารใช่ไหม
8: ไปฉีดยาแก้หมาบ้า
9: เอา
8: พอฉีดเสร็จแล้วก็จะไปเกณฑ์ทหารให้ไง
5: ต่อนะลูกนะรีบไปรีบมานะลูกไปไหนกันหมดนะลูก
9: สู้นะแม่
5: ว้าตายแล้วแม่มาทำอะไรอยู่ตรงนั้น
10: แนวตั้งแม่แนวตั้ง
5: อ๋อแนวตั้งแนวตั้งจ้ะจ้ะเดี๋ยวแม่ไปทำรั้วต่อนะลูกนะ
11: ทำตัวน่ารังเกียจในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้
1: จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นเรื่องรั้วของชาติซึ่งผมว่าก็น่าจะพอขายข้อสงสัยที่หลายคนเนี่ยสงสัยกันไปแล้วนะครับ
0: ที่ไม่ใช่เปรียบเทียบแค่ว่าทหารคือรั้วของชาติอย่างเดียวนะคะเพราะว่าทหารก็มีอีกบทบาทหลายอย่างที่ต้องดูแลประชาชนค่ะ
1: งั้นเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ชมกันดีกว่าครับว่าเขาคิดกันยังไง
12: ก็รู้สึกว่าต้องมีค่ะเพราะว่ามันมีแล้วก็อุ่นใจค่ะถ้าแบบเปรียบเทียบบ้านกับทหารใช่ไหมคะทหารก็น่าจะเป็นเหมือนเสาบ้านอะไรเงี้ยค่ะคือเวลาคนมองเข้าไปก็อาจจะแบบคิดถึงประตูคิดถึงหน้าต่างอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วทหารที่เป็นเสาอะมันก็เป็นอะไรที่แบบมีแล้วอุ่นใจมีแล้วขาดไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คิดว่าต้องมีค่ะ
13: ผมคิดว่าทหารมีความจำเป็นที่จะต้องมีไว้ครับเนื่องจากดูจากสถานการณ์โลกในปัจจุบันเนี่ยในหลายๆประเทศเนี่ยยังทำการสู้รบกันเกิดความขัดแย้งกันอาจจะก่อให้เกิดสงครามที่บานปลายซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อประเทศเราได้
12: จริงๆรู้สึกว่าทหารจำเป็นกับประเทศไทยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาก็มีหน้าที่ของเขาในการแบบปกป้องประเทศอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเรามองในเรื่องของพวกงบประมาณที่เขาไปใช้ในการจัดซื้อพวกยุทโธปกรณ์หรือว่าอาวุธอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอะค่ะอยากให้งบประมาณในส่วนไหนที่มันเอาไปใช้ในที่อื่นได้ก็อยากให้เอาไปใช้กับปากท้องของประชาชนมากกว่า
1: ประเด็นนี้เนี่ยน่าสนใจแล้วก็ผมเห็นด้วยมากๆเลยนะครับว่าทหารเนี่ยเหมือนเสาบ้านถึงจะมองไม่เห็นแต่ไม่มีเนี่ยก็ไม่ได้นะครับ
0: ก็เป็นเรื่องของความอุ่นใจใดๆด้วยค่ะ
1: ใช่ครับแต่ก็จริงนะครับผมเมื่อเวลาเกิดเหตุภัยพิบัติอะไรเนี่ยทหารเนี่ยก็จะมาช่วยเหลือก่อนตลอดครับ
0: แต่ถึงเราจะไม่ใช่ทหารนะคะหน้าที่ของการปกป้องประเทศชาติของเราก็ยังคงเป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันค่ะ
1: โดยเฉพาะคนเจนใหม่อย่างเรานั่นเองครับ
0: ต้องใช้เหตุผล
1: และสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
0: สำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถ้าเราไม่ลงไปใส่ที
1: ่สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี
2: ได้ไว
0: มาคืน
2: ปลาช่อนกระปู
0: ปลากินเบ็ดหรือเปล่า
3: อุ้ย
1: เรามาที่นี่เพราะสนใจเรื่องวิถีผู้คน

0: ที่มีความสุขกับการหาปลาหาปูในนาช่วงน้ำหลากโดยเราไปสองพื้นที่คือบ้านดอนตะโหนดอำเภอค่ายบางระจันและบ้านทองเอ็นอำเภออินบุรีเราเริ่มต้นที่บ้านดอนตะโหนดโดยผู้ใหญ่เอกคนนี้เป็นคนพาเราไปเจอชาวบ้านครับ
1: ไปทางไหนแล้วเนี่ย
2: มาดูนา
3: เมื่อนาเป็นเจ้าของนาเวลามีคนมาปักก็คือทั่วไปเจ้าของนาเขาก็มาดิห่วงว่าเขามาปักนาฉันไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วแต่ใครจะหาที
0: ่ที่ผู้ใหญ่พูดอย่างนั้นก็เพราะช่วงที่เราทำนั้นคือเดือนตุลาคมเป็นช่วงน้ำหลากนะครับ
3: ก็เย็นๆคนก็ลงปักเบ็ดของใครของใครอย่างเงี้ยนะครับ
0: คนดอนตะโหนดสนุกกับการหาปูหาปลามาเก็บไว้กินโดยใช้อุปกรณ์ที่ทำเองอย่างเช่นเบ็ดครับ
4: เราทำบ่อยไหมครับเบ็ด
5: ก็บางทีก็ปีละครั้งแต่ใช้ไม้ดีๆใช้ได้ถึง2ปีครับ
4: เน้นตรงปลายให้มัน
5: อ่อนให้มันให้บางกว่าให้อ่อนกว่าที่คันเสร็จแล้วครับพร้อมปักได้เลยครับ
0: พื้นที่ของดอนตะโหนดนั้นในช่วงหน้าน้ำหลากถือว่าเป็นสวรรค์ของคนที่ชอบหาปลาเลยล่ะครับ
3: ด้านท้ายของหมู่บ้านจะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำจะลงมารวมกันตรงนี้น้ำก็จะพาความอุดมสมบูรณ์มามีปูปลาสัตว์น้ำเข้ามานะครับชาวบ้านใกล้พักแปลงที่ทำนาด้วยก็จะมาหารายได้จากการหาปลาหาสัตว์จับสัตว์น้ำต่าง
6: ๆแนวน่ะที่ปักหลักไว้เนี
0: ่
6: ย
0: เราจะเจอทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่กลางทุ่งใช่แล้วครับทุกคนมาหาปลาไปกินพี่ๆกลุ่มนี้ก็เช่นกัน
7: ทำอะไรกันคะ
8: ปลาจ้ะ
7: ได้เยอะไหม
8: ก็พอได
7: ้ต้องเดินกันเป็นแผงแบบนี้เลยเหรอคะ
8: ได้ได้ปลาเข้า
9: ได้ปลาเข้าด้าน
0: มีวิธีการหาปลาที่น่าสนใจทีเดียว
7: อ๋อนี่คือตีไล่ปลาเหรอคะ
10: ไล่ปลาค่ะ
11: อุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ
7: ่ขอดูนิดนึง
12: แล้วรู้ได้ไงอ่ะ
8: ก็มันวิ่ง
13: โดนตัวมัน
7: อ๋อเหรอ
8: มันเดินตัวมันอุ้ยอุ้ยปลานิลจ้ะ
7: ปลาล่อนอันนี้เขาเรียกวางอะไรอะคะ
14: กระดานดูปลา
0: การหาปลาแบบนี้ต้องกั้นพื้นที่หัวท้ายในการกักปลาไม่ให้หนีไปไหน
8: อ
0: ัน
8: นี้ปลากระเทียมจ้ะนี่นะ
0: วิธีเก็บปลาของคนที่นี่น่าสนใจครับ
8: ก็ปลาใส่นี
15: ่เชือ
16: กอ๋อแค่นี้เองเหรอครับ
15: เนี่ยจ้ะ
7: แล้วมันไม่หลุดหรอ
8: ไม่หลุด
14: เราดึงอย่างนี้แล้ว
15: มัด
14: อย่างนี
16: ้ครับ
7: แล้วก็เอาปลาใส่
14: ดึงให้ตึงแล้วเราก็เอาปลาอย่างนั้น
7: อ่ะ
14: จับใส่
7: แล้วมันไม่ออกรูที
14: ่
7: ไม่ออกจ้ะ
14: มันจะแน่น
16: มันไม่ตายเลยครับ
14: ไม่ตาย
7: มันหายใจได้
14: พอมันเต็มเราก็มาใส่ตะข้องมันก็จะไม่ตาย

0: ภาพของผู้คนที่ใช้วิถีชีวิตกันกลางทุ่งนั้นมีตั้งแต่เช้ากลางวันและตอนเย็นนะครับ
1: ความคึกคักก็ช่วงเย็นๆแดดอ่อนๆตอนนี้ครับกันเริ่มอย่างตอนนี้นะครับก็เริ่มมาลายไปจองที่เหมือนจองที่จองร้านค้านะครับการจัดการไปเด็กๆมาด้วยไปไหนมาตกเบ็ดได้หรือเปล่า
2: ไม่ได
1: ้ไม่ได
3: ้ปากให้หมดเขียดไปจองไว้ก่อน
0: คนที่เราเห็นกำลังเดินตามคันนาต่างก็มาจองพื้นที่ในการปักเบ็ดกันทั้งนั้นเลยครับ
4: วายเลยนะวายเลยนะเรา
3: ท้าเดี๋ยวไม่ทันเขาสิ
0: ป้าคนนี้ชื่อป้าตาดนะครับ
3: ถกหญ้าออกนะเราปักมันจะได้ไม่มีอะไรมาผ่าน
0: ป้าทำให้เราเห็นว่าทุ่งนานั้นที่พึ่งของชาวบ้านจริง
3: ๆเวลาหน้าน้ำนี่เขาก็หาของกินอย่างอื่นได้ก็ได้หาปลาไปก็เอาผักบุ้งไปแกงส้มด้วยได้ช่วงนี้ยอดมัน

0: จะดำเขาต้องเก็บเช้า
1: ๆยอดแดงจะเหนียวหน่อย
0: ใช่
1: ถ้า
0: ตอนเช้ายอดมันจะขาว
1: แต่เราจะเลือกกิน
0: แน่แน่มาทุ่งนาจะไม่เสียเงินไงเรามีอะไรเราก็เด็ดติดมือไปอีเนี้ยกินกับส้มตำได้เนี่ยเ
1: นี่ยกินได
0: ้กระถินไม่มันจะขึ้นเองเนี่ยมีตลอดเลย
2: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าในทุ่งนี้ไม่ได้มีแค่คนบ้านดอนตะโหนดนะครับที่มาหากินแต่ว่าใครๆก็มาหาได้อย่างน้าออดคนนี้ก็มาจากต่างหมู่บ้าน
3: ไปทุกที่อ่ะไปกันนะ
4: เมื่อวานผมก็ไปไม่ลากัน
5: โอ้ถ้านี่ก็มาประมาณบ่ายสาม
4: วันนี้ต้องเกี่ยวเหยื่อ
5: วันนี้ก็เกี่ยวเหยื่อแล้วค่ะ
6: เหยื่อก็ใช้เขียดใช่ไหมคะคือเขียดต้องเป็นด้วยเหรอคะ
4: เป็น
2: พี่จินดาคนนี้ก็เป็นอีกคนที่ใช้เขียดในการหาปลา
7: ปลาที่จะมากินเขียดนี่เป็นปลาประเภทไหนครับ
8: ปลาช่อนปลาดุกก็กินถ้ามีตัวปลาไหลอะไร
7: ต้องหย่อนเขียดลงไปลึกขนาดไหนครับพ
8: ี่ก็ประมาณครึ่งท่อนตัว
7: ให้มันลงไปลึกเลยได้ไหมคะ
8: ไม่ได้มันตายหมดถ้าจมน้ำตาย
2: ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่นั้นใช้เขียดเป็นเหยื่อล่อปลานะครับ
8: ถ้าเขียดตายปลามันจะไม่กินเพราะว่าปลาเนี่ยมันมาเนี่ยมันจะหัวหนุ่มๆพอเขียดดิ้นมันถึงจะหุบกัดกิน
7: ปักนานแค่ไหนกันถึงจะมา
8: ประมาณ2ชั่วโมงมาเลาะ
7: ระหว่างรอนี่เรา
8: ไปหาเขียดต้องให้มืดหน่อยเขียดจะเริ่มออก
7: อุปกรณ์จับเขียดนี่มันใช้อะไรคะพี
8: ่ใช้ขวดน้ำครับจะใช้เป็นขวดน้ำลมอะไรเงี้ย
2: พี่จินดาโชว์การทำอุปกรณ์ในการจับเขียดให้เราดู
9: อุปกรณ์คือ5ขวดน้ำมา2ลูก
2: ว่ากันว่าเป็นภูมิปัญญาที่ชาวบ้านสอนต่อๆกันมา
9: ช่วงเขียดเปียวๆเนี่ยเราไม่สามารถใช้มือจับได้เราต้องหาอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยในการจับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ
7: ไม้นี่จะเป็นต้องสั้นยาวแค่ไหนคร
9: ับประมาณสักเมตรกว่าถ้าสั้นก็คือมันก็ไม่ทันเขียดครับ
10: แป๊บนั่นไงไปไม่ทันแล้ว
9: ไปแล้วมันเปรียวมากพอเห็นไฟแล้วมันค่อยจะกระโดดหนีหมด
2: การจับเขียดนี่เป็นเรื่องที่อาจจะดูทรมานสัตว์แต่ว่าได้ความเป็นวิถีชาวบ้านเราก็ต้องถ่ายทำกันมาให้ชมนะครับ
9: ก็คือมันตัดหญ้าใหม่ๆอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาอยู่มันจะเห็นง่ายหน่อยมองตามันยากๆอย่างนี้ก็ตาม4ชั่วโมงนะครับต้องเดินหาไปเรื่อย
7: ๆไม่กระโดดเข้าแล้ว
2: พี่จินดานั้นจับเขียดเก่งมากนะครับส่องไฟไปครอบไปทำซ้ำๆ
9: จ้องเขียดอย่างเดียวเลย
2: ทีมงานเราพยายามจ้องมองแต่ว่ามองไม่เห็นสักตัวเลยครับ
11: ไม่เปิด
9: เดินโดดหมด
2: จนกระทั่งพี่จินดาหยิบมาเท
9: ต้องถอดนี้ออกไม่ได้เทไป
7: เราต้องไปเก็บยังไงอะคะ
11: ก็ใส่กระสอบไปเงี้ยแล้วก็ไปวางไว้ในลมที่ชื้นมันจะไม่ตาย
9: ตอนนี้ก็ได้เวลาไปรอบเวทแล้วนะครับไปดูกันที่ว่ามันจะมีปลากินหรือเปล่า
7: จินดาเป็นไงบ้างคะ
9: ไม่ติดมีรอยปลากินเสียดตายด้วยรอยกินไปแล้วแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนเหยื่อวันนี้ปลายังไม่กินเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันอีกที
2: พี่จินดากลับบ้านแล้วแต่เรายังเห็นแสงไฟเล็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดคงจะยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้เขียดมากพอนะครับ

0: คนดอนตะโหนดทยอยออกทุ่งนากันตั้งแต่เช้านะครับพี่จินดาป้าตัดและอีกหลายๆคน
1: ไปได้พี่จะย่าไง
2: เก็บเบ็ดเหรอคะได้ปลาอะไรคะ
3: เป็ดช่อน
2: นี่เพิ่งเริ่มเก็บเหรอคะ
3: เก็บ
1: นี่ครับ
2: โอ้มีทั้งกุ้งมีทั้งปลาทั้งปู
0: ปลาที่ชาวบ้านได้ส่วนใหญ่คือปลาช่อนปลากระดี่และปลาหมอ
1: ตัวใจได้ไปเราก็ไปทำปลาเนี่ยทำพอมันใส่เกลือไม่อร่อย
4: ปลาช่อนครับช่วงนี้จะเป็นไซส์เนื้อเยอะ
1: นี่ไงตัวเป็นนะถ้าเป็นจะออกง่ายกับตัวตา
5: ไม่โชว์ผมก่อนแม่ผมขอโทษ
1: ไม่เป็นไรหลุดม
6: ือติดทุกอันไหมคะ
4: ไม่น่าจะทุกอันนะครับก็พอได้ครับแต่มาหลายตัวเหมือนกันปลาช่วงนี้ก็จะมันก็จะบางตัวมันก็คือว่าน้ำมันเริ่มลดมันก็เริ่มล้นไปลงคูมั่งอะไรมั่งไปก็คือ
1: ได
4: ้
1: ไหม
7: ได้ไม่กี่ตัวปลาช่อนกับปลาไหล
0: มากกว่าปลาที่ได้เราสังเกตครับว่าบรรยากาศยามเช้าที่ชาวบ้านพูดคุยสอบถามเรื่องได้ปลาว่าได้กันเท่าไหร่ก็เป็นภาพที่เห็นแล้วอดยิ้มไม่ได้นะครับ
1: เนี่ยเมื่อคืนไม่ได้มาล
5: ้อโอ
1: ้ได้หน่อยนึง
6: ปลาที่ได้นี่จะเอาไปทำอะไร
8: ถ้าได้มาเยอะกินไม่หมดเนี่ยก็จะเก็บถนอมอาหารเก็บไว้นะอย่างเช่นในเรื่องของการทำปลาเค็มปลาแดดเดียวใส่เกลือตากแดดไว้นะครับถ้าได้เยอะกว่านั้นก็คือทำปลาย่างย่างให้แห้งใส่ปี๊บเก็บได้นานอย่างนี้นะครับ
0: คนที่นี่เก่งในการถนอมอาหารโดยเฉพาะการเอาปลามาแปรรูปเก็บไว้กินยามหน้าแล้งไม่ว่าจะเป็นการเก็บเป็นปลาร้า
1: เริ่มจะหอม
0: ปลาย่าง
9: เนี่ยคือใช้ได้แล้วค่ะ
0: และปลาแห้ง
1: สายน้ำตาลมันจะเป็นสีนี
0: ้ป้าตัดทำปลาร้านะครับการทำปลาร้าของป้าตัดนั้นใช้วิธีสะสมปลาวันละเล็กละน้อยหมักเกลือเอาไว้ก่อนจนมากพอจึงจะรวมใส่กระปุก
1: หมักไว้ทุกวันแล้วพอเต็มหายได้แล้วนะคะพ่อครัว
0: มีแต่คนบอกว่าปลาร้าของป้าตัดนั้นอร่อย
1: หมักแล้วจะเป็นแบบนี้เนี่ยท้าวพ่อครัวแล้วอีเนี้ย
0: ส่วนพี่สายพินภรรยาของพี่จินดาก็จะทำปลาย่างเก็บไว้ครับ
4: เอากระดูกหลังออกด้วยเหรอครับ
6: กระดูกหลังออกเลยค่ะถ้าเกิดหน้ามะเร็งอ่ะเนี่ยมันชอบแข็งตรงนี้เราออกอย่างเงี้ยมันก็จะป้องกันได้อีกอย่างตัวนี้อร่อยกว่า
9: พอเราทำแล้วเราต้องผึ่งอย่างนี้ให้แห้งถ้าตากแดดเงี้ยตัวจะแห้งไวค่ะ
6: ย
9: ่
6: างไฟอ
9: ่
6: อน
9: ๆย่างไฟอ่อนๆค่ะใช้ไฟแรงไฟมันก็จะทำให้ปลาเราไหม้คือปลาเราย่างเสร็จแล้วนะคะเนี่ยคือใช้ได้แล้วค่ะ
0: ปลาที่ย่างเสร็จแล้วต้องตากแดดไว้นะครับ
9: ก็คือตากให้แห้งนะคะอย่างน้อยก็ประมาณ 2-3 แดดค่ะ
0: ส่วนที่พร้อมจะเก็บก็ต้องแห้งสนิทจริง
9: ๆคือสามารถเราจับแล้วมันหักแล้วมันเปาะได้เลยอ่ะ
0: อุปกรณ์ในการเก็บปลาของชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะใช้ปี๊บ
9: แต่ปี๊บอันนี้ส่วนมากเราจะใช้เป็นปี๊บขนมเพราะว่าข้างในมันจะไม่มีกลิ่นแล้วไม่อับชื้นเราก็จะต้องเอากระดาษรองไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะใส่ค่อยๆใส่ไปในนี้ใส่แล้วก็จะเรียงให้มันนั่นเพราะว่าถ้าเราไม่เรียงจริงปลามันจะบรรจุได้น้อยเนี่ยพอนั่นเราก็จะปิดแต่การปิดเราต้องปิดให้แน่นนะคะเราต้องกดให้แน่นเราจะมาเก็บนี่แล้วอยู่ในที่อากาศที่มันถ่ายเท
1: โอ้พี่เจาะแกทำไว้ได้เยอะเลยเนาะนี่แห้งนะมั้งเนี่ยยางแห้งยัง
0: คนที่ขยันทำปลาเก็บใส่ปี๊บไว้กินเยอะที่สุดคือป้าเจาะค คนนี้ครับ
3: ทำไมป้าจ๋ามีเยอะกว่าเพื่อนล่ะ
10: ก็ไม่ได้ขายไง
3: มีปลาอะไรบ้างคะป้าจ๋าน
10: ี่มีปลาช่อนปลาหมอเนี่ยเดี๋ยวต้าพอแห้งดีก็ใส่ปิ๊ด
11: แล้วทำไมเราต้องถนอมอาหารแบบนี้ในเมื่อทุกวันนี้มันมีตู้เย็น
3: ตู้เย็นไม่ดีนักใส่อะใช่ร้านอย่างนี้ว่ามันจะกรอบถ้าเรามีอย่างนี้เราก็ไม่ต้องซื้อ
10: ต้องซื้อก็ประหยัดไปเยอะ
3: ลองได้นะเนี่ย ลองได้นะเนี่ย
10: ได้
3: นะทำไมคนนี้ลองไวจังเลย
10: ก็เขาให้ลองแล้วนะเนี่ย

0: ย่างนี้แหละ
1: ป้าตัดไปเลี้ยงแพะแล้วครับ
2: ไล่ไปเลี้ยงให้พ้นที่เขาฉีดยานี่ก่อนไปเร็วเร็ว
1: ส่วนเราก็เดินทางต่อไปที่บ้านทองเอ็นอำเภออินบุรีที่นี่ก็เก่งในการหาปลานะครับ
3: ยายทำอะไรอยู่ครับ
4: มันว่างเป็นปอกๆก็เลยเอาข้าวมา
3: ถอนอ๋อมาแล้วเข้ามาต้มข้าว
1: พี่นเรศคนนี้บอกกับเราว่าคนที่นี่เก่งมากในเรื่องการหาปลา
3: ในพื้นที่นาก็จะมีเกี่ยวกับปูปลาอยู่ในนาเยอะนะครับถ้าว่างเว้นการทำนานะครับโดยการดักปูหาปลานะครับ
1: ส่วนอุปกรณ์ของที่นี่ก็หลากหลายโดยเฉพาะการใช้ลอบ
5: นี่ลอบปลาโหลดอันนี้ลอบปลาตะเพียนลอบดักปูดักปลาช่อนหน้านี้ก็ดักปูกับปลาช่อนแต่ต้องเอาเปลือกไปกัดให้เต็ม
4: เปลือกมันเป็นยังไงคะ
5: เปลือกลักษณะนี
4: ้การดักลอบนี่ต้องมีเปลือกทุกอย่างเลยนะคะ
5: เปลือกทุกอย่างถ้าไม่มีเปลือกปลาไม่เข้าพอต้องตักปลาเข้าอันนี้ลอบดักกุ้งอันนี้เปลือกดักกุ้งมันต้องทีหน่อยกุ้งตัวเล็ก
1: ช่วงน้ำหลากเจ้าลอบที่เราเห็นนี้จะถูกนำไปดักปูดักปลาในบริเวณที่มีน้ำไหลริมคันนา
4: ตรงนี้เป็นไงคะพื้นที่ตรงนี
6: ้ตรงนี้พื้นที่แถวนี้ก็บ่อนะครับเป็นมีทางปลาผ่าน
5: ทางปลาน้ำไหลทางปลาเดินจะเข้าออก
4: อ๋อเวลามาวางนี่ต้องเป็นคู่กันแบบ
5: ต้องคู่กันเพราะว่าหัวท้ายมันจะเข้าลูกใดลูกหนึ่งสองฝั่ง
1: เราให้ดูชัดๆนะครับว่าวิธีการดักต้องใช้ลอบ2ลูกและวางเฝือกที่เห็นนี้ขวางทางน้ำบังคับให้ปูปลาเข้าลอบนะครับ
4: ค่ะ
5: วางเฝือกเสร็จแล้วก็เอารอบวางลงไป
6: เปิดหัวหน่อย
5: เสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4: งั้นเวลาวางเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราจะมาดูบ่อยแค่ไหน
5: ก็ถ้าไม่ค่อยติดก็2วันครั้งหนึ่งแต่ถ้าช่วงปลาลงต้องทุกเช้าเลย
4: แสดงว่ารอบนี้ไม่สามารถดักได้ทั้งปีหรอคะ
5: ไม่ได้ทั้งปีเฉพาะหน้านี
4: ้เขาเรียกว่าอะไรหน้าน้ำหลาก
5: นี่ค่ะน้ำหลาก
1: ผ่านไป1คืนนานามากู้รอบแล้วล่ะครับ
5: แต่เวลายาบรอบแล้ว
1: ต้องลุ้นนะครับว่ามีปูปลาติดรอบแค่ไหนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง
7: เป็นไงบ้างครับ
5: พอได้ติดอยู่ก็มีอยู่ปลาช่อนกับปู2อย่างเสียได้ดึกดีครับนี่ตัวนี้กล้ามใหญ
4: ่
5: โอ้กิ่งก้ามเอาไปผัด
7: อันนี้คือโตสุดยังครับ
5: โตสุดแล้วครับเต็มที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวโลละ400เนี่ยถ้าทุบแล้วเหลือแต่เนื้อเนี่ยโลละ800 900โอ้โหจะหายากมาก
3: เจอแล้วครับคนหาปลา
1: พี่นเรศบอกกับเราว่ากลุ่มหาปลาบ้านทองเอ็นที่เก่งนั้นต้องยกให้กลุ่มผู้หญิงนะครับ
2: ทองเอ็นจบทั้งหมู่บ้านเช้ามาเป็นแถว
1: ถ้ามีมอเตอร์ไซค์จอดไว้ข้างทางแบบนี้ก็แสดงว่าคนตกปลาจะอยู่ไม่ไกล
3: ถ้ามีอุปกรณ์ประเภทนี้มีตะกร้ามีกระติกแล้วก็คันเบ็ดสันนิษฐานว่าน่าจะมีคนตกปลาอยู่นี่มีจริงๆครับนี
1: ่คนที่ใครก็กล่าวถึงว่าเก่งเรื่องของการตกปลานั่นก็คือป้าพันธ์และป้าสวยสองคนนี้ครับ
8: ปกติเวลาไปนี่หลงๆลืมๆอะไรกันบ้างไหม
9: ใจเย็นสวยไม่ไปด้วยเขาเคยแบกคันเบ็ดให้ไงออกมาคนเดียวไปจนจะถึงแล้วแบบทำไมวันนี้ขับรถสบายจังวะไม่ได้ถืออะไรลืมคันเบ็ดโอ้โหก็ต้องขี่รถกลับมาบ้าน
8: ไปตกปลาแต่ลืมเบ็ด
9: ลืมคันเบ็ดถ้ายิ่งเล่นยิ่งลืม
8: แล้วใครชอบเล่น
9: เนี่ย
1: ทุกวันที่มีเวลา2คนนี้จะต้องเดินทางออกจากบ้านไปแกบอกว่าไปหาปลาหมอ
9: ปลาหมอก็ไม่มีค่อยมีใครไปหรอกก็จะมีสักแค่ 2-3 คนนี่ไปก็ออกตามทุ่งนาตามคลองซอยที่เห็นนั่นแหละ
10: ถึงแล้วแม่

0: ต่ว่าป้าๆรู้แหล่งเพราะว่าตกมานาน
1: ทำเลตรงไหนที่เราจะเลือกมาตกปลาหมอป้า
2: ก็ดูแลร่องในคลองอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่
3: คลองใหญ่ๆกับคลองซอยแบบนี้ค่ะปลาที่ได้มันเหมือนกันไหม
2: ไม่เหมือนปลาคลองใหญ่ๆมันจะเป็นปลาตะเพียนเยอะ
0: และมากกว่านั้นก็ยังบอกกับเราว่าเวลาที่ตกปลาต้องใจเย็น
4: ๆคอยรอไปเรื่อยๆถ้านั่งก็นั่งกินเลยถ้าไม่กินก็ย้ายเรื่อยอย่างนี้เนี่ย
5: ย้ายที่แล้วที่เก่าไม่กินที่ใหม่แล้ว
6: ฝั่งนี้ทำเลเป็นไงครับแม่
4: ฝั่งนี้ดีดีไม่นานหรอกตัวใหญ่ไหม
0: เราสังเกตว่าการออกมาตกปลาของชาวบ้านนั้นไม่ว่าจะเป็นใครล้วนแล้วแต่สร้างความสุขนะครับป้าสวยกับป้าพันก็เช่นกัน
7: มานั่งอย่างเงี้ยปวดแข้งปวดขาปวดท้องไหม
8: ไม่ปวดออกมาอย่างเงี้ยไม่ปวดเวลาเข้าบ้าน
9: พอเข้าบ้านปวด
10: ออกมาทุ่งมันอากาศมันดีมันเพลิดเพลินไหนไหน
0: ส่วนใหญ่ป้าๆจะใช้เวลาอยู่กับการหาปลาแค่ไม่นานนะครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็กลับไปพัก
6: จะกลับแล้วล่ะครับ
10: จ้าก
6: ลับไปทำอะไรต่อครับ
10: ไปทำปลาต่อ
1: นี่มีหน้าที่กระตือรถอ๋อสตาร์ท
4: จ้ะ
6: ประมาณกี่กิโลครับแม
4: ่2ตัวนี้ไม่5โลได้ใช่มั้ย6กิโล
1: ช่วยกันทำหรือว่าทำคนเดียว
10: ทำคนเดียว
4: ให้ทำคนเดียว
1: อ้าวแล้วงั้นก็ไปขายหวยอันนี้ไปตกเฉย
4: ๆ
11: กลับมาแล้วก็มาเนี่ยมาถึงก็มาทำมาครัวอย่างเงี้ยยากแล้วก็คอยนั่งเกะนั่งเกะเกะเกะเกะ
0: ปลาหมอที่ย่างแล้วจะเอามาสับทำลาบอร่อยอร่อยนะครับ
1: เมื่อไหร่จะเลิกไป
11: คงไม่กี่ปีหรอกค่ะ
4: เฮ้ยต้องให้ร้อยก่อนดิ
11: แม่เอาถึงร้อยไปตกเบ็ดไม่ได
4: ้ลูกห้ามนะลูกบอกอย่าไปเถอะแม่ยังไงก็ให้ตกเบ็ดเถอะความสุข
12: เพราะโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: ได้ยินเสียงหัวเราะของป้าๆก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างหนึ่งเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความพอใจกับวิถีชีวิตที่ตนเองนั้นมีอยู่นะครับและมากกว่านั้นก็คือความสุขในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ทีมงานของเราไปถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆและขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตาม
12: เราจะเปลี่ยนอะไร
7: ไปไปไปลูกไป
12: ของคนนั้นก็แตกต่างวิธีที่ต่าง
0: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อน

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนลงทะเบียนเรียนแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ขอเงินคืนได้หรือไม่นางสาวรักเรียนสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทในประเภทที่2กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของปริญญาตรีและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 21,700 บาทเรียบร้อยแล้วแต่ช่างโชคร้ายเหลือเกินที่รักเรียนไม่สามารถเรียนจบปริญญาตรีตามที่คาดหวังได้เพราะสอบวิชาบังคับไม่ผ่าน1วิชาและวิชานั้นก็ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อนรักเรียนจึงได้ยื่นคำร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอเงินค่าลงทะเบียนปริญญาโทคืนแต่มหาวิทยาลัยปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าในประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคกะแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นรักเรียนจึงนำคดีนี้มาฟ้องขอให้ศาลปกครองพิ

0: ภาคษาหรือมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยทำได้ตามกฎหมายแต่การกระทำดังกล่าวต้องทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาเท่านั้นเมื่อรักเรียนมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้ชำระค่าลงทะเบียนเทอมแรกภายในกำหนดจึงถือว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขและการรายงานตัวเป็นนักศึกษาปริญญาโทต้องยื่นสำเนาใบคะแนนหรือทรานสคริปต์ภายใน30วันนับจากวันลงทะเบียนเมื่อรักเรียนไม่ได้จบปริญญาตรีตามกำหนดและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการไม่จบการศึกษานั้นเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนางสาวรักเรียนดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยปฏิเสธไม่คืนเงินโดยอ้างว่าได้สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบและลงทะเบียนเรียนเทอมแรกไม่ว่าด้วยกรณีใดๆจึงไม่ใช่การกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้ทางมหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่นางสาวรักเรียนศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: รู้หรือไม่ตอนวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษารู้หรือไม่ในการดำเนินคดีปกครองนั้นหากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เนื่องจากการฟ้องคดีปกครองไม่ได้เป็นการเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งของทางราชการโดยอัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีได้2กรณีด้วยกันคือ 1. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง 2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: จ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณ
0: เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: อยู่ดีๆมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนเนี่ยอากาศมันนะแปรปวนอ่ะอาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนค่ะนี่ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ซะเลยนะคะ
0: เราอยู่เมืองร้อนหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะวันนี้ก็เป็นงานของการทาสีเหล็กฮะ
1: แน่นอนที่สุดเกินมาขนาดนี้แล้วอะไรที่มันจะใช้ความร้อนไปได้ดีกว่าการทาสีอีกนะคะ
0: สุดยอดเลยนะแห้งไวนะแล้วก็ศัตรูการทาสีก็คือความชื้น
1: ความชื้น
0: ฝนนั่นเองนะก็รีบทำซะในช่วงเดือนนี้เรานัดเจ้าของบ้านไว้ไปหาเขากันนะครับ
1: ค่ะ
0: และนี่ก็คือ

0: านหลังที่เราจะมาจัดการกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการทาสีเหล็กล้วนๆเลย
1: ใช่แล้ว
0: อะไรเป็นเหล็กบ้างตรงเนี้ย
1: โอ้ก็ประตูรั้วก่อนเลย
0: ทั้งเลื่อนทั้งฟิกนี่ไงเป็นเหล็ก
1: ใช่นี่ทั้งประตูคุณดงเต้อากาศมันร้อนคุณก็ระวังหน่อยทั้งประตูแล้วก็ทั้งตัวรั้วเลยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เห็นข้างในมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัด
0: ใช่
1: เหล็กเล็กและเหล็กดัด
0: เหล็กเล็กเล่น
1: เหล็ก
0: เหล็กดัดตอนเด็กก็เหล็กดัดนะตอนเด็กก็มีเหล็กดัดนะ
1: เหล็กเด็กเล็ก
0: เด็กเล็กก็เป็นมีเหล็กดัด
1: ช่างมันเถอะมีหน้าต่างที่เป็นโครงเหล็กดัดแล้วก็มีโต๊ะกับเก้าอี้ด้วยวันนี
0: ้อ๋อเป็นชุดโต๊ะ
1: สิ่งเลย
0: เก้าอี้ที่เป็นแบบว่าเหมือนกับโลหะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคทางนั้นก็จัดการให้หมดเลยครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่เรานำมาจัดการนี้ก็โดยตรงเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทำงานได้รวดเร็วสวยงาม
1: เราทำกันหลายอย่างมาก
0: สุดยอดไป
1: ตอนนี้เนี่ยทางช่างของทางเบเยอร์เนี่ยมาเตรียมพื้นผิวให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องเพราะว่างานเหล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เตรียมพื้นผิวไว้เนี่ยช้าแน่
1: ใช่แ
0: ล้วขั้นตอนนี้ค่อนข้างเป็นขั้นตอนที่ละเอียดแล้วก็ใช้กินเวลาพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าทีมมืออาชีพเนี่ยเขามาเตรียมให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็เลยมาทาสีกันอย่างเดียวนะครับการเตรียมพื้นผิวเนี่ยทำอะไรมั่ง
1: โอ้ก็ถ้าต้องสำรวจดูว่ามีตรงไหนลอกล่อนหรือว่ามีสนิมหรือเปล่า
0: คือมีฟิล์มสีที่เดิมที่เสื่อมสภาพหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้ามีก็ต้องขูดออกให้หมด
1: ใช่ให้ผิวมันเรียบมันไม่มีอะไรแบบเปิดออกมาไม่งั้นเวลาทาทับไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาภายหลังได้เพราะมันลอกแล้วมันไม่ได้ยึดติดกับตัวพื้นผิวแล้ว
0: ถึงจะทาได้
1: แล้วสีที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะคุณท้องเต้คือสีอะไร
0: เราเคยใช้สีตัวนี้มาแล้วนะ
1: ใช่แล้ว
0: ในการช่างจำบ้านเพราะว่าคุณภาพแล้วก็เวลาในการใช้งานนี่เรียกว่าปุ๊บปั๊บรวดเร็ว
1: เราก็เลือกตัวนี้มาเพราะมันเหมาะกับงานในวันนี้เพราะว่าสีตัวนี้นะคะใช้เวลาแห้งแค่เพียง10นาทีแห้งผิว
0: 10
1: น
0: าที
1: เท่านั้นแล้วก็ใช้เวลาแห้งแบบทาทับอีกรอบเนี่ย30นาที
0: ก็แปลว่าทา2รอบนะครับนะสีนี้ทา2รอบแปลว่าใช้เวลาในการทำงานทั้งระบบเนี่ย1ชั่วโมง
1: รวดเร็วมากๆ
0: สำหรับงานทาสีเหล็ก
1: ที่บอกว่า2 in 1คุณฮ่องเต
0: ้
1: เขาผสมรองพื้นกันสนิมไว้แล้วด้วย
0: มันมีสีรองพื้นกันสนิมอยู่ในตัวสีนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องรองพื้นครับทาตัวนี้จบเลย
1: แล้วสีเฉดสีที่เราจะใช
0: ้โอ้ยวันนี้เฉดสีเลือกมาเนี่ยคือสีดำด้านเพราะว่ารั้วเดิมเนี่ยเป็นสีดำด้านอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกว่าขอเหมือนเดิมแล้วกัน
1: แบบเดิม
0: ดำด้าน
1: อันนี้เราจะทาหรือเราจะพ่นหรือยังไงคะวันนี
0: ้จริงๆทำได้หลายวิธีมากเจ้าสีนี้นี่รองรับการทำงาน
1: จะทาหรือจะพ่นก็ได้
0: จะทาจะพ่นจะชุบจะกลิ้งได้หมดเลย
1: มาถึงกลิ้ง
0: กลิ้งลงไปคุกกับสีอะไรวะนั่นแหละ
1: กลิ้ง
0: นะครับ
1: แปลงกลิ้ง
0: อ่ะผสมกันซะหน่อยนึง
1: เ
0: ราใช้ทิน
1: เราผสมเองเลย
0: ผสมเลยเพราะว่ามือพิการ
1: นี่เขาเขียนไว้นะคะคนสีทุกครั้งก่อนใช้งานและระหว่างทาเพื่อให้ได้เฉดสีเรียบเนียนสม่ำ
0: ครับนี่เป็นสิ่งที่ควรทำ
1: ใช่แล้ว
0: อยู่แล้วด้วยจะเป็นสีอะไรก็ตาม
1: เตรียมการเนื้อก็ประมาณนี้โอ้ก็ดูทาง่ายมากเลยนะคะเน
0: ี่
1: ย
0: เหมือนแทบไม่ต้องคนแล้วอะ
1: คนซะหน่อยเขา
0: แนะนำมา
1: ดูเรียบเนียน
0: โอ้มันทิปของจริงเว้ยเฮ้ยไม่ใช่มาเล่นๆ
1: เสร็จแล้วอันนี้เราต้องผสมไหมคุณน้องเต้วันนี
0: ้
1: ผสมนิดนึง
0: ผมว่าผมเมื่ออากาศร้อนจริง
1: เราผสมประมาณเท่าไหร่คะ
0: 10-15% ประมาณแห้งไวจริงๆนะเนี่ย
1: ใช่
0: ไม่ธรรมดา
1: ที่ฝานี่แห้งแล้วคร
0: ับ แห้งแล้วครับฝาแห้งแล้ว
1: โอเค
0: โอ้แห้งก็ดำด้านสวยเชียวนะฮะ
1: อันนี้คือเราเช็คว่าแบบมันสมูทเข้ากับยางนี้คือยังไม่ค่อย
0: ยังแยกชั้นนิดหน่อยเจ้าสีเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถทาทับได้ทุกๆพื้นผิวเลยทาได้ทุกๆพื้นผิวแล้วเอางี้ดีกว่านะไม่เป็นโลหะเหล็กดำกาวาไนซ
1: ์
0: สแตนเลสอลูมิเนียม PVC พลาสติกกระเบื้อง
1: ไม้ไดโมด
0: คือเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำบ้านแล้วสีอะไรเงี้ยทาท่อแอร์เลาะนอกบ้านเนี่ย
1: ค
0: ือใช้สีได้เลยเนาะคือเราว่าน่าจะเนียนสวยงามติดแน่น
1: ทุกพื้นผิวได้หมดเพราะเขายึดเกาะดีได้หมดทุกพื้น
0: ไม่ต้องรองพื้นทา2รอบจบหมด
1: ได้แล้วค่ะน้องเต
0: ้โอเคครับผมครับ
1: ไป
0: ไหมทากัน
1: จริง จริงๆอันนี้เนี่ยพื้นผิวเดิมของเขามันไม่ได้แย่มากค่ะพี่ฮงเต
0: ้
1: การทำการเตรียมพื้นผิวมันก็เลยง่ายนะทำได้ง่ายดาย
0: ถ้าเกิดว่าฟิล์มสีเดิมโอเคยังคงยึดเกาะกับตัวเหล็กอยู่ได้ดีเนี่ยทาทับได้เลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะทาทับไปได้เลยตอนนี้มาถึงอีกจ็อบหนึ่งละกันที่เราจะมาทำกันวันนี้นั่นก็คือการเร
1: ีย
0: กว
1: ่า
0: เปลี่ยนมูดเปลี่ยนสีเฟอร์นิเจอร์โลหะ
1: เก้าอี้โลหะจริงๆอันเดิมเขาบอกเป็นสีเขียว
0: เขียวเข้ม
1: เขียวเข้มนะคะเขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีทองอารามตาแบบนี
0: ้นี่นี่เป็นทองไม่ใช่ทองธรรมดานี่เป็นทองเกรดทองสวิสนะครับ
1: ทองสวิสนะคะ
0: แล้วก็เป็นสีที่คุณสามารถมันคือมีคุณสมบัติในการกันสนิมอยู่แล้วด้วย
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็ทาได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่ามีทองอยู่3เฉดนะฮะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามรองพื้นเราทารองพื้นของสีทองนี้มีอยู่3เฉดด้วยกัน
1: สีขาวสีเหลืองสีแดง
0: ก็นี่ฟังดูว่าเอ้ยมันจะเปลี่ยนทองได้ยังไงลองนึกภาพตามนะครับทาสีขาวไปเลเยอร์แรกเอาสีทองทาทับเราจะได้ทองที
1: ่สว่าง
0: สว่างสว่างถ้าเกิดเป็นสีเหลืองสีเหลืองทาไปเลเยอร์แรกสีทองทาทับ
1: อารามคิดก่อนมันก็จะเหมือนไปเน้นความเหลืองของสีทองที่มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นมาอีก
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาทาตัวนี้กันดูนะครับซึ่งผสมไว้แล้ว
1: นี่เตรียมไว้ให้แล้วนะคะมาดูกันที่บอกว่าที่มันต้องทารองพื้นเนี่ยเพราะว่าคือด้วยสีของเนื้อสีทองของมันเองเนี่ยมันมีความโปร่งอยู่
0: ใช่มีความโปร่งแสงอยู่
1: ใช่เพราะมันต้องการความเงางามความแบบมีกลิตเตอร์ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะปิดสีเก่าสีเดิมก็ควรจะทารองพื้นก่อนนะ
0: คุณลองนึกภาพดูสมมติว่าคุณทาปูนหรือว่าคุณทาเหล็กเก่าเนี่ยนะที่แบบเป็นสีเข้มอ่ะแล้วคุณเอาทองทาเข้าไปด้วยความโปร่งแสงมันเนี่ยเจ้าตัวสีเข้มนั้นก็ยังจะทะลุทองออกมาเราก็เห็นอยู่นะเพราะฉะนั้นตัวทองเนี่ยมันก็จะหม่นลงไปตามรองพื้นของมัน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าอยากให้ทองสุกสว่างคุณก็สามารถรองพื้นตามที่แนะนำได้นะสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีสีแดงก็มีเลือกมูดให้เหมาะสมกับทองที่คุณต้องการ
1: ค่ะ
0: นะครับอ่ะคือทองอันเนี้ยเป็นตัวที่เคลือบแล้วทำให้ความไฮกลอสและความแวววาวออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: จากเท่าที่ดูเนี่ยผมว่าทองต้องทา2รอบแน
1: ่ค่ะ
0: แต่แดงเนี่ยทารอบเดียวพอละด้วยความโปร่งของมัน
1: อ
0: ่ะแล้วด้วยความที่เราอยากให้มันเนียน
1: อ
0: ่ะวิธีการที่น่าจะดูเหมาะสมกับมันก็คือการพ่นนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าอยากให้เป็นทองแบบเรียบๆเลยนะ
1: ถ้าคุณมีพื้นที่ซะหน่อยเนาะที่มันพ่นได
0: ้เนี่ยแต่ผมว่าปัดนี้ก็สวยนะเว้ยคุณดูดิเนี่ย
1: ใช่เกลี่ยๆก็สวยมันก็แบบ
0: มันก็เห็น texture คือมันน่าจะเหมาะกับแบบการเล่น texture ต่างๆอีกจุดหนึ่งที่ต้องมาทำกันก็คือเจ้าตัวเหล็กดัดหน้าต่างน
1: ะฮะ
0: ซึ่งของเดิมเป็นสีทองแต่ว่าม ันเก่าไงก็ต้องมาจัดการเรียกว่าคืนชีพให้มันใหม่เรียบร้อยนะฮะสำหรับการทาสีทั้ง3จุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์สนามนะที่เป็นโลหะนะครับเหล็กดัดหน้าต่างรวมถึงประตูรั้วด้วย
1: ใช่
0: นะครับ
1: ทองทั้งดำด้านอะไรต่างๆแล้วก็นี่ที่บอกไว้ว่ามีถึง30เฉดสีอันนี้มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาให้ด
0: ู
1: ด้วยนะ
0: ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
1: ไม่ใช่ทั้งหมด
0: แล้วก็มีการตัวอย่างที่ใช้ทาบนวัสดุต่างๆด้วยก็
1: เลือกได
0: ้ผมว่ามันตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลายนะคือไม่ใช่แค่งานโลหะเท่านั้นงานทาพลาสติกก็ได้ทากระเบื้องก็ได้ทาสีปกติก็ได้คือใช้ได้ครอบค่อนข้างครอบคลุมเลยนะฮะก็เป็นทวินวันด้วยแบบที่ไม่ต้องทารองพื้นเป็นการทาตัวมันเองน่ะ2รอบก็ใช้การได้แบบติดทนนานเลย
1: ใช่แล้วก็แห้งเร็วด้วยที่สำคัญ
0: ทาง่าย
1: ใช่ทำงานง่ายมากกรณีที่อากาศร้อนมากๆหรือมันระเหยเร็วหรือว่าเราทาเป็นเวลานานๆพื้นที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้ก
0: ็ผสมทินเนอร์ 10-15% อยากให้เป็นทางเลือกนึงที่คุณผู้ชมจะลองเอาไปใช้กับบ้านคุณดูนะครับเรายังเหลืออีกหนึ่งภารกิจครับบ้านนี้มีสมาชิกอีก3ตัว
1: จะลง3ท่าน
0: ใช่ที่อาจต้องการที่พักอาศัยใหม
1: ่
0: น
1: ี่
0: เดี๋ยวเราได้ผู้ช่วยมือดีอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์โจนะฮะพี่โจของเรานะครับแน่นอนพี่โจมาต้องเป็นงานโลหะงานเชื่อมงานตัดงานเชื่อมงานสร้างอย่างแน่นอนไปดูนะฮะพี่โจรออยู่นู่นแล้วเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่โจครับผม
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
0: อุปกรณ์มากมายเลยเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีสุนัข
2: ใช่แล้วน้องบางแก้ว
0: ไม่ใช่ตัวเล็กด้วย
1: น้องบางแก้วไม่ใช่น้องบางแก้วน้องบางแก้ว
0: เป็นบางแก้วไม่ค่อยอยากเรียกว่าน้องเลยแบบพละกำลังมันนะ
2: ใช่ครับ
0: รุนแรงแล้วตัวใหญ่ฮะแรงเยอะอะไรก็ตามคืออาจจะเห็นว่าฟูๆน่ารักแต่ว่าเวลาที่พังกงมาทีนี้พัง

0: จริงๆนะ
1: ใช่เป็นหมาที่แรงเยอะ
0: แรงเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะมาสร้างที่อยู่อาศัยให้กับน้อง
2: ๆภารกิจของเราวันนี้ก็คือทำบ้านให้เขาอยู
0: ่โกงแหละ
1: โกงเดี๋ยวมันฟังดูแบบพดหูไงเหมือนขักขัง
0: โกง
1: แต่ว่าเป็นโกงที่ใหญ่หน่อย
0: ใหญ
1: ่อยู่อย่างสบายนั่นเอง
0: ใหญ่ใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับใหญ่ครับขนาด80คูณ80อยู่กันแบบสบายเลย
0: 80คูณ80เลย
2: ใช่
0: นะฮะโอเควัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับผม
2: วันนี้เราก็จะเน้นเป็นเหล็กนะครับผมเนื่องจากว่า3กรงเนี่ยมันจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันเราจะไม่ทำแยกนะครับผมดังนั้นเหล็กเราก็จะใหญ่นิด
0: เดียวที่บอก80 80นี่คือต่อตัวใช่ไหม
2: ต่อตัวครับ
0: โอ้แปลว่าทั้งหมดมันก็คือ8 3 24 2เมตร40คูณ80มัน
2: ถูกต้องครับ
0: เป็นคอนโด
2: คอนโดเลยคอนโดยาวๆเลย
0: บ้านแถว
2: ใช่ครับ
1: อยู่ห้องแถวกันเนาะ
0: เอาวงหมา
1: เขามี3ตัวเลยเหรอคะเนี่ย
2: 3ตัวเลย
0: 3ตัว
2: 3ตัว
0: ก็อยู่กงติดกันเลย
2: ใช่ครับ
0: แล้วเราจะไม่แยกเป็นกงๆไปคือจะทำเป็น
1: รวมกันรวมกัน
0: บ้านแถว
2: ใช่
0: แบบ1 2 3นี้เลย
2: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับอันนี้คือเราใช้เหล็กอะไรฮะ
2: วันนี้เราจะใช้เหล็กที่ใหญ่หน่อยครับเราจะใช้เหล็กประมาณ1นิ้ว2แล้วก็ทำแล้วก็ติดล้อให้เขาด้วยเพราะว่า
0: ออ
2: กงยาวขนาดนี้มันจะต้องใช้คนยกเยอะมาก
0: ดัง
2: น
0: ั้
2: น
0: ไม่ไหวหรอก
2: ติดล้อจะทำให้เราเคลื่อนที่สะดวกกว่า
0: ครับ
2: แล้วเราจะปูพื้นด้วยไม้แผ่น
0: โอ้ไม้แผ่นนี่นะ
2: แม้เป็นไม้แผ่นสำเร็จรูปแบบให้เหยียบสบายๆเลยนิ่มเท้า
0: ในงานเหล็กนะฮะในการทำกรงสุนัขครั้งนี้นะครับก็จะประกอบด้วย2สกิลหลักๆ
2: ใช่ครับ
0: ก็คือการตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วก็การเชื่อมประกอบ
2: ถูกต้อง
0: ว้ามันก็คือสกิลที่พี่โจเคยสอนเราไปแล้ว
2: ใช่คร
0: ับ นะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปต่างๆที่เราเคยทำเฟอร์นิเจอร์กันเก้าอี้มานั่งก็ใช้สกิลเหล่านี้ทั้งสิ้น
2: ถูกต้องครับจะเป็นสกิลหลักเลย
0: ซึ่งจะเห็นว่าการตัดแบบเนี้ยมันคือโครงสร้างที่มีชิ้นส่วนที่ขนาดเท่าๆกัน
2: ใช่ครับ
0: จำนวนมากๆ
2: ใช่ถ้าเกิดเราอยากตัดมากโดยให้มันเท่ากันหมด
0: ครับ
2: โดยที่ดึงตลับเมตรให้น้อยสุดเราก็ต้องตั้งจิกเราจะลดขั้นตอนการดึงตลับเมตรไป
0: คือไม่ต้องไปนั่งขี่ทุกเส้น
2: ใช่
0: ตั้งให้มันเรียบร้อยแล้วตัดทีเดียว
2: ถูกต้อง
1: มันก็จะเท่ากันด้วย
0: นั่นแปลว่าการทำแบบนี่สำคัญก
1: ็
0: คือว่าคุณต้องดูเลยว่าชิ้นส่วนยาวเท่านี้ใช้กี่ชิ้น
2: ใช่
0: ใช่ไหมฮะตัดทีเดียวเลยจะได้เท่ากันเป็นมาตรฐาน
2: ใช่ถ้ามันเพี้ยนมันก็เพี้ยนเท่ากันมิล2มิลก็เท่ากันหมดไง
1: มันก็จะไม่ค่อยเออร
0: ์ก็ถือว่าไม่เพี้ยน
2: ใช่
1: ใช
0: ่ตีมันไม่เพี้ยน
2: ครับ
0: โอเคตั้งชิกที่มันต้องทำยังไงบ้างพี
2: ่ก็ง่ายๆนะครับเราก็มีเหล็กยาววิ่งยาวเส้นหนึ่งที่ใหญ่กว่าเหล็กที่เราจะตัด
0: เขาเรียกเป็นแบบเป็นเหมือนกับไม้บรรทัดอ่ะ
2: ใช่
0: ไหมฮะโอเค
2: แล้วเราก็ล็อกให้แน่นแล้วก็ตั้งตัวไม้เป็นตัวชนตั้งไม้เป็นตัวชนตรงหัวของเหล็กแค่นั้นเอง
0: โอ้เหมือนสร้างรางขึ้นมา
2: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะสร้างรางขึ้นมาแล้วก็ให้เหล็กเนี่ยวิ่งไปชน
2: ใช่
0: มันก็เหลือยาวเท่านั้นอะ
1: ระยะสิ้นสุด
2: ชน10อันก็เท่ากัน10อัน
0: เท่ากัน10อัน
2: ค
0: ือเรามีหน้าที่แค่สอดเหล็กเข้าไปให้มันชน
2: ใช่
1: แล้วก็ตัด
0: ขึ้นเอาออกสอดเหล็กเข้าไปชนตัดเคลื่อนออกแค่นี
2: ้ใช่ใช่
0: ทำไปอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆ
2: ถูกต้องดังนั้นมันก็จะมีสกิลอีกแบบนึงก็คือว่าเราต้องอ่านแบบให้ออกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่จะต้องตัดอะไรบ้าง
0: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
2: แล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือการเชื่อมตะแกรงนะครับถ้าในงานถ้าเราไม่มีเครื่องมือก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่ค่อนข้างยาก
0: อันนี้เขาเรียกเหล็กอะไร
2: อันนี้เป็นตะแกรงเหล็กนะครับผมตะแกรงเหล็กธรรมดาเนี่ย
0: ตะแกรงธรรมดาเลย
1: เราไปซื้อก็บอกขอตะแกรงเหล็ก
0: ตะแกรงเหล็กมันมีหลากหลายรูปแบบนะ
2: ใช่ไ
0: หมแต่นี่จะแข็งแรงหน่อยเนี่ย
2: ใช่ครับอันนี้มันจะแข็งมันหมอเวลาที่หมากัดครับมันก็จะทนกว่ามันจะมีตะแกรงแบบเล็กๆอีกที่ว่ามันสปอตติดกันไว้เชื่อมติดกันไว้เลยก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กฉีกก็ไม่เหมาะกับทำกรงหมาเพราะว่า
0: เหล็กฉีกคมกัดแล้วเดี๋ยวกัดบาดเนาะ
2: ถูกต้องครับ
0: ฟันหักฟันหลุดโอ้โหอันตรายเหมือนกันโอเคสกิลที่ใช้วิธีการประมาณนี้ที่เหลือเรามอบเวทีให้คุณโจเลย
2: ครับ
0: โอเคถ้างั้นก็ประมาณนี้แหละเนาะ
2: เหล็กตรงกลางเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ชิ้นนะครับผมซึ่งเราก็จะตัดให้ครบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราประกอบคนเดียวเนี่ยเราจะทำการทำแผงข้างก่อนแบบนี้2แผงนะครับแล้วก็ใส่เหล็กคาดตรงกลางซึ่งแบบนี้เราจะทำงานง่ายนะครับแต่ถ้ามีคนหลายคนช่วยกันจับเนี่ยมันก็เราก็ตั้งกับพื้นได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคนช่วยจับนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวแคมป์เนี่ยในการช่วยจับจะทำให้ทำงานคนเดียวได้สะดวกมากขึ้นครับ
3: แสดงว่าเราจะขึ้นโครงอย่างตัวนี้เลย
2: ใช่ครับขึ้นโครงอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาตะแกรงมาห่อรอบนะครับ

0: หลังจากที่เราประกอบนะครับทำแผงข้างแล้วก็ประกอบแขนกลางเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านหลัง3ช่องนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกั้นห้องให้แต่ละตัวอยู่ในโซนของใครของมันนะครับ
1: ก็คือเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะนอนกลางวัน
0: ใช่ไหมถูกต้องครับแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยเพื่อที่หงายทำมันจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเราก็จะใส่ล้อเพื่อที่ให้มันเคลื่อนที่ได้ง่ายนะครับที่อยู่ของโครงเนี่ยตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะได้เป็นลักษณะของมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่2ช่องนะครับการออกแบบโครงเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของความโตของสัตว์ด้วยว่าใหญ่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราทำเล็กไปมันก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ถ้าใหญ่ไปเนี่ยก็คือว่ามันก็จะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็มันจะใหญ่เกินแล้วก็เวลาที่เราเคลื่อนย้ายมันก็จะเคลื่อนย้ายลำบาก

0: ป็นรูปเป็นร่างเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยนี้นะฮะก็แบ่งเป็นห้องชัดเจนเลยอันนี้คือ80คูณ80เนาะต่อตัว
1: ใช่ครับใช่ครับความสูง1เมตร
0: 1เมตรก็กำลังดาก
1: ำล
0: ัง สบาย
1: กำลังให้โดดสบาย
0: โอเคต้องเผื่ออ
2: ันนี้เมื่อกี้
0: สังเกตว่าติดล้อด้วย
1: ติดล้อครับเพราะเนื่องจากว่ากงโครงสร้างมันใหญ่ยกไม่ได้แน่ดังนั้นติดล้อจะทำให้เคลื่อนไหวได้เราย้ายไปไหนได้สะดวก
0: แม้ว่าน้องอยู่ข้างในก็สามารถเลื่อนได้นะ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องแย่เลยล้อนี่ก็ขนาดใหญ่เผื่อเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับรับน้ำหนักได้ประมาณล้อละ150โล
0: โอ้โหล้อละ150โลนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวล็อกด้วย
1: ใช่ครับ
0: มีตัวล็อกถ้าเกิดมาตั้งแล้วมันเป็นสโลปล็อกได้
1: ใช่ครับ
0: ได้อยู่แล้วฟิก
2: ไม่งั้นเดี๋ยวน้องแบบว่าแหย่ขาแล้วก็ไ
1: ถ่ไถ่แบบ
2: หนีหนีเดี๋ยวจะมาไม่ใช
0: ่หนีอ่ะโอ้คู่กันโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรพี่
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะปูพื้นไม้นะครับ
0: ปูพื้นไม
1: ้ครับ
0: แล้วด้านหลังนี่คือเราทำเป็นประตูใช่ไหมฮะ
1: ที่ต้องเรียกว่าด้านหน้า
0: เออถูกต้อง
1: ด้านหลัง
0: ด้านหล
1: ัง
0: ด้านหน้า
2: ของเรา
0: บรรยากาศเป็นด้านหน้าแล้วก็กลายเป็นประตู
1: ครับประตูแยกแค่แยกแต่ละกรงไปเลย
0: ก็คือถ้าจะปล่อยตัวไหนก็เลือกได้เลย
2: ขันเดียวข
1: ัน
2: เด
1: ีย
0: วผมไม่ให้เรียกกรงขันเดียวนะโวยโอเคถ้างั้นพี่โจลุยต่อเลยครับ
1: ครับผม

0: เอาละครับตอนนี้ก็คือเราจะมาติดตั้งเจ้าไม้ที่เป็นพื้นโครง
1: ถูกต้องครับ
0: พื้นสำเร็จอันนี้คือเราจะไม่ติดตั้งให้มันชิดกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถ้ามันชิดกันมันจะมีปัญหาเวลาเศษอาหารอะไรมากองนะเราก็จะเคลียร์ยาก
0: อึฉี่ด้วยเอางี้ดีกว่าพวกของเสียต่าง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะมีการฉีดล้างได้
1: ใช่ครับ
0: ฉีดล้าง
2: แล้วเนี่ยทำความสะอาดง่ายกว่า
1: ใช่
2: ก็ระบายอากาศดีกว่าด้วย
0: ถูกต้องมันก็เวนติเลทจากพื้นได้ด้วยนะอะไรแห้งเร็วไม่หมักหมม
1: ใช่แต่ต้องระวังถ้าห่างเกินไปถ้าหมาตัวเล็กครับ
2: เท้าเขาก็ติดได
1: ้ก็ต้องพอประมาณ
0: ประมาณสักเซนครึ่งไหม
1: สักเซนครึ่งไม่เกิน2เซนเนี่ยครับ
0: 2เซนกำลังดี
1: กำลังดี
0: โอเคเดี๋ยวติดตั้งนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะติดประตูโครงแล้วจะมาดูกันว่าใช้งานจริงแล้วหน้าตามันเป็นยังไงนี่ไปครับ
1: ครับเนื่องจากมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายก็จะใช้กาวตะปูในการยึดเพราะกาวตะปูเนี่ยเร็วแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องมาโป้เก็บสกรูอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้สกรูยึดเราก็ต้องมามีโป้หัวสกรูอีกเก็บอีกเราก็จะใช้สกรูนะครับปลายเจาะเหล็กนะครับปลายสว่านนั่นเองสำหรับเจาะเข้ากับโครงเหล็กที่เราวางไว้เป็นแปดครับแล้วก็สกรูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรอนแบบนี้ก็ควรที่จะใช้สกรูสักนิ้วครึ่งสำหรับเหล็กแปดที่เราทำไว้ก็คือเป็น1 นิ้วนะเหล็กนิ้วครึ่งมันจะเข้าไปพอดีนะครับ

0: ผู้ชมที่ปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับช่างประจำบ้านนะครับส่งปัญหาส่งเรื่องราวส่งชิ้นงานที่น่าสนใจส่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่น่าสนใจเข้ามาได้หมดเลยนะครับเราก็จะนำมาเป็นคอนเทนต์ในรายการของเราอย่างแน่นอนนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 นถึง 11:00 นทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณหญิงน้ำทิพย์ต้องลาไปก่อนครับสวัสดี
1: อมรินทร์ TV

เพื่ออาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้กับเจ้าข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเก่าเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่ขี้นกก็ได้สร้างความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแฮมบอปอไล่จากนกพิราบอาจเป็นแหล่งพ่อพันธุ์เชื้อโรคได้เจ้าบ้านเปิ่นก็เลยไปยื่นหนังสือร้องเรียนตีสำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ก็เลยมีคำสั่งให้นางนกแก้วเนี่ยยุติการให้อาหารนกพิราบแล้วก็ให้ทำความสะอาดเก็บกวาดขี้นกมาให้มีเศษอาหารตกข้างบนปื้นดิ่มรั่วแล้วก็ฝาผนังรอบรั่วต่างๆนางนกแก้วหันว่าคำสั่งดังกล่าวมันบ่ถูกต้องพ่อเปิ้นให้อาหารในบ้านของเปิ้นบ่น่าจะเป็นอีหยังการออกคำสั่งของผอ.เขตเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจพ่อผอ.เขตเนี่ยมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในตีสาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนต่ออันเปิ้นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตีพ.ศ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกข้างและก็มีคือหื้อนกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคือจำนวนมากในขณะตีนกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายแฮมบอปอขี้นกก็ได้ทรงกินอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้ฟ้องคดีอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ฮื้อผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือฮื้อระงับเหตุได้บ่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535ดังนั้นการตีผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญก็เป็นคำสั่งที่ชอบแล้วศาลเปิ่นพิพากษายกฟ้อง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัตินั้นคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้างส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการเพื่อท่านผู้ชมทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับนำเอาสาระดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์เปิดมาเจอกันนะครับหลายคนบางทีก็โอ้โหเช้าจังแต่ว่า ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเพราะนั้นก็ เรามาคุยเรามาแลกเปลี่ยนนะครับเรานำเอาสิ่งดีๆมามอบให้เพื่อไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับ2สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของผู้ป่วยนะครับว่ามีหน้าที่ที่ต้องทำอะไรบ้างทั้งในการดูแลทั้งในการที่จะปฏิบัติตามแผนรักษานะครับสัปดาห์นี้พ้นหรือเปล่าผมไม่ทราบต้องไปถามอาจารย์ออยนะครับว่ายังพ้นจากหน้าที่ของผู้ป่วยหรือเปล่าพ้นไหมครับ
0: ยังไม่พ้นสักทีเดียวค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะมีรายละเอียดมากมายนะคะสำหรับวันนี้นะคะแน่นอนยังอยู่ในเรื่องนี้นะคะหน้าที่ของผู้ป่วยแต่ว่าจะเป็นตอนที่ชื่อว่าการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพที่ดีของผู้ป่วยและลดความเสี่ยงต่อผู้อื่นค่ะ
1: ครับนั้นจะดูแลอย่างไรนะครับให้สุขภาพของเรานั้นดีปฏิบัติตามแผนการรักษามีอะไรที่มันเป็นมันมีโอกาสที่จะเป็นทำให้คนอื่นนั้นตกอยู่ในภาวะที่เสี่ยงเราอาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลอาจจะต้องบอกแล้วจะต้องให้ความร่วมมือต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะนั้นแม้หลายคนจะบอกว่าเป็นสิทธิ์ก็ตามแต่ว่ามันบางทีมันก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับในการที่จะทำให้ทุกคนนั้นปลอดภัยด้วยนะครับอันนั้นความกระจ่างที่จะได้รับในวันนี้ในเรื่องของหน้าที่อีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญนะครับผู้ที่จะให้ความรู้กับเราเป็นใครนะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภาค่ะมาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ค่ะ
1: สวัสดี
2: ค่
1: ะ
2: และ
1: เช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับวันนี
0: ้ค่ะท่านแรกนะคะคุณชนันพัฒน์นพวรรณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: และท่านที่2นะคะคุณปวริษานาวาน้อยค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับนั่นคือรายการของเรานะครับ2ท่านสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระมีอะไรที่น่าติดตามในเรื่องของหน้าที่ของเราติดตามได้เลยครับ
5: เสร็จแล้วนะครับถ้ายังไงฝากคุณรุ้งเนี่ยดำเนินงานต่อด้วยละกัน
6: ได้ค่ะผู้จัดการ
5: ส่วนแฟ้มนี้ผมฝากให้กับคุณสมบัติด้วย
6: วันนี้พี่สมบัติไม่มาค่ะเห็นบอกว่าไม่สบาย
5: เอ้าเหรอเอ้าเมื่อวานนี้ก็ยังดูดีเลยนะแล้วพักนี้ก็ลาบ่อยซะด้วยสิ
6: สงสัยเร่งทำงานให้ผู้จัดการอยู่อะค่ะเมื่อวานก็เห็นกับสะมืดเลยค่ะ
5: แต่งานเขาก็เรียบร้อยดีนะแต่ตัวเขาที่เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนี่ย
6: แต่คงไม่เป็นอะไรมากมั้งคะแต่พี่สมบัติเขาก็สุขภาพไม่ค่อยดีอยู่แล้วอะค่ะผู้จัดการ
5: ใช่ช่วงนี้เห็นลาอยู่บ่อยๆแต่ก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับงานถ้ายังไงเนี่ยงานเนี้ยเป็นของคุณสมบัติก็วันเนี้ยก็ฝากให้กับคุณอัตพลเนี่ยดูแลประสานงานติดต่อแทนคุณสมบัติไปก่อนแล้วกัน
6: ได้ค่ะพี่อัตพลคะ
7: ครับ
6: ผู้จัดการฝากให้ประสานงานแทนพี่สมบัติอะค่ะพอดีพี่สมบัติลาป่วยค่ะขอคำตอบภายในวันนี้นะคะ
7: เอ้าพี่สมบัติไม่มาทำงานเหรอ
6: ใช่ค่ะ
7: โอ้พี่ก็นึกว่าไปติดต่อกับลูกค้าข้างนอกสิ
8: ไม่มาจ้ะเมื่อเช้าอ่ะสมบัติเป็นคนโทรมาบอกพี่เองทำงานเพลินจนลืมกินยาตามที่หมอสั่งอาการก็เลยเริ่มกำเริบคนทำงานก็อย่างนี้แหละเห็นงานดีกว่าสุขภาพ
7: ผมว่าพี่ก็กลัวงานไม่เสร็จสิ
6: แต่พี่สมบัติเขาก็สนใจในเรื่องสุขภาพมากอยู่นะคะเพราะวันก่อนเขาเดินผ่านโต๊ะรุ้งแล้วเห็นวารสารเกี่ยวกับสุขภาพบางอยู่เขายังยืมไปอ่านเลยค่ะ
8: เหรอปกติผู้ชายเขาไม่ค่อยจะสนใจหนังสือพวกนี้นี่นา
7: ก็คนสุขภาพดีก็จะไม่อ่านนะแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนนะพี่สมบัติเนี่ยให้พี่ช่วยโหลดข้อมูลสุขภาพจากเว็บไซต์ด้วยนะ
8: แสดงว่าสมบัติอ่ะก็สนใจเรื่องพวกนี้อยู่นี่นา
6: สนใจอ่านแต่ไม่สนใจทำตามคำแนะนำของหมอก็ไม่ค่อยดีหรอกค
8: ่
6: ะ
8: ใช่ๆนี่ก็ลืมกินยาตามที่หมอสั่งอีกนะเนี่ย
7: แต่ผมเนี่ยสงสัยจังเลยอะถ้าผู้ป่วยเนี่ยไม่ปฏิบัติตามที่หมอสั่งเนี่ยจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเนี่ยสุขภาพไม่ดีหรือไม่หายป่วยเนี่ยคุณหมอที่รักษาเนี่ยจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือเปล่านะ
8: นั่นน่ะสิคะ
6: อันนี้ลุงก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยไปทำงานก่อนนะคะ
7: ครับผม
0: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมบัติ ไม่ได้ปฏิบัติตัวตามที่แพทย์แนะนำแล้วเป็นเหตุทำให้นายสมบัติมีสุขภาพไม่ดีเนื่องจากการดูแลสุขภาพอย่างไม่ถูกต้องแพทย์จะมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือไม่ก็มีส่วนรับผิดชอบขอไม่มีส่วนรับผิดชอบ
1: อย่างนะครับอธิบายกติกานะครับมืออยู่ที่แป้นพร้อมกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับแย่งกันกดนะครับถึงจะเป็นเพื่อนกันก็ต้องแย่งนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับ
6: โอ้ย
1: ไม่ทันเนาะแขนก็ยาวกว่าคุณชนันพัฒน
2: ์ค่ะ
1: แพทย์ต้องมีส่วนรับผิดชอบไหมข้อกอมีส่วนข้อขอไม่ต้องมีส่วน
2: ตอบขอไข่ค่ะไม่มีส่วนค่ะ
1: ทำไมอะคะ
2: เพราะว่าแพทย์ได้บอกไปแล้วนะคะว่าได้ให้กินยาอย่างไรแล้วก็บอกการรักษาไปแล้วค่ะแต่ว่าคุณสมบัติไม่ปฏิบัติตา

0: ต่าง
1: ๆใช่ค่ะ
0: แพทย์ไม่น่าจะต้องเข้าไปทุกในส่วนรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับคุณปวริษา
2: ขอใครเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็แพทย์แจ้งไปแล้วก็น่าคนไข้ก็ต้องปฏิบัติตามค่ะไม่งั้นก็จะไม่หาย
0: เคยไหมเคยไปหาหมอไหมครับ
2: เคยค่ะ
0: แล้วเคยทำตามหมอไหมครับ
2: ทำตามบ้างค่ะ
0: เคยไหมเคยมีละเว้นบ้าง
2: ก็มีบ้างถ้าลืม
0: เนาะถ้าลืมนะครับเป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: จริงๆแล้วหมอต้องรับผิดชอบด้วยไหมครับ
3: จริงหมอถ้าเป็นหมอสั่งให้ทำอะไรแล้วผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยเราก็รับประกันช่วยเหลืออะไรไม่ได้บางทีบางอย่างบางครั้งบางครั้งบอกว่าอันนี้ห้ามกินเหล้าแล้วตับไม่ดีอยู่แกก็ยังกินทุกวันเลยฉะนั้นพอแย่มากแกบอกอ่ะทำไมแย่ก็เนื่องจากว่าคือสั่งให้ทำแล้วไม่ทำตามหรือให้กินยาแล้วไม่ยอมกินบางทีก็มีปัญหาอันนี้ผมคิดว่าหมอไม่รับผิดชอบเพราะว่าเป็นหน้าที่ของผู้ป่วยต้องปฏิบัติตาม
0: ขอบคุณครับก็คงชัดเจนนะครับข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
1: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
0: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปได้เลยครับ
4: พี่วัดเป็นไงบ้างเขายังชัวร์บ้างหรือยังเนี่ย
5: อ่อนเหรอ
4: เห็นนอนตั้งแต่บ่ายแล้วเนี่ย
5: อืม
4: นึกว่าเป็นใครเหรอก็อยู่กันสองคนเนี่ยจำเนียนตัวเองไม่ได้หรือยังไง
5: จำได้สิจ๊ะแหมไม่หรอกพี่ก็นึกว่าคนอื่นมาเยี่ยมพี
4: ่เดี๋ยวออนจะออกไปรับลูกที่โรงเรียนนะเนี่ยใกล้เวลาที่ลูกจะเลิกแล้วแหละ น้ำจ้ะพี
5: ่ขอบใจจ้ะเออรีบๆไปนะเดี๋ยวลูกๆจะรอนาน
4: พี่ก็พักผ่อนตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะรีบไปรีบกลับเดี๋ยวจะกลับมาทำข้าวต้มร้อนๆให้ทานนะ
5: จ้ะขับรถดีๆ

โอ้เราไอเป็นเลือดอีกแล้วละเนี่ยพี่หน้าเนี่ยโอ้ที่คุณหมอตรวจภาพรังสีเอ็กซเรย์ปอดน่ะจึงสงสัยว่าเราเป็นวัณโรคเอ๊ะแต่เราก็รักษาหายแล้วนี่นาดีนะเนี่ยที่เราไม่ยอมให้ตรวจเสมหะไม่งั้นน่ะคุณหมอรู้แน่ๆเลยว่าเราเป็นวัณโรค

0: ู่กันตั้งนานแล้วไม่เคยขันหมอไม่ใช่นกเขาไงก็เลยเอาฮัลโหลครับสวัสดีครับผมเฉลิมชัยครับผมอ้าวโทรนึกว่าใครโทรมาโอ้โหเป็นไงสบายดีวะเนี่ยเฮ้ยเราสบายดีโอ้โหนี่เราคิดถึงนายมากเลยเนี่ยว่าโทรนึกว่าใครโทรมาที่ไหนพลาดนี่เองเออไม่ได้เจอกันนานนะเราเนี่ยเฮ้ยเอางี้ไหมเดี๋ยวเย็นเนี้ยเราไปเจอร้านเดิมเลย5 โมงเย็นโอเคป่ะเออโอเคเดี๋ยวเจอกันเออเอ้าแม่กับลูกกลับมาพอดีเลยเป็นไงล่ะไปเยี่ยมหลานเนี่ยทำไมดูทำหน้าตาไม่ค่อยจะดีเลยแหละ
1: จะให้ดีได้ยังไงล่ะสงสารหลานมากเลยอ
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยนี่เป็นมากขนาดนั้นเลยเหรอ
2: คุณพ่อคะก็วันนั้นโรคขึ้นสมองจนกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนนะสิคะ
0: ฮะปัญญาอ่อนเพราะวันนั้นโรคเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะก็ครั้งก่อนโน้นอ่ะที่ไปหาวัดที่บ้านอ่ะก็ยังดีๆอยู่เลยนะคะ
2: หรือว่าพวกเราอ่ะไม่ทันได้สังเกตคะพ่อแม
0: ่วิวัฒน์กับอรพินนี่ดูลูกยังไงถึงได้เป็นหนักขนาดนี้นะแล้วหลานเนี่ยไปติดวัณโรคมาจากใครที่ไหนอ่ะเด็กตัวแค่นี้นะเป็นวัณโรค
1: ก็รักคาดคั้นจากวิวัฒน์นั่นแหละค่ะถึงได้รู้ว่าคนที่เป็นวัณโรคอ่ะไม่ใช่ใครที่ไหนตัววิวัฒน์เองนั่นแหละที่เป็นวัณโรค
0: โอ้โห

0: ใช่ค่ะ
1: เวรกรรมเวรกรรมแล้วทำยังไงให้อาการหนักถึงกับขั้นปัญญาอ่อนได้นะนี่ถ้าเกิดว่ารักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะโอกาสหายเนี่ยมีแน่ๆหรือไม่ก็อาการก็คงไม่หนักขนาดนี
0: ้ก็น้าอรพินน่ะสิคะบอกว่าน้าวิวัฒน์อ่ะไม่ยอมบอกคุณหมอที่รักษาว่าตัวเองอ่ะเป็นวัณโรค
2: พูดง่ายๆโกหกหมอว่าคนในบ้านอ่ะไม่มีใครไอเรื้อรังหรือว่าป่วยเป็นวัณโรคหมอก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องวัณโรคเด็กก็เลยรักษาตามอาการและก็ประวัติครอบครัวก็เลยทำให้หายช้านะคะ
0: ใช่ค่ะหลานก็เลยได้รับผลกรรมจากการกระทำของคุณพ่อที่ไม่ยอมบอกความจริงกับคุณหมอว่าตัวเองเป็นวัณโรค
2: สงสารหลานก็สงสารรวมทั้งอรพินอีกคนเนี่ยลูกโตขึ้นอ่ะควรที่จะได้บวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่พ่อแม่จะได้ขึ้นสวรรค์
1: นั่นสินะนี่ก็เสียดายแทนเหมือนกัน
0: คุณพ่อคะแล้วอย่างเนี้ยนาวิวัฒน์อาจจะมีความผิดไหมคะที่ไม่บอกความจริงกับคุณหมอว่าตัวเองเป็นวัณโรคอะคะ
2: นั่นนะสิทำให้ลูกตัวเองปัญญาอ่อนซะเองอะ
1: อันนี้พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
3: จากกรณีดังกล่าวการที่นายวิวัฒน์ไม่ได้บอกแพทย์เด็กว่าตนป่วยเป็นวัณโรคนายวิวัฒน์มีความผิดหรือไม่กมีความผิดขไม่มีความผิด
4: กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดกับนี่เอาคืน พร้อมคำตอบนะครับตอบเลยนะครับว่าผิดทำไมคิดว่าผิดนะครับ
5: นายวิวัฒน์ไม่ยอมบอกหมอค่ะว่าเป็นวัณโรคก็เลยทำให้ลูกอะค่ะติดไปด้วยก็มีความผิดเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ยอมบอก
4: ขอบคุณค่ะคุณชนันพัฒน์นะครับ
6: ค่ะตอบผิดเหมือนกันค่ะ
4: ผิดเหมือนกัน
6: เพราะว่าถ้าไม่ยอมบอกหมอก็จะไม่รู้อาการว่าเป็นยังไงแล้วก็จะรักษาไม่ตรงกับโรคอะค
4: ่
6: ะ
4: วางแผนรักษาลำบาก
6: ใช่ค่ะ
4: นั้นก็ฉะนั้นนายวิวัฒน์มีความผิดนะครับยืนยันนะครับจริงๆผิดไหมคร
7: ับ
4: หมอ
7: ผิดครับคือตอนนี้เวลานี้เราหลายคนที่เป็นโรคที่ติดต่อเนี่ยนะไม่บอกเพราะอายว่าตัวเป็นวัณโรคแต่จริงเป็นผลเสียคือถ้าเราทราบว่าพ่อเป็นวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์จะเรียกให้เอาลูกเนี่ยมาตรวจหมดเลยถึงแม้ลูกยังไม่เป็นเลยก็ยังให้ยากินป้องกันไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดเพราะเด็กนี่มีโอกาสรับเชื้อได้แล้วขึ้นสมองได้ง่ายถ้าขึ้นสมองเมื่อไหร่เนี่ยเด็กปัญญาอ่อนแต่การไม่บอกเนี่ยเวลาเด็กเป็นโรคมาเขาก็จะคิดถึงโรคอื่นไม่ได้คิดถึงวัณโรคเขาจะถามว่าที่บ้านมีไอเรื้อรังไหมเสมอบอกไม่มีเลยเขาคงไม่คิดถึงเพราะว่าอยู่ในบ้านเอาเชื้อมาจากไหนจริงๆก็เชื้ออยู่ในบ้านนั่นแหละคนที่บ้านเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาเป็นโรคติดต่ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องบอกให้แพทย์ทราบแล้วจริงๆตัวเองเวลาเป็นเนี่ยต้องรีบไปรักษาด้วยไอ้ที่อายที่ไม่ยอมไปเนี่ยเป็นผลเสียอาจจะติดคนไปอีกหลายคนเลยชาวบ้านไปอันนี้จริงๆเป็นความผิดเช่นแบบเกี่ยวกับโรคติดต่อนี่ก็จะเป็นความผิดนะที่เป็นโรคติดต่อแล้วไม่บอกไม่แจ้งเนี่ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วถ้าเป็นลูกตัวเองนี่ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ทำให้ลูกตัวเองเนี่ยกลายเป็นเด็กปัญญาอ่อนไปจริงๆแล้ว
4: มันมี
7: ผลกระทบป้องกันได
4: ้เอ๊ะจริงๆวัณโรคนี่มันหายไปจากเมืองไทยนานแล้วไม่ใช่หร
7: อปัจจุบันเนี่ยวัณโรคมีเพิ่มขึ้น
4: อ๋อเหรอฮะ
7: ที่แล้วมาเนี่ยมันมียารักษา
4: คร
7: ับ ไม่มียารักษาพอรู้เป็นวัณโรคก็ฆ่าตัวตายเลยเวลานี้มียารักษาก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้คนมาอยู่กันแออัดมากขึ้นอีกอันนึงคือโรคเอสเนี่ยทำให้โอกาสติดเชื้อวัณโรคเพิ่มขึ้นแล้ววิธีการรักษาเริ่มมีปัญหานิดหนึ่งที่แต่เดิมเนี่ยเขาจะมีคนไปตรวจสอบว่ากินยาหรือเปล่าเพราะกลัวไม่กินยาตอนนี้ไอ้ระบบนี้มันหายไปคนไข้ก็เลยเอาไปแล้วไม่กินยากินบ้างไม่กินบ้างทำให้โรคนี้กลับมาใหม
4: ่
7: เป็นปัญหา
4: ทีนี้ถ้าในทางปฏิบัติแล้วข้อแนะนำของคนที่เป็นวัณโรคเนี่ยเราควรจะหาทางหนึ่งป้องกันยังไงหรือว่าดูแลยังไงครับอาจารย์
7: คนเป็นวัณโรคเนี่ยเวลาไอเนี่ยเทมหะมีเชื้อโรคมันต้องไอลงใส่ในภาชนะแล้วต้องปิดฝาคือไอให้ลอยๆไปไม่ได้มันก็เปลวไปทั่วหมดแล้วก็ต้องรักษาคือถ้ากินยารักษาก็ปลอดภัยเวลาปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าคนที่เป็นโรคแบบนี้นะโรคทางเดินหายใจเนี่ยเชื้อที่ดีเนี่ยควรจะใส่ผ้าปิดปากไว้จะได้ไม่แพร่เชื้อไปคนอื่นแต่คนไทยส่วนใหญ่ที่ปิดเนี่ยกลัวคนอื่นจะติดเราแต่ถ้าในต่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนที่เป็นโรคหวัดเป็นอะไรเขาจะปิดเพราะเขามีความรับผิดชอบเพื่อไม่ต้องการให้แพร่เชื้อคนอื่นไม่ใช่ป้องเราใส่ส่วนใหญ่เพราะป้องกันตัวเรา
6: เราควรติดสังคม
4: รับผิดความรับผิดชอบคนละแบบวิธีคิดคนละแบบเลยนะตรงกันข้ามเลยนะ
7: ใช่เพราะอื่นเขากลัวว่าอะไรแพร่เชื้อเขาจะปิดมาเลยเพราะเป็นเราจะรีบบอกเพื่อไม่ให้คนอื่นติดของเราที่ไม่บอก
4: ขอบคุณครับคุณหมอครับงั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
6: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
4: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอให้กับท่านผู้ชมว่าเป็นหน้าที่

0: นะครับที่อะไรที่จะต้องช่วยกันที่ต้องบอกถ้าไม่บอกปุ๊บเนี่ยการวางแผนการรักษาความเสี่ยงมันก็จะสูงขึ้นนะครับอันนั้นนั่นคือความห่วงใยนะครับที่มอบให้เรามีสาระที่น่าสนใจรออยู่ครับสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับซึ่งวันนี้
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินค่ะ
0: ที่ดิน
1: การแย่งถือครองที่ดินเนี้ยค่ะแล้วก็จะสงสัยกันค่ะว่าถ้าเกิดมีคนอื่นมาอยู่ในที่ดินของเรานานๆหรือ10เป็น10ปีอย่างเงี้ยเขาจะได้กรรมสิทธิ์ไปเลยมั้ย
0: ครอบครองปรปักษ์รู้จักกันอยู่เยอะนะครับหลายคนก็จะวิ่งเข้าไปเอาของคนอื่นเขา บางคนก็ไม่ดูแลของตัวเอง ฝ่ายไหนจะถูกผิดไงเดี๋ยวท่านอาจารย์วันชัยกับท่านอาจารย์สุจินตนาก็จะขยายความและให้เกิดความชัดเจนขึ้นพบได้เลยครับกับในช่วง
1: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
3: สบาย
2: ๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
3: แหมรู้สึกแบไม้แบมือนี่ม
2: ันสบายจริงๆค่ะอาจารย์คะให้เห็นว่าอาจารย์สบายจริงๆ
3: พร้อมทุกเรื่องทุกคำถาม
2: ใช่เลยค่ะ
3: แบไม้แบมือพร้อมที่จะรับภาระปัญหาของท่านมาอยู่กับพวกเรา
2: และอาจารย์ก็พร้อมที่จะตอบด้วยใช่ไหมคะอาจารย
3: ์วันนี้มีเรื่องอะไรอาจารย
2: ์แหมอาจารย์คะเมื่อวันก่อนดิฉันไปสอนหนังสือต่างจังหวัดนะคะมีคนนึงเข้ามาทักทายค่ะบอกว่าเป็นแฟนรายการกฎหมายเพื่อประชาชนมาหลายปีเลยดูมาตลอดเลยค่ะอาจารย์ชอบอาจารย์มากเลยฮะแล้วก็บอกว่าไม่เคยมีคำถามเลยแต่ตอนนี้เริ่มจะมีคำถามถามแล้วก็เลยฝากคำถามมาให้อาจารย์พร้อมหมูยออีกข้อหนึ่ง
3: แน่ก็ดี
2: ดิแต่หมูยอมันเสียไปแล้วค่ะแหมก็เลยเหลือแต่คำถามมาฝากอาจารย์นี่เลยค่ะอาจารย
3: ์โอ้เดี๋ยวจะมาพูดทำไม
2: ให้อาจารย์น้ำลายไหลเล่นนะคะอาจารย
3: ์ถ้าเป็นแฟนรายการตัวจริงเสียงจริง
2: ค่ะ
3: หมูยอไม่ใช่สาระ
2: ค่ะอาจารย
3: ์มีแต่ว่าวันเนี้ยมีคำถามอะไรที่หมูหมูบ้าง
2: หมูแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะ
3: ว่ามา
2: คือท่านผู้ชมที่ฝากมาเนี่ยถามนี้ค่ะบอกว่าคุณแม่ท่านผู้ชมเนี่ยมีที่ดินอยู่แปลงนึงค่ะอาจารย
3: ์
2: แล้วเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วคุณแม่ยอมให้คนคนหนึ่งมาปลูกบ้านบนที่ดินนั้นนะคะเวลาผ่านมาเกือบ10ปีแล้วค่ะอาจารย์คะตอนนี้คุณแม่กำลังจะยกที่ดินให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาอยู่ครบ10ปีแล้วเขาจะการครอบครองปรปักษ์เอาที่ดินเป็นของเขาเนี่ยจะได้ไหมยังไงเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วท่านผู้ชมก็ถามว่าแล้วท่านผู้ชมควรจะทำยังไงให้ไอ้คนเนี้ยมันออกไปจากที่ดินได้บ้างเนี่ยค่ะอาจารย์ปรึกษามาค่ะ
3: ความจริงรายการเราเนี่ยก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆ อยู่นะ
2: ค่ะ
3: แต่เอาละก็จะบอกทั้งหลักการวิธีการและการวางแผนในอนาคตต่อไป
2: ค่ะ
3: 1. การที่คนอื่นมาอาศัยอยู
2: ่ค่ะ
3: คุณจะอาศัยอยู่5ปี10ปี100ปี1000ปีตอบเลยว่าไม่ได้เพราะคุณเข้ามาโดยอาศัยเขาเช่นอาจารย์สุจินตนาครับผมขออาศัยอยู่ในที่แปลงนี้นะครับอาจารย์อนุญาต
2: อนุญาตค่ะ
3: อย่างนี้ผมจะอยู่10ปี20ปี30ปีก็ไม่ได้เพราะเข้ามาอาศัยอยู
2: ่ค่ะ
3: นะหรือมาเช่าอยู
2: ่
3: นะหรือมาขอทำกิน
2: ค่ะ
3: คุณจะอยู่นานเท่าใดกฎหมายบอกว่าไม่ได้
2: ไม่ได้กรรมสิทธ
3: ิ์มันต้องเข้ามาแบบปรปักษ
2: ์ค่ะ
3: คือปรปักษ์นี่มันเหมือนอาจารย์ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจเลย
2: ค่ะ
3: แล้วมันบุกเข้ามาลุกเข้ามาแล้วมันเกิดอยู่ได้แบบสงบ
2: ค
3: ืออาจารย์ปล่อยปะละเลยไม่สนใจไม่ดูแลไม่นำพาปล่อยที่ดินของอาจารย์ไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็ปล่อยให้ไอ้วายร้ายปักหอกอยู่อย่างนั้นน
2: ่ะ
3: เป็นสิบสิบปีกฎหมายอย่างเนี้ยเขาดัดสันดานเจ้าของที
2: ่
3: ให้ที่ดินแปลงเนี้ยตกเป็นของไอ้คนอื่นโดยปรปักษ
2: ์
3: นะแปลว่าคนจะได้ที่ดินโดยปรปักษ์นั้นต้องบุกหรือลุกหรือเข้ามาอยู่ในที่ดินของคนอื่น
2: ค่ะ
3: โดยสงบเปิดเผยแล้วเจตนาเป็นเจ้าของปลูกบ้านปลูกช่องอลางฉางเต็มที่เต็มกำลังและอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้โต้แย้งไม่คัดค้านอะไรเลยถ้ามันอยู่ได้เกิน10ปีกฎหมายบอกเนี้ยไอ้เจ้าไวร้ายตัวเนี้ยได้ที่ดินโดยปรปักษ
2: ์
3: เอาละแต่กรณีคำถามรายนี้ก็อาศัยสิทธิ์ของพี่สาวใช่ไหม
2: ค่ะ
3: ขออยู่มาแล้วพี่สาวบอกก็อยู่ไป
2: ค่ะ
3: แกจะอยู่10ปี15ปี12ปีตอบเลยเราเป็นลูกรับโอนมาจากแม
2: ่ค่ะ
3: คุณน้าคุณลุงคุณอาอะไรก็แล้วแต
2: ่ค่ะ
3: ไม่ได้สิทธิ์ตรงนี
2: ้
3: ถามว่าทำไงจะให้ออก ก็บอกว่าดีครับเชิญออกไปเลยครับผมจะต้องการใช้ที่แล้วครับแล้วเขาไม่ออกฟ้องขับไล่ครับแล้วนี่แหละถ้าฟ้องขับไล่แล้วผมเชื่อเหลือเกินยังไงก็เรามีสิทธิ์ดีกว่า
2: ค่ะ
3: มีสิทธิ์ที่จะชนะนะฮะเอาละทีนี้โดยหลักแล้วเวลาต่อ

0: ที่อนุญาตให้เขาอยู่เนี่ยได้ทำบันทึกทำอะไรไว้หรือเปล่านะคะว่าให้กี่ปียังไงแต่ยังไงยังไงก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์แน่นอนนะคะเพราะเขาไม่ได้มาปลปักเข้าไปเลยมาเข้ามาอยู่อย่างสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของอะไรนะคะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็สบายใจได้นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับดังนั้นในเรื่องของการที่จะไปแย่งการครอบครองปลปักก็ตามนะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อเขาไม่ได้ให้สิทธิ์อะไรต่างๆกับเราไว้น
0: ะ
2: แต่เมื่อไหร่เขาให้สิทธิ์เช่าให้สิทธิ์ในการเข้าไปทำกินเขาเรียกว่าสิทธิเหนือพื้นดินต่างๆในรูปแบบใดก็แล้วแต่เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปครอบครองปลปักได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้วบางทีบางครั้งให้กันเนี่ยไม่ได้ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อันนี้ก็เตือนแล้วก็ฝากไว้ว่าถ้าอะไรที่สามารถที่จะทำสัญญากันไว้หรือทำให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการป้องกันเพราะนั้นเมื่อเราให้เขาไปใช้แล้วเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาครอบครองปลปักนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญดังนั้นดูแลตรงนี้นิดนึงนะครับดังนั้นก็จะทำให้ทุกคนอยู่กันได้อย่างสงบสุขนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านอาจารย์สองท่านให้ความกระจ่างกับเราในวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับนั้นเมื่อไหร่ก็ตามท่านผู้ชมมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้อยากจะติดต่อมายังรายการของเรามีข้อเสนอแนะอยากติดต่อมายังรายการของเรามาได้ที่ไหนบ้างครับ
3: ค่ะสามารถเขียนจดหมายนะคะหรือไปสัญญาบัตรนะคะหรือตอนนี้มีช่องทางใหม่นะคะคือใน Facebook ค่ะติดต่อมายังเราได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะ
2: มาได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับสามารถที่จะเอามาแล้วก็นำประโยชน์ต่างๆเหล่านี้มาเผยแพร่ให้กับพวกเราหลายๆคนจะได้รับทราบแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับสัปดาห์นี้เราเป็นความห่วงใยในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นในการที่จะทำให้แพทย์รักษาแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นที่จะพึงเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดต่างๆเหล่านั้นก็ตามนะครับในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาครับขอบคุณท่านอาจารย์คร
4: ับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณชนะพัฒน์และคุณปวริษานะครับขอบคุณครับเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า exercise ค่ะแปลว่าการใช้สิทธิ์นะคะหมายถึงบุคคลที่กระทำการใช้สิทธิ์ในทางแพ่งหรือชำระหนี้ในทางแพ่งจะต้องกระทำการโดยสุจริตค่ะ
2: ครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนขับรถหลวงต้องระวังคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเจตซึ่งเป็นพนักงานขับรถยนต์สังกัดกรมศุลกากรในวันหนึ่งนายเจตได้ขับรถยนต์ราชการเพื่อส่งเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสารโดยในระหว่างที่จะนำรถยนต์เข้าจอดได้เกิดเหตุเฉี่ยวชนท่อพลาสติกสีดำที่โผล่เข้ามาในช่องจอดรถทำให้ท่อพลาสติกดังกล่าวครูดเข้ากับตัวรถยนต์กรมศุลกากรจึงมีคำสั่งเรียกให้นายเจตชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 8,000 บาทนายเจตได้นำเงินมาชำระแล้วและได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้คืนเงินแก่นายเจตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าในขณะที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์ถอยหลังเข้าจอดได้ทราบอยู่แล้วว่าช่องจอดรถนั้นมีพื้นที่แคบและมีเศษวัสดุกองอยู่จำนวนมากแต่ก็ยังคงที่จะเสี่ยงภัยนำรถยนต์เข้าไปจอดและตามถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ว่าพื้นที่จอดรถของผู้ถูกฟ้องคดีเต็มแต่ช่องจอดรถที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์เข้าจอดกลับว่างจึงเชื่อได้ว่าช่องจอดรถนี้โดยวิสัยของผู้ที่ขับรถยนต์โดยทั่วไปจะไม่นำรถยนต์ของตนเข้าไปจอดและแม้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความจำเป็นที่ต้องนำรถยนต์เข้าจอดในช่องจอดรถนี้โดยระหว่างทำการจอดรถยนต์ได้ตรวจดูด้วยสายตาก่อนเข้าจอดโดยได้มองกระจกและเข้าจอดด้วยความเร็วเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่หากกรณีมีความจำเป็นผู้ฟ้องคดีก็จะต้องหยุดรถและลงมาสำรวจพื้นที่อีกครั้งซึ่งอยู่ในวิสัยของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับ

รถยนต์จะพึงกระทำการที่ผู้ฟ้องคดียังคงถอยรถต่อไปโดยไม่สังเกตว่ามีท่อพลาสติกสีดำวางล้ำเข้ามาในช่องจอดรถและไม่หยุดรถเพื่อลงมาตรวจสอบย่อมเป็นการกระทำการโดยประมาทเลินเล่อที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีกรณีนี้จึงฟังได้ว่าความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 8,000 บาทแก่ทางราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ภาพด้วย
1: คร
0: ับ มีเรื่องจะฝากพวกเราเรื่องนึงห้องเราจะมีเพื่อนมาเพิ่มใหม่1คน
2: โอ้โ
0: หแกพาเพื่อนผู้หญิงคนนี้เลยใครยังไม่ได้จ่ายปีบ้างยกมือขึ้นครับสามคนสี่คนสามคนนะครับพอมาจ่ายครูด้วยนะครับ
3: ค่า
0: ครับครับพรุ่งนี้นะเด็กใหม่ด้วยนะครับ
3: เด็กทั้งหมดจะพัง
0: คร
3: บ

0: ื่องจะมาแจ้งนะครับจากวันก่อนที่ว่ากูให้ทำประกันไปแล้วทีนี้มันมีเหตุเกิดขึ้นกับเพื่อนของเราครับใครรู้บ้างยังมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อน
1: ยังค่ะ
0: หลังจากวันก่อนสัปดาห์ก่อนนะกูให้เราทำประกันให้จ่ายตามมีบางคนจ่ายมาแล้วแต่บางคนยังไม่จ่ายเพื่อนของเราก็ยังไม่จ่ายที่มาใหม่นะเพื่อนคนที่มาใหม่เกิดอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนที่หน้าตลาดแล้วทีนี้รถมอเตอร์ไซค์ไม่มีพรบ.ด้วยส่วนเพื่อนก็ยังไม่ได้ทำประกันของโรงเรียนแล้วทีนี้ก็ต้องจ่ายตังค์เองทั้งหมดนะค่ารักษาพยาบาลนะครับแล้วครูไปดูที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็ติดค่อนข้างเยอะเลยใครที่ยังไม่ทำประกันที่บ้านของเรามีไหม
2: พร้อมครับ
1: เดี๋ยวท่านค่ะ
0: จ่ายครูด้วยนะอย่าให้มันเกิดแบบนี้ขึ้นมาอีกครับสำหรับภาพนี้ไว้แค่นี้นะเดี๋ยวมาต่อกันภาพหน้านะครับนะ
1: นักเรียนทั้งหมดเราความเคารพ
3: ขอบคุณครับ
4: คุณรู้หรือไม่การประกันภัยภาคบังคับหรือเรียกว่าประกันภัยพรบ.คือการทำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถความคุ้มครองเบื้องต้นของพรบ.ค่าเสียหายเบื้องต้นผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บและเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิตไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิดบริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัยทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยภายใน7วันนับแต่บริษัทจะได้รับคำร้องของขอค่าเสียหายดังกล่าวเรียกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น

0: เรานานยังไ
1: หมนานเลยทำอะไรอยู่เนี่ยช้าช้า
0: เอามีธุระของเขาบ้างแหละเออแล้วไอ้หมีไปไหนเนี่ย
1: อยู่กับแฟนมั้ง
0: อ๋อมาแล้วเนาะกว่าจะมานะ
2: เอ้ยกลับจากเรียนดูชุดรีบมาหาพวกเนี่ยเนี่ย
0: ไปเรียนหรือไปหา
2: เรียนดิเพื่อน
0: แล้ววันนี้จะไปเที่ยวไหนกันนะ
2: น้ำตกเพื่อนน้ำตกเลิกเรียนบ่ายสาม
0: ไปคนเดียวเหรอ
1: ไปน้ำตกบ้าหรือเปล่าเนี่ยไปน้ำตก
2: ไปหาอะไรกินกันดีกว่า
0: เออนี่ไปตลาดปะ
1: ไปดีกว่า
0: เ
2: ตรีย
0: มต
2: ั
0: วก่อน
1: เออต้อง สวยก่อน
2: ไปข้างนอกเน
0: ี่ยอ้อ
2: หรอ
0: เอาเอา
3: เธอเธอ
0: ฮะ
3: ชื่ออะไรอ่ะ
0: ชื่อบิว
3: เราชอบเธอขออะไรเธอได้ป่ะ

0: เฮ้ยนายคิดผิดได้ที่มาหยามกันอย่างเราอ่ะ
1: เฮ้ยเราโกยอ่ะ
2: นี่เธอจะรับเราเป็นแฟนได้หรือยังอ่ะ
3: พอเหอะเธอเลิกตามตื้อเราสักทีเหอะ
2: นี่เราตามตื้อเธอมานานขนาดนี้แล้วไม่คิดจะใจอ่อนให้เราบ้างเหรอ
3: ขอโทษนะแต่มีคนที่เราชอบอยู่แล้ว

0: เฮ้ยเป็นไงวะเพื่อนถูกผู้หญิงปฏิเสธมาว่ะ
1: เฮ้ยอย่าเสียใจนะคนอย่างนายอ่ะทำอะไรก็ได
0: ้เสียใจกว่าเพื่อน
1: เอานะผู้หญิงในโลกเนี้ยมีตั้งหลายคนอย่าเสียใจเลย
2: มาเพื่อน
3: วันนี้เราคงไม่ดีพอว่ะเพื่อนรอบหน้าคงจะทำไม่ดีกว่านี
1: ้ต้องแบบนี้สิ

วัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ชงโคจะมาให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับกฎหมายที่เยาวชนควรรู้ไปชมกันเลยกฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์บุตรเกิดถ้าเกิดในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งถ้าเกิดนอกบ้านให้มารดาแจ้งภายใน15วันนับแต่วันเกิดชื่อบุตรให้เจ้าบ้านบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณีแจ้งชื่อบุตรพร้อมกับการแจ้งเกิดถ้าจะเปลี่ยนชื่อให้แจ้งภายใน6เดือนนับแต่วันแจ้งชื่อครั้งแรกครับการย้ายบ้านให้ผู้ย้ายหรือผู้ที่เจ้าบ้านมอบอำนาจแจ้งออกจากบ้านเดิมภายใน15วันและเมื่อไปอยู่บ้านใหม่ให้แจ้งภายใน15วันเช่นกันการตายถ้าตายในบ้านให้เจ้าบ้านแจ้งถ้าตายนอกบ้านให้ผู้ที่ไปกับผู้ตายหรือผู้ที่พบศพเป็นผู้แจ้งภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ตายหรือเวลาพบศพครับกรณีบุตรเกิดตั้งชื่อบุตรย้ายบ้านหรือคนตายให้แจ้งดังนี้ในเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลนอกเขตเทศบาลให้แจ้งที่สำนักงานทะเบียนตำบลบ้านกำนันหรือสำนักทะเบียนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเช่นเขตกรมการทหารถ้าไม่แจ้งเกิดภายในกำหนดเวลามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาทถ้าไม่แจ้งตายภายในเวลามีความผิดตามกฎหมายมีโทษปรับไม่เกิน200บาทกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชนคนไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึง70ปีต้องไปขอทำบัตรที่อำเภอหรือว่าการเขตภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่อายุครบ7ปีบริบูรณ์ครับในกรณีบัตรประจำตัวประชาชนชำรุดหรือสูญหายต้องยื่นคำร้องขอมีบัตรใหม่ภายใน30วันนับตั้งแต่บัตรเดิมชำรุดหรือสูญหายต้องไปแจ้งบัตรหายที่สถานีตำรวจครับอายุของบัตรกำหนดใช้ได้6ปีเมื่อถึงกำหนดสิ้นอายุของบัตรต้องไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ภายใน60วันนับตั้งแต่วันสิ้นอายุณอำเภอท้องที่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านครับผู้ถือบัตรผู้ใดไม่อาจแสดงบัตรได้เมื่อเจ้าพนักงานขอตรวจมีโทษปรับไม่เกิน100บาทผู้ไม่มีสัญชาติไทยยื่นคำร้องขอมีบัตรโดยแจ้งข้อความแท้ต่อเจ้าพนักงานว่าตนมีสัญชาติไทยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับครับไม่ยื่นคำร้องขอมีบัตรภายในเวลาที่กำหนดมีโทษปรับไม่เกิน500บาทบัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายในกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน200บาทครับเรามาดูข่าวที่เกี่ยวกับกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้นกันดีกว่า

0: มีผู้หญิงคนหนึ่งคุณผู้ชมครับเขาใช้ Facebook ชื่อว่าปุ้มปุ้ยทิพยวรรณไปดูภาพกันหน่อยฮะเธอบอกว่าเธอไปซื้อกล้วยปิ้งแล้วถุงที่ใช้ใส่ห่อมาเนี่ยเป็นถุงแบบเนี้ยตอนแรกตกใจเลยโอ้โหมีเป็นเหมือนบัตรประชาชนเป็นสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกล้วยปิ้งอยู่ข้างในครับแล้วกระดาษเนี่ยเขาก็จะเอามาพับเป็นถุงห่อถูกไหมฮะนี่ถ่ายเอกสารสีด้วยนะครับเธอเห็นปุ๊บอดรนทนไม่ไหวเลยต้องถ่ายรูปแล้วโพสต์ลง Facebook เลยบอกว่าถุงใส่กล้วยแบบนี้ก็ได้เหรอคืองงเลยฮะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเคยซื้อกล้วยปิ้งหรือกล้วยทอดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะแต่แถวแยกนางเลิงเนี่ยจะมีหลายร้านเลยก็จะเป็นถุงกระดาษเหมือนกันแต่จะเป็นข้อความอักษรเป็นหนังสือพิมพ์บ้างหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเนี่ยเป็นสำเนากระดาษบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาสมุดธนาคารซึ่งมีตัวเลขทุกอย่างเนี่ยครบถ้วนหมดเลยเธอเลยบอกว่าเป็นห่วงครับต้องระมัดระวังเพราะถ้าหากว่าไปตกอยู่ในมือของคนที่ไม่หวังดีเอาเอกสารเหล่านี้ไปปลอมแปลงหรือทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมายุ่งยากเลยนะครับวิธีการคำแนะนำแบบนี้ครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราถ่ายเอกสารไม่ว่าจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสมุดธนาคารอะไรต่างๆขีดค่าให้เรียบร้อยเนี่ยตัวอย่างครับว่าใช้เพื่อทำอะไรเท่านั้นและกำกับด้วยสำเนาถูกต้องและลายเซ็นของเราเองเป็นไปได้ลงวันที่ไว้ด้วยก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะนี่วิธีการที่ถูกต้องสำหรับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรืออื่นๆก็เหมือนกันฮะเนี่ยเขามีคำแนะนำวิธีการเซ็นสำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัยว่าควรจะทำอย่างไรและสำเนาแบบอื่นๆก็ใช้วิธีการเดียวกันได้ดังนั้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังวันนี้เอามาแชร์ให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วข่าวนี้เช็คแล้วชัวร์แล้วคราวนี้แชร์ได้อย่างสบายใจติดตามได้เป็นประจำครับในช่วงของสติข่าวครับ
1: เอาละครับน้องๆ นี่เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่น้องๆควรทราบนะครับเมื่อน้องๆทราบและเข้าใจกฎหมายแล้วอย่าลืมปฏิบัติตามกฎหมายกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ชงโคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่จะเล่าต่อไปนี้ก็คือมีภาพจากกล้องหน้ารถของรถคันที่เขาขับตามมาคุณผู้ชมฮะภาพเนี่ย
1: อุ้ย
0: ปุ๊บโอ้โห
1: คือมันจะเห็นจังหวะที่คนขับรถพ่วงเนี่ยกระเด็นออกมานอกรถนะคะ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าพุ่งออกมาผ่านทางกระจกคุณผู้ชมฮะดูจังหวะนี้อันนี้เรานำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ชมเนื่องจากไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยชัดเจนปุ๊บร่างกระเด็นออกมาร่างมากระแทกกับประตูของรถเก๋งคันที่เป็นเจ้าของที่ชลบุรีกันหน่อยครับสองวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านสุดท้ายกลายเป็นอุบัติเหตุชนประสานงากับรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหที่มาทางตรงเนี่ยคือ2วัยรุ่นที่หนีด่านแต่ที่โค้งมาน่ะคือมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ครับและเจ้าหน้าที่2นายบาดเจ็บสาหัสนะฮะดาบตำรวจสมภพเอี่ยมสำอางและดาบตำรวจธีรศักดิ์จวงคนงามครับจากสภ.ดอนหัวล่อรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะทีนี้ในตัวของเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องขับหนีด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะพลตำรวจตรีนันทชาติเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วตำรวจได้รับแจ้งว่ามีผู้ต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านมาจึงแจ้งไปยังตำรวจที่ตั้งจุดสกัดก็คือ2ท่านนี้ดาบตำรวจสมภพกับดาบตำรวจธีรศักดิ์ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์จะมาดักจะมารอจับ2คนนี้แต่พอขี่มานั่นแหละฮะมาด้วยความเร็วทั้งคู่จึงประสานงากัน
2: อีเหตุการณ์หนึ่งคลิปหน้ารถเก๋งนั้นสามทึกเอาไว้ได้นะครับเป็นคนขับรถซึ่งเป็นสองสามีภรรยาชาวเยอรมันไปขับรถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถเก๋งถูกชนเสียชีวิตครับนี่ก็เป็นคลิปที่ได้จากกล้องหน้ารถนะครับเป็นคลิปเหตุการณ์กล้องหน้ารถของรถเก๋งคู่กรณีที่บันทึกเอาไว้ได้ขณะที่ชายชาวเยอรมันพร้อมกับภรรยานะครับซึ่งเป็นภรรยาชาวไทยขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ากระทันหันครับจนเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตดังกล่าวที่จุดกลับรถถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหานครอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ครับนายสมหมายเทียมทัศน์อายุ30ปีซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งคันดังกล่าวก็เปิดเผยนะครับว่าตำรวจใช้คลิปวิดีโอเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีโดยพบว่าขณะที่รถเก๋งขับมาถึงที่เกิดเหตุจู่ๆครับผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวเข้ามาเพื่อเป็นการกลับรถแบบกระทันหันนะครับทำให้เบรกไม่ทันแล้วก็ชนเข้าอย่างจังเป็นเหตุให้ทั้งคู่นั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ

0: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำallcloudหรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนพินัยกรรมโมฆะคดีปกครองเรื่องนี้เหตุเกิดจากกรณีที่นางชื่นใจได้ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองไว้โดยระบุว่าถ้านางชื่นใจถึงแก่ความตายจะยอมยกที่ดินทั้งแปลงให้แก่นายสมบัติซึ่งเป็นบุตรชายต่อมาเมื่อนางชื่นใจถึงแก่ความตายได้มีการพบว่าพินัยกรรมที่ทำไว้มีการลงลายมือชื่อเป็นพยานคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้พินัยกรรมดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะทรัพย์มรดก

จึงต้องนำมาแบ่งแก่ทายาททั้ง9คนนายสมบัติผู้เสียประโยชน์จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้กรมการปกครองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนเองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเป็นรูปแบบที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งก็คือนายอำเภอเป็นผู้จดบันทึกข้อความตามความประสงค์ของผู้ทำพินัยกรรมเพื่อมุ่งให้พินัยกรรมนั้นมีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์มีผลบังคับได้ตามเจตนาของผู้ทำพินัยกรรมโดยต้องมีพยานอย่างน้อย2คนเมื่อนางชื่นใจประสงค์จะทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งขณะนั้นปลัดอำเภอได้รักษาราชการแทนนายอำเภอจึงมีหน้าที่ในการจัดทำและต้องตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของพินัยกรรมก่อนที่ตนจะลงนามและประทับตราประจำตำแหน่งในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ทำพินัยกรรมเมื่อพินัยกรรมดังกล่าวมีนางสวยลงลายมือชื่อไว้ในฐานะพยานเพียงคนเดียวและปลัดอำเภอได้ลงลายมือชื่อในฐานะกรมการอำเภอผู้มีหน้าที่จดข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมแจ้งให้ทราบแต่ไม่ได้ประทับตราตำแหน่งไว้เป็นสำคัญพินัยกรรมดังกล่าวจึงขัดกับมาตรา1658และตกเป็นโมฆะตามมาตรา1705แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังนั้นการกระทำของปลัดอำเภอจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้พินัยกรรมตกเป็นโมฆะถือเป็นการกระทำละเมิดต่อนายสมบัติกรมการปกครองจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายสมบัติศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับทุกธุรกิจของคุณนะคะแน่นอนค่ะว่าสำหรับซีรีส์นี้กับการเปิดโลกสตาร์ทอัพหนึ่งในธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดและก็ถือว่าเป็นความหวังแบบใหม่ของเศรษฐกิจไทยนะคะเพราะว่าทั้งภาครัฐเองเนี่ยก็ขนานนามว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นคือนักรบเศรษฐกิจพันใหม่แต่การที่นักรบเศรษฐกิจกลุ่มนี้เนี่ยจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนเรื่องขององค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้สตาร์ทอัพเติบโตไปได้นั้นถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากวันนี้คลาสนี้เนี่ยนะคะเราได้รับเกียรติจากกูรูผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เรื่องของสตาร์ทอัพมาจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยจะเป็นใครกันบ้างนั้นไปติดตามกับน้องแนนค่ะ
1: My name is Pratim, like the same as like Pratim Dang, which is like Red Bull. Actually, like when I was born, I was like so small that my mom like were afraid that like I'll die someday. So she named me Pratim rather than like a buffalo because buffalo is stupid. So she named me like a bull to grow to be a strong. And now I'm a very strong person.
2: ถ้าพูดถึง ecosystem ของ startup หรือสภาพแวดล้อมในการทำ startup ของไทยแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแหละเพราะว่าเราเริ่มมีตั้งแต่คนที่มีไอเดียอยากจะทำธุรกิจของสตาร์ทอัพเพื่อมาตอบโจทย์ต่างๆของสังคมรวมไปถึงองค์ความรู้ที่ตอนนี้ก็มีทั้งโค้ชรุ่นพี่ที่ผ่านประสบการณ์มามากมายโชคโชน

0: มาคอยให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพและก็แหล่งเงินทุนที่ตอนนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนก็พร้อมที่จะนำเสนอรูปแบบต่างๆให้กับสตาร์ทอัพได้เลือกสรรกันในขณะเดียวกันนะคะการเชื่อมโยงองค์ประกอบเหล่านี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะทำให้อีโคซิสเต็มของไทยในการทำสตาร์ทอัพเริ่มสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเข้าใกล้กับซิลิคอนวัลเลย์ที่เป็นต้นแบบเรื่องของอีโคซิสเต็มสตาร์ทอัพในโลกนี้ค่ะ
1: การเชื่อมต่อภาคส่วนต่างๆเข้าด้วยกันทั้งคนที่มีไอเดียแหล่งความรู้แหล่งเงินทุนทำให้ประเทศไทยมีอีโคซิสเต็มที่แข็งแรงและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเริ่มขยับใกล้เข้าไปสู่อีโคซิสเต็มของซิลิคอนวัลเลย์ที่ทั้งระบบครอบคลุมทุกองค์ประกอบในการสนับสนุนให้เกิดสตาร์ทอัพที่จะเติบโตอย่างเต็มรูปแบบและยั่งยืนต่อไปคุณกระทิงพูนผลเป็นหนึ่งในคนไทยที่เข้าใจระบบอีโคซิสเต็มอย่างลึกซึ้งเมื่อครั้งที่ไปอยู่ที่ Google ในซิลิคอนวัลเลย์พี่กระทิงได้สัมผัสกับบรรยากาศของเมืองที่เต็มไปด้วยบริษัทสตาร์ทอัพและอีโคซิสเต็มที่ครบครันอีกทั้งยังได้เห็นแง่มุมต่างๆเป็นเวลากว่า7ปีทำให้อยากกลับมาพัฒนาเมืองไทยให้ทัดเทียมกับชาวโลกโดยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าอีก5ปีข้างหน้าไทยจะต้องอยู่ในเรดาร์ของชาวโลกให้ได้โดยหลังจากกลับมาพี่กระทิงได้เริ่มเขียนหนังสือเป็นแรงบันดาลใจมีหลักสูตรที่นำเอาผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศมาให้ความเข้มข้นจนทำให้ได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและเห็นภาพทั้งระบบทำให้ภาครัฐและเอกชนมากมายเชิญไปให้การบรรยายรวมถึงเชิญไปเป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาและปรับตัวองค์กรให้เข้ากับโลกยุคใหม่อยู่เสมอ
0: ในวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในมุมมองของพี่กระทิงเป็นอย่างไรตามไปพบกับพี่ทีน่าในช่วงหน้าเลยค่ะ

0: และห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพวันนี้นะคะเรามาร่วมต้อนรับครูใหญ่แห่งวงการสตาร์ทอัพอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือพี่กระทิงพูนผลนั่นเองสถานการณ์ของสตาร์ทอัพในบ้านเราจะเป็นอย่างไรและอีโคซิสเต็มในส่วนไหนที่ต้องเร่งพัฒนาเราไปหาคำตอบกันค่ะถึงสตาร์ทอัพไทยเนี่ยนะคะตอนนี้เรียกได้ว่าฮอตฮิตเหลือเกินค่ะแต่ว่าอยากถามในมุมของพี่กระทิงว่าคำว่าสตาร์ทอัพที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นแค่กระแสหรือว่ามันคือการเติบโตจริงๆที่เราต้องเข้ามาเรียนรู้กันค่ะ
1: คือตอนนี้คือผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเติบโตอย่างแท้จริงมันเป็นทั้งกระแสแล้วก็การเติบโตที่แท้จริงด้วยนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีหลายๆอย่างที่กระแสมันช่วยผลักดันด้วยแต่ว่าคือผมลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพไทยไป23บริษัทดังนั้นเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีการเติบโตที่ดีค่อนข้างมากหลายบริษัทนี่คือเติบโตคือมียอดขายมีรายได้แล้วก็มีกำไรอย่างเงี้ยครับซึ่งนั้นเราก็มองว่าคือมันไปในทิศทางที่ค่อนข้างถูกต้องแล้วก็คือองค์ประกอบอื่นๆก็เติบโตขึ้นไปจำนวนผู้ประกอบการที่มีคุณภาพอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือเงินทุนที่ไหลเข้ามาในสตาร์ทอัพไทยเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเพียงแต่ว่าฐานมันต่ำจริงๆนะครับผมคือเราบอกว่าเราโตเร็วแล้วเนี่ยเป็นกระแสนู่นนั่นนี่จริงๆถ้าเกิดเราไปดูเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วจริงๆเรายังโตช้ากว่าศักยภาพของประเทศเราได้ซ้ำคือเราไปดูประเทศอย่างเวียดนามไปดูอย่างประเทศอย่างมาเลเซียอย่างเงี้ยครับเราไปดูประเทศอย่างสิงคโปร์ประเทศไทยปีที่แล้วเนี่ยระดมทุนได้60ล้านเหรียญอย่างเงี้ยครับคือสิงคโปร์เนี่ยบริษัทเดียวกาลีน่าระดมทุนได้170ล้านเหรียญเท่ากับ3เท่าของประเทศไทยทั้งประเทศนะครับผมอินโดนีเซียเนี่ยคือบริษัทเดียวระดมทุน100ล้านเหรียญอย่างเงี้ยนะครับคือดังนั้นถ้าเกิดเราดูแล้วเนี่ยจริงๆศักยภาพของประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจขนาดอันดับ2ของสวิสเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยครับคือเราเริ่มมาช้าเราโตเร็วจนกระทั่งทุกคนกลัวว่ามันเป็นกระแสแต่ว่าคือผมดูแล้วเนี่ยมันมีการเติบโตที่ค่อนข้างดีแต่มันเล็กมากนะครับผมเรายังโตช้าไปกว่าที่ศักยภาพของเรามีซะด้วยซ้ำแต่ว่ามันไปในทิศทางที่ถูกต้องครับผม
0: คือถ้าฟังดูแบบนี้หมายความว่าจริงๆแล้วเราน่าจะเติบโตได้เร็วกว่านี้อ
1: ี
0: ก
1: จริงๆต้องเร็วกว่านี้ครับผมคือเราโตเราเริ่มมาจากศูนย์นะแทบจะศูนย์เลยคือปี2012นะครับผมเราโตมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันก็ยังกระเปี๊ยกเดียวสตาร์ทอัพไทยที่ใหญ่ที่สุดมูลค่าบริษัท100ล้านเหรียญอย่างเงี้ยครับคือเล็กมากเมื่อเทียบกับศักยภาพของแบบของประเทศไทยถูกไหมครับคือประเทศอื่นอย่างมาเลเซียอย่างเงี้ยคือมีแกร็บแท็กซี่ 1.8 บิลเลียน US ดอลลาร์ 70,000 ล้านบาทอย่างเงี้ยครับไอ้ property คือ500มิลเลียน US ดอลลาร์ exit ไปแล้วด้วยอย่างเงี้ยครับคือสิงคโปร์นี่ก็ไม่ต้องพูดนะครับเวียดนามก็ยังมีเลย1บิลเลียน US ดอลลาร์ในขณะที่อินโดนีเซียก็มีตั้งหลายตัวแล้วก็คือตอนนี้คือกระทั่ง Amazon นี่ก็จะลุกอะไรครับจะลุกลงทุนเนี่ย600ล้านเหรียญที่ไหนครับที่อินโดนีเซียเพราะอะไรครับเขาเห็นว่าอีคอมเมิร์ซที่อินโดนีเซียมาประเทศไทยอยู่ตรงไหนของภาพนะครับผมยังเวียดนามเนี่ยคือ CEO ของอะไรครับ Google เนี่ยไปวิสิตสุนดาพิชัยไปวิสิตแล้วเขาบอกเลยว่าคืออะไรครับเวียดนามนี่คือแบบฮอตมากแล้วก็คือเทคทาเลนต์องค์ประกอบของการสร้างสตาร์ทอัพ

0: ของเวียดนามเนี่ยดีมากๆแล้วพอเขาพูดไปอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยศักยภาพคือรีสอร์ททั้งหมดมันไหลไปที่อะไรครับไหลไปที่เวียดนามหมดเลยแล้วประเทศไทยเป็นเซคันด์ลาร์เจสต์อีโคโนมีในเซาท์อีสเอเชียคือเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในอะไรครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือเราก็ต้องพยายามทำให้มันโตมากกว่านี้เพราะว่าคือเราเห็นเลยว่าคือตอนนี้คือเราไม่ได้แข่งกับเวียดนามด้วยซ้ำคือเราสูสีกับเวียดนามแต่เวียดนามมี1 billion US dollar แล้วไทยใหญ่สุดอย่าง100 million US dollar เวียดนามนี่เล็กกว่าเรามากนะครับในแง่ของขนาดเศรษฐกิจแล้วก็คืออะไรครับ GDP per capita หรือแม้กระทั่ง digital economy อ่ะดังนั้นคือมันไม่ได้ไงคือถ้าเกิดเรายังบอกว่าเรายังพอใจกับอะไรครับประเทศไทยเติบโตดีแล้วนู่นนี่จริงๆเรากลัวการเติบโตได้ซ้ำจริงๆมันไม่ใช่เราต้องเร่งการเติบโตแล้วก็สร้างเสถียรภาพและความแข็งแกร่งของพื้นฐานของอะไรครับธุรกิจของอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพไทยเข้าไปพร้อมกันด้วย
1: ค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการเร่งการเติบโตเนี่ยอีกหนึ่งความกังวลที่ตามมาเป็นแนวตามตัวเลยก็คือเรื่องของการกังวลว่าถ้ามันเติบโตเร็วเกินไปด้วยระยะเวลาที่สั้นเกินไปแล้วพื้นฐานมันยังไม่ได้มาซัพพอร์ตจริงๆเนี่ยสุดท้ายมันจะกลายเป็นฟองสบู่หรือเปล่า
0: คือผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องช่วยกันคิดนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคือการสร้างพื้นฐานเนี่ยคือที่ถูกต้องเนี่ยแน่นอนมันต้องใช้เวลาแน่ๆครับผมแต่ณปัจจุบันเนี่ยคือผมว่าพื้นฐานเราเองก็ยังเติบโตค่อนข้างช้านะครับผมคืออย่างเช่นเอาง่ายๆหนึ่งคือเรื่องเทคทาเลนต์อย่างเงี้ยครับคือเทคทาเลนต์เนี่ยของเมืองไทยเราต้องยอมรับว่าข้อจำกัดค่อนข้างเยอะเรามีเทคทาเลนต์ค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยคืออย่างประเทศอื่นอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาใช้วิธีการนี่คือว่าดึงเทคทาเลนต์จากต่างชาติเข้ามาเลยอย่างเงี้ยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีเทคทาเลนต์ที่มันมีเซอร์พลัสเยอะแยะมากจากเวียดนามแล้วค่าแรงถูกมากเงินเดือน15,000แต่ว่าคือทำงานเยี่ยงวายแล้วคือตอนเที่ยงเนี่ยครับไม่กินข้าวนี่คือเสียบปลั๊กที่ตูดเนี่ยครับแล้วมันทำงานได้เลยนั่นคือแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งมากด้วยนะครับผมคือหลายๆบริษัทสตาร์ทอัพนะครับที่ US เนี่ยก็คือเอาท์ซอร์สมาที่เวียดนามเป็นไปได้ไหมที่เราใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นนั่นคือสิ่งคืออะไรครับคือดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือถ้าอะไรครับถ้าพื้นฐานเราเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการสร้างเป็นไปได้ไหมที่เราโกรทแฮกอะไรบางอย่างเราเอาท์ซอร์สอะไรบางอย่างและอะไรครับทำในสิ่งที่สตาร์ทอัพไทยทำได้ดีอย่างนี้เป็นต้นแต่ตอนนี้เราต้องไม่ลืมพื้นฐานด้วยก็บอกว่ามีวิธีการหลายๆอย่างเพียงแต่เราต้องคิดนอกกรอบต้องคิดอะไรที่มันอันคอนเวนชั่นอลพอสมควรแล้วก็หลายๆอย่างก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องมีบทบาทของภาครัฐเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็บริษัทเอกชนใหญ่ๆก็ต้องเข้ามาช่วยด้วยคือผมว่ามันต้องทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันนะครับคือเราจะเห็นเลยว่าคืออย่างสิงคโปร์เนี่ยคือเขาทำหลายอย่างซึ่งแบบหลายๆอย่างมันฉีกตำราพอสมควรอย่างเช่นยกตัวอย่างครับรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยคือ Monetary Authority of Singapore เนี่ยเขาเปิดอะไรครับ Regulatory Sandbox คือ Fintech Startup เนี่ยปกติ Fintech อะครับมันโอเปเรตในอุตสาหกรรมอะไรครับ Financial Service ถูกปะ Financial Service โคตร Regulate เลยกดเต็มไปหมดเลยถูกไหมครับแต่ว่าถ้ามันจะไม่เกิดแน่ๆรัฐบาลสิงคโปร์เลยบอกว่า Fintech Startup ตราบเท่าที่เธอไม่อะไรครับตราบเท่าที่เธอไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายที่มีณปัจจุบันแต่ถ้ากฎหมายยังไม่มีอะไรรองรับเนี่ยเธออยากทำอะไรทำไปเลยแล้วพอโตขึ้นมาค่อยมาเวิร์กกับรัฐบาลว่ากฎหมายที่มันควรจะเป็นอย่างไรคือดังนั้นเนี่ยคืออะไรครับทุกคนกล้าทำกันหรอกเพราะเปิดแซนด์บ็อกซ์มันเหมือนเปิดสนามเด็กเล่นให้เด็กเข้าไปเล่นไปพอเล่นขึ้นมาปุ๊บมันใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเราค่อยมาคุยกันเรื่องเรกูเลชันแล้วนี่กำลังพูดถึงประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่อะไรครับ
1: ซีเรียสเรื่องกฎเกณฑ์
0: คืออยู่เคี้ยวหมากฝรั่งอย่างไม่ได้อายุที่ดูคือถ้าเกิดอะไรครับคือถ้าเกิดอยู่ขโมยของโดนตัดมือสิงคโปร์เรากำลังพูดถึงสิงคโปร์แล้วนี่คือเขาปล่อยอินดัสทรีนี้ขึ้นมาตอนนี้สิงคโปร์เพิ่งประกาศเมื่อวานขึ้นมาเองจากอะไรผมไม่แน่ใจมันมีการจัดลำดับสิงคโปร์ตอนนี้เป็นอันดับ1ของฟินเท
1: ค
0: ของเอเชียนะครับผมชนะฮ่องกงไปเรียบร้อยแล้วเขาไม่ได้แข่งกับสวิสเซอร์แลนด์แล้วเขาแข่งกับทั้งเอเชียเขาเป็นเบอร์1แล้วอย่างเงี้ยครับนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลสิงคโปร์เขากล้าคิดกล้าทำซึ่งเราก็จะเห็นเลยว่าคือดังนั้นอะไรครับซัพพอร์ตทุกอย่างก็ไปที่สิงคโปร์แบบมันก็จะไหลไปแล้วก็ในแง่ของอีโคซิสเต็มมันเป็นเรื่องของหลายๆครั้งเนี่ยคือเขาเรียกว่า feel take the mostคือไม่กี่ประเทศหรอกที่มันจะ take the most resources ดังนั้นเราต้องทำยังไงให้ประเทศไทยมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยแหละครับดึงความสนใจแล้วก็พยายามใช้ทรัพยากรเท่าที่เรามีให้มีเป็นประโยชน์แล้วก็ต่อจิ๊กซอว์แล้วอย่าไปคิดว่าเราต้องสร้างทุกอย่างในตัวเองสิ
1: ค
0: ืออย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นเรามี accelerator ที่ตอนนี้เมืองไทยมี accelerator คือโครงการเร่งเครื่องผู้ประกอบการแค่หนึ่งอันเองเป็นไปได้ไหมครับผมคือจริงๆอย่างงบประมาณที่รัฐบาลจะเทเข้ามาเนี่ยเขานั่งเยอะเป็นไปได้ไหมที่ไป work accelerator ต่างประเทศเนี่ยซึ่งอะไรครับแล้วก็ดึงเข้ามาช่วยของเมืองไทยเป็นไปได้ไหมที่เราดึงทรัพยากรเนี่ยครับ resources คือ talent จากที่อื่นเข้ามาดังนั้นนั่นแหละคือการสร้างพื้นฐานที่ถูกต้องแต่เราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างในตัวเองนะครับ
1: ณปัจจุบันเองต้องบอกว่าภาครัฐเองก็เล็งเห็นจุดนี้เหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะลงมาช่วยสนับสนุนองค์ประกอบสำคัญหรือว่า ecosystem ของ startup กันพอสมควรแต่เรายังขาดอะไรบ้างถ้าให้พี่กระทิงพิงพอยลงไป
0: คือผมว่าจริงๆมันขาดหลายอย่างมากนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าตอนนี้หลายอย่างต้องยอมรับว่ามันอยู่ในการพิจารณาอยู่นะครับอย่างแรกคือกรอบกฎหมายเป็นต้นอย่างกรอบกฎหมายหลายอย่างที่มันไม่ค่อยสนับสนุนการสร้างสตาร์ทอัพอย่างเช่นการจดทะเบียนบริษัทเงี้ยครับหรือว่าแม้กระทั่ง2คือเรื่องอะไรครับง่ายๆมากคืออย่างตราสารบางอย่างอย่างเช่นเวลาไอตัว Venture Capital จะมาลงทุนกับสตาร์ทอัพไทยเนี่ยครับมันลงไม่ได้เพราะปกติเขาลงแล้วเป็น convertible note คือตราสารหนี้ที่แปลงเป็นทุนได้ซึ่งเมืองไทยไม่มีกรอบกฎหมายที่ซัพพอร์ตสิ่งนี้คือสำหรับ private company นะครับผมแต่สิงคโปร์เนี่ยมีจดทะเบียนบริษัทไม่ถึง1วันแล้วก็มีอะไรครับมี convertible note อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็มีเรื่องของแบบไอ้ตัว regulation หลายๆอย่างเช่น ESOP employee stock option

0: แพลนเมืองไทยไม่มีสำหรับ private company มีแต่ public company อย่างนี้เป็นต้นคือจริงๆถ้าเกิดเราดูมันจะมีประมาณ10มาตรานะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันอยู่ในการพิจารณาแล้วดังนั้นคือต้อง carry out สิ่งนี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็2อ่ะครับคือผมคิดว่าสิ่งนึงอีกสิ่งนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของ talent mobility
1: ค
0: ือการดึงดูด talent นะครับอย่างบางประเทศอย่างชิลีเนี่ยครับเขาดึง talent มาเขาให้เงินใน 60,000 เหรียญต่อคนเลยคืออยู่มาเลยครับเขาเรียกว่า job radical job radical คือเหมือน sabbatical leave คือเหมือนมาพักผ่อนที่ชิลีแล้วก็อะไรครับมาเปิดบริษัทสตาร์ทอัพทำสตาร์ทอัพขำๆแล้วก็เทรนคนชิลีซึ่งการที่ดึง talent เหล่านั้นมาเนี่ย talent บางคนเนี่ยคือ1คนมันไม่ได้เท่ากับ10คนนะมันเท่ากับ100คนน่ะคือเอาเทรนโนว์ฮาวอะไรนี่อย่างที่มันไม่มีในเมืองไทยจะเป็นไปได้มั้ยอย่างเงี้ยเป็นต้น talent mobility แล้วคือเรื่องของวีซ่าอย่างเงี้ยครับทำยังไงถึงจะให้แบบทุก talent เนี่ยมีวีซ่าแล้วก็สามารถอยู่ในเมืองไทยได้อย่างง่ายดายแล้วสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพขึ้นมาในเมืองไทยแล้วก็มีการส่งต่อความรู้กับคนไทยได้ด้วย3คือเรื่องของอันนี้ครับมันเป็นเรื่องของเงินลงทุน
1: คือ
0: เงินลงทุนอย่างเช่นว่าคืออย่างรัฐบาลสิงคโปร์เขาเรียกแมทชิ่งฟันประเทศสิงคโปร์เขาเคยจะเปิด VC เองแต่ว่าปรากฏว่าพอเปิด VC ไปเองปุ๊บเนี่ยเขาไม่มี expertise ไม่มี know-how เขาเลยให้ VC เนี่ยเป็นคนลงทุน Professional V Venture Capital Fund เนี่ยเป็นคนลงทุนแล้วรัฐบาลเปิดแมทชิ่งฟันเข้าไปแทนเพราะกรอบของภาษีในแง่ของนักลงทุนเป็นต้นอย่างเช่นบางประเทศเนี่ยถึงขนาดที่ว่าถ้าเกิดอยู่เป็น accredited investor นักลงทุนที่ได้รับการยอมรับแล้วว่า accredited อย่างเงี้ยครับคือมีความรู้เพียงพอและมีสินทรัพย์เพียงพอที่จะลงทุนกับสตาร์ทอัพได้คือถ้าเกิดอยู่ลงกับสตาร์ทอัพไปแล้วเจ๋งเนี่ยอยู่สามารถตรงนั้นมาหักภาษีได้เป็นต้นคือเรื่อง tax incentive อีกเป็นต้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยคือผมเราก็อีกอันนึงคือเรื่องของการแก้อันนี้ก็ผมบอกเลยว่าถ้าไม่แก้นะสตาร์ทอัพไทยสุดท้ายระยะยาวไม่เกิดแน่ๆ
1: ค
0: ือเรื่องของ education เราพูดกันมาเป็น10ปีแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนเลยดังนั้นคือ education ในแง่ของการสร้าง talent ซึ่งผมว่านี่คือสำคัญมาก
1: ค
0: ือทำยังไงเราถึงจะผลิต tech talent คืออย่างตอนนี้ Google อะครับเขาไปเวิร์คกับรัฐบาลอินโดนีเซียสร้าง tech talent คือโปรแกรมเมอร์ระดับท็อป 100,000 คน 100,000 คนนี่ก็เปลี่ยนประเทศเลยนะครับผมคือเราเป็นไปได้ไหมที่เราจะดึง resources เหล่านี้ขึ้นมาซึ่งผมมองว่าคือบริษัท tech ใหญ่ๆหลายๆบริษัทเขาก็อยากจะร่วมมือกับเราดึงทรัพยากรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งพวกนี้แหละที่รัฐบาลควรจะทำนะครับแล้วผมว่าหลายๆอย่างก็อยู่ในการพิจารณาแล้วคือสิ่งที่สำคัญมันไม่ใช่ปริมาณเงินหรือจำนวนเงินที่ลงไปกับวงการสตาร์ทอัพผมว่าการลงการเอาทรัพยากรที่มาลงในจุดที่สตาร์ทอัพทำไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงคืออย่าลงซ้ำซ้อนกันลงอย่างมียุทธศาสตร์แล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงครับอย่าทำเพียงแค่ว่าแค่ปีนี้ปีหน้าแล้วก็แค่นี้ครับคือเราต้องทำอย่างต่อเนื่องสิงคโปร์ทำ10ปีจนกระทั่งเขาขึ้นเป็นอะไรครับสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มเบอร์10ของโลกคือประเทศเกาะเล็กๆนิดเดียวอันดับ10ของโลกนะครับเบอร์1คือซิลิคอนวาเลย
1: ์
0: อันดับ2อิสราเอลเงี้ยครับขึ้นเป็นอันดับ10เป้าหมายเขาจะขึ้น1ใน5ใน5ปีข้างหน้า
1: แล้วตอนนี้บ้านเราอยู่ระดับที่เท่าไหร่คะ
0: บ้านเรายังไม่หมวนดับแล้ว
1: ยังไม่ถูกจัดอันดับ
0: ใช่ก็คือดังนั้นขั้นแรกเนี่ยคือเราต้องช่วยกันในประเทศไทยอยู่ในลำดับสักหน่อยกันนะครับผมอยู่ใน1ใน50หรือแบบอีเวนต์1ใน100ก็ยังดีครับคือผมว่านั่นคือโจทย์ที่สำคัญพอเราขึ้นมาปุ๊บต่อไปเราจะรู้แล้วแหละว่าเราแข่งกับใครแต่ผมบอกแล้วว่าคือตอนนี้สตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มไทยมันเพิ่งเริ่มแล้วมันเล็กมากดังนั้นเนี่ยคือเราก็ต้องช่วยกันนะครับคือแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นฟองสบู่แล้วก็สิ้นปีนี้ผมก็ยังเชื่อว่ามันก็ยังไม่เป็นฟองสบู่ปีหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ฟันดาเมนทัลมันมาแล้วเรายังโตช้ากว่าศักยภาพของประเทศไทยเป็นไปได้ซ้ำแต่ว่าตอนนี้เราต้องสร้างพื้นฐานให้ดีและหลายๆอย่างเราไม่จำเป็นต้องทำเองเราสามารถดึงคนอื่นดึงพันธมิตรสร้างเพื่อนนะครับแล้วการที่มันมีเพื่อนเยอะๆรอบโลกเนี่ยที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ทต่างๆในแง่เรื่องต่างๆเนี่ยบริษัทเทคใหญ่ๆนี่มันต้นเขาจะยิ่งอะไรครับทำให้ประเทศไทยอยู่ในเรดาร์ของวงการสตาร์ทอัพทั่วโลกได้ด้วยซ้ำซึ่งผมว่านี่คือสิ่งที่สำคัญแล้วตอนนี้ก็มันเป็นอะไรครับเป็น AEC เนี่ยเป็นไปได้ไหมที่เมืองไทยเนี่ยครับเราจะไปเวิร์กกับอะไรครับประเทศอื่นๆที่มันอยู่ใน AEC ด้วยกันเนี่ยคือเฮ้ยทำให้สตาร์ทอัพเนี่ยของสวิสเซอร์แลนด์มันเป็นปึกแผ่นขึ้นมาแล้วคือเราจะได้ไปแข่งกับอะไรครับกับสตาร์ทอัพจากจีนซึ่งตอนนี้คืออย่างอาลีบาบาเงี้ยลุกเข้าลึกคืบเข้ามาแล้วในสวิสเซอร์แลนด์เงี้ยเรารวมกันได้ไหมมันก็จะเป็นวินวินได้ด้วยซึ่งมันเป็นอเจนดาที่รัฐบาลก็น่าจะทำได้แล้วผมว่าหลายๆอย่างเขาก็พยายามทำนะครับ
1: นี่คือวิวที่ต้องการจากรัฐบาลในถือว่าเป็นหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพให้เกิดขึ้นได้จริงแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะแต่ในมุมของภาคเอกชนเองหรือแม้กระทั่งจำนวนธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นใหม่ๆเองเนี่ยหลายครั้งที่เรามักจะได้ยินว่าสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพจริงๆมันยังมาไม่เต็มที่เลยพี่กระทิงมองตรงนี้ยังไงบ้าง
0: ผมว่าจริงๆตอนนี้มันเริ่มมีการขาดช่วงถ้าพูดตรงๆอะครับคือมันเริ่มมีการขาดช่วงคือตอนนี้มันจะเริ่มตั้งต้นคือเรียกว่า idea stage จนมาถึงจุดที่เรียกว่า pre-seed คือก่อนที่จะมีเงินระดมทุน seed round รอบแรกได้อย่างเงี้ยครับแล้วถัดมาค่อยเป็นซีดแล้วก็ซีรีส์ A อย่างเงี้ยถูกไหมครับคือตอนนี้สตาร์ทอัพไทยมันอยู่ที่ซีดค่อนข้างเยอะแต่ซีดไปซีรีส์ A เนี่ยมันมีไม่กี่บริษัทที่ไปได้เองอย่างเงี้ยครับแล้วก็ซีรีส์ A ไปซีรีส์ B นี่ยิ่งน้อยไปใหญ่มันเหมือนพีระมิดที่ยอดเนี่ยเล็กมากๆแล้วฐานเนี่ยกว้างมากมันมีไอเดียสเตจเยอะมากๆซึ่งดังนั้นเนี่ยคืออีกสิ่งนึงที่ผมว่าจะเป็นไปได้คืออย่างซึ่งภาครัฐจะช่วยได้ก็ได้คือทำยังไงให้ตัวด้านล่างเนี่ยครับที่มันเป็นแค่ไอเดียสเตจมันมูฟขึ้นไปเป็น4สเตจมากขึ้นเล็กอันนึงคือภาครัฐนะครับซึ่งผมว่าอันเนี้ยภาครัฐจะช่วยได้เยอะอย่างเช่นคือช่วยให้พวกที่เป็น4สเตจไปซีรีส์ A ได้มากขึ้นซึ่งการที่จาก4สเตจไปเป็นซีรีส์ A เนี่ยมันคือเรื่องของโกรทโดยเฉพา
1: ะ
0: ซึ่งหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องของการเติบโตนอก

0: ประเทศด้วยซึ่งเอาจริงๆเนี่ยอย่างภาครัฐบางทีเนี่ยครับพูดตรงๆหายใจสองพืชเงี้ยครับผมอย่างสตาร์ทอัพที่ทำเรื่องอะไรเป็นต้นอย่างสตาร์ทอัพที่ทำพวก Travel Tech หรือว่า Tourism Tech อย่างเงี้ยครับคือเป็นอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างสตาร์ทอัพบางคนเนี่ยทำทางด้านแอเรียนี้ปุ๊บเนี่ยคือแค่ททเนี่ยปุ๊บหายใจสองพืชทื้อๆเงี้ยครับพาไปโรดโชว์ปุ๊บก็จบแล้วถูกมั้ยครับแล้วสิ่งเหล่านี้กว่าสตาร์ทอัพจะทำได้มันโคตรยากเลยทั้งที่ Tourism เนี่ยคือเป็นอุตสาหกรรมที่อะไรครับ
1: หัวใจของบ้าน
0: หัวใจประเทศเราคือจีนมานี่เท่าไหร่จีนมานี่เป็น10ล้านคนอย่างเงี้ยถูกมั้ยครับคือ Tourism เป็นอุตสาหกรรมที่คอนทริบิวกับ GDP เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดหลักแบบ2ดิจิตอย่างเงี้ยครับใหญ่มากๆก็คือทำไมสตาร์ทอัพไทยแม่งกระเปี๊ยกเดียวอย่างเงี้ยต้นซึ่งภาครัฐหายใจ2พืชช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยครับพาสตาร์ทอัพไปโรดโชว์นู่นนั่นนี่แล้ววางแผนร่วมกันกับอะไรครับกับสตาร์ทอัพที่อยู่ในซีดราวด์มันก็จะขยับไปที่ Series A ดังนั้นมันจะไม่มีคอขวดถูกมั้ยครับแล้วอีกอันนึงคือในแง่ของ Exit อย่างเงี้ยเป็นต้นคือทำยังไงให้สตาร์ทอัพที่มันแบบไประดับตรงนั้นเนี่ยช่วยในแง่ของ Exit Market อย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์ช่วยได้มั้ยคืออย่างเช่นที่รัฐบาลสหรัฐคือผมเพิ่งกลับมาจาก US เนี่ยครับคืออย่างรัฐบาลโอบามาเค้าทำเค้าเรียกว่าทำ Job Act คือทำยังไงให้บริษัทเนี่ยสามารถเค้าเวิร์คกันเลยนะครับผมกับคนที่เป็นองค์พรีเนอร์ที่เก่งมากๆชื่อ Steve Case เป็นผู้ก่อตั้ง AOL อย่างเงี้ยครับเค้ามาเป็นที่ปรึกษาบารักโอบามาเลยแล้วก็ให้บารักโอบามาเค้าออกมาอันนึงเรียกว่า Job Act คือช่วยให้อะไรครับบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์ Exit ได้ง่ายขึ้นเพราะพอ Exit มากขึ้นมันมี Capital จากตลาดจาก Public Market เข้ามาปุ๊บก็มัน Explore ก็ใหญ่ขึ้นมาก่อให้เกิดการจ้างงานเพราะ Net New Job ทั้งหมดของสหรัฐเนี่ยเกือบทั้งหมดมาจากสตาร์ทอัพไม่ใช่ Small Business ด้วยซ้ํา Net New Job เกือบทั้งหมดเลยเนี่ยมันมาจากสตาร์ทอัพดังนั้นเนี่ยคือเค้าก็เลยครับทำพวกนี้ขึ้นมาเห็นมั้ยฮะดังนั้นมันจะเป็นแบบโรดรันเวย์ทั้งหมดเลยที่ภาครัฐก็มาซัพพอร์ตได้หรือแม้กระทั่ง Fintech เงี้ยเราทำแบบ Monetary Authority of Singapore ได้มั้ยอย่างเงี้ยมันต้องบอกว่า BOT หลายๆอย่างก็เรียกสตาร์ทเข้ามาคุยนะครับก็คือจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมีคนของ Bank of Thailand เนี่ยครับไปตามงานสตาร์ทอัพซึ่งผมว่านี่เป็นภาพที่ดีมากแล้วคือน้อยนะที่ว่าธนาคารแห่งประเทศต่างๆเนี่ยมีคือบอกว่าน้อยมากนะครับผมที่จะไปอะไรครับจะไปงานสตาร์ทอัพอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าก็เป็นพันภาพที่ดีแล้วก็เป็นแบบว่าความพยายามที่ดีมากๆนะครับผมซึ่งผมว่าเนี่ยแต่อย่างที่ผมบอกครับภาครัฐหายใจ2พืชทำในสิ่งที่ถูกต้องใส่รีสอร์ททรัพยากรลงไปในจุดที่อะไรครับในจุดที่ต้องการและไม่ทำงานซ้ำซ้อนกันแล้วก็ไม่ทำอะไรที่มันเป็นแค่ภาพอันนี้ครับแล้วก็สร้างส่งอย่างต่อเนื่องผมว่าแค่นี้ก็จะดีมากๆแล้วครับ
1: คือเรียกว่าถ้าเรามองภาพใหญ่ตรงนี้เนี่ยซัพพลายหรือว่าจำนวนธุรกิจสตาร์ทอัพมีเพียงพอแต่แค่ว่ายังไม่ได้ถูกผลักดันอย่างเหมาะสมเท่านั้นเอง
0: ใช่แล้วก็คือผมคิดว่าอีกอันนึงเนี่ยคือผมคิดว่าตอนนี้จริงๆเนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆของเมืองไทยนะถ้าพูดตรงๆเนี่ยผมว่าคือ quality startup อ่ะครับเรายังน้อยคือ quality startup เรายังน้อยดังนั้นเนี่ยคือ quality startup มันน้อยแล้วคือจริงๆดังนั้นปัญหาหลักมันไม่ใช่เรื่องเงินเลย
1: ค
0: ือเงินของ venture capital ที่ startup ไทยเนี่ยเยอะมากๆนะครับคือเยอะจริงๆอย่างของผมเนี่ยกองทุนผมมี420ล้านตอนนี้กําลังจะเพิ่มเป็น700ล้านบาทอย่างเงี้ยครับคือเรายังหา startup ลงเนี่ยได้แค่เดือนละตัวเนี่ยคิดดูดิคือประเทศ70ล้านคนเอาไว้ได้แค่เดือนละตัวแล้วเรากำลังพูดถึงเซกเตอร์แค่ดิจิต
1: อ
0: ลเห็นป่ะดังนั้นเนี่ยคือ quality ของมันเนี่ยมันยังต้องใช้เวลาครับ
1: พี่ใช้คำว่าอะไรในการอธิบายคำว่า quality startup คะมันต้องมีคุณสมบัติ
0: คือผมคิดว่า quality startup เนี่ยคือจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับ1คือเป็นสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตได้แบบก้าวกระโดดนะครับผมซึ่งสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการเติบโตก้าวกระโดดได้นี่คือ1ตัวทีมมันต้องพร้อมทีมนี้ต้องเก่งแล้ว2ก็คือ business model เนี่ยมันได้แล้ว3มันต้อง attack มันต้อง solve very very big problem ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของว่าบางทีเนี่ยคือทีมอาจจะขาดนู่นขาดนั่นขาดนี่อะไรเงี้ยนิดนึงหรือว่าเค้ากําลังอะไรครับพยายามหา business model อยู่อย่างนี้เป็นต้นซึ่งสตาร์ทอัพไทยอะไรบางเนี่ยที่อย่างที่ผมบอกอยู่ใน4 stage เนี่ยมันจะอยู่ในจุดตรงนั้นพอดีดังนั้นคือถ้าเกิดเราผลักดัน4 stage ขึ้นไปได
1: ้
0: เราก็ดึงตรงเนี้ยข้างล่างขึ้นไปตรงเนี้ยครับซึ่งอย่างที่ผมบอกคืออย่างโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการนู่นนั่นนี่เนี่ย
1: คืออ
0: ย่างบางประเทศอย่างมาเลเซียซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นวิธีการที่ถูกต้องจากมาเลเซียเขาทำเป็น incubator ขึ้นมาเลยคือเรียกว่า magic อย่างเงี้ยครับผมก็คือตั้งขึ้นมาเลยซึ่งมันก็ result ยังมิกซ์อยู่นะแต่ว่ามันก็เป็น attempt ที่ดีอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่ผมบอกครับคือถ้าเรามีหมื่นล้านบาทเนี่ยเราสามารถไป work กับพันธมิตรต่างชาติให้สร้างอะไรครับการบ่มเพาะนู่นนั่นนี่ได้เยอะพอสมควรเลยแล้วก็อีกอันนึงที่ผมว่าที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของเมืองไทยเรามี research development ก็นั่งเยอะทำยังไงถึงจะ commercialize สิ่งเหล่านั้นและ turn สิ่งเหล่านั้นให้มันเป็น commercial venture ให้ได้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งดังนั้นเนี่ยคือ startup ไทยตอนนี้มันเหมือนแบบว่าที่มันเป็น quality อย่างที่ผมบอกคือมันยังขาดอะไรนิดนึงอย่างเงี้ยครับมันจะขาดนิดขาดหน่อยขาดนิดขาดหน่อยอะไรเงี้ยครับมันต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผม
1: ซึ่งมันต้องการการเติมเต็มจากผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างหลังอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นภาครัฐก็ดีหรือว่าบริษัทเอกชนขนาดใหญ่นี่เป็นไปได้ไหมคะ
0: ก็เป็นไปได้ครับคือแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้จริงๆถ้าน้องอันนี้เมสเซจนี้ถึงน้องๆสตาร์ทอัพอะครับคือถ้าสตาร์ทอัพเนี่ยหวังพึ่งกับคนอื่นนะยูก็ไม่สามารถเติบโตได้ด้วยตัวเองได้แข็งแกร่งนะครับผมคิดว่าดังนั้นนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญคือสตาร์ทอัพในหลายๆประเทศเนี่ยคือเขาก็ขนขวายหาโน่นนั่นนี่ขึ้นมาองค์ประกอบเหล่านี้เดี๋ยวมันจะเข้ามาเองแหละแต่ว่าถ้ายูหวังพึ่งกับเขาเนี่ยยูต้องลุกขึ้นมายืนด้วยตัวเองให้แข็งแกร่งได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าอะไรครับยูยังต้องถ้ายูจะเรียกว่าถ้ายูยังแบบว่าต้องพึ่งคนอื่นขึ้นมาเนี่ยเวลายูไปแข่งต่างชาติยูก็แพ้อยู่ดีดังนั้นเนี่ยคือทำยังไงก็ได้ให้ลุกขึ้นมา

0: เฮ้ยมันมีวงการสตาร์ทอัพไทยข้อดีอย่างหนึ่งเสน่ห์ของมันการที่มันเป็นสตาร์ทอัพที่มันยังเล็กถูกไหมครับวงการสตาร์ทอัพมันเล็กเนี่ยคืออยู่เข้าไปคุยอยู่ไปงานสตาร์ทอัพงานหนึ่งเน
1: ี่
0: ยรู้จักกันหมดแล้วแล้วก็คือคนเหล่านี้เขายินดีที่เป็นเมนทอร์อยากให้เราอย่างเงี้ยครับคือถามกันบางคนเนี่ยคือส่งมาหาผมบนเฟซบุ๊กผมก็ตอบเขาอย่างเงี้ยครับเพราะมันเล็กไงดังนั้นคือมันก็จะช่วยเหลือจูงมือกันเนี่ยคือคนที่ไปไกลกว่าก็จะจูงมือคนถัดไปจูงกันต่อไปเรื่อยๆนั่นคือเสน่ห์ของวงการสตาร์ทอัพไทยดังนั้นคืออย่าอายเข้าไปหาเขาอะครับผมแล้วลุกขึ้นมา

0: ไอ้เนี่ยสตาร์ทอัพอีกอันนึงมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วย
1: คร
0: ับผมมันเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วผมว่าคือบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ขึ้นมานั่นแหละซึ่งผ่านสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราเติบโตแบบแข็งแกร่งแล้วมีพื้นฐานที่ดีมากขึ้นก็อย่าพึ่งหวังพึ่งสิ่งเหล่านั้นเราโตขึ้นมาด้วยตัวเองให้ได้แล้วก็จะได้กระดูกแข็งนะครับผมแล้วก็ถ้าสิ่งซัพพอร์ตเหล่านั้นมันก็จะช่วยเราเองแหละนะครับ
1: ถ้าในภาพความคิดที่พี่กระทิงคุกคลีอยู่ในวงการสตาร์ทอัพไทยมาหลายปีเนี่ยนะคะฝันเห็นสตาร์ทอัพไทยไปได้ไกลขนาดไหน
0: คือผมเชื่อว่ามันจะมีแน่ๆมันเป็นเวลาแค่นั้นเองครับคือมันจะมีสตาร์ทอัพไทยที่มีมูลค่าบริษัทเกิน 1,000 ล้านเหรียญ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นสตาร์ทอัพไทยที่เราภูมิใจได้ว่าเป็นบริษัทระดับเอเชียหรือหวังว่าอีก10ปีข้างหน้าจะมีบริษัทไทยที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกที่พูดถึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหนี่แหละคือตัวแทนของประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นมันเหมือน LINE มันเหมือน Instagram หรือแม้กระทั่งเหมือนอะไรครับเหมือน Alibaba อย่างเงี้ยครับผมคือเหมือนจีนเงี้ยเขาจะพูดถึงอะไร V ถ้าถึงอะไร Tencent พูดถึง Alibaba พูดถึงนู่นนั่นนี่ไบตู้อย่างเงี้ยถูกมั้ยครับนี่ไอตัว Lenovo นู่นนั่นนี่แล้วผมก็เชื่อว่าสตาร์ทอัพไทยมันมีศักยภาพที่จะไปถึงตรงนั้นได้แล้วมันไม่ใช่แค่เซกเตอร์ที่มันดิจิตอลอย่างเดียวแม้กระทั่งอะไรครับคือมันก็จะมีพวกอะไรครับอาร์คิเทคทางด้านเกษตรกรร
1: ม
0: หรือว่าอะไรครับไบโอเทคอย่างเงี้ยครับฟู้ดเทคอะไรที่แบบประเทศไทยเก่งๆอย่างเงี้ยมีฐานรากอยู่แล้วเราใส่เทคโนโลยีเข้าไปแล้วเทิร์นมันขึ้นมาผมว่ามัน is a matter of time imagine นะครับผมว่าสมมุติดิจิตอลเรามี1ตัวที่มูลค่าบริษัทเกิน 1,000 ล้านเหรียญเรามีประมาณ5 vertical เนี่ยลังพูดถึง5บริษัทสตาร์ทอัพไทยที่เติบโตไปเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาซึ่งมันคืออะไรครับคือสมัยเนี้ยตอนนี้เมืองไทยเรามีบริษัทใหญ่ๆก็มีอะไร CP เรามี ACG เรามีปตท.แล้วก็มี AIS นู่นนั่นนี่แต่ว่าคือต่อไปเนี่ยมันคือบริษัทสตาร์ทอัพรุ่นใหม่พอคนพูดถึงประเทศไทยปุ๊บเนี่ยนึกถึงบริษัทเหล่านี
1: ้
0: ขึ้นมาแล้วก็หวังว่าวันนึงอะครับผมเชื่อว่าอันนี้แต่ว่ามันไม่ใช่แค่5ปีอันนี้คง10ปีในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยครับมันก็จะมีเฮ้ยขึ้นมาแล้วเนี่ยคือแบบว่าในอะไรครับเซต50เนี่ยมีสตาร์ทอัพไทยที่มันขึ้นมาเนี่ยผมหวังลึกๆว่ามันจะมีสักแบบ5บริษัทเงี้ยแล้วก็พอ20ปีผ่านไปเนี่ยมันควรจะเป็นครึ่งนึงแล้วอะเพราะประเทศที่พัฒนาแล้วมันเป็นแบบนั้นหมดเลยอะครับผมอย่าง Apple อย่างบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ Apple อย่างเงี้ยบริษัทที่ใหญ่ที่สุดใน Fortune 500เนี่ยมันคืออะไรครับคือ Apple อย่างเงี้ยแล้วก็คือ Google นู่นนั่นนี่ผมว่ามันเป็นอันนี้มันเป็น is a matter of time ดังนั้นเนี่ยคือผมเชื่อว่านี่มันสิ่งถ้าพูดตรงๆผมเชื่อว่านี่มันสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับมันจะเกิดมันอยู่ที่เวลาแค่นั้นเองแล้วมันก็ไปในทิศทางที่ถูกต้องครับผม

0: ็นภาพชัดแล้วนะคะว่าสตาร์ทอัพไทยยังมีโอกาสการเติบโตที่น่าประทับใจได้อีกเยอะทีเดียวค่ะเพียงแค่เรานั้นต้องร่วมมือกันนะคะในการสนับสนุนองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้สตาร์ทอัพไทยนั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนองค์ประกอบสำคัญเหล่านี้จะมีอะไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: และในคลาสนี้นะคะเราก็ได้ทำความรู้จัก Startup Ecosystem หรือระบบนิเวศของธุรกิจ Startup กันไปแล้วซึ่งโดยสรุปนะคะก็หมายถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Startup นั่นเองประกอบไปด้วยหน่วยงานหรือกลุ่มต่างๆที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันกับกลุ่ม Startup โดยกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะคะจะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจ Startup นั้นเติบโตได้รวมถึงส่งเสริมให้บรรยากาศในการสร้างธุรกิจ Startup นั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยกลุ่มหลักๆใน Startup Ecosystem นั้นจะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันค่ะกลุ่มแรกก็คือ Startup Company กลุ่ม Startup นั้นถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของ Ecosystem นะคะปัจจุบัน Startup ไทยมีการขยายการเติบโตเพิ่มขึ้นมากทั้งขนาดแล้วก็จำนวนซึ่งกลุ่ม Startup รุ่นพี่เหล่านี้ก็จะเป็นตัวอย่างสำคัญที่จะทำให้เกิด Startup หน้าใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นกลุ่มที่2ก็คือ Investor หรือว่ากลุ่มนักลงทุนซึ่งก็จะมีทั้งกลุ่มนักลงทุนบุคคลหรือ Angel Investor กลุ่มนักลงทุนสถาบันหรือ Venture Capital รวมถึงการมีช่องทางระดมทุนจากสาธารณะหรือที่เรียกกันว่า Crowdfunding ซึ่งกลุ่ม Investor ทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ Startup นั้นมีเงินทุนไว้ใช้ขยายกิจการและเติบโตต่อไปค่ะกลุ่มที่3นะคะเรียกกันว่า supporting organization หรือกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องที่ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจนั้นเติบโตซึ่งก็มีหลายองค์กรนะคะตั้งแต่ incubator หรือ accelerator ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยเร่งให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเติบโตได้รวดเร็วขึ้น government หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆที่เอื้อประโยชน์ต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพAssociation สมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพเพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศมากขึ้น Academy หน่วยงานที่เน้นสนับสนุนด้านความรู้ Co-working space สถานที่ทำงานของกลุ่มสตาร์ทอัพ

เดียสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพโดยตรงและอื่นๆอีกมากมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนสตาร์ทอัพทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมดนี้นะคะรวมกันก็จะเห็นได้ว่าทุกๆหน่วยงานนั้นมีความเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนให้สิ่งแวดล้อมในการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเข้มแข็งและมีโอกาสที่จะเติบโตได้ง่ายขึ้นซึ่งหากแต่ละหน่วยนั้นเติบโตขยายออกไปได้ก็จะยิ่งทำให้สตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มของประเทศไทยนั้นมีความเข้มแข็งและจะยิ่งส่งผลดีต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพโดยรวมนั่นเองค่ะจะเห็นได้นะคะว่าสตาร์ทอัพไทยจริงๆแล้วมีศักยภาพในการเติบโตได้ไกลในระดับโลกนะคะเพียงแค่ว่าองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนสตาร์ทอัพหรือว่าอีโคซิสเต็มในบ้านเราอาจจะต้องมีการร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะในการปูทางให้สตาร์ทอัพในบ้านเรานั้นสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็ยั่งยืนมากกว่านี้นั่นเองค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่ www.z.or.th หามุมผู้ประกอบการในนั้นก็จะมีทั้งอีเวนต์แล้วก็กิจกรรมรวมไปถึงบทความเนื้อหาดีๆนะคะในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับทุกธุรกิจของคุณนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันใหม่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการที่น่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทั้ง3คนนี้ใครเลี้ยงยากสุดครับ
1: ยุ่งสุดนะยุ่งสุดไอ้คนชี
2: ้เราเป็นเด็กไทยที่เรียนหรือเมืองนอกคือต้องมีฐานะใช่ไหม
0: ใช่
2: แต่เราเป็นเด็กไทยที่มีฐานะที่จนที่สุดใช่ป่ะ
3: ป้าเขาได้200ปอนด์ทำไมเราได้30ปอนด์อย่าเทียบกับคนที่มีมากกว่าเรา
0: คุณพ่อเคยพูดบอกว่าถ้าเป็นพนักงานจริงๆเนี่ยอันนี้ไล่ออกไปแล้วนะอะไรเงี้ยอันนี้เรื่องจริงไหมครับ
1: พ่อไม่พูดแม่พูด
2: เออ
1: นิวานนี่ไม่ใช่เขาเป็นนายเธออย่างเดียวนะเขาเป็นพ่อเธอด้วยนะถ้าไม่พอใจนะเถียงหานี่นะออกไปเลยออกเลยก็เลยบอกมันอย่างเงี้ย
0: แล้วเป็นไงพี่วาน
2: ก็ออกเลย

ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่เบื้องความสำเร็จของคนที่ประสบความสำเร็จอีกทีนะครับว่ากว่าเขาจะเดินทางมาจนถึงทุกวันนี้เขาผ่านการหล่อหลอมการเลี้ยงดูจากครอบครัวมาอย่างไรบ้างนะครับเพราะเรามีความเชื่อเสมอแล้วครับว่าครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมนะครับแต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติของเราต่อไปละครับกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้เป็นครอบครัวที่พิเศษมากๆนะครับนอกจากคุณพ่อคุณแม่เองนั้นจะเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงของประเทศแล้วนะครับยัง

0: สามารถใช้หลักธรรมหลักคิดในการสอนลูกๆเพื่อให้ประสบความสำเร็จจนออกดอกออกผลกลายเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงมีอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงรวมถึงแบรนด์เสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงในประเทศอีกด้วยนะครับหลายๆคนต้องเคยได้ยินโรงแรมอย่างศรีพันวาก็มาจากครอบครัวนี้แหละครับรวมไปถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์อีกเยอะแยะมากมายภายใต้ชานอิสระดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนใช่แล้วครับครอบครัวนี้จะเป็นครอบครัวไหนไม่ได้นอกจากครอบครัวอิสระขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง3ปลาและคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนั่งเลยครับเชิญเลยครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีอิสระจริงๆได้ยินมาว่าแบบนั้นสมชื่อกับนามสกุลหรือว่าตระกูลอิสระเลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นความตั้งใจหรือเปล่าครับในการเลี้ยงดูลูกๆทั้ง3คน
1: เป็นความตั้งใจให้ความอิสระตั้งแต่เด็กแล้ว
0: ยังไงบ้างครับที่บอกว่าให้ความอิสระคือเขาจะเป็นอะไรก็ได้อะไรยังไง
1: อ๋อไม่คือตั้งแต่การศึกษาตอนที่เราให้การศึกษา
2: การเงินด้วยการเงิน
1: ทางด้านการศึกษานี่เราก็ให้อิสระว่าเขาอยากจะเรียนอะไรสนใจอะไรเมื่อกลับมาแล้วอยากจะทำอะไรก็สามารถทำได้ไม่จำเป็นต้องกลับมาทำกับเราก็ได้อะไรเงี้ย
0: อ๋อคือไม่ได้บังคับว่าจะต้องมาสานต่อกิจการแต่ว่าก็โชคดีมากว่าทั้ง3คน
2: ขอร้อง
0: มาสานต่อกิจการหมดเลยคือไม่ได้บังคับแต่ขอร้องเงี้ยหรอคร
2: ับ ขอร้อง
0: เดี๋ยวจะไปไล่ถามพี่ๆทั้ง3คนว่าไม่ได้ถูกบังคับแต่ว่าทำไมถึงมาทำทั้ง3คนจริงๆนะครับแต่ว่าได้ยินมาจากข้อมูลด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับมีหลักคิดหลักธรรมในการที่จะสอนลูกๆหรือเลี้ยงดูลูกๆหมดเลยซึ่งเราได้ไปทำการหาข้อมูลมาแล้วแบ่งออกมาได้เป็นหลายข้ออย่างข้อแรกเลยก็คือใจดีมีเมตตาเหมือนกับว่ามีแนวคิดจากทางคุณแม่หรือคุณพ่อที่ตั้งใจอยากจะให้ลูกๆนั้นมีคุณสมบัติใจดีมีเมตตากับคนรอบตัวแล้วรวมไปถึงคนในครอบครัวแล้วก็คนในองค์กรอันนี้จริงไหมครับ
1: จริงครับจริงครับ
0: มันเริ่มต้นมายังไงครับแนวคิดนี
3: ้ก็คนเราก็ควรจะใจดีและมีเมตตาใช่ไหมคะม
0: ัน
3: ก็เริ่มจากเราก็ต้องเมตตาต่อครอบครัวกันเองก่อนแล้วก็เมตตาต่อคนในบ้านคนที่ทำงานบ้านให้เราก็ให้ลูกเนี่ยรู้จักที่จะแบบปฏิบัติต่อเขาอย่างดีอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอย่างเงี้ยมาฝึกมาตั้งแต่เด็กอะค่ะ
0: ครับผมได้ยินว่ามีคำสอนของคุณแม่ที่เคยสอนกับพี่วานบอกว่าตะปูเนี่ยถ้าตอกไปบนไม้เนี่ยเวลาถอนตะปูออกเนี่ย
2: มัน
0: ย
2: ังมีรูตลอดใช่
0: ยังไงนะเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังหน่อยคุณแม่
2: อันนั้นพระสอนแม่สอนด้วยก็ถ้าเราด่าเขาจำเขาแค้นแต่บางทีก็ช่วยไม่ได้มันต้องโดนด่าก็เลยผมก็แบบคอมเพลมไพรส์เลยความเมตตาบ้างบางทีใช
0: ่ทั้ง3คนนี้
2: ในการบริหาร
0: ทั้ง3คนนี้ใครเลี้ยงยากสุดครับ
3: ยุ่งสุดนะยุ่งสุดไอ้คนชี
0: ้ทำไมอ่ะทำไมเป็นพี่วานอ่ะครับเขาดูเป็น
2: คนโตหลายคนโตได้ทุกอย่าง
3: ได้ทุกอย่าง
4: ลูกคนโตหลาน
2: ได้ความรักทุกอย่าง
5: คนโต
3: ไม่หรอกค่ะมันก็เป็นนิสัยออกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะมันจะเกิดนะ
0: ผมเคยได้ยินเขาจะพูดอยู่กับเหล่าบรรดาพี่ๆน้องๆเขาอยู่เสมอเลยว่าเขาเนี่ยเป็นหลานคนแรกเป็นลูกคนแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ในตระกูลเนี่ยทุกคนเนี่ยจะรักเขามากที่สุด
3: ใช่
0: จะเอาใจเขามากที่สุด
4: เขาคิดแบบนั้น
3: นายพี่น้องอาลุงอาณาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเลิกจากงานเนี่ยก็จะมาที่บ้านเราจะแยกบ้านออกมา
2: ต่อคิว
3: ก็จะมาแล้วก็เราจะมี kissing ceremony จูบกอดได้ความรักมากเกินไปมันก็เลยมีปัญหา
0: self esteem สูง
3: มาก
2: financial esteem ต่ำ
0: แสดงว่าพี่กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วการเติบโตมาในครอบครัวอิสระที่คนภายนอกมองเนี่ยว่าเนี่ยเป็นครอบครัวของเศรษฐีทายาทนักธุรกิจหมื่นล้านเนี่ยพี่จะบอกว่าพี่ไม่เคยได้รับการตามใจเลยหรอ
5: ไม่ใกล้เคียง
2: ไม่ใกล้เคียง
0: ไม่ใกล้เคียงเลย
2: ก็ต้องหาเงินตั้งแต่ป.1 อ่ะเรียกค่าคุ้มคร
0: องโอ้ทำไมดราม่าอย่างเงี้ย
2: อันนี้บอกความจริงอันนี้เรากว่าจะโตไงครับผม
0: ใช่
2: กว่าจะมี financial freedom อย่างงี้ก็กว่าจะโตมาก็เหนื่อยเหมือนก
5: ันสมัยก่อนนี่ต้องส่งเงินมาให้ที่บ้านนั่นไม่ใช่หรอ
2: ใช
5: ่เคยอ่านในหนังสือ
0: ส่งเงินมาที่บ้านเลย
2: เก็บ
0: ทำไมอ่ะ
3: ทำงานเก็บเงินได
2: ้เอาเงินให้แม่สี่แสนหรือสองแสน
3: ไม่รู้ว่าจำไม่ได้นะ
2: สี่

0: การผมจำได้
1: ตั้งแต่เด็ก
2: ไม่ค่ะจบมหาวิทยาลัยแล้วไปทำงาน
0: ครับก่อนที่ได้เงิน25,000
2: เรียกค่าคุ้มครองเพื่อเนี่ยเรียกจริงนะครูเขาเรียก
3: ตอนป.1ตอนป.1
2: ไปเจอไปพบมา
1: ทำไมฮะ
2: เพราะว่าเรียกค่าคุ้มครองเพื่อน
1: มันเกิดอะไรขึ้นครับพี่หวานทำไมถึงไปเรียกค่าคุ้มครองที่โรงเรียน
0: ได้เงินวันละ10 บาทซื้อน้ำ4 บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้ออีก6 บาทก็หมดแล้วคนที่ไปฟ้องแม่เขาเนี่ยคือเขาอยู่ท้ายคิวแล้วเขาเงียบสุดไงเขาเลยได้อาหารน้อยสุดเขาเลยแล้วเขาก
2: ็เงินไม่พอเขาเงินไม่พอ
0: ก็เลยบอกแม่
2: จะไปซื้อขน
1: ม
2: ครูก็เลยแม่ก็มาถามครูว่าเอ๊ะให้เงินลูกมาซื้อขนมทำไมลูกหิวกลับบ้านเนี่ยก็อ๋อถูกไถ
0: ไม่ได้ถูกไถเขายอมจ่ายเพื่อความปลอดภัย
2: เอาละเรื่องนี้พอแล้ว
1: สมัยก็ยังเด็กๆพอเราเห็นลูก
0: เรา
1: เห็นมีพฤติกรรมแบบนี้เราต้องทำอะไรกับลูกเรายังไงบ้างไหมครับ
0: ก็โดนเคี่ยน
1: โดนเลยเหรอ
0: โดนเคี่ยน
1: พี่โดนตี
4: นี่ตีไม่ได้ละ
0: นี่ตีลูกนี่แบบ
4: ไม่ได้แล้วนะ
0: แม่โวยพ่อเลยพี่ตีลูกพี่แบบนั่นแบบแม่แบบจะบ้าตายห้าม abuse เด็กโอ้โหตอนเด็กนี่พวกเราโดนตีคนเยอะเลย
2: อุ้ยเยอะเหรอ
4: ที่โรงเรียนก็โดน
2: ไม่มีหรอก
4: ที่บ้าน
2: คนที่โรงเรียน
0: ไม่ตีนะ
2: เอาเข็มโดนไหม
0: เข็มไม่โดน
5: โดนสมัยก่อนเรียนเลขไม่เข้าใจแม่อธิบาย
0: โดนตีโดนรองเท้า
5: ใส่
0: โดนรองเท้าใส
5: ่ออกจากห้องเลย
2: ไม่ได้โยนหย่อนใช้คำว่าหย่อนไม่ได้หย่อน
5: ไม่เข้าใจ
0: ความจริงออกมาแล้วคุณฟังไว้ความจริงออกมาแล้ว
4: เมื่อกี้ไม่ยอม
1: เว้ยที่ว่าพี่วานเนี่ยเลี้ยงยากสุดใช่ไหมครับเมื่อกี้แค่โชว์วีดีคัมตอนเด็กๆเน
2: ี่ย
1: ก็พอจะรู้แล้วว่าตอนเด็กๆเนี่ยซ่าขนาดไหน
2: ค
1: นไหนเลี้ยงง่ายสุดครับ
2: ก็ง่ายอ่ะสองคนนี้ก็ง่ายมียากอยู่คนเดียว
1: ทำไมถึงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลี้ยงเหมือนกันไหมครับ
2: เหมือนกันค่ะเหมือนกัน
1: แล้วทำไมพี่วานถึงโผล่มาเป็นยูนิคเนสแบบนั้นฮะ
2: เพื่อเปิดชื่อเรื่องว่ามันแต่ละคนก็มีอะไรของตัวเองกลับมาเด็กไม่ใช่เหมือนผ้าขาวนะคะยังไงเด็กก็ไม่ใช่ผ้าขาวทุกคนเขาก็มีร่องมีรอยมีสันดานของเขามาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะทีนี้เราเลี้ยงเนี่ยเราก็พยายามจะเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงให้เหมือนกันอะไรก็เลี้ยงอยู่ด้วยกันมีกรรมพันธุ์มีเชื้อนะอาจจะมีเชื้อจากแบบบรรพบุรุษที
4: ่
2: ใจร้อนเงี้ยนะคะ
1: ผมอยากรู้พี่วานเนี่ยดื้อขนาดนี้มีวิธีการดูแลหรือว่าถ้าเกิดคนมีลูกแบบพี่วานเน
0: ี่
1: ย
0: ก็ต้องอยู่ห่างๆไง
1: ทำอย่างไรเราถึงจะบ่มให้ลูกเราอยู่ในร่องรอย
2: คือพ่อแม่คือครูคนแรกของลูกใช่ไหมคะมันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องอบรมสั่งสอนลูกคือเราอะบางทีมันก็ไม่ใช่จะฟังนะแต่เราก็บอกว่าฉันเป็นพ่อแม่เธอมันเป็นหน้าที่ของฉันที่ฉันจะต้องจำจี้จำชัยกับเธอเรื่องนี้คือเราจะเราต้องไม่ give up อ่ะใช่ไหมแล้วเราจะทำอะไรจะสอนอะไรเนี่ยเราก็ต้องให้มันต่อเนื่องและสม่ำเสมอจริงๆของเราไม่มีอะไรมากเราก็อยากให้ลูกเป็นคนดีแล้วก็รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด
1: คือถึงแม้ว่าลูกจะดูเหมือนไม่ฟังแต่หน้าที่ของการเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราต้องพร่ำสอนพี่วานกำลังจะบอกทำท่าเหมือนไม่ฟังแต่จริงๆแล้วมันซึมเข้าไป
0: ก็ได้ยิน
2: คือเราเองไม่สามารถจะบ่มเพาะได้ขนาดนั้นหรอกเราก็ไม่พึ่งครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็เลยถึงได้พาลูกเนี่ยไปวัดไปเข้าวัดไปอยู่กับวัดไปอยู่กับพระไปใช้เวลาไปอยู่กับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นคือสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตน่ะที่ให้ลูกได้ทรัพย์สมบัตินี่อาจจะไม่ต้องมีเหลือให้นะ
1: ได้ผลไหมครับเวลาไปวัด
0: พี่ว่าพี่เป็นลูกศิษย์ที่ยากที่สุดของท่านอาจารย์คือฟังแล้วก็ success rate อาจจะดีแต่แบบให้นั่งสมาธิ1 ชั่วโมงกูไม่นั่งยืนรอข้างนอกไปเดินจงกรมนี่มากกว่าแล้วแบบ
2: ก็อย่างดีก็ใช่ได้
0: ก็คือ
1: แสดงว่า
0: คือท่านอาจารย์เห็นแล้วสายหน้าบางทีแบบตักบ่ายแล้วลืมถอดรองเท้าท่านอาจารย์ว่าถอดรองเท้า
1: แต่ว่าเท่าที่ฟังก็คือว่าไม่ยิ่งเราจะถามเลยว่าลูกๆชอบไหมที่เวลาต้องไปปฏิบัติธรรมไปวัดกับคุณพ่อคุณแม่ไปเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ชอบฟังเทศแต่ไม่ชอบนั่งสมาธิกับทำวัดเช้าไม่ชอบ
1: พี่ทูชอบไหม
4: ชอบและเห็นคุณค่าของมันแล้วรู้สึกว่าพอเราได้โดนสั่งสอนมาอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเป็นคนดีขึ้นไง
1: แต่เห็นอย่างเงี้ยเห็นมีพฤติกรรมที่ซนๆแม้กระทั่งพี่วานเองเนี่ยเคยได้ยินมาว่าทั้ง3คนเนี่ยปกติแล้วที่บ้านเนี่ยจะต้องไปเขียนตารางต่อคิวเพื่อที่จะนอนกับคุณพ่อคุณแม่อันนี้จริงไหมครับ
2: ก็คือเราเนี่ยนะคะแบบไม่ได้ให้ลูกนอนกับพี่เลี้ยงคือมีพี่เลี้ยงอ่ะแต่ว่ากลางคืนเนี่ยเราจะเอาลูกนอนเองเพราะฉะนั้นก็คือจะแบบเตียงก็จะเป็นเตียงใหญ่แล้วก็จะมีเตียงซิงเกิลมาต่ออย่างเงี้ยคือ
1: ในห้องเดียวเนี่ย
2: มี
1: 5เตียง

0: ก็คือสามารถนอน5คนในยาวเลยอะค่ะแล้วก็อันนั้นแม่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นยังไงประตูเป็นคนทําเองหัวเค้าจะซิสเตมติกมากเค้าก็จะแบบไปทําตารางว่าใครจะนอนคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยตารางจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ใครจะนอนด้านไหนมีตําแหน่งในการนอนอย่างเงี้ยค่ะก็เค้าทําของเค้าขึ้นมาเอง
1: คือหมายความว่าคนต้องแย่งกันนอน
2: พี่ว่าเนี่ยเข็มชอบเรียกว่าผมเป็นสมองของครอบครัวครับ
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไร
3: ไม่ได้พูดเองแต่ว่าจริงเขาเป็นสมองของครอบครัวจริงเขาแค่เป็นแบบซิสเต็มไงเป็นแบบจัดระบบระเบียบอะไร
1: ไม่ใช่แสดงว่าการที่มีตารางเนี่ยแปลว่าลูกๆต้องทะเลาะกันหรือเปล่าว
4: ่
1: า
4: ทำตามตารางก็
1: ไม่ก่อนที่จะมีตารางเนี่ยคือทุกคนต้องแย่งกัน
0: ไม่เพื่อความแฟร์ใครจะนอนไหนอะไรอย่างเงี้ย
4: บางทีไม่อาจจะอยู่อย่างนอนใกล้ป้าป้ามากกว่า
2: ทุกคนจะนอนกับแม่หมดแล้วป้าจะต้องบังคับให้ลูกนอนใกล้
3: ที่มีตารางเพราะว่าเดี๋ยวป้าน้อยใจที่มีตารางเดี๋ยวป้าน้อยใจไม่มีใครนอนคุณเล่นเ
1: ถอะสามคนนี้ทะเลาะกันบ้างไหมครับ
0: ทะเลาะไหม
2: ยิ่งวันยิ่งทะเลาะกันมากขึ้น
0: แต่คิดว่าน้อยนะคะ
4: นี่ก็เรื่องอะไรกัน
2: ทะเลาะกับงานทะเลาะตลกอะไม่ได้ทะเลาะแล้วก็หายครับ
3: พูดกันด้วยน้ำเสียงบางทีเหมือนทะเลาะกันอยู่แล้วฉะนั้นการทะเลาะของเราอะเราก็ชินเนี่ยละเสียงมันก็ใกล้ๆกัน
1: คือได้ยินมาว่าคุณพ่อเคยพูดเอาไว้บอกว่าลูกๆเราเนี่ยทั้งสามคนเวลาคุยเรื่องธุรกิจครอบครัวเนี่ยคุยไม่ค่อยแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเวลาเถียงเรื่องครอบครัวเนี่ยคุณพ่อเคยพูดบอกว่าถ้าเป็นพนักงานจริงๆเนี่ยอันนี้ไล่ออกไปแล้วนะอะไรเงี้ยอันนี้เรื่องจริงไหมครับ
4: ก็มีมันก็มีเหมือนกัน
5: เพราะว่าไม่เคยไล่คนออกเลยไงผมไม่เคยเห็นพ่อคนไล่คนออกเลย
0: พ่อไม่พูดแม่พูด
1: คุณแม่เป็นคนพูด
0: ใช่
5: แต่ก็ไม่เคยเห็นพ่อไล่คนออกเหมือนกัน
0: เพราะว่ามันเถียงมากไงแล้วพ่อก็ยอมฟังอยู่นั่นแหละใช่ไหมบางทีกำลังกินข้าวอยู
5: ่เราถูกเราต้องเถียงว่าเราถ
0: ู
5: ก
0: โทรศัพท์มา
3: ฟ้องแม
0: ่พูด
5: พี่ฟ้อง
0: ไม่จะพูดนี่ไม่ต้องพูดละมันก็เลยบอกมันว่าขอโทรศัพท์เลยไอ้วานนี่ไม่ใช่เขาเป็นนายเธออย่างเดียวนะเขาเป็นพ่อเธอด้วยนะถ้าไม่พอใจนะเถียงขนาดนี้นะออกไปเลยออกเลยก็เลยบอกมันอย่างเงี้ย
1: แล้วเป็นไงพี่วาน
5: ก็ออกเลย
1: ออกเลย
0: ออกมาเลยอุ้ยโถ
5: ออกไปจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะใครจะรันต่อ
0: ย
5: ัง
0: ไม่ทดลองออกเลยค่ะยังไม่ได้ทดลองออก
1: อะอย่างเรื่องของการตั้งใจอยากจะให้ลูกๆได้เรียนรู้จากการพึ่งพาตนเองอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของคุณพ่อคุณแม่ทั้งค
4: ู่
1: ครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่ายังไงครับ
4: คืออย่างของเรามีประสบการณ์มาเราเคยเรียนโรงเรียนประจำทั้งคู่เลยนะผมเรียนมัธยมนี่เขาเรียนโรงเรียนวัฒนาก็คิดว่าการที่ไปอยู่โรงเรียนประจำนี่
1: ช่วยหญิงล้วนกับชายล้วน
4: ใช่
1: ครับ
4: ก็ช่วยคือมันทำให้เราช่วยตัวเองได้เยอะแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับคนอื่นอะไรเงี้ยโดยที่ไม่มีพ่อแม่อะไรเงี้ยครับ
0: มีระเบียบวินัย
4: มีระเบียบวินัยแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเราได้รู้มาเราก็คิดว่าลูกๆเราควรจะได้ประสบการณ์อันนี้ด้วยก็เป็นเหตุผลที่เราให้เขาไปอยู่โรงเรียนประจำ
0: ตอนนั้นเราก็มีลูกของเพื่อนๆเพื่อนๆลูกของเพื่อนๆเนี่ยก็ที่โตกว่าเราเนี่ยก็ส่งไปเรียนที่อังกฤษแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปดูโรงเรียนอะไรกับเขาเนี่ยเราก็ชอบลูกเราก็ชอบอะไรเงี้ยนะคะก็เราก็เลยคิดว่าส่งไปเรียนที่อังกฤษเนี่ย
1: พี่วานเป็นคนแรกที่ไป
0: ใช่
1: ตอนนั้นพี่วานกี่ขวบครับ
0: ประมาณ
2: 9ขวบครึ่ง
0: 9ขวบกว่าจะ10ขวบอ่ะ
1: ไม่มีความติดคุณพ่อคุณแม่อยากอยู่
5: ผมอยากไปผมอยากผมบอกเลยผมอยากไปผมบอกไปทันทีเลยอ่ะบ้านเกิดเมืองนอนด้วยบอกว่า
0: แต่ว่าน
5: ี่คือบ้านเกิดเมืองนอนผม
0: ไปโอ้ยแต่คือไม่ส่งทุกครั้งไอ้ของประทูนี่ก็พอดีก็ส่งไปเรียนซัมเมอร์ใช่ไหมคะก็แล้วก็กลับมาเรียนตอนนั้นอยู่ป
2: .3
0: ป.4ป.4ป
2: .4มันอยู่กับเด็กๆอยู่ว่าวิ่งในป่ากลับมาผมไปเรียนเดือนนึง
5: ก็ไปสร้างตัวเองได้เบสิคเลยมันต้องอยู่ในบ้านมันต้อง
2: ใช่
5: มันจะรถติดมันจะอากาศดีมีป่า
0: ไม่
5: ม
0: ีใครดุ
2: ที่บ้านพ่อแม่ดุไงไปที่นู่นสบาย
5: ที่บ้านกลับมามันไม่มีอะไรทำป่ะ
1: เหมือนทุกคนอึดอัดมากที่อยู่กับพ่อกับแม่เขาอยากออกจากไปอยากจะไปต่างประเทศได้โดยเร็วอะไรเงี้ย
5: คือรู้แล้วไปนี่เราอยู่ในเราสร้างโลกตัวเองได้เราต้องตามกฎบ้างอ่ะต้องแต่นั่นเรามีโซเชียลไลฟ์ของตัวเองได้ไง

0: ือลูก
1: มันจะสร้างกฎอะไรพี่อยู่เมืองไทยพี่ก็เป็นมาเฟียอยู่แล้วพี่ก็เป็นกฎพี่ก็สร้างกฎ
2: มันไปแก้ข้าวหน้าเบื่อฉันก็ต้องฉันก็นั่งอยู่ที่บ้าน
0: แล้วก็
3: หลังจากนั้นตื่นแต่เช้าตื่นแล้วนั่งรถชั่วโมงชั่วโมงครึ่งไปเรียนกล
0: ับ
3: มามีเรียนพิเศษอ้าวต้องมีให้แม่สอน
0: แล้วเรียนพิเศษเยอะใช่ไหมเด็กเด็กไทยต้องเรียนพิเศษเยอะซึ่งเราไม่ให้ลูกเรียน
4: ช่วงบ่ายก็
0: ม
4: ันเล่นกีฬา
0: ต่างจังหวัดใช่ไหม
3: เล่นกีฬาเล่นกีฬา
0: ก็เลยคิดว่าไปอยู่ไอ้ที่ที่แบบมันสบายๆเรียนที่แบบอยู่ประจำมาดีอ่ะมันมีเวลาเยอะที่จะได้ทำอะไรประโยชน์กับตัวเองสนุกอะไรเงี้ยแข็งแรงเงี้ยค่ะ
1: ครับ
3: เข้าป่งเข้าป่าเงี้ยสบาย
1: ไปเยอะเดี๋ยวกลับมาที่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่ให้ลูกเรียนพิเศษ
0: ไม่อยากให้เรียนไม่ชอบให้เรียน
1: เพราะว่าอะไรครับ
0: ก็มันก็เรียนเยอะแล้วนะวันวันหนึ่งที่ที่โรงเรียนนี่ก็เยอะแล้วใช่ไหมคะแบบว่าไม่อยากให้เรียนอ่ะมันพอแล้ว
4: ที่เรียนอ่ะไปต่างจังหวัด
0: คือทุกวันศุกร์เราก็เป็นทุกวันศุกร์เราจะออกไปต่างจังหวัดอยู่แล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะออกไปต่างจังหว
1: ัดเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าไม่อยากให้ลูกเรียนพิเศษแต่คุณลูกบอกว่าต้องทะเลาะกับคุณแม่เรื่องสอนกันบ้างกันตลอด
0: อ้าวก็ใช่สิเพราะว่ามันสอนยากสอนเย็นไงอันนี้จำเป็นที่จะต้อง
4: ไม่มีครูสอน
0: ครูมาสอนด้วยบางครั้งเพราะว่าแม่สอนไม่ไหวเพราะแม่แบบไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยแม่แบบใจร้อนเนี่ยสอนพูดเกิน3หนนี่ไม่เอาแล้วไม่ได้แล้ว
1: ก็ค่อยๆหย่อนกระเป๋าลง
5: ไม่ต้องไอ้สมัยก่อนมันจะมีแบบดินสอที่มีแบบเซรามูลอะไรเงี้ยก็ใช้ไอ้เซรามูลอ่ะเคาะ
0: นิดเดียวเออเอามือตีมือเธอนิดเดียวเธอก็ร้องไห้แล้ว
2: ไงอ่ะ
5: เสียใจ
2: สมัยนี้สมัยนี้แต่ลูกนี่คือโดนแยกลูกหมดแหละอย่างเงี้ย
0: เอออะไรนะ
2: สมัยนี้แต่ลูกแค่ด่าลูกนี่เกิดอะไรขึ้นหยุด
0: อย่าเราไม่เคยทำกับลูกแบบนั้น
3: ไม่ได้ทำดีนะยังมีลูกครบทั้ง3คนอยู่ตอน
1: เดี๋ยวนะเมื่อกี
3: ้สมัยนี้นี
2: ่ไม่ลูกโดนแยกแล้ว
1: เมื่อกี้พอยพี่วานดีมากเลยพี่วานบอกว่าพี่วานกำลังดูแลลูกตัวเองคือทุกวันนี้พี่วานเนี่ยเป็นพี่คนโตที่มีลูกสาวแล้วกำลังสอนลูกตัวเองแบบที่ได้รับการเลี้ยงดูมาจากคุณพ่อคุณแม่
0: ไม่เหมือนไม่เหมือน
1: พี่กำลังบอกว่าพี่สอนแบบเดียวกันแต่ว่าคุณแม่บอกคุณแม่มาห้ามพอพี่จะตีลูก
2: ใช่แม่ไม่ตีบอกไม่เกี่ยวห้ามยุ่งอันนี้ลูกผมแล้วก็ลูกผมคือแผนกหนึ่งของผมผมบอกลูกผมเธอคือลูกแต่ว่าเธอเหมือนผนักบอก
3: ว่าชาวเลย
2: มันเข้าประชุมว่าตอนเข้าประชุมลูกก็นั่งฟังนะเพราะผมประชุมที่บ้านลูกก็เห็นบางทีอารมณ์เราอารมณ์ดีชมพนักงานลูกก็เห็นบางทีเราปล่อยบอมลูกก็เห็น
0: อย่างเงี้ยไหวไหมล่ะ
1: แผนกลูก
2: ไม่แต่คือลูกก็คือแผนกหนึ่งที่เราต้องบริหาร
0: แต่ถ้าบอกว่าจะแม่ไม่ให้ยุ่งไม่ได้นะเพราะฉันก็เป็นย่าใช่ไหมล่ะ
2: ใช่แต่จะตีลูกเราดูลูกอยู่ก็ห้ามมาคัด through เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเด็กก็จะวิ่งมาหาคุณย่า
0: เหนื่อย
3: แต่คุณย่าบอกเลยคุณย่าเมื่อกี้ทุกคนบอกว่าแม่เป็นแม่ดุแต่ตอนเป็นคุณย่านี่
2: คุณย่าสปอยลูกหลานโคตรเลย
3: ใช่
0: ไม่จริง
3: สปอยมาก
2: ทุกอย่างถ้าจะยกโอ้ให้ย่าเก็บให้ไหม
5: ไม่จริงหลานที่หนึ่งตัว
2: เดี๋ยวย่าเก็บให้นะนั่นถ้าจะคุกเข่าหาลูกของไม่เก็บเอง
5: ไม่หลานอยากได้เทเลทับบี้1ตัวย่าแบบโอเคเดี๋ยว
2: เอาเบอร์3ตัว
5: กลับมาคือแบบถ่ายรูปมาคือหลานชูคือมีทุกสีคือได้ทุกสี
1: เออทำไมแบบนั้นล่ะครับ
0: ย่าชอบ
1: ทำไมกับลูกเราไม่ตามใจกับหลานถึงตามใจ
0: เดี๋ยวไว้เปอร์มีลูกกับมีหลานเปอร์ก็จะรู้แหละ
1: ไม่ใช่เพราะว่าฟังดูแล้วคือเหมือนถ้าเกิดเราไม่ตามใจลูกเพราะเราไม่อยากให้ลูกเสียนิสัยแล้วถ้าเกิดเราไปตามใจหลานแล้วไม่
2: ปล่อยหลานเสียนิสัย
0: ความจริงแล้วเนี่ยนะคะลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่รับผิดชอบของเราโดยตรงถูกไหมคือเรามีหน้าที่ต้องอบรมสั่งสอนเขาให้เป็นไปตามแนวทางที่เราคิดว่าควรจะเป็นใช่ไหมคะแต่ต้องให้รู้ว่าเขามีอิสระเต็มที่นะแต่เราก็ต้องมีกรอบให้เขาค่อยๆสร้างกรอบให้เขาแต่หลานเนี่ยนะหน้าที่อบรมโดยตรงเนี่ยหน้าที่ดูแลโดยตรงคือพ่อแม่มันใช่ไหมล่ะเราอ่ะก็เป็นส่วนประกอบข้างนอก
1: มีไหมหลานเมื่อกี้พอพูดถึงหลานแล้วเนี่ยหลานโดนพ่อดุแต่รู้ว่า
2: ไม่หลานโดนพ่อดุแล้ว
1: หลานไปฟ้องย่าไปฟ้องย่า
2: ย่ามาแบบ
3: กระทืบพ่อ
2: มาเบรกระหว่างดุอยู
1: ่เออ
2: ซึ่งเราก็ต้องดุย่าด้วย
0: เดี๋ยว
2: ห้ามยุ่งแต่จริงไงบอกอย่ายุ่งคืออย่าคุยหลัง
0: แต่ไม่ถูกเราก็ไม่ชอบวิธีการของเขาอยู่ดี
2: ก็ไม่ชอบ
0: ยังไง
2: ก็โตไปอีกแบบ

0: ึงอะครับเขาก็ไม่ชอบวิธีการบริหารผมเหมือนกันว่าผมใจร้ายเนี่ยตอนนั้น
1: ไม่ใจร้าย
0: ตอนนั้นผมว่าเคยคนออกทีนึงตอนแรกเอาออก this is not my style บอก I know it's not your style daddy but this is the new thing people get fired
2: แปลว่านี่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเริ่มเชื่อแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางอย่างที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สอนเนี่ยลูกจะทำอีกอย่างนึงก็ได้นะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทำแบบนึงลูกก็ทำอีกแบบนึง
3: คือมันเหมือนเราปลูกพืชพันธุ์ชนิดนึงอ่ะมันแล้วแต่ดินแล้วแต่อากาศแล้วแต่ไอ้พันธุ์ของมัน
0: แล้วก็ใส่ปุ๋ยยังไง
3: แล้วมันเติบโตมาเม็ดพันธุ์ใกล้ๆกันก็ไม่ได้เติบโตเหมือนกันอ่ะมันออกมาต่างกันได
2: ้
3: ต่างกันได้สไตล์
2: แต่ว่าบนความตั้งใจที่เรามีจุดประสงค์ว่าเราอยากจะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศเพื่อให้เขาได้เรียนรู้จักพึ่งพาตนเองผมขอถามจากคนเล็กก่อนบ้างพี่เข็มไปเรียนต่างประเทศแล้วได้เรียนรู้การพึ่งพาตนเองจริงไหม
4: ก็ได้เรียนทุกอย่างเพราะเหมือนแบบได้ make friend เองได้ต้องเหมือนแบบตอนที่เราไปก็พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เหมือนเราใช้มันไม่เป็นอ่ะฉะนั้นไม่เป็นก็คือไม่เป็นเลยอ่ะก็เป็นคนไทยเราก็ต้องรู้จักเอาตัวรอดรู้จักเหมือน struggle ในการหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอยู่เมืองไทยแล้วก็โตกับเพื่อนโตกันกับเพื่อน
2: มีความทุกข์มากสิมีความทุกข
4: ์ร้องไห้แบบไม่ไหวแล้วแบบร้องไห้อ่ะคือร้องทั้งวันทั้งค
0: ือ
4: เข็มแบบ
0: ได้แล้วก็ได้เงินเพิ่ม
4: ไม่คือเข็มแบบเป็นไม่จะเป็นลูก
0: แต่เป็นลูกคนเล็กผมขอได้ไม่เคยได้เลยอ่ะ
4: ได้มือถือคนเดียวแต่มันเป็นตามยุคตามสมัยด้วยที่แบบ
0: ได้มือถือด้วยได้เครดิตการ์ดด้วย
4: พ่อแม่รัก
3: วันนี้ได้มีอยู่
0: ธนาคารครอบครัว
3: ใช่
4: ไปเตือนแม่ว่ามีตอนนี้
1: เป็นคนเดียวที่มีเครดิต
4: ไม่ใช่แต่พ่อแม่ติดเรามากสุดหมายถ
3: ึ
4: งว่
3: าลูกรักจะบอกว่าเลยเป็นลูกรัก
0: จะบอกว่าความลำเอียงไม่มีในโลกนี
2: ้ที่เราจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่รักลูกไม่เท่ากันหรอ
0: เลี้ยงไม่เหมือนกัน
2: รักลูกเท่ากันไหม
1: เลี้ยงก็ต้องไม่เหมือนกันเพราะมันไม่เหมือนกันไง
2: รักลูกเท่ากันไหม
0: ว่ารักเราแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ช่วง
2: เมื่อกี้พี่เข็มบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยรู้สึกแบบหดหู่มาก
4: หดหู่มากตื่นมาก็ร้องไห้แบบฝนตกอากาศที่รู้แบบมันคือมันเศร้ามาก
1: นี่หมายถึงที่เบนเดนหรือหมายถึงตอน7ขวบที่ไป
4: ทุกตอนคือไปเรียนซัมเมอร์ทุกครั้งตั้งแต่7ขวบก็คือขอไปกับเพื่อนสนิทคนนึงชื่อพลอยก็ไปด้วยกันตั้งแต่เด็กเลยพอไปปุ๊บก็แบบอ้าแม่กลับเลยคือเหมือนแบบโอเคเลยไม่เป็นไรเลยอยู่ได
3: ้อยู่ลงบัว
5: อยู่ได
4: ้พอเห็นรถมันแบบรถออกไปจากรั้วโรงเรียนแล้วคือเหมือนแบบอยู่ไม่ได้รีบโทรเลยว่ากลับมาเดี๋ยวนี้คือไม่ได้แล้วอ่ะอยู่ไม่ได้อ่ะร้องไห้
3: ตอนนั้นกลับถึงเมืองไทยเวลาช่วยอะไรไม่ได้
0: ผมร้องไห้แป๊บเดียวพอเห็นพ่อร้องไห้แล้วผมก็ Hello
1: ไม่แต่เดี๋ยวจะบอกว่าลูกทุกคนเนี่ยไปส่งโรงเรียนเข้าโรงเรียนเนี่ยนะคะหรือจะส่งที่เมืองไทยขึ้นเครื่องบินไปหรือไปส่งที่นู่นแล้วไปพาไปโรงเรียนร้องไห้แบบเยอะมากๆร้องจน
3: ร้องแบบ
1: ร้องแบบต้องจอดรถอ่ะอาเจียน
2: ใช่พี่มาเนี่ยนะ
1: คือร้องจนบอกว่าเราถามว่าลูกอยากจะกลับไปเรียนกลับไปอยู่เมืองไทยไหม
0: ไม่
1: เขาบอกไม่กลับชอบเรียนที่นี่บอกแล้วร้องทำไมมากมายขนาดนี้ขอร้องไม่ได้เหรอคิดถึงบ้านอ่ะขอร้องไม่ได้เหรอ
2: การที่ส่งลูกไปอยู่ต่างประเทศทั้ง3คนไปโรงเรียนประจำเนี่ยครับไอ้หูไกลตาเรามั้ยเรามีวิธีการเอาใจใส่ยังไงหรือว่าจะทำยังไงให้ไม่ห่างเหินครับ
1: คือเราเนี่ย
0: คุยนะ
1: เรียกว่าลูกไปเรียนตั้งแต่เด็กเลยวันประมาณก่อน10ขวบทู9ขวบเข็ม12แต่ว่าเราใกล้ชิดกันมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยจะทําอะไรที่บอกต้องทําให้สม่ําเสมอต่อเนื่องคือเราจะบอกลูกเลยบอกว่าเนี่ยนะแต่ก่อนสมัยก่อนพูดโทรศัพท์ทางไกลมันลําบากมากเลยเราก็จะบอกลูกว่าเราจะโทรศัพท์ไปซึ่งต้องผ่านออเปอเรเตอร์นะคะว่าวันพุธทุกวันพุธเธอต้องมารอที่โทรศัพท์นะ
5: พุธและเสาร์
0: วันอาทิตย์
5: 4:30
0: วันอาทิตย์
1: อาทิตย์ละ2ครั้งอ่ะ
0: วันอาทิตย์
1: ใช่มั้ยพุธกับอาทิตย์เนี่ยใช่มั้ยคะต้องมารอมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต้องมารอและแม่จะโทรหามันต่อลําบากนะพอแม่ต่อไปปั๊บเนี่ยก็คือต้องได้พูดกับลูกและค่าโทรศัพท์ทางไกลก็แพงใช่มั้ยอันนี้พอดีคุณน้าคนนึงเป็นคนแนะนําว่าจุ๋ม
0: ถ้า
1: จ
0: ุ๋
1: มส่งลูกไปเรียนเมืองนอกนะจุ๋มจะต้องติดต่อสม่ําเสมอเลยนะ
2: เพราะว่าอะไรครับกลัวเตลิดเหรอ
1: ถ้าขาดไม่ถ้าขาดนี่บางทีลูกมันชิน
3: ไ
1: งความสัมพันธ์มันจะหายไปเลยไอ้เด็กก็เผื่อว่าไม่เคยติดต่อกับพ่อแม่เป็นหลายคนจะมากว่าถึงเวลาคือขอเงินอย่างเดียวขอเงินอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่านี่คือเราจะถามทุกสุ
0: ขคือ
1: ทุกวันพุธกับวันอาทิตย์อะไรนะ ขอเงินไหนกันเลย
0: ขอเงินไม่ขอเงินไม่ให้
3: แต่ไม่ใช่อยู่เมืองนอกแล้วมันห่างไกลนะอยู่เมืองไทยติดกันก็ห่างไกลผมเชื่อว่าความสัมพันธ์ของเรากับลูกของเราเนี่ยอยู่อังกฤษเนี่ยใกล้กว่าคนที่อยู่เมืองไทยกับลูกเขา
1: บางคน
3: เรามีความสัมพันธ์แล้วก็มี good quality time
1: ใช่ไหมที่สำคัญ
2: การที่คุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยเป็นนักธุรกิจด้วยกันทั้งคู่แล้วก็เป็นนักพัฒนา
0: อสังหาสมัยก่อน
2: อสังหาริมทรัพย์ในเมืองไทยที่คิดว่างานต้องเยอะมากพอสมควรการที่งานเยอะแบบนั้นเราจะจัดสรรเวลาให้อยู่กับลูกได้ยังไงครับ
3: เราต้องให้ priority ว่าอันไหนสำคัญสำหรับผมก็เรื่องลูกนี่สำคัญนะเราถ้าเราคิดว่าอันไหนสำคัญเราจะมีเวลาให้มัน
2: ลูกต้องมาที่หนึ่งครอบครัวมาที่หนึ่ง
3: เราให้เวลานะไม่ใช่ให้ทรัพย์สินอะไรให้เวลากับเขา
1: แต่ก่อนที่ทำงานนะคะก็ทำอยู่เชลก่อนแล้วก็ไปทำซิตี้แบงก์แล้วก็ลาออกจากงานซึ่งเราก็แบบมีอนาคตที่ดีมากๆเลยเนี่ยเพื่อที่จะมาใช้เวลากับลูกอ่ะ
5: คือ
1: ไม่ลูกชายต้องไปเรียนเมืองนอกเราก็ไปอยู่ปิดเทอมฮาล์ฟเทอมอะไรเราก็ไปหาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือเรื่องลูกเนี่ยสำคัญ
3: ต้องให้เวลาเขา
2: ก็ใช่แล้วมีการคุยกันว่าให้คุณพ่อทำงาน
1: แน่นอน
2: แล้วคุณแม่ยอมเสียสละเพื่อที่จะมาดูแลลูก
3: ต้องให้ด้วยกัน
1: แต่เราไปได้มากกว่าแต่นี่เขาก็จะเป็นคนที่จัดเวลาดี work hard play hard แล้วก็เวลาที่อยู่กับ family คือเราจะออกต่างจังหวัดทุกวันศุกร์อยู่แล้วว่าลูกไปเรียนเมืองนอกกลับมาปิดเทอมเนี่ยเราก็จะต้องไปต่างจังหวัดอยู่ทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยแหละ
2: ทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์
1: ส่วนใหญ่แล้วคือไม่พลาดเลย
2: แต่หลักๆก็คือต้องการจะพาเขาไปใช้เวลาอยู่กับเรา
3: ใช่ในธรรมชาติ
2: ในการไปต่างจังหวัด
1: ให้สัมผัสธรรมชาติกับเปิดโลกกว้างเงี้ย
2: แล้วตั้งความหลากหลายด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: มีตั้งแต่แบบ
1: เคยไปซีเบิร์ดของ
2: ม
1: ี
2: ต
1: ั้
2: งแต่แบบสถานที่ที่พักแบบสวยหรูหรือสถานที่พักแบบ
3: มีครบหมดแหละทุกอย่าง
1: นอนสารวัตร
0: สถานที่พักแพงๆที่เราเคยอยู่อันเดียวที่ละมันที่เตียงปรับได้เพราะเราหาที่อยู่ไม่ได้นอกนั้นเราอยู่โรงแรมธรรมดาแบบสี่ดาวสามดาว
1: คนฟุ่มเฟือยนะคะ
0: ไม่ฟุ่มเฟือย
1: ต้องลูกสามคนลิ้นนี่แพงนะ
0: แต่ผมแพงโรงแรมมือแล้วผมบอกโอ้ยอยากอยู่นี่ว่ะซึ่งนะครับบูลิวาร์อยากอยู่มากแต่แพงมากแล้วเข้าไปดูใช่ไหมอยู่โรงแรมนั้นอ่ะแล้วสบายสบาย
2: ไม่ได้เลี้ยงดูให้ได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นของลักชัวรี่แล้วมาทำโรงแรมลักชัวรี่ได้ยังไง
0: เพราะเรา
5: อยากอยู่โรงแรม
0: ตอนเข้าไปมิวเซียมผมไปดูโรงแรมไปดูร้านอาหารผมชอบไปทัวร์ของสวยของงามอยากเห็นไวบ์แบบล็อบบี้เท่ๆที่รถโรลส์รอยซ์มันเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วมายืนดูยืนขอไปดูห้องเขาถอยอะไรเงี้ย
2: คือเป็นความชื่นชอบส่วนตัว
0: ใช่
2: แต่ที่บ้านไม่ได้สนับสนุน
0: ไม่ที่บ้านเขา
3: ก็เราพัฒนาเราก็ทำของดีมาเป
0: ิด
3: เราทำของดีอยู่แล้ว
0: ใช่
3: เพียงแต่ว่าเวลาเราไปเที่ยวเราไม่ได้
0: ฟุ่มเฟือย
3: ความฟุ่มเฟือย
0: มันแพงนะ
1: หรูอะไรเงี้ยไม่ต้อง
3: เราเดินก็ไปดูใช่ไหมอาจจะไม่ได้อยู่
0: ค่าเงินบาทมันค่าเงินบาทมันถูกเลยนะได้เป็นแพงมาก
1: ตั้งถูกต้อง
5: ตรงเดินก็ดี
2: แล้วผมได้ยินคำว่าได้เรียนเมืองนอกก็ดีตอนค่าเงินบาทมันแพงเนี่ยได้ยินมาพี่เคยถึงขั้นแต่ว่าผู้ปกครองต้องไปเจรจาขอต่อรองค่าเทอม
3: เขาเจรจาน ัก
4: เรียนเป็นคน
3: เขาเจรจาเอง
2: เจรจาเอง
5: ตอนนั้นคนมันเริ่มกลับได้ข่าวว่าคนมันเริ่มกลับเราก็แบบไม่อยากกลับเราสนุกอ่ะเราก็นัดครูใหญ่เข้าไปบอกว่าขอลดเงินขอลดค่าเรียน
3: ค่าเราเรียน
1: พ่อแม่ลำบาก
5: ได้ข่าวว่าเศรษฐกิจ
3: เมืองไทย
5: เอเชียมันไม่ดี
3: ปี40
5: แค่นั้นแหละรู้แค่นั้นแหละ
2: ไปพูดเอง
5: ใช่เขาก็บอกว่าทีหลังเด็กไม่ต้องคุยเรื่องนี้นะ
3: แต่เขาลดให้เท่าไหร่ลดให้เท่าไหร่นะ 50%
1: ไม่ให้ 30%
3: 30% ลดให้3ปีช่วงวิกฤตเนี่ยทุกคนก็เดือดร้อนนักเรียนอังกฤษมี 1,000 คนเนี่ยก็กลับมาสัก300คนแล้วเพราะว่าผู้ปกครองไม่สามารถอัพฟอร์ดได้
2: ธุรกิจมันน่ามือเป็นหลังมือเลย
3: ล่มสลายผมก็คุยกับลูกๆให้บางทีเราอาจจะต้องพากลับแต่ว่ารู้สึกว่าวายก็มาคุยกับผมบอกว่าป้าถ้ามีความจำเป็นเอากลับได้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องหน้าบางทีเด็กนี่จะกลัวว่าเฮ้ย
2: เสียหน้า
3: แต่วายก็บอกไม่เป็นไรถ้าจะให้กลับก็ไม่ต้องห่วง
0: ตัวนั้นเบื่ออยู่ตัวเลยผู้ชายล้วน
2: แต่สุดท้ายก็เรียนต
3: ่
2: อ
3: แต่ก็ดีพลิกไปพลิกมา
0: แล้วแหละ
3: พอดีพลิกไปพลิกมาแล้วสถานการณ์มันกู้คืนได้มันเงี้ยครับแต่ไม่หวานมันก็ต้องพากลับเราจะเอาฟอร์ดได้ยังไง
2: ซึ่งในการไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดและ

0: ต่างประเทศเนี่ยคุณพ่ออาจจะไม่รู้หนึ่งในสามลูกคนนี้มีคนหนึ่งที่น้อยใจคุณพ่อมากที่สุดในทริปแอฟริกา
1: อ๋อนี่เรื่องรองเท้าป่ะ
0: ใช่
1: เดียวกลัวกลัวคนอื่นรอไม่มีอะไรหรอก
2: นะ
0: เราเล่าให้ฟัง
2: ย้อนกลับมาประเด็นว่าป้าแม่เนี่ยไม่ได้ให้เงินเยอะแล้วแบบไม่ใช่วิธีที่เขาจะเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้เขา
3: ได้เราเป็นเด็กไทยที่เรียนหรือเมืองนอกคือต้องมีฐานะใช่ไหม
0: ใช่
3: แต่เราเป็นเด็กไทยที่มีฐานะที่จนที่สุดใช่ป่ะ
0: ในบรรดากลุ่มคนที่พ่อแม่มีเงินส่งไปเรียนต่างประเทศเราจนที่สุด
4: ได้ยังไงรู้ได้ยังไง
3: เพิ่งนี่ป้าเขาได้200ปอนด์ทำไมเราได้30ปอนด์อย่าเทียบกับคนที่มีมากกว่าเราเทียบกับคนที่มีน้อยกว่าเรา
1: ไม่เขาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนเขาเนี่ยไปเวลาไปซื้อเสื้อซื้อ10ตัววันซื้อตัวเดียว
4: แบรนด์เนม
1: แล้วเนี่ยเขาซื้อตัวเดียว
3: ไม่ซื้อแบรนด์เนมด้วยไม่ซื้อ
1: ไม่ซื้อตัวเดียว
3: 30ปอนด์ซื้อ
1: เขาบอกว่า
3: โอเค
1: เขารับได้ประมาณนั้นนะแต่ตอนนี้ไม่รู้รับได้ป่ะ
3: ไม่รับไม่ได
2: ้ย้อนกลับไปเรื่อง
0: ที่ไปแอฟริกา
5: ผมคิดว่าป้าเนี่ยใจดีมากพอไปแอฟริกาไปแบบฟามิลี่ทั้งหมดเลยค่ะแบบพี่น้องคุณ
4: พ่อแม่
5: ทุกคนอ่ะเป็นคัสซินทั้งหมดอ่ะทุกคนก็ไปร้านบาจา
0: ร้านรองเท้า
5: ร้านรองเท้าบาจา
2: บาจาพูด
5: แล้วมองรองเท้าพูดเลยว่าแบบเฮ้ยอยากได้บูทมันเป็นแบบสไตล์แอฟริกันนะทุกคนแบบบูทลุยๆของแอฟริกา
4: ร้อยบาทนะ
5: ร้อยบาทป้าขอรองเท้าคู่นี้ได้ไหม
0: อายุเท่าไหร่ครับเนี่ย
5: เด็กอ่ะแบบคัสแบบ
1: สิบขวบ
3: ป้าไม่ให้เหรอ
5: ป้าแบบไม่เท้าคู
1: ่ไม่ให้เพราะว่าเวลาไม่พอ
5: แล้วคนอื่นซื้อมาหมดแล้ว
1: ก็เข็มตัดสินใจช้าอะไรสักอย่าง
5: ไม่ทันจะได้จำได้แล้วว่าพูดเนี่ยขอนิดเดียวขอนิดเดียวไม่ได
3: ้ตอนผมซื้อ
5: ม
1: า
5: ก็เลยต้องใช้มาต่อรองทุกอย่างใช้รองเท้าคู่น
4: ี้ใช้เรื่องนี้มาต่อรอง
1: มีเรื่องเดียว
3: คือพ่อผมมีโรเล็กซ์อันหนึ่งที่คุณปู่ให้
0: ครับ
3: แล้วคุณปู่บอกเนี่ยตอนวันสิบแปดวันจะได้เรือนนี้บอกป้าตอนสิบแปดจองเรือนนี้ไว้ก็ใส่ตลอดตอนวันผม18พาผมเดินเข้าร้านสวอชเว้ยเดินเข้าร้านสวอช
1: ไลฟ์
3: หยุด
1: ในงานอยู่ไหนตอนนี้ในงาน
3: อยู่ในตู้เซฟ
1: อยู่ที่บ้านแล้วมันเอาไปแล้วมันพูด
3: เลยเลือกอะไรก็ได้เลยเอาแท็กคอยเออร์ได้เปล่าไม่เอาแท็กสวอชอะไรก็ได้สวอชแบบ3ตอนแล้วแบบอยู่ดีคิดได้เฮ้ยป้าไม่18แล้วเอานาฬิกามาเลยก็เลยปล้นเลยแบบดึงว่าขอบคุณมาก
0: บ้านนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะตามใจลูกด้วยฐานะของเราก็สามารถตามใจได้ทําไมถึงไม่เลือกที่จะตามใจครับ
3: เพราะไม่มีเงิน
4: ใช
1: ่ๆไม่เราคิดว่ามันเราคิดถึงความคุ้มค่ามากกว่าสําหรับผมนะเราก็อันไหนมันคุ้มค่าเราก็ให้
0: จริงๆในกุศโลบายของการไม่ตามใจจนมากเกินไปเนี่ยมันเกี่ยวข้องในเรื่องของการสอนที่จะทําให้เค้าทําธุรกิจเป็นด้วยหรือเปล่าว่าอันไหนคือคุ้มค่าที่จะลงทุนคุ้มค่าที่ควรจะใช้คุ้มค่าที่ควรจะ
1: อยากให้เค้ารู้คุณค่าของเงินมากกว่า
4: เราก็บอกนะเช่นถ้าเผื่อว่าคือเราเป็นคนที่ไม่เน้นแบรนด์เนมอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะคือแต่ไหนแต่ไรละแล้วก็เราก็ชอบอุดหนุนของไทยชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็สนับสนุนให้ลูกเนี่ยทำแบบนี้ทีนี้ว่าอย่างสมมุติว่าเราจะซื้อของที่ราคาแพงอ่ะใช่มั้ยอย่างตอนนั้นจำได้ว่าเรื่องที่ประทับใจเรื่องนึงเลยก็คือว่าที่ประตูบอกว่ามันมีไปที่อังกฤษนะลอนดอนแล้วมันจะมีกางเกงของยี่ห้อดีเซลที่มันฮิตมากเลยคุณจำได้ป่ะ
2: ก่อนทุกคนใส่กางเกงดีเซลกัน
4: อ่ะไม่สมัยก่อน
2: ที่
4: ม
2: ัน
4: จะตัวตอนนั้นเนี่ยสมัยนู้น
0: 8,000 9,000
4: โล200ปอนด์200ปอนด
0: ์หมื่นกว่าบาท
4: ใช่มั้ยทีนี้แล้วคนก็บอกใส่คนนั้นก็ใส่คนนี้ก็ใส่อะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าไอ้ทูก็บอกว่าทูก็ชื่นชมอันเนี้ยมากเลยทีวันนึงแล้วก็เดินไปกับลูกเดินบนถนนเนี่ยแล้วก็เจอร้านดีเซลไอ้ทูก็เข้าไปรูปๆคลำๆไอ้กางเกงตัวเนี้ยแล้วบอกเนี่ยดูสิแบบเนี่ยตัวนี้แหละลูกมันก็รูปๆคลำๆบอกแล้วเราก็คิดในใจมันก็เด็กดีนะเนี่ยมันไม่เคยทำให้เราเดือดร้อนใจเลยเนี่ย
0: เขาทำดราม่าเขาทำดราม่าใส่
4: แม่จะให้
2: เหมือนนั้นเลยต้องไปซื้อกางเกงยีนปลอมแล้วก็มาขัดเอง
4: แม่จะให้ทูอยากได้ไหมลูก แม่จะซื้อให้อ่ะจะใจปั้มซื้อให้อ่ะเพราะเราจะเป็นคนที่ไม่ใช้อะไรแบบอย่างเงี้ย

0: กางเกงยีนตัวละตั้ง10,000ใช่ไหมก็ปรากฏไอ้ทูนบอกไม่เอาหรอกแม่คือทูชอบเพราะว่าเห็น texture มันดีเห็นวิธีการย้อมมันดีเห็นอะไรอย่างงั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยดีเราก็ insist ว่าเอาอีกไม่เอาไม่ทูแม่จะให้ก็ไม่เอาก็คืออย่างเงี้ยอันเนี้ยเราภูมิใจมาจนบัดนี้แต่ว่าเราจะบอกลูกเราว่าเนี่ยบางทีของที่มันแพงมากอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะถ้าเผื่อว่าลูกคิดซิว่ามันราคาเท่าไหร่และคิดสิ่งที่พี่ที่บ้านน่ะที่ทํางานให้เราที่บ้านน่ะเค้าได้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยเค้าก็เลี้ยงครอบครัวเค้าได้เกือบทั้งเดือนแล้วอ่ะอย่างเงี้ยเราจะซื้อเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะก็จะบอกเค้าอย่างเงี้ย
1: แท็กซี่ที่อังกฤษน่ะแท็กซี่บอกเลยนั่งแบบนับหนได้อ่ะเรียนมา15ปีแท็กซี่นั่งมาสัก20คนทั้งชีวิต
2: ต้องคนเต็มๆแท็กซี่ถึงจะได้
1: คนเต็มๆถือของเยอะๆแล้วก็อัดเข้าไปเยอะ
0: อันเดอร์กราวด์ใช่นะชรางหรือไม่ก็เดิน
3: ทีนี้ในแง่ของการเลี้ยงดูครับที่บอกว่าจะพาไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศตลอดเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทริปที่ไปด้วยกันเนี่ยน่าจะเป็นพันทริปได้มั้ยครับปีนึงเนี่ยนะ
1: มัน
3: ม
1: ี52
3: สัปดาห์ใ
4: ช่ไปทุกอาทิตย
3: ์ไปทุกอาทิตย
0: ์ไม่ทัน
3: ใช่มั้ย
1: บ่อยมาก
3: ถ้าเราทดสอบเล่นเกมกันหน่อยให้แบ่งออกเป็นทีมละ2ทีมทีมนี้3คนทีมนู้น2คน
4: ทีมมา
2: โอเค
3: โดยที่เราจะมีรูปภาพจากทริปต่างๆมาถ้าทั้ง2ทีมทายถูกได้ว่าทริปนั้นมาจากที่ไหนและตอบตรงกัน
1: สบาย
2: จะได้เงิน
3: เกิน
5: ได้กันเท่าไหร่2ล้าน
3: ฮะขออีกแล้วผมไม่ใช่พ่อผมไม่ใช่พ่อพี่เราจะดูว่าถือว่าครอบครัวนี้รู้ใจกันมาเริ่มต้นที่ภาพแรกครับที่ไหนที่ไหน
1: ง่ายจังอ่ะง่ายอ่ะ
4: โอเคแล้ว
3: ตรงไหม
4: จินดารัก
3: พี่หวานเขียนว่าชาอัม
1: ชาอ
3: ัมชาอัมจินดาครับโอเคถือว่าถูกฮะมาดูภาพถัดไปครับ
4: ที่เดิม
5: ที่เดิม
1: ง่ายเกิน
2: ชาอัม
5: ชาอัม
3: ใช่ไหมใช
1: ่
3: ใช่ไหมฮะ
4: ใช่
2: แล้วใครเป็นคนเฉลย
1: เป็นคนเฉลยพวกเราเฉลย
3: ว่าตรงกันหรือเปล่าไง
4: ตรงมันต้องตรงกันไง
3: ภาพถัดไปครับนี
2: ่อ๋อรู้แล้ว
3: ดู
1: โอ้ yes
3: สกีฝรั่งเศส
5: มาริเบล
1: อันนี้บอกประเทศอันนี้บอกเมือง
3: ในประเ
0: ทศนั้นกีฬาเนี้ยก็ช่วยให้ลูกเราทัฟมากเพราะมันเป็นกีฬาที่โหดอะค่ะเหมือนแบบ
4: ต้องช่วยตัวเอง
2: จริง
3: รูปถัดไปรูปถัดไป
2: โอ้ย
1: โ
3: อ้เอาละ
1: ว้าว
5: ขันใหญ่จะสงขลาเลยนะ
3: ลอกกันไหนลองดูซิครับ
5: เปิดครับ
3: ที่ไหนครับที่อำเภออ
4: ำเภอสะดาว
3: อ
4: ำเภอสะดาว
0: สงขลา
5: สงขลา
3: ถูกไหมครับ
5: ถูกครับ
4: สงขลา
5: เป็น
4: ม่วง
5: ลาเป็นเยอะ
3: เมื่อกี้ตรงกันไปแล้ว4ภาพมาภาพสุดท้ายครับ
2: ดีเทลหน่อย
5: โน้ตแคนซ์เนีย
4: โจเลย
5: แทนซาเนีย
1: เคนยาแทนซาเนีย
3: น้ำพุร้อน
5: แทนซาเนีย
3: ใช่ไหม
5: เล็กของแฟมิลี่แทนซาเนียแทนซาเนียลองเปิ
3: ดดูภาพหน่อยครับ
5: ใช่
1: ฟลามิงโก
5: ใช่
3: ไม่
5: ใช่
3: ไม่ใช่คุณตาคุณยายด้วย
1: นี่คือที่ที่เข็มไม่ได้รองเท้าไง
3: ขอที่ร้องไห้เนี่ยเหรอ
2: ไม่ร้อง
1: ไห้ที่ไม่ได้รองเท้าบาจา
2: ไม่ร้องไห้ใช่ไหมเวลาได้ของนี่ถ้าร้องไห้เนี่ยถ้า
0: เสียใจเสียใจ
2: แม่จะยิ่งไม่ให้แต่ถ้าคุณหลานก็อาจจะซื้อให
0: ้ไม
5: ่ซื้อให
0: ้ไม่มีทาง
1: ซื้อให้ก่อนดิ้นไงซื้อให้ก่อนดิ้นเลยของเราดิ้นแล้วก็ยังไม่ได
3: ้5ภาพ5คะแนนตรงกันหมดเลยขอเสียงปรบมือให้ครอบครัวอิสระนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นอกจากเมื่อกี้เราพูดถึงภาพเนี่ยนะครับมันมีหนังสือเล่มนึงที่คุณสงกรานต์อิสระเนี่ยเผยแพร่ชีวิตส่วนตัวส่วนซึ่งคุณศรีวราก็คือคุณแม
4: ่ Ghost Writer
3: คุณภรรยาเนี่ยเป็นคนเขียนให้มันเกี่ยวเรื่องราวเกี่ยวอะไรครับคิดนอกกรอบทำในกรอบ
4: ตั้งแต่ชีวิตเด็กแล้วก็

0: โตขึ้นมาทำงานจนถึงช่วงวิกฤตอะตอนนั้นประมาณเขียนยังไม่ทันจบได้ครึ่งเรื่องตั้งแต่อยู่โรงเรียนตั้งแต่เด็กลงอยู่วัชวุฒิบ้างไปอเมริกาแล้วก็มาทำเริ่มทำงานอะไรต่างๆเนี่ยเป็นประสบการณ์ชีวิตอะ
1: และคำว่าคิดนอกกรอบทำในกรอบเนี่ยใช่หลักในการใช้สอนลูกๆด้วยหรือเปล่าครับ
0: ครับก็คือมีกรอบคิดเนี่ยนอกกรอบได้แต่ต้องทำในกรอบในศีลธรรมความดีต่างๆไอ้นั่นต้องรักษาไว้แต่รายละเอียดมันสามารถทำนอกกรอบได้แต่อันเดอร์ไลน์ก็คือต้องคุณธรรมและความถูกต้องเรื่องความกตัญญูอะไรเงี้ยเรื่องสำคัญสำหรับเรา
1: พี่วานคิดแบบนั้นเหมือนกันไหมครับ
2: เหมือนกันครับคือต้องคิดนอกกรอบเราต้องทำอะไรแตกต่างจากคนอื่น
1: นะคิดนอกกรอบแต่เขาทำในกรอบ
2: ก็ทำในศีลธรรมซื่อสัตย์พยายามไม่เอาเปรียบใคร
1: แต่ต้องทำอะไรที่แตกต่างแต
2: ่
1: ต้องไม่เอาเปรียบคนอื่น
2: ใช่ครับ
1: พี่ทูใช้หลังนั้นเหมือนกันไหมคร
3: ับ คล้ายๆกันคล้ายๆกันครับ
1: คล้ายๆกันต่างกันตรงไหนครับ
3: คิดเราตอนเราคิดเราต้องคิดไว้เยอะๆก่อนปรุงไปก่อนแต่จะทำจริงอ่ะจะไม่ใช่เรื่องจะทำเฉยๆแต่ว่าเรื่องแบบ เราทำยังไงให้มันเข้ากับสิ่งที่เราทำจริงๆไงไม่ใช่ว่าเราปั่นไปนู่นไปนี่แล้วก็ทำแล้วแบบ
2: มันไม่ได้ปั่นแล้วต้องทำ
1: ซึ่งมาถึงทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วทั้ง3คนได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของครอบครัวหมดเลยแต่ว่าตั้งแต่ที่พูดเอาไว้ในตอนต้นก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้อิสระมากแล้วก็ไม่เคยมีความตั้งใจเลยว่าลูกจะต้องมาสานต่อธุรกิจของครอบครัวถามพี่วานก่อนในฐานะพี่คนโตอะไรที่ตัดสินใจให้อยากมาช่วยธุรกิจครอบครัว
2: เห็นโอกาสทองเพราะว่าผมไปดูโครงการผมก็สวยก็เลยอยากทำเป็นโรงแรมแทนก็เห็นเป็นโอกาสทองเพราะมัน nothing to lose
1: ที่4,000 บาทที่ภูเก็ตได้เป็นโครงการแรกที่ลูกชายคนโตเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: ใช่
1: มั้ยครับ
0: พอดีเราไม่เคยทําโรงแรมแล้วก็เอ้ยมีทอมิล่าวางก็บอกถ้าทําโรงแรมก็ดีทําให้แอสเซทเราขายได้แล้วก
2: ็
0: ขายได้ดีแล้วก็เป็น explore ไอ้ธุรกิจใหม
1: ่ครับ
0: ก็วางเค้าเรียนมาทางโรงแรมก็ดี
1: มาที่คนที่2ครับเรียนจบดีไซน์มา
3: จบ
1: product design
3: ตอนจบดีไซน์ครับ
1: product design
3: ใช่
1: แล้วยังไงถึงมาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของที่บ้านได
3: ้ก็ยังไงก็คิดว่าต้องทำอยู่แล้วอ่ะ
1: ทำไมอะไรที่คิดว่าพี่ยังไงต้องทำ
3: มันเป็นธุรกิจที่ดูแลที่บ้านเรามา
1: แล้วพี่ทูมาทำแล้วชอบไหมครับ
3: ก็ชอบผมว่าผมได้ทำในสิ่งที่ผมชอบนะเราชอบดูภาพรวมอยู่แล้วคือผมก่อนผมเรียนดีไซน์ผมก็ไปเรียนเอนจิเนียร์ผมมาทั้งอาร์ทั้งเลขฉะนั้นเราชอบรวมอยู่แล้วและอันนี้มันก็เป็นตัวที่เราดีไซน์เราก็ได้ดูนอกจากดูแบบเวิร์กกับอาร์คิเทคดูอินเทอียร์เราก็ได้ดูการเงินการบริหารดูก่อสร้างด้วยมันเป็นที่ครบเนี
1: ่ยในแง่ของการทำงานนะครับอันนี้ทำงานแล้วนะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวมันลำบากไหมครับการที่ต้องทำงานกับคนในครอบครัวเพราะว่าหนึ่งถ้าเขาเป็นลูกน้องเราเนี่ยเขาต้องเชื่อฟังเราตามที่เราบอกแล้วมอบหมายนโยบายให้แต่เผอิญว่าเขาดันเป็นลูกเรา
0: ลำบากแต่ว่าในกรอบรวมโอเคแต่ดีเทลเราก็ต้องทำใจอ่ะทำแก้เขาไม่ได้แล้วต้องบางทีต้องทำใจ
2: หลังทำงานมา16 ปีแล้วใช่ไหมแล้วก็เจอโควิดที่เป็นคริสที่แรงที่สุดแต่พอเปิดโรงแรมเรามาปุ๊บโรงแรมเราเต็มแต่สิ่งที่เราทำมาที่เราเถียงพ่อแม่มาเนี่ยเมื่อก่อนแม่บอกเฮ้ยทำไมต้องให้คนมาอยู่ฟรีบ่อยห้องมันโล่งแล้วเขาเป็นเพื่อนผมเขามากินอาหารอย่างแล้วได้ใช้ก็ไปพูดต่อเราโฮสต์คนมาเป็นพันๆคนเนี่ยมันเห็นผลเราทำเซอร์วิสที่ดีมาเราเห็นผลเลยว่าพอโควิดเลิกคนเดินทางได้แบรนด์เราติดละเรามี 80%
1: ก็คือว่าผลลัพธ์มันพิสูจน์ผลลัพธ์มันพิสูจน์ในสิ่งที่เราทำแต่ในขณะเดียวกันกลัวเวรกรรมไหมถ้าเกิดสมมติว่าพี่โตขึ้นไปเป็นประธานใช่ไหมแล้วพี่ก็มอบนโยบายไปให้ลูกสาวก็คือน้องเวลาแล้วน้องเวลาเขาไม่ทำตาม
2: ก็สั่งผมให้ทำแทน
3: ถ้าเวลาไม่เก่งเวลาก็ไม่ได้ทำที่น
2: ี่ใช่
3: ผมว่า
4: แปลว่าลูกทุกคนเก่งที่ได้ทำที่นี่
3: ป้าหน้าเลี้ยงลูกมาดีที่ลูกโตมาเก่งถึงขั้นหนึ่งผมว่าถ้าไม่เก่งเขาก็ไม่ให้ทำแล้วก็เมื่อกี้กลับมาตอนแรกที่แบบเอ้ยแบบเปิดถามป้าถ้าเป็นพนักงานเนี่ยก็ดีนะเขาจะได้ฟังเราทุกอย่างผมก็ไม่เห็นด้วยนะคือถ้าพนักงานที่ดีนะก็ต้องเถียงและใช้เหตุผลแล้วก็เป็นหัวหน้าที่ดีก็ต้องฟังลูกน้อง
0: อันนั้นใช่แต่ว่าความสัมพันธ์พี่น้องทำงานกัน หรือ
4: พ่อลูก
0: ผัวเมียทำงานกันหรือพ่อลูกทำงานมันมีความรู้สึก
3: นี่มีปัญหากับแม่ผมเนี่ย
4: ทำไงเนี่ย
0: มันมีไงมีโอกาสที่มัน
1: จะแครกได้
0: แครกได้สูง
1: แล้วทำยังไงให้มันไม่แครก
3: ครับ มันไม่เฟลดง่าย
0: ๆใจเย็นๆค่อยๆคุยไปเนี่ยต้องฝึกความอดทนเลยแหละ
1: มาที
5: ่ก็ทำไงเพราะทะเลาะกันตลอด
1: มาที่ลูกสาวคนเล็กครับ
6: ค่ะ
1: เรียนจบดีไซน์มาเหมือนกันแต่เป็นแฟชั่นดีไซน
6: ์ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีโอกาสได้ทำตามความฝันของตัวเองก็คือเปิดแบรนด์เสื้อผ้า
6: เข็มอิสระยังกระซิบกับพี่ชูอยู่เลยว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทำเสื้อผ้าที่ต้องทำเสื้อผ้าเนี่ยเพราะว่าต้องตัดเสื้อผ้าใส่เองเพราะสมัยก่อนคนสมัยก่อนเพื่อนๆเขาใส่แบรนด์เนมอย่างนี้เราไม่มีเราก็เลยต้องพยายามคิดค้นวิธีการตัดออกมา
1: แล้วพอเรียนจบแฟชั่นดีไซน์มาแล้วก็กลับมาเนี่ยก็มาเปิดแบรนด์เข็มอิสระของตัวเองแล้วได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานธุรกิจที่บ้านยังไงครับ
6: คือด้วยความที่เข็มก็ทำแบบเสื้อผ้าโฟโต้ชูตอะไรเงี้ยผมก็เอาอินโวลฟเมนต์อันเนี้ยมาใช้กับโครงการของที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะเข็มเอาเรื่องความแบบว่าโฟโต้ชูตทำโบรชัวร์นู่นนี่ให้มีไลฟ์มาใส่กับในคอนโดในโปรดักต์ของเราอะไรเงี้ยค่ะแทนที่ปกติแล้วเราจะเป็นแบบถ่ายคอนโดห้องเปล่าไม่มีอะไรตกแต่งอะไรเงี้ยมีของอินทีเรียอยู่แล้วเงี้ยเราก็เอาความมีชีวิตชีวามาเสริมตรงนี
2: ้ brought life to the project
3: ตอนนี้เข็มเขาเป็น social ambassador ของชาลิสลาครับแล้วเขาก็ดูเรื่อง social แล้วดูเรื่อง social media ด้วยครับกับคอนเทนต์ที่มากับ social media ซึ่งเดี๋ยวนี้ social media สำคัญมากอันนี้ก็มาเป็นส่วนที่มาดึงฝันมาดึงชีวิตชีวาที่มันมาหลังจาก after sale นะดึงมาก่อนครับใช่ป่ะอะไรประมาณนั้น
6: ถ
3: ู
6: กต้องค่ะ
3: โอเค
1: เผื่อว่าวันนี้มีคุณผู้ชมทางบ้านนะครับมานั่งชมอยู่ในบ้านหลังนี้หลายท่านด้วยกันนะฮะมีใครมีคำถามอยากจะถามเพิ่มเติมเชิญเลยครับเชิญครับ
4: ช่วยยกตัวอย่างเหตุการณ์ประทับใจที่ลูกๆมีต่อคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: แม
2: ่บ่นเก่งแล้วไม่เบื่อในการบ่น
1: ซึ่งทำให้คุณได้ดีไหม
2: ก็ฟังบ้าง
6: ขยันบ่นขยัน
2: ถ้าเกิดฟังบ่นก็วางหูเลยแล้วก็โทรบ่นเนี่ยจะโทรมาต่อยว่าเธออย่าวางหูฉันก็วางหูดีคือเป็นคนที่ตั้งใจ persistent
1: มีความอดทนที่จะไม่เบื่อหน่ายที่จะพร่ำสอนลูก
2: ใช่
1: พี่ทูล่ะครับไม่ต้องสบตาแม่สบตาผม
4: สบตาแม่
3: แม่เป็นแบบหญิงแกร่งไงหญิงอึดอ่ะ
6: แย่งคำตอบมาก็ตอบด้วย
3: ตอนนั้นเรียน Imperial อยู่ไงแล้วก็เรียนเอนจิเนียร์อยู่แต่อยากแต่สมัครเรียนหรือเปล่าสมัครเรียนอาร์ตแล้วก็ต้องแบบเอาสมัครอาร์ตเหมือนก็ต้องเอาพอร์ตโฟลิโอไปส่งอ่ะแม่นี่ขึ้นเดินไปแล้วก็ขึ้นรถเมย์ขึ้นรถบัสแล้วก็ขนแบบผมว่ามันต้อง20-30โลอ่ะขนไปส่งให้เพราะว่าเราเรียนอยู่ใช่
6: ซึ่งจริงๆจะนั่งแท็กซี่ก็ได้
3: นั่งแท็กซี่ก็ได้แต่ก็อย่างที่บอกเราไม่เคยนั่งแท็กซี่กันไง
6: ชอบลำบาก
3: พวกเราก็เลยชอบลำบากเหมือนกันครับ
1: ซัพพอร์ตเพื่อที่จะไปให้ลูกใช้ในการที่จะสมัครเรียน
3: ใช่
4: คือน่ะพอร์ตนี่
6: ไม่เพราะพอร์ตมันอยู่
3: ในวาดรูปทุกอย่าง
4: มันตัวเตี้ย
3: คุณแม่ก็ตัวเล็กๆ
4: ต้องยกอย่างเงี้ยต้องยกอย่างเงี้ยเพราะถ้าอย่างงี้ก็คือมันลากพื้น
1: มาที
6: ่เกม
1: แล้ว
6: ไม่สำหรับเข็มมันก็คือไม่ได้มีอะไรเรื่องการเรื่องเดียวกันอยู่แล้วไม่แต่ก็ต้องถ้าพูด
1: งั้นถามนิดนึงในฐานะเป็นสุภาพสตรีเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยอยากได้คนที่จะมาเป็นสามีเราเนี่ยแบบพ่อเรา
0: ช็อกเลย
6: ได้ค่ะได้คือป้าเดี๋ยวก่อนนะขอโทษนะป้าเขาจะบอกเข็มอยู่แล้วว่าเข็มถ้าป้าเป็นหนุ่มเนี่ยป้าจะเอาเข็มเป็นแฟน
2: ไม่เข็มเราต้องทำเลยว่ะนี่เขาไม่เหมือนดอน
6: แล้วท
2: ำ
6: ไมเข็มก็จะป้าเป็นแฟนเหมือนกันเพราะป้าเป็นแบบใจดีอุ่นมีความเป็น sense of family อะไรเงี้ยฉะนั้นก็มองป้าเป็นคนอบอุ่นแล้วเราก็อยากได้ผู้ชายที่เรามีความเป็นอบอุ่นมา
1: ขยันทำงานไหม
6: ขยันทำงานต้องแน่นอนเพราะว่าขี้เกียจนี่ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะใช่
1: ขยันทำงาน
4: ฉลาด
6: ฉลาดเพราะว่าแม่จะบอกว่าป้าฉลาดมากเพราะว่าป้าเลือกแม่

ที่เราพูดตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับว่าครอบครัวนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ใช้หลักคิดหลักธรรมในการที่จะสอนลูกตั้งแต่ใจดีมีเมตตาสอนให้ลูกมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมโลกต่อครอบครัวต่อคนในองค์กรต่อพนักงานใช่ไหมครับ

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนอกจากเรื่องของการเอาใจใส่แล้วนะครับสิ่งที่น่าจะสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็คือการที่ลูกเนี่ยจะต้องนึกถึงผู้มีพระคุณคุณแม่บอกว่าเรื่องกตัญญูกตเวทีเนี่ยจริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ต้องสอน

0: ันก็มันไม่ซึ้งแก่ใจอ่ะก็คือมันจะต้องเป็นสิ่งที่แต่ละคนความร
1: ู้
0: สึกนั้นจะต้องเกิดขึ้นความรู้สึกนั้นขึ้นมาเองด้วยการที่เรามองตัวเองแล้วก็มองตัวเองดูว่าเราเนี่ยในชีวิตเนี่ยเรามีอะไรบ้างเราชีวิตเราเนี่ยมันเป็นอะไรคืออะไรอะไรที่เรารักมากที่สุดห่วงมากที่สุดท่านก็บอกเราก็คือห่วงชีวิตเราใช่มั้ยเราทุกคนก็เป็นห่วงชีวิตเราบางทีคนบอกอุ๊ยอยากตายพร้อมตายแต่จริงๆแล้วก็บางทีฆ่าตัวตายไปแล้วอาจจะแบบ ไม่อยากจะตายเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยแต่ชีวิตเราใครให้มาก็คือพ่อแม่ให้มาใช่มั้ยความรู้อ้าวไปเรียนเมืองนอกเก่งมาขนาดเนี้ยใครสอนใครส่งไปได้เห็นโลกกว้างได้รู้จักมนุษย์ใครสอนใครพาไปใช่มั้ยคือ
1: การฝึกให้ล
0: ูกไม่ต้องให้มากก็ได้ให
1: ้การฝึกให้ลูกสามารถพิจารณาตัวเองได้เนี่ยเราต้องทํายังไงครับ
0: ก็อันนึงเนี่ยก็คือเราก็1เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเราต้องทําให้เห็นตัวอย่างพอดีบ้านเราอยู่ในครอบครัวใหญ่ครับมีทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะก
1: ็
0: คือเราได้เห็นความกตัญญูที่เรามีต่อ
2: ผู้ใหญ่
0: ของเราพ่อแม่เราอย่างเงี้ยลูกเนี่ยก็ได้เรียนรู้รักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็จะเข้าใจอ่ะคือมันต้องเห็นมันก็จะได้เรียนรู้จากการเห็นเราเองก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีจากการกระทําของเราถ้าเราไม่กตัญญูกับพ่อแม่เราแล้วลูกกตัญญูต่อเรามันเป็นไปไม่ได้ใช่มั้ยคะ
1: ไอ้ความกตัญญูจะเกิดขึ้นได้ยังไงไม่ได้ไปบอกว่าเป็นการสอนลูกต้องกตัญญูนะ
0: ไม่เคย
1: แต่การสอนให้เขาเห็นว่าเขามีวันนี้ได้อย่างไรมันจะไม่ได้เห็นแค่บุญคุณของคุณพ่อคุณแม่
0: เห็นทุกอย่าง
1: มันจะเห็นบุญคุณของเพื่อนฝูงบ
0: ุ
1: ญคุณของครูบาอาจารย์บุญคุณของคนที่ทําไม่ดีกับเราที่สอนให้เราได้เรียนรู้หรือแม้กระทั่งบุญคุณของแผ่นดินบ
0: ุ
1: ญคุณของศาสนาบุญคุณของชาติบ
0: ุ
1: ญคุณของกษัตริย
0: ์
1: ค
0: ือ
1: เราจะเห็นหมดทุกอย่างเลย
0: ถูกต้อง
1: ถ้าเรารู้จักที่จะฝึกพิจารณาตัวเอง
0: ใช
1: ่นั่นคือเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้ง3ปลาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวอิสระเป็นอย่างมากขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง5ท่านด้วยนะครับ
3: ครับครับ
1: หมดเวลาของกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับเรื่องของครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดในสังคมแต่เราเน้นย้ำเสมอแหละครับว่าสถาบันที่เล็กที่สุดในสังคมสถาบันนี้เป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากที่สุดในการที่จะสร้างคนเพื่อให้คนทุกคนนั้นไปช่วยกันสร้างชาติแล้วไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

รก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัย

ไขอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันนะครับและแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์ครับผมจะพาทุกท่านมาเรียนรู้แล้วก็รู้จักกับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ฟังแล้วนะครับว่าแนวคิดแล้วก็ความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมในมุมมองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการช่วยสนับสนุนและก็สร้างนวัตกรรมนะครับในมุมของมหาวิทยาลัยอย่างมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างมาในสัปดาห์นี้ครับถือว่าเป็นสัปดาห์แรกที่ผมจะพาทุกท่านมาพบกับผู้ประกอบการจริงๆที่มีการสร้างนวัตกรรมนะครับและเรื่องราวที่ผมจะพาทุกท่านมาชมมาฟังในวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเจ้าขวดพลาสติกเหล่านี้นั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราดื่มน้ำเสร็จแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะทิ้งไปเลยหรือถ้าดีขึ้นมาหน่อยเราก็อาจจะนะครับไปทิ้งในถังขยะที่เขาแยกไว้สำหรับขวดพลาสติกเท่านั้นนะครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเราทิ้งขยะแล้วเราได้เงินคืนมาด้วยซึ่งนี่แหละครับก็คือนวัตกรรมที่ผมจะพาทุกท่านมาชมในวันนี้นะครับกับตู้รีฟันครับซึ่งจะช่วยให้การรีไซเคิลขยะนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นแถมยังได้เงินคืนด้วยนะครับห้องเรียนผู้ประกอบการของเราในวันนี้นะครับจะพาไปพบกับผู้ประกอบการครับซึ่งมาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งท่านนี้นะคะเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงมีไอเดียครับที่คิดว่าอยากจะช่วยให้คนเข้าถึงการรีไซเคิลขยะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สนุกไปกับการรีไซเคิลครับจนได้พัฒนาออกมาเป็นเจ้าตู้รีฟันนะฮะหรือว่าเวสต์แมชชีนแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยเขาจะทำงานยังไงแล้วก็เราจะสนุกกับการรีไซเคิลขนาดไหนนะครับอดใจรอสักครู่นะครับในช่วงหน้าผมจะพาไปพบกับคุณตู้นะฮะหรือคุณอานนท์ชาวกุล CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่คอนโดโมรีเฮาส์สุขุมวิท77จากโครงการแสนสิรินะครับก็อยู่กับคุณตู้นะฮะหรือคุณอนนท์ชาวกุล CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัดครับสวัสดีครับพี่ตู
1: ้สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามเลยนะฮะที่มาครับก่อนที่จะมาเป็นตู้รีฟันตรงนี้คร
1: ับ
0: คือแบ็คกราวด์ของพี่ตู้เป็นยังไงบ้าง
1: ก็จริงๆผมก็ศึกษามาทางด้านเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมเรียนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมานะครับแล้วก็จริงๆความชอบของเราอยู่ที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็เลยอยากจะมีส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับก็เลยพยายามศึกษาเรื่องพวกนี้มาครับจนกระทั่งเรามาเริ่มธุรกิจคร
0: ับ
1: รับซื้อของเก่านะครับก็เป็นโรงงานรับซื้อขยะเพื่อรีไซเคิลอยู่ที่จังหวัดอุบล
0: อ๋อครับ
1: นะครับแล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาตลอดเรื่อยๆแล้วก็โดยเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากจะทำให้เรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องขยะเนี่ยมันถูกจัดการไปบ้างนะครับเราก็เลยไปคุยกับคนโน้นคนนี้หลายๆคนว่าเอ๊ะเราน่าจะมีการคัดแยกขยะนะครับน่าจะมีการรีไซเคิลนะครับเราก็มีกระบวนการรูปแบบต่างๆที่เรานำเสนอออกไปทีนี้ทำมาหลายๆปีก็พบว่าเอ๊ะมันยังมีความปัญหาอยู
0: ่
1: ยังมีความไม่ต้องการทำไมเราพูดกันบ่อยหลายทีมากให้คนคัดแยกขยะให้คนรณรงค์การทิ้งนะครับแต่เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องข่าวสารเรื่องปัญหาหลุมขยะก็ยังตามเรามาตลอดนะครับเราก็เลยว่าเอ๊ะมันน่าจะมีวิธีการบางอย่างที่พัฒนามากขึ้นนะครับหรือเหมาะกับการใช้ชีวิตของคนสมัยใหม่คือรูปแบบของคนในสังคมเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะมานั่งพูดเหมือนเดิมบางทีอาจจะแบบไม่เข้าถึงคนกลุ่มอื่นๆทุกคนไม่ใช่ว่าจะไม่สนใจนะครับทุกคนก็เอ๊ะสนใจว่าอยากจะทำเรื่องขยะอยากจะช่วยให้มันดีขึ้นแต่ฉันไม่มีกระบวนการหรือวิธีการที่ฉันจะสะดวกง่ายแล้วก็เข้าใจไปทำได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมาเป็นที่มาของเจ้าธุรกิจรีฟันดอทคอม
0: แล้วเห็นว่าพี่ตู้เอาเครื่องนี้ไปประกวดด้วยได้รางวัลอะไรมาบ้างเล่าให้เราฟังหน่อย
1: ครับก็หลังจากพอเสร็จปุ๊บเราก็พัฒนาตัวโปรดักต์ตรงนี้ขึ้นมาเราก็เลือกเป็นตู้รีฟัน
0: คร
1: ับ ก็เป็น
0: เพราะว่าชื่อตู้มาเลยทำตู
1: ้ก็เป็นตัวช่วยตัดสินใจก็เลือกเป็นตู้ขึ้นมาครับเป็นตู้อัตโนมัตินะครับที่จะให้คนเนี่ยสามารถเอาขวดหรือขยะรีไซเคิลเนี่ยเข้ามาหยอดได
0: ้
1: นะครับเพราะว่าเราต้องการให้เขาทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกกับการจัดการของเขานะครับก็
0: กวน
1: พอเป็นตู้นี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็ได้เป็นต้นแบบมาก็เอ๊ะมันเป็นยังไงเราก็เลยลองนำโปรเจกต์เหล่านี้ไปประกวดหรือนำไป
0: เทสไอเดีย
1: ด้วยการประกวดนิดนึงก่อนนะครับก็สิ่งแรกที่ไปก็เป็นรายการชื่อรายการเปลี่ยนเถิดชาวไทยนะครับทางช่องก้าวโมเดิร์นไนน์เมื่อก่อนนะครับก็เราก็เข้าไปคุยโปรเจกต์ว่าโอเคเรามีโปรเจกต์ประมาณนี้นะครับเขาก็ให้เราไปเทสกับนักศึกษาหรือว่าลองรันทำโปรเจกต์ขึ้นมาดูพอทำขึ้นมาก็ปรากฏว่าสุดท้ายเราก็ได้เป็นรางวัลมหาชนเขาเป็นลักษณะประกวดโดยการส่ง SMS จากทางบ้านอะไรเงี้ยนะครับก็โอเคก็ได้ตัวรางวัลที่1 มาก็เริ่มโอเคแต่ว่ามันเหมือนมันจะมีดีมานด์อยู่นะคือตอนเราทำเราก็คือเริ่มต้นเนี่ยมันก็มาจากความฝันที่เราอยากทำใช่ไหมครับแต่เราไม่รู้หรอกว่าพอจะไปออกสู่ตลาดหรือสังคมอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงเราก็ใช้วิธีการเทสปุ๊บพอได้ฟีดแบ็กกลับมาก็เอากลับมาปรับปรุงแล้วก็เอ้ยมันเปลี่ยนไปได้เป็นไปได้ก็มานั่งคุยกันในทีมแล้วก็ทำขึ้นมาอีกเป็นเวอร์ชั่นถัดมาเรื่อยๆทีนี้ก็มีปีที่แล้วเราก็เริ่มไปประกวดกับ Thailand Synergy Award นะครับโครงการที่ร่วมกับทาง CP ของ7 Innovation
0: อ๋อครับ
1: นะครับก็ได้เป็นรางวัล Creator Award นะครับมาเมื่อปีที่แล้ว
0: น่าสนใจทีเดียวครับแต่ว่าฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราขอไปดูของจริงกันเลยดีกว่าว่าวิธีการใช้งานของมันเนี่ยจะเป็นยังไงและสนุกขนาดไหนครับเดี๋ยวพี่ตู้พาไปดูหน่อยฮะ
1: ไปเลยครับ

0: ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่ตู้อานนท์กับพี่ตู้รีฟันนะครับเรามี2ตู้นะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้มันทำงานยังไงกันบ้างพี่ตู้เชิญเลยครับ
1: โอเคนี่ก็คือตู้รีฟันตรงนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบมันก่อนเนา
0: ะ
1: ก็จะมีเริ่มตั้งแต่หน้าจอนะครับที่เอาไว้บอกวิธีการทำงานนะครับวิธีการใช้งานก็เริ่มจากใส่ขวดครับหันด้านบาร์โค้ดขึ้นให้เห็นในจอจอก็หมายถึงจอนี
0: ้จอนี้
1: ใช่สแกนขวดแล้วปล่อยเข้าไปก็คือเราใส่ขวดเข้าไปในช่องรับขวดนะครับพอเราใส่เข้าไปเรื่อยๆจนครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ค่อยมากดปุ่มรีฟันตรงตำแหน่งนี
0: ้ครับ
1: คือเรียกช่องทางรับเงินแล้วก็จะมีใบเสร็จที่ออกมาตรงนี
0: ้ไอ้เมื่อกี้นี่มีไฟสีเขียวๆพอไปใกล้ๆปุ๊บมันขึ้นสีฟ้าด้วยแล้วก็บอกว่าหันบาร์โค้ดขึ้นแสดงว่ามันคิดว่าผมใส่เข้าไปอยู่
1: ใช่
0: ไม่มี
1: มันเริ่มดีเทคออกแล้วว่าตอนนี้มีอะไรเข้ามาแล้วนะนะครับเพราะงั้นอะไรที่ยังไม่มีบาร์โค้ดมันก็จะไม่เปิดเครื่องเครื่องก็ยังไม่ทำงานนะครับก็จะเป็นข้อจำกัดของเครื่องเหมือนกัน
0: แล้วเครื่องที่รับได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขวดเล็กกับขวดใหญ่
1: ใช
0: ่มีสองไซส์ตามอันนี้ฮะที่เราโชว์มาอยู่นี่คือถ้าขวดเล็กคือ10สตางค์ขวดใหญ่คือ20
1: ใช่ก็คิดง่ายๆขวดเล็ก10ใบเป็น1บาทนะขวดใหญ่5ใบเป็น1บาทอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราลองเลยแล้วกัน
1: ได้ก็คือหลักการนะครับก็คือทุกขวดก็จะมีบาร์โค้ดตรงนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็เอาหยกใส่เข้าไปแล้วก็ให้มันโผล่ขึ้นมาบนจอนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าแจมปล่อยได้เลยขอตรวจสอบแป๊บนึงไฟกระพริบแล้วก็ปล่อยมือเข้าไป
0: ตรวจสอบอะไร
1: ตรวจสอบดูว่ามันใช่หรือไม่ใช
0: ่
1: ดูเรื่องน้ำดูเรื่องอะไร
0: แต่เขาเช็คแล้วว่าได้
1: ได้ลองดูเลยไหม
0: ลองดูเลย
1: ลองดูเลย
0: เหมือนเมื่อกี้เราเนี่ยเราใส่ไปแล้ว
1: ใช่
0: เพราะเราใส่ไป4ขวดเล็กกับ2ขวดใหญ่เป็นเงิน80สตางค์
1: นะตอนนี้เรามีเงินอยู่แล้ว80สตางค์นะครับปึ๊บพอเราหันหน้าเข้าไปปึ๊บพอบอกแจมไฟกระพริบแล้วก็ปล่อยขวดเข้าไปมีเสียง
0: เหมือนมีเสียงกินด้วยนะฮะกลางย่อยเลย
1: ใช
0: ่ครับครับโอเคก็ขึ้นกลายเป็น90สตางค
1: ์ใช่90สตางค์
0: นี่ขวดใหญ่
1: ใช่
0: เดี๋ยวลองดูเลย
1: ได้เลย
0: อันนี้มีน้ำด้วย
1: เอาลองดู
0: เลยปึ๊บสแกนให้มันเข้าตรงนี้นะฮะบาร์โค้ดบอกว่าปล่อยได้นี่สายพานกำลังวิ่งอยู่นะฮะ
1: ไฟกระพริบไฟกระพริบ
0: นี่ผมปล่อยไปละปึ๊บไม่รับ
1: หยิบออกก่อนจ้าตรวจสอบแล้วลองใหม
0: ่
1: ก็คือเราต้องไปจัดการเจ้าน้ำนี่ออกก่อน
0: มันก็เลยไม่ได้นะ
1: ใช่นะคร
0: ับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวลอง
1: เดี๋ยวเราไปเท
0: น้ำทิ้ง
1: นะครับ
0: แล้วมาลองใหม่ซึ่งตอนนี้มีอยู่แล้ว90ตังค
1: ์ใช่
0: แต่คือหน้าต้องครบบาทนะฮะ
1: ถูกต้องครับต้องครบบาทก็หยอดไปเรื่อย
0: ๆงั้นเดี๋ยวเราลองหยอดเลยตอนนี้ไม่มีน้ำแล้วนะฮะเราก็ลองหยอดดูปึ๊บเข้าไปอย่างรวดเร็วก็กินเงินกลายเป็น1บาท10สตางค์นะฮะแล้วทำไงครับ
1: โอเค
0: กดคืนเงิน
1: ใช่กดปุ่มรีฟัน
0: กดปุ่มรีฟัน
1: ปึ๊บ
0: ปั๊บ
1: นะครับ
0: ขึ้นละคูปองแทนเงินสดหรือจะบริจาคหรือกลับเข้าสู่หน้าหลักนะฮะ
1: หน้าทำรายการเช่นเราจะหยอดขวดต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็มาเข้านั้น
0: กดบริจาคบริจาคไปเลยป่ะครับ
1: บริจาคก็จะมีให้เลือกอีกครับ
0: งั้นลองดูกันบริจาคทำบุญบริจาคเข้าส่วนกลางส่วนกลางก็คือตัวคอนโด
1: ใช่ของนิติบุคคลที่เราเซ็ตไว้ให
0: ้คอนโดโมดี้เฮ้าส์อันนี้ก็กลับสู่หน้าหลัก
1: ครับ
0: ปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราลองเลือกเป็นคูปองเงินสดดู
1: ได้ร้อนเงินใช่ไหมช่วงนี
0: ้ร้อนเงินที่1บาทนี่มีความหมายมากฮะมียอดจำนวน1บริจาคอัตโนมัติ
1: เพราะว่ามันได้1บาท10สตางค
0: ์
1: ทีนี้เวลาใช้เงินแทนเงินสดเนี่ยเราจะใช้ที่1บาทเต็
0: ม
1: 10สตางค์นี้เราก็จะบอกว่าเอาไปบริจาคเลยนะ
0: แต่ถ้าเยอะๆก็สามารถเป็นคูปองเงินสดได้
1: ใช่
0: แล้วถ้าเกิดออกมาเป็นคูปองแล้วมันจะยังไง
1: เดี๋ยวลองดู
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเรา
1: ตกลง
0: เลย
1: ใช
0: ่ตกลงเลยอ่ะบริจาคปึ๊บอ้าวมาแล้วครับใบเสร็จ
1: แม
0: ่ปึ๊บอันนี้ก็จะบอกว่าคูปองแทนเงินสด1บาท
1: ใช่อ
0: ีก10สตางค์คือบริจาคอัตโนมัติ
1: ใช่เขาก็จะเขียนบอกไว้ว่า10สตางค์เนี่ยบริจาคทำบุญนะ10สตางค
0: ์อ๋อนี่เอง
1: ครับ1บาทนี้ก็เป็นเหมือนคูปองเงินสดเราสามารถนำไปใช้แทนเหรียญบาทได้ตามมินิมาร์ทหรือตามร้านค้าที่เครื่องหรือในโปรโมชั่นเราร่วมกับโครงการเราร่วมอยู่ด้วย
0: อันนี้มันเต็มบาทเนาะมันเกินมาทีนี้ลองดูกรณีที่มันไม่ถึงบาทบ้างว่าเครื่องนี้มันจะเป็นยังไง
1: ได้ทดลองนี่มันจะอยู่ตรงหน้าจอตรงแอร์
0: ฮะย่อยนะฮะมาแล้ว10สตางค
1: ์
0: ก็คือขวดที่เล็กกว่า1ลิตรก็จะได้เป็นไซส์เล็กนะฮะคือ10สตางค์ทีพอมันไม่ถึงบาทปุ๊บคืนเงินก็เป็นบริจาคอย่างเดียวโอเคลองบริจาคครับผมเลือกบริจาคเข้าส่วนกลาง
1: ใช่
0: ฮะลดกระดาษรับโลกร้อนไหมมีเวลาอัตโนมัติด้วยนะครับ
1: 10วินาทีถ้าไม่กดเนี่ยเราจะไม่ให้สลิปเลย
0: ลองรับดูเอาละครับมาอีกใบนึงนะฮะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นคูปองเงินสดอันนี้เป็นคูปองส่วนลดครับ
1: ใช่
0: นะฮะ
1: ครับตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับใช่คือถ้าสมมติว่าเราหยอดได้แค่ขวดเดียวเนี่ยนะครับบางทีมูลค่ามันอาจจะไม่เยอะมากนัก ะครับเราก็เลยสร้าง value ให้มันมากขึ้นโดยการดึงเรื่อง marketing promotion เข้ามาร่ว
0: ม
1: สมมุติว่าร้านค้าหรืออะไรต้องการจะทำโปรโมชั่นเราสามารถมาทำคูปองไวเชอร์ตรงนี้เข้าไปร่วมได
0: ้
1: นะครับลูกค้าที่เป็นลูกค้าของร้านคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันได้ช่วยโลกด้วยและได้ส่วนลดด้วย อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะทำให้การรีไซเคิลเนี่ยมันสนุกมากขึ้น
0: ก็คนเอาเครื่องมาตั้งนี้ก็ได้ประโยชน์ในหลายมุมด้วย
1: ใช่ได้เคลียร์ขยะของตัวเองได้ส่วนลดได้เก็บสะสมแต้มได้เก็บสะสมยอดไปเรื่อยๆก็ได้
0: แล้วทีนี้เนี่ยในแต่ละวันนะฮะสมมติว่าเจ้าของเครื่องเอาเครื่องมาตั้งที่คอนโดแล้วเนี่ยเราต้องจัดการยังไงกับขยะที่อยู่ในนี้บ้าง
1: ครับก็การดูแลก็ไม่ยากครับพยายามออกแบบให้มันทำนั้นได้ง่ายเปิดดูข้างล่างนะครับ
0: อันนี้
1: ขวดใช่อันนี้เปิดไปแล้วนะครับขวดที่เข้ามาก็จะอยู่ในถุงลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นแบบนี้ใช
0: ่
1: นะครับก็เป็นตัวนี้ก็ไม่ใช่ขยะละตัวนี้เป็นขวดใช้แล้วเพื่อรอจำหน่ายตัวนี้เป็นวัสดุรีไซเคิลตัวหนึ่งที่เป็นเนื้อที่ดีมากนะครับสามารถจะนำไปผลิตเป็นเส้นใยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนที่จะต้องเอาขยะไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่
0: า
1: ก็มาขายตรงนี้เสร็จปุ๊บเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องรวบรวมให้นะครับแล้วก็เอาของที่รวบรวมเสร็จแล้วขายให้กับผู้รับซื้อของเก่าเขาก็จะได้เงินสดกลับมา
0: อย่างนี้ขายได้กิโลละ
1: ก็ขวดเพชรตอนนี้ราคาที่ซื้อที่ตู้รีฟันตอนนี้ที่เราเห็น
0: รับซื้อตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ตอนนี้มันเหมือนคนรับซื้อละนะครับเขาจะซื้ออยู่ที่เรทประมาณ6บาทกว่าประมาณ6บาทนะครับทีนี้ราคาในตลาดก็จะอยู่ประมาณ9บาทคนมาเอาเราเนี่ยมารับซื้อต่อจากเราเนี่ยก็จะซื้อที่กิโลละ9บาท
0: อ๋อ
1: โดยมากจะซื้อก็เป็นกิโล
0: ก็ได้กำไรกิโลละประมาณ3บาท
1: อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยใช่ใช่ก็มีขึ้นมีลงนะครับก็มาหมุนเวียนได้เพราะงั้นโฟลว์มันก็จะโฟลว์ไปได้ในลักษณะของการซื้อขายได้มันก็จะมีการซื้อเข้ามาแล้วก็ขายไปดูแลตัวเองไปเรื่อยๆพอเต็มปุ๊บเครื่องจะขึ้นสีแดงเลยแล้วก็บอกว่าปิดรับซื
0: ้อ
1: แล้วก็มีอีเมลแจ้งอเลิร์ตไปที่ผู้ดูแลตู
0: ้อ๋อฮะ
1: ซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอะไรเงี้ยนะครับ
0: เขาก็จะเปลี่ยน
1: เขาจะรู้อะเต็มละตอนนี้เรามี line notify ด้วยที่จะบอก
0: ก็เรียกง่ายว่าพอเครื่องเต็มปุ๊บมันมี line เด้งไปเลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่บุคคลก็จะมา
1: เดินมาปุ๊บก็อ๋อเต็มแล้วเอาถุงที่เต็มออกป
0: ุ
1: ๊บเอาถุงเปล่าใส่เข้าไปแล้วเราจะมีให้ปรินท์สลิปบอกว่าในถุงที่คุณเอาออกไปเนี่ยมีกี่ใบมีกี่ถุงมีกี่ขวดเป็นเงินเท่าไหร
0: ่
1: เพื่อจะไปขายเป็นเงินเท่าไหร่นะครับก็เป็นสรุปยอดทั้งหมดให้ก็ไม่ต้องทำอะไรละไปก็ไปลงบัญชีไว้เฉยๆความเร็วที่เครื่องทำได้ก็คือครึ่งชั่วโมงต่อ1ถุง
0: โอ้ครึ่งชั่วโมง
1: ครึ่งชั่วโมงเต็มถุง
0: ครึ่งชั่วโมงเต็มเลย
1: คือสมมุติว่ายอดยอดทําไปแล้วครึ่งชั่วโมงเต็ม
0: อ๋อแต่โดยทั่วไปก็อาจจะมากกว่านั้น
1: ใช่ก็นานกว่านั้นก็ค่อยๆหยอดไปแล้วแต่บางช่วงเวลาที่คนเยอะคนน้อยแต่ก็ทุกอย่างก็จะพยายามคิดคํานึงว่าทํายังไงถึงจะง่ายสุดโดยถึงพอไปถึงคนรับซื้อต
0: ่อ
1: ก็จะง่ายขึ้นอีกเพราะว่าเขาจะเห็นอ๋อถุงนี้คือถุงที่มีแต่ขวดพลาสติกใสอย่างเดียวโอเคซื้อเป็นราคานี้ได้เลยราคาเราก็จะดีขึ้นขายง่ายขึ้น
0: แล้วพี่ตู้หาคนมาซื้อต่อให้เลยได้ไหม
1: ใช่แล้วก็จะมีแนะนำให้จะมีแนะนำให้
0: แล้วเอาเครื่องมาตั้งปุ๊บก็คือกระบวนการนี้เราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้ว
1: ใช่เพราะว่าจริงๆผมมองว่าเครื่องเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อเซิร์ฟหรือว่าเพื่อรองรับให้กับคนรับซื้อของเก่าให้เขาทำงานง่ายขึ้นด้วยเขาจะได้ของที่แบบอ๋อคัดมาแล้วเรียบร้อยวัวไม่ต้องกลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ยน่าเอาไปตั้งที่บริษัทสักเครื่องนะครับ
1: เครื่องเดียวไม่พอทั้งสอง
0: อ๋อราคาเครื่องแพงไหมครับเท่าไหร่ฮะ
1: จริงจริงราคาเครื่องก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับแล้วก็
0: จะได้ราคาพิเศษ
1: ใช่ราคาของเครื่องก็อยู่ประมาณหลักแสน
0: หล
1: ักแสนนะครับแต่ว่าถ้ามีจำนวนมีพื้นที่ทำเลยังไงก็ติดต่อเข้ามาได
0: ้แต่สิ่งที่ได้รับเนี่ยไม่ใช่แค่กำไรของเรื่องของการขายต่อแต่จะได้เรื่องของการรักโลกแล้วก็ดูว่าเป็นออฟฟิศที่เหมือนกับส่งเสริมสนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ใช่เพราะว่าจริงๆเดิมเขาก็จัดการเรื่องขยะกันอยู่แล้วนะครับมีคนที่มาคอยดูแลเรื่องขยะเราเพียงแค่ทำให้มันเป็นระบบมากขึ้นนะครับยังไงขยะพวกนี้ก็ต้องถูกจัดการนะครับยิ่งพอมันถูกจัดการได้ง่ายมีคนแยกให้เนี่ยขยะที่เหลือทิ้งที่เราต้องจ้างเขาทิ้งอ่ะก็ถูกลงเพราะมันน้อยลงเนาะพอมันน้อยลงเราก็สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะได้แล้วก็ได้กำไรจากการขายขยะที่ขายได้ด้วย
0: โอเคเยี่ยมเลยครับผม

0: ครับหลังจากที่เราไปดูรีวิววิธีการใช้งานนะครับของเครื่อง Refund Machine มาแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเนี่ยมันคือเวอร์ชั่นล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแบบอลังการมากเหมือนตู้ ATM นะครับแต่เราไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้มันผ่านอะไรมาบ้างนะครับก็เลยอยากจะถามพี่ตู้ฮะว่าตอนแรกครับก่อนที่มันจะมาเป็นเครื่องนี้มันต้องมีเรื่องของไอเดียมาก่อนแล้วก็ตกตะกอนมาเรื่อยๆจนพัฒนามาเป็น product นะฮะแต่ day 1เลยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างฮะ
1: ก็ตั้งแต่ day 1เนี่ยวันที่เราคิดว่าเอ้ยเอาวะลองทำอันนี้ดูผมก็ไปเอาป้อมยามหน้าบริษัทมา
0: ป้อมยามซึ่งต่างกับตู้นี้มากเลยนะ
1: อันเก่าๆมาอันนึงครับแล้วบอกเอาละต้องการอะไรที่มันมีสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วเราจะลองทำครับแล้วก็อ่ะเราก็มาตั้งปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีท่าแบบนี้นะคนจะมาแบบนี้เราก็เหมือนกับเราคิดปลายทางของเราแต่เราไม่รู้หรอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนะแต่เรารู้ว่าปลายทางมันจะเป็นประมาณนี้เราก็เอ้ยมันจะหยอดแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะมีจอแบบนี
0: ้
1: ก็เอากระดาษมาแปะเข้าไปเลย
0: ทำเป็นเหมือนโปรโตไทป์แรก
1: ๆมากยิ่งแบบโปรโตไทป์ที่ดูไม่ออกเลยอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: คนยังใช้งานไม่ได้
1: ใช่ไม่ได้เลยครับคนก็จะบอกไอ้นี่เราทำอะไรทีนี้เราก็เริ่มมาดูว่าหลังจากนั้นเราต้องการอะไรบ้างครับเราต้องการซอฟต์แวร์ไหมเราต้องการเมคานิกเราต้องการเครื่องไฟฟ้าเครื่องอะไรพวกนี้ซึ่งเราทำอะไรเป็นบ้างนะครับ
0: ครับ
1: คำตอบผมก็คือผมทำไม่เป็นเลยนะครับ
0: แต่สู้ฮะลุย
1: ผมทำรับซื้อของเก่านะครับผมรับซื้อขยะเป็นเรารู้ว่าโอเคเราจะซื้อขายอะไรยังไงนะครับเราก็ไม่รู้อะไรเลยครับดังนั้นเราก็ลิสต์ออกมาว่าเราต้องหาใครมาช่วยบอกเราบ้างนะครับหรือเราต้องไปศึกษาอะไรบ้างเราก็เริ่มค่อยๆเดินไปเรื่อยๆอาจจะเริ่มจากโปรแกรมก่อนผมไปเจอพี่ที่ทำโปรแกรมเมอร์ก็พี่ถ้าผมอยากทำแบบนี้ต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับก็ได้ก็จะค่อยๆเคาะๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันมาเข้าหูอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอุทยานวิทยาศาสตร์ของอุบล
0: เราอยู่อุบลด้วย
1: ใช่เราอยู่ที่อุบลคือตอนนั้นก็มีคนแนะนำบอกว่าลองไปถามที่มออุบลสิน่าจะไปถามอาจารย์นะเราก็โอเคงั้นก็ไป
0: เอาอะไรไปถามเอาอะไรไปถามตอนนั้น
1: ก็เอาไอ้รูปป้อมยามเนี่ยแล้วก็ทำสไลด์โง่ๆไปสิผมก็ทำสไลด์เลยว่าเนี่ยผมจะมีวางๆอย่างนี้นะแล้วมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้เป็นรูปกระดาษสไลด์ที่เราวาดไม่เก่งก็วาดไปแล้วก็วาดกระดาษให้เขาดูว่าโฟลว์ยังไงแบบนี้แบบนี้ทีนี้มันมีหน่วยงานหนึ่งชื่อว่าศูนย์บ่มเพาะธุรกิจหน่วยบ่มเพาะธุรกิจของมออุบลไปขึ้นกับอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับก็ไปคุยเขาก็โอเคเฮ้ยเอาก็เอาเราก็เออแกก็เอากับเราพอเอาปุ๊บเราก็เริ่มกระบวนการบ่มเพาะนะครับซึ่งโดยหลักๆมันก็คือการเข้ามาให้คำแนะนำกันหรือว่ามีการที่ปรึกษากันว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันทำแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงทำแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เขาก็เริ่มเราติดปัญหาตรงไหนเช่นเราบอกว่าเอ๊ะเราทำแมคานิกไม่เป็นเขาก็อ่ะเดี๋ยวเอาจากแมคานิกเข้ามาทำปุ๊บก็ได้เวอร์ชั่น3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ระหว่างนั้นก็ยังไม่พอก็ไปคุยกับวิทยาเทคนิคอีกบอกว่าถ้าแมคานิกนี่มันต้องคุยกับพวกช่างเราก็ไปหาช่างกลโรงงานเด็กช่างเด็กช่างกลก็ทำในโรงกึ่งขึ้นมาให้เราเป็นแบบแมคานิกที่ขยับได้อะไรพวกนี้เพราะงั้นเราก็จะเห็นแบบจากสายอาชีวะกับสายวิชาการเนี่ย
0: ผสมกัน
1: เราจะประเมินกันนะครับอาชีวะก็จะโอ้โหทำเครื่องกลได้ปื๊ดปั๊ดปื๊ดปั๊ดมากแต่ว่าฝ่ายอาจารย์ก็จะทำอะไรที่มันเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ได้มากขึ้นอะไรแบบนี้ครับพอจับมารวมกันก็พัฒนาโมเดลตู้รีฟันมาเรื่อยจนมันเริ่มขยับได้บ้างมันเริ่มพอใช้งานได้บ้างนะครับเราก็เริ่มเห็นโฟลว
0: ์
1: ที่เกิดขึ้นสำคัญเลยก็คือเราเห็นว่ามันขยับแบบนี้มันลงแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปแบบนี้แบบนี
0: ้
1: นะครับผมก็เก็บข้อมูลตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ถัดจากตรงนี้ก็เหมือนเล่นเกมพอผ่านด่านนี้ปุ๊บไปหาด่านอื่นต่อ
0: ด่านต่อ
1: โดยที่เอาข้อมูลด่านนี้ไปให้ด่านนั้นดูแล้วก็เนี่ยจะเป็นอย่างงี้ๆๆผมอยากให้มันตรงนี้มันอันนี้ขึ้นอีกหน่อยนึงก็ไล่จากด่านที่อยู่บนจนแบบฝึกวิชาจนครบในอุบลละแล้วก็เฮ้ยต้องไม่ไหวแล้วต้องไปฝึกวิชาที่อื่นบ้างก็เผอิญว่าที่ผมจบจากที่วิศวะจุฬานะครับช่วงนั้นก็มีเรื่องของศิษย์เก่าเขาก็จะพยายามทำมีกลุ่มขึ้นมาชื่อว่า IOIC นะครับก็ใครมีโปรเจกต์หรือใครมีอะไรพวกนี้
0: มานำเสนอ
1: มาคุยกันได้มาพิชกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมีคนลงทุนก็นำโปรเจกต์ตรงนี้เข้าไปพูดคุยกับพี่เขาพวกพี่เขาเพื่อนที่เป็นกลุ่มก้อนกันก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากตรงนั้นต่ออีกนะครับ
0: แล้ววันนี้ตู้รีฟันเนี่ยฮะไปตั้งที่ไหนแล้วบ้างแล้วขายได้เยอะไหมครับ
1: จริงๆเราก็เพิ่งจะล็อตตัวตู้รีฟันท ที่เป็นสมบูรณ
0: ์
1: พอจะใช้งานนะครับออกมาก็ตอนนี้เพิ่งออกมาตอนมีนาปีนี้เองนะครับก็ตอนนี้มีทั้งหมด6ตู
0: ้
1: นะครับที่ใช้เลยจริงๆแต่ว่าก็จะมีทยอยรอส่งอีกประมาณอีกสักจำนวนหนึ่ง
0: ส่วนใหญ่ตั้งที่คอนโด
1: ใช่ตอนนี้เรามีในคอนโดมิเนียมของแสนสิริน
0: ะครับอย่างที่นี่ฮะ
1: ใช่ที่นี่โมลิเฮาส์นะครับแล้วก็มีในสำนักงานใหญ่ของแสนสิริด้วยนะครับเขาก็ทำเป็นโปรเจกต์ที่ทางแสนสิริเนี่ยเขาสนใจในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้
0: อม
1: ต้องการให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีน
0: ะ
1: ก็ทำโครงการชื่อ The Good Waste ขึ้นมาน ะครับแล้วก็ใช้รีฟันเนี่ยเป็นตัวทำให้เชื่อมระหว่างผู้พักอาศัยกับการทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะครับแล้วก็มีในมหาวิทยาลัย
0: เห็นมีในจุฬาด้วย
1: ใช่ตอนนี้เรามีอยู่ในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
0: ์
1: นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีการพัฒนาในส่วนของตัวเครื่องตามนี้แล้วก็มีวิธีการออปชั่นในการรับเงินอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะมีเทคโนโลยีที่มาใหม่เข้าไปเรื่อยๆเสริมเข้าไปละตอนนี้พอเบสิกฟังก์ชันมันเริ่มรันเราก็จะเริ่มเสริมความสนุกความเก่งความฉลาดมันเข้าไปบ้างอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นอกจากตู้รีฟันแล้วเรายังมีโปรดักต์ตัวอื่นนะครับเราเรียกว่ารีฟันแบง
0: ค์ครับ
1: นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันสำหรับธนาคารขยะออนไลน์ตัวนี้ก็เอาไว้สำหรับจัดการขยะที่นอกเหนือจากขยะจำพวก3พวกที่พูดไปแล้วเมื่อกี
0: ้
1: ที่ตู้มันทำได้นะครับแต่อาจจะต้องเป็นใช้คนในการจัดการซะหน่อยเพราะงั้นมันจะมีกระดาษมีพลาสติกมีเศษเหล็กมีอะไรต่างๆมากมายที่ยังเป็นขยะรีไซเคิลที่สามารถจัดการได้เราก็ทำมันผ่านแอปพลิเคชันรีฟันแบงค์หรือมีประเด็นพอยต์ต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องการแยกขยะการจัดการขยะเนี่ยถ้าเราเห็นเราก็ไปหยิบมาทำ

0: เรียกได้ว่าทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวกับขยะ
1: ใช่เราก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่าปลายทางที่เราต้องการคือเราอยากเห็นสังคมที่มีการจัดการช่วยกันจัดการขยะคือขยะมันไม่สามารถจัดการด้วยเทคโนโลยีเดียวหรือเครื่องเดียวได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีส่วนร่วมในการเอ้ยมาช่วยกันทำด้วยกันนะครับทำด้วยกันเพื่อให้พวกนี้มันดีขึ้นเรามาทำด้วยกันแล้วทำยังไงถึงจะทำด้วยกันได
0: ้
1: มีวิธีการยังไงที่มันจะมาตอบโจทย์คอนเซปต์เนี้ยด้วยกันได้ไหมนะครับเราก็มีหน้าที่คิดแล้วก็ลองทำให้เขาฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็มาแก้ไปเรื่อย
0: ดีครับน่าสนใจเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะฮะว่าตู้รีฟันจะออกเวอร์ชั่นใหม่ๆออกมาเมื่อไหร่กันบ้าง นะครับสุดท้ายครับอยากให้พี่ตู้นะฮะฝากถึงท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่าสำหรับคนที่มีไอเดียแล้วก็เหมือนกับอยากจะทำนวัตกรรมขึ้นมาอย่างที่พี่ตู้ทำนะฮะพี่ตู้มีคำแนะนำอะไรเนี่ย
1: ก็ถ้าจะให้ฝากก็คงคือผมเชื่อว่าคนที่คิดหรือว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับมีไอเดียดีๆเยอะอยู่แล้วนะครับเขาก็มีไอเดียดีๆก็คงไม่รู้จะไปแนะนำมันยังไงเน
0: า
1: ะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
0: กำลังใจให
1: ้ให้ทุกคนคือแน่นอนเวลาทำมันก็จะไปเจอปัญหาแล้วก็กลับมามันก็ต้องมาแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะเป็นลักษณะให้กำลังใจแล้วก็ออกไปเจอปัญหาอีกเยอะๆไปเจอคนโน้นให้เขาบ่นมาไปเจอคนนี้ให้เขาว่ามาไปเจอคนนั้นให้เขาว่ามานะครับแล้วก็ค่อยๆกลับมาคิดหาวิธีแก้ไปทีละเปาะทีละเปาะเชื่อว่าพอเราอดทนกับมันนานพอเราใช้พลังกับมันใช้เวลากับมันนะครับให้มันมากพอนะครับถึงวันหนึ่งมันก็จะเสร็จออกมาเป็นโปรดักต์ที่เราต้องการ
0: ได้ครับก็เรียกว่าให้กำลังใจกันต่อไปนะครับทั้งหมดนี้นะฮะก็คือแนวคิดแล้วก็มุมมองดีๆรวมถึงเราได้เห็นกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมกับตู้รีฟันนะฮะจากที่พี่ตู้ได้มาเล่าให้เราฟังแล้วนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตู้นะครับหรือคุณอนนท์ชวกุลนะฮะ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัด นะครับขอบคุณมากเลยครับพี่ตู
2: ้ครับ
0: สวัสดีครับ

0: และนี่แหละครับก็คือตัวอย่างของการพัฒนานวัตกรรมนะฮะที่เป็นการพยายามหาจุดเชื่อมโยงครับระหว่างการทิ้งขยะในชีวิตประจำวันกับการรีไซเคิลนะฮะให้เข้าถึงกันง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแถมยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ครับอยากสนับสนุนให้มีในทุกคอนโดเลยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับท่านใดสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเกม VR แล้วก็ห้ามพลาดนะครับผมจะพาไปพบกับผู้ประกอบการไทยที่นำวิธีการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR ครับมาสร้างเกมนะฮะที่เป็นเกมแนวสยองขวัญอย่างอารยาครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงในต่างประเทศมาแล้วด้วยนะครับติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณคอนโดโมรีเฮาส์สุขุมวิท77จากโครงการแสนสิริด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำครับผมและทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอนดาวทีวีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วย

งานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: ดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนมาพบกับผมอีกแล้วครับนายหิมครับคุณผู้ชมรายการของเรานี่ไปสัมภาษณ์มาหลากหลายอาชีพแล้วนะครับไม่ว่าเจ้าของร้านล้างรถนะครับผู้บริหารบริษัทโฆษณาครับผู้กำกับพันล้านอดีตนักฟุตบอลครับโอ้โหแต่ละคนนี่มีวิธีการจัดการเรื่องของการวางแผนทางการเงินที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับไปพบกับอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คือลูกชาวนาครับ
1: คุณมานพแก้วโกยจากลูกชาวนาเริ่มต้นด้วยต้นทุนจากดินคุณมานพเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองได้เห็นความเป็นอาชีพเกษตรกรของคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กทำให้เขามีเรื่องฝังใจหลังจากที่ได้เห็นนายทุนพ่อค้าคนกลางกดขี่ราคาข้าวมาตั้งแต่เล็กๆ เลยเป็นโจทย์และแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนเรื่องฝังใจให้กลายเป็นอุดมการณ์อยากจะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่มีอยู่และพัฒนาอะไรสักอย่างเพื่อชุมชนด้วยความพยายามจึงทำให้คุณมานพได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยและใช้โอกาสนี้ศึกษาการแปรรูปอาหารการวางแผนธุรกิจและการทำวิจัยจนจบการศึกษาในที่สุดคุณมานพก็สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกด้วยวิธีคิดแบบวิจัยพัฒนาต่อยอด3คำนี้น่าจะมีรายละเอียดอะไรมากมายให้เราค้นหากันเลยครับ
0: สวัสดีครับพี่มานพนะครับวันนี้เราก็อยู่กันแล้วนะครับและนี่ครับคือแขกรับเชิญของเราครับที่จะมาร่วมพูดคุยก่อนอื่นเลยครับผมต้องขออนุญาตครับเรียกพี่มานพเนี่ยนะครับและขออนุญาตให้พี่มานพช่วยเล่านะครับถึงประวัติของพี่หน่อยว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไรผมจะได้ทำความรู้จักไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมด้วยครับ
2: ครับผมก็เป็นลูกชาวนาคนหนึ่งนะครับที่ในอดีตครอบครัวมีความยากจนและยากลำบากนะครับคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลายคนนะครับชาวนาในอดีตนะครับจะต้องมีภาระในการเลี้ยงดูลูกแต่ว่าผลผลิตที่เขามีก็คือข้าวเนี่ยมีน้อยนะครับพอมีผลผลิตออกมาก็ได้รับการเอาเปรียบหรือโดนกดราคาโดยพ่อค้าคนกลางอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็เห็นความยากลำบากของพ่อแม่
0: คร
2: ับ จึงได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะครับหาความรู้นะครับจนได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ประถมจนมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ตระหนักว่าความรู้ที่ได้เนี่ยเมื่อจบแล้วจะต้องนำไปใช้ประโยชน์นะครับตอบแทนสังคมนะครับโดยเฉพาะการกตัญญูต่อบ้านเกิดแล้วก็อาชีพชาวนาของพ่อแม่นะครับ
0: เริ่มต้นจากการเป็นลูกชาวนาแล้วก็เห็นวิถีชีวิตตั้งแต่เด็กจนโต
2: ครับ
0: โอ้โหแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆนี่พี่เห็นอะไรบ้างครับเกี่ยวกับในเรื่องของนาข้าวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวตอนเด็กๆสมัยนั้นกับสมัยนี้มันแตกต่างกันยังไงฮะ
2: ในอดีตคือเราเป็นชาวนาที่อยู่กลางทุ่งกุลาร้องไห้
0: ครับ
2: ความแห้งแล้งความยากลำบากเมื่อก่อนเนี่ยจะสูงมากทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าชาวนาเนี่ยมีระบบชลประทานเข้ามาช่วยในระดับนึงแต่สมัยก่อนชีวิตชาวนาเนี่ยยากลำบากตรงที่ว่าการเป็นอยู่การอยู่การกินเนี่ย
0: ครับ
2: ไม่มีแหล่งที่จะซื้อเหมือนทุกวันนี
0: ้
2: ก็อยู่กับดินฟ้าอากาศนะครับกินหากินอาหารตามมีตามเกิด
0: ครับ
2: แล้วก็ฐานะยากจนจากการที่มีนาจำนวนน้อยมีลูกมากๆเนี่ยทำให้คนเป็นชาวนาสมัยก่อนต้องทิ้งครอบครัวมารับจ้างในกรุงเทพครับผมซึ่ง
0: ตอนนั้นคุณพ่อของพี่มานพทำอะไรฮะ
2: ตอนนั้นคุณพ่อเนี่ยหลังจากเสร็จช่วงทำนาต้องมาขับรับจ้างขับรถสิบล้อในกรุงเทพคุณแม่ต้องเลี้ยงลูกอยู่5คนที่จังหวัดสุรินทร์นะ
0: ครับ
2: ซึ่งเป็นความยากลำบากที่ครอบครัวของชาวนาต้องเผชิญ
0: ครับผม
2: ประกอบกับผลผลิตที่เราเดาได้เนี่ยมีราคาตกต่ำในช่วงที่เราขายข้าวเนี่ยขายพร้อมกันก็จะโดนกดราคาด้วยความคุณกับ
0: นอกจากดินจะแห้งแล้งแล
2: ้
0: วชิวก็ไม่ค่อยตก
2: ครับ
0: การเดินทางอะไรทุกอย่างก็ลำบากนะครับแล้วก็ชีวิตก็ลำบากมากยังโดนกดราคาข้าวอีกตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับพี
2: ่หนึ่งคือตั้งคำถามกับตัวเองว่าการที่เราเห็นพ่อแม่เราทำนาตากตำเนี่ย6เดือนในการตั้งแต่เตรียมดินการปลูกจนเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตมาพอไปขายมันไม่สามารถที่จะช่วยให้มีความมั่นคงยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองได
0: ้
2: ก็ฉุกคิดว่าทำไมแล้วเราจะทำยังไงกับผลผลิตข้าวที่เรามีเนี่ยให้มันมีคุณค่ามากกว่าเดิมขึ้นมาได้บ้างเราจะต้องทำยังไงนั่นยังเกิดคำถามอยู
0: ่
2: นะครับเพราะเป็นเด็กเนาะก็ยังไม่ได้ฉุกคิดอะไรมาก
0: ครับผม
2: ครับแต่พอเติบโตมาในระดับนึงได้เรียนรู้ก็เริ่มที่จะสั่งสมความรู้ว่า ข้าวที่เรามีเนี่ยมันมีประโยชน์มีคุณค่ามากจะเอามาต่อยอดทำอะไรได้บ้าง
0: น
2: ี่ครับเป็นจุดเริ่มต้นของอุดมการณ์ที่จะมาพัฒนา
0: ที่จะมาพัฒนานอกจากนั้นเริ่มมีอุดมการณ์แล้วตัดสินใจตอนไหนที่จะเข้าเรียนคณะอะไรฮะ
2: เมื่อจบมัธยมตอนปลายก็ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
0: ครับผม
2: ด้วยตอนนั้นเนี่ยมีความตั้งใจเบื้องต้นแหละว่าเราจะได้ใช้ความรู้วิศวเคมีเนี่ยประกอบอาชีพ
0: ครับ
2: แล้วก็ส่งเงินมาให้ทางบ้านให้มีฐานะที่ดีขึ้น
0: ครับผม
2: แล้วก็แต่พอเราเรียนไปในระดับนึงเรามีความรู้เรื่องเคมีมากขึ้น
0: อ
2: ันนี้คือจุดที่ผนวกกับแนวความคิดเดิมคือความกตัญญูที่จะกลับมาพัฒนาข้าวกับอาชีพชาวนา
0: ครับ
2: ก็บวกกันเป็นแนวคิดที่ว่าเราจะต้องกลับชุมชนนำความรู้กลับมาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวอย่างยั่งยืน
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับจากลูกชาวนาครับจนมาถึงหนุ่มมหาวิทยาลัยและตอนนี้ครับเป็นนักพัฒนาข้าวเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อครับกับพี่มานพแก้วโกยครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณมานพแก้วโกยครับเป็นนักลงทุนคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นทำธุรกิจทันทีหลังจากเรียนจบและต้นทุนที่เริ่มก็คือดินโดยการเลือกต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของที่บ้านจนสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมายืนอยู่จุดที่ใฝ่ฝันได้
1: ผู้ชมครับและนี่แหละครับคือการลงทุนเพิ่มค่าครับจากข้าวอินทรีย์ธรรมดาครับไปสู่ข้าวออร์แกนิกครับที่มีมูลค่ามากขึ้นครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้าวออร์แกนิกข้าวออร์แกนิกคืออะไรฮะ
2: ข้าวออร์แกนิกนะครับคือข้าวที่เราปลูก

0: ดยไม่ใช้สารเคมีและสารพิษและยังไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมครับคือช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศไปในตัวด้วยตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบที่จะมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย
1: ์
0: เป็นปุ๋ยที่จะใช้ในการปลูกข้าวออร์แกนิกเนี่ยก็ต้องไม่ได้มาจากแหล่งที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาจากไม่ได้เป็นของเสียจากโรงงานแล้วก็ไม่ได้มีการเจือปนของเคมี
1: ครับ
0: ครับผมเรียกได้ว่าเป็นข้าวที่ปลูกอย่างธรรมชาติ
1: 100% ครับ
0: ครับผมจึงไม่มีเรื่องของสารพิษตกค้างที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคครับ
1: แล้ววิธีการเริ่มต้นถ้าเกิดเราอยากจะปลูกข้าวออร์แกนิกนี่เราเริ่มต้นกันยังไงฮะ
0: ก็ตั้งแต่การเตรียมดินนะครับเราจะมีการเว้นระยะถ้าเกิดว่าพื้นนานั้นเคยใช้สารเคมี
1: ม
0: าก็จะเว้นตั้งแต่3ปี5ปีจนถึง7ปีคือไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการที่ไถกรรมตรงนั้น
1: ครับ
0: ครับเว้นช่วงใบเสร็จแล้วกลับมาปลูกขึ้นมา1ปีแรกก็ยังไม่เป็นจะเป็นการปรับเปลี่ยนหลังจากนั้นก็ครอปต่อไปถึงจะเรียกว่าเป็นออร์แกนิกคือ เพียวปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษแล้วครับ
1: ผมสงสัยมานานแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเรานิยมกินข้าวกล้องกันถูกต้องไหม
0: ครับ
1: แล้วทำไมสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราถึงต้องกินข้าวขาวอ่ะทำไมเราไม่กินข้าวกล้องแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนะพี
0: ่คือข้าวกล้องกับข้าวขาวเนี่ยแตกต่างกันตรงที่คุณค่าทางอาหารที่ได้รับใช่ไหมครับข้าวขาวเนี่ยเราขัดเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกทั้งใยอาหารวิตามินออกจนหมดเหลือแต่แป้งส
1: ่
0: วนข้าวกล้องเนี่ยยังคงไว้ซึ่งข้าวเต็มเมล็ดมีจมูกแล้วก็ใยอาหารอยู่อันนี้คือทำไมคนถึงหันมากินข้าวกล้องเพราะมีประโยชน์มากกว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือที่ไม่ได้ขัดสีนะครับตำกระเทาะเปลือกมาฝัดแล้วก็หุงงั้นจะเห็นว่าคนในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่ซับซ้อนเหมือนปัจจุบันโรคเบาหวานโรคมะเร็งไม่ค่อยได้เห็นเยอะเหมือนในปัจจุบัน
1: ครับ
0: เพราะว่าเขากินข้าวที่มันมีอุดมด้วยคุณค่า
1: แล้วในเมื่ออดีตเนี่ยเราทานข้าวกล้องกันอยู่แล้วแล้วปัจจุบันเรามาทานข้าวขาวกันได้ไงครับ
0: คือในอดีตเนี่ยเมื่อมีนวัตกรรมโรงสีข้าวจากจีนเข้ามา
1: ครับ
0: ครับสามารถที่จะขัดข้าวจากข้าวเปลือกเป็นข้าวกล้องแล้วก็เป็นข้าวขาวซึ่งมีความสวยงามแล้วก็นุ่มนะครับแต่ข้าวตัวนี้เนี่ยก็จะยังคงได้บริโภคได้กินกันเฉพาะในกลุ่มของสังคมชั้นสูงคือเจ้านายในสมัยก่อนเท่านั้นที
1: ่
0: จะได้กินข้าวขาวซึ่งเป็นที่มาของที่เราเรียกกันว่าข้าวเจ้าในทุกวันนี
1: ้อ๋อข้าวสีขาวข้าวขัดสีเนี่ยที่เราทานกันในปัจจุบันคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นข้าวของเจ้าขุนมูลนายถูกต้องไหมครับ
0: ครับ
1: อ๋อเพราะมันมีความสวยหุงแล้วมันสีสันสวยงามนุ่มหอมหวาน
0: ครับ
1: ก็เลยกลายเป็นข้าวเจ้าในปัจจุบัน
0: ข้าวเจ้าในปัจจุบันทีนี
1: ้
0: เราก็ไปนิยมตามสิ่งที่สังคมชั้นสูงเขาทานเขาใช้เขากินครับก็วัฒนธรรมการกินข้าวเจ้าเนี่ยแรกๆที่ลงสีเข้ามาใหม่ๆก็ยังไม่ได้เผยแพร่มากนักพออยู่นานเข้าลงสีมีเพิ่มมากขึ้นนะครับคนจีนเนี่ยจะนำข้าวไปสีแปรรูปแล้วขายวัฒนธรรมการนิยมบริโภคตามสังคมชั้นสูงก็มีอยู
1: ่
0: ก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจากกินข้าวกล้องมาเป็นข้าวขาวมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรากินข้าวขาวกันแทบจะทุกๆบ้านจนเราลืมไปแล้วว่ารากเหง้าของอารยธรรมของบรรพบุรุษเราเนี่ยเรากินข้าวกล้
1: อง
0: เป็นอาหารหลัก
1: ครับผม
0: ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า
1: โอ้คุณผู้ชมครับพลาดครั้งเดียวพลาดไป100ปีเลยนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่มานพครับหลังจากที่พี่มานพพัฒนาข้าวแล้วข้าวเรามีกี่ชนิดครับมีกี่แบบ
0: ข้าวเราตอนนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกเนี่ยมีอยู่5แบบครับก็เป็น
1: เอามาดูซิ
0: ครับผม
1: ข้าว5แบบเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้าว5แบบเรามีอะไรกันบ้าง
0: ครับก็ปลูกจากฟาร์มโดยตรงมีเป็นข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิกครับเป็นข้าวกล้องหอมมิสซูรินแล้วก็
1: ก็คือเป็นสีแบบนี้
0: สีน้ำตาลเขียวๆนะครับครับผมแล้วก็จะเป็นข้าวมะลินินซูรินครับเป็นข้าวสีนินของจังหวัดสุรินทร์ที่นี่เป็นสายพันธุ์ใหม่ครับครับต่อไปก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับเป็นออร์แกนิก
1: ที่กำลัง
0: บูมครับผมกำลังได้รับความนิยมก็เหมือนกันคือจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงต่อไปก็จะเป็นการวิจัยพัฒนาที่นำมาต่อยอดคร
1: ับ
0: จากเดิมที่เรามีจะมี2ตัวครับเป็นข้าวกล้องหอมเลี้ยออร์แกนิกผสมผักอบแล้วก็ไปเป็นข้าวหุ่นเพรียว
1: อันนี้ผสมอะไรนะฮะ
0: ผสมผักอบและเห็ดหอมญี่ปุ่น
1: อ๋อเห็ดชิตาเกะ
0: เห็ดชิตาเกะ
1: และอันนี้ผสม
0: เป็นข้าวหุ่นเพรียว
1: เสริมแอลคาลิทีน
0: ครับ
1: โอ้โหนี่แสดงว่าพี่มานพเนี่ยนะครับได้เอาความรู้จากการที่ไปเรียนวิศวะเคมีมา

0: ใช้กับผลิตภัณฑ์ตรงนี้ด้วย
1: ครับก็ที่เดิมเราเป็นข้าวออร์แกนิกธรรมดาเนี่ยก็มาต่อยอดเป็นข้าวกึ่งสำเร็จรูปที่เสริมสารอาหารที่เป็นประโยชน์เข้าไปจากเดิมเรามีข้าวธรรมดาที่ทานเนี่ยเพื่ออิ่มเท่านั้นตอนนี้เรามาเสริมในส่วนที่ผู้บริโภคต้องการมีสุขภาพดีเข้าไป
0: ว้าวโหแล้วมีความคิดที่จะต่อยอดในเรื่องของการทำข้าวอย่างอื่นออกมาอีกไหมฮะ
1: ก็การต่อยอดในอนาคตคือต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศของเราที่ทำข้าวยังมีเพื่อนบ้านหลายๆประเทศที่ทำข้าวแล้วมีคุณภาพดีแต่ว่าที่เราจะเป็นผู้นำทางการผลิตแล้วก็พัฒนาให้มีมูลค่าเนี่ยเราต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนำข้าวที่มีเนี่ยมาแปรรูปแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเชิงที่ดีต่อสุขภาพนะครับ
0: ครับผมนะฮะก็คือว่าทำไปด้วย
1: วิจัยพัฒนาต่อยอด
0: ไปด้วยต่อยอดไปด้วยเพื่อที่จะได้นะครับข้าวที่ดีและที่สำคัญเลยนี่ถือว่าเป็นนิมิตใหม่เลยนะเรียกว่าเป็นการพัฒนาและเปลี่ยนรูปโฉมวงการข้าวของไทยเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับพี่มานพกันต่อดีกว่านะครับในเรื่องของชีวิตของเขาว่าเริ่มต้นแบบนี้แล้วดูซิว่าเขาจะมีเงินเก็บเท่าไหร่ช่วงหน้าครับเก็บ

0: ต้องวางแผนวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจหลังจากที่เราได้คุยกับคุณมานพแก้วโกยนะครับนั่นก็คือเทคนิควิธีการคิดที่น่าสนใจนั่นก็คือคำว่าวิจัยพัฒนาต่อยอดไปสนทนากับคุณมานพกันต่อครับ
1: พี่มานพครับนะฮะตอนนี้มีการวางแผนนะครับที่จะต่อยอดนะครับไปในอนาคตยังไงบ้างครับ
2: เราก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะขยายผลโมเดลที่เป็นเรื่องของการส่งต่อความสุขนะครับของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพียงใจพอเนี่ยให้กว้างออกไปในชุมชนใกล้เคียง
1: ค
2: ือนำชาวนาที่ปลูกข้าวโดยวิธีเดิมๆนะครับให้เข้ามาสู่กระบวนการใช้เกษตรแบบออร์แกนิกคือไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารพิษเพื่อให้ชาวนาเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งต่อผลผลิตที่เป็นผลผลิตแห่งความสุขและสุขภาพดีให้ผู้บริโภค
1: ครับผม
2: แล้วก็ในเรื่องของการตลาดเนี่ยเราปัจจุบันเราคิดจะโตอยู่ในประเทศเพราะว่าเราจะผลิตข้าวที่ดีๆเนี่ยให้คนไทยได้กินก
1: ่
2: อนนะครับพอคนไทยเนี่ยมีสุขภาพดีมีความสุขแล้วเราถึงส่งต่อไปในระดับอินเตอร์อีกทีนึง
1: ครับ
2: ครับผม
1: นะฮะก็พอเพียงแล้วก็เพียงใจพอตาม
2: คอนเซ็ปต์แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
1: ถามหน่อยตอนนี้พี่มนุษย์ตอนนี้รวยหรือยัง
2: เรียกว่าพอเพียงครับเพียงพอแล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขบนผืนแผ่นดินเกิดของตัวเอง
1: ครับ
2: ตอนนี้ยังคงอยู่ในช่วงการลงทุนเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตอยู่นะครับแล้วก็อนาคตก็คงจะดำเนินไปด้วยความพอเพียงเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจหลักของการทำงานให้มีความสุขก็คือการมีความพอใจพอเพียงในสิ่งที่มีนำสิ่งที่เรามีเนี่ยมาต่อยอดให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมา
1: ครับผมพอพูดถึงการต่อยอดแล้วก็เพิ่มพูนมูลค่ามากขึ้นการลงทุนเมื่อกี้ผมแอบได้ยินอยู่คำหนึ่ง
2: ครับ
1: คิดที่จะลงทุนในเรื่องของกองทุนหรือว่าเรื่องของตลาดหุ้นอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
2: ก็มีความสนใจครับคุณทิมพอจะแนะนำแหล่งได้บ้างไหมครับที่ว่าเราจะเริ่มต้นยังไง
1: ครับผมสบายมากเลยครับเดี๋ยวนี้ฮะง่ายไปหมดเพราะเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.tsi-thailand.org ครับแนะนำเลยพี่เข้าไปดูครับมีรายละเอียดต้นนะครับจนถึงเบื้องลึกเชิงวิชาการกันเลยนะครับผมพี่มานพครับในอดีตกับปัจจุบันนี่ตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับพี
2: ่ก็ในอดีตนะครับที่เราเป็นครอบครัวชาวนาที่ยากจนมากนะครับบ้านเนี่ยเป็นเพิงที่ต่อกับยุ้งข้าวเป็นเพิงคล้ายๆเรียกว่าเพิงหนาแงนนะครับฝนตกทีรั่วนะครับป
1: ั
2: จจุบันนี้ก็มีการปรับปรุงให้พออยู่ได้ในลักษณะที่มีความมั่นคงมากขึ้นครับก็เป็นความช่วยเหลือของพี่ๆหลายคนแหละบวกกับเราที่ได้ตั้งใจทำตรงนี
1: ้ครับผม
2: แล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรามีโรงงานที่จะผลิตแปรรูปข้าวออร์แกนิกเพื่อสุขภาพจากชาวนาโดยตรงส่งถึงผู้บริโภคส่งความสุขโดยตรงนี้เนี่ยก็เป็นการสนับสนุนจากคนในสังคมที ่มี

0: อุดมการณ์เดียวกันนะครับมีหัวใจที่อยากจะแบ่งปันให้กับสังคมนะครับก็คือเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะของเรานี่แหละครับสนับสนุนในเรื่องของโรงงานที่จะนำผลผลิตตัวนี้มาแปรรูปแล้วก็สร้างสิ่งดีๆที่เกิดให้เกิดขึ้นในชุมชน
1: ครับไปนะฮะพอพูดถึงการแบ่งปันผมทราบมาว่าตอนนี้มีโครงการนะฮะในการทำบุญอยู่ด้วย
0: ครับ
1: นะครับตรงนี้เป็นยังไงฮะ
0: ครับข้าวทุกถุงที่เราจำหน่ายออกไปนะครับก็จะนำรายได้ส่วนหนึ่งนะครับแบ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนบ้านเกิดนะครับคือในลักษณะของผมเนี่ยเป็นคนท้องถิ่นที่เห็นปัญหาของเด็กในชนบทมาตั้งแต่เราเป็นเด็กเนาะเราขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาสิ่งที่เราทำได้คือตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันจากการได้รับทุนการศึกษาแล้วก็อยากจะนำไปเติมเต็มส่วนนี้ให้สังคมนะครับให้น้องๆที่เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเนี่ยได้เจริญเติบโตงอกงามมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะให้สิ่งดีๆกับสังคมต่อไปครับ
1: เอาอย่างงี้สุดท้ายละเดี๋ยวให้พี่มานพนะฮะฝากอะไรถึงคนดูหน่อยดีกว่าครับ
0: ครับเพียงใจพอนะครับคือเราคือกลุ่มผู้ผลิตข้าวออร์แกนิกจากชาวนาโดยตรงนะครับเริ่มต้นจากอุดมการณ์ที่อยากจะตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดครับก็อยากจะสร้างสรรค์สิ่งที่ทำให้สังคมเราเนี่ยมีความงดงามมีความสุขอย่างยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองก็อยากจะฝากคนในสังคมทุกคนนะครับหันมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่นะครับบวกกับการมีความพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับนั่นคือหัวใจของความสุขในการใช้ชีวิตในการทำงาน
1: ใครจะเชื่อครับจากจุดเล็กๆจากลูกชาวนาจนถึงวันนี้อาจจะได้เป็นนะครับผู้นำประเทศของเราที่จะทำข้าวของเราครับไปเป็นที่รู้จักทั่วโลกครับวันนี้ขอบคุณพี่มานพมากเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ยอดจริงครับ
2: ผู้ลงทุนไม่ว่าจะรอบรู้เรื่องการลงทุนหรือเก่งการวิเคราะห์แค่ไหนก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนหากไม่สามารถจัดการกับความโลภและความกลัวได้เพราะความโลภทำให้อยากกำไรอยากรวยเมื่อความโลภเข้ามาปิดหูปิดตาการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารก็จะไม่ถูกต้องมีแนวโน้มที่จะตีความเข้าข้างตัวเองโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงโอกาสลงทุนพลาดจึงเกิดขึ้นได้ง่ายส่วนความกลัวจะทำให้เกิดการลังเลตัดสินใจล่าช้าจนเสียจังหวะในการทำกำไรหรือใครที่กลัวมากจนไม่กล้าลงทุนอะไรเลยก็อาจจะพลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีไปอย่างน่าเสียดายหากใครไม่อยากแพ้ภัยตัวเองก็ต้องลงทุนอย่างมีสติใช้สติเพื่อจับการเคลื่อนไหวและวิเคราะห์ความต้องการของตัวเองให้ได้รวมไปถึงประเมินความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงให้ชัดก่อนการลงทุนด้วยนะครับ
1: วันนี้ฮะสิ่งที่ได้จากการพูดคุยกับพี่มานพของเรานะครับเรื่องแรกเลยครับนั่นก็คือการสำนึกรักบ้านเกิดนะครับการกลับไปหาจุดเล็กๆครับที่ตั้งแต่รำมาตั้งแต่เด็กๆครับจนพัฒนาจนกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับอีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือเรื่องของความพอเพียงครับถ้าเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเราก็จะมีชีวิตที่เพียงพอครับคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องที่สามนี่คือสำคัญมากๆนั่นก็คือการที่คุณสามารถลงทุนเพิ่มค่าให้กับทรัพย์สินที่คุณมีครับและต่อยอดกันไปนะครับอย่างพี่มานพที่ทำให้ข้าวจากข้าวอินทรีย์ธรรมดากลายเป็นข้าวออร์แกนิกที่มีมูลค่าที่สูงมากๆได้ครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณสามารถใช้ทั้ง3ข้อนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของคุณรับรองครับชีวิตของคุณนั้นจะมีแต่ความสุขแล้วก็มีความมั่งคั่งและความมั่นคงได้แน่นอนครับวันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนครับหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณไปพบกับอาชีพอะไรต้องติดตามครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
3: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และยังมีสื่อการเรียนรู้

0: ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
2: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งและคัดค้านการกระทำของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะและการกระทำที่จะนำมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งสามารถนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ฟูลแบล็คเฮดศิลปินนักร้องร็อกเกอร์กับนุ๊กซี่แฟนสาวสวยลูกเซ็กซี่ที่มีอายุห่างกันถึง18ปีช่องว่างความต่างของอายุและอาชีพพริตตี้ทำให้คนสองคนไม่เข้าใจกันความต้องการไม่ตรงกันสื่อสารกันไม่รู้เรื่องจนท้ายที่สุดทั้งคู่เกือบจะปิดฉากความรักทั้งนี้ด้วยการเลิกรากันไปเขาทั้งสองฝ่ามรสุมชีวิตและผ่านบททดสอบความสัมพันธ์นี้มาได้อย่างไรติดตามได้ในรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะรายการที่จะมาเติมทุกพลังใจให้กับทุกความสัมพันธ์ในครอบตัวนะคะและสำหรับครอบตัวรับเชิญของเราวันนี้ค่ะขอต้อนรับพี่ปูแล้วก็น้องนุ๊กซี่ค่ะสวัสดีครั้งนึงค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะพี่นุ๊ก
0: ค่ะของพี่ปูกับน้องนุ๊กซี่นี่คือห่างกันทั้งหมด18ปี
3: ใช่ค่ะ18ปี
0: แล้วตอนที่เริ่มคบกันนะคะตอนนั้นนุ๊กซี่อายุเท่าไหร่อะคะ
3: ย้อนไป5ปีที่แล้วหนูก็ประมาณ28ค่ะเพราะตอนนี้หนู33
0: แล้วอย่างนุ๊กซี่ใช่สเปคของพี่ปูไหมคะ
1: เรื่องสเปคมันผันไปตามวัยนะฮะจริงๆเพราะว่าในช่วงเวลาหนึ่งตอนเราเด็กๆเราก็อยากได้คนที่อายุเยอะกว่าแต่พอตอนที่เราอายุเยอะมากๆแล้วเนี่ยเราก็หันไม่เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางนะก็ชอบคนที่แบบเขามี energy ที่สดใสอะไรเงี้ยครับอย่างเงี้ยมันจะทำให้การทำงานของเราการเขียนเพลงการทำเพลงมันก็สดใสขึ้นมาด้วยแล้วก็ได้ยินได้ฟังเพลงได้ยินได้ฟังแอคทิวิตี้ต่างๆในนาที่ในวัยเดียวกันเขาไม่ทำกันคือสเปคมันไม่ได้บอกว่าสเปคหมายถึงหุ่นหมายถึงรูปลักษณ์อย่างเดียวมันหมายถึงว่าการทัศนคติด้วยฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าใช่สเปคไหมท่านเรื่องทัศนคติผมว่าใช่ครับ
4: แล้วสำหรับนุ๊กซี่ล่ะครับพี่ปูเป็นสเปคเลยไหม
3: จริงๆก็ใช่เพราะว่าจริงชอบคนโตกว่าแล้วก็จะชอบคนที่ดูแบบติดๆหน่อยคือด้วยสเปคชอบคนที่ติดแล้วพอเขาเป็นศิลปินอ่ะเขาก็จะติดเพราะเขาจะไม่มาเกาะแกะกับเราส่วนใหญ่ผู้ชายเวลามาจีบเงี้ยมันก็จะเป็นแนวแบบตามใจแล้วก็อะไรก็ได้เราจะไม่ชอบเราจะชอบคนที่เขามีทรงนี่คือแบบเห็นปุ๊บรู้สึกว่ายากดูยากดีเลยเงี้ยชอบเลยดูท้าทายดูอะไรเงี้ย
0: แล้วด้วยอายุที่ต่างกันมีปัญหาไหมคะหรือมีเรื่องไหนที่เป็นปัญหาในการที่เรามาคบกัน
1: ถ้าส่วนตัวผมว่าคนอายุเยอะมันชอบมีสเปซเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลายามเช้าๆผมชอบอะไรที่มันนิ่มมากแล้วก็ชอบให้อยู่กับตัวเองเยอะๆหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่นุ๊กตื่นขึ้นมาหรือเจอกันเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการสนทนาเกิดขึ้นซึ่งบางทีเช้าๆเนี่ยผมไม่ค่อยชอบสนทนาเท่าไหร่ชอบนั่งฟังเพลงชอบดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งถ้าทำงานผมก็ตื่นมาใสๆเนี่ยจะทำงานให้เสร็จจนชั่วโมง2ชั่วโมงแรกตอนเช้าเอางานของทั้งวันนะให้เสร็จก่อนนะแล้ววันนั้นน่ะเดี๋ยวค่อยสนทนาการอื่นๆได้พูดคุยปกติใช้ชีวิตกันอะไรเงี้ยได
3: ้แต่นั้นคือทะเลาะแล้วเพราะเราจะรู้สึกว่าวันนี้เป็นอะไรทำไมไม่พูดด้วยทำไมเงียบอุ้ยทำไมแบบเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเบื่อหรอคืออยู่จะมันจะเป็นคำถามที่ไม่รู้ทำไมแต่เราเห็นเขาเงียบแล้วเราจะคิดแค่ว่าเขาไม่สนใจเราซึ่งการที่เขาอยู่กับตัวเองเราจะรู้สึกแล้วว่าไม่ใช่แล้วการเป็นแฟนกันต้องอยู่ด้วยกันสิพอความนิสัยต่างกันปุ๊บเขาเป็นคนใจเย็นมากเราเป็นคนใจร้อนมากทุกอย่างเราจะทำอะไรเป็นสไตล์เราเลยส่วนเขาจะเนิบๆแล้วจริงๆเราก็จะแบบเราจริงๆเห็นตอนแรกเราจะไม่ชอบเลยเรื่องอะไรที่ทำอะไรแบบเหมือนคนเหมือน

0: ทุกอย่างตัดสินใจช้าคิดก่อนตลอดซึ่งคิดไม่เร็วเราคิดออกแล้วแต่จริงอ่ะเราไม่ได้รอบคอบแบบเขาเราคิดแล้วทำเลยมันก็กลายเป็นแบบเหมือนใจร้อนนะคะ
1: แล้วความเป็นเด็กของนุ๊กซี่มันมีปัญหาไหมคะ
0: มีค่ะ
1: ยังไงคะ
0: เราจะมีคำถามเราจะสงสัยทุกอย่างคือไอ้สงสัยเรื่องรอบตัวเขาโอเคเขาพร้อมที่จะตอบแต่การที่สงสัยในตัวเขาแล้วสงสัยทุก5นาทีอ่ะ เขาก็จะรู้สึกเบื่อที่จะตอบมันเหมือนเด็กอะเนาะอยากได้รับการแบบเอาอกเอาใจซึ่งจริงการรู้ใจไปแล้วเรารู้ว่าเขารักเราแล้วแหละแต่เราก็อยากที่จะถามเขาอยู่เรื่อยๆเมื่อไหร่ที่เขาตอบแล้วมันไม่เข้าหูเมื่อนั้นทะเลาะเราจะรู้สึกว่าเห็นไหมที่เราเข้าใจมาตลอดวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วหรอแค่เป็นเพราะว่าเราถามแล้วเขาตอบไม่ตรงกับที่เราอยากฟังเหมือนเรารู้สึกความรักต้องเติมเต็มตลอดทุกวันซึ่งเขาจะคิดว่าก็คือไม่เห็นจะต้องมาใช้ด้วยคำพูดหรืออะไรเลยการที่รู้ว่ารักแล้วคือรักอ่ะรักแล้วคือรักอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: มันเลยต่างกันนุ๊กไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นแต่นุ๊กมองว่าทุกวันมันสามารถเปลี่ยนไปได้อะไรเงี้ยนี่คือความคิดที่ไม่เหมือนกันละ
2: อ่ะงั้นมาถามถึงอาชีพดีกว่าแล้วอาชีพของนุ๊กซี่ทำให้เป็นปัญหาตอนคบกันไหม
0: กับตัวความคิดเขาไม่มีปัญหาแต่กับสภาวะสังคมสำหรับนุ๊กรู้สึกกดดันค่ะเป็นเรื่องของภาพที่เขามองว่ามันไม่เหมาะสมคำว่าไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็คือแอบรู้มาจากคนรอบตัวพี่ปูในวันหนึ่งที่เขาโอเคกับเราแล้วด้วยแล้วเขาบอกว่าเขาก็จัดเราแบบนั้นแล้วเรารู้สึกได้จัดเราจากสิ่งที่ดูทรงแล้วเนี่ยไม่น่าจะดีกับพี่ปูอ่ะคือคนส่วนใหญ่จะโปรเทคพี่ปูคนที่เขาบอกว่าเขาเคยเชื่อพี่ปูมาตลอดแล้วทำไมพี่ปูถึงมาคบกับคนแบบนี้เขาว่าคนแบบนี้หมายความว่าด้วยอาชีพหรือการแต่งตัวพอโป๊ปุ๊บเขาก็จะตีว่าแรงหรือแบบนิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีความกดดันหรือบางทีเราออกไปข้างนอกแล้วเราเจอแล้วเขาก็จะบอกว่าอ้าวเขาพี่ปูแล้วยังต้องมาทำงานแบบนี้อีกเหรออะไรอย่างเงี้ยเราจะมีความแบบไม่อยากทำแล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราคงจะทำตรงนี้ไม่ได้แล้วถ้าเราเป็นแฟนพี่ปูแบบเนี้ยค่ะ
2: ตอนนั้นมันกดดันขนาดไหนอ่ะดูจากวันนี้ยังนึกถึงเสมือนว่าเราย้อนกลับไปอยู่ในภาพสมัยวันนั้นว่าก็มันคืออาชีพฉันก็ไม่ได้ไปโกงกินใครฉันก็ทำสุจริตของฉันนี
0: ่กดดันขนาดเลิกรับงานพิตตี้ไปเลย
2: เหรอ
0: ใช่ค่ะที่แบบเซ็กซี่นอกจากจะเป็นงานอะไรที่มันแบบดูโอเคจริงๆซึ่งมันก็เป็นปัญหาสำหรับตัวนุ๊กเลยว่าเหมือนทำไมฉันต้องมาหยุดทำอาชีพตัวเองซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าอาชีพพวกนี้มันมีที่มาที่ไปของการแต่งตัวหรือการทำอะไรคือเรารู้เหตุผลแต่เราเลือกที่จะไม่รับเลยแล้วกันเพราะเขาตีโจทย์เราจากภาพกันไปหมดแล้ว
1: แต่อันนี้เป็นสายตาของคนนอกที่มองใช่ไหมคะแต่ตัวพี่ปูเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการที่น้องเป็นพิตตี้
0: ใช่เขาไม่ติดเรื่องปัญหาแต่ว่าถ้าแค่ว่าถ้างานไหนสมมติเขาจะห่วงเฉพาะงานไหนที่สมมติเป็นงานถ่ายแบบแล้วมีตากล้องก็จะเป็นโมเมนต์ห่วงแต่ไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำแต่เรารู้ว่าเขาห่วงเราแล้วเขาก็มีความไม่สบายใจคือมันจะแสดงออกมาแล้วเรารู้เองว่าเขาอ่ะไม่โอเคหรอกเราก็เริ่มไม่รับงานไปสมบูรณ์ทุกอย่างทุกแขนงที่เราเคยทำเลยอะค่ะ
2: เคยมีคุยกันไหมครับพี่ปูว่าลดความเซ็กซี่ลงได้ไหม
3: เพราะเรามีความสัมพันธ์กันที่ดีกันแล้วเนี่ยก็มาปรับวิธีการในการทำงานกันดูซะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเราทางครอบครัวเราก็จะได้มีความรู้สึกดีๆด้วยกับทางนุ๊กเวลามันมีอะไรมาถึงหูครอบครัวครอบครัวก็จะมาบอกผมเขาก็จะไม่กล้าบอกนุ๊กซะทีเดียวนะเนี่ยตอนแรกๆนะฮะว่าเขาก็คงเกรงใจนะฮะว่ากลัวเสียความรู้สึกด้วยบอกอย่าไปทายเลยแบบนี้อย่าไปทำเลยงานประมาณนี้เชิงนี้อะไรเงี้ยครับเราก็จะมาปรับกันว่าถ้าสมมติว่าจะทำเดี๋ยวคงต้องทำแหละเพราะว่าเป็นอาชีพนะฮะแล้วก็เป็นอาชีพที่สุจริตอย่างที่ว่านะครับแต่ปรับยังไงให้ยังทำงานได้ด้วยแล้วก็ในสายตาของคนทั่วไปที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดครหาใดๆก็มาแค่ปรับว่าแบบเอาประมาณนี้ไม่ต้องเซ็กซี่ไปเกินไปกว่านั้นแล้วก็เลือกงานให้แบบถ้าไม่จำเป็นจริงๆหรือไม่หนักหนาสาหัสจริงๆไม่ต้องไปก็ได
2: ้
3: หรือปฏิเสธบ้างก็ได้อะไรเงี้ยครับ
1: แล้วทางครอบตัวของพี่ปูมองนุ๊กซี่ยังไงคะ
3: สมมติว่าเจองานนี้มาผ่านหูผ่านตามาเขาบอกทำไมไปทำงานอันนี้ล่ะทำไมอันนี้มันตั้งแต่เมื่อไหร่คือเห็นรูปอะไรเงี้ยที่มันล่อแหลมล่อแหลมหน่อยนะครับคุณแม่ทางอะไรเงี้ยก็จะแบบผ
0: ู้
3: ใหญ
0: ่
3: นะผู้ใหญ่ก็จะตกใจทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยเหรอตกใจพอนานๆเข้าเป็นปี2 ปีเขาจะเริ่มชินแล้วฮะ
0: เขาชินเสร็จไม่พอแชร์ด้วยค่ะคุณแม่คือลั่นแชร์มา

0: แล้วก็คิดว่าสวยดีนะหนูก็ดูเฟซไทยอ่ะเฟซแม่คือแบบรู้ว่ามันเป็นเรื่องของ mindset อะค่ะพอความไม่เข้าใจมองแล้วจะตกใจแต่พอเขาเริ่มรู้สึกรู้จักแล้วเริ่มชินเขาแชร์โดยที่แบบเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาแชร์อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าโอเคเรื่องพวกนี้มันสามารถปรับที่คนมองเราได้แต่พอคนไหนที่นุ๊กแคร์นุ๊กก็จะกลายเป็นแบบ sensitive ไปหมด
1: แล้วทางบ้านนุ๊กซี่อะพอเราเป็นทำงานด้านพิตตี้อย่างนี้ที่บ้านโอเคทุกอย่างไหม
0: จริงๆที่บ้านโอเคเพราะหนูค่อนข้างที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วด้วยเป็นคนที่ดูแลครอบครัวเขาจะไม่ติดเลยว่าเราทำอะไรเพราะสุดท้ายเขารู้เราคือครอบครัวหนูรู้ว่าหนูเป็นคนยังไงมาเสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่าหนูจะทำอะไรใส่เสื้อผ้าแบบไหนเขาก็จะมองหนูเป็นหนูคนเดิมอยู่เสมอแต่คนอื่นๆเท่านั้นแหละค่ะที่เขาจะยังไม่รู้จักเราและเขาก็จะยังไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงจะยังไม่เข้าใจนะตั้งแต่ตอนแรก
2: แล้วมีอะไรที่พี่ปู่ทำแล้วนุกซี่ไม่ชอบมีไหมคะ
0: ก็
3: น่าจะเยอะ
0: ก็เยอะ
3: โอ้โห
2: ยกตัวอย่างก็ได้ค่ะ
0: ก็คือพอคบกันแล้วก็คือรู้สึกก็ไม่รอดแต่แรกเลยคือกะแบบผ่อนใจแต่แรกเพราะว่าไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันเลยไลฟ์สไตล์คือแบบคนละแบบเลยเขาค่อนข้างที่จะเหนือการควบคุมการทำงานแต่ละครั้งมันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ได้เสมอทำให้เราต้องจินตนาการได้ตลอดมีเพื่อนฝูงมีสังคมนุ๊กจะนุ๊กชินกับการที่มีแฟนแล้วก็คือมีแค่สองคนแต่การมีเขามีสังคมเพื่อนสังคมงานสังคมลูกค้าสังคมอะไรหลายสังคมรู้สึกว่าพอเขาแยกได้เขาไม่ได้มาติดเราแบบติดเลยแล้วยอมทิ้งทุกอย่างเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนี้เราสงสัยจะไปไม่รอดเราแน่ๆเลยอะไรเงี้ยก็เคยแบบบอกเขาเหมือนกันว่าแบบนี้ขอแบบไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ย
1: เท่าที่ฟังดูเหมือนช่วงแรกจะมีปัญหาเยอะแต่ไม่ใช่ปัญหาของคนสองคนปัญหาจากคนรอบข้างที่มองเข้ามามากกว่ามันเคยมีแวบหนึ่งที่พี่ปู่คิดว่าเฮ้ยงั้นก็คบคนอายุใกล้ๆกันแล้วกัน
4: ไม่มีเลยฮะเพราะว่าอย่างที่บอกผมไม่คือตอนคบเนี่ยเราไม่ได้กะเกณฑ์เรื่องอายุเลยเรา
1: คบ
4: กันหรือว่ามีความสนิทสนมกันผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของนิสัยใจคอแล้วก็เรื่องของทัศนคติเป็นหลักเลย
1: ครับ
4: คือบางทีคนในวัยเดียวกันอาจจะมีความคิดเห็นคนละเรื่องกันเลยก็ได
1: ้
4: ทัศนคติอาจจะไม่ตรงกันเลยก็ได
1: ้
4: เพียงแต่ว่ามีอายุใกล้กันเท่านั้นแต่บางทีมันก็ไม่เสมอไปที่อายุเท่ากันคิดอ่านไปในทางเดียวกัน
2: แล้วสำหรับลูกซี่ล่ะคะการมาคบกับคนที่อายุมากกว่าเรารู้สึกยังไงบ้างคะ
0: ปกติแล้วสเปคเราคือคนที่โตกว่าแต่เราไม่รู้ว่าการที่โตกว่า18ปีขนาดนี้มันคือแกปที่ห่างด้วยความที่เขาเข้าใจทุกอย่างแล้วค่ะพี่ปูเนี่ยเป็นอายุที่เขาคิดว่าเขาเข้าใจทุกอย่างแล้วเพราะเขาผ่านมาก่อนแต่ตัวเราอะค่ะเราคือรู้สึกว่าเฮ้ยเราคือยังเด็กอยู่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่ามันพอมาคบจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของคนโตกว่าแล้วมันจะเข้าใจเราอย่างเดียวเราจะไม่เข้าใจชีวิตเขาเลยว่าสิ่งที่เขาบอกเรามาว่าเอ้ยหนูอันเนี้ยใจเย็นๆเราก็ทำไมต้องใจเย็นๆเราเป็นคนที่ใจร้อนแต่พอเราอยู่เข้าไปเรื่อยบางทีเขาจะมีคำบางคำที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเปิดใจกับเขาอย่างเช่นเวลาที่เราจัดคนเราตัดสินคนเราจะจัดเจอกันครั้งแรกเมื่อไหร่ที่ไม่ถูกชะตาคนนั้นคือไม่ชอบและไม่ดีอ่ะพี่ปูก็บอกว่าสมมติเราเจอคนที่เข้าสังคมเก่งใช่ไหมคะเราให้เวลาเขาแป๊บนึงคนนี้แปลกๆเราตีว่าคนนี้คือนิสัยไม่ดีคนไหนที่ปกติคือคนนิสัยดีเราตัดสินแบบนั้นเหรอพี่ปูตัดสินจากการที่ดูเขาไปก่อนอีกแป๊บนึงถ้าเขานิสัยดีเราก็ถึงจะค่อยบอกเขาว่าคนนั้นเป็นคนยังไงหุยเราแบบเราเลยรู้สึกเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่พี่ปูเข้ามามันเติมเต็มสิ่งที่เราไม่มีเออว่ะนี่คือโอเคมากอะสำหรับเราอะไรเงี้ย มันทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยค่ะ
2: วันนี้นะคะเรามีแขกรับแชร์สองท่านค่ะท่านแรกก็จะเป็นตัวแทนของคู่รักต่างวัยเหมือนกันนะคะอายุต่างกันมากกว่าของพี่ปูกับนุ๊กซี่อีกห่างกันถึง32ปีนะคะส่วนอีกท่านนึงเป็นคุณพ่อลูก3ค่ะครอบครัวน่ารักมากแล้วก็มีภรรยาที่สวยมากด้วยวันนี้2ท่านนะคะพี่ทองขาวกับพี่เกริกชิลเลอร์ค่ะ
5: สวัสดี
2: ค
5: ่
2: ะถามพี่ทองขาวนะคะความห่างของอายุอะค่ะ32ปีมันมีปัญหาต่อการใช้ชีวิตคู่ไหมคะ
5: ก็มีบ้างแต่ว่าเราก็โตพอที่จะไม่วุ่นวายไม่ไปดุไม่ไปอะไรเราเข้าใจความเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นที่เราเคยเป็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะใจเย็นก็ค่อยๆบอกค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้าใจ
1: มาถึงพี่แจ็คของผมบ้าง
6: ครับผม
1: พี่แจ็คนี่

0: ือเป็นตัวแทนที่ทุกคนจะเห็นมาเสมอพี่แจ็คกับพี่อ้อมเป็นคู่ที่น่ารักคู่เสมือนว่าอายุใกล้กันเคยมีปัญหาบ้างไหมกับการที่เสมือนว่าเอาคนที่อายุใกล้กันเป็นคู่ครองชีวิตแล้วผ่านปัญหาเหล่านั้นมาได้ยังไง
1: ชีวิตคู่ของใครใครบอกไม่มีปัญหาเลยผมว่าน่าเบื่อเซ็งจืดชืดน่าดูและคู่นั้นน่าจะมีปัญหา มันต้องมีทัศนคติเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่ตรงกันยิ่งเวลาผ่านไปเราเติบโตขึ้นเขาเติบโตขึ้นเวลามันเปลี่ยนความคิดของเราและเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตนของเราและตัวตนของเขาจะเริ่มโผล่ขึ้นมาอย่างชัดเจนและเริ่มหาสิ่งผิดพลาดของกันและกันและวันนั้นแหละมันจึงเป็นคำถามว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เธอหน้าตาแบบนี้เธอเบื่อฉันแล้วเหรอทั้งที่อีกฝ่ายนึงเมื่อเขาโตขึ้นเขามีความรับผิดชอบมากขึ้นเขาต้องรับผิดชอบเขามีงานมากขึ้นอะไรมันอาจจะอยู่ในหัวเขาเยอะแต่ไม่สามารถที่จะพูดให้คู่ครองของเขาได้รับฟังได้เนื่องจากเขาไม่อยากเอาความหนักตรงนี้ไปใส่ภรรยาอันนี้ภรรยาก็ไม่เข้าใจก็แบบว่าต่างคนต่างมีของตัวเองและคิดว่าของตัวเองอ่ะมันยิ่งใหญ
0: ่ครับ
2: ด้วยความต่างของวัยนะคะแม้ว่าจะพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันแต่เรื่องราวของพี่ปูกับน้องนุ๊กซี่ค่ะมันก็เดินมาถึงวันหนึ่งที่มันเกิดปัญหาจนเกือบจะต้องเลิกรากันเรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามจากละครเวทีค่ะ
3: นุ๊กซี่พี่หิวอะค่ะหาอะไรให้พี่ลองท้องหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะฉันถูกมองมาตลอดว่าการที่เลือกคบซุปตาอย่างพี่ปูทั้งที่อายุห่างกันมากเพราะหวังเกาะให้ตัวเองสบายฉันพยายามพิสูจน์ตัวเองเสมอด้วยการดูแลพี่ปูอย่างดีให้ทุกคนได้เห็นว่าฉันน่ะคือสิ่งที่เข้ามาเสริมในชีวิตเขาแต่ใครจะมองยังไงก็ไม่สำคัญเท่าพี่ปูเห็นค่าในสิ่งที่ฉันทำเค้กมาแล้วค่ะ
3: วางเลยขอบคุณค่ะ
4: สำคัญมากขนาดวางมารับของจากมือหนูไม่ได้เลยเหรอ
3: ฮะเมื่อกี้นุ๊กซี่ว่าไงนะ
4: เนี่ยหนูพูดอะไรพี่ปูยังไม่สนใจเลยอ่ะพี่คุยแชทกับใคร
3: อ๋อแฟนคลับน่ะเขาทักมาพี่ก็เลยคุยเป็นมารยาทน่ะไม่มีอะไรหรอกน่ากินจังเลยค่ะเฮ้ยนุ๊กซี่
4: ว่าละว่าต้องเป็นแฟนคลับผู้หญิง
3: ทำไมทำแบบนี้คะไม่มีมารยาทเลยอะ
4: แล้วพี่ปูมีมารยาทเหรอคะใช้ให้หนูทำนู่นหยิบนี่แต่ตัวเองนั่งแชทคุยกับสาว
3: คือแฟนคลับเขาทักมาแล้วพี่ก็คุยไม่ได้มีอะไรเลยค่ะ
4: อะไรที่พี่ไม่ชอบอะไรที่ทำให้พี่หึงอย่างแต่งตัวโป๊ะๆพี่ขอให้หนูเลิกหนูก็เลิกให้ทำไมพี่ไม่ทำอะไรที่ทำให้หนูไม่หึงบ้างอะ
3: ไปกันใหญ่แล้วค่ะนุ๊กซี่พี่เป็นศิลปินแฟนคลับของพี่อะถ้าไม่ใช่ผู้ชายก็ต้องเป็นผู้หญิงแล้วพี่ก็แก่แล้วแล้วถ้าแฟนคลับทักมาแล้วพี่ทำหญิงเหมือนวงเพิ่งดังมันจะใช่เรื่องเหรอพี่ต้องรักษาฐานแฟนคลับนะ
4: รักษาฐานแฟนคลับแต่ไม่รักษาใจหนูเนี่ยนะหนูต้องอดทนทำอะไรตั้งหลายอย่างเพื่อพี่เพื่อให้ครอบครัวของพี่เห็นว่าหนูไม่ได้เกาะพี่กินอะพี่เห็นแก่ตัว
3: ลูกซี่พอเถอะนะคะ
4: ไม่พอพี่ก็เป็นแบบเนี้ยเอาแต่เนียนๆทำให้ปัญหามันหายไปมันไม่หายเว้ย
3: พอเถอะ
4: ไม่พอจนกว่าพี่จะคิดถึงใจหนูบ้างเลิกเห็นแก่ตัวแบบนี้เลิกซะทีโอเคถ้าตวาดกันขนาดนี้หนูไม่อยู่ให้รำคาญใจพี่หรอกหนูกลับบ้านหนูละ

0: ฉันออกมาจากบ้านพี่ปูด้วยความตกใจแต่พอมานั่งคิดๆดูแล้วอ่ะมันก็เป็นเพราะความต่างของอายุเราจริงๆความเด็กความงงแงงตามภาษาฉันนั่นแหละที่ทำให้พี่ปูถึงจุดเดือดจนได้ฉันผิดเองฉันรู้ดี
1: นุกซี่พี่มารับกลับบ้าน

0: เด็กง้างแง้งอย่างฉันก็ได้เรียนรู้การเป็นผู้ใหญ่จากคนที่ฉันรักมันคือการรู้จักยอมเป็นฝ่ายผิดรู้จักยอมลงให้ก่อนไม่ว่าจริงๆแล้วจะผิดหรือถูกวันนี้เองวันที่ฉันรู้สึกจริงๆว่าเราสองคนเกิดมาเพื่อเติมเต็มให้กันและกัน
1: พี่คิดถึงนะกลับบ้านเรานะไปครับ
2: ละครเมื่อกี้คือถึงขั้นทะเลาะกันเพราะว่าพี่ปูคุยกับแฟนคลับ
3: ใช่ก็คือแบบว่ากลับบ้านไปเลิกกันไป2อาทิตย์ได้ค่ะแบบเป็นการบอกเลิกครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเพราะว่าคือตอนนั้นอ่ะเราก็เหมือนยังคบกันใหม
2: ่ๆ
3: มีอะไรหลายอย่างที่มันเหมือนคงจะสำหรับตัวผู้ชายก็คงยังไม่ได้มั่นใจในตัวเราเราก็ยังไม่ได้มั่นใจในตัวเขาแล้วเราก็เขาก็เหมือนแบบมีคุยกับคนอื่นแล้วเขาก็คือจะปกตินั้นเขาจะไม่เคยให้ใครดูโทรศัพท์หรอกนี่ก็คือแบบไปแอบดูจนรู้แล้วก็กลับบ้านเลิกกันแบบจริงจังเลยแล้วพี่ปูเขาก็ง้อแบบเพราะว่าเขาบอกเขาคิดถึงเราก็อยากจะรู้อยากจะไปคุยอยากจะไปเคลียร์กันว่าเหตุผลที่เขามีคนเหนือเพราะอะไรก็เลยกลับไปลองคุยกับเขาดูตอบมาคมมากนะคะเป็นคำตอบที่เรียกว่าก็คือทำให้เลิกสงสัยในตัวเองเราถามเพราะว่าเราผิดอะไรเราไม่ดีตรงไหนเขาถึงคุยกับคนอื่นเขาตอบมาสั้นๆเลยว่ามันคือสันดาน

0: คำนี้เรารู้สึกว่าเขาจริงใจกับเรามากในการที่เขาบอกว่ามันคือสันดานของผู้ชายอะค่ะแต่ตัวเราเลิกสงสัยในตัวเองว่าเราผิดอะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าความผิดนั้นของเขายอมรับมาแบบนุ๊กไม่คิดว่าผู้ชายส่วนเนี่ยเขาจะทำกันเพื่อนส่วนใหญ่ก็จะต้องหาก็เพราะเธอเป็นอย่างนี้ก็เพราะเธอเป็นแบบนั้นเลยแต่เขา
1: คือโทษคนอื่น
0: ใช่ค่ะแต่เขากลับพูดคำว่าสันดานมันคือการยอมรับแบบซื่อตรงและจริงใจและยอมรับผิดจริงๆเราเลยรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้โอเคมากแล้วเราก็อยากจะให้อภัยเขาแล้วก็ทำให้ตัวเราลดทิฐิในการอยากจะเอาชนะในเหตุการณ์อื่นๆ
1: คุณนุ๊กกลับไปอยู่บ้านกี่วัน
0: 2อาทิตย์เต็มเลยค่ะ
1: ระหว่าง2อาทิตย์นั้นพี่ปูคิดอะไรถึงได้ไปง้อ
2: ผู้หญิงอะเวลาเขาคิดเขาจะคิดว่าเฮ้ยเขาไม่ดีตรงไหนเขาผิดตรงไหนหรืออะไรเงี้ยเราก็บอกไม่ใช่เลยไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไม่ใช่ความผิดเขาเลยมันคือเราล้วนๆนะฮะมันก็เลยต้องบอกเขาว่าอันนั้นไม่ใช่ความผิดหนูมันคือสันดานที่เราคุ้นชินกับมันมาทั้งชีวิตแล้วเราก็ทำอย่างนั้นเหมือนไม่รู้สึกรู้สาอะไร
1: คือเราไม่ได้คิดอะไรเราก็คุย
2: ใช่ครับเราก็เลยคุยไปเรื่อยๆคุยคนนู้นไม่ต้องคิดมากเลยนี่ก็คุยปกติคุยธรรมดาแต่สำหรับเขาคือ

0: มันไม่ปกติในการที่คุยคนอื่นนะฮะ
1: แต่ในละครที่ไปเอาขนมมาแล้วจดๆๆๆขนาดนั้นคือเสมือนจริงไหมครับ
2: เสมือนจริงมากค่ะนั่นคือนิสัยที่เป็น
1: ของจริงเลย
2: เป็นของจริงเลยเรารู้สึกเห็นแล้วโอ้โห
1: ผมอยากจะคารวะพี่ปูมากเลยว่านั่งนิ่งจ้าได้นานขนาดนั้นนะพี่นิ่งจริงๆ
3: จ้า
2: เราไอ้ตะหวาดเมื่อกี้ก็คือปกติคือถ้าเกิดว่าตะหวาดแบบนั้นคือนั่นคือสุดแล้ว
1: ครับ
2: เมื่อนานุกหยุดเลยนะคะ
1: คือ
2: หยุดแบบหยุดแว๊บๆๆๆพอลงเฮ้ยปุ๊บรู้สึกสงบโดยทันทีเลยนี่คือวิธีการของเขาเลยนะว่าเมื่อไหร่ที่แวตอ่ะ
1: คือสุดแล้ว
2: สุดปุ๊บแวตเดียวนุกหายเลยหายบ้าเลย
4: พี่ปูเนี่ยจะง้อทุกครั้งถูกไหมคะ
0: ใช่ครับโลกมันจะเปลี่ยนเลยฮะทันในทันทีในการที่สมมติว่ามันอยู่ในบรรยากาศที่มันมาคุมากๆอย่างเงี้ยเราก็โอเคเราพอเรารู้แล้วว่าทรงนี้น่าจะนานหรือทรงนี้น่าจะยุติได้ถ้าสมมติว่าเพียงแค่เราเอ่ยประโยคเดียวว่าก็ขอโทษเข้าไปขอโทษหรืออะไรเงี้ยไปกอดไปขอโทษนี่ก็ทำให้เหตุการณ์มันดีขึ้นโดยเรานะฮะไม่ใช่พัดรอให้เขาแบบสงบแล้วก็เดี๋ยวก็ดีขึ้นเองสบาย
4: จบเลย
0: จบฮะจบ
2: แต่หลังๆหนูต้องทำชัดเจนให้รู้ว่างอนผู้ชายจะไม่ค่อยรู้ว่าเนี่ยนิ่งๆเงี้ยไม่รู้ว่างอนแล้วก็รอนานแล้วก็แบบจะทะเลาะนานี่คือจะงอนพุดฟัดแรงหน่อยเขาก็เลยจะรู้แล้วว่าถ้าเกิดง้อเลยหายแน่
5: อันนี้คือข้อดีของการที่คุณนุกมีแฟนที่อายุมากกว่ารักแล้วต้องยอมรับสารภาพรักแล้วต้องพูดความจริงมันจะเป็นแบบนี้หมดผู้ชายไม่ว่าจะผ่านอะไรมาสักแค่ไหนถ้าวันนึงที่เขาด่าตัวเองให้ผู้หญิงฟังได้เนี่ยว่าเขาแย่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นคือวันที่เขาจำนนและยอมปลอดเที่ยวเล็บเขาทั้งหมดเมื่อพี่ปูมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยได้หนูมาเป็นแฟนเขาก็ไม่อยากเสียไปแล้ว
6: ถูกต้อง
1: แล้วสมมติว่าแฟนพี่จับได้ว่าพี่คุยกับผู้หญิง
6: ก็เราก็บอกกับเขาทุกเรื่องอยู่แล้วเราดำเนินชีวิตด้วยความจริงอยู่กันแบบเพื่อนแบบสนุกเราไม่ได้มาซีเรียสว่าเฮ้ยเธอรักฉันไหมเธออะไรแบบไม่ใช่อะเราอยู่กันแบบมีความสุขทุกวันมันก็เลยไม่ค่อยเกิดปัญหาแล้วก็อย่างพี่ปูเนี่ยเป็นเรื่องดีก็คือคนเราจะมักจะไปโทษคนอื่นว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้จริงๆโทษตัวเองอ่ะดีที่สุดแล้วมองตัวเองเราก็จะแก้ปัญหาได้ดีครับ
4: ของพี่ทองขาวเคยมีเหตุการณ์ที่แฟนงอนมากๆแบบคุณนุ๊กซี่มั้ยคะ
6: มีครับแรกๆก็มีแต่ว่าผมก็ดันง้อคนไม่เป็นเขาก็นอนร้องไห้จนอีตาบ้านนี่ไม่มาง้อสักทีอะไรอย่างเงี้ยไปผมก็เคยมีเหตุการณ์นี้เหมือนกันก็เคยคือความที่เขาเป็นเด็กมากอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขากระเปิ้ลกระเป้าแล้วมีปัญหาการหนีกลับบ้านอย่างนี้เลยแต่ของผมเนี่ยไม่กี่วันผมกลับมาบ้านคนเดียวปกติผมจะเป็นเงาติดตัวกันเสร็จแล้วแม่ผมก็เอ้ามินไปไหนอ่ะผมก็บอกไปช่วยพี่สาวเลี้ยงหลานบอกทะเลาะกันใช่ไหมแม่รู้นี่หว่าไม่รู้จะแก้ตัวไงก็เลยบอกมันดื้อแม่สวนมันเลยมันเด็กมันมาเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยคือแม่เขาชอบเขาสนิทกันอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องขับรถจากราชบุรีไปสิงห์บุรีไปง้อเขากลับมาไปง้ออยู่หลายวันนะ
1: พี่ขอโทษกลับบ้าน
6: คือเนี่ยมันเป็นถ้าเกิดเรารักกันจริงยังไงเนี่ยมันก็ต้องอยู่กันต่อให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตหรือว่าอะไรมันจะมีการอภัยให้กันมันคือความรักถ้ามีความรักมันจะไปกันได้ยังเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ก็จะไปกันได้แล้วก็มีความสุขได้คร
1: ับ พี่แจ๊คเคยโดนพี่อ้อมงอนหนักๆแล้วพี่ง้อยังไง
5: งอนกันไปกันมาแต่ว่าเราตั้งกฎและข้อแม้ไว้ตั้งแต่วันแรกๆช่วงแรกที่เราคบกันแล้วเนี่ยว่าอย่างงอนข้ามคืนตื่นเช้ามาโกรธแค่ไหนยังไงก็ต้องคุยกันถ้าเขาไม่คุยกับเราก่อนในขณะที่เราไม่ได้ผิดเราก็ต้องเดินไปชวนคุยด้วยกินข้าวอย่างนี้นั่นอย่างเงี้ยลืมไปซะถ้าเรายังจะอยากอยู่ด้วยกันอยู่นะ
1: ครับ
5: ให้อภัยเสียสละครับ
1: ผมอยากถามคนนี้มากแล้วจะเป็นพี่หมวยล่ะครับ
4: ยังไงคะ
1: ถ้ากรณีพี่หมวยงอนพี่หมวยอยากให้สามีพี่มางอยังไง
4: ก็ถ้าเกิดว่างอนเนี่ยคือมันก็เปลี่ยนไปหมดนะมันก็คือเราก็นิ่ง
1: ๆครับ
4: แล้วก็อย่างสมมุติว่าคำพูดอ่ะแต่ก่อนเราอาจจะพูดหวานคำพูดมันก็จะห้วนๆถามคำตอบคำอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะรู้ว่าเอ๊ะมันต้องมีอะไรที่แบบ ขาทำให้เรารู้สึกแบบนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้มาง้อก็เหมือนลูซี่ถ้าเขามาง้อแค่มาบอกนาเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะอะไรเงี้ยมันก็จบแล้วทราบว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ทำให้แผนที่ทั้งคู่วางเอาไว้ก็คือการแต่งงานคิดธีมไปเรียบร้อยแล้วว่าเป็นธีม80ต้องพักเอาไว้ก่อนแต่จริงในมุมของผู้หญิงอะ

0: ค่ะการแต่งงานมันคือความฝันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค
1: ืออยากมีแน่ๆคือแบบถ้าใครถามว่าไม่มีได้ไหมแบบไม่ได้สำหรับนุ สำหรับนุคืออยากมีจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าความรักของเรามันผ่านอะไรกันมาเยอะอะค่ะเราอยากให้มีคนมาเห็นคนที่อยู่รอบตัวในทางเดินของความรักเรามาอยู่ในงานแล้วก็มาแบบเหมือนยินดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยพี่ปูก็เลยแบบหนักใจเลยตอนแรกก็คิดว่าหรืออาจจะเปลี่ยนแผนเป็นงานเล็กๆไม่ได้ต้องไม่ใช่ว่าเราอยากให้แบบสิ้นเปลืองนะคะแต่เรารู้สึกว่ามันมีค่าจริงๆในระหว่างทางเดินตลอดทางมาของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูฝ่าฟันอะไรกันมาเยอะมากมันเป็นความสวยงามสำหรับหนูค่ะ
2: แต่เข้าจริงๆตัวผมเองแล้วเรื่องของการแต่งงานหรือไม่แต่งงานเลยเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามันจะต้องจำเป็นที่จะต้องมีหรือไม่มีก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่าเราก็เข้าใจว่าถ้าในฝั่งนี้อายุประมาณนี้ยังมีฝันเรื่องอย่างแบบนั้นอยู่ซึ่งเราก็ยินดีถ้าสมมติว่าเป็นทางเลือกที่นกอยากแต่งอย่างเงี้ยผมว่าโอเคแต่งได้ยินดีแล้วก็ถ้ามันอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วเราทำได้เราก็สามารถที่จะแต่งงานกันได้
0: สถานการณ์โควิดก็ทำให้แผนบางอย่างเนี่ยต้องเปลี่ยนไป รวมถึงเรื่องของรายได้ของพี่ปูจากเดิมเนี่ยหลักแสนก็มาเหลือศูนย
2: ์ครับ
0: ค่ะตรงนี้เองทำให้ทั้งสองคนเนี่ยผ่านช่วงเวลานี้มาได้ยังไงจริงๆแล้วโควิดก็ทำให้เขามีชีวิตคู่ที่มีสีสันมากขึ้นมีสีสันยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ

พอโควิดมาผมก็กลายเป็นคนว่างงานไปซะงั้นใช้ชีวิตไปวันๆเหมือนไร้ค่าเผาเวลาไปกับซีรีส์เบื่อก็หยิบกีตาร์มาเล่นร้องเพลงแปลงเพลงของตัวเองให้มันขำๆ

0: เดี๋ยวอะไรอ่ะนุกซี
1: ่ก็เพลงแต่งที่พี่ร้องเมื่อกี้ไงมันใช่เลยอ่ะ
0: เดี๋ยวตื่นเต้นอะไรครับพี่ก็ร้องก็เล่นมาตั้งหลายเพลงหลายวันแล้ว
1: ก็หนูเพิ่งคิดได้ว่าถ้าพี่ถ่ายลงโซเชียลนะคนต้องชอบเยอะแน่ๆแล้วมันก็จะมีงานเข้ามาไง
0: เฮ้ยมันจะได้เหรอพี่ก็ทำเล่นขำๆอ่ะมันจะไปได้อะไรอ่ะ
1: ก็ถ้าพี่แต่งให้มันฮาๆนะร้องไปเต้นไปเต้นแบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคนดูต้องชอบมากแน่ๆแล้วพอคนดูชอบตามมาดูเยอะๆสินค้าก็จะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์แล้วไง
0: เหรออืมก็น่าลองนะแต่พี่ติดต่อลูกค้าขายงานอะไรไม่เป็นนะ
1: โอ้ยเรื่องนั้นน่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหนูจัดการเองน่าจะพอติดต่อลูกค้าเก่าๆได้บ้าง
0: อืมก็ได้ลองดูก็ได้อ่ะแต่งเพลงแปลงอะได้แต่ให้พี่ไปเต้นเกาหลีเนี่ยพี่ไม่เอาด้วยนะเสียลุกหมดเดี๋ยวพวกเด็กๆมันจะไม่เคารพเอา
1: พ่อล็อกเกอร์รุ่นใหญ่ห่วงลุกพี่ปูหนูขอเชื่อหนูเถอะพี่ลองเปิดใจทำอะไรที่มันสนุกสนานน่ะลองเปิดใจทำให้มันสนุกเดี๋ยวมันก็ออกมาดีเองไม่มีใครว่าพี่หรอกทุกคนก็จะต้องชื่นชมพี่แน่นอนเชื่อหนูสักครั้งนะนะนะคะนะนะนะนะนะ
0: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าตามนั้น
1: เย้
0: แล้วนุ๊กซี่ก็ใช้ความสนุกทำแบบเด็กๆจัดหาของ

0: เสื้อผ้าจัดการการแต่งตัวหาพร็อพคิดท่าเต้นทำทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงติดต่อลูกค้าผมที่ติดภาพลักษณ์ของความเป็นร็อกเกอร์รุ่นใหญ่มาเป็น10ปีคงไม่คิดที่จะทำอะไรแบบนี้แน่ผมต้องทึ่งกับความคิดของเด็กรุ่นใหม่ที่ทำเรื่องเล่นๆให้กลายเป็นเรื่องจริงจังและสร้างรายได้ได้ผมเชื่อแล้วว่าเราสองคนเกิดมาเพื่อเติมเต็มกันและกันจริง
1: ๆจัดปกตักโอเคไป
0: ไป
1: เข้าที่

0: เป็นไงมั่งคนดู
1: คนกดไลค์เพียบคอมเมนต์เป็นร้อยเลยจ้าเฮ้ยนี่น้ำหอมยี่ห้อดังมาคอมเมนต์ด้วยอ่ะบอกว่าอยากเป็นสปอนเซอร์ให้เรา
0: เฮ้ยนี่มันได้จริงเหรอเนี่ย
1: จริงไม่จริงก็ได้มาแล้วจ้า
0: ขอบคุณนะนุ๊กซี่ที่เปิดมุมมองให้พี่แล้วก็ขอบคุณมากๆที่มาเติมเต็มชีวิตพี
1: ่บ้าพูดอะไรก็ไม่รู้ขนลุกอ่ะขอบคุณพี่นะคะที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตหนูเหมือนกัน

0: ินไหมคะตอนที่นุ๊กซี่ให้เต้น
1: ปกติผมไม่ค่อยเขินอะไรกับพวกเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว มันก็ทำอยู่กับเพื่อนๆนะฮะมันสนุกแบบนี้กันอยู่แล้วอะฮะแต่ถ้าจะต้องบันทึกแล้วเอาไปออนเอาไปสาธารณะมีเขิน
0: แต่ก็ยอมทำ
1: แต่ก็ยอม
0: เพราะอะไรถึงยอมทำอะคะ
1: ผมว่าบางทีเราต้องเชื่อนะฮะเราเชื่อสัญชาตญาณตัวเองมาตลอดชีวิตนะครับแล้วก็แล้วทำอะไรอยู่ในขอบเขตของตัวเองมาตลอดณวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปบางทีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่กล้าที่จะออกไปเห็นไปเจอหรือว่าไม่เคยที่จะออกไปเห็นไปเจอเดี๋ยวนี้ก็ไปถึงไหนกันแล้วเราต้องมีความเชื่อกับคนที่เดินทางเข้ามาแล้วเหมือนกับว่าเขาอยู่ในโซนที่ไม่ใช่เซฟโซนของเรามองเข้ามาอีกทีหนึ่งบางทีมันน่าจะได้อะไรมิติใหม่ๆนะครับของการทำงานผมก็เลยลองฟังนุ๊กดูแล้วมันก็เป็นมิติใหม่จริงๆซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นหรือมองไม่ออกว่าตัวงานชิ้นนี้มันสามารถไปประกอบเป็นชิ้นเป็นอันได้มากกว่าที่แค่งานเสร็จถ้าเราทำเพลงแปลงทำเพลงเสร็จทำยังไงโอเคคนฟังก็จะรู้ว่ามันเฮ้ยพี่เก่งนะแปลงเพลงได้ทำเพลงได้เล่นดนตรีเองได้ทั้งหมดแต่เราไปแปลให้มันเป็นทองไม่ได้แต่อันนี้เขาจะวางไว้ได้ว่าถ้าสมมติเราไปลงในช่องนี้มีคนเข้ามาดูมหาศาลแล้วก็สามารถขายสปอนเซอร์ได้ดีกว่าที่เราทำไปเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งๆไปเอาไปแปลให้มันเป็นเงินเป็นทองได้อันนี้ก็เป็นหน้าที่เขาที่เขาจะแบบจะมองเห็นเองว่าเรื่องแบบนี้มันสามารถเอาไปออนไลน์แล้วมันสามารถสร้างเป็นทรัพย์สินได้อะไรเงี้ยครับเป็นเงินทองได้ครับก็เลยยอมอ่ะอยากบอกให้ทำอะไรก็ทำแล้วแต่พอในช่วงนั้นเวลาช่วงนั้นมันไม่มีงานแล้วจริงๆครับเราอยากเป็นคนทำงานเกือบทุกวันนะฮะแต่พอวันนึงมันไม่มีอะไรทำเลยจริงๆมันจะสังกัดตายแล้วมันก็คิดเยอะอยู่เหมือนกันอยู่มาวันนึงพอเขามีอะไรให้ทำเราก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกที
2: เรียกว่าเป็นการร่วมงานด้วยกันครั้งแรก
3: ใช่ค่ะ
2: มันทำให้เรารู้สึกยังไงที่แบบต่างวัยแต่ได้มาร่วมงานด้วยกัน
3: มันสำหรับนุ๊กว่าพอดี

0: ดีนะคะเพราะว่าเหมือนความต่างของความที่เขาเป็นพี่กับน้องเนี่ยกลายเป็นเขาเป็นนายแล้วเราเป็นเลขาค่ะฟีลแบบนั้นแล้วมันสนุกดีมันเหมือนเรารู้ใจและทำงานกันแบบพอดีมากสมมติเวลาเขาบรีฟอะไรมานุกจะไม่ใช่ว่านุกจะสั่งนุกก็จะรู้ว่าหน้าที่ของนุกคือรับแล้วก็บอกให้เขาทำในส่วนของการแต่งเนื้อคีย์เวิร์ดแบบนี้นะพี่ปูต้องใส่ลงไปส่วนของนุกจะมีภาพแบบนี้คือเราต้องบอกว่าเราเป็นมุมภาพด้วยแล้วก็เป็นมุมประสานงานด้วยถ้าภาพเขาต้องคิดเผื่อเราแล้วมันกลายเป็นการทำงานแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือพี่ปูหนูว่าอย่างนี้อย่างนี้นี่คือถ้าเป็นแฟนกันเราทำงานกันแต่พอเราโอเคเรารู้ก็เรียกว่าไม่ล้ำเส้นในการทำงานกันพี่ปูว่าโอเคถ้าเกิดว่าหนูบอกแบบนี้มาแล้วมาถามพี่ก่อนเราค่อยไปตอบลูกค้านะคือเขาจะบอกมาแบบนี้มันเลยทำให้แบบพอดีเลยอ่ะเหมือนแบบนายสั่งมาหรือเลขาไปบอกเองค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเลยโอ้ยสนุกมากพอมาทำงานด้วยกันจริงๆมันสนุกมากเลยค่ะ
1: มันเป็นการทลายกำแพงความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันนะพี่ปูแบบว่าทลายกำแพงแบบไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ทำได้ด้วย
2: ใช่
1: แล้วกลายเป็นไว้ใจกันยาวเลยค่ะ
3: ถามพี่ทองขาวนะคะว่าสิ่งสำคัญของการใช้ชีวิตคู่อันนอกเหนือจากเรื่องของอายุไม่ว่าจะต่างกันหรือว่าใกล้เคียงกันพี่ทองขาวมองว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้ความรักของเราเนี่ยมันเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง
4: ถ้าเรามีความรักเนี่ยเรื่องวัยมันก็ไม่เกี่ยวไม่ว่าจะเป็นวัยไหนหรืออะไรยังไงมันไม่มีอะไรมาแอบแฝงอ่ะทุกอย่างมันก็จะโฟลว์มันไปเองอะครับมันไม่มีอุปสรรคอะไรทั้งนั้นถ้ามีเรื่องมีราวเราพร้อมที่จะให้อภัยกันอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปต
3: ่อ
4: เพราะเราอยากไปต่อกับเขาหรือเขาอยากไปต่อกับเราทุกอย่างมันจะจูนเข้าหากันแค่นั้นเอง
2: แล้วพี่แจ็คล่ะครับถ้าเกิดกรณีที่พี่ได้เกิดมาว่าเมื่อเรายิ่งคบกันไปนานมากยิ่งขึ้นตัวตนของแต่ละคนจะยิ่งออกมามากขึ้นช่วยแนะนำวิธีประคับประคองให้ทั้งคู่หรือคู่รักสมัยใหม่เห็นเป้าหมายว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ยังอยากจับมือไปด้วยกันจนสุดลมหายใจสุดท้าย
1: พื้นฐานของมันคือความรัก
2: ครับ
1: ความรักความไว้เนื้อเชื่อความรักอย่างบริสุทธิ์ใจคนมันถึงมาอยู่ร่วมกันได้นานและไอ้ตรงนี้มันคือหลักของการเดินก็คือความรักอย่างบริสุทธิ์ใจและจะเดินไปด้วยกันถึงแม้ว่าวันหนึ่งวันใดมันตัวตนของตัวเองมันจะเริ่มชัดขึ้นมาและจะเริ่มรู้ว่าผลสุดท้ายที่สุดของชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันต้องการอะไรเนี่ยก็ในเมื่อมันมีพื้นฐานของความรักที่ดีต้องจับหลักมันเอาไว้เมื่อมีหลักมันแน่นแล้วเนี่ยก็อยู่ในหลักพยายามอยู่ในหลักมันอย่าเดินออกนอกทางอย่าลืมว่าวันที่เคยรักกันใหม่ๆเราเคยคุยกันไว้ว่าอะไรแล้วก็ประคับประคองมันไปคือมันไม่มีแบบที่มันเป็นแบบสำเร็จจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องแก้ไขสถานการณ์กันไปแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของแห่งความรักมันทำได้แค่นั้นเองแล้วก็ทำมันให้ดีที่สุด
3: ถามนุกซี่นะคะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเรื่องความต่างของวัยมันไม่ใช่อุปสรรคแล้วล่ะมันเป็นการมาเติมเต็มให้กันและกันมากกว่าแต่บททดสอบความรักของทั้งคู่เนี่ยก็ต้องเจอกับเรื่องปัญหาสุขภาพยังไงคะ
0: มีวันหนึ่งก็คือรู้ตัวว่าป่วยเป็นมะเร็งเต้านมก็เราก็รู้สึกกังวลนะคะว่าเหมือนมันเขาจะยังรักเราอยู่ไหมเราเขาจะทิ้งเราไปไหมในวันที่เราป่วยไอตอนป่วยเนี่ยความกังวลใจเรื่องของว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตเนี่ยก็มีแต่ถ้าไม่มีเขาเป็นกำลังใจนุ๊กก็คงพังเหมือนกันนะคะในชีวิตตอนนั้นซึ่งมันก็เป็นการเปิดทดสอบให้รู้ว่าเขาไม่ทิ้งเราไปไหนแน่นอนต่อให้เราจะไม่มีผมต่อให้เราจะต้องตัดเต้านมทิ้งหรือต่อให้เราจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามมันก็เป็นช่วงเวลาพิสูจน์ใจของเราสองคนมากเหมือนกันช่วงป่วยเนี่ยค่ะ
3: ทราบว่าพี่ปูทำหลายอย่างเลยจากที่ไม่เคยทำก็ทำในช่วงที่นุกซี่ป่วยมีอะไรบ้างคะ
5: พอนุกเริ่มป่วยอย่างเงี้ยความใส่ใจต้องมาเป็นพิเศษนะฮะพิเศษกว่าคนปกติแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องดูถึงอาการด้วยดูถึงอาการดูถึงอารมณ์นะตอนนั้นดูถึงความกังวลใจเพราะฉะนั้นตัวนุกเองถ้ามีความกังวลใจบางเรื่องเขาก็จะไม่พูดออกมาเป็นคำพูดแต่เราสามารถเห็นได้ด้วยการมองเข้าไปดูที่สีหน้าเขาการเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีมันก็อาจจะไม่อยากพูดออกมาเพื่อให้คนรอบข้างรู้สึกไม่ดีไปด้วยรู้สึกเป็นห่วงไปด้วยแต่เราจะสังเกตได้ถ้าเบื่อเราคนใกล้ชิดเราจะสังเกตเห็นแล้วก็เราจะเห็นความผิดปกติด้วยสีหน้าและความกังวลใจทางสายตา อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องหมั่นดูแลหมั่นใส่ใจมากกว่าตอนในช่วงเวลาปกตินะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ต้องบอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่จะเอาสถานการณ์ปกติมาวัดนะฮะจะใช้อารมณ์หรือว่าจะใช้การคาดคะเนเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเดาไม่ได้คาดคะเนไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงความวิตกก็วิตกจริงโรคร้ายที่มันเกิดขึ้นก็เป็นโรคที่มันเกิดขึ้นจริง
2: คร
5: ับ นะครับ
2: แล้วตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างแล้วครับ
0: ก็การรักษาเป็นไปด้วยดีค่ะหมายความว่าเราไม่ได้แพ้ยาแล้วก็ยังคงใช้ชีวิตและทำงานได้ในตัวโรคก็ดีขึ้นก็เลยถือว่าแบบณตอนนี้ยังเป็นความโชคดีอยู่ในเรื่องอนาคตเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไป
1: โบราณเขาบอกว่าคุณจะหารักแท้ได้ในยามที่คุณลำบากสุดๆเท่านั้นนั่นแหละคือรักแท้ของคุณเมื่อคุณลำบากเขายังมาอยู่กับคุณเขายังมาประคับประคองคุณเมื่อวันที่คุณป่วยมากๆเขายังอยู่ใกล้ๆคุณก็ยังดูแลคุณนั่นแหละคือความรัก
3: ตอนนี้ทั้งคู่คบกันมานานกว่า5ปีมีอะไรที่อยากจะบอกกันและกันไหมคะที่ไม่เคยได้บอกกันนะคะ
0: นุ๊กก็รู้สึกเสมอว่าณวันนี้คือการที่มีเขาอยู่ข้างๆมันเหมือนแบบมันเป็นเกาะป้องกันชีวิตนุ๊กในหลายๆอย่างคือเรารู้สึกปลอดภัยมากจริงๆเมื่อมีเขาอยู่ใกล้ๆหลายคนจะบอกว่าพี่ปูทำอะไรเขาดียังไงถูถ้าให้เราพูดเป็นคำพูดเราคงพูดไม่ได้แต่ถ้าเราบอกว่าพี่ปูเหมือนเป็นบ้านของเราเหมือนเรารู้สึกว่ามีเขาอยู่ก็รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเสมอเลย
3: ปลอดภัยอบอุ่น
0: ใช่ค่ะ
5: คือเราตอนแรกเราก็คิดว่าการมีคู่ครองของผมในช่วงเวลาในวัยที่คาบเกี่ยวกับวัยที่แบบอาจจะแบบไม่ได้ทำงานอาจจะแบบหมดยุคในการทำงานต้องมีคนมาดูแลใกล้ชิดแต่สำหรับตอนนี้ณเวลานี้ต้องเรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างต้องดูแลซึ่งกันและกันมากกว่านะฮะเพราะว่าอันนี้ก็เดินเข้าไปสู่วัยชราแล้วเหมือนกันนะฮะตอนนี้ประโยคนี้เลยแหละสั้นๆว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นจะดีจะร้ายยังไงเราอยู่ข้างๆกันนะฮะแล้วก็เราจะอยู่ข้างๆกันจนกว่าใครคนใดคนหนึ่งหมดแรงเท่านั้นเอง

0: พี่ๆทั้งสองครับได้ชมได้ฟังเรื่องราวของคู่รักต่างวัยคู่นี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพี่แจ็ค
1: คิดถึงเมียขึ้นมาทันทีครับ ผมรักมากผมรักสนันมาก
0: คร
1: ับ แล้วผมก็จะทำดีกับเมียผมตลอดไปครับเพื่อรักษาความรักให้มันยืนยาวครับ เมียผมดูอยู่ครับผม
2: อย่าร้อง
0: ก็แล้วพี่ต่อข่าวแล้วครับ
2: ผมมองว่ามันเป็นเรื่องความสำเร็จของคนสองคนความสำเร็จคือจุดสูงสุดของมนุษย์ทุกคนก็คือความสุขถูกไหมฮะเมื่อจูงกันได้แล้วก็เราพอใจที่จะรักกันอภัยให้กันแล้วก็เติมเต็มไปแบบมีความสุขด้วยกันผมว่ามันเป็นความสำเร็จของความรัก
0: คือพูดตรงๆเลยนะวันนี้อิ่มเอมมากกับการได้ฟังเรื่องทางนี้แล้วกล้าพูดเลยว่าหยุดพูดเถอะเรื่องอายุ
2: ไม่เกี่ยวเลยครับ
0: เรื่องอายุกับความรักมันไม่เกี่ยวเลยอายุไม่ใช่ตัวตัดสินมันคือความเข้าใจของคนสองคนมากกว่าคือตัวตัดสินว่าจะเข้ากันได้ไหมและจะอยู่กันได้ไหมแต่อีกอย่างนึงที่ได้อย่างชัดเจนเลยคืออย่าเพิ่งไปตัดสินใครจากภาพลักษณ์ภายนอกที่คุณเห็นเท่าที่ฟังมาวันนี้ก็คือพี่ปูก็แฮปปี้ดีที่มีนุ๊กเข้ามาเติมเต็มในหลายๆด้านที่พี่ปูไม่มีนุ๊กก็แฮปปี้มากที่มีพี่ปูซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่ามาเติมเต็มแต่ก็สร้างความสุขได้นี่คือความลงตัวของคู่นี้ดังนั้นอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคู่ผมเชื่อว่าทุกคนมีปัญหาทุกคนทะเลาะกันได้แต่คุณเห็นเป้าหมายหรือเปล่าว่าคุณอยากอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตถ้าคุณเห็นเป้าหมายนั้นรีบเคลียร์รีบแก้ปัญหารีบปรับความเข้าใจแล้วมันจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเหมือนคู่นี
3: ้เห็นด้วยกับพี่มิกเลยนะคะว่าอายุเนี่ยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างอนาคตด้วยกันต่อชีวิตคู่ของหมวยเองก็ห่างจากแฟนเยอะ
0: ครับ
3: 9ปีตอนที่เริ่มคบกันใหม่ๆเนี่ยเราก็เคยคิดเหมือนกันนะว่าอายุมันจะเป็นปัญหาไหมความต่างของประสบการณ์แต่พอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอย่างที่นุ๊กซี่บอกว่ามันเหมือนมาเติมเต็มกันมากกว่าความสุขุมความรอบคอบของเขามาช่วยกลบความเด็กของเราอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าความสดใสของเรามันก็ทำให้เขาได้เห็นอีกมุมนึงที่เขามองข้ามไปก็รู้สึกว่าอายุไม่เป็นอุปสรรคค่ะวันนี้อิ่มเอมใจนะคะกับเรื่องราวของพี่ปูน้องนุ๊กซี่รวมทั้งความเห็นประสบการณ์จากแขกรับเชิญทั้งสองท่านขอบคุณนะคะ
0: ขอบค
3: ุณที่เปิดขอบคุณพี่ท้องขาวค่ะแล้วกลับมาสัมผัสกับบรรยากาศความอบอุ่นในครอบครัวแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะในครอบครัวเดียวกัน Feel Good วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ต้องขอให้ถือไม้น้ำยอดความกระบอกมีลูกทั้ง7คนเลย
0: ขอให้โควิดหายไปไวจะได้งานแต่งงานที่อยากได้นะครับ
3: น่ารักมากเลย
1: ค่ะ
3: น
1: ี่ดีครับ
4: ขอบคุณ
3: มาก
4: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณครับ

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
3: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
2: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับการที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้ตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
3: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากลนะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
2: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมแล้วก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
4: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
3: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสำคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทำทรมานนะคะกระทำโหดร้ายแล้วก็

0: ในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
1: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
0: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เราวิจัยกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทำให้เราผลักดันมาทำงานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทำงานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทำเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำนโยบายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

นับตั้งแต่ศาลปกครองเปิดทำการเมื่อวันที่9มีนาคม2544จนปัจจุบันศาลปกครองได้ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมการพิจารณาคดีทุกคดีทำด้วยความละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้คำพิพากษาที่จะเป็นบรรทัดฐานในการสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะควบคู่กันไป

0: จุดเริ่มต้นครั้งแรกก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยมาเอาใบมาให้เซ็นจะได้ไม่ถ่วงความเจริญเขาจะลอกคลองลำพะเนียงแต่พอเซ็นไปแล้วนี่มันไม่ได้ลอกมันขุดลึกก็เลยหมดไร่หมดนานั่นแหละค่ะมาคุยกับพ่อวิเชียรนี่แหละแกก็เลยบอกว่าจะพาไปขึ้นศาลปกครองขอนแก่นก็เลยไปด้วยกันครั้งแรกประมาณ14คนเลยมีการคุยกันมีทนายมารับเอาใบที่พวกศาลรวบรวมไปศาลก็นัดให้ไปไต่สวนกัน
1: ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนตามศาลต้นมีคำสั่งให้กรมชลคือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีนี้จ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาลปกครองขอนแก่นภายใน60วัน

0: คือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงษ์กรจันทึกเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาก็เรามาหันมามองว่าเอ๊ะเราฟ้องกรมควบคุมดีไหมว่าในการที่ผ่านมาเนี่ยกรมควบคุมมลพิษไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแค่ตรวจนะก็ฟ้องว่าล้าเลยหน้าที่ศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนครั้งทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นก็ขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งกรมมลพิษจะได้หายไปนะขอบคุณมาก
1: คำพิพากษาทุกคดีของศาลปกครองเป็นผลมาจากความมุ่งหวังที่จะสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมอันจะนำมาซึ่งความเป็นธรรมในสังคม

0: พอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดประมาณนี้ครับ
1: มันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นก็เลยมาศึกษาดูก็รู้ว่ามีศาลปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปศาลปกครองวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างเงี้ย

0: มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำได้ครั้งแรกเลยที่เห็นเนี่ยตอนนั้นขึ้นรถไฟจากพระนครศรีอยุธยาจะกลับบ้านที่เชียงใหม่คือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตานะและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ครั้นเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวก็คิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะฮะผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: จากการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการที่ดีให้แก่หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วการปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งความมุ่งหวังในการปฏิบัติงานของศาลปกครองเช่นกัน

0: งสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินออกมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆนะครับ

0: ในวันที่เกณฑ์นะคะคุณหมอพอเห็นจากรูปลักษณ์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเนี่ยไปเข้าแถวแล้วก็ต้องกางแขนหรือไม่ก็วัดหน้าอกวัดส่วนสูงคือไม่ต้องเลยเราถูกแยกตัวตั้งแต่พอรวมคนแล้วคือคุณหมออาจจะพิจารณาจากบุคลิกภายนอกแล้วก็การที่เราเทคยาซึ่งไม่สามารถจะกลับมาเป็นผู้ชายหรือว่ามารับใช้ชาติได้อย่างเหมือนกับปกติได้ก็เลยให้เป็นประเภทที่4เพราะต้องถือใบนี้ไปปุ๊บเนี่ยพอไปกลางปุ๊บเขาก็เลยถามเราว่านี่เป็นโรคจิตถาวรเหรอบอกไม่ใช่ค่ะเป็นแค่สาวเพศ2อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอสมัครงานหลายที่พอเริ่มไม่รับเราเริ่มรีเจ็คเราเพราะว่าเป็นโรคจิตถาวรอะไรเงี้ยค่ะ
1: สุดท้ายเราก็ต้องทำหน้าที่เราต่อด้วยการประชุมความคิดเห็นก็ต้องฟ้องกับศาลปกครองคำเนี้ยมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะยกเลิกได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลซะ
0: ในคำว่าโรคจิตถาวรเนี่ยเป็นการดิ้นรนสิทธิ์เขาหรือเปล่าซึ่งคำพิพากษาระบุว่าดิ้นรนสิทธิ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ถูกการตีตราจากสังคมจึงได้รับการเปลี่ยนโดยใช้คำว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดเอกสารต่างๆที่ระบุเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารทุกคำทุกอย่างต้องถูกเปลี่ยนหมดไม่ใช่เพราะแค่ร.43อย่างเดียวรู้สึกว่าศาลปกครองเนี่ยเป็นศาลปกครองของประชาชนจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเพศชายเพศหญิงหรือว่าการเป็นสาวเพศ2ณตรงนี้เราคิดว่าศาลก็คือศาลที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน

0: วันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะ
1: ไม่รู้มันจะสร้างทำไมมันก็ไม่เห็นว่ามันจะเข้าท่าอะไรเขาก็ไม่อยากให้มีกันแต่เขาก็พยายามที่จะทำให้มันเร็วที่สุด
2: ในเวลาคนก็จะเอาเรือออกเรือเข้าเนี่ยมันกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วคนจะใช้ได้ยังไงใช่ไหม
3: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2547เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรียื่นเรื่องฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นถึงการรุกล้ำเข้ามาโครงการสะพานทางเดินเท้าซึ่งทำให้กิจการที่เพิ่งเริ่มต้นของผู้ฟ้องคดีประสบภาวะขาดทุนอีกทั้งยังเห็นว่าทัศนียภาพที่สวยงามของคลองบางใหญ่จะลบเลือนออกไปจากความทรงจำของคนในชุมชน

ดิฉันจันทนาอินทศิรินะคะก็ปัจจุบันดิฉันเป็นนักโภชนบำบัดแล้วก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกที่เป็นคลินิกที่ไม่ใช้ยาในการรักษาโรคอะฮะแล้วก็ตอนที่จะมาซื้อที่ที่นี่เนี่ยก็ซื้อ1ไร่ติดคลองเพราะเห็นมีคลองแล้วก็พอหลังๆเนี่ยชาวบ้านก็ขายจนกระทั่งซื้อต่อไปก็รวมแล้วก็ประมาณ10ไร่กว่าแล้วก็มีความคิดที่อยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติก็มีโปรเจกต์เลยฮะโปรเจกต์อันนึงที่เราคิดก็คือเหมือนกับเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะฮะแล้วก็ในรูปแบบที่เราทำเนี่ยเรามีการพาฝรั่งไปทำนาไปเก็บผลไม้นั่งเรือชมคลองอะไรอย่างเงี้ยฮะวันดีคืนดีก็มีอบต.มาแจ้งเราว่าเขาจะสร้างสะพานที่เดินริมคลองนะฮะเราก็จะสร้างทำไมอ่ะในเมื่อหน้าบ้านมันก็มีถนนแล้วซึ่งเราก็คิดว่ามันคงคือเราก็บอกว่าเราไม่เห็นด้วยแค่นั้นนะฮะแล้วก็อยู่ๆก็หายไปพอหายไปสักพักนึงปรากฏสร้างมาจากไหนก็ไม่รู้คือสร้างมาทุบต่อกันนั่นเลยเราก็สร้างได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราไม่ได้อนุญาตให้สร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็อยู่ๆก็สร้างมาพอสร้างมาเนี่ยเราก็ไม่มีที่พึ่งไงฮะก็ต้องพึ่งศาลปกครองแล้วก็เขียนเรื่องหาแล้วก็ส่งไปที่ศาลชั้นต้นปรากฏว่ามีการพิจารณาคดีนะคะเราแพ้ด้วยนะฮะแพ้ศาลชั้นต้นตรงนั้นนะคะว่าคลองตรงนี้เป็นคลองสาธารณะซึ่งเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะให้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนทั่วไปที่อยู่ริมคลองบ้านริมคลองก็ไม่มีทางออกจะได้ใช้ตรงนี้เป็นที่สัญจรไปมาอะไรอย่างเงี้ย

การตัดสินในครั้งแรกนั้นทำให้คุณจันทนาเป็นดั่งวิหกปีกหักเมื่อศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยออกมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคือ

องการบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการสร้างสะพานต่อไปเพื่อเอื้อประโยชน์สุขให้แก่พี่น้องชุมชนคลองบางใหญ่แต่ความหวังของคุณจันทนายังไม่สิ้นสุดเมื่อหนทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมยังคงมีจากการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาคดีนี้อีกครั้งหนึ่ง

0: พอหลังจากที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยเขาก็มีการประชุมลูกบ้านศาลชั้นต้นนะฮะที่ตัดสินว่าทางเราเนี่ยแพ้คดีเขาก็มีการประชุมลูกบ้านแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไปในที่ประชุมตรงนั้นด้วยก็เป็นที่ศาลาวัดนะฮะก็ในตรงนั้นน่ะก็จะมีลูกบ้านเยอะมากเลยประมาณสักเป็นหลายร้อยคน 2-300 คนเนี่ยเขาก็แถลงการเลยค่ะว่าสะพานตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เพราะว่าจากที่เราไม่ให้สิทธิ์ในการที่จะสร้างเราเนี่ยบัดนี้ศาลชั้นต้นได้ตัดสินแล้วก็เป็นการแพ้คดีซึ่งเราสามารถที่จะสร้างต่อไปได้หมายถึงทางอบต. อบจ. อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เชิญให้ดิฉันเนี่ยขึ้นไปพูดวันนั้นด้วยซึ่งดิฉันก็ยินดีนะคะที่จะขึ้นไปพูดแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเราก็เลยบอกกับประชาชนตรงนั้นนะคะว่ามันยังไม่สิ้นสุดขบวนการยุติธรรมเพราะนั้นเนี่ยขอให้ขบวนการตรงนี้เนี่ยมันสิ้นสุดซะก่อนแล้วก็ถ้าศาลตัดสินยังไงเนี่ยดิฉันจะทำตามทุกอย่างเราก็ไม่ย่อท้อค่ะเราก็ขอพึ่งศาลปกครองสูงสุดอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากเนี้ยเราก็เลยทำงานหนักค่ะที่ทำงานหนักก็พยายามที่จะหาภาพที่ก่อนที่จะสร้างเหตุผลในการสร้างของเขาเนี่ยมันมีขนาดไหนนะคะซึ่งแทบจะไม่มีเหตุผลอะไรเลย
1: หลังจากสร้างเสร็จแล้วก็ไม่เห็นมีใครใช้เลย
2: ก็ไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรเลยอ่ะเพราะว่าคุณดูสิคะว่าความสวยงามก็ไม่มี
3: มันสูงครึ่งสะพานเข้าไม่ได้ออกไม่ได้มันลำบากยิ่งกว่าอีตอนที่ยังไม่ได้สร้างมันมากมายมันขนาดนับไม่ถูกอ่ะ
4: เพราะความหวังทั้งหมดของคนที่ประสบปัญหาถูกรวบรวมมาเป็นหนึ่งพลังใจของเธอบรรดาเสาที่กำลังรอลำดับเพื่อปักลงไปในคลองบางใหญ่ก็ถึงการต้องปิดโครงการพับเก็บกลับไปเพื่อพิจารณากันใหม่ถึงความเอื้อประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆ

หลังจากตัดสินไปแล้วที่เราแพ้นะคะแล้วเราก็ขอฟ้องศาลปกครองสูงสุดต่อเนี่ยเขาก็มีหนังสือเชิญนะคะหนังสือว่าจะมีการตัดสินไต่สวนไอ้คดีเดิมอันนี้นะคะก็ให้เชิญเราไปแล้วก็คงต้องเชิญทางอบต.ทางอบจ.อะไรไปด้วยซึ่งเป็นผู้แทนค่ะปรากฏว่าดิฉันไปแล้วอบต.ไม่ได้ไปอบจ.ก็ไม่ได้ไปเพราะไม่มีคู่กรณีทางศาลเขาก็อ่านนะคะเขาก็อ่านคำพิพากษาคำอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอันว่าเราเนี่ยชนะตัดสินให้เราชนะบอกว่าไม่เห็นประโยชน์ของการสร้างสะพานนี้แล้วก็เลยบังคับให้มีการรื้อถอนภายใน45วันอย่างเงี้ยเขาก็รื้อถอนแต่ตรงเฉพาะหน้าบ้านดิฉันไปนะคะแต่ตรงที่สร้างมาแล้วก็ยังไม่ได้รื้อถอนและณปัจจุบันนี้ที่ยังมีอยู่ก็ยังไม่เห็นว่ามีประโยชน์สักเท่าไหร่

มีความสุขอะค่ะมีความสุขที่ว่าเออเนาะเราคือเราไม่ได้มีพรรคพวกไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเราทำไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยแท้เลยค่ะแล้วก็มันรู้สึกดีอะรู้สึกดีว่าความยุติธรรมก็มีเราถูกเอาเปรียบจริงๆอะค่ะศาลปกครองเป็นที่พึ่งให้เราได้ค่ะ

วัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะคุยกันนะฮะเรื่องของการลาออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับว่าเราควรจะลาออกหรือไม่ครับหรือถ้าเราจะลาออกเนี่ยนะฮะเราจะต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างครับและก่อนที่เราจะไปคุยกันว่าเราจะออกหรือไม่ออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับต้องฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะครับความจริงแล้วนะฮะการออกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนน่ะง่ายๆก็ยื่นใบลาออกก็ออกแล้วฮะใช่มั้ยฮะแต่การออกแล้วเนี่ยเราจะไปเผชิญกับชีวิตยังไงบ้างและจะเป็นยังไงบ้างในอนาคตนี่นะครับคือมันเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องนั่งคิดก่อนนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับและผมอยากจะบอกทิปทริคสักนิดหน่อยนะครับคือข้อที่1ถ้าไม่มีเป้าหมายที่จะออกเนี่ยนะครับแล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทำอะไรเนี่ยอย่าออกครับเพราะว่ามันจะเคว้งคว้างไปหมดการอยู่คนเดียวการไม่มีเพื่อนช่วยเหลือเนี่ยมันเหนื่อยนะครับและไม่มีอะไรการันตีว่าเราจะประสบความสำเร็จด้วยนะครับข้อต่อไปนะครับอย่าออกจากงานนะฮะถ้าคุณยังไม่มีงานใหม่ทุกคนก็รู้ใช่ไหมฮะว่าเศรษฐกิจตอนนี้โอ้โหทั้งโควิดนะครับทั้งสภาพเศรษฐกิจแล้วก็บริษัทหลายบริษัทปิดนะครับคิดว่าจะได้งานใหม่ไม่ง่ายเลยครับแล้วถ้าเราออกไปแล้วนะฮะแล้วยังหางานไม่ได้เนี่ยเราจะพบว่าชีวิตเราเนี่ยมันแย่จะยิ่งกว่าตอนที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนซะอีกนะข้อถัดไปนะครับถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นคนขี้โมโหนะอย่าออกจากงานเพราะว่าคนที่ขี้โมโหเนี่ยนะนั่นคือคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้พอไปเป็นเจ้านายตัวเองนะฮะก็จะทำตามใจตัวเองไปหมดเลยใช่ไหมฮะอย่างเช่นสมมติหลายคนออกไปทำร้านอาหารนะลูกค้าเดินมาทำเสียงดังเนี่ยนะไล่ออกจากร้านเฉยๆงั้นน่ะนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำไม่ได้หรอครับข้อต่อไปนะครับคืออย่าออกจากงานเลยนะครับถ้าคุณยังมีหนี้และยังใช้หนี้นั้นไม่หมดนี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่รู้กันโดยทั่วไปนะเพราะว่าออกจากงานแล้วไม่ใช่ว่าออกมาปุ๊บจะมีเงินเดือนหรือจะมีรายได้เข้ามาทุกเดือนนะมันต้องเริ่มต้นใหม่แม้กระทั่งอาจจะต้องลงทุนนั่นแปลว่าเดือนแรกๆคุณอาจจะขาดทุนก็ได้นะครับในขณะที่หนี้เดิมไม่ได้ใช้หนี้ใหม่เกิดขึ้นมาแล้วคุณจะเอาตัวรอดยังไงครับข้อถัดไปนะอย่าออกจากงานเพราะคิดว่าอาชีพใหม่ที่กำลังจะทำเนี่ยตัวเองทำได้ฮะหลายคนไปนั่งดูนะ YouTube ยกตัวอย่างเช่นไล่นาสวนประสบนะดูมันทุกคนเลยที่มาพูดนี่นะแล้วก็รู้สึกตัวเองเข้าใจละเป็นเอ็กซ์เพิร์ทละแล้วลงมือทำมันไม่ง่ายอย่างที่คิดสิฮะเพราะว่ารายละเอียดปลีกย่อยมันมีเยอะแยะท้ายที่สุดก็ไม่ประสบความสำเร็จเสียทั้งที่เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาขาดรายได้จากงานเก่าแล้วก็เสียใจด้วยครับข้อถัดไปนะฮะถ้ารู้ว่าตัวเองขี้เกียจนะดูยังไงฮะว่าตัวเองขี้เกียจเนี่ยข้อแรกผัดวันประกันพรุ่งบ่อยๆกับตัวเองนะฮะข้อที่2คือรู้สึกว่าฉันไม่ชอบอะไรที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะเพราะฉันขี้เกียจจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างนี้จะออกจากงานนะเพราะการออกจากงานนั่นแปลว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณทั้งหมดนะครับเช่นไปเป็นผู้ประกอบการเนี่ยโอ้โหมันต้องรอบด้านน่ะต้องรู้ทั้งการตลาดการเงินบัญชีนะครับซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณอยู่ในบริษัทคุณอาจจะรู้เรื่องเดียวแล้วอยู่รอดได้แต่พอคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้คุณอยู่ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่คนขยันนะอย่าออกมาเลยครับอยู่ที่เดิมอ่ะสบายดีกว่าเยอะเลยครับข้อถัดไปนะครับอย่าออกเพราะทำงานล้มเหลวนะครับแล้วรู้สึกเสียใจก็เลยออกจากงานนะฮะถ้าคุณตัดสินใจที่จะออกแน่ๆแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้จริงในสิ่งที่คุณจะไปทำนะครับคุณควรจะเก็บข้อมูลก่อนที่คุณจะออกหรือคุณอาจจะฝึกเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อจะได้มีความรู้สึกสัมผัสกับสิ่งที่คุณจะไปเผชิญข้างหน้าฉะนั้นคุณก็ต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะทำนะครับแล้วรู้ลึกนะครับหาข้อมูลให้ดีซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องกับข้อถัดไปที่ผมจะพูดต่อนะฮะคือคุณต้องฝึกหัดมันด้วยฮะรู้อย่างเดียวทำไม่ได้หรอกครับถ้าไม่ลงมือทำคุณจะไม่เรียนรู้ความผิดพลาดนะฮะแบบฝึกหัด

ม่ได้แปลว่าต้องทำให้ถูกหมดนะฮะทำผิดก็ได้แต่นั่นคือประสบการณ์ของการเรียนรู้แล้วมันจะพัฒนาให้คุณดีขึ้นสามารถทำได้ง่ายขึ้นพอเรารู้เรื่องที่จะทำใช่ไหมฮะเราก็ต้องวางแผนจะทำยังไงใช่ไหมฮะเพื่อจะลงมือทำถูกไหมครับเพราะว่าคิดไม่เกิดเงินนะฮะต้องลงมือทำเงินถึงจะตามมาผมยกตัวอย่างนะฮะฝึกหัดเอาง่ายๆฝึกหัดจะขายของออนไลน์นี่นะฮะพื้นที่ที่ดีที่สุดที่คุณจะฝึกขายออนไลน์เนี่ยนะครับลองไปบางเว็บไซต์ขายของเก่าให้ได้ก่อนรู้จักวิธีการขายรู้จักวิธีการสร้างคอนเทนต์หรือสร้างเนื้อหาที่มันจูงใจให้คนอยากซื้อให้ได้ก่อนใช่ไหมครับแล้วเราค่อยๆขายถ้าขายไปได้ปริมาณชิ้นที่ขายได้เพิ่มมากขึ้นมีเงินมากขึ้นนั่นแหละมันเป็นจุดที่ทำให้คุณเริ่มรู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าฉันเริ่มจะทำได้ละพอเราฝึกหัดแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ต้องรู้นะฮะว่าเราจะไปหาความรู้ได้จากไหนบ้างทำไมต้องหาความรู้เหรอฮะจากประสบการณ์ของผมนะฮะผมพบว่าผู้ประกอบการหลายคนนะฮะเมื่อลงมือทำไปจนกระทั่งถึงระยะหนึ่งนะฮะแต่สิ่งที่เขาเกิดขึ้นคือเขาไม่รู้จะไปยังไงต่อฮะเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปหากลุ่มเป้าหมายยังไงต่อหรือว่าเขาจะผลิตอะไรต่อไอ้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรไหมฮะคนเราไม่สามารถที่จะทำได้มากกว่าสิ่งที่ตัวเองรู้หรอกครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อคุณทำไปสักระยะหนึ่งนะครับแล้วคุณทำซ้ำบ่อยจนรู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนเดิมแล้วเนี่ยคุณต้องหาพัฒนาตัวเองโดยการหาความรู้เพิ่มเติมนะฮะเพื่อจะทำให้ตัวเองก้าวหน้าขึ้นไปกว่าเดิมอีกครับคุณต้องยอมที่จะยอมรับได้กับความล้มเหลวนะฮะความล้มเหลวเกิดขึ้นได้กับทุกคนครับแต่คนที่ล้มแล้วไม่ลุกเนี่ยนะครับก็ไม่มีที่ให้เขาอยู่ต่อไปฮะฉะนั้นถ้าคุณล้มเหลวเนี่ยฮะสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องลุกให้เร็วฮะเชื่อผมนะฮะน้ำตาไม่ใช่คำตอบหรอกฮะต้องลุกแล้วขึ้นมาทำครับเพื่อที่ให้คุณอยู่รอดได้ครับสำหรับข้อสุดท้ายนะครับคือเงินสำรองฮะอันนี้สำคัญมากนะครับคนที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่คนที่ออกจากมนุษย์เงินเดือนคุณต้องมีเงินสำรองนะฮะมันเป็นแม้กระทั่งเงินทุนเงินต่อชีวิตและเงินต่ออนาคตครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณมีเงินที่เก็บออมในระยะสั้นเนี่ยนะครับมันจะทำให้คุณไม่มีความยืดหยุ่นเลยนะครับที่จะดำรงชีวิตได้ฉะนั้นการทำธุรกิจใหม่ถ้าไม่มีความยืดหยุ่นไม่พร้อมที่จะขาดทุนบ้างเนี่ยนะครับโอกาสที่จะอยู่รอดเนี่ยยากมากฉะนั้น1ปีไม่น้อยแล้วก็ไม่มากจนเกินไปครับหลายคนถามผมว่า6เดือนไหวไหมครับผมว่า6เดือนเนี่ยนะครับนั่นแปลว่าคุณต้องไม่ขาดทุนใช่ไหมครับคุณถึงจะอยู่รอดได้ใช่ไหมฮะถ้าคุณขาดทุนแล้วคุณเอาเงินใน6เดือนเนี่ยมาใช้ล่วงหน้าคุณอาจจะเหลือ3ก็ได้นะฮะแล้วคุณพร้อมไหมครับที่จะสู้กับ3เดือนที่เหลืออยู่หวังว่าคนที่กำลังคิดจะออกจากงานนะฮะก็ลองเอาเนื้อหาที่เราพูดคุยกันวันนี้เนี่ยไปทบทวนแล้วก็ตัดสินใจให้ดีนะฮะก่อนที่จะออกจากงานนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการเงินทองต้องจัดการนะครับถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลพระเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ถ้าเราไม่ลงไปใส่ที
1: ่สวัสดีครับรายการซีรีส์วิถีคนวันนี้อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี
2: ได้ไว
0: มาคืน
2: ปลาช่อนกระปู
0: ปลากินเบ็ดหรือเปล่า
3: อุ้ย
1: เรามาที่นี่เพราะสนใจเรื่องวิถีผู้คนที่มีความสุขกับการหาปลาหาปูในนาช่วงน้ำหลากโดยเราไปสองพื้นที่คือบ้านดอนตะโหนดอำเภอค่ายบางระจันและบ้านทองเอ็นอำเภออินบุรีเราเริ่มต้นที่บ้านดอนตะโหนดโดยผู้ใหญ่เอกคนนี้เป็นคนพาเราไปเจอชาวบ้านครับ
4: ไปทางไหนแล้วเนี่ย
5: มาดูนา
6: เมื่อนาเป็นเจ้าของนาเวลามีคนมาปักก็คือทั่วไปเจ้าของนาเขาก็มาห่วงว่าเขามาปักนาฉันไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วแต่ใครจะหาที
1: ่ที่ผู้ใหญ่พูดอย่างนั้นก็เพราะช่วงที่เราถ่ายทำนั้นคือเดือนตุลาคมเป็นช่วงน้ำหลากนะครับ
6: ก็เย็นๆคนก็ลงปักเบ็ดของใครของใครอย่างเงี้ยนะครับ
1: คนดอนตะโหนดสนุกกับการหาปูหาปลามาเก็บไว้กินโดยใช้อุปกรณ์ที่ทำเองอย่างเช่นเบ็ดครับ
7: เราทำบ่อยไหมครับเบ็ด
8: ก็บางทีก็ปีละครั้งแต่ใช้ไม้ดีๆใช้ได้ถึง2ปีครับ
7: เน้นตรงปลายให้มัน
8: อ่อนให้มันให้บางกว่าให้อ่อนกว่าที่ขันเสร็จแล้วครับพร้อมปักได้เลยครับ
1: พื้นที่ของดอนตะโหนดนั้นในช่วงหน้าน้ำหลากถือว่าเป็นสวรรค์ของคนที่ชอบหาปลาเลยล่ะครับ
6: ด้านท้ายของหมู่บ้านจะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำจะลงมารวมกันตรงนี้ก็จะพาความดมสมบูรณ์มามีปูปลาสัตว์น้ำเข้ามานะครับแต่บ้านใกล้พักแปลงที่ทำนาด้วยก็จะมาหารายได้จากการหาปลาหาสัตว์จับสัตว์น้ำต่าง
0: ๆแน่นะที่ปักหลักไว้เนี
1: ่
0: ย
1: เราจะเจอทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่กลางทุ่งใช่แล้วครับทุกคนมาหาปลาไปกินพี่ๆกลุ่มนี้ก็เช่นกัน
9: ทำอะไรกันคะ
10: ปลาจ้ะ
9: ได้เยอะไหม
10: ก็พอได
9: ้ต้องเดินกันเป็นแผงแบบนี้เลยเหรอคะ
10: ไล่ปลาเข้า
0: ไล่ปลาเข้าด้าน
1: มีวิธีการหาปลาที่น่าสนใจทีเดียว
9: อ๋อนี่คือตีไล่ปลาเหรอคะ
11: ไล่ปลาค่ะปลา
9: อุ้ยตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ขอดูนิดนึง
10: ค
9: ่
10: ะ
9: แล้วรู้ได้ไงอ่ะ
10: ก็มันวิ่ง
11: โดนตัวมัน
9: อ๋อเหรอ
10: มันเดินตัวมันอุ้ยอุ้ยปลานิลจ้ะ
9: อันนี้เขาเรียกวางอะไรอะคะ
11: กระดานดูปลา
1: การหาปลาแบบนี้ต้องกั้นพื้นที่หัวท้ายในการกักปลาไม่ให้หนีไปไหน
10: อ
1: ัน
10: นี้ปลากระเทียมจ้ะนี่แน
1: ่วิธีเก็บปลาของคนที่นี่น่าสนใจครับ
10: ก็ปลาใส่นี
12: ่เป็นเชือก
13: อ๋อแค่นี้เองเหรอครับ
10: ใส่เนี่ยจ้ะ
9: แล้วมันไม่หลุดหรอ
10: ไม่หลุด
11: เราดึงอย่างนี้แล้ว
10: มัด
11: อย่างนี
13: ้ครับ
10: แล้วก็เอาปลาใส
13: ่
11: ดึงให้ตึงแล้วเราก็ปลาอย่างนั้นจับใส่
9: แล้วมันไม่ออกรูที่
10: ไม่ออกจ้ะ
11: มันจะแน่น
13: มันไม่ตายเลยครับ
11: ไม่ตาย
10: มันหายใจได้
11: พอมันเต็มเราก็มาใส่ตะข้องมันก็จะไม่ตาย

0: ภาพของผู้คนที่ใช้วิถีชีวิตกันกลางทุ่งนั้นมีตั้งแต่เช้ากลางวันและตอนเย็นนะครับ
1: ความคึกคักก็ช่วงเย็นๆแดดอ่อนๆตอนนี้ครับกันเริ่มอย่างตอนนี้นะครับก็เริ่มมาลายไปจองที่เหมือนจองที่จองร้านค้านะครับการจัดการเอาไปเด็กๆมาด้วยไปไหนมาตกเม็ดได้หรือเปล่า
2: ไม่ได้
1: ไม่ได้

0: จองไว้ก่อน
1: คนที่เราเห็นกำลังเดินตามคันนาต่างก็มาจองพื้นที่ในการปักเบ็ดกันทั้งนั้นเลยครับ
2: มาเลยนะมาเลยนะเราเนี่ย
0: ถ้าเดี๋ยวไม่ทันเขาสิ
1: ป้าคนนี้ชื่อป้าตัดนะครับ
0: ถกหญ้าออกนะเราปักมันจะได้ไม่มีอะไรมาผ่าน
1: ป้าทำให้เราเห็นว่าทุ่งนานั้นเป็นที่พึ่งของชาวบ้านจริงๆ
3: ถ
1: ึ
3: งเวลาหน้าน้ำนี่เขาก็หาของกินอย่างอื่นได
0: ้ก็ได้หาปลาไปก็เอาผักบุ้งไปแกงส้มด้วยได้ช่วงนี้ยอดมันจะดำเขาต้องเก็บเช้า
4: ๆยอดแดงจะเหนียวหน่อย
0: ใช่ถ้าตอนเช้ายอดมันจะขาว
4: แต่เราจะเลือกกิน
0: นั่นแหละมาทุ่งนาจะไม่เสียเงินไงเรามีอะไรเราก็เด็ดติดมือไปอีเนี้ยกินกับส้มตำได้เนี่ย
4: เนี่ยกินได
0: ้กระถินไม่มันจะขึ้นเองเนี่ยมีตลอดเลย
1: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าในทุ่งนี้ไม่ได้มีแค่คนบ้านดอนตะโหนดนะครับที่มาหากินแต่ว่าใครๆก็มาหาได้อย่างน้าออดคนนี้ก็มาจากต่างหมู่บ้าน
5: ไปทุกที่อ่ะไปกันเนี่ย
6: เมื่อวานผมก็ไปไม่ลากัน
7: อ๋อถ้านี่ก็มาประมาณบ่ายสาม
6: วันนี้ต้องเกี่ยวเหยื่อ
7: วันนี้ก็เกี่ยวเหยื่อแล้วค่ะ
8: เหยื่อก็ใช้เขียดใช่ไหมคะคือเขียดต้องเป็น
5: เป็น
1: พี่จินดาคนนี้ก็เป็นอีกคนที่ใช้เขียดในการหาปลา
9: ปลาที่จะมากินเขียดนี่เป็นปลาประเภทไหนมั้งปลา
10: ช่อนปลาดุกก็กินถ้ามีตัวปลาไหลอะไรอย่างงี
9: ้ต้องหย่อนเขียดลงไปลึกขนาดไหนคะพี
10: ่ก็ประมาณครึ่งท่อนตัว
9: ให้มันลงไปลึกเลยได้ไหมคะ
10: ไม่ได้มันตายหมดถ้าจมน้ำมันตาย
1: ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่นั้นใช้เขียดเป็นเหยื่อล่อปลานะครับ
10: ถ้าเขียดตายปลามันจะไม่กินเพราะว่าปลาเนี่ยมันมาเนี่ยมันจะหัวหนุ่มๆพอเขียดดิ้นมันถึงจะหุบกัดกิน
9: ปักนานแค่ไหนกันจะมา
10: ประมาณ2ชั่วโมงมาเลาะ
9: ระหว่างรอนี่เรา
10: ไปหาเขียดต้องให้มืดหน่อยเขียดจะเริ่มออก
9: อุปกรณ์จับเขียดนี่มันใช้อะไรคะพี
10: ่ใช้ขวดน้ำครับจะใช้ขวดน้ำลมอะไรเงี้ย
1: พี่จินดาโชว์การทำอุปกรณ์ในการจับเขียดให้เราดู
11: คืออุปกรณ์คือจะหาขวดน้ำมาต้องลูก
1: ว่ากันว่าเป็นภูมิปัญญาที่ชาวบ้านสอนต่อๆกันมา
11: ช่วงเขียดเปียวๆเนี่ยเราไม่สามารถใช้มือจับได้เราต้องหาอุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยในการจับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ
9: ไม้นี่จะเป็นต้องสั้นยาวแค่ไหนคร
11: ับประมาณสักเมตรกว่าถ้าสั้นก็คือมันก็ไม่ทันเขียดนะครับ
12: ตัดนั่นไงไปไม่ทันแล้ว
11: ไปแล้วมันเปรี้ยวมากพอเห็นไฟแล้วมันคอยจะกระโดดหนีหมด
1: การจับเขียดนี่เป็นเรื่องที่อาจจะดูทรมานสัตว์แต่ว่าได้ความเป็นวิถีชาวบ้านเราก็ต้องถ่ายทำกันมาให้ชมนะครับ
11: ก็คือมันตัดหญ้าใหม่ๆอย่างเงี้ยมันจะขึ้นมาอยู่มันจะเห็นง่ายหน่อยมองตามันยากๆอย่างนี้ก็ตาม4ชั่วโมงนะครับก็ต้องเดินหาไปเรื่อย
9: ๆเฮ้ยเห็นหมดเขาแล้ว
1: พี่จินดานั้นจับเขียดเก่งมากนะครับส่องไฟไปครอบไปทำซ้ำ
11: ๆจ้องเขียดอย่างเดียวเลย
1: ทีมงานเราพยายามจ้องมองแต่ว่ามองไม่เห็นสักตัวเลยครับ
13: ไม่เปิด
11: เดินโดดหมด
1: จนกระทั่งพี่จินดาหยิบมาเท
11: ต้องถอดนี้ออกแล้วก็เทไป
9: เราต้องไปเก็บยังไงอะคะ
11: ก็ใส่กระสอบไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปวางไว้ในต้นลมที่ชื้นมันจะไม่ตาย
13: ตอนนี้ก็ได้เวลาไปรอบเวทแล้วนะครับไปดูกันที่ว่ามันจะมีปลากินหรือเปล่า
9: จินดาเป็นไงบ้างคะ
11: ไม่ติดรอยปลากินเสียดตายหรือว่ารอยกินไปแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนเหยื่อวันนี้ปลายังไม่กินเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันอีกที
1: พี่จินดากลับบ้านแล้วแต่เรายังเห็นแสงไฟเล็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดคงจะยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้เขียดมากพอนะครับ

0: คนดอนตะโนดทยอยออกทุ่งนากันตั้งแต่เช้านะครับพี่จินดาป้าตัดและอีกหลายๆคน
1: ไปไหนพี่จะย่าไง
2: เก็บเบ็ดเหรอคะได้ปลาอะไรคะ
3: เป็ดช่อน
2: นี่เพิ่งเริ่มเก็บเหรอคะ
3: เก็บ
1: นี่ครับ
2: โอ้ทุ่งมีทั้งปลาทั้งปู
0: ปลาที่ชาวบ้านได้ส่วนใหญ่คือปลาช่อนปลากระดี่และปลาหมอ
1: ตัวใดๆได้ไปเราก็ไปทำปลาเนี่ยทำพอมันใส่เกลือไม่อร่อย
4: ปลาช่อนครับช่วงนี้จะเป็นไซส์เนี่ยเยอะ
1: นี่ไงตัวเป็นนะถ้าเป็นเต็มจะออกง่ายกับตัวตา
5: แม่โชว์ผมก่อนแม่ผมขอโทษ
1: ไม่เป็นไรหลุดมือ
6: ติดทุกอันไหมคะ
4: ไม่น่าจะทุกอันนะครับก็พอได้ครับแต่มาหลายตัวเหมือนกันปลาช่วงนี้ก็จะมันก็จะบางตัวมันก็คือว่าน้ำมันเริ่มลดมันก็เริ่มล้นไปลงคูมั่งอะไรมั่งไปก็คือ
1: ได
4: ้
1: ไหม
7: ได
1: ้ไ
7: ม่กี่ตัวปลาช่อนกับปลาไหล
0: มากกว่าปลาที่ได้เราสังเกตครับว่าบรรยากาศยามเช้าที่ชาวบ้านพูดคุยสอบถามเรื่องได้ปลาว่าได้กันเท่าไหร่ก็เป็นภาพที่เห็นแล้วอดยิ้มไม่ได้นะครับ
1: เนี่ยเมื่อคืนเมื่อคืนไม่ได้มาล้อ
5: โอ
1: ้ได้หน่อยนึง
6: ปลาที่ได้นี่จะเอาไปทำอะไร
8: ถ้าได้มาเยอะกินไม่หมดเนี่ยก็จะเก็บถนอมอาหารเก็บไว้นะอย่างเช่นในเรื่องของการทำปลาเค็มปลาแดดเดียวใส่เกลือตากแดดไว้นะครับถ้าได้เยอะกว่านั้นก็คือทำปลาย่างย่างให้แห้งใส่ปี๊บเก็บได้นานอย่างนี้นะครับ
0: คนที่นี่เก่งในการถนอมอาหารโดยเฉพาะการเอาปลามาแปรรูปเก็บไว้กินยามหน้าแล้งไม่ว่าจะเป็นการเก็บเป็นปลาร้า
1: เริ่มจะหอม
0: ปลาย่าง
9: เนี่ยคือใช้ได้แล้วค่ะ
0: และปลาแห้ง
1: สายน้ำตาลมันจะเป็นสีนี
0: ้ป้าตัดทำปลาร้านะครับการทำปลาร้าของป้าตัดนั้นใช้วิธีสะสมปลาวันละเล็กละน้อยหมักเกลือเอาไว้ก่อนจนมากพอจึงจะรวมใส่กระปุก
1: หมักไว้ทุกวันแล้วพอเต็มหายแล้วนะคะพอพวก
0: มีแต่คนบอกว่าปลาร้าของป้าตัดนั้นอร่อย
1: หมักแล้วจะเป็นแบบนี้เนี่ยท้าวพ่อครัวแล้วอีเนี้ย
0: ส่วนพี่สายพินภรรยาของพี่จินดาก็จะทำปลาย่างเก็บไว้ครับ
4: เอากระดูกหลังออกด้วยเหรอครับ
6: เอากระดูกหลังออกเลยค่ะถ้าเกิดหน้ามะเร็งอ่ะเนี่ยมันชอบแข็งตรงเนี้ยถ้าเราออกอย่างเงี้ยมันก็จะป้องกันได้อีกอย่างตัวนี้อร่อยกว่า
9: พอเราทำแล้วเราต้องผึ่งอย่างนี้ให้แห้งถ้าตากแดดเงี้ยตัวจะแห้งไวค่ะ
6: ย่างไฟอ่อนๆ
9: ย่างไฟอ่อนๆค่ะใช้ไฟแรงไฟมันก็จะทำให้ปลาเราไหม้คือปลาเราย่างเสร็จแล้วนะคะเนี่ยคือใช้ได้แล้วค่ะ
0: ปลาที่ย่างเสร็จแล้วต้องตากแดดไว้นะครับ
9: ก็คือตากให้แห้งนะคะอย่างน้อยก็ประมาณ 2-3 แดดค่ะ
0: ส่วนที่พร้อมจะเก็บก็ต้องแห้งสนิทจริง
9: ๆคือสามารถเราจับแล้วมันหักแล้วมันเปาะได้เลยอ่ะ
0: อุปกรณ์ในการเก็บปลาของชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะใช้ปี๊บ
9: แต่ปี๊บอันนี้ส่วนมากเราจะใช้เป็นปี๊บขนมเพราะว่าข้างในมันจะไม่มีกลิ่นแล้วไม่อับชื้นเราก็จะต้องเอากระดาษรองไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะใส่ค่อยๆใส่ไปในนี้ใส่แล้วก็จะเรียงให้มันนั่นเพราะว่าถ้าเราไม่เรียงจริงปลามันจะบรรจุได้น้อยเนี่ยพอนั่นเราก็จะปิดแต่การปิดเราต้องปิดให้แน่นนะคะเราต้องกดให้แน่นแล้วจะมาเก็บนี่แล้วอยู่ในที่อากาศที่มันถ่ายเท
1: โอ้พี่เจาะแกทำไว้ได้เยอะเลยเนาะนี่แห้งแล้วมั้งเนี่ยยางแห้งยัง
0: คนที่ขยันทำปลาเก็บใส่ปี๊บไว้กินเยอะที่สุดคือป้าเจาะ คนนี้ครับ
2: ทำไมป้าจ๋อมีเยอะกว่าเพื่อนล่ะ
9: ก็ไม่ได้ขายไง
2: มีปลาอะไรบ้างคะ
9: ปลาอันนี้มีปลาช่อนปลาหมอเนี่ยเดี๋ยวต้าพอแห้งดีก็ใส่ปิ๊บ
3: แล้วทำไมเราต้องถนอมอาหารแบบนี้ในเมื่อทุกวันนี้มันมีตู้เย็น
2: ตู้เย็นไม่ดีนะใส่อะใช่เอาอย่างนี้ว่ามันจะกรอบถ้าเรามีอย่างนี้เราก็ไม่ต้องซื้อ
9: ต้องซื้อก็ประหยัดไปเยอะ
1: ลองได้นะเนี่ย
2: ลองได้แล้วเนี่ย
1: ได้นะ
2: ทำไมคนนี้ลองไวจังเลย
1: ก็เขาให้ลองแล้วนะเนี่ย
2: อย่างนี้เนี่ย
1: ไปลูกไป
0: ป้าตัดไปเลี้ยงแพะแล้วครับ
1: ไล่ไปเลี้ยงให้พ้นที่เขาฉีดยานี่ก่อนไปเร็วเร็ว
0: ส่วนเราก็เดินทางต่อไปที่บ้านทองเอ็นอำเภออินบุรีที่นี่ก็เก่งในการหาปลานะครับ
10: ยายทำอะไรอยู่ครับ
11: มันว่างเป็นปอกๆก็เลยเอาข้าวมาถอน
10: หอมแล้วเข้ามาซ่อมข้าว
0: พี่นเรศคนนี้บอกกับเราว่าคนที่นี่เก่งมากในเรื่องการหาปลา
10: ในพื้นที่นาก็จะมีเกี่ยวกับปูปลาอยู่ในนาเยอะนะครับถ้าว่างเว้นการทำนานะครับโดยการดักปูหาปลานะครับ
0: ส่วนอุปกรณ์ของที่นี่ก็หลากหลายโดยเฉพาะการใช้ลอบ
12: อันนี้ลอบปลาโหลดอันนี้ลอบปลาตะเพียนลอบดักปูดักปลาช่อนอันนี้ก็ดักปูกับปลาช่อนแต่ต้องเอาเปลือกไปกัดให้เต็ม
2: เปลือกมันเป็นยังไงคะ
12: เปลือกลักษณะนี
2: ้การดักลอบนี่ต้องมีเปลือกทุกอย่างเลยนะคะ
12: เปลือกทุกอย่างถ้าไม่มีเปลือกปลาไม่เข้าพอจะตักปลาเข้าอันนี้รอบดักกุ้งอันนี้เปลือกดักกุ้งมันต้องทีหน่อยกุ้งตัวเล็ก
0: ช่วงน้ำหลากเจ้ารอบที่เราเห็นนี้จะถูกนำไปดักปูดักปลาในบริเวณที่มีน้ำไหลริมคันนา
2: ตรงนี้เป็นไงคะพื้นที่ตรงนี
13: ้ตรงนี้พื้นที่แถวนี้ก็บ่อนะครับมีทางปลาผ่าน
12: ทางปลาน้ำไหลทางปลาเดินจะเข้าออก
2: เวลามาวานี่ต้องเป็นคู่กันแบบ
12: ต้องคู่กันเพราะว่าหัวท้ายมันจะเข้าลูกใดลูกหนึ่งทางฝั่ง
0: เราให้ดูชัดๆนะครับว่าวิธีการดักต้องใช้รอบ2ลูกและวางเฝือกที่เห็นนี้ขวางทางน้ำบังคับให้ปูปลาเข้ารอบนะครับ
12: วางเฝือกเสร็จแล้วก็เอารอบวางลงไป
13: เปิดหัวหน่อย
12: เสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2: งั้นเวลาวางเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเราจะมาดูบ่อยแค่ไหน
12: ก็ถ้าไม่ค่อยติดก็2วันครั้งหนึ่งแต่ถ้าช่วงปลาลงต้องทุกเช้าเลย
2: แสดงว่ารอบนี้ไม่สามารถดักได้ทั้งปีหรอคะ
12: ไม่ได้ทั้งปีเฉพาะหน้านี
2: ้เขาเรียกว่าอะไรหน้าน้ำหลาก
12: นี่ค่ะน้ำหลาก
0: ผ่านไป1คืนนานามากู้รอบแล้วล่ะครับ
12: แต่เวลายับรอบแล้ว
0: ต้องลุ้นนะครับว่ามีปูปลาติดรอบแค่ไหนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง
14: เป็นไงบ้างครับ
12: พอได้ติดอยู่ก็มีอยู่ปลาช่อนกับปู2อย่างเทได้ดึกดีครับกล้ามใหญ
2: ่โอ
12: ้ไปกินกล้ามเอาไปผัด
14: อันนี้คือโตสุดยังครับ
12: โตสุดแล้วครับเต็มที่แล้วเนี่ยเนี่ยโลละ400เนี่ยถ้าทุบแล้วเหลือแต่เนื้อเนี่ยโลละ800 900โอ้โหจะหายากมาก
10: เดี๋ยวแล้วครับคนหาปลา
0: พี่นเรศบอกกับเราว่ากลุ่มหาปลาบ้านทองเอ็นที่เก่งนั้นต้องยกให้กลุ่มผู้หญิงนะครับ
15: ตัวเองตกทั้งหมู่บ้านเช้ามาเป็นแถว
0: ถ้ามีมอเตอร์ไซค์จอดไว้ข้างทางแบบนี้ก็แสดงว่าคนตกปลาจะอยู่ไม่ไกล
10: ถ้ามีอุปกรณ์ประเภทนี้มีตะกร้ามีกระติกแล้วก็คันเบ็ดสันนิษฐานว่าน่าจะมีคนตกปลาอยู่นี่มีจริงๆครับนี
0: ่คนที่ใครก็กล่าวถึงว่าเก่งเรื่องของการตกปลานั่นก็คือป้าพันและป้าสวย สองคนนี้ครับ
15: ปกติเวลาไปนี่หลงๆลืมๆอะไรกันบ้างไหม
16: ใจเดียสวยไม่ไปด้วยเขาเคยแบกคันเบ็ดให้ไงออกมาคนเดียวไปจนจะถึงแล้วแบบทำไมวันนี้ขับรถสบายจังวะไม่ได้ถืออะไรลืมคันเบ็ดโอ้โหก็ต้องขี่รถกลับมาบ้าน
15: ไปตกปลาแต่ลืมค
16: ัน
15: เบ็ด
16: ลืมคันเบ็ดถ้ายิ่งเล่นยิ่งลืม
15: แล้วใครชอบเล่น
16: เนี่ย
0: ทุกวันที่มีเวลา2คนนี้จะต้องเดินทางออกจากบ้านไปแกบอกว่าไปหาปลาหมอ
16: ปลาหมอก็ไม่มีค่อยมีใครไปหรอกก็จะมีสักแค่ 2-3 คนนี่ไปก็ออกตามทุ่งตามทุ่งนาตามคลองซอยที่เห็นนั่นน่ะ
17: ถึงแล้วแม่
16: แม่แม่แหล่งนี้มันแหล่งปลาเยอะบ่อกระเทือนอะไรมั้ยนะขึ้นน่ะ
17: มีเก้าอี้มาด้วยเหรอแม่
16: มีด้วยสิเตรียมนั่ง
17: ได้ที่แล้วเหร
16: อถ้าไม่กินเดี๋ยวก็ย้ายไปโน่นบ่อโน่น
0: การตกปลาหมอไม่ใช่ง่ายๆนะครับแต่ว่าป้าๆรู้แหล่งเพราะว่าตกมานาน
16: ทำเลตรงไหนที่เราจะเลือกมาตกปลาหมอป้าก็ดูในร่องในคลองอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู
18: ่คลองใหญ่ๆกับคลองซอยแบบเนี้ยค่ะปลาที่ได้มันเหมือนกันไหม
16: ไม่เหมือนปลาคลองใหญ่ๆมันจะเป็นปลาตะเพียนเยอะ
0: และมากกว่านั้นก็ยังบอกกับเราว่าเวลาที่ตกปลาต้องใจเย็น
16: ๆคอยรอไปเรื่อยๆถ้านั่งก็นั่งกินเลยถ้าไม่กินก็ย้ายเรื่อยอย่างเงี้ยย้ายที่แล้วที่เก่าไม่กินที่ใหม่แล้ว
17: ฝั่งนี้ทำเลเป็นไงครับแม่
16: ฝั่งนี้ดียืนไม่นานหรอกสวยปลากินเบ็ดกินเบ็ดหรือเปล่า
19: เย้ย
16: ิน
19: ด
16: ี
19: จ
16: ัง
19: เลย
16: ยินดีจังเลย
19: อุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ไหม
0: เราสังเกตว่าการออกมาตกปลาของชาวบ้านนั้นไม่ว่าจะเป็นใครล้วนแล้วแต่สร้างความสุขนะครับป้าสวยกับป้าพันก็เช่นกัน
15: มานั่งอย่างเงี้ยปวดแข้งปวดขาปวดท้องไหม
20: ไม่ปวดออกมาไงไม่ปวดเวลาเข้าบ้าน
15: พอเข้าบ้านปวด
16: ออกมาทุ่งมันอากาศมันดีมันเพลิดเพลิน
15: ได
16: ้ไหม
0: ส่วนใหญ่ป้าๆจะใช้เวลาอยู่กับการหาปลาแค่ไม่นานนะครับประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็กลับไปพัก
17: จะกลับแล้วล่ะครับ
16: จ้าก
17: ลับไปทำอะไรต่อครับ
16: ไปทำปลาต่อ
21: ตอนนี้มีหน้าที่กระตือรถอ๋อสตาร์ท
16: จ้า
17: ประมาณกี่กิโลครับแม
16: ่สองคนนี่ไม่ห้าโลได้ใช่ไหมหกโล
21: ช่วยกันทำหรือว่าทำคนเดียว
16: ทำคนเดียว
22: ใครทำคนเดียว
21: อ้าวแล้วงั้นก็ไปขายหวยอันนี้ไปตกเฉยๆ
22: จ้าก
16: ลับมาแล้วก็มาเนี่ยมาถึงก็มาทำมาครัวอย่างเงี้ยย่างแล้วก็คอยนั่งเกะนั่งเกะเกะเกะเกะ
0: ปลาหมอที่ย่างแล้วจะเอามาสับทำลาบอร่อยอร่อยนะครับ
21: เมื่อไหร่จะเลิกไป
16: คงไม่กี่ปีหรอกค่ะ
22: นี่ต้องให้ร้อยก่อนพี
16: ่ไม่เอาถึงร้อยไปตกเบ็ดไม่ได
22: ้ลูกห้ามนะลูกบอกอย่าไปเถอะแม่ยังไงก็ให้ตกเบ็ดเถอะความสุข
23: เพราะโลกนี้มีความแตกต่างอย่าลืมว่าโลกเป็นแบบนั้น
0: ได้ยินเสียงหัวเราะของป้าๆก็สะท้อนอะไรหลายๆอย่างนะครับอย่างหนึ่งเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความพอใจกับวิถีชีวิตที่ตนเองนั้นมีอยู่นะครับและมากกว่านั้นก็คือความสุขในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ทีมงานของเราไปถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆและขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตาม
23: เราจะเปลี่ยนอะไร
15: ไปไปไปลูกไป
23: ของคนนั้นก็แตกต่างวิธีที่ต่าง
0: สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
23: ซีรีส์วิธีคน
4: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศ

0: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เจ็บ
1: เดี๋ยวเปิดมาก็เจ็บเลยคุณ
0: เจ็บคุณโอ้ย
1: ไปโดนอะไรมา
0: อยู่ดีๆมันก็อักเสบขึ้นมาหน้าร้อนนี่อากาศมันนะแปรปวนอ่ะ
1: คื
0: ออาการมันจะกำเริบหมดอ่
1: ะ
0: ไม่ใช่แค่คนบ้านก็เป็นหลายอย่างเลยอากาศคุณร้อนนะแล้วตอนเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าพอพฤษภาไปแล้วเดี๋ยวข้าไปเดือนหน้าเนี่ยฝนมันจะมาหรือยังเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีงานช่างตกค้างอยู่จะอยากจะรีบทำอะไรที่ต้องใช้แดดใช้ความร้อนรีบใช้ซะ
1: คือไหนๆมันก็ร้อนขนาดนี้ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์